0: ละคน
1: ท่านนายกอนุทินบอกว่าที่ผ่านมาทำงานกับเพื่อไทยไม่มีความขัดแย้งก็เหมือนตอนเพื่อไทยกับตอนเพื่อไทยเป็นแกนรัฐบาลพรรคภูมิใจเป็นพรรครัฐรัฐบาล
0: ก็ให้คำยืนยันกับหัวหน้ารัฐบาลทั้งสมัยนายกเศรษฐาและคุณแพทองธาร
1: นักข่าวถามว่าประธานสภาจะประสานเรื่องการอภิปรายมาหรือยังเนี่ย
0: คุณอนุทินตอบว่ายังเห็นว่ามีเวลาอีกประมาณ1สัปดาห์
1: ยังเห็นว่าจะมีเวลาประมาณ1สัปดาห์พิจารณาติทั้งนี้นี่ก็ยังบอกนะครับตัวชมในทำนองว่ายังไงนะจะเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้ที่มาช้าไม่รู้ว่าประธานกำลังดูข้อความในยติหรือเปล่าในทำนองนั้นเนี่ยท่านผู้ชมบอกว่ายังไงที่มาช้าเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ากำลังดูยติแล้วเข้าท่าไหมหรือยังไง
0: คือนักข่าวถามว่าดูจากยติแล้วท่านว่ามันเข้าท่าไหมอะค่ะคุณอนุทินก็เลยตอบว่าไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่
1: ยติเนี่ยตัวเนื้อหาที่ด่ายับเลยคงจะจำได้
0: ไม่ค่อยเข้าท่าแต่ว่าเราอ่ะไปบังคับเขาไม่ได้และนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ประธานสภายังไม่ได้แจ้งรัฐบาลมาก็คงต้องไปนั่งเกลาคำให้ไพเราะมีความเป็นศิวิไล
1: ก็หมายถึงยติของฝ่ายค้านนี่ไม่ศิวิไลประธานอาจจะช้าเพราะต้องไปนั่งเกลาคำไหมจริงๆเนี่ยไม่ได้นะถ้าจะมีการแก้ไขข้อความต้องไปบอกกับฝ่ายค้านว่ายตินี่บรรจุไม่ได้เพราะมีปัญหายังไงต้องไปแก้มามันเคยเกิดขึ้นจำได้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: นั่นแหละนักข่าวถามว่าประชาธิปัตย์เขายินว่าจะอภิปรายระบอบนอนหนูนายกอนุทินยิ้มก่อนจะบอกว่าน
0: อนหนูขวักไข่บอใบไม้ทับถม
1: เอาเป็นการท่อง
0: กอไก่ถึงฮอนกฮูก
1: ลักษณะดูมีอาการเชียวไหมมั่นใจว่าจะชี้แจงได้ผ่านฉลุยไหมท่านนายกบอกไม่มั่นใจอะไรทั้งนั้นต้องตอบคำถามให้ชัดเจนการอภิปรายครั้งนี้ถือเป็นการอภิปรายทั้งคณะนะ
0: จะบอกว่าเว้นอีก10กว่าคนก็ไม่ใช่เพราะว่าอภิปรายนายก
1: และนายกตอบทุกเรื่องไม่ได
0: ้ก็ขอให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตอบค่ะทุกคนใช้สิทธิ์ของตัวเองไม่มีคำว่าคนนั้นต้องอย่างนั้นอย่างนี
1: ้และมีประโยคนึงบอกนะครับตัวชมแต่ที่ทั้งนั้นประเด็นเกี่ยวกับการตอบต้องทำการบ้านต้องตั้งใจจะตอบแต่ก็ไม่ใช่จะไปตอบสักทุกเรื่องนะ
0: ที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาล
1: นึกถึงเรื่องหัวสวไหมเนี่ยฟังดู
2: จะอภิปรายเรื่องระบอบนอนหนูด้วย
3: หืม
2: ระบอบนอนหน
3: ูนอนหนูขวักไข่บอใบไม้ทับถม
4: ต้องเตรียมบุคลากรไว้สำหรับตัวจีนพวกคุณไอซ์คุณโลเห็นเขาเปิดมือมาแล้วเป็นไงบ้างสองสามวัน
3: ผมไปไหนมาไหนคนเดียวไม่มีองครักษ์
2: ถ้าเป็นไปได้อยากเห็นบรรยากาศในการอภิปรายเป็นยังไง
3: สร้างสรรค์ให้มันสร้างสรรค์ไม่มีปัญหาผมนี่เป็นคนรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากแล้วสังเกตดิอันไหนเข้าท่าผมก็ไปทำไม่เคยดูหมิ่นดูแคลนแต่ขอให้มันเข้าท่าขอให้มันทำแล้วเพื่อประโยชน์กับบ้านเมืองนะครับ
2: ดูจากยติแล้วเข้าท่าไหมคะ
3: ก็ไอ้ที่เขียนก็ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่แต่ว่ายังไงได้เราไม่ใช่เขาเราไปบังคับเขาไม่ได้คิดว่านี่คงเป็นสาเหตุที่ท่านประธานยังไม่แจ้งรัฐบาลมาสักทีคงต้องไปนั่งเปล่าคำให้มีความไพเราะมีความเป็นศิวิไลหน่อยนะ
4: มีการมองว่าอาจจะใช้ AI ด้วยหรือเปล่าแล้วคำเลยเป็นออกแนวลิเก
3: นะ เนี่ยผู้สื่อข่าวพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็เตรงหรอกจริงๆแล้วมันก็ต้องถือว่าเป็นการอภิปรายทั้งคณะรัฐมนตรีนี่แหละครับจะมาบอกว่าเว้นอีก10กว่าคนมันก็ไม่ใช่หรอกครับเพราะว่ามีการอภิปรายนายกรัฐมนตรีด้วยนายกตอบทุกเรื่องไม่ได้นายกก็จะขอให้รัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถูกอภิปรายได้ช่วยตอบ
2: เสียงฝ่ายค้านอิสระไหมคะพรรคเขียว
3: ไม่รู้จะตอบยังไงเราก็ทำสิ่งที่ดีที่สุดถ้าตอบได้ดีสสทุกคนมีเอกสิทธิ์ใช่ไหมถ้าเราตอบไม่ดีเนี่ยอย่าหวังเสียงฝ่ายอื่นเลยฝ่ายเราเองจะตอบให้เรารู้จะยกให้เราหรือเปล่าก็ยังไม่รู้มันอยู่ที่เราก็ต้องตอบให้ดีด้วยแต่ว่าก็ต้องตอบในกรอบของการทำงานของเราไม่ใช่ไปตอบซะทุกเรื่องที่มันไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลนะครับ
1: ขณะที่เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็น1ใน18คู่กับท่านนายกด้วยคุณชัยชลคิดชอบรัฐมนตรีดีเมื่อวานนี้ก็ถูกนักข่าวถามประเด็นถูกฝ่ายค้านยื่นยติซักฟอกอภิปรายไม่วางใจ

0: คุณชัยชิโร่บอกก็เป็นประสบการณ์ใหม่ทุกคนเตรียมความพร้อมเต็มที่ก็คิดว่าจะพร้อมถามว่าข้อกล่าวหาหนักเกินไปไหม
1: คุณชัยชิโร่บอกก็ยังไม่เคยเห็นรูปแบบนี้ค่ะ
0: ที่โดยเฉพาะที่บอกว่าผมเองเป็นลูกไม่กตัญญูไม่เข้าใจ
1: ก็ยัง
0: ไม่ยติบอกว่าลูกไม่กตัญญู
1: ไม่แน่ใจว่ามันมีประเด็นเกี่ยวข้องอย่างไร
0: ข้อที่จริงรายละเอียดเนี่ยมันเป็นหลักฐานแบบไหนหรือลูกไม่กตัญญู
1: ค่ะหรือเป็นเพียงอย่างที่เขามีวาทกรรมบันเทิงทิปไตย
0: ไหนไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูบันเทิงทิปไตยที่พูดอีกคนหนึ่งละ
2: เรื่องอภิปรายไม่วางใจครับตอนนี้เห็นโปสเตอร์ข้อกล่าวหาแล้วร
3: ู้
2: ส
3: ึ
2: กว
3: ่
2: า
3: เ
2: กินไปไหมครับ
3: แรงไปไหม
4: มันเกินไปผมไม่เคยเห็นรูปแบบนี้เนาะเห็นว่าของผมมีการเป็นลูกไม่กตัญญูมีอะไรผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องอะไรยังไงแล้วก็ข้อเท็จจริงรายละเอียดหลักฐานแบบไหนหรือว่ามันเป็นเพียงอย่างที่ได้มีวาทกรรมที่ว่าเป็นอะไรบันเทิงที่ประไตยใช่ไหมครับในช่วงนี้แต่ว่าท้ายสุดพวกผมเตรียมตัวเต็มที่แล้วครับถ้ากำลังกล่าวหาในเรื่องของตัวเขากระโดงอันนี้เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องเก่าแล้วแล้วก็มันมีเหตุผลชัดเจนว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวพวกผมแต่ว่าพี่น้องประชาชนชาวบุรีรัมย์เป็นกลุ่มเดียวที่มีเอกสารสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะถามว่าเรามากระทำเรื่องนี้เพื่อพกพ้องตัวเองว่านี่ก็ไม่ใช่เช่นกัน
2: เขายืนยันว่ามีหลักฐานแล้วก็ใบเสร็จสามารถเอาไปยื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อครับท่านรัฐมนตรี
4: หมายถึงเรื่องของกระโดงนะคร
2: ับหมายถึงเรื่องที่เขาอยากจะเปิดเช่นหัวสวหรือว่าเรื่องอื่นๆอะไรคร
4: ับอันนี้ก็ต้องรอเขาเปิดครับแล้วทุกคนก็พร้อมชี้แจงค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำอะครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะครับหมายถึงว่ามัน5วันนี่มันมีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่การไม่เดี๋ยวรอดูดีกว่า
0: อ๋อนี่ฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวตามกันดูยังไม่รู้จะบรรจุเมื่อไหร่นะครับท่านผู้ชมอย่างเร็วก็จะไปปลายเดือนตุลาอย่างช้าน่าจะต้นเดือนพฤศจิกาไม่รู้จะมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยท่านนายกพูดอย่างนี้เนี่ยอาจทำให้คิดทันทีว่าประธานสภาโสมพลสลัมคือเข้าใจว่าเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อลายเซ็น
1: ค่ะ
0: จะลงไปถึงค่อยคำหรือไม่ประการใด มันเคยเกิดประเด็นนะที่มีการให้ไปแก้ถ้อยคำอ่ะต้องไปตกลงกันเนี่ยเพราะในยัตติเนี่ยไล่เรียงแต่ละคนก็จัดหนักกันทีเดียวแต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นคำถามนำนักข่าวนะที่บอกว่าใช้ AI เขียนหรือเปล่าทำให้ดูจริเกท่านนายกถึงบอกว่ายังไงนะ
1: นักข่าวพูดแบบนี้เดี๋ยวก็เตรง
0: 7เวลา7นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
5: เตรงหรอกจริงๆแล้วมัน
6: สนับสนุนโดยใหม่วิตาเดย์แอสตาแซนทิน6มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตอะโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกินเพอร์เฟคติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
7: สบายใส่ไปได้ทุกที่ด้วยฟลีซยูนิโคล
8: ดูโฮมดูด้วยใจทุกเรื่องบ้านคิดถึงดูโฮมสร้างซ่อมแซมแต่งบ้านต่อยอดธุรกิจที่ดูโฮมทั่วประเทศใกล้บ้านคุณโทร1746
9: แม่กำลังกลับนะ
10: ลืมล้างจานให้แม
9: ่ใช้นี
11: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
9: กลับมาแล้ว
12: ล้างเก่งมาก
11: สันไลเลมอนสูตรใหม
12: ่ปวดหัวไม่เลือกเวลา
13: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
12: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
14: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: แบ็กเหรอแม่มีแบคทีเรีย
14: ไหนไม่เห็นมีเลย
15: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
16: แม้อาจปลุกจิตดำมืดให้กลายเป็นวิญญาณพวกเจ้าจะร้านอีกอย่างนั้นหรือ

0: ียวที่จะพาเขาไปยังพบหน้าได้คือการปลดปล่อย
1: พวกเราไปช่วยยี่หว่ากันเถอะก่อนที่ยี่หว่าถูกยึดร่างอ
2: ่
1: ะ
2: ออกตามล่าตัวโบตันใครขัดขวางฆ่าให้หมด
3: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: อ
6: ่
7: ะชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
8: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
10: อืดท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ AirXGO ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง AirX AirXGO ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ

0: 7:10 เรื่องเล่าเช้านี้นะครับตัวชมอ่ะฝากมา
1: คุ
0: ณตันพาสกรนาทีฝากผมมาเนี่ยว่าจะมีการจัดงาน Mission for Hero Thailand 2026ภายใต้แนวคิด
1: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งการให้ค่ะ
0: จัดขึ้นในวันเสาร์ที่7 พฤศจิกายนลักษณะคือเป็นการเดินเป็นการวิ่งใช่ไหม
1: ณอยุธยาซิตี้พาร์คค่ะเริ่มตั้งแต่5:00 นะคะกับกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลระยะ5 กิโลแล้วก็10 กิโลเมตร
0: แล้วยังมีกิจกรรม Meet and Greet กับตัวอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งเดี๋ยวนี้ตำรวจอินฟูเยอะนะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ช่วงบ่าย4:00 พบกับขบวนซูเปอร์คาร์รถฮาร์เลย์ดีวิสันแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยช่วง6:30 ถึงเที่ยงคืนนะคะ
0: นี่คืองานที่เรียกว่า
1: Mission for Heroes Thailand 2026ค่ะ
0: 6:00 PM มีคอนเสิร์ตเหรอ
1: ใช่ตั้งแต่6:30ไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะ
0: ที่ไหนนะ
1: ที่อยุธยาซิตี้พาร์ค
0: วันที่เท่าไรเนี่ย
1: 7 พฤศจิกายนค่ะวันเสาร
0: ์รายได้
1: จากการจัดงานเอาไปสนับสนุนภารกิจของตำรวจและทหารในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ค
0: ่ะเชิญท่านผู้ชมมาร่วมสนุกและทำบุญและส่งกำลังใจให้ผู้เสียสละด้วยนะต้องไม่ลืมพวกเขานะ
1: รายละเอียดและสมัครเข้าร่วมงานคุณผู้ชมเข้าไปได้ที่ Facebook Mission for Heroes Thailand 2026นะคะ
0: ย้ำอีกทีนึง
1: วันที่7 พฤศจิกายนนี้ที่อยุธยาซิตี้พาร์คนะคะ
0: กลับมาว่ากันต่อการประชุม IMF ก็คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกหรือกลุ่มธนาคารโลก World Bank เป็น Annual Meeting ประจำปีซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเริ่มมาตั้งแต่วันจันทร์ท่านผู้ชมบรรยากาศก็มีความคึกคักมีหัวข้อสำคัญหลายหัวข้อซึ่งเขาใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นจัดการประชุมใหญ่และล่าสุดท่านรองนายกเอกนิติประภาสนี่ถึงขนาดบอกว่าประสบความสำเร็จแล้วในแง่ของผู้เข้ามาร่วมงานแสดงถึงความเชื่อมั่นในประเทศไทยผู้เข้าร่วมงานในงานนี้เนี่ยมากสุดเป็นประวัติศาสตร์เลยของการประชุม IMF World Bank คือมากกว่า 20,000 คนหัวข้อสำคัญซึ่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับ AI เกี่ยวกับปากท้องและมุมโลกมุมเราแต่ขนาดเดียวกันมีประเด็นซึ่งน้ำตีหมายมั่นปั้นมือมากกับการที่จะเนรมิตทำเนียบรัฐบาลวันนี
1: ้
0: จัดงานเลี้ยงต้อนรับใช่ไหมน้องไร
1: ใช่ค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลช่วงตอนค่ำนะคะแล้วก็วันนี้จะมีน้องเนเน่ด้วยที่จะขึ้นแสดงโชว
0: ์งานนี้ท่านผู้ชมเป็นการจัดงานซึ่งเรียกว่านายมตีเมื่อวานนี้นอกจากมาตรวจความพร้อมได้ยินเสียงประกอบด้านหลังเนี่ยเพลงนี้ต้องมีเนี่ยที่เขาบีซ้อมกันเนี่ย
1: ค่ะ Live and Learn นะคะ
0: อยู่ที่เรียนรู้ไม่รู้เพลงนี้นายกจะร้องเองไห
1: ม
0: เอาเป็นว่าท่านนายกเมื่อวานนี้ขอบคุณเนเน่นะ
1: ค่ะก็ขอบคุณน้องเนเน่ที่จะมาร่วมร้องเพลงค่ำนี้ค่ะ
2: โอ้ต้องขอบคุณน้องเนเน่มาดังระดับโลกจริงๆนะเมื่อวานไปพบผู้นำทางการเงินของโลกเนี่ยทุกคนรู้จักเนเน่หมดเลยแล้วก็ตื่นเต้นที่พรุ่งนี้น้องเนเน่จะมาเล่นเพลงแล้วน้องเขาก็ตั้งใจนะเลือกเพลงที่ทุกคนรู้จักแต่ผมก็ฝากไปบอกให้ยังไงก็ต้องเล่นเพลงที่น้องก็ได้แชมป์มาอะไรซอมบี้ใช่ไหม
3: อย่างนี้จะมีเพลงอะไรบ้าง
2: รู้สึกยังมีเพลงสมสารด้วย
3: จะร่วมร้องกับเนเน่ไหม
2: โอ้โหผมดนตรีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วฟังแค่ฟังก็มีความสุขแล้ว

0: ตรงท่านจะร้องไหมดูเหมือนว่าแน่นอนจะมีเพลงซอมบี้ซอมบี้เนี่ยจะเล่นท่านนายกจริงๆบอกนะครับว่าประเด็นของน้องเนเน่รัติการอัมลอยแชมป์ AGT 2026ที่จะมาร่วมร้องเพลงผู้นำที่มาประชุมรับฟังเป็นแขกผู้มีเกียรติเมื่อวันก่อนเนี่ยตนเองได้พบกับผู้นำทางการเงินโลกทุกคนต่างรู้จักน้องเนเน่กันหมดนะ
1: แล้วก็ตื่นเต้นค่ะที่น้องจะมาเล่นเพลงให้ได้ฟังนะคะ
0: ตัวน้องเองก็ตั้งใจเลือกเพลงทุกคนรู้จัก
1: ค่ะ
0: แต่ตนฝากไปว่ายังไงต้องร้องเพลงที่น้องได้แชมป์มา
1: โดยเฉพาะ
0: แต่ถ้ายกไปใช้คำไปคิดว่าเพลงซอมบี
1: ้ใช
0: ่ซอมบี้เป็นส่วนหนึ่งแต่เป็นรอบออดิชั่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพลงที่ได้แชมป์เลยเนี่ยตอนรอบชิงเนี่ยคือเพลงอะไร
1: The
0: Seven Nation Army
1: ใช่ค่ะของวง The White Stripes
0: นั่นแปลว่าน้องเนเน่เนี่ยเสร็จจากงานสิงคโปร์เมื่อคืนนี้ต้องบินกลับมาเลยนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: เมื่อคืนนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ของน้องเนเน่อยู่เหมือนกันเนี่ยน้องไบรท
1: ์เพราะว่าน้องเนี่ยเล่นคอนเสิร์ตเป็นวงเปิดให้กับวง Avenged Sevenfold ค่ะ
0: นี
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหม
1: ภาพแบบนี้
0: เป็นวงศิลปินเปิดให้กับ Avenged Sevenfoldวงเมทัลระดับโลกในคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ช่วงค่ำวานนี้ต่อหน้าผู้ชม 12,000 คนFacebook โอโซนแบนด์ FC โพสต์ภาพของน้องเนเน่ร่วมเล่นคอนเสิร์ตเป็นวงเปิดนี่ท่านผู้ชมขณะที่เพลงที่น้องเนเน่เอาไปเล่นบนเวที Facebook เนเน่รอยัลแฟนคลับระบุว่ามีทั้งหมด5เพลงด้วยกัน
1: ก็มีเพลง Hysteria นะคะมีเพลง Black Hole Sun มีเพลง Killing in the Name แล้วก็มี IEA IAIO แล้วก็เพลง Zombie ค่ะ
0: เพจ Nene Royal โพสต์คลิปขนาดที่ Nene ขึ้นแจมด้วยเลยหมายถึงขึ้นไปร่วมเลยเนี่ย
1: เนี่ย
0: 13นาที
1: เขาบอกเดือดมากค่ะทั้งร้องทั้งเล่นโซโล่กีตาร์นะคะ
0: เรากับเป็นสมาชิกอีกคนของวงเลยแล้วแฟนๆนี่ก็เมามันมาก
2: Alright so I'm gonna let everyone off the hook here we have not rehearsed at all we just thought this would be fun you want me to start it off

0: ี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่ในส่วนของการจัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจัด 12-18 ตุลาคมท่านผู้ชมทราบว่ารัฐบาลเนี่ยทุ่มเงินงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้สูงกว่า 4,000 ล้านจัดงานเนี่ย 4,000 ล้านต้อนรับผู้เข้าร่วมงานเบื้องต้นมากกว่า 16,000 คนจาก191ประเทศซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับท่านผู้ชมคุณเองทิติเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์สรุปการจัดประชุมประจำปีที่ว่านี้ว่าเฉพาะช่วง2วันที่ผ่านมากระแสตอบรับดีมาก
1: ทั้ง IMF และ World Bank รวมถึงผู้นำองค์กรทั่วโลกค่ะที่มาร่วมประชุมในต่างก็ชื่นชมการจัดงานของประเทศไทยนะคะ
0: ซึ่งการที่ประเทศไทยได้จัดงานนี้และมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 20,000 คนสูงสุดเป็นครั้งแรกเลยนะ
1: ใช่สูงสุดเป็นครั้งแรกของการจัดการประชุมนี้มันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย
0: คุณเด่นนิติบอกหลายคนที่ผมพบบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาประเทศไทยอีกมาเที่ยวประกอบกับการที่กรรมการผู้จัดการ IMF
1: คริสเตียนาจอร์เจียวาเนี่ยค่ะ
0: ชื่นชมประเทศไทยที่ได้นำผ้าทอจากชุมชน77ลวดลายและ26ชุมชนมาตกแต่งห้องประชุมแล้วก็ยังแจกกระเป๋าผ้าขาวม้าและตอนนี้เป็นที่ต้องการของผู้ร่วมอย่างมากนี่ฮะท่านผู้ชมวันที่14คือวันนี้ซึ่งเป็นวันที่3ของการประชุมจะมีการเปิดตัวข้อพิจารณาเชิงนโยบายเพื่อป้องกันการชั่วโกงทางการเงินก็พูดง่ายๆก็คือเกี่ยวกับสแกมเมอร์นั่นแหละท่านผู้ชมฮะการดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับระบบการเงินที่เรียกว่า Bangkok Blueprint
2: จุดที่1เรียบร้อยก็คือความเชื่อมั่นในการที่ประเทศไทยจัดงานระดับโลกโอลิมปิกทางการเงินของโลกแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าจัดดีที่สุดตั้งแต่ที่เคยจัดงานของการประชุมการเงินระหว่างประเทศมานะครับเรื่องที่2คือประเทศไทยในช่วง2วันที่ผ่านมา

0: เราสามารถที่จะเอาวาระกำหนดในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจการคลังการเงินของโลกขึ้นไปบนเวทีโลกนะครับมันจะมีเวทีทั้งหมดที่ผมได้ขึ้นเป็นเวทีใหญ่ของการประชุมนี้เมื่อวานนี้ก็คือเรื่อง small AI big jobs ก็คือว่าทางธนาคารโลกเนี่ยได้จัดเวทีนี้ขึ้นมาเพื่อบอกว่าการที่ AI มันขยายตัวอย่างมากควรจะต้องเอา AI มาช่วยคนช่วยทำให้คนไทยได้งานแล้วก็มีงานทำที่ดีขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งทุกคนตอบรับกับที่เราเอาโครงการไทยช่วยไทยพลัสและนกกระซิบไปใช้ในเวทีโลกนะครับหลายประเทศบอกว่าจะขอต้นแบบเอาไปใช้บ้างอันนี้ก็คือเป็นเวทีที่เราบอกว่าช่วงนี้เนี่ยที่เราทุกคนเจอกับปัญหาวิกฤตพลังงานแล้วหลายประเทศต้องช่วยกลุ่มเปราะบางเราได้เอา AI มาช่วยเขาอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่สองในเวทีโลกที่เรากำหนด
1: นี่เป็นบางช่วงบางตอนขณะที่หัวข้อสำคัญระดับโลกเมื่อวานนี้น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นที่ IMF และธนาคารโลกเตือนว่าภูมิรัฐศาสตร์และการค้าเนี่ยกระทบเศรษฐกิจโลกเสนอให้ไทยกับอาเซียนเร่งรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคให้ลึกซึ้งขึ้นเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันการแบ่งขั้วการค้าของโลกทั้งนี้กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินของประเทศหรือ IMFคริสตอรีน่าอีกีออกเกว่าระบุว่าผลการศึกษาวิจัยของ IMF ระบุว่าผลกระทบจากการแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์และการค้า
2: อาจจะสร้างความเสียหายต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกสูงถึง 7% ค่ะแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่เลวร้ายถึงขั้นสุด
1: แต่ความเสี่ยง
2: กับต้นทุนยังไต่ระดับสูงขึ้นต่อเนื่อง
1: กรรมการผู้จัดการ IMF ก็ระบุนะครับว่ายุคปัจจุบันมันเกิดวิกฤตทางภูมิรัฐศาสตร์มากมายอย่างที่เรารู้กันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการลุกรานของทางทหารในยุโรปการรับทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นเครื่องมือต่อรองนโยบายเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูงสุด
2: ไปสู่การให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านความมั่นคงแห่งชาติ
1: ขณะที่ในส่วนของธนาคารโลก อาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกก็พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับกรณีนี้เช่นเดียวกันคือทั้งสองท่านทั้งกรรมการผู้จัดการ IMF และประธานกลุ่มธนาคารโลกเห็นพ้องต้องกันว่าโลกกำลังเผชิญกับแรงกระแทกทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั้งวิกฤตโรคระบาดสงครามและวิกฤตราคาพลังงานเศรษฐกิจโลกกลับมีความยืดหยุ่นมากกว่าที่เคยคาดการเอาไว
2: ้โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความคล่องตัวและการปรับตัวอย่างรวดเร็วของภาคเอกชนรวมถึงการที่ประเทศตลาดเกิดใหม่ได้สะสมกันชนนโยบายเอาไว้อย่างดี
1: ขณะที่ประเทศไทยกับอาเซียนIMF และธนาคารโลกเสนอว่า
2: ให้เร่งรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะทลายอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีแล้วก็สร้างความเชื่อมโยงทั้งด้านห่วงโซ่อุปทานและโครงสร้างพื้นฐานดิจิต
1: อ
2: ลเพื่อใช้ประโยชน์จากความเหนียวแน่นทางการค้าในภูมิภาคที่มีอยู่เป็นทุนเดิมในการสร้างภูมิคุ้มกันและโอกาสใหม่ในวันที่การค้าโลกกำลังแบ่งขั้ว
1: ภาพใหญ่ก็คือการค้าโลกแบ่งขั้ววิกฤตพลังงานตัวที่เข้ามาดูเหมือนจะมีผลกับประเทศไทยที่เราตามทันก็คือ AI ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยประคับประคองตัวได้เมื่อวานนี้หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของกองทุนการระบบประเทศ IMF ก็รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกซึ่งระหว่างการประชุมที่ประเทศไทยเนี่ยมีการประเมินการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยล่าสุดคาดการว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 2.1
2: ทั้งในปี69และปี70ค่ะ
1: ทั้งในปี69และปี70อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับทุกชมทั้งนี้การประมาณการครั้งก่อนของ IMF เนี่ยเมื่อเดือนกรกฎาคมเศรษฐกิจไทย IMF เคยประมาณว่า 1.9 เมื่อเดือนเมษายนเนี่ย 1.5 ล่าสุดมาประมาณการเดือนตุลาคมที่ประเทศไทยว่า 2.1 แต่ก็ยังคงชะลอตัวจากปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยเติบโต 2.4ปีนี้ธนาคารโลกปรับให้ดีขึ้นจาก 1.5 เป็น 1.9 และล่าสุดคือ 2.1 ธนาคารโลกไม่ใช่ธนาคารโลก IMF ระบุว่าประเทศไทยเป็นผู้นำเข้าพลังงานสุทธิหมายถึงเราเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงาน
2: ทำให้มีความเสี่ยงต่อการปรับขึ้นของราคาพลังงานโลกค่ะ
1: แต่
2: เราได้รับแรงสนับสนุนจากกระแสการเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ของโลก
1: และเราได้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่

0: การผลิตของ AI
1: คาดว่ากระแสนี้จะยังเติบโตต่อเนื่อง
0: ถึงแม้ว่าปีที่ผ่านมาประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อ
1: แต่ในปีนี้เศรษฐกิจไทยได้ผ่านพ้นภาวะนั้นมาแล้วค่ะ
0: IMF ระบุว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่ขยายตัวสูงที่สุดซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากการเติบโตของ AI และยังเป็นปัจจัยหลักให้ IMF ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจสูงขึ้นทั้งเกาหลีใต้สิงคโปร์เวียดนามมาเลเซียรวมถึงไทยแต่ก็มีการปรับขึ้นแต่ละประเทศไม่ได้เท่ากันประเทศไทยเนี่ยในส่วนของหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF ระบุว่าเช่นเดียวกับประเทศทั่วโลก
1: ที่ประเด็นสำคัญเนี่ยมันจะไม่ใช่เพียงแค่การรักษาแรงส่งจาก AI หรือว่าประคองอัตราการเติบโตให้เป็นไปตามประมาณการ
0: ประเทศไทยจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถ
1: ในการรับมือกับแรงกระแทกจากภายนอกทั้งราคาพลังงานความผันผวนของตลาดการเงินแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทาน
0: ควบคู่ไปกับ
1: การสร้างพื้นที่ทางการคลังและการเงินในระยะปานกลางใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนที่เป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็ยกระดับผลิตภาพของภาคธุรกิจเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
0: ทั้งนี้ข้อมูลที่น่าสนใจนะครับทุกผู้ชมเมื่อรวมกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเนี่ยข้อมูลจาก IMF ล่าสุดเราก็จะเห็นว่าแม้ว่าเราจะปรับตัวหมายถึง IMF ปรับตัวเลขดีขึ้นถ้าเทียบกับเมื่อกลางปี 1.9 มาเป็น 2.1 แต่เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเอาประเทศอาเซียนไฟก็คือประเทศขนาดใหญ่เศรษฐกิจขนาดใหญ่ในอาเซียนเรียกว่าอาเซียนไฟ
1: ประเทศเนี่ยค่ะเราอยู่อันดับที่5ค่ะ
0: อันดับ5เท่านั้นเอง
1: ก็คือค่ะก
0: ็มาเลเซียเนี่ย
1: อันดับ1ค่ะ 5.2%
0: อินโดนีเซีย
1: 5.1
0: สิงคโปร
1: ์5
0: ฟิลิปปินส
1: ์ 3.4
0: ไทยแลนด
1: ์ 2.1% ค่ะ
0: ขนาดที่ถ้าคาดการปี69ของกลุ่มอาเซียนทั้งกลุ่มเลยประเทศไทยอยู่อันดับ3จากท้ายเราเหนือกว่าเมียนมาและเหนือกว่าบรูไน
1: แค่นั้น
0: อันดับ1ของกลุ่มอาเซียนทั้งกลุ่มเนี่ยคือ
1: เวียดนามค่ะที่ 8.4% นะคะ
0: มาเลเซีย
1: 5.2%
0: อินโดนีเซีย
1: 5.1%
0: สิงคโปร
1: ์ 5%
0: ฮะเราอยู่ต่ำกว่าลาวเหรอ
1: ใช่ค่ะลาวอยู่ลำดับ5ที่ 4.5% ฟิลิปปินส์ลำดับ6 3.4%
0: ฮะรถอยู่ต่ำกว่าเขมรเหรอ
1: ค่ะใช่ค่ะกัมพูชาอยู่อันดับ7 3% แล้วถึงจะเป็นประเทศไทยที่อันดับ8 2.1% ค่ะ
0: เอ๊ะทีมงานไปดูของเก่าซิของ IMF ปีที่แล้วเนี่ยลาวกับเวียดนามเป็นยังไงหรือเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือเขาแซง
1: เออค่ะ
0: หรือเขาแซงไปดูตัวเลขเปรียบเทียบ69กับที่คาดการปี70ก็ไปในทิศทางเดียวกันท่านผู้ชมเวียดนามปีนี้ดีมาก 8.4 ปีหน้าจะย่อตัวมาหน่อย 7.5 หลายประเทศก็จะย่อตัวยกเว้นอินโดนีเซียก็จะทรงตัวอยู่ที่ 5.1 เช่นเดียวกับประเทศไทย 2.1 หมายถึง GDP ปี70เมื่อเทียบกับปี79ขนาดที่ในโลกนะครับทูชอมสรุปสาระไปพร้อมกันเลยก็แล้วกัน IMF ปรับคาดการเศรษฐกิจโลกเติบโตอยู่ที่ 3.1 เราเท่าไหร่นะ
1: เรา 2.1 ค่ะ
0: เศรษฐกิจโลกเฉลี่ย 3.1 ได้แรงช่วยจาก AI ชดเชยผลกระทบจากวิกฤตพลังงานนี่ฮะIMF เตือนประเทศที่พึ่งพานำเข้าน้ำมันและไม่มีห่วงโซ่อุปทาน AI จะกระทบมากเรายังดีเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันแต่เราอยู่ใน
1: ห่วงโซ่อุปทานผลิตเกี่ยวกับ AI ค่ะ
0: นี่ฮะเป็นรายงาน IMF ล่าสุดอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมสาระสำคัญ 7:28 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่าKAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KA พริกไทยส่วนแท้ตราไร่ทิพย์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้บ้านคุณขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง
3: ข ขายของวันนี้ไม่ได้แข่งกันแค่เรื่องสินค้า

แข่งกันตั้งแต่ลูกค้ากดสั่งจนของส่งด่วนถึงมือยิ่งธุรกิจโตการส่งยิ่งสำคัญเพราะทุกกล่องคือทั้งสินค้าความตั้งใจและโอกาสของธุรกิจครับเพราะพี่ไพรเข้าใจดีว่าแต่ละธุรกิจมีสินค้าที่ต้องส่งไม่เหมือนกันเราจึงพัฒนาบริการส่งด่วน EMS เพื่อ SME ให้รองรับสิน

0: รับฝากถึงหน้าบ้านส่งด่วนถึงมือผู้รับด้วยเครือข่ายไปรษณีย์ไทยที่ครอบคลุมทั่วประเทศเข้าถึงแม้ในพื้นที่ห่างไกลให้คุณสบายใจเรื่องขนส่งตลอดเส้นทางมีเวลาโฟกัสเรื่องธุรกิจหรือเรื่องส่วนตัวและเมื่อธุรกิจเดินหน้าไปไกลกว่าเดิม EMS World พร้อมเชื่อมต่อโอกาสของ SME ไทยสู่ตลาดโลกEMS เพื่อ SME พิเศษกว่าแค่ส่งด่วน
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
2: ้ฟันผุเยอะเลย
3: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
4: บีบนิดเดียว
5: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
6: ต้องบีบเต็มแปลง
7: เพื่อฟูลายที่มากกว่าไม่พอเกิน
8: ความปลอดภัยของประชาชนทุกคนไม่ใช่หน้าที่ของทหารหรอกครับปฏิบัติการนี้จะเป็นความลับทันทีที่ช่วยตัวประกันออกมาได้เราจะกลับออกมาทันที
9: พันภาษาอยู่ที่ไหนฝากพันภาษาด้วยรักเธอเยี่ยมชีวิต
10: มินดาคือคนที่ทำให้สายอยากมีชีวิตอยู่ไม่มีเขาชีวิตสายมันก็ไม่มีความหมาย
11: ถึงผมจะรักคุณมากแค่ไหนแต่ผมรักแผ่นดินยิ่งกว่าร
12: หัสสุดท้ายยอมตายเพื่อผู้นำ
13: ไม่มีแผ่นดิน
14: เก็บแผ่นดินพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม 22 ตุลาคม
15: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 plus
16: คุณคือใคร
17: ผมชื่อสิริบัญชาไง
16: ไอ้นี่มันสิริบัญชาอะไร
18: คือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชา
19: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
4: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
5: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
5: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
2: เจ็ดรายการ33นาทีเรื่องเล่าเช้านี้มีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี
6: ้รุ่นสีบานเย็นค่ะจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านนะคะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
2: ให้วงเล็บว่า All New Mitsubishi X-Force HEV All New Mitsubishi X-Force HEV วงเล็บว่า IMF World Bank IMF World Bank นี่เป็นการประชุมใหญ่นะครับท่านผู้ชม
6: ค
2: ่ะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยลองนึกภาพดูถึงขนาดที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวสุรศักดิ์พันจรวรกุลออกมาบอกนะครับว่าเป็นหนึ่งในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดครั้งหนึ่งนอกจากเนื้อหาและไม่เพียงแต่จะสร้างประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและการเงิน
6: แต่ยังเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยค่ะ
2: ทางวัฒนธรรมการแสดงและแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วได้รู้จักมากขึ้นเพราะฉะนั้นสามารถจะต่อยอดการท่องเที่ยวในอนาคตเลยแนวโน้มการในท่องเที่ยวในปีนี้คุณสุรศักดิ์บอกว่ายังไง
6: แม้จะต้องเผชิญปัจจัยท้าทายทั้งเรื่องสงครามราคาพลังงานภาวะเศรษฐกิจโลกแต่คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาส่วนปีหน้าคาดว่าจะเติบโตได้ดีกว่าเดิมค่ะ
2: การประชุม IMF World Bank เนี่ยเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวช่วงปลายปีนะ
6: เนื่องจากว่ามีผู้เดินทางเข้าร่วมประชุมแล้วก็ใช้จ่ายในประเทศไทยมันก็จะช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคบริการและกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ
2: เสร็จจากเรื่องนี้อย่าลืมวงเล็บว่า
6: IMF World Bank ค่ะ
2: เป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจแล้วก็ว่ากันต่อไปท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ศึกสงครามระหว่างอดีตปลัดมหาไทยกับคณะมหาไทยปัจจุบันมีนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยเนี่ยเพราะท่านเป็น
6: รัฐมนตรี
2: ว่าการกระทรวงมหาไทย
6: ค่ะ
2: เมื่อวานนี้เหนือความคาดหมายประเด็นไม่ใช่ประเด็นเรื่องนายอำเภอบ้านสร้างเท่านั้นนะแต่เป็นประเด็นเกี่ยวกับกรณีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีคนเกี่ยวข้องจ่ายเงินจ่ายทองกันหลายพันคนอาจจะเป็นหมื่นแต่ปรากฏว่า3คนปปช.ส่งฟ้องไม่ทันต้องปล่อยตัวไปอย่างที่ทราบเนี่ย

0: ผู้ชมเมื่อวานนี้คุณสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในยุคก่อนหน้าปลัดปัจจุบันเนี่ยก็คือยุคก่อนคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์แล้วก็มีช่วงรอยต่อที่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยในช่วงคุณอนุทิน
1: ค่ะ
0: เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยช่วงรัฐบาลเพื่อไทยอ่ะนึกออกใช่ไห
1: ม
0: เพราะปลัดเก่งเนี่ยถูกตั้งมาในยุคพลเอกประยุทธ์ที่มีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทย
1: ค่ะ
0: ก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ถ้ามาร่วมงานที่สนามม้านางเลิ้งเดิมท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาในกระทรวงมหาดไทยระบุการทุจริตสอบท้องถิ่นสมัยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มีการจัดสอบและร้องเรียนมีการตรวจสอบกันก่อนจะบอกว่าร
1: ู้สึกอายค่ะ
0: รู้สึกอาย
1: เวลาเจอคนแล้วเขารู้ว่าเป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงมหาดไทย
0: แต่เรื่องเกิดแล้วก็ต้องช่วยกันแก้ตอนนี้ในฐานะประชาชนดูแล้วหนักใจเหมือนกันเรื่องราวการดำเนินการกับผู้กระทำผิดดูตามข่าวอดีตปลัดมหาดไทยสุทธิพงษ์บอกว่ามันเกี่ยวโยงเกินกว่าตำแหน่งอธิบดีแน่เพราะปปช.ยังยืนยันว่าหยุดแค่อธิบดีไม่ไปถึงนักการเมืองหรือสูงไปกว่านั้นเมื่อถามว่าแล้วสมัยท่านเป็นปลัดมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาไหมคุณสุทธิพงษ์บอกมีแต่ไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไร
1: ก็ยืนยันว่าทำตรงไปตรงมาค่ะ
0: การสอบทุกครั้งก็จะมีการร้องเรียนแต่การทุจริตครั้งนี้เนี่ย
1: มันเป็นการทุจริตที่กว้างขวางและลึกซึ้งค่ะมันไม่น่าเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทย
0: ไม่น่าจะเคยเกิดขึ้นขนาดนี้ประวัติศาสตร์ชาติไทย
1: มีผู้ทุจริตสอบเกือบหมื่นคนเยอะมาก
0: รู้กันทั่วแล้วจับได้คาหนังคาเขาได้แต่วิงวอนกราบไหว้ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค
1: ์และพระสยามเทวาธิราชให้ปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติของเราให้อยู่รอดปลอดภัย
0: คือตั้งคำถามมันจะไปหยุดอยู่แค่ที่บดีจริงเหร
1: อ
0: ขนาดเดียวกันถามว่าอยากฝากอะไรถึงผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยยุคนี้ไหมคุณสุทธิพงษ์บอกทำความดี
1: อย่าไปเกรงกลัวอำนาจที่มันมิชอบ
0: นี่ขอให้ย้ำว่าหน้าที่ของตัวเองทำกันให้ดีอย่าไปทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่จนเกินไปนึกออกไหมหน้าที่ตัวเองเนี่ยทำให้ดีอย่าไปทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่จนเกินไปส่วนนักการเมืองไม่ฝากหรอกไม่รู้จะฝากไปทำไม
2: คือสมัยผมอยู่เนี่ยมันก็มีการสอบก็มีการร้องเรียนมีการอะไรกันแต่ว่ามันก็มีการตรวจสอบมีการอะไรกันแต่ว่ามันไม่มีแบบเรียกว่าโอ้ผมอายอะอายที่เป็นที่เวลาเจอคนรู้จักแล้วเขารู้เขาก็รู้ว่าผมอยู่กระทรวงมหาดไทยนะว่าเก่าอ่ะนะแต่ว่ามันเกิดแล้วต้องช่วยกันนะครับช่วยกันแก้ไขต่อไปแต่ว่าดูแล้วก็หนักใจเหมือนกันในส่วนตัวของฐานะคนเป็นประชาชนนะหนักใจก็คือว่าการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเนี่ยมันได้ทำถึงที่สุดแล้วหรือจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็มีเกี่ยวพันเกี่ยวโยงที่เกินมากกว่าอธิบดีที่เราดูตามข่าว
3: คุณนะครับอยากฝากอะไรถึงผู้บริหารในกระทรวงมหาดไทยไหมในชุดปัจจุบัน
2: ก็ต้องตั้งใจทำความดีนะอย่าไปเกรงกลัวอำนาจที่ไม่ชอบนะครับหน้าที่ของตัวเองก็ทำให้ดีนะครับอย่าไปทำไอ้เรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองเนี่ยดีจนเกินไป
0: ไปทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองดีเกินไปคืออะไรเนี่ย มีความดุเดือดแน่นอนนักข่าวย่อมถามนายมตรีอนุทินชาญวีรกูลในฐานะนายมตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยท่านนายกตอบประเด็นนี้ว่ามีคนส่งคลิปมาให้ดูท่านว่าข้าราชการประจำ
1: ท่านว่าลูกน้องเก่าท่าน
0: ไม่ได้ว่านักการเมือง
1: เพราะฉะนั้นลูกน้องเก่าท่านก็ต้องรับไปแล้วก็ไปดำเนินการแก้ไขตามที่ท่านสั่งสอนมา
0: แต
1: ่ถ้าเห็นว่าทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้ง
0: ย้ำท่านนายกบอกเลยถ้าเห็นว่าตัวเองทำดีแล้วต้องออกมาโต้แย้งนะย้ำว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฝ่ายการเมืองถ้าปลัดกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันอันสิทธิ์กำกับดูแลหน่วยงานดีอยู่แล้วก็ต้องออกมาชี้แจงให้ดีปลัดกระทรวงเข้าใจส่วนเรื่องนี้จะไม่ข้าราชการมหาดไทยเสียกำลังใจไหมนายกอนุทินบอกถ้าเราไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องเสียกำลังใจถ้าเราทำผิด
1: ก็ต้องรับฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังไว
0: ้แต
1: ่ถ้าเราทำดีอยู่แล้วก็อนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลกันไป
0: ให้แผ่ส่วนกุศลไปให้เลยเหรอ
4: ท่านว่าข้าราชการประจำท่านไม่ได้ว่านักการเมืองท่านก็พูดเรื่องการเมืองท่านไม่เกี่ยวท่านว่า

0: น้องเก่าท่านลูกน้องเก่าท่านก็ต้องรับไปแล้วก็ไปแก้ไขตามที่ท่านสั่งสอนมาถ้าเกิดเห็นว่าทำดีแล้วก็ต้องออกมาโต้แย้งนะไม่เกี่ยวกับทางการเมือง
1: แบบนี้จะกำชับการทำงานของกระทรวงมหาดไทยไหมครับเมื่ออดีตผู้บังคับบัญชาเขาเคยว่ามาแบบนี้
0: ท่านก็ต้องผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านปัจจุบันปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านปัจจุบันถ้ากำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยดีแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงให้ท่านอดีตปลัดได้เข้าใจว่ากระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวนี้หลังจากท่านพ้นตำแหน่งไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็เอาปลัดเก่าไปชี้แจงปลัดใหม่เขาก็ลูกพี่ลูกน้องกันมาอยู่แล้วก็ถ้าเราไม่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแต่ถ้าเราทำผิดก็รับฟังคำสั่งสอนในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาก็ผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังเอาไว้ถ้าเราทำดีอยู่แล้วเราก็อนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลไปแค่นั้นเอง
2: ถ้าประหลัดยืนอยู่ข้างหลังใช่ไหมประหลัดปัจจุบันอันสิทธิ์สัมพันธรัฐนี่ไงขณะที่รัฐมนตรีช่วยมาไทยมท.2 เดือดกว่าเมื่อวานนี้พลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมาไทยพูดถึงประเด็นอดีตประหลัดออกมาวิจารณ์คุณพลพีบอกเป็นผมต่างหากที่คงอายถ้าถูกข้าราชการในการประชุมใหญ่ที่ไปดูถูกข้าราชการในการประชุมใหญ่คงจะหมายถึงที่วันก่อนโฆษกรัฐบาลมาเปิดใช่ไหม
3: ค่ะ
2: ไอ้ที่ไปพูดถึงข้าราชการที่ไปดูถูก
3: ค่ะ
2: เดทามงจบจากไหนคงควายแต่ประมาณนั้นน่ะ
3: บอก
2: คุณพลพีบอกถ้าเป็นผม
3: ผมคงอายที่ไปดูถูกข้าราชการในการประชุมใหญ
2: ่และเป็นผมคงอายที่มีคนเรียกปลัดหมื่นล้านรวมถึงโครงการที่ทำในเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก EEC ก็มีปัญหาปปช.กำลังตรวจสอบอยู่เพราะอาจทำให้องค์กรรัฐเสียหายได้ข่าวว่าขายบริษัทไปแล้วแต่เรื่องราคาซังอยู่
3: ถ้าผมเป็นท่านผมก็คงอาย
2: นี่ฮะท่านผู้ชมนักข่าวถามว่านี่หมายถึงบริษัทนี้เกี่ยวข้องกับปลัดหรือยังไง
3: คุณพลพีก็บอกว่าลองไปเซิร์ชดูสิบริษัทชื่อ SP อะไรสักอย่าง
2: ส่วนคดีโกงสอบท้องถิ่นนักข่าวถามว่าอดีตปลัดต้องมีส่วนไหมรับผิดชอบคุณพลพีบอกว่าต้องไปดูว่าสมัยนั้นใครเป็นผู้ประธานกระทรวงมหาดไทยก่อนจะยืนยันนะครับว่าประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นยังไม่ฟาวนะหมายถึงยังไม่ยุติแม้ปปช.ส่งฟ้องไปทันต้องปล่อยตัว3ผู้ต้องหาสำคัญก็สามารถเรียกมาสอบอีกได
4: ้ด้วยนะก็เห็นด้วยถ้าเกิดผมเป็นท่านผมก็คงอายอ่ะในการดูถูกข้าราชการในการประชุมใหญ่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมเป็นท่านผมก็อาจจะอายไหมที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะปลัดหมื่นล้านเหรอแล้วโครงการต่างๆที่ทำมาในพื้นที่ EC มีปัญหาตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบในปปช.ทำองค์กรของรัฐอาจจะทำให้องค์กรของรัฐนั้นเสียหายนะครับและตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าขายบริษัทนั้นทิ้งไปแล้วนะครับแต่เรื่องก็ยังค้าคังพลังคาซังอยู่ก็ถามว่าอายไหมก็ผมเป็นท่านผมก็คงอายครับลองไปดูสิบริษัทชื่อ SP อะไรสักอย่างตอนนี้อยู่ในปปช.แล้วมั้งครับเรื่องสอบท้องถิ่นเนี่ยเอาตรงๆครับผมน่าจะเป็นคนที่รู้น้อยที่สุดเลยแต่ว่าโดยสิ่งที่ได้ยินมานะครับมันก็ย้อนลงไปตั้งแต่กี่ปีแล้วล่ะนะครับก็ต้องไปดูว่าสมัยนั้นใครเป็นผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยจริงๆแล้วมันจะเป็นการยกศักดิ์ศรีการจัดระเบียบภายใต้ของกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับอะไรที่มันหย่อนลงไปอะไรที่เราเห็นว่ามันควรจะบิ๊กคลีนอัพอ่ะจริงๆแล้วใช่ป่ะมันไม่ใช่ฟื้นฟูน้ำท่วมอย่างเดียวหรอกมันต้องฟื้นฟูกระทรวงด้วยแล้วก็ติดใจพี่น้องข้าราชการด้วยที่ถูกคนในผู้บริหารดูถูกมาตลอดระยะเวลาหนึ่งวันนี้ถึงแม้แต่ว่าปล่อยตัวเขาไปแต่ก็ไม่ได้หลุดรอดจากคดีนี่ครับเดี๋ยวเขาส่งสำนวนอะไรอีกเมื่อไหร่ก็เรียกตัวกลับมาก็อาจจะดำเนินการเข้าขังอีกก็ได้นะครับอันนี้ก็ปล่อยไปตามในกระบวนการของกฎหมาย
2: มีในคลิปท่านผู้ชมอธิบดีกรมปปอดีตรักษาการอธิบดีส่งเสริมท้องถิ่นนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรหรืออธิบดีเซมเบ้เมื่อวันนี้ก็ตอบคำถามเรื่องนี้นะครับตัวช
3: ม
2: ตอนหนึ่งระบุไว้น่าสนใจว่าตนเองขอรับฟังเฉพาะคำแนะนำที่ดีมีประโยชน์แต่อะไรที่สร้างความขัดแย้งไม่ค่อยให้ราคา
3: ไม่ฟังค่ะ
2: โอ้ไม่ให้ราคาเลยเหรอ
3: ค่ะ
2: คนมหาดไทยทำงานดูแลพื้นที่ทั่วประเทศทำงานกันเด็ดเหนื่อย
3: เรามีแต่ให้กำลังใจสนับสนุน
2: นี่คือสิ่งที่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นบรรพบุรุษเราสอนมา
3: ไม่ได้สอนให้ไปติหรือด่าใครมันไม่ใช่สิ่งที่น่าชื่นชม
5: ตั้งใจทำงานให้พี่น้องประชาชนแล้วได้ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีมีปิยวาจาจริงๆนะเป็นกัลยาณมิตรกันเนี่ยช่วยเหลือกันแนะนำกันเนี่ยไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยไม่มีอะไรต้องอายครับแต่ถ้าวันนี้เราทำงานไปเราสร้างศัตรูไปหรือก็ติคนนั้นอยู่เรื่อยเนี่ยตัวเองทำหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่ทำนะผมไม่กล้าทำแบบนั้นในสังคมเนี่ยมีผู้รู้จำนวนมากไอการแนะนำการสอนงานกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่ทำอย่างไรให้มีศิลปะยังไงให้เพื่อนร่วมงานเขาฟังหรือเขาเอาไปใช้ได้แบบมีประโยชน์อ่ะสำคัญที่สุดคือการลงมือทำครับผมจะรับฟังเฉพาะคำแนะนำที่ดีๆมีประโยชน์ถ้าอะไรที่มาสร้างความขัดแย้งนี่ผมไม่ค่อยให้ราคาไม่ฟังนะคนกระทรวงมหาดไทยเนี่ยทำงานกันดูแลพื้นที่ทั่วประเทศทุกระดับถ้าทำงานกันเหน็ดเหนื่อยสารพัดเรามีแต่หน้าที่ให้กำลังใจเขาสนับสนุนเขาว่าน้องขาดอะไรให้พี่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่คนมหาดไทยที่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นบรรพบุรุษเขาสอนกันมาเขาไม่ได้สอนให้ผมไปติใครหรือว่าไล่ด่าใครเงี้ยไม่น่าจะเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมครับเป็นเรื่องตัวบุคคลมากกว่าครับเราก็มีวัฒนธรรมของกระทรวงที่ดีที่จะเป็นเรื่องของพี่สอนน้องตั้งใจทำงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับไม่ได้เน้นที่จะไปสร้างทุกข์ให้ใครครับ
2: และปลัดกระทรวงมหาดไทยอันสิทธิ์สัมพัทธรัตน์ภาพติดอยู่เลยว่าย่อเมื่อวานนี้คุณอันสิทธิ์ฟาดกับอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยสุดที่พงจุนเจริญโดยระบุนะครับผู้ชมผมว่าก่อนหน้านี้น่าจะอายมากกว่านี้นี่ฮะตอนอยู่ไม่เห็นจะทำอะไรเลยผมนี่แหละที่เขากำลังแก้ปัญหามั่นใจว่าที่ผ่านมาทำเต็มที่รวดเร็วที่สุดก็มีการไล่ยาวเลยท่านผู้ชมเกี่ยวกับกรณีคดีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าได้ดำเนินการแก้ปัญหาอย่างไรอย่างรวดเร็วอย่างไรไล่เลยว่าทำอะไรสุดท้ายก็บอกนะครับตัวชมมีอะไรบอกส่วนตัวได้ไม่ใช่โวยวายผ่านสาธารณะไม่รู้จุดประสงค์ว่านี่ตีเพื่อก่อหรือเพื่อเหยียบ
6: ตั้งแต่ผมเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยอ่ะผมเชื่อว่าทุกอย่างดีฮะเพราะว่าเราก็ได้ทำงานแก้ไขปัญหากรมต่างๆที่มีปัญหาผมว่าก่อนหน้านี้อาจจะน่าอายมากกว่านี้นะฮะเพราะว่าผมพยายามที่จะสร้างให้ข้าการมีขวัญและกำลังใจนะครับทุกวันนี้เนี่ยปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นกรมท้องถิ่นเนี่ยสอบข้อเท็จจริงร้ายแรงแล้วก็แจ้งข้อเก่าหาให้กับผู้ที่กระทำความผิดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่ากระทรวงมหาดไทยน่าอายเนี่ยก็ต้องถามว่าอายน่าอายตรงไหนเพราะว่าเราถือว่าเราทำเต็มที่สุดแล้วแล้วก็อดีตปลัดกระทรวงหลายๆท่านเนี่ยท่านก็ได้โทรมาหาผมนะครับก็ได้ชื่นชมและให้กำลังใจ
1: มันจะกระทบกับขวัญกำลังใจไหมครับเพราะอดีตปลัดออกมาพูดแบบนี้ฮะ
6: คือต้องบอกว่าการพูดเนี่ยพูดด้วยส่วนตัวหรือว่าด้วยอะไรนะถ้ากระทรวงมหาดไทยอ่ะต้องถามว่าในอดีตเนี่ยปัญหาเราไม่ใช่มีแค่นี้ปัญหาเรามีทุกตลอดแต่ถามว่าปัญหาต่างๆเนี่ยเราได้คลี่คลายหรือเปล่าเราได้แก้ปัญหานั้นโดยดีหรือเปล่าผมเชื่อมั่นว่าข้าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาก็จะฟังในสิ่งที่มันถูกต้องผมว่าเขาบางทีเขาก็ไม่ได้ฟังด้วยเขาก็เข้าใจอะไรเป็นไรนะ
7: ในอดีตมีการร้องปัญหาเรื่องของทุจริตท้องถิ่นไงแล้วเขาดำเนินการยังไงฮะในยุคของอดีตประหลัดจริง
6: ผมก็ไม่เคยได้ยินว่าได้ทำอะไรเลยมาแก้ปัญหาตรงผมใช่แหละเพราะนั้นเนี่ยถ้าอะไรที่ไม่เหนือปากกว่าแรงก็ขออย่าได้ไปบอกคนอื่นอ่ะให้มาบอกผมก่อนถ้าผมไม่ทำถ้าบอกผมแล้วผมไม่ทำเนี่ยโอเคค่อยไปบอกคนอื่นแต่ถ้าไม่บอกผมเลยเนี่ยไปโวยกระทรวงมหาดไทยแย่แล้ววุ่นวายแล้วคือขอให้ผมเนี่ยเป็นคนรับก่อนรับคนเดียวเลยนะแล้วผมไม่ทำเนี่ยไปบอกสื่อมวลชนว่าเนี่ยบอกปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วปลัดกระทรวงแย่มากเลยไม่ฟังผมเลยไม่ทำตามที่ผมบอกเลยอันนี้บอกเลยถ้าท่านเนี่ยไม่สบายใจเรื่องอะไรหรือคิดว่าอะไรที่มันเป็นข้อแนะนำเนี่ยผมเชื่อมันว่าบอกผมได้ไม่ใช่ไปบอกตู่สู่สาธารณชนให้สาธารณชนมาบอกอันนี้ผมว่าไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
7: มองว่าเป็นการติดเพื่อก่อหรือว่าติดเพื่อเหยียบอะไรแบบนี
6: ้คนเราไม่เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่า ว่าการพูดของแต่ละคนเนี่ยเขา

0: มีประสงค์อะไรนะแต่ว่าผมเป็นผมไม่ทำอย่างนั้น
1: ท่านผู้ชมไม่เคยเห็นก็ต้องได้เห็นเมื่อวานนี้เพจเป็นทางการของกระทรวงมหาดไทยที่ชื่อเพจกระทรวงมหาดไทย PR ได้โพสต์ข้อความนี้ท่านผู้ช
2: ม
1: กระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับการให้ร้ายขออดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยย้อนวันเมื่อวันที่30กันยายนปี67ซึ่งวันนั้นปลัดสุทธิพงษ์เนี่ยเกษียณอายุราชการไม่มีใครไปส่งจากนั้นมหาดไทยก็มีแต่ความสงบสุขอุ๊ยตายโอ้จริงๆเนี่ยปรากฏว่าบอกด้วยนะว่าคำให้สัมภาษณ์ของปลัดมหาดไทยใต้ภาพด้วยนะแต่ล่าสุดเนี่ยปิดคอมเมนต์ไง
2: ค่ะ
1: ปิดคอมเมนต์ไปแล้วเคยเห็นไหม
2: ไม่เคย
1: เห็นก็ต้องได้เห็นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเออในทำนองว่าอะไรนะย้อนวันเมื่อ30กันยา67
2: ก็ไม่มีใครไปส่ง
1: ไม่มีใครไปส่ง
2: จากนั้นก็มีแต่ความสงบสุข
1: 7:51 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
3: สนุนโดย Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV ดีหน้า is that good ทุกวันดีมันก็ต้องดีหน้าแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
4: เพราะอนาคตที่ดีเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีเราจึงไม่หยุดเตรียมรากฐานความมั่นคงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันสี่สิบแปดปีปตท.
5: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
7: ้หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
8: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
9: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
10: อุดรพร้อมแล้วเด้อมหกรรมพืชสวนโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดย
11: พี่กิตครับนนมีเซอร์ไพรส์
12: เซอร์ไพรส์อะไรเหรอ
13: แสดงว่านนไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพี
11: ่นนอยากลองวิธีของนนบ้าง
14: ผมจะให้น้องนนทำแคมเปญนี
15: ้ผมรู้ว่าพี่กิตไม่พอใจที่ผมไม่ทำตามหวังว่าการที่ทำแบบนี้พี่กิตจะเห็นผมในมุมอื่นบ้างนอกจากเห็นผมเป็นแค่น้องชาย
16: เอ้ยไปไหน
17: ไปห้องนอนไง
16: นี่เอากลอนจะนอนกับพี
18: ่ Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: พี่วีได้บอกความจริงกับใครไปหรือเปล่าคือเรื่องที่เราสองคนสลับตัวกันไง
21: ถ้าเขาไม่ยอมรับเราก็อยู่กันอย่างนี้ก็ได้นี่ก่อน
20: ก่อนมาไกลแล้วพี่วีก็ไม่อยากกลับ
22: ดาขออนุญาตให้ระวีผู้ช่วยใหม่ของดาเข้าประชุมด้วยนะคะ
20: ที่นี่คงจะเหมาะกับพี่วีมากกว่าก่อนแล้วมั้ง
21: จะเอายังไงกันแน่ก่อนอยากบอกความจริงหรืออยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปพี่จะได้ทำตัวถูก
18: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 น.
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
24: พี่ได้ใส่บ้า
25: ชุดนี้เนี่ยนะ
24: โตแน
25: ่หยุดแพนิค
26: นี่ Sleep to Sleep กระเป๋าเสื้อ2ข้างหนาพิเศษโนบราได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวโป๊ชุดนอนโนบราจาก Sleep to Sleep

0: 7:55 เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับอ่ะมาเรื่องดราม่าหนักมากเกี่ยวกับการแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนซึ่งแข่งกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา11 ตุลา
1: ค่ะ
0: ในรายการที่เรียกว่าจูเนียร์คาร์ทแชมเปี้ยนชิพ2026สนาม3ที่สนามพีรัชกิจชลบุรีรุ่นที่เกิดดราม่าคือรุ่นคาเด็ดบี
1: ค่ะก็คืออายุ 8-9 ขวบ
0: คงจะทราบเมื่อวานก็นำเสนอเบื้องต้นไปเนี่ยท่านผู้ชมว่าเป็นกรณีที่ในโค้งสุดท้ายก็เจนภาพเด็กที่น่ารักทั้ง2คนเนี่ยท่านผู้ชม
1: ก็คือน้องพายุค่ะรถเบอร์69ลูกชายของคุณพ่อน็อตกับคุณแม่ชมพู่อารยาเข้าเส้นชัยเป็นคันแรก
0: ประเด็นที่เราเห็นในช่วงทางก่อนจะเข้าเส้นชัยเนี่ยจังหวะนั้นเนี่ยลูกชายน้องลาเลนของคุณปอตนุพัฒน
1: ์กับคุณแม่เบนซ์นักร้องพริกไทยอะค่ะ
0: ตอนนั้นเนี่ยยังนำอยู่เห็นไหม
1: ค่ะ
0: นำอยู่จังหวะนี้ก็ปรากฏว่าพายุลูกของแม่ชมกับคุณน็อตเนี่ยแซง
1: ค่ะ
2: มีใครครับเชียร์ใครครับคุณมัลต้าบอก75อาวีครับและบนหน้าจอ
0: ของพายุเนี่ย69ใช่ไหม
1: ใช่เบอร์69ค่ะ
2: ผ่านเส้นชัยครับเรียบร้อยครับอันดับ16
0: เนี่ยเข้าวินไปมันมีจังหวะเดี๋ยวไล่ภาพมาดราม่าเรื่องนี้ยังไม่จบคือมันเกิดขึ้นหลังจบการแข่งขันเนี่ยพ่อของน้องลาเลนก็คือพ่อปอผมพูดถึงพ่อดีกว่ายื่นร้องให้มีการตรวจสอบเพราะรถคันที่เข้าเส้นชัยดับหนึ่งคือน้องพายุเนี่ยใช้เสื้อสูบเครื่องรุ่นเก่า
1: ก็ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการดัดแปลงเครื่องเพื่อเอามาใช้ร่วมกับเครื่องยนต์รุ่นปัจจุบันในขณะที่คันอื่นเนี่ยสเปคมันเป็นสแตนดาร์ดอันนี้ในมุมของคุณปอตนุพัฒน์นะคะ
0: ผลในวันนั้นก็คือยังไม่มีการมอบรางวัลเมื่อมีการยื่นประท้วง
1: เด็กๆก็ไม่ได้ขึ้นรางวัลที่ไม่ให้ขึ้นรับรางวัลนะคะก็ยืนกันอยู่ข้างๆเวทีนั่นนะคะ
0: คณะกรรมการจัดจะต้องส่งให้เรื่องให้ยอรอยอสอทอก็คือ
1: ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ
0: มันมีช่วงที่น้องพายุยืนรอการตรวจสอบก่อนจะรู้ว่าไม่ได้ขึ้นรับรางวัลแม้จะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเนี่ยนี้เกิดดราม่าเมื่อวานนี้คุณปอตนุพัฒน์ได้ออกมาโพสต์แสดงจุดยืนนะครับท่านผู้ชมว่ายืนยันไม่ได้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนระดับการแข่งขันคือลูกชายคุณปอเนี่ยเข้าที่2
1: ค่ะ
0: ไม่ได้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนระดับการแข่งขันแต่จุดยืนก็คือ
1: ความยุติธรรมไม่ใช่ความขัดแย้ง
0: ยืนยันว่าไม่เคยไม่รู้สึกไม่ดีเลยกับครอบครัวของคุณน็อตกุมชุนคุณชมพู่ซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องพายุที่รถเข้าเส้นชัยอันดับหนึ่งเจ้าตัวก็ไล่เรียงสิ่งที่ต้องการคือคำตอบจากผู้จัดการแข่งขันและราชยานยนต์หรือรอยอสอทอเพราะการแข่งขันรุ่นคาเด็ดบีเนี่ย
1: เป็นรุ่นพัฒนาเยาวชนอายุ 8-9 ขวบค่ะมีรถเข้าร่วม21คันข้อสังเกตก็คือมันมีเครื่องยนต์ของรถ1คันลักษณะแตกต่างจากคันอื่นดังนั้นขอคำชี้แจง
0: ซึ่งเป็นขอคำชี้แจงกับผู้จัดการแข่งขันเป็นหลักเลยใช่ไหม
1: และรอยอสอทอค่ะ
0: ยืนยันว่าคือจุดยืนคือความยุติธรรมไม่ได้กล่าวหาหรือต้องการตัดสินว่าใครผิด
1: แต่ต้องการให้ผู้จัดการแข่งขันชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสเพื่อจะได้สร้างมาตรฐานเดียวกันสำหรับเด็กทุกคน
0: ไม่ได้ต้องการให้ลูกได้อันดับดีขึ้น
1: ไม่ได้ต้องการให้ใครเสียชัยชนะเพียงแต่ต้องการให้เด็กทุกคนแข่งขันภายใต้กติกาและมาตรฐานเดียวกัน
0: ชัยชนะมีคุณค่า
1: และความยุติธรรมจะทำให้ชัยชนะนั้นน่าภาคภูมิใจยิ่งขึ้น
0: คือขณะนี้เนี่ยมันมีประเด็นก็คือไม่ได้มีการมอบรางวัลในวันนั้นที่ดราม่ากันมากก็คือเด็กที่เข้าเส้นชัยไปแล้วประเด็นเรื่องกฎกติกาในแง่ของเครื่องหรือเสื้อโสมเนี่ยใครก็ต้องรู้ว่าเด็กเขาไม่รู้หรอกประเด็นมันอยู่ตรงนั้นน่
1: ะ
0: ขนาดเดียวกันเมื่อไม่ได้รับรางวัลหลายคนที่เป็นห่วงเป็นใยเกิดดราม่าขึ้นมาก็เพราะเป็นห่วงว่ามากระทบจิตใจของเด็กอย่างที่บอกไปแต่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าประท้วงตามสิทธิ์และกติกาก็เป็นสิ่งสำคัญ

เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเมื่อวานนี้หลังจากฝ้าของกรณีทีมของน้องพายุยืนยันว่าทำถูกกฎขณะที่ทีมที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับรถโกคาร์ทของน้องลาเรนลูกชายคุณปอก็ยืนยันว่ามันมีความแตกต่างแล้วก็เลยส่งเรื่องประท้วงว่าผิดกติกาเรื่องเสื้อสูบเดี๋ยวกลับมา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
3: ชอบงานแบบนี้จริงจีกับฉันทำไม่ยอมศักดิ์ศรีมันคำขอบหมดทุกเรื่อง
4: มันเป็นงาน
5: นี่เขาไม่ได้บอกคุณว่าผมเป็นเกย
3: ์ออกไปค่ะ
4: ออกไป
6: Please love รักได้ไหมศุกร์20นาฬิกา30นาที
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ก็เคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
9: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
10: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้
11: Is that good

0: นับสนุนโดย
1: แว่น Beautiful จะเจนไหนต้องมาที่ร้านแว่น Beautiful ทั่วไทยไทยมาร์ท Marketplace ของคนไทยเพื่อคนไทยนำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเขากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสด
2: แปดนาฬิกาสี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เอาจริงๆเรื่องนี้ดราม่ามากเลยแต่ก็ยังมีหลายเรื่องที่ต้องนำเสนอต่อนะเอาละเอาสักหน่อยเมื่อวานนี้ช่างยาซึ่งก็เป็นทีมของลูกของคุณปอ
3: ค่ะ
2: ก็ได้ไลฟ์ดามชี้แจงประเด็นที่หนึ่งเกี่ยวกับการที่ไปพูดว่าถ้าไม่ใช่คนพิเศษก็คงไม่มีปัญหา
3: คงจบไปแล้ว
2: ทัวร์เลยลง
3: อ
2: ันนี้ประเด็นหนึ่ง
3: ค่ะ
2: กับอีกประเด็นหนึ่งเจ้าตัวพยายามจะพูดถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีกติกาและเครื่องยนต์โดยระบุนะครับตั้งแต่ประเด็นเรื่องคนพิเศษเจ้าตัวบอกไม่ได้หมายถึงน้องพายุแน่ถ้าอ่านทั้งหมดจะเข้าใจผมไม่ได้ว่าน้อง
3: ผมหมายถึงการตัดสินใจของกรรมการและความเท่าเทียม
2: และครั้งหน้าก็ไม่ได้ถึงน้องไม่ได้หมายถึงน้องพายุ
3: เพราะว่าการแข่งครั้งนี้เป็นวันสุดท้ายของเด็กทุกคนในการแข่งครั้งนี้ทั้ง21คนไม่มีใครกลับมาแข่งแล้ว
2: บริบทที่โพสต์ใครข้อความเรื่องคนพิเศษเนี่ย
3: ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่กรรมการเกรงใจของคนของสังคมอีกเนี่ยวงการนี้มันจะอยู่อย่างไร
2: ขนาดที่ช่างยาก็ยาอุปกรณ์จริงมาให้ดู
3: แล้วก็อธิบายเนี่ยค่ะว่ารุ่นนี้ที่แข่งกันเนี่ยมันเป็นคาเด็ต B สำหรับเด็กมือใหม่เป็นโครงการ One Make Race ที่

0: รถและเครื่องยนต์ต้องมาจากยี่ห้อเดียวกันและสเปคเหมือนกันทั้งหมดแต่ค่ะ
1: อันนี้ที่ติดมาโครงการเนี่ยคือประมาณเอางี้ถ้าโครงการปีนี้ก็ปี2026อ่ะส่วนตัวนี้ประมาณปี2014อันนี้ไม่ได้ติดมาจากโครงการคือเสื้อลักษณะแบบนี้ที่ในอยู่ในรถคันดังกล่าวซึ่งก็มีแค่คันนี้คันเดียวผมเชื่อว่าช่างทุกคนรู้ว่าเสื้อตัวนี้แรงทำไมเขาไม่ใช้เพราะมันไม่ถูกต้องแค่อนุญาตมันความรู้สึกมันก็ไม่ใช่แล้วว่ารุ่นนี้มันคือรุ่นวันแม็กเลสตอนที่คุณซื้อรถมามันติดรุ่นนี้มาผมก็ไม่อยากใช้คำว่าเลี่ยงบาลีแล้วผมก็เชื่อว่าผู้ปกครองทุกคนก็ไม่รู้ผมทำรถผู้ปกครองก็ไม่รู้แต่ช่างหรือทีมตรวจสภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยควรมีความรอบคอบมากกว่านี้ทีนี้มาถามว่าเอ้ยแล้วมันได้เปรียบยังไงผมถามย้อนกลับไปไม่ได้เปรียบใส่ทำไมและที่เขาบอกว่าห้ามดัดแปลงเนี่ยถ้าโรงงานให้เลขมาแล้วเราเอาเสื้อตัวนี้ใส่เข้าไปผมถามหน่อยดัดแปลงไหมในเมื่อตัวเลขก็ระบุอยู่แล้วว่าปีนี้มันใช้เลขเบอร์นี้เป็นยาเม็ดแบบนี้แล้วอยู่ๆเครื่องเขามาเป็นแบบนี้ว่ามันดัดแปลงไหมไม่พูดถึงเด็กไม่พูดถึงผู้ปกครองคือเราต้องเอาเหตุผลมาคุยกันผมเป็นช่างผมว่าผมก็มีความรู้ไม่น้อยกว่าคนอื่นแน่นอนผมมีเครื่องมือที่ทันสมัยมากแล้วกันผมทำให้ลูกผมได้แชมป์มาเยอะโดยที่ไม่ต้องโกงไม่ขอโทษโดดตัวผมนะโดยที่ไม่ต้องทำผิดกติกาขอโทษที่พูดนี้พูดไม่ดีเลยไอ้เสื้อตัวเนี้ยกับเสื้อตัวเนี้ยพอร์ตมันไม่เท่ากันพอร์ตไอเสียก็ไม่เท่ากันวัดแล้วต่างกันและเครื่องยนต์ที่มันแรงม้าแค่นี้มันนิดหน่อยมันมีผลมหาศาลอยู่แล้วเขาไปประท้วงเด็ก1คนเหมือนไปทำร้ายเด็ก1คนแล้วเด็กอีก20คนที่คุณทำร้ายเขาคุณเคยคิดไหมและเด็ก3คนเนี่ยแม่งอนาคตไกลมากผมไม่ได้มีอะไรกับคือไม่ได้คิดว่าเด็กคนนั้นต้องชนะคนนี้คนอะไรเนี่ยผมไม่เกี่ยวผมว่าเด็กก็คือเด็กมันใสๆแต่ผู้ใหญ่ทำให้คุณทำให้เขามีปัญหากัน1ผู้จัดหรือกรรมการต้องชัดกว่านี้คุณอย่าเอาเด็กมาเป็นเครื่องมือล้อเล่นทางการค้าหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าเอาเด็กไปเป็นเครื่องมือขอร้องค่ะพี่ขอร้องแฟนคลับทุกฝ่ายเลยนะขอร้องเถอะเด็กมันไม่รู้เรื่องโลกโซเชียลก็เบาๆกันหน่อยอย่าดราม่ากันเลยเอางี้ไหมจัดแข่งแม่งใหม่เลยไหมโมฆะทั้งหมดเอาใหม่อีกสนามนึงเอาไหมผมว่าแม่งแฟร์ดีนะเลิกเลยสนามที่ผ่านมา0มาเริ่มกันใหม่กติกาเดียวกันเปิดหน้ามาเลยเอาไหมสนามสุดท้ายมันก็ไม่ได้แจกรางวัลอยู่แล้วสนามสุดท้ายให้เด็กมาฟัดกันเอาไหมเอาไหมดีไหมทางออกนี้ดีไหมไปคิดเอา
2: ว่าปกติการแข่งขันรายการนี้เนี่ยจะแข่ง3เรสหรือ3สนาม
0: ค่ะ
2: ที่เกิดประเด็นเนี่ยคือสนามสุดท้าย
0: ค่ะ
2: และทำให้พายุเนี่ยซึ่งทำคะแนนก่อนหน้าเป็นอันดับ2ในสนาม1สนาม2เมื่อคว้าแชมป์สนามสุดท้ายก็จะต้องเป็นแชมป์นั่นแหละก็เลยยังไม่ได้ขึ้นคว้ารางวัลขณะที่ช่างยาก็บอกว่าเอาไหมสนามสุดท้ายแข่งใหม่เลยขณะที่อีกด้านหนึ่งมีผู้ใช้เอ็กซ์คนหนึ่งออกมาบอกนะครับว่าไม่อ่านกติกาแต่แรกแต่มุ่งไปประท้วงที่ว่ารถมีการโมดิฟายพออีกทีมหนึ่งก็หมายถึงทีม DT เขาเอาโฮโมโลเกชันฟอร์มมายันว่ากติกาเนี่ยมันใช้ได้ทั้งบล็อกสเปคเก่าและใหม่นี่ฮะท่านผู้ชมก็เป็นการอธิบายบอกมันมีแบบฟอร์มอย่างไรเรื่องนี้ก็หมายความว่าถ้าไปอ่านกติกาดีๆเนี่ยทำนองว่าคนอื่นไม่อ่านกติกาเองกติกามันเขียนเอาไว้ได้ว่ามันใช้ได้ทั้งบล็อกสเปคเก่าและใหม่อย่างที่บอกเนี่ยท่านผู้ชมอย่างภาพแรกระบุว่าห้ามมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์รถที่ไม่ใช่สแตนดาร์ดของโรงงานโดยเด็ดขาด
0: ซึ่งตรงนี้มันไม่ได้ห้ามให้เปลี่ยนทุกกรณี มันเปลี่ยนได้ถ้าอะไหล่ตรงนั้นมันตรงตามสแตนดาร์ดโรงงาน
2: ก็หมายความว่าถ้ายังเป็นสแตนดาร์ดโรงงานยังได้
0: ใช่
2: อันนี้ตีความแบบนี้ถูกไหม
0: ฝั่งนี้ตีความอย่างนี้ค่ะ
2: ตีความว่าห้ามเปลี่ยนเครื่องยนต์รถที่ไม่ใช่สแตนดาร์ดของโรงงานโดยเด็ดขาดไอ้นี่ก็ไม่มันเป็นสแตนดาร์ดโรงงานไง
0: ค่ะ
2: ก็เปลี่ยนได้
0: เพียงแต่มันเป็นปีที่ลึกกว่า
2: เป็นปีที่ลึกกว่า
0: ค่ะ
2: หมายถึงเครื่องยนต์เสื้อสูบคันของน้องพายุถูกไหม
0: คือปี2014
2: ทั้งนี้ทั้งนั้นว่ายังไงต่อน้องไบร
0: ทีนี้ก็บอกว่าร
2: ถของน้องพายุเนี่ยมันเปลี่ยนเครื่องสูบตามภาพสแตนดาร์ดของโรงงานเหมือนกัน
0: เป็นสแตนดาร์ดของโรงงานเพียงแต่มันเป็นปีที่ลึกกว่าถ้าจะตีความตามนี้นะคะ
2: เพราะฉะนั้นมันก็มีกติกาที่สามารถทำ

0: มันเปลี่ยนได้จริงแต่กติกาเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับ one break rest ตามที่คนประท้วงเข้าใจฟังนี้บอกสรุปเลยคนประท้วง
1: ไม่ได้อ่านกติกาตั้งแต่แรกแล้วมาประท้วงว่ากติกาไม่สอดคล้องกับ one make race แต่แรกซึ่งมันก็ไม่เป็นธรรมกับคน ที่ทำตามกติกาค่ะ
0: ทั้งหลายทั้งปวงนี้เรื่องลามต่อไปสิท่านผู้ชมคุณไผ่วันพอย
1: ค่ะ
0: เลขาธิการพรรคกล้าทำท่านผู้ชมฮะคุณไผ่ลิกนั่นเอง
1: บอกเรื่อง
0: เมื่อวานนี้จู่เราก็เพิ่งทราบว่าน่าจะอยู่ในสังกัดทีมวันพอยต์ไหมลูกชายคุณปออ
1: ่ะน้องแมกราเลนเห็นว่าอยู่สังกัดวันพอยต์นี่แหละค่ะคุณไผ่วันพอยต์บอกเรื่องนี้ต้องขอพูดหน่อยเพราะว่าน้องอยู่ในที
0: ม
1: การแข่งขันวันเมกเรสกติกาปกติเนี่ยเครื่องยนต์ต้องเท่ากันเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเครื่องไม่เหมือนกันมันก็คือการผิดกติกาแน่น
0: อ
1: นแบบนี้มันก็ไม่สมควรจะได้ชัยชนะถึงแม้ว่าจะเป็นลูกใครมีแฟนคลับเท่าไหนมันก็ไม่ใช
0: ่
1: ผมเชื่อว่าเรื่องนี้เด็กที่แข่งไม่รู้แต่คนผิดจริงๆน่าจะเป็นพ่อหรือแม่ต่างหาก
0: อ้าว
1: บอกเรื่องนี้มันพิสูจน์ได้แน่นอนการแข่งขันควรถูกต้องเท่าเทียมแต่ถ้าทีมของผมออกมาร้องแล้วผิดก็เท่ากับแพ้แล้วผ่านแต่ถ้าไม่ผิดก็เท่ากับอีกฝ่ายนึงโกงเรื่องนี้ควรตรวจสอบให้ชัดเจนเพราะอย่างนั้นจะทำให้วงการแข่งรถซึ่งเป็นวงการที่ผมรักแย่ลงพิสูจน์กันครับดีที่สุดรักลูกก็ต้องรักให้ถูกทางมันเหมือนกันตรงไหนเครื่องเนี่ยมองจากดาวอังคารก็รู
0: ้แล้วก็มีภาพประกอบเอาเครื่องสองเครื่องหัวเสื้อสูบมาวางเปรียบเทียบบอกว่ายังไงนะ
1: บอกมันเหมือนกันตรงไหนเนี่ยเครื่องสองรุ่นเนี่ยมองจากดาวอังคารยังรู
0: ้คือมันเป็นการคือเราอยู่นอกวงการอะมันต้องคนในวงการรอยสทใช่ไหม
1: ใช่ที่รออยู่อะค่ะว่าผลการตรวจสอบออกมาอย่างไร
0: เพราะมันก็คือการตีความกติกาเนี่ย มันคำเดียวเนี่ยมันตีความอย่างที่บอกเมื่อวานนี้ดราม่าหนักต่อเนื่องคือไผ่วันพอยต์เนี่ยบอกว่ายังไงดูด้วยสายตาก็เห็น
1: ว่ามองจากดาวอังคารก็รู้ว่าเครื่องสองเครื่องเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะ
0: ขนาดที่ข้อความที่ปรากฏกติกาคือห้ามมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์รถที่ไม่ใช่สแตนดาร์ดของโรงงานโดยเด็ดขาดก็คือฝั่งนี้ก็ตีความว่าเข้าไปอ่านแล้วนี่ก็แปลว่า
1: ก็รุ่นที่น้องพายุใช้ก็เป็นสแตนดาร์ดของโรงงานเพียงแต่ว่ามันเป็นปีที่ลึกกว่าม
0: ันไม่เหมือนกับอีก20กว่าคันอื่น
1: น
0: ี่ไงเรื่องดราม่าไม่จบอีกท่านผู้ชมคุณพีททองเจือนี่ก็อดีตนักแข่งปัจจุบันยังแข่งรู้เปล่าเนี่ยพีทเนี่ยท่านผู้ชมน่าสนใจมากก็คือคุณพีททองเจือได้ออกมาแสดงความเห็นว่าการประท้วงเป็นเรื่องปกติตามกติกาแต่ตนเองอยู่ในวงการมา28ปีไม่เคยลุกขึ้นประท้วงนักแข่งคนอื่น
1: ผ่านการแข่งขันมามากมาย
0: แม้บางครั้งจะรู้สึกว่ารถของคู่แข่งมีความได้เปรียบกว่าเพราะมองว่าการแข่งรถไม่ได้วัดกันที่ความแรงแค่เรื่องความแรงของรถยนต์เครื่องยนต์แต่ยังมีเรื่องฝีมือการวางแผนและจังหวะในสนามคงจะสื่อความหมายภาพเนี่ยทีมงานตั้งมาไอตอนที่มันมีจังหวะซึ่งรถของลูกคุณปอนเนี่ยนำอยู่นะ
1: ค่ะ
0: รถของพายุเนี่ยลูกคุณชมพู่เนี่ยตามแล้วมีจังหวะที่แซงแล้วก็ป้องไม่ให้มีการแซงกลับก่อนจะเข้าเส้นชัยนะท่านผู้ชมเราเห็นภาพนี้แล้วก็บอกต่อไป
2: 69ฉีกออกมาครับ69ขึ้นนำอีกครั้งครับโอ้โหพายุครับจังอาศัยจังหวะหน้าเส้นชัยครับขึ้นนำอีกครั้งนึงครับ88ไม่ยอมครับเบียดตีคู่มากับ99ครับ
0: แซงแล้วใช่ไหม
2: โอ้ยทำให้เกิดรถ
1: ขานี่อันนี
0: ้เนี่ย
1: เบอร์69แซงมาแล
0: ้
1: ว
0: แซงมาแล้ว
1: ค่ะ
0: คือตอนแรกเนี่ยลูกคุณปอนำอยู
1: ่ค่ะ
0: ก็สื่อความหมายเนี่ยท่านมองว่าไม่เคยประท้วงเลยแม้บางครั้งรู้สึกว่ารถคู่แข่งมีความได้เปรียบเพราะมองว่าการแข่งรถไม่ได้วัดแค่ความแรงของเครื่องยนต์แต่ยังมีเรื่องฝีมือการวางแผนและจังหวะในสนาม
2: พายุครับจังอาศัยจังหวะหน้าร
0: วมถึงพูดถึงการสอนลูกให้ยอมรับผลการแข่งขันนี่ฮะเจ้าตัวเองบอกก็สอนลูกเหมือนกันเลือกพัฒนาตัวเองกลับไปสู้ใหม่ในสนามหน้าทิ้งท้ายว่าวันที่ประสบความสำเร็จที่สุดอาจไม่ใช่วันที่เก่งที่สุดแต่เป็นวันที่ทุกอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดทั้งทีมงานรถแข่งฝีมือและจังหวะ
2: พายุขึ้นนำอันดับหนึ่งครับ
0: นั่นทำให้ไผ่วันพอยหรือไผ่ลิกเข้ามาเขียนข้อความว่า
1: พีททองเจือไปนอนไปกีฬาทุกกีฬามีการประท้วง อย่างนั้นเขาจะมีประท้วงไว้

0: พื่ออะไรล่ะ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมและยังเขียนต่ออะไรยังไงนะบอกในทองว่าก็กติกามันผิดไงเรื่องนี้ดราม่าหนักมากท่านผู้ชมเรียกว่าครอบครองพื้นที่ในโซเชียลหนักจริงๆทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็จะทิ้งท้ายท่านผู้ชมคือเรานำเสนอด้วยความระมัดระวังด้วยความกังวลถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กไม่ว่าจะเป็นลูกใครลูกคุณปอลูกของคุณชมพู่ก็เถอะอันนี้เป็นข้อสำคัญมากมีเสียงของยายใช่ไหม
0: อ๋อคุณยายมันจะมีคลิปอยู่อะค่ะ
1: ยายของน้องอะ
0: ยายหนิงก็คือคุณแม่ของคุณชมพู่อะค่ะเมื่อวานที่ไลฟ์นะคะ
1: เอาสาระสำคัญสักคลิปหนึ่งไหม
0: ก็คือไม่ได้พูดถึงกระแสข่าวเรื่องนี้มากนักแต่ว่าระบุว่าจากแฮชแท็กเซฟน้องพายุเนี่ยค่ะบอกได้นอน2วันตอนนี้ดีขึ้นแล้วสภาพจิตใจของยุก็ดีขึ้นขอบคุณทุกความเป็นห่วงจริงๆคือก่อนหน้านี้มันมีคลิปคุณยายอะค่ะก็รอจะให้หลานขึ้นโพเดียมเหมือนกันคำประกอบคลิปก็คือบอกยายรอจนแสงหมดแล้วเมื่อวานนี้ก็มีการไลฟ์แล้วก็พูดอย่างที่บอกไปอะค่ะว่าตอนนี้สภาพจิตใจของน้องดีขึ้นแล้วขอบคุณทุกความเป็นห่วง
1: 8นาฬิกา16นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
2: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
3: ยังเบื่อง
4: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
5: ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
6: เต้ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมด้วยนี
5: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
6: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
5: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
6: เริ่มเลย
7: ยังขนลุกอยู่เลยครับผมคือมันมากนะทั้งเรื่องแทบไม่ได้พักไม่ต้องดู1 2 3ก็ได
8: ้สมกับการรอคอยครับนั่งแทบไม่ติดต่อครับ
9: พี่หยดกลับมาแล้วสมิงเจอกับพี่ยักษ์ตัวต่อตัวครับมันมาก
10: สนุกลุ้นๆไปครับว่าจะมีผีอะไรมาบ้าง
11: มันตื่นเต้นทุกฉากเลยแปลกใหม่สำหรับคนดูมากๆ
12: ผมกำลังดูหนังมอนสเตอร์ระดับโลกครับการผสมผสานวอร์เป็นไทย
13: พี่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ
14: พี่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรง

0: นในกลุ่มเรา
1: สนับสนุนรายการโดย
2: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
3: ไปไป
4: ไอ้บ้า
3: ไ
5: ปพวกเราถือโอกาสนิมนต์หลวงพ่อไปทำพิธีไล่ผีกะได้ไหมครับ
6: ชาวบ้านได้เห็นผีกะมันออกหากินตอนกลางคืนนะเจ้าค่ะก็เลยต้องตามหมอผีจากหมู่บ้านอื่นน่ะมาช่วยตามหานะเจ้าค่ะ
7: สองคนนั้นที่มาขโมยไปผมว่ามันคงถูกส่งแฝงตัวเข้ามาเพื่อมาฉกเพชรเลยครับ
8: คนที่รู้ว่าพอจะมาปล้นเพชรของฉันก็มีแค่ฉันกับกำนัน
9: หลวงพ่อดีแล้วหลวงพ่อ
10: แล้วที่เสียงปืนจากไหนอ
9: ่
10: ะ
9: ไม่รู้ไอ้บ้านที่ไหนมันไล่ยิงผมอ่ะหลวงพ่อ
11: เหมือนไอ้ฟองผมมีเมื่อวานเลยมึงเจอไปที่ไหน
3: ยายยายยายอยู่ไหนเนี่ยยายยายยายยายอยู่ไหนเนี่ยยายยายยายยาย
11: เฮ้ย
9: อะไรเนี่ยพี
11: ่เพชรกูอยู่ไหน
9: เพชรอีกแล้วเหรอเพชรอะไรผมไม่รู้เรื่องจริง
11: ก็เพชรที่มึงกับพวกของมึงขโมยพ่อกูไปไง
9: ไม่รู้จริงๆพี่ถ้าไม่เชื่อนะค้นตัวก็ได
11: ้คนแน่เฮ้ยกระทืบมันจนกว่ามันจะพูดไป
9: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวไปไปไปพี่เดี๋ยวผมไม่รู้เรื่องจริงๆพี่กระทืบให้ผมตายผมไม่รู้ว่าเพชรอยู่ไหน
11: ย
9: ัด
12: พวกนายจะมาไล่กระทืบคนแบบนี้ไม่ได้นะ
11: แล้วนี่ใครกันล่ะจ๊ะเนี่ย
13: ใช่คนที่วิ่งหนีพี่ไปวันก่อนหรือเปล่าจ๊ะ
12: พวกแกนั่นแหละเป็นใครถือดิ
11: คุณก็ไอ้นี่มาขโมยของพ่อฉันมาฉันเลยต้องตามมาทวงคืนพ่อฉันกำนันแสวงท่านก็น่าจะรู้จักดีนี่
12: พ่อแกเป็นใครฉันไม่สนหรอกนะบ้านเมืองมีกฎหมายอ่ะมีอะไรไปเคลียร์ที่โรงพัก
9: สงสัยมันเป็นเมียนี่ก็ที
11: ่แล้วหลังจากนี้มาเป็นเมียพี่แล้วกันนะจ๊ะเอ้ยเอาตัวนางนี่ไปด้วย
9: จอดเลยคุณ
11: ไปเลยไป
9: คุณไปไล่ตามไงไอ้พิกาอยู่ไหนพ่อปู่ไม่ยากช่วยข้าด้วยเถิดอยู่นู่นเอง

0: いいか。
1: อย่าพี
2: ่ทางนี้คุณอะไรของมึงวะ
1: ถ้ามันตายเราจะรู้ไหมว่าเพชรอยู่ไหน
0: งั้นตามไป
2: หลวงพ
3: ่อเอาเดี๋ยวบุญรอด
4: ไอ้ผีกาอยู่นั่นไปจับมันไว
5: ้เฮ้ยอย่านะไว้พวกมึง
4: เฮ้ยไอ้ผีกามีปืนด้วย
1: เอาไงดีพี
2: ่มันก็แค่คนป่าคนดอยมันจะกลัวเลยวะ
1: แต่พวกมันมีปืนแล้วก็มากันเยอะด้วยนะพี
3: ่โยมฟังอาตมาพวกนี้ไม่ใช่ผีหรอก
6: ใช่หลวงพ่อพวกมันไม่ใช่ผีแต่มันเป็นโจรหลวงพ่อเป็นโจร
2: แล้วพวกมึงรู้ไหมว่าพ่อกูเป็นใครฮะ
7: ทิศทางผีไม่มีพ่อจะร้องเรียกหาพ่อแม่อีกเหรอ
8: เป็นผีก็อยู่ส่วนผีจะเข้ามาในหมู่บ้านเราทำไม
9: จริ
7: งใช่ใช่ใช่
2: ดูเหมือนพวกมันจะเอาจริงนะพี่กูลูกชายกำนันแสวงนะเว้ยถ้าพวกมึงไม่อยากเดือดร้อนถอยออกไป
4: ไม่ต้องมาแอบอ้างถึงมึงจะเป็นลูกกำนันแสวงแต่แม้เท้ากูชี้ไปที่มึงก็แสดงว่ามึงอ่ะมีผีกากินหัวอยู
10: ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
2: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
4: ช่ใช่ใ
3: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
2: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
4: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
3: ่ใช่ใช่โยมใช้สติใจเย็นๆนะถือว่าอาตมาขอบิณฑบาตแล้วกันนะผู้ใหญ่ผู้ช่วยไม่พูดอะไรกันหน่อยเหรอ
11: ตามหลวงพ่อเลยครับ
12: ถูกแล้วครับหลวงพ่อ
11: จริงๆแล้วผมก็ไม่อยากปล่อยไปหรอกนะครับหลวงพ่อแต่ผมเห็นกับหลวงพ่อไอ้เนี่ยมันถูกผีกะเข้าสิง
13: จริงครับหลวงพ่อพวกมันแอบมากินไก่ชาวบ้านทุกคืน
3: โยมฟังอาตมานะขอถามพวกโยมหน่อยว่ามีใครเคยเห็นผีกะบ้างไหมว่าหน้าตารูปร่างมันเป็นยังไงมีใครเคยเห็นไหมแล้วมีคนคนหนึ่งเอาไม้เนี่ยเที่ยวชี้คนนู้นคนนี้ว่าคนนั้นเป็นผีคนนั้นเป็นผีแค่นี้โยมเชื่อเหรอ
11: หลวงพ่อก็พูดถูกนะ
6: ก็ใช่ไงหลวงพ่อพูดถูกไอ้พวกนั้นเป็นโจรถ้ามันกลับมาเอาเรื่องเอาราวพวกลุงพวกป้าจะเดือดร้อนยิ่งกว่าโดนผีก่อกวนซะอีกเพราะฉะนั้นใจเย็นนะตั้งสติกันหน่อยใจเย็นหน่อยเชื่อหลวงพ่อหน่อย
4: หลวงพ่อเป็นพระก็อยู่ส่วนพระไม่รู้เรื่องทางโลกอะไรเลยอ่ะก็ไม่ต้องพูดหรอก
3: โยมหมู่บ้านเนี้ยมีหมอผีประจำหมู่บ้านแต่มีผีเกิดขึ้นไม่ซ้ำแต่ละวันแล้วหมอผีเนี่ยอยู่ไปมันจะมีประโยชน์อะไร
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
4: อยู่ทางนั้นอีกตัว
0: เฮ้ย
6: คนพวกนี้บัวใต้โคลนตมน่าจะพูดจะคุยกันยากนะครับหลวงพ
3: ่
6: อ
3: แต่อาตมาว่าไปดูเขาหน่อยก็ดีเหมือนกันนะ
6: หลวงพ่อหลวงพ่อไปดูเหรอหลวงพ่อหลวงพ่อ

0: อแล้วไอ้ผีกะ
1: ยายคนนี้นี่เองเห็นเดินเล่ร่อนอยู่ในป่าแถวนี้มาหลายปีแล้วนึกว่าเป็นคนบ้าที่แท้เป็นผีกะ
2: ออกไปออกไปออกไปเลย
3: เดี๋ยวเดี๋ยวโยมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

0: ม่เท่าเนี่ยเหรอผีกะของพวกโยมฟันฟางก็ไม่มีสักซี่เขาจะเอาเป็ดเอาไก่ของโยมที่ไหนมากินได้ล่ะ
1: มันทำได้ทั้งนั้นแหละครับหลวงพ่อถ้ามันถูกเข้าสิง
0: พวกโยมนี่ก็แปลกนะหน้าตาจิตใจเนี่ยเป็นคนใจบุญสุนทานแต่กลับไม่มีความเมตตากับคนด้วยกัน
1: แต่เป็ดไก่บ้านเราอ่ะมันหายไปจริงๆนะครับ
2: มันไม่ใช่คนครับหลวงพ่อมันโดนผีปอบกินตับไตไส้พุงไปหมดแล้วลุงผู้ใหญ่ก็รู้
3: โยมฟังอาตมานะถ้าเกิดว่าแม่เฒ่าเนี่ยเป็นผีจริงๆแล้วทำไมเขาไม่กลัวพระอย่างอาตมาล่ะ
2: เสอจริงๆครับ
4: ยายคนนี้ใช่ไหมครับหลวงพ่อที่หลวงพ่อให้ผมมาข้าวมาให
5: ้หลวงพ่อปราบผีด้วยนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อไปแล้วหลวงพ
3: ่ออ่ะ
5: เฮ
3: ้ยอะไรโยม

0: โยมนี่โยมโยมมาจากไหนเนี่ย
1: ป่านุ่ง
0: โยมอยู่ที่นี่เหรองั้นโยมเอาไปกินนะเอาไปกินให้พออาตมาให้
2: คนเรานี่ก็แปลกนะในคนคนเดียวกันเนี่ยพร้อมที่จะทำได้ทั้งบุญและบาปรวมตัวกันทำบุญก็ดีแต่ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะแปลงร่างเป็นปีศาจเป็นสารเตี้ยลงทันคนอย่างไร้สติ
3: แต่เป็ดไก่บ้านเราอ่ะมันหายไปจริงๆนะครับ
4: มาอาบแล้วกันตอนนี้เข้าบ้านไปเดี๋ยวผีกากมากินไส้หรอก
5: พี่คนนั้นไม่เห็นมาเลยผู้ใหญ่คะถ้าเป็นเรื่องเป็ดไก่ตายเนี่ยหนูสงสัยอยู่คนนึงค่ะ
6: ใคร
5: พี่ผู้ชายที่เขาชอบออกมาเดินตอนกลางคืนแล้วก็สะพายย่ามสีม่วงค่ะ
7: กลางคืนอะไม่มีใครกล้าออกจากบ้านหรอกนางหนู
8: เดี๋ยวนะตอนที่พวกเราไปอาบน้ำมันก็เห็นคนที่สะพายย่ามสีม่วงอะ
6: ย่ามสีม่วง
3: ไอ้หน่อยเหรอเออใช่ไอ้หน่อยถือย่ามสีม่วงใช่จริงด้วยเออมันไม่มา
9: วันนี้ก็เป็ดพรุ่งนี้ก็ไก่กับแก้มหาไม่ยากชนได้เลย
3: ไอ้น้อย
10: เฮ้ยนี่มันสร้อยคอของเป็ดบ้านฉันนี่ไอ้พวกเลว
8: สงสัยผีกะจะอยู่ที่นี่ครับหลวงพ่อ
3: เอามันไปส่งตำรวจ
11: นี่หุ่นวายหมดพ่อมึงนี่แหละไอ้เหลืองไป
12: หลวงผู้ใหญ่ห้ามชาวบ้านหน่อยเดี๋ยวเขาตาย
3: เอาพอได้แล้วเดี๋ยวมันก็ตายกันพอดีเอาไปส่งตำรวจก็พอ
5: ตาล่อหายไปไหนอะคะ
13: เพชรดีกว่าตามมาทวงเพชรถึงขนาดฆ่ากันแล้วเนี่ยอะไรจะขนาดนั้นวะเฮ้ยอะไรเอ้ย
5: โอ๊ยหยุดเล่นละครได้ละนายนั่นแหละโจรปล้นเพชร
13: คุณก็อีกคนนึงเหรอเนี่ยฮะ
5: ฉันจะพานายไปส่งตำรวจ
13: ผมไม่รู้เรื่องไอ้ปล่อย
0: อ้าว
13: ปล่อย

0: ะไรกันนะโยมฮะมันเรื่องอะไรกันเนี่ย
1: เขาคือคนร้ายปล้นเพชรค่ะหลวงพ่อเมื่อกี้มีคนมาตามเพชรจากเขาถึง2หนลูกกำลังแสวงก็ด้วย
2: แล้วคุณก็เชื่อกันเหรอมีคนวิ่งไล่ตามผมบอกว่าผมไปโจรขโมยเพชรคุณก็เชื่อกันเหรอคุณลองเป็นผมดูไหมล่ะฮะ
3: โ
0: ธ่นี่โยมใจเย็นๆนะเขาเนี่ยไม่ได้แกล้งบ้าหรอก
1: แล้วทำไมหลวงพ่อถึงเชื่อใจเขาล่ะคะหลวงพ่อรู้จักเขามาก่อนหรอ
0: พอถึงในเมืองเนี่ยอาตมาจะพาเขาไปหาตำรวจเพื่อให้ตำรวจเนี่ยติดตามหาญาติพี่น้องเขาอยู่แล้ว
1: แต่เมื่อกี้เขากำลังจะหนีนะคะหลวงพ
2: ่อก็จะหนีไปพร้อมๆกันนั่นแหละเข้าใจไหมเนี่ย
0: นี่ถ้าเกิดว่าถึงมือตำรวจเนี่ยตำรวจได้สอบสวนตัวเขาเราก็จะได้รู้ว่าตัวตนของเขาเนี่ยเป็นใครแต่ถ้าเองเป็นโจรปล้นเพชรเข้ามาจริงแล้วก็เองต้องยอมรับผลกรรมที่เกิดขึ้นนะ
2: ครับหลวงพ
0: ่อโยมหนูนาหรือว่าโยมยังไม่มั่นใจอาตมาคิดว่าอาตมาเนี่ยเป็นพวกเดียวกับโยมบุญรอดถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยวออกเดินทางกันเลย
4: อยู่ต่ออีกหน่อยไม่ดีหรอครับหลวงพ่อหลวงพ่อมาพักแค่คืนเดียวพวกเราได้ธรรมะอะไรเพิ่มขึ้นตั้งเยอะ
0: ขอบใจมากโยมแต่อาตมาเนี่ยออกธุดงเพื่อปีกวิเวกหาความสงบอาตมาไม่ยึดติดที่ใดเป็นหลักแหล่งคนเราเกิดมาเนี่ยมีพบแล้วก็ต้องมีจากมีพัดพรากตัวอาตมาเองเนี่ยไม่สำคัญเท่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อาตมาฝากเอาไว้พวกโยมทุกคนเนี่ยเก็บไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจไปตลอดชีวิตเอาไว้อาตมาผ่านมาอาตมาจะแวะมาเยี่ยมนะ
5: สาธุ
0: อาตมาไปก่อน

0: ถึงแล้วหลวงพ่อรอดตายแล้ว
1: ไปกันเถอะค่ะ
2: เดี๋ยวคือถ้าเราจะเดินไปเนี่ยเราต้องระวังตัวให้มากกว่าเดิมนะตอนนี้เราอยู่ที่สว่างแล้วตอนที่พวกที่ไล่ล่าไอโยมบุญรอดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน
1: หนูก็ลืมไปเลยอะค่ะโมแต่ดีใจอะ
3: เฮ้ย
2: พูดไม่ทันขาดคำ
3: เอาเพชรให้กูเพชรอะไรทำไมไม่เชื่อบ้างวะ
4: มึงจะไม่ให้ใช่ไหม
3: นั่นจะตายกันหมดนี่แหละ
4: เริ่มจากใครก่อนดี
3: นั่นไอ้ผู้หญิงนี่
0: อย่าถ้าจะยิง
3: กูนี
0: ่ไอ้
3: ฉันเอาเพชรออกให้กู
0: ป้าไอ้หมองมึงไม่รู้เรื่องไง
3: มึงอย่ามาแกล้งกูเอาเพชรออกให้กูดูดิ
0: ไม่รู้เรื่อง
5: ป้าเฮ้ยยวนครบทั้งคู่เลยนะไอ้พวกนรกไอ้ชาในสกุลมึงสองตัวหักหลังพ่อกู
3: เอาเพชรออกมาให้กู
5: เพชรของพ่อกูต้องให้กูดิวะนี่มึงคงจะเป็นพวกของไอ้พ่อแฝงตัวมาใช่ไหมฮะแล้วมึงกับไอ้ชาญพวกไหนวะ
3: มันก็เป็นสายให้ตำรวจไงแต่ตอนนี้ดูท่าจะไม่ใช่แล้วมั้งคงจะกำลังเอาเพชรไปขายกับพวกของมัน
6: เดี๋ยวนะพี่ผมว่าพี่ทั้งสองฝ่ายเข้าใจผิดแล้วนะผมชื่อบุญรอดไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนเลย
0: เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเข้าใจนะ
2: โยม

0: ฟังอาตมานะตอนนี้ไอ้บุญรอดเนี่ยสติมันฟั่นเฟือนมันจำอะไรไม่ได้คืออาตมาเนี่ยกำลังจะพามันไปหาตำรวจที่ในเมืองเอาอย่างนี้ไหมโยมทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปคุยกันที่โรงพักทั้งหมดเลยจะดีกว่าไหม
1: ไปหลอกควายเถอะพระปลอม
2: นรกจะกินกับบาดแก
3: ่เฮ้ยด่าฉันด่าได้แต่อย่าลบหลู่หลวงพ่อเข้าใจนะฮะ
1: นี่กูจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะเว้ยไม่งั้นกูยิงตายทั้งหมดนี่แหละส่งเพชรมาให้กู
4: ส่งมานี
2: ่คือถ้าฉันให้เพชรใครเนี่ยพวกฉันก็ตายอยู่ดีใช่ไหม
1: นี่ไงนี่มึงยอมรับแล้วใช่ไหมว่าเพชรอยู่ที่มึงจริงๆนะ
3: จะดีเหรอคุณ
2: ของนอกกายอ่ะไม่ตายก็หาใหม่ได
4: ้เฮ้ยส่งมานี่นะเว้ย
1: ส่งมาเร็ว
4: เฮ้ย
2: ใครดีใครได้ไม่แยกกันเอง
4: ไปมาก่อนไปสู่ทำไมล่ะหลวงพ่อ
1: ไอ้เจ้า

0: ันก็เหนียวพี
1: ่ไอ้ชาน
2: รถช่วยด้วยค่ะ
3: ช่วยด้วยครับช่วยด้วยช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับจอดก่อนครับ
2: ตำรวจด้วย
4: มีอะไรเหรอครับ
2: พวกเราหนีคนร้ายมาค่ะมันจะมาปล้นพวกเราอ่ะแล้วก็กำลังจะไปโรงพักค่ะ
4: นั่นขึ้นรถเลยเดี๋ยวผมจะไปส่ง
0: เดี๋ยวอะไรครับหลวงพ
5: ่ออาตมาว่าโยมตำรวจเนี่ยน่าจะมีธุระต้องรีบไปเราไปกันเองดีกว่า
0: ไม่เป็นไรหลวงพ่อไม่ต้องไปเกรงใจเขาไปเลยครับหลวงพ
4: ่อไม่ต้องเกรงใจหรอกผมจะไปโรงพักอยู่แล้วนิมนต์ครับหลวงพ
2: ่อไปเถอะค่ะหลวงพ่อ
1: ไอ้หนุ่มคนนี้นี่เองจำได้
6: คุณเจอที่ไหนครับ
1: เมื่อคืนนี้เขาก็นอนที่นี่แหละครับเพิ่งออกไปเมื่อเช้านี้เอง
7: เขาเหรอคะหมายเขาว่าอะไรอ่ะมีใครอีก
1: ก็มีพ่อหนุ่มคนนี้แล้วก็เมียของเขาแล้วก็หลวงพ
6: ่อหลวงพ่อ
7: พระเหรอคะท่านชื่ออะไรอ่ะ
1: หลวงพ่อยังเสียดายอยู่เลยเนี่ยจำชื่อไม่ได้ด้วยแต่ท่านน่าเลื่อมใสมากนะครับ
6: ใช่
8: สรุปตอนนี้ในชานศึกมีพระกับเมียเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซะงั้น
9: ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าทั้ง3คนกำลังจะเข้าเมืองพวกเราต้องรีบตามตัวในชานศึกให้ได้ก่อนกำนันแสวงเพื่อได้ตัวมาเป็นพยาน
6: ไปครับ

0: คือหนูกับหลวงพ่อเจอนายคนนี้ในป่านะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครไม่รู้ว่าญาติอยู่ที่ไหนเขาจำอะไรไม่ได้เลยค่ะก็เลยพามาที่นี่นะ
1: เดี๋ยวผมจัดการให้นั่งรอตรงนี้ก่อน
0: หนูขอยืมโทรศัพท์ทางไกลได้ไหมคะ

0: ได้แต่ต้องไปโทรทางโน้นเลยน้องน้องมาทางนี
1: ้หลวงพ่อคะงั้นหนูขอตัวไปโทรศัพท์ก่อนนะคะ
2: เดี๋ยว
3: หลวงพ่อครับนิมนต์นั่งตรงนี้ก่อนครับ

นั่งรอแป๊บนะนิมนต์หลวงพ่อทางโน้นเลยครับ

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย แนทช้อปปิ้งขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้

Brush On อุปกรณ์ปัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ใน Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On มีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บัชออนได้ที่เน็ตช้อปปิ้งสบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: นั่นเหรอ
1: ใช่จ้ะพ่อ
0: หนูว่านี่แหละตัวหัวหน้าเลย
1: พวกมันส่งส่งกำลังกันที่หมู่บ้านแล้วพ่อรู้ไหมตอนนั้นหนูกำลังจับตัวไอ้ชาญได้แล้วแท้ๆไอ้พระนั่งส่งลูกน้องก็มาขวางซะก่อน
2: สรุปว่าตอนนี้เพชรน่าจะอยู่กับไอ้ชาญ
1: ใช่จ้ะพ่อแล้วตอนนี้พวกมันก็คงอยู่ในเมืองกันแล้วหนูก็ส่งลูกน้องไปตามหาอยู่พ่อ

0: เฮ้ย
1: ผมไม่ได้เอาไปจริงๆนะครับนายถ้านายไม่เชื่อไหนจะฆ่าผมก็ได้ครับไอ้ชานมันเอาเพชรแล้วหนีไปคนเดียวกับนาย
2: กูจะเชื่อใจมึงได้ยังไงว่ามึงไม่ได้ร่วมมือกับมัน
1: ไอ้ชานมันเป็นสายให้ตำรวจครับนาย
2: มึงว่าไงนะ
1: วันนั้นมันเป็นคนโทรเรียกตำรวจให้มาล้อมจับที่บ้านกำนันแสวงแต่ที่ผมยังไม่ได้ออกมาจากป่าพวกผมตามล่ามันอยู่ครับนายแต่ตอนนี้พวกกำนันแสวงก็รู้แล้วและกำลังตามล่ามันอยู่เหมือนกันผมว่าเรารีบไปตามหามันเถอะครับนาย

0: ฮัลโหล
1: ป๋าป๋าฮัลโหลป๋าได้ยินไหม
2: ว่าไงนะแกหายไปเลยนะฉันจะแจ้งความอยู่แล้วเนี่ย
1: คืนนี้ป๋าโทรศัพท์ฉันพังอะดิอย่าเพิ่งถามเยอะคืนนี้ฉันน่ะนะเจอตัวหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่คิดว่าน่าจะเป็นโจรขโมยคลิป
2: เฮ้ยแล้วเป็นไง
1: เจอในป่าป๋าตอนนั้นก็ความจำเสื่อมถามอะไรก็ไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะถามเรื่องเพชรก็ไม่รู้เรื่อง
2: มันแกล้งความจำเสื่อมแน่ๆเลยเนี่ย
3: ตอนแรกฉันคิดแบบป๋าแหละ
1: คิดไปคิดมาฉันว่าฉันไม่แน่ใจอ่ะตอนเนี้ยฉันพาเขามาส่งมอบตัวที่ตำรวจเขาก็ยอมมานะป๋าย
2: ังไงมันก็ไว้ใจไม่ได้หรอก
4: อาจจะแกล้งก็ได้ต้องสืบให้ได้นะ
2: ว่าโจรคนเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับไฮโซหยกหรือเปล่า
1: เออป๋าป๋าป๋าแป๊บนึงเหรียญหมด

0: ็ไม่รู้เหมือนกัน
1: มีคนมา
2: หลวงพ่ออันคืนนี้หลวงพ่อต้องรอที่นี่ก่อนนะครับเราต้องสอบปากคำหลวงพ่อต่อ
0: โยมแล้วโยมรอดเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนแล้วได้เรื่องได้ราวหรือยัง
2: ตรงนั้นไม่ต้องเป็นห่วงครับผู้กำกับกำลังสอบอยู่แล้วน้องผู้หญิงอีกคนยังไม่มาเลยครับ
0: ยังจ้ะ
2: งั้นนิมนต์หลวงพ่อไปก่อนก็ได้ครับ
0: ไปไหนอะโยม
2: ไปขึ้นรถข้างล่างครับนิมนต์ครับ
3: หลวงพ
2: ่ออ้าวน้องมาพอดีขึ้นรถเลย
3: หลวงพ่อจะไปไหนคะ
2: จะพาไปสอบปากคำอีกที่หนึ่งหัวหน้าพี่รออยู่ที่นั่นแล้ว
3: ได้ไงอะคะทำไมไม่สอบที่โรงพักล่ะ
2: ที่นี่ไม่สะดวก
3: แล้วนายบุญรอดอยู่ที่ไหน
2: นายเวรพาออกไปแล้วไปขึ้นรถเลย
3: หลวงพ่อหนีแล้วค่ะ
1: หลวงพ่อหนีแล้วหลวงพ่อ
4: ใครเป็นคนบอกคุณ
5: เพื่อนที่เป็นกู้ภัยเขาไปให้ปากคำคดีที่โรงพักได้ยินมาว่ามีคนไปมอบตัวด้วยน่าจะเป็นลูกน้องที่กำนันแสวงกำลังตามหาตัวอยู่
4: อาจจะเป็นผู้กองชาญศึกก็ได้ครับ

0: ลวงพ่อไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
1: แต่ต้องพูดตกใจแทบแย
2: ่เมื่อกี้โยมว่าไงนะ
0: คือหนูเห็นบุญรอดนะคะนั่งรถไปกับพวกลูกน้องกำลังแสวงตำรวจนั่นน่ะเป็นพวกเดียวกันค่ะมันต้องจับไปเค้นเรื่องเพชรแน่ๆเลยอ่ะทำไงดีอะคะหลวงพ่อ
2: ต้องรีบตามไปช่วยบุญรอดกลับมาให้เร็วที่สุดไม่งั้นไม่ถูกซ้อมตายแน
0: ่แต่แถวนี้คงไม่มีใครช่วยเราแน่ค่ะมีแต่ลูกน้องกำลังแสวงทั้งนั้นน่ะ
2: แล้วโยมมีแผนในยังที่จะเข้าไปช่วยมัน
0: คงต้องชิงตัวแล้วล่ะค่ะหลวงพ่อ
2: ทำอย่างนั้นไม่ได้กำนันแสวงเนี่ยมีอิทธิพลเลี้ยงนักเลงเลี้ยงมือปืนไว้เยอะแยะมากมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ
0: ก็จริงด้วยค่ะ
2: กำลังเราก็ไม่มีมีทางเดียวเราต้องวางแผนอย่างรัดกุม
3: ซ่ามากเหรอวะมึงฮะ
4: ทำไมตำรวจพาผมมาที่นี
5: ่เพชรอยู่ไหน
4: โอ้ยเพชรอีกแล้วเหรอเพชรไหนวะ
3: ก็เพชรของกูที่มึงขโมยหนีตำรวจไปไง
4: หนีตำรวจที่ไหนไม่รู้เรื่องบ้าปะเนี่ย
3: ไม่รู้อะไร
4: Oh, oh, oh.

0: มียามเฝ้า
1: หลวงพ่อเสียงบุญรอดหรือเปล่าคะ
2: โอ๊ย
1: เราจะเข้าไปข้างในยังไงอะคะหลวงพ่อ
3: ไอ้เพชรที่ว่าผมยังไม่เคยเห็นด้วยซ้ำ
4: ปากแข็งนะมึง
5: หยุดข้ามันตายและจะเหลือใครไว้ให้ถามอยู่วะมึงเป็นคนของใคร
3: เอ้าจะของใครล่ะก็ของพ่อแม่สิ
5: คนของพ่อแม่โอ๊ย
4: โอ๊ยเปล่าพ่อโ
3: อ๊ย
4: เมื่อกี้มึงห้ามหนูอยู่เลย
5: ใครเป็นคนสมเข้ามาขโมยเพชรพระนั่นใช่ไหม
3: ใครอ๋อหลวงพ่อเสือเหรอเฮ้ยจะบ้ากันไปใหญ่แล้วท่านเป็นพระธุดงค์ท่านช่วยชีวิตผมไว้ไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกบ้า

0: ี่ย
1: ไม่จริงจ้ะพ่อไอ้พระนั่นน่ะเป็นคนนำชาวบ้านไล่ตีพวกหนูเลย
2: นายผู้กำกับตามหาพวกไม่เจอกันแล้วกันไอ้ผู้กำกับชีวิตมันปล่อยพระกับไอ้นางผู้หญิงนั่นหนีไปได
1: ้อะไรของมันวะ
3: ปล่อยผมไปเถอะนะนะผมขอร้องผม3คนไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยว
2: ใครโทรมาอีกวะโทรมาทำไมครับครับท่านได้ครับเดี๋ยวผมไปครับครับไปหนูถ้าเดี๋ยวกูกลับมามึงยังไม่พูดอีกกูจะตัดลิ้นมึงมึงจะไม่มีโอกาสได้พูดอีกต่อไปกูจะดูซิว่าเพชรกับลิ้นมึงอ่ะมึงจะเสียดายอะไรมากกว่ากัน
3: อะไรวะเนี่ย
4: เฮ้ยฟังให้ดีๆนะเว้ย
5: ได้ครับพี
6: ่แต่มันแสวงมันออกไปแล้วค่ะหลวงพ่อ
7: โยมบุญรอดอยู่ข้างในแน่ๆ
6: ง
7: ั
6: ้นหลวงพ่อรอที่นี่ก่อนนะคะ
7: นี่ยมหนูหน้าอย่าลืมนะทำตามที่หลวงพ่อบอกและระวังตัวด้วย
6: ค่ะหลวงพ่อ

0: ถ้ามึงยังอยากจะมีลิ้นไว้กินข้าว
1: มึงก็รีบบอกกับนั้นเขาซะ
2: โอ้ยจะบอกอะไรวะไม่รู้เรื่องจะให้บอกอะไรอ่ะฮะ
3: ไม่ยอมบอก
4: เดี๋ยวคำนังกลับมานะแม่งต้องโดนตัดลิ้นแน่ๆ
2: เ
4: ฮ้ยควันเลยวะ
5: เฮ้ยไปไหมเว้ยเฮ้ยลุงจับไฟ
3: มึงไปดูดิ
4: เออ

0: เฮ้ย
1: คุณ
2: เฮ้ย
3: แล้วเองไม่ตายหรอกเองชื่อบุญรอดอ่ะเอ้ยตอนนี้หนีก่อนดีกว่าไปเร็ว
2: ไปเร็ว
3: ไปหนีนี่ก่อนดิไป
1: อ๋อ

0: ำนันครับหายใจมันหนีไปแล้วครับครับผมครับครับหายใจมันหนีไปแล้วไป
1: ตั้งด่านทุกเส้นจับพระกับผู้หญิงกลับมาให้ได
2: ้ครับ
3: มีคนบอกว่าผู้ต้องสงสัยเข้ามามอบตัวแล้วล่ะครับ
1: ไร้สารละใครบอกคุณป่านี้มันหนีไปไหนตอนไหนแล้วใครจะโง่มามอบตัวเพชรตั้ง300ล้าน
3: ผมยังไม่ได้บอกเลยนะครับว่าผู้ต้องสงสัยคดีอะไร
1: ก็คุณมาตามคดีนี้ไม่ใช่หรือไง
3: ครับแล้วสรุปจริงไหม
1: ไม่จริงไม่มีใครมามอบตัวทั้งนั้นแหละแล้วกำนันแสวงเขาก็บอกชัดเจนว่าเขาไม่รู้อะไรเลยเรื่องปล้นพวกคุณยังอยู่ที่นี่กันอีกเสียเวลาป่านี้โจรตัวจริงอ่ะมันหนีออกไปนอกประเทศแล้วมั้ง
3: ร่วมกับชีวินครับตอนนี้คุณเข้ามาเป็นตำรวจคุณได้ปฏิญาณตนไหมครับคำปฏิญาณตนข้อ3ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดศีลธรรมเป็นหลักประจำใจจำได้ไหม
1: แล้วคุณจำได้ไหมคำปฏิญาณข้อที่5ว่าจะเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาเนี่ยคุณจำได้หรือเปล่า
3: ผมจำทุกคำพูดที่ผมพูดได้แต่ถึงพ่วงกับจะยศใหญ่ผมบังเอิญว่าคุณไม่ใช่พ่วงกับบัญชาผมเลยครับ

0: ยังไม่แน่ใจครับท่านแต่มีคนบอกว่าเห็นคนมามอบตัวพร้อมกับพระแล้วก็ผู้หญิง
1: พระกับผู้หญิงมาเกี่ยวอะไรด้วยฮะ
0: ผมก็ไม่แน่ใจครับท่าน
1: ถ้าชาญศึกมามอบตัวจริงๆผมจะบอกให้ผู้กำกับชีวินส่งตัวมาให้ที่กรุงเทพ
0: พวกนั้นไม่อยู่แล้วครับท่านพอผมไปถึงผู้กำกับชีวินก็ปฏิเสธบอกว่าไม่มีคนมามอบตัว
2: แกกำลังปิดบังครับท่านผมว่าผู้กำกับชีวิน
0: เป็นพวกเดียวกับกำนันแสวง
1: ผู้กำกับชีวินเป็นคนของกำนันแสวงเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวผมจะเล่นงานให้หนักเลยเอางี้พวกคุณตามไปดูที่บ้านกำนันแสวงนะถ้าผู้กองชาญศึกมามอบตัวจริงๆผู้กำกับชีวินจะต้องส่งตัวไปให้กำนันแสวงแน่ๆ
0: รับทราบครับท่าน

0: ป้องกันยังไงมึงไปหนีไม่ได
1: ้พวกมันเผาห้องเก็บของแล้วมีคนมาช่วยชานด้วยครับกำนัน
0: แล้วใครมาช่วยมัน
2: ผู้หญิงครับ
0: ผู้หญิงเหรอโอ้โหโอ้โหผู้หญิงมึงปล่อยให้ผู้หญิงมาช่วยไอ้ชาเนี่ยกูอยากจะฆ่าพวกมึงนัก
1: พวกมึงไปตามล่าไอ้ชาแล้วจับพวกมันมาให้ได้ไป
3: ผู้กองชาศึกมาที่นี่จริงๆด้วย
1: แล้วนี่พวกมึงเป็นใคร
4: เป็นตำรวจครับ
1: ผมผู้กองการเมื่อกี้พวกคุณได้ตามล่าใครชาไหน

0: อ้าวโยมหน้าไปโดนอะไรมาล่ะ
1: อ๋อพอดีหนูจับได้นะคะว่ามันมีกิ๊กก็เลยหนักมือไปหน่อยนะคะหลวงพ่ออ
0: ๋อโยมเหนียวพาท่านไปพักที่กุฏิล้างตรงป่าแห้ว
2: ครับท่านหลวงพ่อครับนิมนต์ครับ

0: ที่จริงครับหลวงพ่อ
1: ขอบใจมากนะโยม
0: ครับกราบลาหลวงพ
2: ่อหลวงพ่อคะเมื่อกี้หนูได้ยินคำว่าป่าแห้วอะค่ะแล้วไหนอะคะแห้วหนูชอบกินมากเลยอะค่ะหลวงพ
1: ่
2: อ
1: โยมคงจะเข้าใจผิดแล้วล่ะมันคนละแห้วกันนี่เขาออกเสียงเฮ้วภาษาเหนือเขาจะเรียกว่าป่าช้า
3: เฮ้วป่าช้า
4: ป่าช้าแล้วหลวงพ่อ

0: อาตมาเนี่ยรู้จักกับนายตำรวจน้ำดีคนหนึ่งแต่ต้องพาโยมูลรอดเข้ากรุงเทพ
1: นี่มัน
2: นู่นข้างหน้าเป็นชายแดนนะ
3: เฮ้ยหยุดหนีด้วยอ่ะ
4: ทำไมจะไป
3: ทำไมวะ
2: เฮ้ยนั่นเสียงโยมหนูนานี
5: ่ก็คุณอยากได้ข่าวนี้ไม่ใช่หรอ
4: คุณบอกเองไม่ใช่หรอว่าไม่ให้ฉันรุ่งกับคดีเนี้ย
5: ก็ถ้าเราร่วมมือกันผมจะปกป้องคุณเอง
4: คุณน่ะหรอจะปกป้องฉัน
3: เฮ้ย

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: At Pechanga Resort Casino your status travels with you Present an eligible Southern California casino card and Pechanga rewards will match your tier Plus get a chance to win 25,000 club dollars Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: ู่ด้วยกันนะเล็กให้เราได้ดูแลกันเหมือนเดิมนะ
1: นี่เราตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมคุณกิ่งแต่คุณกิ่งกับพาใครก็ไม่รู้มาแนะนำให้รู้จักแล้วพวกผู้ชายปากหวานเนี่ยก็ดูไม่น่าไว้ใจ
2: จำนงพี่จำนง
1: ฉันไม่ได้อยากรู้เพราะว่าจุนจ้านอะไรนะคะแต่ฉันแค่เป็นห่วงกลัวลูกจะทำอะไรที่มันผิด
0: แล้วไม่ต้องกังวล นะลูกแม่จะคิดว่าคุณกรไม่เคยพูดจาอะไรแบบนี้กับแม่แม่จะลืมทุกอย่างที่คุณกรพูด

0: เป็นธรรมดานะคุณชมโลกนี้มันก็มีอะไรที่เราคาดไม่ถึงอยู่เสมอนั่นแหละ
1: เอาจริงๆเลยนะครูฉันไม่คิดเลยว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับปริยาพอฉันได้คุยกับเด็กคนนั้นมันทำให้ฉันต้องกลับมาคิดทบทวนว่าจริงๆแล้วลูกเราเองหรือเปล่าที่ไม่คู่ควรเหมาะสมกับปริยา
0: เคยบอกคุณชมว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปวุ่นวายอะไรกับลูกมาก
1: เพราะคนเป็นแม่ครูมันก็อดห่วงไม่ได้อะฉันเคยพลาดมาแล้วที่ไว้ใจลูกปล่อยให้อยู่คนเดียวตามลำพังแล้วพอครูมาเตือนฉันเรื่องผู้หญิงฉันก็ไม่เชื่อจนสุดท้ายคุณกรก็ตัดสินใจทำตามสิ่งที่ตัวเองอยากทำมากกว่าที่จะคิดถึงหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม
0: ่ก็เพราะลูกเป็นคนคุณชมคุณชมก็ไม่ต้องโทษตัวเองไปนะคนเป็นพ่อแม่อย่างเราก็คงทำได้แค่เฝ้าดูลูกอยู่ห่างๆเพราะสุดท้ายลูกก็ต้องเรียนรู้ชีวิตด้วยตัวลูกเอง
1: ก็จริงครูเรายังต้องเรียนรู้กันอยู่ทุกวันเลยลูกก็เหมือนกันเอาเป็นว่าฉันจะพยายามจัดการกับความห่วงในใจฉันก็แล้วกัน

0: นับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: คุณแม่จะมาน่าจะบอกกันก่อนนะครับ
3: ห้องกล่องอยู่ชั้น2
4: ทำไมถามเหมือนประพลเลยล่ะลูกถ้างั้นแม่ก็จะตอบเหมือนที่ตอบกับประพลว่าที่นี่มันเป็นบ้านของแม่แม่จะมาที่นี่เมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้ทั้งนั้นทำไมล่ะลูกหรือที่ถามแบบนี้เพราะคุณก่อนมีอะไรปกปิดแม่อยู่หรือเปล่า

0: เปล่าครับ
1: ก็ดีแล้วแม่จะได้สบายใจจะไปจะมาจะได้ไม่ต้องพะวงว่าคุณกรณ์กำลังโกหกอะไรแม่อยู่หรือเปล่า

0: คุณกอนข้าวผัดเสร็จแล้วไม่ทานหน่อยเหร
1: อไม่อ่ะวันนี้พี่รีบพอดีมีเรียนเช้า
2: ย่าว่าคุณแม่ของคุณกอนคงไม่อยากให้คุณกอนมาช่วยงานยาค่ะ
3: คุณแม่ไม่เคยรู้เรื่องของเราอ่ะผมไม่เคยบอกคุณแม
2: ่งั้นคุณแม่ท่านคงอยากให้คุณกอนให้เวลากับการเรียนจริงๆเลยส่งน้องชายมาดูแลค่ะ
3: ไม่รู้สิผมรู้สึกแปลกๆอ่ะไม่รู้คุณแม่คิดอะไรอยู
2: ่ไม่ว่าในใจท่านจะคิดอะไรทุกอย่างที่คุณแม่คุณกอนทำคือความหวังดีนะคะคุณกอนอย่าคิดมากเลยนะคะพี่น้องได้อยู่ด้วยกันยังไงก็ดีกว่าอยู่ไกลกัน
3: ขอบใจนะยาที่เป็นกำลังใจให้กอนมัวแต่กลุ้มเรื่องคุณแม่ลืมไปเลยกอนซื้อเสื้อมาให้ยาด้วยนะ
2: แพงมากเลยใช่ไหมคะ
3: ถ้าเทียบกับน้ำใจที่ยามีให้ผมเทียบกันไม่ได้เลยนะไม่ต้องคิดมากนะไว้มีโอกาสพิเศษยาใส่เสื้อตัวนี้ไปกินข้าวด้วยกันนะครับ
2: มันหลังไม่ต้องนะคะยารู้คุณกรใช้เงินคุณแม่ซื้อท่านทำงานหนักเกรงใจท่านค่ะ

0: เอ้าคุณกรณ์ไปไหนแต่เช้าอ่ะวันนี้ไม่มีเรียนนี่
1: จะจับผิดอะไรกันนักหนาคุณกรมเอาเวลาไปอ่านหนังสือเถอะเกรดปีที่แล้วก็แทบจะซ้ำชั้นไม่ใช่หรอที่นี่พระนครมีแต่คนเก่งๆเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะไม่ต้องมาแสเรื่องของพี
0: ่โหแค่นี้ต้องด่ากันเลยเหรอคุณกรถึงกรมจะเรียนไม่เก่งเหมือนคุณกรอะแต่อย่างน้อยกรมก็ไม่เคยทำให้คุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงน่าจะรู้นะว่าคุณแม่ท่านฝากความหวังทุกอย่างไว้ที่คุณกรหมดอย่าทำให้ท่านผิดหวังสิกรมจะไม่บอกแม่กรมจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นอย่าทำให้ท่านผิดหวังแล้วกันคุณกรรู้ใช่ไหมว่าคุณแม่ท่านเหนื่อยขนาดไหน
1: แล้วคุณกรมรู้บ้างไหมการที่พี่ต้องแบกความหวังของคุณแม่พี่ก็เหนื่อยเหมือนกัน
2: กรมกลัวว่ากรมจะเอาคุณกรไม่อยู่ครับคุณแม่

0: นี่ตั้งนานไม่ไปเก็บดอกที่ตลาดหรอครับ
1: แม่ให้นเล็กเขาทำแทนหมดแล้วล่ะลูกไม่ต้องกังวลคุณกรณ์อ่านหนังสือให้สบายใจเถอะถ้าอยากได้อะไรก็บอกแม่นะเดี๋ยวหามาให้จ้ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: คุณกลมคุณกลมก็เหมือนกันนะลูกจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยอยู่แล้วต้องตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือจะได้สอบได้เหมือนคุณกรณ์เขา
2: คุณแม่อย่าฝากความหวังไว้กับกลมเลย
1: ไม่ฝากได้ยังไงล่ะแม่แค่หวังดีถ้าเราทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจเตรียมพร้อมวางแผนอนาคตเอาไว้เนี่ยทุกอย่างมันต้องดีนะลูกอ่านหนังสือกันไปก่อนนะ
2: ครับผม

0: ประพลเป็นยังไงบ้างที่แม่ให้ไปเดินเรื่องไปต่างประเทศของคุณกรไปถึงไหนละ
1: ทันทีที่คุณกรเรียนจบคุณกรก็เดินทางได้เลยครับ
0: เยี่ยมมากประพลเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดขอบใจมากเลยนะลูกที่ทำเพื่ออนาคตของคุณกรของประพลจ้ะ
1: ขอบคุณครับ
0: แต่จำไว้นะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับ
1: ครับ
0: ขอบใจมาก
2: ผมอยากเรียนต่อครับ
0: ก็ดีนะสิลูกถ้าลูกเรียนสูงๆจะได้มาช่วยกิจการของพ่อกับแม่ด้วยเป็นความคิดที่ดีมากถ้างั้นแม่ว่าเราฉลองการเรียนจบของคุณกรกันดีไหมกินร้านอะไรกันดี
2: แล้วแต่คุณแม่เห็นสมควรเลยครับ
0: ถ้างั้นแม่เลือกร้านประจำของครอบครัวเราดีกว่า
3: จ้องอะไรขนาดนี้คุณกิม
4: ทำไมคุณกรยังไม่มาอีกงานเลี้ยงฉลองของตัวเองแท้ๆ
5: เดี๋ยวพี่เขาก็มาพี่เขาไปรับเพื่อน
3: อะอะไรนะคะคุณกรจะพาใครมาด้วยเหรอคะ
2: คุณพ่อคุณแม่ครับนี่ปริยาครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: นั่งกันก่อนลูกมาตามสบายนะ

0: พอดีคุณกรไม่เห็นเคยบอกแม่เลยว่าจะพาคนนอกมาด้วยแม่ก็เลยจองห้องที่เฉพาะครอบครัวของเราเหมือนเดิมมันอาจจะอึดอัดไปหน่อยเนาะแต่ทุกคนที่นี่ก็มีเฉพาะแค่พี่น้องคุณกรเท่านั้นชุดหนูสวยดีนะดูก็รู้ว่าน่าจะราคาแพงเก่งอายุแค่นี้ใช้เงินฟุ่มเฟือย
1: ผมซื้อให้ยาเองครับตอบแทนที่ยาเคี้ยวเข็นคอยติวหนังสือให้ผมไม่อย่างนั้นผมคงแย่แน่เลยคงท้อใจเรียนไม่จบแน่ๆครับคุณแม
0: ่งั้นแสดงว่าเรียนเก่งเจ้าวางแผนแล้ววางแผนหรือยังว่าเรียนจบแล้วจะทำอะไรต่อ
1: ยาคงทำงานกับที่บ้านนะครับ
0: แต่สำหรับลูกของแม่แม่คิดว่าจะให้ไปเรียนต่อที่เมืองนอกดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกกันเนาะว่าจะไปที่ยุโรปหรือว่าจะเอเชียใกล้ๆตรงนี้

0: ยังไม่ต้องรีบตอบก็ได้คุณกรเดี๋ยวเราค่อยคุยกัน
1: คงต้องแยกกันแล้วล่ะ
0: ขอบใจมากคุณกร

ทำไมต้องถามในเมื่อตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะทำอะไรคุณกรไม่เคยขัดใจแม่ทำตามใจแม่ทุกอย่างแล้วอีกอย่างฟิลิปปินส์ก็แค่นี้เองมันไม่ได้ไกลอยากกลับเมื่อไหร่ก็ได้

ุณกรณ์คุณกรณ์คือความหวังของแม่นะลูกแม่อยากให้คุณกรณ์เรียนให้คุณกรณ์มีอนาคตที่ดีเพื่อแม่ไปเรียนเถอะลูกแล้วก็อยากจะให้ลูกรู้เอาไว้ว่าแม่หวังดีทุกอย่างเพื่อลูกนะ

0: อย่าไปกับผมนะ
1: อย่าไม่มีเงินหรอกค่ะอีกอย่างคุณกรก็รู้ยาต้องช่วยงานป้าดูแลทุกคนที่นี
0: ่ยาคิดถึงอนาคตตัวเองบ้างสิไปถึงที่นู่นผมจะส่งเงินมาให้ยาแล้วเราไปเรียนต่อด้วยกันนะ
1: ขอบคุณมากนะคะแต่อนาคตของยาคือความสุขของทุกคนที่นี่ยามีความสุขที่ได้อยู่กับป้าอยู่กับพี่น้องทุกคนคุณกรไปเอาความสำเร็จกลับมานะคะไม่ต้องห่วงยา
0: แต่ความสำเร็จของผมคือการได้สร้างครอบครัวกับยาผมจะรีบเก็บเงินแล้วส่งตั๋วเครื่องบินมาให้ยานะครับเราจะต้องไปเรียนต่อด้วยกันนะ
1: พรุ่งนี้บ่ายบ่ายป้าเฝ้าร้านคนเลี้ยวได้ไหมคะยาจะออกไปหางานทำ
2: น้องไม่ไปกับคุณกรเหรอลูก
1: ยาไม่อยากให้คุณกรมีปัญหากับที่บ้านค่ะคุณแม่เขาไม่ชอบยาแต่ยาเข้าใจค่ะป้าฐานะเรามันต่างกันถ้ายาเป็นแม่ของคุณกรยาก็ไม่ได้อยากได้สะใภ้แบบยาเหมือนกัน
2: เป็นเพราะเราจนหรือเปล่าลูกเป็นคนจนมันผิดตรงไหนในเมื่อเราก็เป็นคนดีเรียนก็เก่งอนาคตก็ดี
1: คนรวยที่เก่งเพียบพร้อมเขามีอนาคตที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณกรมากกว่ายายาเข้าใจค่ะป้าในเมื่อฐานะเรากับเขามันต่างกันเกินไปเป็นเพื่อนกันน่ะดีแล้วอีกอย่างยาก็มีทางเดินของยาค่ะป้า

0: ันดีใจจริงๆที่วันที่ไปส่งคุณกรที่สนามบินไม่มีรูปเด็กปริยาอะไรนั่นมาอยู่ในรูปครอบครัวของเราครูอ้าวคุณพ่อล่ะ
1: เห็นคุณพ่อบอกว่าจะไปสวนครับ

0: ็บอกว่าให้เลิกทำไอ้น้ำปรุงน้ำปรุงอะไรเนี่ยครูก็ยังทำอีก
1: ก็ผมชอบ
0: ครูทำเหมือนไม่อยากจะเห็นหน้าฉันครู
1: ก็ผมไม่อยากทะเลาะอะไรเลี่ยงได้ผมก็อยากเลี่ยงเพราะไม่ว่าเรื่องไหนคุณชมก็ไม่เคยฟังผมอยู่แล้ว
0: นี่ครูพูดเหมือนกับว่าฉันเป็นคนเผด็จการเลยอ่ะ
1: ก็แล้วมีใครขัดอะไรคุณชมได้บ้างล่ะตะกอนไม่อยากไปฟิลิปปินส์คุณชมก็บังคับให้ไปก็เพราะแค่ต้องการกีดกันตะกอนกับปียาก็แค่นั้น
0: ฉันทำเพื่ออนาคตของลูก
1: แต่คุณชมทำร้ายหัวใจลูกคุณชมไม่สนว่าลูกจะทุกข์ใจปวดใจยังไงนี่ลูกไม่มีความสุขนะ
0: ครูนี่ครูจะเห็นด้วยกับฉันบ้างได้ไหมเนี่ยฉันบอกอยู่ว่าฉันทำเพื่ออนาคตของลูกถ้าฉันพูดแล้วครูไม่เข้าใจฉันก็ขี้เกียจจะพูดแล้วเสียเวลาทำมาหากิน

0: คะ
1: อ้าวลูก
0: ยาได้งานแล้วนะคะป้า
1: อ๋อนี่จดหมายของคุณกรณ์มาอีกแล้วนะลูก
2: ผมร้อนใจมากที่ไม่มีจดหมายตอบกลับจากยาเลยคิดถึงและเป็นห่วงนะว้าวุ่นใจที่สุดถ้ามีโอกาสผมจะรีบบินกลับไปหายานะไม่เอาดีกว่าผมร้อนใจยาบินมาหาผมดีกว่าผมจะส่งตั๋วเครื่องบินไปให้รักและคิดถึงยาสุดหัวใจทองกร
3: ขอโทษที่ต้องรบกวนคุณแม่บ่อยๆขอบคุณมากครับทองกร
0: นี่ฉันไม่เข้าใจเลยอ่ะมีแต่ส่งมาขอเงินเยอะๆทั้งนั้นเลยอ่ะครูฉันไม่เข้าใจเลยว่าลูกจะต้องขอเงินเยอะแยะไปทำอะไรอ่ะหรือว่าจะไปส่งเสียปริยา
4: คุณชมบอกเองไม่ใช่หรอว่าตะกรเขาไม่ได้ติดต่อกับปริยาแล้วแล้ววันที่ลูกไปปรียาเขาก็ไม่ได้ไปส่ง
0: ก็แล้วลูกจะเอาเงินไปทำอะไรเยอะๆล่ะครู
4: ก็ลูกไปต่างประเทศ
0: แล้วมันต้องใช้เงินเยอะมากขนาดนั้นเลยหรอ
4: ไม่รู้สิผมก็ไม่เคยไป
0: ครูอย่าตีรวนได้ไหม
4: ผมไม่ได้ตีรวนนะคุณชมผมพูดจริงๆแต่ถึงจะเคยอ่านในตำราหรือคุยกับคนรู้จักแต่ผมไม่เคยไปอยู่ต่างประเทศคุณชมเองก็ไม่เคยไปเราไม่รู้หรอกว่าไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงใช้เงินมากแค่ไหนดีไม่ดีลูกอาจจะมีเรื่องฉุกเฉินต้องใช้เงินอยู่ก็ได้นะคุณชม
0: เรื่องฉุกเฉินอะไรล่ะครูทำไมลูกถึงไม่บอกเราล่ะ
4: คุณชมตะกอนน่ะเขาโตแล้วเป็นลูกผู้ชายแค่ต้องมาแบมือขอเงินพ่อแม่ก็ลำบากใจอึดอัดใจมากพอแล้วนะจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็คงอยากแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองถ้าเขาไม่บอกคุณชมก็ไม่ต้องไปเซาซีอะไรกับเขามากหรอก
0: ครูกำลังจะบอกว่าให้ฉันส่งเงินไปให้ลูกโดยที่ไม่ต้องถามอะไรทั้งสิ้นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
4: เราส่งลูกขึ้นเรือไปแล้วก็ต้องส่งไปถึงฝั่งแหละคุณชม
5: แค่จะเลี้ยงมาถึง200คนเลยนะฝ่ายไทยเลี้ยงเต็มที่แล้วคนที่ดูแลแขก

0: ก็มีฝั่งที่สองคนดูแลด้วยครับต่างกัน
1: เฮียเรียกยามามีอะไรหรือเปล่าคะ
0: ยาเขียนผิดไปหลายที่เลยนะ
1: ขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวยาจะรีบตรวจทานใหม่ตัวนี้เลยค่ะ
0: แล้วยากินข้าวแล้วหรือยัง
1: ยังเลยค่ะ
0: งั้นก็รีบไปกินนะแล้วก็กินเยอะๆเพราะต่อไปเราคงต้องทำงานหนักเฮียกำลังจะขยายโรงแรมและยาต้องช่วยเฮีย
1: จริงเหรอคะเฮีย
2: โอ้ยพอได้ยินแบบนี้นะป้าก็ค่อยโล่งใจ
1: โล่งใจที่ยังไงยาก็น่าจะมีงานทำใช่ไหมคะป้า
2: ถ้าเฮียทรงเขาพูดขนาดนี้ก็แสดงว่าเขาอ่ะไม่ไล่ยาออกง่ายๆไงลูก

0: คิดถึงยาสุดหัวใจยาต้องมาหาผมให้ได้นะอย่าปล่อยให้ผมรอแทบบ้าแบบนี
1: ้ครูครูนี่เด็กนั่นส่งมาเย้ยฉันนี่ทั้งตั๋วเครื่องบินทั้งจดหมายของลูกเราครูดูนะนี่ครูดูสิมันกล้าไหม
2: เย้ยอะไรคุณชมใจเย็นๆก่อนนะ
1: จะให้ฉันใจเย็นเป็นน้ำแบบครูน่ะเหรอปิดเทอมมันครูก็คลุกตัวอยู่แต่ในสวนเนี่ยใครรู้บ้างไหมว่าฉันต้องเจอกับเรื่องอะไรบ้างฉันบอกว่าไอ้เด็กนั้นมันส่งมาเย้ยฉันว่าลูกเลือกมันลูกส่งตั๋วเครื่องบินให้มันครูดูสิ
2: แต่นี่เขาก็ไม่ได้ไปไม่ใช่เหรอชมใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งไปมองเด็กนั่นในแง่ร้ายใจเย็นแล้วก็ไปคุยกับเขาดูใจเย็น
3: จริงๆคุณไม่ต้องมาหาหนูถึงที่นี่ก็ได้นะคะเพราะที่หนูส่งจดหมายไปหนูแสดงความบริสุทธิ์ใจว่ายังไงหนูก็จะไม่ไปหาคุณกร
4: แน่หรอฉันคิดว่าเธอตั้งใจส่งมาเย้ยฉันว่ายังไงลูกฉันก็เลือกเธอคิดถึงเธอรักเธอต้องการให้เธอไปหาเธอคงไม่แนบจดหมายบ้าๆนี้มาด้วยหรอก
3: หนูอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจจริงๆค่ะหนูไม่เคยคิดจะติดต่อกับคุณกรแล้วหนูก็ไม่สนใจเราด้วยว่าคุณกรจะเขียนจดหมายอะไรส่งมาน
4: ี่เธอกำลังจะบอกว่าลูกชายฉันเนี่ยเขาคลั่งรักเธอมากขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ชม
3: คุณคงไม่รู้สินะคะว่าแม่หนูเป็นภรรยาคนที่3ของพ่อมันไม่สนุกเลยค่ะกับการที่ต้องอยู่อย่างไม่มีใครต้องคอยระแวงว่าเมื่อไหร่จะโดนบ้าน1บ้าน2ดูถูกเกียรติชังแต่หนูไม่โกรธคุณเลยค่ะที่คุณไม่ชอบหนูเพราะหนูไม่มีคุณสมบัติข้อไหนที่เหมาะสมในการเข้าไปเกี่ยวดองเป็นสะใภ้ในตระกูลของคุณแต่หนูอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจจริงๆค่ะตั้งแต่คุณกรไปเรียนต่อหนูก็ไม่เคยตอบกลับจดหมายคุณกรแม้แต่ฉบับเดียว

และที่หนูส่งตั๋วเครื่องบินไปให้คุณหนูอยากให้คุณรู้ว่ายังไงหนูก็ไม่มีวันไปหาคุณกรไม่ติดต่อกับคุณกรไม่ว่าฐานะไหนทั้งนั้นน่ะและต่อไปนี้ไม่ว่าชีวิตคุณกรจะเป็นตายร้ายดีได้ดิบได้ดียังไงมันก็ไม่เกี่ยวกับหนูและชีวิตหนูจะขึ้นสูงหรือตกต่ำแค่ไหนมันก็ไม่เกี่ยวกับคุณกรเพราะหนูดิ้นรนทุกอย่างด้วยตัวหนูเองหนูไม่เคยอาศัยเงินของคุณกรแบบที่คุณคิดหรอกค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วหนูขอตัวกลับไปทำงานก่อนนะคะ

0: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยทาสเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
3: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวาน Net Shopping ขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
4: ลูกเราเองหรือเปล่าที่ไม่คู่ควรเหมาะสมกับเรียน

0: ทำอะไรคุณชม
1: กินยานอนหลับอะครู
0: ผมไม่อยากให้คุณชมกินยานอนหลับเลยนะ
1: ฉันก็ไม่อยากกินแต่ถ้าไม่กินมันก็นอนไม่หลับอ่ะ

0: ไปวัดไหมคุณชม
1: ไปวัดไปทำไมอะครูโอ้ยเสียเวลาทำมาหากินแล้วอีกอย่างหนึ่งนะตอนนี้เขาก็ตัดถนนใหม่ทำทางอะไรไม่รู้ชุลมุนวุ่นวายไปหมดเลยมีเอาหรอกแค่คิดจะเดินทางก็ลำบากแล้วฉันคิดถึงคุณกรณ์ลูกไปเป็นปีๆแล้วส่งจดหมายมาหาเราแค่3 ฉบับนี่เขาไม่คิดว่าเราจะห่วงเขาบ้างหรอฉันก็อยากรู้ว่าลูกจะเป็นยังไงบ้างจะอยู่ได้ไหมจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเราไหมฉันอยากไปเห็นกับตาครูว่าลูกขาดเหลืออะไรบ้างหรือเปล่าไปหาลูกกันนะ
0: คุณชมถ้าเราไปคุณกิ่งกับคุณกันเขาจะอยู่ยังไงแล้วคุณเกื้ออีกกำลังโตแม่สีคนเดียวไม่ไหวหรอกตะกรมก็กลับมาบ้างไม่กลับบ้างและอีกอย่างนะคุณชมนั่นแหละที่เป็นคนส่งตะกรไปตะกรเขาไม่ได้อยากไปซะหน่อย
1: อ่ะครูฉันส่งไปแล้วมันยังไง
0: ก็เสือเข้าป่าไปแล้วจะไปโทษใคร
1: ก็ไม่ต้องโทษใครเพราะคุณกรณ์ไม่ใช่เสือครูนั่นแหละพักนี้เป็นอะไรเนี่ยทำไมคอยจะขัดใจฉันตลอดเลยอะคล้อยตามมากไม่ได้ไง
0: ผมไม่ได้ขาดผมแค่ปิงคุณชมจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงจนมาภาวะภวังอะไรแบบนี้เนี่ย
1: ครูครูก็รู้ว่าเพราะอะไรฉันกลัวฉันกลัวถ้าเกิดฉันไว้ใจลูกแล้วลูกจะทำให้ฉันผิดหวังฉันไม่อยากให้ความหวังดีกับความผิดหวังมันมาพร้อมๆกันเลยอะครู

0: Where did you go so early?
1: Send a letter to my mom.
0: Oh, I didn't know. Otherwise, I would have told you. And maybe you wanted to share the good news with your mom?
1: What's the good news?
0: I'm pregnant.
1: You're pregnant?
0: Why you look so shocked? We're living together. Getting pregnant is kind of normal, isn't it?
1: But we just graduated. We haven't done any work yet.
0: It's not really a big deal. When my mom was pregnant with me, she was still in school too. Actually, we're a lot luckier than she was. We just have to work together to raise our baby.
2: ครูครูคุณกรเรียนจบแล้วคุณกรเรียนจบแล้วครูโถส่งจดหมายมาหาครูดูสิตายแล้วดีใจจังเลย
3: แต่5ปีก็สมควรจบแล้วนะคุณชม
2: ครูทำไมชอบพูดจาขัดใจอยู่เรื่อยเลยเนี่ยนี่ดีใจไหมที่ลูกจะกลับมาเนี่ยช่วยมีความรู้สึกช่วยตื่นเต้นกับฉันหน่อยได้ไหมนี่ฉันตื่นเต้นจะแย่อยู่แล้วเนี่ยนี่ครูเดือนหน้าลูกจะกลับเมืองไทยแล้วนะฉันต้องเตรียมอะไรให้คุณกรดีเนี่ยครูเตรียมอะไรให้ลูกดีชุดใหม่เดี๋ยวต้องดูห้องคุณกรด้วยคุณกรจะอยากได้อะไรบ้างนะ
3: รอให้เขากลับมาก่อนดีกว่าไหมคุณชม
2: ครูอะมัวแต่รอจะไปทันอะไรเล่าช้าแบบครูไม่ทันได้ทำอะไรพอดีครูก็ดีใจใช่ไหมล่ะคิดถึงจะแย่นายดำแม่สีเดี๋ยวเข้าไปช่วยกันจัดห้องคุณกรนะแล้วก็ยกโทรทัศน์เข้าไปด้วย
4: อ้าวแล้วเดี๋ยวเราจะดูอะไรกันล่ะคะคุณแม่
2: งั้นก็เครื่องเดิมแหละลูกเดี๋ยวแม่ซื้อเครื่องใหม่ให้คุณกรกันละกันแล้วก็พวกเครื่องเรือแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้หมดเลยนะอยากได้แบบที่ดูสวยแล้วก็ดูทันสมัยด้วยเพื่ออนาคตต่อไปเนี่ยคุณกรแต่งงานสะใภ้จะได้เข้ามาอยู่ที่นี
3: ่คุณชมผมว่าอย่าเพิ่งจัดดีกว่าไหมเผื่อตะกรเข้าไปหางานทำจะได้สะดวก
2: จะหาทำไมล่ะคะครูธุรกิจเราก็มีเงินเราก็มีลูกอยากทำอะไรฉันก็ให้ทำทุกอย่างนั่นแหละแล้วอีกหน่อยเนี่ยนะจะได้เป็นการวางอนาคตให้กับน้องๆด้วยนี่ไงคุณกรมจะจบอยู่แล้วเดี๋ยวคุณกิ่งคุณการก็จบเหมือนกันจะได้ต่อยอดไปพร้อมๆกันเลย
3: ก็ยิ่งต้องเป็นฐานเป็นแบบอย่างให้น้องๆเนี่ยผมก็ยิ่งอยากให้ตะกรเขามีประสบการณ์ทำงานก่อนผมว่าให้ตะกรเขาไปสอบเป็นข้าราชการก็ดีนะผมมีเพื่อนในกระทรวงแนะนำได้ถ้าเขาเปิดรับสมัคร
2: ไม่ค่ะฉันอยากให้ลูกทำธุรกิจส่วนตัว
3: ถามลูกก่อนดีกว่าไหมตะกรเขาเรียนจบแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วจะไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับเขามากนักเลยให้เขาตัดสินใจเองบ้าง
2: ก็ได้ค่ะก็เดี๋ยวไว้รอถามลูกก็แล้วกันแต่ฉันก็มั่นใจว่ายังไงลูกก็จะตามใจฉันเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะระหว่างที่เรารอลูกกลับมาเนี่ยแม่ว่าเราไปตัดชุดใหม่กันดีกว่าชุดสวยๆเนาะไว้รอฉลองต้อนรับคุณกรกลับมาดีไหม
5: ค่ะ
2: ดีค่ะนะคุณกรมคุณเกื้อด้วยนะลูกวันนี้ซิมาดูซิ
5: โตขึ้นทุกวันตัดใหม่เก็บไว้เยอะๆเลยดีกว่าเนาะ
2: โอ้โห

0: คุณกิ่งชอบสีไหนลูก
1: กิ่งว่าสีนี้น่าจะเข้มไปหน่อยอะค่ะ
2: อืมแม่ก็ว่าลูกน่าจะต้องเป็นสีโทนอ่อนที่ดูสดใสกว่านี้หน่อย
0: นี่เสียดายที่คุณกลมไม่อยู่ไม่งั้นจะได้วัดตัวไปพร้อมๆกันเลย
1: คุณกลมบอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อเองค่ะ
2: ลูกคนนี้นี่ซื้อเองแล้วจะเหมือนกันที่ไหนล่ะ
3: คุณชมจะให้ใส่เหมือนกันทั้งบ้านเลยหรือไง
2: ครูน่ารักออกค่ะเวลาไปที่สนามบินเวลาคนเห็นจะได้รู้ว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันตะเกื้อวัดพ่อให้เป๊ะเลยนะลูกแม่จะตัดให้คนแรกเลยชอบสีอะไรลูกเลือกสิ
3: มาพ่อสอน

0: คะ
1: ว่าไงจ๊ะลูก
0: ชุดเสร็จแล้วค่ะกิ่งแอบไปดูมาแล้วมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลย
1: ชอบใช่ไหม
0: ชอบค่ะ
1: เอาคุณพ่อมาโน่นละ
0: คุณพ่อชุดของคุณพ่อที่คุณแม่ไปซื้อผ้ามาเติมให้ก็หล่อมากๆเลยค่ะมีตั้งหลายตัวค่ะ
2: จะบัดทำไมเยอะแยะคุณชม
1: ครูนี่ยังว่ายังไม่พอเลยนะไหนจะเป็นงานเลี้ยงต้อนรับคุณกรณ์อีกมากินข้าวที่ร้านอาหารกินข้าวที่บ้านอีกจริงๆเราควรจะมีชุดเพิ่มเลยนะเนี่ย
2: แล้วเลี้ยงทำไมเยอะแยะเนี่ย
1: มีเพื่อนฉันมาด้วยนะคะก็แหมลูกเรียนจบเมืองนอกทันทีทุกคนก็อยากจะมาร่วมแสดงความยินดีด้วยกันนะครู
3: งั้นพวกเรามายกขบวนกลองยาวไปเซิงที่หน้าโถงผู้โดยสารขาเข้าเลยดีไหมล่ะครับคุณกรณ์จะได้รู้ว่าคุณแม่ดีใจขนาดไหนที่คุณกรณ์กลับมา
1: แม่กลมไหนบอกวันนี้จะไม่กลับบ้านไง
3: ไม่กลับได้ไงล่ะครับคุณกรณ์กลับมาทั้งทีพวกเราก็ต้องอยู่ด้วยกันให้พร้อมหน้าพร้อมตาจริงไหมครับ
0: คุณกลมหลอกคุณแม
3: ่เซอร์ไพรส์บ้าอุ้ยตัวเล็กสูงขึ้นปะเนี่ย
1: กอดกันไม่มีแม่ได้ยังไงเนี่ยแม่ด้วยสิ
4: มาแล้วคุณแม
1: ่งั้นไปเลือกชุดเพิ่มกันเลยดีกว่าไหนๆคุณกลมก็อยู่ละ
5: ครับ
6: คุณชมครับมีโทรเลขครับเพิ่งมาส่งเมื่อตะกี้เลยครับ
1: สิกลับมาลูก
7: ผมเลื่อนวันกลับไม่มีกำหนดกราบขอโทษคุณพ่อคุณแม่ครับ

0: จเลยอะว่าลูกทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงอะ
1: ลูกเขาคงมีเหตุผลของเขาแหละคุณชม
0: โอ้ยครูเหตุผลอะไรของลูกอะไม่นึกถึงหน้าฉันเลยอะทำเหมือนเด็กไปได้เหมือนเล่นขายของเปลี่ยนใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้ใครจะตามทันอะไม่นึกบ้างเหรอว่าฉันต้องลงทุนอะไรไปบ้างอะนี่ปกติฉันรู้จักคนตั้งมากมายแต่วินาทีนี้เหมือนฉันไม่รู้จักลูกฉันเลยอะครูฉันตัดชุดใหม่ตัดเสื้อผ้าจองร้านอาหารมาจำนู่นนี่นั่นสารพัดบอกเพื่อนไปหมดแล้วอะแล้วฉันจะต้องทำยังไงอะ
1: คุณชมนี่คุณชมเสียดายเงินหรือเสียใจที่ลูกไม่ได้กลับมา
0: ครูฉันก็ต้องเสียใจที่ลูกไม่ได้กลับมาสิ
1: งั้นแทนที่คุณชมจะดีโพยดีพายเนี่ย

คุณชมเป็นห่วงลูกดีกว่าไหมว่าทำไมไม่กลับลูกกำลังมีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าเรารอมาตั้ง5 ปีแล้วนะรออีกหน่อยจะเป็นไรไป

0: ไม่มีการแจ้งเหตุอุบัติเหตุหรือว่าฉุกเฉินนะครับนายทองกรสำเร็จการศึกษาเมื่อปีกลายและเดินทางกลับมาตั้งแต่เดือนที่แล้วครับ
1: คุณชม

0: ูคงจะไม่ตำหนิฉันแล้วนะถ้าเกิดว่าฉันจะตีโพยตีพายว่าลูกไม่เห็นหัวเราเลยลูกไม่สนใจด้วยซ้ำว่าฉันเนี่ยสามารถทำอะไรให้ลูกได้บ้างไม่คิดจะปรึกษาอะไรฉันเลยสักอย่างเดียว
1: คุณชมลูกเขาอาจจะอยากแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะ
0: ได้ก็เอาสิถ้าลูกคิดว่าลูกทำได้ก็ให้ทำเลยอย่ามาทำให้ฉันจะต้องเจ็บปวดใจจนถึงขั้นต้องตัดแม่ตัดลูกกันเลยก็แล้วกัน
1: คุณชมอย่าพูดอย่างนี้นะ
0: ก็ฉันโกรธอ่ะฉันโกรธฉันเสียใจฉันน้อยใจฉันผิดหวังอ่ะฉันรักลูกอ่ะทำไมลูกไม่เห็นความหวังดีของฉันบ้างอ่ะ
1: อย่างที่คุณชมรู้ล่ะความหวังดีมันมักมาคู่กับความผิดหวังและสิ่งที่ลูกไม่ต้องการไม่ได้เรียกว่าหวังดี
0: ครู
1: คุณชมผมไม่อยากให้คุณชมใช้อำนาจความเป็นแม่มาบังคับมาบีบคั้นลูกนะให้นึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กเราก็ไม่ได้อยากรายงานพ่อแม่ทุกเรื่องเหมือนกันคุณชมอดทนหน่อยถ้าเกิดอะไรขึ้นก็อย่าไปโวยวายลูก
0: แล้วก็เป็นฉันที่ผิดทุกที

0: เห็นว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงเรื่องคุณกรกลมก็เลยให้เพื่อนๆไปสืบดูครับเขาบอกว่าคุณกรเนี่ยทำงานอยู่ที่รัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งซึ่งเงินเดือนอาจจะมากกว่าข้าราชการนะครับแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นก็เลยทำให้คุณกรไม่ค่อยได้ไปพบปะกับเพื่อนๆครับผมแทบจะเรียกได้ว่าหายหน้าหายตาเลยดีกว่าครับเพื่อนของคุณกรก็เลยไม่ค่อยได้รู้เรื่องของคุณกรมากแต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้กลมไปหาคุณกรที่ทำงานเดี๋ยวกลมลองให้เพื่อนสืบดูอีกทีได้นะครับว่าที่ทำงานของคุณกรอยู่ที่ไหน
1: ไม่ต้องหรอกลูกพ่อว่าเขาคงไม่อยากให้เราไปเจอ
2: ครูแต่ว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้ฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมลูกถึงไม่บอกกล่าวอะไรเราเลยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ลูกพร้อมเดี๋ยวเขาก็บอกเราเองก็อย่าไปอะไรเลยให้เขาใช้ชีวิตของเขาเราก็ใช้ชีวิตของเรานะคุณผู้ชม

0: เมื่อไหร่คุณจะเลิกเที่ยวสักทีสำนึกบ้างสิคุณเป็นแม่คนแล้วนะ
1: แล้วไง

0: งแต่เกิดมาคุณแม่ก็แต่สั่งกอทุกอย่างจนกอไม่เคยได้ทำอะไรตามใจตัวเองเลยด้วยซ้ำครับ
1: สวัสดีครับคุณย่า

0: คุณไม่ได้กตัญญูใช่ไหมปุ่น
1: สวัสดีครับคุณพ่อ
0: แต่ผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะพี่น้องทุกคนได้ดิบได้ดีกันหมดเพราะเขากล้าไงขนาดเอกันตัวกระเปียกแค่นั้นมันกล้าขบถกับคุณแม่เลยนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเอกันโตขึ้นมาได้ดิบได้ดีอีกคนผมเนี่ยที่ทุกคนเรียกว่าลูกรักคุณแม่สภาพจะเป็นยังไง
2: อยากให้คุณพ่ออุ้มหรอคะ

0: สวัสดีค่ะใช่ค่ะ
1: คุณพระช่วย
2: คุณชมคุณชมคุณชมคุณชมคุณชม
0: ไม่ได้บ้าหัวแดดตีนขาดยังไงฉันก็ไม่ให้ลูกไปโรงพยาบาล
3: โตๆกันแล้วพี่จะไปบังคับอะไรใครเขาได้แต่พี่ก็ยอมรับว่าลูกทุกคนของพี่เนี่ยเขาก็ต้องอยู่ในแนวทางที่พี่อยากให้เป็นแต่จะวิธีไหนเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงแม่ว่าน้องน่าจะชอบอยู่กับคุณกิ่งมากกว่าอยู่กับแม่นะเนี่ย
0: เมแกนเธอทิ้งลูกไปเกือบ10 ปีแล้ววันนี้จะกลับมาเอาลูกไปเนี่ยนะ

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: At Pechanga Resort Casino, your status travels with you. Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars.Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายด์เซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: มีที่ไหนวะเนี่ย
3: ทำไมถึงได้มีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดมีทหารญี่ปุ่น
2: คุณสองสี่แปดห้านี่มัน
3: ท่านต้องรู้เวลามันอยู่ในซ่องในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
4: มันจะเป็นไข้ป่านะครับ
3: พิม
2: พิมมึงเอายาอะไรให้พิมกินตอบกูเฮ้ยพวกพี่ฟังก่อนถ้ากินยาเข้าไปมันต้องรอแป๊บนึงให้ยามันทำงานให้ร่างกายมันฟื้นตัวอาจจะต้องรอสัก 2-3 วันแล้วร่างกายจะดีขึ้นวันเดียวก็อาจจะหายแล้วก็ได
5: ้มึงไม่มีความรู้เรื่องยาแล้วมึงมาอวดดีทำไมที่พิมต้องตายเพราะมึง
2: จะเพราะผมได้ยังไง
5: ถ้ามึงไม่จัดยามั่วพิมพ์ก็คงไม่ตายพิมพ์คือผู้หญิงที่กูรักคือลมหายใจของกูมึงทำให้พิมพ์ตายถ้าเกิดว่าทำให้กูตายไปด้วย
6: แต่มึงยังไม่ตายไง
5: กูแค่เปียกไป
6: โอ้ย
5: ชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตมึงต้องชดใช้ไ
2: ปอย่ายิงอย่ายิงลูกใครไม่ตายอย่าเย
5: ็นเกล
2: เฮ้ยไอพิมอาการดีขึ้นเว้ยเองช่วยชีวิตข้าช่วยชีวิตลูกข้าข้าเป็นหนี้ชีวิตเองเฮ้ยเฮ้ยเอาช่วยกันดึงช่วยดึง
7: เร็ว
2: นะ
7: ดึง
2: เร็ว
8: เรามาดื่มฉลองให้กับสมาชิกใหม่ของหมู่บ้านเสือเทพต่อไปนี้ไอ้ดินเป็นครอบครัวเดียวกับเราเฮ้ยเองกับข้าเนี่ยเป็นพี่น้องกันเว้ยมาเอาดื่ม
9: เฮ้ยเฮ้ย
10: ดื่ม
11: พี่น้อง
8: หลบหลบหน่อยหลบหน่อยไอ้น้องชายเรียกพี่ชายสิวะ
11: พี่ชาย
8: เอ้าดื่ม
11: เสือเทพพี่ชายเป็น
12: มึงไม่รู้จักเสือเทพเหรอเสือเทพจอมโจรใจบุญแห่งลุ่มน้ำแม่กลอง
11: โจร
13: ใช่โจรนี่แหละคนที่ทางการเขาหมายหัวไว
11: ้โจรจริงๆด้วยถ้างั้นหมู่บ้านเสือเทพเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ
8: ก็ส่องโจรสิวะ

0: ำไมล่ะเราอยู่ในช่องโจรได้ไงวะเนี่ย
1: เอ็งคงดีใจสิวะที่เป็นน้องชายสุดที่รักของเสือเทพเฮ้ยไอ้น้องชาย
2: เดิมเดิมวะเดิม
3: คกเนี่ยนะสากก็ไม่มีสลึงเดียวก็พอแล้ว
4: เฮียฉันต้องใช้เงินจริงๆนะเฮียให้ฉันธนบัตรนึงอ่ะคือถ้าฉันหาสากเจอฉันจะรีบออกมาให้เฮียเลยนะเฮียนะ
3: ช่วงสงครามแบบนี้นะใครๆก็ต้องการเงินทั้งนั้นอ่ะสลึงหนึ่งจะเอาไม่เอา
5: ผมให้บาทหนึ่งครับบาทหนึ่งครับ
3: โอ้ผู้กองผมมาเล่นตัดราคากันแบบนี้ได้ยังไงล่ะครับ
5: ไม่ใช่ครับผมไม่ได้ซื้อผมจะให้ยืมนะครับนี่ครับถ้ามีแล้วค่อยเอามาคืนนะครับช่วงนี้ช่วงสงครามอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะครับ
4: ขอบคุณมากเลยค่ะผู้กองสร้อยจะไม่ลืมบุญคุณผู้กองเลยค่ะแล้วผู้กองอยากจะได้อะไรเป็นการตอบแทนไหมอะคะ
5: ไม่ดีกว่าครับผมช่วยด้วยใจ
6: ผู้กองค่ะผู้กองค่ะ
7: พวกเราสองคนนี้ก็ขัดสนอยู่เหมือนกันนะคะคืนนี้พวกกองไปช่วยพวกเราหน่อยได้ไหมคะ
8: ใช่ค่ะพวกกองค่ะ1สลึง2สลึง3สลึงค่ะพวกกอง
9: เงียบไปเลยอีแก๊งไม่เต็มปากอย่ามาทําให้พวกกองของข้าเสียขวัญนะจะไปหาลูกค้าที่ไหนก็ไปไปเฮียฉันมีของมาขายนี่ของหายากเลยนะเฮียให้ราคาเยอะๆด้วยเฮีย
7: วิบวับแวววาวขนาดเนี้ยถ้าเฮียไม่ซื้อไว้เนี่ยงูแย่เลย
3: แล้วมันคืออะไรอ่ะ
7: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะน่าจะเป็นวิทยุของพวกทหารญี่ปุ่นหรือไม่ก็เป็นของที่มากับระเบิดพวกเมกัน
3: แล้วนี่บุกรุกไปขโมยมาป่ะเนี่ย
9: ไม่ได้ขโมย
3: งั้นผู้กองช่วยผมดูหน่อยดิครับว่ามาเป็นของพวกญี่ปุ่นหรือเปล่า
9: เฮียนี่อย่าถามเยอะได้ไหมถามเยอะนี่กะจะกดราคากันใช่ไหม10บาทจะไม่เอา
3: เฮ้ย3บาทก็พอเลี้ยว
5: 20ครับ

0: กองสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: มายืนยิ้มมีความสุขอะไรตรงนี้ครับ
1: ก็ไม่ได้มีความสุขอะไรเนี่ยก็มายืนเฉย
0: ๆแล้วมาทำอะไรตรงนี้ครับ
1: มาพักผ่อนไงผมจะเดินพักผ่อนไม่ได้เลย
0: มาพักผ่อนที่นี่เนี่ยนะครับ

เมนลงไปจริงๆเหรอเนี่ยสูงมากไม่ไหวอ่ะคุณตำรวจคะคุณตำรวจสุดหล่อคุณนั่นแหละค่ะช่วยฉันหน่อยนะคะ Help me please ช่วยหน่อยค่ะ Love you ค่ะช่วยหน่อยนะคะทางนี้เฮ้ยเดี๋ยว

0: าอยู่ในซ่องแม่ประยูนเขาทำงานในซ่องเหรอ
1: นาเทพน้าแน่ใจนะว่าจะเอาไอดีมาอยู่กับพวกเราน
2: ี่เองยังไม่เลิกมองโลกในแง่ร้ายอย่างไอ้แก้วมันช่วยชีวิตข้ากับพิมพ์ไว้นะเว้ย
1: ฉันก็แค่เป็นห่วงพวกเรานะถ้าไอดีมเป็นสายของทางการแล้วเกิดมันส่งพิกัดหมู่บ้านพวกเราให้ตำรวจมากวาดล้างพวกเราจะซวยแล้วนะ
2: ทางการเองก็จับตาดูไว้ส่งหลักฐานมา
1: ถ้าฉันเจอหลักฐานข้ามันแน่

ที่อื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมเราต้องข้ามมาแล้วมาอยู่ที่นี่ด้วยวะมันจะฆ่าเราตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วโว้ย

0: ไปตามมันกลับมาไป
1: ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงถ้าจะเซ็นคาถาปิดทางมันเอาไว้

0: เฮ้ยมึงจะตามกูมาทำไมวะปล่อยกูไปเถอะ
1: บอกให้จอดไงเฮ้ย
2: พี่นิน
0: เฮ้ยมาได้ไงเนี่ยแล้วเธอจะตามมาทำไม
2: พี่นินจะหนีเหรอถ้าหนีอ่ะหนีไม่พ้นหรอกเพราะลูกน้องพ่อฉันนะตามมาเพียบเลย

0: ไม่อยู่แล้ว
1: ไอ้ดินนี่มึงยอมรับแล้วใช่ไหมว่ามึงเป็นสายของทางการ
0: ทางการอะไรผมไม่ได้เป็นสายอะไรทั้งนั้นจริง
1: ๆมึงไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเลย
2: โอ้ย
3: แกทำอะไร
1: พิมพ์พิมพ์อยู่บนรถกับมันเหรอหมายความว่ายังไงพิมพ
2: ์หรือว่าแกจับตัวพิมพ์มาเป็นตัวประกันเหอะไอ้ชั่ว
1: นี่มึงคิดจะทำอะไรดิน
3: หยุด

0: ทำไมเองไม่ขอคนอื่นแก้วก็อยู่นี
1: ่ขอแล้วจะได้ออกมาไหมล่ะไอพี่แก้วมันก็ต้องบอกว่านางพิมเองเพิ่งหายไข้ออกมาไม่ได้หรอกเป็นแบบนั้นใช่ไหมล่ะ
2: แล้วพิมจะเข้าข้างมันทำไมอ่ะ
1: แล้วที่ฉันพูดมันไม่ถูกหรอ
3: ใช่ข้าบอกแล้วไอ้ดินมันไม่ใช่คนไม่ดีหรอกนะไอ้ช้างไอ้มั่นไอ้สอนไอ้ด้วงไอ้แก้วพวกเองอ่ะพอได้แล้วอย่าลามปามผู้มีพระคุณของข้ากับพิมพ์

0: น้องหนูน้องหนูเป็นไรหรือเปล่าเนี่ย
1: ช่วยด้วยนี่ฉันเป็นคนไปขอไอ้เขาช่วยเองเหรอเนี่ยไม่น่าเลยอ่ะฉันกำลังจะแต่งงานแต่พอสวมแหวนปุ๊บก็ทะลุมิติเวลามาแล้วมาอยู่ที่นี่เนี่ยนะเป็นไปได้ยังไงอ่ะ

0: เปลี่ยนชุดซะคืนนี้เธอต้องทำงาน
1: นี่เจ๊เจ๊ไม่เห็นข้างนอกหรือไงเขาวิ่งหนีเก็บข้าวของหนีระเบิดกันอยู่เนี่ยยังจะทำงานอะไรกันอีก
0: ก็เขาว่าจุดที่เป็นที่ทิ้งระเบิดอ่ะไม่ใช่ที่นี่เธอก็อย่ากลัวไปนักเลยนะ
1: โอ้ระเบิดนะระเบิดจะไม่ให้กลัวได้ยังไงเราต้องไปอยู่ที่อื่นกันแล้ว
0: มันก็ไม่ใช่ทุกคนหลังนั้นที่จะมีที่ไปอ่ะ
1: ฮะ
0: ก็คนที่ต้องอยู่ต่อก็ต้องทำมาหากินกันต่อไปเปลี่ยนชุดซะ
1: เฮ้ยแล้วเจ๊เห็นมือถือฉันไหม
0: มือถือ
1: เออมือถือฉันอ่ะมันอยู่ไหน
0: และนี่อะไรไม่ใช่มือเองเหรอ
1: ไม่ใช่ฉันหมายถึงโทรศัพท์มือถืออ่ะยุคนี้คงยังไม่มีที่มันเป็นรูปทรงแบบเนี้ยสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยแล้วก็มีเคสฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงน่ารักน่ารักอ่ะ
0: เปลี่ยนชุดซะ
1: เต๋เ
0: ย่เอ็งด่าเก่งข้าก็ด่าเก่งไม่แพ้เอ็งเหมือนกันอย่าท้าทายข้านะเปลี่ยนชุดซะ
1: แล้วมือถือฉันอยู่ไหนเนี่ย
2: ที่นี่คืนนี้เรามาฉลองให้เต็มที่เลยน้องชาย

0: สวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะเสี่ยขาเชิญข้างในได้เลยนะคะ
1: พอเจอเจ๊ประยูนเนี่ยจากเสือกลายเป็นหมาหงอยเลยนะพี่เทพ
0: สวัสดีค่ะ
2: เจ๊สร้อยได้ข่าวว่าเด็กใหม่สวยมากเลย

0: ู้จักน้องชายพี่หน่อย
1: ไอ้สวยมันก็สวยอยู่หรอกนะแต่ว่าเหมือนคนบ้าๆบอๆพูดจาอะไรไม่รู้แปลกๆอย่าไปสนใจเลยเจ๊อะว่างนะ
0: พูดจาแปลกๆเหรอครับ
1: รอตรงนี้ได้เลยนะคะเสียประยูนต้องกราบขอบพระคุณเสียนะคะที่ให้โอกาสประยูนอีกครั้งนึงอะค่ะพอดีว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเด็กมันตื่นไปหน่อยแบบตื่นเต้นกับเสน่ห์ของเสียนะคะแต่รับรองเลยนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยต้องไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนันจันเอาชามาให้เสียแล้ว
2: ได้จ
1: ้ะจัดการนางเพียงได้ปลอดหรือยัง
3: เรียบร้อยแล้วค่ะเจ๊ฉันใส่ยาซูซ่าคือคักในน้ำของยายเพียงเรียบร้อยค่ะ
4: น้ำเปล่าให้ยายเพียงจ้ะเ
3: จ๊ไปสิเจ๊เร็ว
4: ๆไปเถอะไป
3: เสร็จแน
4: ่ส่วนแก้วน้ำชาของเสี่ยเล้งก็มียาซูซ่าคักเหมือนกันค่ะเจ๊
5: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
6: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
5: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาด

0: สีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บัชออนได้ที่ Net Shopping
1: กินอะไรยังเนี่ยข้าวน้ำมาให้ดื่มสักหน่อยเหอะเดี๋ยวจะตายซะก่อน

0: นี่เจ๊สงสารฉันหรอ
1: ข้าแค่ไม่อยากให้ใครมาตายที่นี่ขี้เกียจเก็บศพ
0: นี่เจ๊ที่จริงแล้วเนี่ยเรามันก็เป็นตัวจี๊ดปากแจ๋วเหมือนกันเลยนะเราอ่ะน่าจะเข้าใจกันมากๆแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันเข้าไว้เจ๊ปล่อยฉันไปเถอะนะนะคือฉันไม่ใช่คนที่นี่อ่ะฉันจะมาโดนบังคับให้ทำงานแบบนี้มันไม่ถูกนะจริงไหมเจ๊
1: ก็เองไปทำให้เจ๊ประยุนเขาโมโหขนาดนั้นน่ะข้า10คนก็ช่วยเองไม่ได้หรอก
0: ช่วยได้สิทำไมจะช่วยไม่ได้ล่ะนี่เจ๊ก็แค่เดินออกไปจากห้องอ่ะแล้วเจ๊ก็แบบอุ๊ยลืมล็อกประตูทำไงดีเนี่ยแล้วเดี๋ยวฉันน่ะจัดการเองที่เหลือนะนะเจ๊นะเจ๊สร้อยคนสวยสวยมากเลยอ่ะนะ
1: ไม่ต้องมาชม
0: จะไม่ชมได้ยังไงอ่ะก็เจ๊สวยจริงๆนี่นาฉันไม่เคยเห็นใครสวยเท่ากับเจ๊มาก่อนเลยอ่ะนานานาช่วยฉันหน่อย
1: พอไม่ต้องหาเรื่องให้ฉันเลย
0: เจ๊ไม่ลืมที่จะเลิศกันหน่อยก็ไม่ได้ไม่รู้แหละยังไงฉันก็จะไม่ยอมโดนช็อคเหมือนกับตัวเองเป็นสินค้าหรอก
2: ฉันขึ้นมาได้ได้ยังไหมประยูนฉันพร้อมแล้ว
0: มาได้ไงอ่ะเป็นไงบ้างมาได้ไงเฮาดิเฮาดิ

0: นี่เราข้ามเวลามาอยู่ยุคนี้ด้วยกันจริงๆเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะ
1: เฮ้ยแล้วทำไมฉันต้องมาอยู่ในซองด้วยนี่นายรู้ไหมฉันเกือบเสียท่ามันไปแล้วก็นายหายหัวไปอยู่ไหนมา
0: ผมไปอยู่ในซองโจรคุณคิดว่าสบายหรือไงผมเกือบตายไป3รอบแล้ว
1: ฉันก็เกือบจะตายเหมือนกันก็เมื่อวานอ่ะเครื่องบินทิ้งระเบิดทั้งคืนฉันกลัวจะตายอยู่แล้ว
0: หรือว่าแหวนหยกขาวจะมีอาถรรพ์อย่างที่ย่าบอกจริง
1: ๆฮะ
0: คุณจำที่ย่าผมบอกได้ไหม
2: แหวนหยกขาวคู่นี้เป็นมรดกตกทอดมาจากครอบครัวของเราบรรพบุรุษของเราทำแหวนคู่นี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นตัวแทนของความรักความผูกพันคำมั่นสัญญาว่ารักกันแล้วก็จะต้องซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันตลอดไปถ้าหากว่าใครที่ไม่มีความรักจริงต่อกันและได้สวมแหวนคู่นี้ไปแล้วเขาว่าจะเกิดอาเพศท้องฟ้าการเวลาจะวิบัติจะเกิดเรื่องร้ายแรงอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อนเลยเราทั้งสองคนเข้าใจดีแล้วใช่ไหมลูก
3: เข้าใจดีแล้วครับ
1: แหวนอันนี้มันมีอาถรรพ์จริงๆหรอ
0: ถ้ามันมีจริงถ้าเราข้ามมิติเวลามาอยู่ในยุคนี้เพราะอาถรรพ์แหวนคู่คนที่ทำให้มันเกิดก็คือ
3: คุณรักผมหรือเปล่า
1: ฮะ
3: คุณลืมแฟนเก่าของคุณหรือยัง
1: อะไรอีก
3: ก็ผมรู้ไงว่าผมไม่ใช่ผู้ชายในฝันของคุณผมเป็นได้แค่เพื่อนแล้ววันหนึ่งคุณเลิกกับแฟนคุณก็เลยเลือกผมผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าเพราะอะไรคุณไม่ชอบถูกหลอกผมก็ไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันสรุปยังอยากแต่งงานกับผมอยู่ไหม
4: รวมเลยรวมเลยรวมเลยรวมเลยรวมเลยรวมเลย
5: ชมไหมครับ
3: ชมไปต
1: ่องานจัดถึงขนาดนี้แล้วจะปล่อยให้ลมได้ไงล่ะ

0: ที่ไม่มีความรักจริงต่อกันและได้สวมแหวนคู่นี้ไปแล้วจะเกิดอาเพศการเวลาจะวิบัติจะเกิดเรื่องร้ายแรงอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อนเลย
1: นี่นายคิดว่าเป็นเพราะฉันใช่ไหม
2: ผมยังไม่ได้พูดสักคำเลย
1: นายไม่พูดแต่นายก็คิดใช่ไหมล่ะทำไมไม่พูดมันออกมาเลยอะฮะ
2: แหวนคุณไปไหน
1: อ้าวแหวนฉันไปไหนอะฉันไม่รู้อ่ะ
2: คุณทำแหวนย่าผมหายเหรอ
1: ก็ฉันบอกว่าฉันไม่รู้

0: ัลโหลสวัสดีจ้า
1: ใช
0: ่วันนี้หมดฤทธิ์แล้วสิ
1: ค่ะ

0: ี้วันนี้หนูจะต้องเป็นของฉันตั้งแต่หัวจรดเท้าเท้าจรดหัวเท้าหนูใหญ่เหมือนกันนะใหญ่ตั้งแต่น่ารักจิ้มลิ้ม
1: บ้าละเสีย
0: โอ้ยคนด้วยโอ้ยร้อนแรงร้อนแรงออกร้อนโอ้ยแข็งแรงดีเสียชอบโอ้ยมีสะดุ้ง
2: โอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ
0: อ้ยโอ้ยเจอช่วงอะ
3: ยังไงต่อเน
1: ี่
3: ยฮะ
2: ผมไม
1: ่
2: ร
1: ู้อย่ามาไม่ร
2: ู้
1: ส
2: ิ
1: ต้องร
2: ู้ก็คุณทำแหวนย่าผมหายเราข้ามพิธีมาก็เพราะแหวนเราก็ต้องกลับไปเพราะแหวนคุณทำแหวนย่าผมไปไหน
1: ฉ
2: ัน
1: ไม่รู้
2: คุณจะไม่รู้ไม่ได
0: ้ช่วยด้วย
2: โอ้ยช่วยด้วย
1: เอาให้
2: ไม่รู
1: ้เอ้า

0: แหวนอะไรอ่ะของเจ๊หรอหึของน้ำเพี้ยนมันอ่ะเจ๊ขโมยมันมาหรอไม่ฉันไม่ได้ขโมยก็มันใส่นิ้วนางข้างซ้ายมาแล้วจะให้แขกรู้หรือเปล่าล่ะว่ามันมีผัวแล้วอ่ะฉันก็เลยเอาของมันมาเก็บไว้ก่อนอ้าวยืนอยู่ทำไมไปทำงานสินี่นี
1: ่แม่ประยูน
0: มาทำไมไม่
1: น่านะ
0: ไม
1: ่เอาเถอะนะ
0: ไอ้นี่มันเซาซีจริงๆเลยนะไปมองคนอื่นนู่น
1: ก็อยากจะมองคนอื่นเหมือนกันนะแต่ก็ไม่มีใครสวยเท่าแม่ไปอยู่เลยจริงๆสาวทั้งพระนครน่ะก็ไม่มีใครสวยเท่ากับแม่ประยูนเลยนะ
0: ฉันรู้ว่าฉันสวยแล้วก็สวยมากด้วยพูดอีกนี่ก็ถูกอีกนั่นแหละ
1: มาปูตายกันนะปูตายกันนะปูตายกัน
0: ไม
1: ่ไอเสือเทพคนนี้มันมีอะไรไม่ดีหรอนี่ดูตรงไหน
2: เพราะว่าฉันเนี่ยไม่ชอบตับขอบโจทย
1: ์ของโจรไม่ดีตรงไหนของโจรก็มีหัวใจ
3: นี่คุณเป็นไรเนี่ย
4: ฉันไม่รู้ฉันก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่รู้
3: คุณทำแหวนย่าผมหายแล้วเราจะกลับกันยังไง
4: ทำอะไรสักอย่างเถอะก่อนที่ไอ้เจ๊ประยูจะโผล่มาอีกอ่ะ
3: คุณก็ช่วยผมคิดหน่อยสิ
4: ฉันคิดอยู่แต่ฉันว่าฉันไม่ไหวแล้ว
3: ไม่ไหวอะไร
4: ฉันขอจูบใหม่สิ
3: ฮะอะไรของคุณเนี่ย
4: ฉันรู้สึกแบบมันฟุ้งซ่านมันเสียว่าไปหมดเลยอ่ะมันพลังงานฉันมันฟุ้งซ่านไปทั้งตัวเลยอ่ะฉันว่าเหมือนฉันเผ็ดอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดที่ปากอ
3: ่
4: ะ
3: แล้วมันเผ็ดที่ไหนนี่เจ๊นั้นเอาอะไรให้คุณกับเสียงกินหรือเปล่าเนี่ย
4: น้ำ
3: ในน้ำนี่มันมีอะไรผสมอยู่นะเนี่ยหรือว่าจะเป็นยาปลุกชัวเฮ้ยตัวดาตั้งสติก่อนตั้งสติ
4: ไป
3: ตั้งสติก่อนสุราตั้งสติโอ้ยช่วยอะไรหน่อยสิ
2: เรียบร้อยดีไหมคะเสีย
4: อ้าขาทำไมนะหรือจะให้ใช้กำลัง
0: ตายแล้วมีอ้าขาด้วยเหรอเนี่ยโอเคค่ะโอเคงั้นตามสบายเลย

0: นะคะไม่กวนแล้ว
1: ช่วยด้วยช่วยด้วย
2: เสียเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะ
1: เงียบเงียบ
2: เสียถ้าเกิดว่าเสียไม่ตอบเนี่ยยูนจะเข้าไปแล้วนะคะ
3: เอาไอ้นี
1: ่เงียบ
3: เอาไงดีอ่ะเจ๊จะเข้ามาแล้วเนี่ย
1: มาดิมันใช่เวลามาพิมพ์ไหมเนี่ยไปยิ
3: ้มไม่เอาอ่ะสูงมาก
1: สูงก็ต้องปีนเร็ว
3: โอ๊ยนี่ใส่น้ำหอมเหรอหรือว่ากลิ่นตัวทำไมมันหอมจัง
1: เดี๋ยวลนได้สติสักทีได้ไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวลนเด็กเองมันมีหัวหัวมันมาพามันหนีไปแล้ว
3: เจ๊มีเรื่องอะไรกันคะ
4: เจ๊เพี้ยนมันหนีไปแล้วบอกพวกเราให้ออกตามมันให้หมดเลย
3: ไปไปไป
5: เจ็บตรงไหนบ้างไหมคะ
1: ฉันไม่ยอมยังไงฉันก็ไม่ยอม
3: ไป
1: สุนาตกลงมาเร็วตกลงมาสิเร็ว
3: มันสูงอ่ะ
1: เดี๋ยวผมรอรับเองมาเร็ว
3: ฉันกลัว
1: โซดาอยากถูกจับได้หรือไงหรือว่าอยากขายตัวอยู่ในซ่องนี้ไปตลอดชีวิตถ้าไม่อยากก็โดดลงมาเดี๋ยวนี้เร็วโดดลงมาก
3: ลัว
1: โซดาเร็ว

0: นี่มัน
1: ของทางการไทย
2: กองทัพญี่ปุ่นไม่พอใจมากที่มีคนไทยไปดักปล้นขบวนสินค้าคิดจะงัดข้อกับฉัน
1: ท่านอยากให้ผมทำอะไรท่านบอกมาได้เลยนะครับ
2: ฉันไม่เอามันไว้แน
3: ่คุณไปชุดนี้ไม่ได้คุณใส่ซะ
4: ให้ฉันใส่ชุดนี้เนี่ยนะ
5: พี่

่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้

0: ลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: At Pechanga Resort Casino your status travels with youPresent an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: อ้าวคุณเยี่ยมเพื่อนเสร็จแล้วเหรอ
2: ยังฉันจะไปทานข้าวโอ๊ยอะไรของคุณเนี่ยฉันหิวจนจะกินหัวคนได้แล้วนะทำไมทำให้อารมณ์เสีย
1: ก็ผมก็หิวเหมือนกันน่ะนี่ไปกินข้าวด้วยกันดีกว่า
2: คุณจะมาไม้ไหนเนี่ยต้องหรอก
1: ก็ผมไม่ชอบนั่งกินข้าวคนเดียวคุณก็เป็นเพื่อนหน่อยดินี่หรือว่ากลัวผม
2: คุณนี่มันฉันไม่ได้กลัวแล้วฉันก็ไม่ไปกับคุณ
1: โอ้โหนะไปกับผมเถอะนะถือซะว่าผมขอร้องเลยอ่ะเดี๋ยวผมเลี้ยงคุณเองก็ได้นะ
2: ไม่มีทางไม่ไป
1: ผมเชื่อแล้วคุณหิวจริง
2: ๆทำไม่ทานแล้วตั้งแต่เช้านี่รีบไปลืมกินอ่ะเข้าใจไหม
1: โอ้โหเป็นห่วงคนป่วยขนาดเนี้ยเพื่อนหรือว่าแฟนน่ะ
2: เพื่อนสนิทอย่าพี่คะเอาชาเขียวปั่นทิ้งนะคะอ้าวรูปไหนคุณบอกว่าคุณหิวไงทำไมไม่เห็นทานอะไรเลย
1: ก็เห็นคุณกินได้ขนาดนี้ผมก็อิ่มใ
2: จว่าฉันตะกะเหรอ
1: เฮ้ยเปล่านะก็คุณทานหน้าอร่อยจะตายนี่เล่าเรื่องเพื่อนคนให้ผมฟังหน่อยดีผมอยากรู
2: ้เรื่องเพื่อนฉันน่ะหรอโยงอ่ะมันเป็นเพื่อนสนิทฉันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว

0: ามฉันทำไมเนี่ยเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันแถมยังไม่ชอบหน้ากันด้วย
1: ไม่ใช่แล้วนะครับที่ไม่ชอบหน้าผมนะแค่คุณคนเดียวนะผมมันพร้อมสมานฉันท์เสมอเอางี้ดีกว่าดีกัน
0: ฝันไปเถอะขอบคุณนะคะพี่เลี้ยง
1: เฮ้ยกูบีกูบีนี่นี่นะครับ
0: จะตามฉันมาทำไมเนี่ยกลับไปหาเพื่อนคุณได้แล้ว
1: ก็ผมจะเข้าไปเยี่ยมเพื่อนคุณได้ไง
0: เยี่ยมทำไมคุณไม่รู้จักเพื่อนฉันซะหน่อย
1: ก็ฟังคุณเล่าผมก็สงสารก็ขอเข้าไปเยี่ยมหน่อยละกัน
0: คุณนี่เพี้ยนจริง

0: เอานะก็คิดซะว่าผมจะได้เอาไปฝากฝังกับเจ้าวีบอกว่าให้ดูแลเพื่อนคุณเป็นเคสพิเศษเลย
1: เพื่อนฉันก็อยู่ห้องพิเศษอยู่แล้วเลยอยาก
0: ตกลงเราจะยืนคุยกันตรงนี้หรือว่าเข้าไปคุยข้างในดีครับ
1: นี่อย่าคิดนะว่าเลี้ยงอาหารฉันแล้วจะมาวุ่นวายกับฉันได้อะ

0: ฮ้ยนี่มัน
1: นี่แหละตันหยงเพื่อนฉัน
0: วันก่อนเพื่อนคุณเกือบขับรถชนผมที่โรงแรมอ่ะ
1: ฮะอะไรนะนี่คุณเจอหยงเหรอแล้วทำไมคุณไม่จับตัวไว้ก่อน
0: เอาผมจะไปรู้ได้ยังไงเล่านี่แล้วยังอยู่ถ้าเกิดไปจับตัวเขาเขาไม่ขวนผมเหรอ
1: บ้าคุณว่าเพื่อนฉันเป็นแมวเหรอ
0: เพื่อนคุณกับคุณก็คงไม่ต่างกันหรอกเจอหน้าผมทีไรก็ขวนเอาขวนเอาตลอดอ่ะ
1: คนใจดำใจร้ายพ่อคุณเลยพ่อคุณพ่อคุณเลยนะถ้าคุณดึงตัวหยองไว้อ่ะก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอก
0: โอ้โหคุณนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะหาเรื่องคนอื่นได้ตลอด
2: อะไรกันลูก
3: สวัสดีค่ะคุณแม
0: ่สวัสดีครับคุณแม่
4: จะเหตุเพราะอะไร
5: ฉันจะบอกคุณนะว่าฉันไม่ใช่น้องเมย
0: ์น้องเมย์ทำไมพูดแบบนี้ล่ะคะ
5: ก็ฉันไม่ใช่น้องเมย
6: ์ยินดี
7: ฉันติดธุระอยู่ไม่ว่างแค่นี้นะฉันจะปิดเครื่องแล้ว
8: แล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
9: ไม่ต้องมาบีบตาเลยนะยังอีกผมไม่ใจอ่อนหรอก
10: แกรู้ไหมว่าฉันเป็นห่วงแกมากแค่ไหน
8: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร
10: ์
8: เวลา 1:40 น.เสาร
10: ์
8: อาทิตย์เวลา 1:35 น.
10: แม่มาคอยควบคุมทุกอย่างตลอดเวล

0: าใครไม่ดูนะครับก็ถือว่าพลาดมากเพราะว่าภาคนี้ทำถึงมากๆเลยครับ
1: ภาพเสียงสมจริงชัดแล้วก็ดังกระหึ่มจุใจแน่นอนครับ
2: มันก็มันสนุกก็สนุกน่ากลัวก็น่ากลัวคือเหมือนครบรถมากๆก็เลยนั่งดูแทน
0: การกลับมาของพี่ยักษ์ในภาคนี้นะครับก็คือแอคชั่นดุเดือดมากเลยครับ
3: พวกแบบต่อสู้อะไรเงี้ยเยอะใช่ทำให้ตื่นเต้นตลอดเวลาในการดูอะค่ะ
2: พี่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ในโรงภาพยนตร
4: ์พี่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร
5: ์ความรักบางครั้งคือพื้นที่ปลอดภัย
6: เหนื่อยไหมเป็นหนึ่ง
5: บางครั้งคือการรอคอย
7: ไปกลับแคมป์กันเถอะ
5: แต่บางครั้งก็ต้องแลกด้วยน้ำตา
8: อนงทนเห็นคุณพัชเจ็บเพราะคนอื่นอีกไม่ไหว
5: เพราะความรักมีมากกว่าหนึ่งความรู้สึก
9: รู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าเป็นเมียผมรู้แล้วแล่นไปหาผู้ชายคนอื่นทำไม
5: ใจเต้นแรงไปกับละครฮิตกว่า500เรื่องดูได้แล้ววันนี้ที่3 plus
10: มีการก๋วยเตี๋ยวยูนานเนื้อรวม
11: เขาสุดยอดจริงๆนะครับ
12: อร่อยมาก
11: ท่านจะได้กินยูนานแท้ๆ
12: คุณไม่เคยกินเส้นรสชาตินี้แน่นอน
11: ผมขอปรบมือให้ครับ
13: โอ้ยินดีด้วย
14: ครัวคุณต๋อย
15: การตลาดยุคใหม่แบรนด์ใหญ่แตกแบรนด์ใหม่จับใจเจนซีใน B Times พุธที่14ตุลาคมเวลา 5:30 น
16: อาทิตย์นี้พบกับสาว 2,000 ปีพิจิกนวราชน้องอยู่อเมริกาน้องพูดไทยได
17: ้พูดไทยไม่ได้เลยต้องพูดภาษาอังกฤษกับเขาจนปัจจุบันนี้โลกเปลี่ยนกลับหมดเลยภาษาอังกฤษสักคำหนึ่งฟังไม่ออกเรื่องหมาเสียตั้งทุกอย่างเดินเดินเดินเดินเดิน49ม้วนตัวหมอหมาที่ฉันเป็นไรครับเป็นอย่างนี้

0: เนี่ยเดินม้วนตัวอย่างเงี้ย
1: ในรายการเทพแพเน็ตรักนี้มีหางทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงเย็นทางช่อง3ค่ะ
2: ตรวจจับอาการปวดคอปวดหลังปวดขากับดร.หมอหมี
3: หมอรู้สึกไงบ้างคะว่าคุณหมอเป็นดาราม
2: องเผินๆนี่แยกไม่ออกเลยก็คนในหมอแล
3: ้
2: ว
4: ลุกก็โอยนั่งก็โอยไปหมดเลยนะคะ
5: ถ้าอยากรู้เข่าตัวเองข้อสะบ้าเสื่อมไหมเพราะเวลาเรางอเหยียดมันก็จะมีเสียงดังกึ๊ดกึ๊ดเอามือจับเข่าแล้วเหยียดงอนี่นะ
3: คือคุณหมอดูเข่าบ้างค่ะ
5: สนั่นเลยมือผมสั่นเลยพี
3: ่บ้ารู้ก่อนใครดูแลตัวเองได้ไวใน
6: เรื่องร้อนตอนใหม่รุ่งอิงโต๊ะเสาร์นี้

0: นุนโดยทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์เบนดิกส์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกและกระสอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะที่วันทันเหตุการณ์14ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกัญชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณวิไลพรปัดสินเพชรค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3นะครับแล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์เรา2คนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะ
1: อ้าวเมื่อวานนี้เรานำเสนอภาพข่าวภาพนึงไปก็คือภาพที่มีฟองอยู่ในน้ำ
2: ค่ะ
1: แล้วหลายคนก็ถามเอ๊ะมันฟองอะไรเราก็สงสัยเราก็เลยถาม ChatGPT ก็บอกมันเป็นน้ำเน่า
2: ค่ะ
1: เนี่ยฮะน้ำเน่าแล้วเวลาที่น้ำมันถูกปล่อยออกมาแล้วมันไปตีกันเนี่ยมันก็แรงกระเพื่อมเนี่ยมันก็เลยเป็นฟองขึ้นมาแบบนี้คุณผู้ชมครับคือฟองสีขาวจำนวนมากในคลองรังสิตวันนี้นะฮะทางฝั่งของตัวกรมควบคุมมลพิษเขาลงพื้นที่ไปแล้วฮะไปตรวจสอบคุณภาพของน้ำเป็นครั้งที่2ครับเพื่อยืนยันนะครับว่าปลอดภัยแม้ฟองสีขาวนี้จะเกิดจากสารอินทรีย์นะครับแล้วก็ยังมีกลิ่นเหม็นเน่าด้วยคุณผู้ชมครับจากกรณีที่ฟองสีขาวครับบนผิวน้ำจำนวนมากนะครับซึ่งเกิดขึ้นมาหลายวันแล้วลักษณะฟูฟ่องขึ้นมาเป็นกองคล้ายกับภูเขาแบบนี้ครับแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมครับเหม็นมากฮะคือตรงจุดนี้น้ำเป็นสีดำนะฮะเป็นดำคล้ำเลยอยู่ในคลองรังสิตชาวบ้านริมคลองครับทำได้แต่ยอมรับสภาพขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขลดปัญหาผลกระทบกับชาวบ้านที่อยู่ริมคลองเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอันตรายมากน้อยขนาดไหนเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ลงพื้นที่ครับไปเก็บตัวอย่างตรวจวัดคุณภาพน้ำ3จุดครับได้แก่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์มีประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมก็คือตรงจุดที่น้ำได้เกิดฟองนะฮะแล้วมีสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้ก็พบว่าน้ำนั้นมีสีดำคล้ำครับมีฟองสีขาวแล้วก็กลิ่นน้ำเน่าเนี่ยเหม็นแทบจะทุกจุดโดยไม่พบสิ่งมีชีวิตในน้ำตายนะฮะผลตรวจวัดพบค่าออกซิเจนในน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำก็สะท้อนนะครับว่าน้ำนั้นมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำได้ครับส่วนสาเหตุนะครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษคาดว่าเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาซึ่งพาสารอินทรีย์แล้วก็สารซักล้างจากชุมชนรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยนะครับลงสู่คลองทำให้เกิดน้ำเน่าเสียเมื่อใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำออกจากคลองลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแรงกระแทกอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกไปฮะพอแรงกระแทกมันตีแล้วมันกวนกับเหมือนแบบการผสมของน้ำกับอากาศเนี่ยมันก็เลยทำให้มันแตกฟองขึ้นมาแบบนี้คุณผู้ชมครับคือสีเนี่ยจะเป็นสีขาวนะฮะคล้ายกับโฟมครับคือมันจะสะสมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำอย่างไรก็ตามครับต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสาเหตุแล้วก็แหล่งกำเนิดมลพิษด้วยครับ
2: แล้วก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำโดยตรงนะคะเนื่องจากอาจมีเชื้อโรค

0: ุดวันนี้ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ค่ะคุณวิมลชยาสถิตสุนทรพันธ์นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำก็ไป3จุดเดิมจุดแรกก็คือที่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์โดยตัวอย่างน้ำที่เก็บในวันนี้จะส่งไปตรวจทางห้องปฏิบัติการจะดูการปนเปื้อนของโลหะหนักแล้วก็จะวิเคราะห์ความแตกต่างของสารอินทรีย์ที่ระเหยง่ายด้วยวันนี้ผู้สื่อข่าวบอกว่าก็ยังพบฟองจำนวนมากอยู่ที่ท้ายประตูระบายน้ำที่สูบระบายน้ำลงคลองรังสิตก่อนจะระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทีมข่าวยังสังเกตเห็นว่านอกจากสีที่ดำก็คือกลิ่นที่มันเหม็น
1: โอ้โหนี่พี่หมวยดูนี่ฟองขาวแล้วมีดำๆข้างบนนั่นเลยนะโอ้นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่คุณผู้ชม
0: แต่เชื่อไหมคะว่าภายใต้น้ำเน่าแบบนี้พบสัตว์น้ำที่มีชีวิตอยู่ได
1: ้นะ
0: นั่นก็คือปลาหมอ
1: คางดำ
0: ค่ะ
1: เห็นไหม
0: นี
1: ่นะเห็นไหมคุณผู้ชมปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
0: นี่คือค่าออกซิเจนต่ำมาก
1: มันโหดมากไอ้เนี่ยบอกเลย
0: แต่ว่าหมอคางดำอยู่ได
1: ้ไม่สนไม่สนทั้งสิ้นน้ำจะดำจะเน่าจะอะไรจะอยู่ซะอย่าง
0: ทุกสภาพน้ำอยู่ได้หมดเลย
1: นะคุณผู้ชมดูสิ
0: ค่ะ
1: โอ้มันว่ายเล่นฟองด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหสุดจริง
0: ค่ะวันนี้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ในการเก็บตัวอย่างน้ำด้วยก็จะไปดูว่าสีดำที่มันเกิดขึ้นมันเกี่ยวข้องกับน้ำที่ปล่อยมาจากโรงงานอุตสาหกรรมไหมโดยทางผอ.วิมลชยาบอกว่าการตรวจครั้งที่2จะมีการตรวจอย่างละเอียดดูว่าในน้ำมีโลหะหนักที่เป็นอันตรายเกินค่ามาตรฐานไหมเดี๋ยวจะนำเข้าห้องตรวจวิเคราะห์คาดว่าน่าจะทราบผลภายใน 6-7 วันคือท่านเองยังบอกด้วยว่าค่าความสกปรกของน้ำสูงสุดก็คือประชาชนจะต้องระมัดระวังห้ามสัมผัสห้ามสูดดม
2: สำหรับวันนี้นะคะก็จะมาเก็บตัวอย่างน้ำนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มาตรวจแบบทดสอบแบบง่ายๆไปแล้วนะคะพบว่าน้ำเนี่ยมีคุณภาพที่เสื่อมโทรมนะคะโดยเฉพาะค่า DO นะคะก็คือปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำเนี่ยต่ำมากนะคะซึ่งเป็นน้ำที่มีลักษณะเสื่อมโทรมซึ่งเป็นน้ำเสียจากชุมชนนะคะก็เลยมอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6เนี่ยนะคะมาเก็บตัวอย่างน้ำนะคะเพื่อไปตรวจวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในน้ำไปตรวจอย่างละเอียดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโลหะหนักนะคะโลหะหนักที่น่าเป็นห่วงตัวนี้ก็คือไม่รู้ว่ามีการปนเปื้อนของสารปลอดหรือว่าสารในส่วนของอะซินิกอะไรเข้ามาด้วยหรือเปล่านะคะ
3: ใช้เวลานานครับถ้าเก็บตัวอย่างไปแล้วจะรู้ผลแล้วครับ
2: ประมาณ6วันค่ะ
1: เนี่ยฮะเมื่อกี้เขาบอกว่าคุณชยศมุกดาหารน้องโบ๊ท
0: เมื่อวานนี้เล่นฟอง
1: เล่นฟองตอนนี้ตื่นเช้าขึ้นมาแขนนี้ไม่มีละกุด
0: ห้ามสัมผัสห้ามสูดดม
1: ดูสิเนี่ยแล้วห้ามสูดดมจะไปห้ามยังไงพี่หมวยชาวบ้านเขาอยู่ริมคลองเนี่ย
0: น่าจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาไหมคะ
1: เนี่ยอย่างนั้นน่ะนั่นน่ะยันนั่งอยู่นั่นน่ะเห็นไหมล่ะ
0: จริ งค่ะ
1: โอ้ห้ามสูดดมอันนี้น่าจะยาก
0: ค่ะ
1: วิถีคนริมคลองนะลำบากเนี่ยผู้ชมดูเห็นไหมล่ะโอ้ตายแล้วเหมือนสวรรค์ชั้นเจ็ดเห็นไหมล่ะโอ้ตายแล้วฟองหมุนเห็นไหมเหมือนลมหมุนดูดิ
0: ค่ะ
1: เหมือนอยู่กลางทุ่งลาเวนเดอร์น่ะ
0: คือต้องย้ำเด็กๆคือถ้าเด็กๆเห็นเด็กๆอาจจะไปช้อนฟองเล่นแต่จริงๆแล้วมันอันตรายมากนะคะเดี๋ยวรอดูผลการตรวจค่ะก็จะมีการตรวจให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นจะไปดูเรื่องโลหะหนักด้วย
1: ครับ
0: อาทิตย์หนึ่งน่าจะรู้ผลค่ะ
1: เนี่ยนะแล้วระหว่างอ่านเนี่ยก็ส่งไปแล้วนะแมนยูแพ้2-0 2-0 นะวันก่อนลิเวอร์พูลแพ้3-0ยังไม่ล้อเลยนะยังนั่งเฉยๆนะอย่านะฮะอย่านะนี่ก็ยังเฉยๆทำเป็นมองข้ามไม่เป็นไรมันก็พี่ๆน้องๆกันตอนนี้มันน้ำท่วมอยู่ไม่อยากไปพูดเลยมาแล้วนะ
0: 2-0
1: อย่านะอย่าปากเก่งนะเอาไปดูข่าวกันต่อคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับหลังคอนเสิร์ตจบวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเปิดศึกกับรถตุ๊กๆซัดกันกลางถนนคุณผู้ชมครับเหตุขี่ปาดกันนะฮะในช่วงที่การจราจรนั้นติดขัดคนหนาแน่นลองดูคลิปนี้หน่อยครับคุณผู้ชมครับเน่เน่เห็นไหมล่ะ

0: ล้วงเห็นไหมเสื้อวินเขาล้วงแน่ล้วงล้วงตุ้ยบึ๊บบึ๊บน่ะนี่ครับนี่ครับผู้ชมครับเพจสวนหลวงวันนี้ลงคลิปนะฮะพร้อมข้อความบอกว่ามึงสดเหรอเหตุการณ์คืน13ตุลาคมราวประมาณสัก4ทุ่ม25นาทีหลังจบคอนเสิร์ตวินมอเตอร์ไซค์รุมซัดคนขับตุ๊กๆบริเวณประตูกกท.4ฝั่งหลังรามฮะข้อมูลแท้จริงนี่ไม่ทราบอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่มีคนบอกว่ารถตุ๊กๆไปหาเรื่องพี่วินเขาก่อนคนขับตุ๊กๆได้แผลแตกกลับมาด้วยทีมข่าวก็ลงพื้นที่ครับไปบริเวณจุดเกิดเหตุนะฮะซอยรามคำแหง24ไปพบกับทางคุณอ้อยคุณอ้อยเนี่ยแกเป็นแม่ค้าขายส้มตำนะฮะแกเปิดเผยแบบนี้บอกว่าได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแต่คนมันเยอะมากแล้วไม่รู้ใครเป็นใครละมีแต่คนเนี่ยเต็มไปหมดเลยทั้งวินมอเตอร์ไซค์ทั้งรถตุ๊กๆก่อนจะได้ยินเสียงผู้ชายตะโกนดังมากนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันดังเพราะอะไรคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องการแย่งลูกค้าจึงไม่ได้มีการสนใจกระทั่งเช้าวันนี้เจอว่ากระจกที่ร้านนั้นมันแตกก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันว่าใครเป็นคนทำเธอยังบอกด้วยว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเป็นประจำหลังจบคอนเสิร์ตเพราะจะมีทั้งวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็มีสำล้อเนี่ยนะมารอรับผู้โดยสารเป็นจำนวนมากต่างฝ่ายต่างตะโกนเรียกลูกค้ากันพี่ไปกับผมเดี๋ยวผมไปส่งก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันได้นะฮะในการแย่งลูกค้าหรือบางครั้งถึงขั้นด่าทอแจกของลับกันนี่ก็บ่อยครั้งเพราะแม่ค้าสังเกตเห็นว่ากล้วยเต็มถนน
1: ค่ะ
0: เธอว่าอย่างนั้นลองฟังดูครับ
2: คนเต็มไปหมดทั้งรถทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วเต็มไปหมดอยู่ฝั่งโน้นอยู่ไม่รู้ว่าเย้วตีหรือไม่ตีแต่ได้ยินแต่เสียงว่าเขามีเสียงดังๆก็คือว่านี่มีเสียงผู้ชายดังๆเลยแค่นั้นเอง
3: ด
2: ัง
3: ว่าย
2: ัง
3: ไง
2: ดังเพราะอะไรมันเขาแย่งลูกค้ากันหรือว่าปกติก็ได้ยินแต่เสียงเขาเรียกรถเรียกหาลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเฉยๆก็เลยจบก็เลยไม่ดูต่อแล้วนอนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยวุ่นวาย
3: ที่ผ่านมามันมีทะเลาะกันอย่างนี้บ่อยไหมคะ
2: ก็คนก็วิ่งรถผ่านไปผ่านมาเขาก็ให้อะไรกันปกติ อะไรประมาณนั้นก็ไม่มีอะไรให้อะไรก็นั่นแหละ
3: ของ
2: ร
3: ับ
4: เวลามีคอนเสิร์ตมีเรื่องนี้บ่อยไหมแม
2: ่ก็ไม่ก็เรียกร้องแบบแย่งลูกค้ากันเป็นเรื่องปกตินั่นแหละ
4: เป็นเรื่องนี้บ่อย
2: ใช่แต่ก็ไม่มีอะไร
4: เฉพาะมีคอนเสิร์ตใช่ไหม
2: เฉพาะช่วงคอนเสิร์ต
0: ครับหรือจะเป็นพี่สำล้อที่ไปเรียก 4,000 นั่นหรือเปล่า
1: อันนั้นใช่ค่ะก็เป็นคอนเสิร์ตเนี้ยค่ะน่าจะเป็นวันแรกอ๋อว่าเป็นหมายถึงว่าพี่ตุ๊กตุ๊กหรอ
0: พี่ตุ๊กตุ๊กมันหรือเปล่า
1: อือ
0: ฮะอันนี้ราชมังใช่ไหม
1: ราชมังใช่ค่ะเป็น
0: งาน
1: เดียวกันคอนเสิร์ตเนี้ยค่ะ
0: ไม่รู้สำล้อคนเดียวกันหรือเปล่าเนี้ย
1: ค่ะ
0: ที่เมื่อวานนี้ว่าหลังเขาเรียกไปส่งที่สุขุมวิท
1: ซอย4
0: ซอย4แล้ว4พ
1: อค่ะต่อเหลือ 2,000
0: 2,000 ก็ได้You know 2,000 มา
1: 2,000
0: 2,000
1: ค่ะ
0: ฟังงั้นนี่คันเดียวกันใช่ไหม
1: น่าจะไม่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะ
1: ค่ะ
0: นึกว่าฝรั่งฝากมา
1: ค่ะก็จะไปตรงกับข้อมูลของรปภ.คุณปองพลนะคะบอกว่าเมื่อวานนี้ทั้งสองฝ่ายแย่งลูกค้ากันแต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไม่นานนะแป๊บเดียวแล้วก็มีตำรวจของสน.หัวหมากเข้ามาควบคุมสถานการณ์ขณะที่พี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างซุ้มเสรีทองพี่วินใจประเสริฐให้ข้อมูลบอกว่าเมื่อวานนี้ตัวเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่คาดว่ามันจะเป็นปัญหาจากการแย่งลูกค้ากันเพราะว่ามีวินรับจ้างแล้วก็มีรถตุ๊กๆเข้ามาจอดรอรับผู้โดยสารเยอะมากจากในคลิปวินมอเตอร์ไซค์ที่ก่อเหตุไม่ใช่วินในพื้นที่แน่นอนแล้ววินในละแวกนี้จะรู้กันดีว่าเวลาที่มีคอนเสิร์ตหรือว่ามีงานใหญ่ๆหลายคนเลือกที่จะไม่วิ่งงานเพราะว่าไม่อยากจะเข้าไปวุ่นวายกับวินเถื่อนแล้วก็ตุ๊กๆที่มาจอดรอลูกค้าลองฟังเสียงของพี่วินใจประเสริฐค่ะ
5: ถ้ามีงานนี่ผมเข้าบ้านเลยผมไม่สนใจวุ่นวายและอันตรายด้วยเพราะมาจากไหนจากไหนบ้างไม่รู้มีทั้งแบบมีสังกัดและไม่มีสังกัดเสื้อแค่ตัดสีเหมือนเฉยๆอยากให้มาดูเวลามีงานดีกว่าจะได้รู้ไม่ใช่ว่าพอมีปัญหาลงมาดูแต่ว่าเขามีงานเวลาตอนเขาเลิกกับเวลาตอนเขาเริ่มงานเนี่ยมันจะยังไงวุ่นวายเลยอ้าวมันอันตรายสิครับใช่การแย่งลูกค้าเพราะว่าวินมาเยอะไม่รู้จากไหนจากไหน
6: แล้วอย่างนี้เราได้รับผลกระทบยังไงไหมพี่ภาพที่มันออกไป
5: ก็มันก็ต้องมีบ้างแหละครับยังไงเขาก็ต้องเรียกว่าวินแถวรามอยู่ดี
7: ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาจัดการในพื้นที่เวลาหลังเลิกคอนเสิร์ตอะไรอย่างเง
5: ี้
7: ย
5: โอ้มันก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่เขาเพราะเขาก็รู้อยู่แล้ว

0: ค่ะพี่วินใจประเสริฐนี่บอกเลยว่าถ้าเวลามีคอนเสิร์ตใหญ่ผมเข้าบ้านเลย
1: ไม่อยู่เลย
0: ไม่อยู่เลยเพราะว่ามันมักจะมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นทีมข่าวถามเรื่องนี้กับทางผู้กำกับการสน.หัวหมากพันตำรวจเอกประสบโชคเอี่ยมพินิจท่านบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความยังไม่สามารถระบุตัวคนก่อเหตุได้แต่ว่าถ้าใครเป็นผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความได้ตำรวจยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมแน่นอนค่ะ
1: ก็ไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับที่ชลบุรีนะฮะระทึกกลางปั๊มนะฮะล่อซื้อยาไอซ์คุณผมคุณผู้ชมครับลองดูฮะเนี่ยครับหมาแล้วฮะรถผู้ก่อเหตุนะเป็นกระบะสีขาวโหลดเตี้ยนี่มาจอดลักษณะเหมือนมาเติมน้ำมันเลยเนาะเนี่ยครับภาพนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของปั๊มนะฮะมี Isuzu D-Max ครับสีขาวนะคุณผู้ชมเอาละกันแล้วครับนี่นี่ๆๆๆถอยแล้วคุณผู้ชมถอยไม่ได้ชนดิครับ
0: อุ้ย
1: ไปให้ได้นี่ติดแล้วติดแล้วคือรถมันโหลดเตี้ยไงพี่หมวยแล้วมันเหมือนก็ไปชนอีกคันนะยังจะดันอ่ะ
0: ใช่แล้วนี่ถอย
1: นี่ถอยแล้วไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมพี่ก็ต้องปีนดิครับ
0: ออกมาอีกทางนึงอุ้ย
1: ปีนดิครับปีนดิครับอยู่กับหลังกระบะนะฮะตำรวจโอ้คุณผู้ชมเดือดจริงๆนี่ฮะโอ้โหเหมือนในหนังเลยอ่ะนี่มาแล้วตำรวจมาแล้วกันไว้แล้วผมว่าตอนนี้เขารู้ตัวแล้วนะ
0: ถอย
1: ละ
0: ถอย
1: ถอยทั้งนั้นที่มีสายปั๊มไอ้หัวฉีดอยู่นะหัวปั๊มอยู่นะนี่ฮะนี่ครับไปละตามละ
0: ค่ะ
1: นี่ให้ดูหลายมุมนะให้ดูหลายมุมนะคุณผู้ชมแตกๆนี่เลยคุณผู้ชมติดอะไรวันนี้โอ้โหหนีอ่ะ
0: ชนอีกรอบนึงด้วย
1: โอ้นั่นแหละพี่ตำรวจไปนี่ไปบนกระบะเลยใจนี่ก็ได้นะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเหตุนี้ไปเกิดขึ้นกลางปั๊มริมถนนพระยาใต้ชลบุรีแล้วครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของปั๊มนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นจังหวะที่กระบะ Isuzu D-Max สีขาวของคนร้ายจอดเติมน้ำมันรอส่งยาไอซ์นะฮะจากนั้นครับตำรวจชุดสืบสวนเองเนี่ยได้มีการแสดงตัวเข้าจับกุมนะฮะแต่พ่อค้ายาบ้าเองเนี่ยไหวนะฮะไหวตัวทันครับออกขออภัยเป็นไอซ์นะฮะคือไหวตัวทันคุณผู้ชมครับแล้วก็พยายามเร่งเครื่องถอยหน้าถอยหลังแล้วก็พุ่งชนนะฮะสำนักงานของทางสถานีปั๊มน้ำมันเขาพังเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เองก็พยายามสั่งให้หยุดรถครับแล้วใช้รถขวางกั้นเอาไว้นะไม่ให้หลบหนีคนร้ายไม่ยอมหยุดครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเนี่ยฮะแหวกฝ่าวงล้อมหนีไปได้นะครับโดยขับรถหนีแบบไม่คิดชีวิตจนเกือบจะชนรถของประชาชนที่เขาสัญจรไปมาบนถนนสุขุมวิทสุดท้ายแล้วครับไปจนมุมนะฮะห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก6กิโลเมตรคุณผู้ชมครับในสภาพตัวรถรับความเสียหายจากรอยถอยชนเจ้าหน้าที่แล้วก็สำนักงานของปั๊มล้อเลื้อยางเยิงแตกแม็กเมิกพังหมดทรยศหมดคุณผู้ชมพังหมดนี่ดูสิฮะ
0: โอ
1: ้นี่เห็นไหมฮะหลบหนีต่อไปไม่ได้คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวไว้ได้นะฮะพร้อมกับของกลางครับเป็นยาเสพติดประเภทที่1ประเภทยาไอซ์น้ำหนัก20กรัมเหรอ
0: ค่ะ
1: นี่นี่รัชตะอายุ41ปีเป็นผู้ต้องหาเห็นไหมล่ะคุณผู้ชม
0: แล้วก็ซุกซ่อนอยู่ในซองบุหรี่วางอยู่ที่ข้างเกียร
1: ์คนร้ายยอมรับนะยอมรับนะว่ายาไอซ์ทั้งหมดเป็นของเขาเองที่เขาต้องหลบหนีเพราะว่าเขากลัวถูกจับสุดท้ายไม่รอดครับถูกตำรวจนั้นปิดล้อมจับกุมตัวไว้ได้ฮะ
0: ขณะที่พนักงานปั๊มให้ข้อมูลว่าตอนที่กำลังเติมน้ำมันให้กับรถของคนร้ายพอเจ้าหน้าที่ล้อมรถคนก่อเหตุก็เร่งเครื่องคือถอยชนสำนักงานเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมก็เลยยิงยางสกัดจับแต่ว่าคนก่อเหตุยังฝืนขับรถหนีไปในขณะที่เกิดเหตุตอนนั้นไม่มีประชาชนอยู่ในปั๊มนะคะ

0: ส่วนพนักงานของปั๊มเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาการตัวเขาออกไปให้ไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยค่ะลองฟังเสียงของพนักงานปั๊ม
1: จะเติ มปกต
2: ิน
1: ะพ
2: ี่ครับ
1: อย่างนี้ก็เติมปกติจะเสร็จแล้วแหละพี่แล้วก็จะมีพี่ตำรวจเขามาจากข้างหลังปิดข้างหน้าปิดนู่นปิดนี่เขาก็พยายามอย่างนี้พี่หัวใจไม่ได้ออกเลยพี่

0: เอาลูกค้าคือเขาคนเดียวเลย
1: ต่อยมาชนตรงนี้ยังไงครับพี่ต่อยหนีพี่ตำรวจที่มาจากหน้าครับพี่
2: แล้วหลังจาก
1: เขายิงกันในปั๊มเลยเหรอใช่ไหมยิงกันในปั๊มเลยครับพี
3: ่20กรัมจริงๆนะพี่หมวย
4: ค่ะตามรายงานข่าวยืนยันมาว่า20กรัม
3: 20กรัมครับ
4: ค่ะแต่ว่าที่ต้อง
3: แถวซองบุหรี่ใช่ไหม
4: ใช่ใช่ค่ะที่ขึ้นกราฟิกเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
3: เนี่ยฮะ
4: แต่เขาบอกว่าไม่อยากถูกจับก็เลยต้องหนีสารวัตรสอบสวนของสภ.เมืองพัทยาพันตำรวจโทชินวัตรทิสาลาบอกว่าเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดชลบุรีได้เบาะแสว่ามีพ่อค้ายาเสพติดลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับวัยรุ่นในพื้นที่ก็วางแผนทำการล่อซื้อแล้วก็จับคนร้ายได้ก็คือผู้ชายคนนี้รัชตะอายุ41ปีก่อนเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดจะควบคุมตัวไปขยายผลถึงคนที่อยู่ร่วมในขบวนการนี้ค่ะแบบนี้เขาก็ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับปั๊มด้วย
3: มัน20กรัมอ่ะกับมูลค่าความเสียหายอ่ะเนี่ยโอ้แล้วรถโหลดเตี้ยเลยนะ
4: ค่ะ
3: เนี่ยขึ้นไปแล้วเดือดเลยคุณผู้ชมครับเอาไปที่อุดรต่อคุณผู้ชมครับกู้ภัยร้องขณะช่วยคนเจ็บนะฮะโดนชายอ้างเป็นตำรวจตบหัวเพราะไม่พอใจครับถูกถามจี้ใจดำพี่ดื่มมาไหมคือเขาโวยนะบอกว่าอย่าท้าทายกับกูนะ
4: ค่ะ
3: ว่างั้นนะลองดูครับผู้ชมครับนี่ฮะผู้ชายเบอร์35เนี่ยแหละครับฟังดูฮะ
5: โอเคผมยกมือไหว้คุณก่อนนะผมบอกตรงโอเคคุณจะเป็นรุ่นน้องของพี่ผมไม่สนใจทุกอย่างผมไม่เปิดหน้านะคุณนี่ใส่หัวทุกคน
6: เปิดเลย
5: เปิดออกมา
6: พี่ดื่มไหม
5: กูดื่มมึงเรียกมาเปล่า
6: ไม่
3: ตบนะตบเลย
4: โอ้
3: ตบเลยโอ้โหคุณผู้ชม
4: คลิปนี้เป็นคลิปที่ทีมอาสากู้ภัยสามเท้านำมาเป็นหลักฐานในการร้องเรียนกับเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วยหลังจากสมาชิกทีมกู้ภัยอ้างว่าถูกผู้ชายคนหนึ่งท่าทางคล้ายตำรวจสวมเสื้อสีขาวอย่างที่เห็นเป็นเสื้อกีฬาเบอร์35ทำร้ายร่างกายตอนที่กู้ภัยพยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยคนเจ็บค่ะ
3: ครับเหตุได้ไปเกิดขึ้นบริเวณสี่แยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพร้าวนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหลังกู้ชีพเนี่ยนะฮะเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุครับกำลังช่วยคนเจ็บหมดสติอยู่ปรากฏมีรถเก๋งสีขาวขับมาด้วยความเร็วแล้วเบรกนะฮะจอดเทียบข้างรถกู้ชีพอย่างกระทันหันเจ้าหน้าที่เข้าใจนะครับว่าเอ๊ะเขาเป็นญาติของคนบาดเจ็บหรือเปล่าก็ถึงได้รีบมาแบบนี้หลังจากนั้นครับคนขับซึ่งเป็นผู้ชายเบอร์35คนนี้แหละฮะเดินลงมาจากรถครับแล้วพูดจากับอาสากู้ภัยโดยมือเนี่ยซุกอยู่ในกระเป๋ากางเกงยืนเซคล้ายกับคนเมาชายที่แต่งกายคล้ายๆตำรวจคนนี้ถามกู้ภัยบอกว่ามีเหตุอะไรของมึงคนล้มเจ็บแค่ไหนไหนมึงบอกสิให้ตำรวจที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยมาเลยพูดแบบนี้คุณผู้ชม
4: ค่ะ
3: แล้วยังมีการพูดบอกว่าไม่เคยดูถูกกู้ภัยนะกูอ่ะไม่เคยดูถูกใครนะกูอ่ะคนเจ็บไม่ได้ตายถ้าตายกูไม่ได้ว่าอะไรเขาพูดอะไรของเขาเนี่ย
4: ค่ะ
3: เนี่ยฮะ
4: ซึ่งตอนนั้นเองทางทีมกู้ภัยก็พยายามจะพูดคุยกับผู้ชายคนนี้นะคะโดยพยายามพูดย้ำหลายครั้งเลยว่าให้ใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วก็จะเป็นไปตามคลิปก็คือทางผู้ชายคนนี้ก็ขอให้กู้ภัยเปิดหน้าให้ดูกู้ภัยก็เปิดให้ดูค่ะแต่พอถามผู้ชายคนนี้ว่าพี่ดื่มมาหรือเปล่ากลับแสดงท่าทางโมโหแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นก็คือใช้ฝ่ามือตบที่หน้าของกู้ภัยแล้วก็พูดด้วยว่ามึงพูดแบบนี้ไม่ได
3: ้นะ
4: มึงอย่ามาท้าทายอะไรกับกูแบบนี
3: ้นี
4: ่ผู้ภัยก็ตกใจนะคะแล้วก็พยายามที่จะบอกกับพี่ผู้ชายคนนี้ว่าอย่าใช้กำลังตอนนั้นมีผู้หญิงนั่งอยู่ในรถเก๋งสีขาวด้วยก็เดินลงจากรถออกมาห้ามผู้ชายคนนี้ค่ะแล้วก็เป็นคนที่เข้ามาขอโทษกู้ภัยแล้วก็พยายามจะดึงตัวผู้ชายคนนี้ออกมาแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยยังไม่ยอมออกบอกว่าเรียกตำรวจมาเลยเอามาเคลียร์เลย
3: แล้วท้าแล้วบอกว่าให้แจ้งความนะคุณผู้ชมครับให้แจ้งร้อยเวรมาได้เลยจะให้เป่าเครื่องตรวจแอลกอฮอล์อะไรเนี่ยเอามาเลยมึงจัดมาลองฟังดูฮะ
7: เ

0: ล้มแค่ไหนกูถาม
1: นี่ครับเอาออกมาจากสมุนนี่ครับ
2: มาแล้วครับ
3: พร้อมที่สรุป
1: ใช่ครับ
0: เจ็บมากไหมกูถามอันนี้มึงเรียกแบบนี้มา
2: เ
0: รียกออกมากูจะเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่ผมไม่สนใจนะทุกอย่างนะผมมีเปิดหน้านะคุณนี่ใส่หมวกทุกคน
3: เปิดเลย
0: เปิด
3: พี่
0: เปิดออกมา
3: พี่ดื่มไหม
0: กูดื่มมึงเรียกมาเป่า
3: ไม่
4: เนี่ยตบซะแบบนี้โอ้โหคุณผู้ชม
0: อย่าเรียกเข็มนี่มา
3: เอ้
0: าม
3: ันไม่ทำอย่างนี้อ่ะ
0: เอ้า
3: เดี๋ยวไม่ได้นะเออผมก็ไม่เข้าใจอ่ะ
0: ไม่เข้าใจ
3: เรามาช่วยคนเนาะแต่อยู่เฉยพี่ก็มาทำร้ายผม
5: ไม่อยู่ดีพี่มาทำ
3: เออแล้วมาตีผม
5: ใช่
4: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือทางอาสากู้ภัยที่ถูกตบหน้าเนี่ยเขาบอกแบบนี้บอกว่าแม้จะรู้สึกโกรธนะฮะแต่ต้องพยายามตั้งสติแล้วก็ถอยออกมาก่อนเพราะไม่ต้องการให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันนะครับขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือคนบาดเจ็บก็เลยไปแจ้งตำรวจนะครับที่สภ.เมืองอุดรเนี่ยแหละครับให้เข้ามาดำเนินการกับทางคู่กรณีก่อนจะไปแจ้งความนะครับแล้วก็ตรวจร่างกายไว้เป็นหลักฐานยืนยันนะครับว่าไม่ได้กุเรื่องและมารู้ภายหลังครับว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยอ้างตัวเองเป็นตำรวจตระเวนชายแดนด้วยคุณผู้ชมตนเองเนี่ยไม่ได้ต้องการเรียกร้องเงินชดเชยอะไรเลยแต่อยากให้คู่กรณีออกมาขอโทษอย่างจริงใจและให้เรื่องนี้เนี่ยเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้กับคนอื่นๆหรือประชาชนคนอื่นๆอีกลองฟังดูครับ
3: ตามตรงก็คือเรามีหน้าที่ช่วยเหลือคนแค่นั้นไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เรามาเจอสิ่งแรกคือการเมาแล้วเมาแล้วขับรถด้วยอันนี้คือมันไม่ควรแล้วพอมาถึงที่แล้วก็มาทะเลาะกับเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยมันดูไม่เหมาะสมดีกว่าแล้วคุณก็เห็นว่าเป็นทำงานในข้าราชการด้วยมันดูไม่เหมาะอย่างยิ่งด้วยครับแล้วก็จะมีคลิปข้อมูลต่างๆมันก็จะมีด้วย
6: มันมีปรากฏหลักฐานสามคลิปน
3: ั่
6: นแหละว่ามีพฤติกรรมอย่างไร
3: ใช่ครับหลังจากนั้นก็ทางร้อยเวรทางตำรวจมาที่เกิดเหตุแล้วก็นำคู่กรณีมาที่สภ.เมืองแล้วก็ผมกับผู้เสียหาย2 คนก็มาที่สภ.เมืองแล้วก็มาลง
6: ใ
3: ช่ครับแล้ว
4: เนี่ยแหละฮะก็ไปร้องกับเฮียเปี๊ยกช่วยด้วยเมื่อกี้ที่นั่งยืนฟังอยู่เนี่ยคือเฮียเปี๊ยกนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเลยคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวครับไปถามทางฝั่งของตัวพุ่มกับสภ.เมืองอุดรธานีเลยครับพันตรวจเอกพัฒนวงศ์จันพลถามเลยบอกว่าผู้ชายคนนี้ที่ไปทำร้ายกู้ภัยเนี่ยไปทำได้ยังไงแล้วอ้างตัวเป็นตำรวจเนี่ยเป็นตำรวจไปทำแบบนี้ได้ยังไงเป็นตำรวจเนี่ยเขาต้องดูแลประชาชน
7: ค่ะ
4: ปรากฏพุ่มกับตอบไงไหมคุณผู้ชมครับอ๋อไอ้เนี่ยเหรอเป็นช่างแอร์
7: ไม่ได้เป็นตำรวจ
4: ไม่ได้เป็นตำรวจ
7: อ้าว
4: บอกเป็นช่างแอร์แล้วพฤติกรรมเนี่ยคือเขาเนี่ยชอบมาเตะฟุตบอลกับตำรวจก็เลยซึมซับว่าตัวเองเป็นตำรวจหรือเปล่าเนี่ยฮะคือตาช่างแอร์คนนี้ครับไปเตะบอลกับตำรวจในพื้นที่บ่อยๆเลยทำให้คุ้นเคยกับตำรวจเดี๋ยวจะมีการเรียกตัวมาสอบสวนแล้วจะดำเนินคดีตามกฎหมายสุดท้ายนี่มันช่างแอร์ในตำนานชัด
7: ๆ
4: โอ
7: ้ค่ะเนี่ยเขาคงเตะบอลบ่อยอย่างที่ตำรวจบอก
4: ใส่เบอร์35
7: ใช่ค่ะ
4: แล้วตบกู้ภัยอ่ะ
7: โอ้ไม่ได้ค่ะทำแบบนี
4: ้ช่างแอร์ว่ะ
7: ค่ะ
4: แล้วทำอย่างนี้ได้เหรอพ
7: ี่ไม่ได
4: ้แล้วทำไมอ่ะซึมซับความเป็นตำรวจเห็นคนเจ็บอยู่ปุ๊บไปถามตอบถามกู้ภัยคนเจ็บเป็นไงบ้าง
7: ถ้าตายไม่ว่าอะไรใช่
4: ใช่ไหม
7: ค่ะ
4: บอกถ้าตายก็ไม่ว่าอะไร
7: ค่ะคนเจ็บไม่ได้ตายนี
4: ่คนเจ็บก็ไม่ได้ตายถ้าตายก็ไม่มีอะไรเนี่ย
7: อ
4: ะไรของเขาไม่รู
7: ้ค่ะ
4: สุดท้ายเป็นช่างแอร์เมาน้ำยาแอร์หรือเปล่าไม่รู
7: ้สงสัยค่ะ
4: โอ้อ้าวพักนะพักสักครู่คุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมได้บอกเกิดเป็นคนไทยสนุกจริงโว้ยมีเรื่องอะไรแปลกๆทุกวันนะ
7: ค่ะ
4: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับ
8: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีไผ่ไม่มีเพลียประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่

0: ลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
1: ีภัยไม่มีเพลีย
0: ทิพยประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
2: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
1: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
3: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
2: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
3: ผิวดูใสฉ่ำ
2: ต้องโดน
3: ใหม่ซิตรา

0: เส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
2: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนยนิ่งจากสสส.
0: ทนร้อนทนฝนด้วย PU Hybrid เทคโนโลยีกัปตันพาราชิล PU Hybrid สีที่ทนเหนือกว่าอีกขั้น
3: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: Less waste, more praise.
1: Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
2: มาม่าโอเครถเขาเยอะชิลลี่คาโบนาร่าแบล็กแอนด์คราฟไปเลือกเองเหอะหนักทุกบทจบด้วยมาจิกครีนแอคทีฟบูสเตอร
3: ์พี่วีได้บอกความจริงกับใครไปหรือเปล่าคือเรื่องที่เราสองคนสลับตัวกันไง
4: ถ้าเขาไม่ยอมรับเราก็อยู่กันอย่างนี้ก็ได้นี่ก่อน
5: มาไกลแล้วพี่วีก่อนไม่อยากกลับ
6: ดาขออนุญาตให้ระวีผู้ช่วยใหม่ของดาเข้าประชุมด้วยนะคะ
3: ที่นี่คงจะเหมาะกับพี่วีมากกว่าก่อนละมั้ง
4: จะเอายังไงกันแน่ก่อนอยากบอกความจริงหรืออยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปพี่จะได้ทำตัวถูก
7: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: เพราะพวกเทพกับเธอ
10: พวกเราเลยต้องอยู่ในสภาพนี้
11: เอาชิ้นส่วนทั้งหมดไปซ่อนทำให้กล้องเสียเวลาตามหาหลายสิบปี
12: แม้อาจปลุกจิตดำมืดให้กลายเป็นวิญญาณร้ายพวกเจ้ายังจะรั้นอีกอย่างนั้นหรือ
13: ชีวิตที่สุขสบายจะต้องเป็น
7: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: เจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ์
14: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
15: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และก๊อซยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
14: ภูเขาไฟลาวา
15: Formos Omega Smart Super Go
16: เดี๋ยวไปเลย
17: ไซเลนเสียพี
16: ่เบนโต
17: ะ
18: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
19: ทำไมเกลกินอะไรก็อร่อย
20: หยอกแม็กกี
21: ้ทานอร่อย
20: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
7: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เป็นรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
22: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
23: สนับสนุนโดย
24: เนสกาแฟ Rich Aroma
25: สูตรใหม่
24: เพิ่มกาแฟ
25: เติมนม
24: อร่อยไปอีก
25: สูตรใหม
26: ่ลองหน่อยนะ
27: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแบทไทมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
1: สนับสนุนโดยชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันบีโป้จุ๊บจะจุ๊บแบบไหนก็บีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บเซนาฉีกทุกข้อจำกัดลดเป็นล้านผ่อนเบาเริ่ม930,000 บาทบ้านและคอนโดพร้อมอยู่จากเซนาโทร

0: 775-15 พฤศจิกายนศกนี
1: ้คุณผู้ชมครับผู้การราชบุรีลงพื้นที่ไปที่สภ.บ้านคาวันนี้นะฮะไปเคลียร์ปมคุณแม่เมื่อวานที่เรานำเสนอข่าวไปที่แกเดินไปหาลูกชายนะครับที่ตัวสภ.เนี่ยแล้วไปตกบ่อน้ำไปและก็เสียชีวิตคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้นะทางผู้กำกับเองท่านบอกนะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเจอแม่ก่อนเสียชีวิตด้วยนะฮะแล้วเตือนบอกว่าอย่าเดินไปตรงนั้นนะไฟทางมันเสียเนี่ยฮะคือกรณีที่นายอธิบดีครับอายุ27ปีเป็นชาวอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีร้องขอความเป็นธรรมครับโดยเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมานายอธิบดีครับไปกินเบียร์ที่บ้านเพื่อนแล้วช่วงที่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านปรากฏไปเจอตำรวจเนี่ยดักรออยู่ตั้งด่านอยู่แล้วก็เลยเรียกเป่าแอลกอฮอล์ปรากฏว่าพบว่ามันเกินกว่ากฎหมายกำหนดขึ้นมานิดหน่อยก็เลยถูกคุมตัวนะครับไปที่สภ.บ้านคาโดยถูกพาไปที่ห้องสืบครับซึ่งอยู่ใกล้กับบ่อน้ำจากนั้นครับได้โทรศัพท์ไปบอกแม่ตัวเองบอกว่าแม่จ๋าผมโดนตำรวจจับพาไป1ชั่วโมงครับปรากฏว่าแม่ไม่ได้มาแต่พ่อกับเพื่อนเนี่ยเดินเข้าไปหาตนเองในห้องที่โรงพักนะฮะแล้วก็บอกอ้าวแม่ไปไหนอ่ะก็เมื่อกี้แม่เขาเดินขึ้นมาก่อนพ่อเนี่ยพ่อเนี่ยให้แม่เขาเดินขึ้นมาก่อนแล้วพ่อเนี่ยก็จอดรถอยู่ก็เลยตามเข้ามาเห็นว่าหายกันไปเลยพ่อก็เลยเดินมาดูเนี่ยปรากฏลูกชายอธิบดีบอกว่าแม่ยังไม่มาเลยพ่อก็เริ่มงงว่าเอ๊ะหายไปไหนสุดท้ายออกไปตามหากันดูครับเห็นรองเท้าของแม่เนี่ยลอยอยู่ในบ่อน้ำข้างโรงพักปรากฏตนเองจำได้ครับว่าตอนตำรวจพาเดินผ่านบ่อน้ำเนี่ยตรงนั้นมันมืดมากไม่มีไฟเลยแล้วก็ไม่มีอะไรกั้นด้วยก็เลยบอกพนักงานสอบสวนบอกพี่ตำรวจแม่ผมน่าจะตกน้ำหรือเปล่าแต่ตำรวจบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วก็ไม่ได้ช่วยเหลือในการค้นหานะครับจนเพื่อนเนี่ยไปประสานหาเครื่องสูบน้ำมาแล้วสูบน้ำออกจากบ่อนี่ไป1เมตรนะซึ่งสูงนะ1เมตรอ่ะจากนั้นครับก็ลงไปช่วยกันค้นหานะปรากฏคุณผู้ชมครับไปเจอร่างของแม่อยู่ใต้บ่อครับสภาพไร้ลมหายใจทำให้ตนเองนั้นเสียใจมากนะครับแล้วก็รู้สึกติดใจมากเลยว่าทำไมตำรวจไม่สนใจช่วยหาเหมือนชีวิตคนไม่มีค่าอยากขอความเป็นธรรมให้กับแม่นะครับคุณผู้ชมครับ
2: ล่าสุดค่ะทีมข่าวได้โทรศัพท์ไปถามเรื่องนี้กับทางผู้กำกับสภ.บ้านคาพันตำรวจเอกธีรพรวิจิตรบรรณาการทางผู้กำกับบอกว่าตอนหัวค่ำวันเกิดเหตุทางผู้กำกับยังเห็นผู้ตายก็คือเห็นแม่กับพ่อนั่งอยู่หน้าโรงพักแล้วตอนนั้นผู้กำกับก็ยังเข้าไปถามเลยว่าลุงกับป้ามาทำอะไรกันทางลุงกับป้าก็ตอบว่าลูกถูกจับเมาแล้วขับทางผู้กำกับบอกว่าก็ยังเตือนลุงกับป้าเลยว่าห้องสอบเนี่ยมันอยู่ด้านหลังมันมืดลุงกับป้าอย่าเดินไปนะเพราะว่าไฟทางมันเสียมันอันตรายแล้วหลังจากนั้นผู้กำกับก็ออกจากโรงพักจนมา5ทุ่มอะค่ะลูกน้องโทรมารายงานบอกว่าคุณพัชรายุ58ปีตกบ่อน้ำเสียชีวิตผู้กำกับบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุตอนนั้นที่โรงพักมีตำรวจอยู่ไม่กี่คนแล้วผู้กำกับยืนยันว่าพอรู้ว่ามีคนตกน้ำตอนนั้นตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจตำรวจประสานกู้ภัยมาสูบน้ำออกแล้วก็ลงค้นหาจนไปเจอร่างของนางพัชราแล้ววันที่12ก็ยังไปร่วมงานศพมอบเงินช่วยเหลือให้กับทางครอบครัวด้วยขณะที่ทางผู้การราชบุรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีพลตำรวจตรีพันลบสุริยกุลณอยุธยาบอกว่าเรื่องนี้ญาติติดใจสาเหตุการเสียชีวิตหลังจากพบร่างก็ส่งให้ทางนิติเวชของราชบุรีไปตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะจะให้รองผู้บังคับการไปดูแลแล้วก็ไปสอบถึงสาเหตุการตายเพื่อให้ญาติของอธิบดีญาติของผู้ตายสบายใจและเดี๋ยววันนี้ค่ะบ่าย2ก็จะลงพื้นที่ไปพูดคุยกับลูกชายของผู้เสียชีวิตด้วย
1: ครับซึ่งจริงๆแล้วพูดไม่เหมือนกัน
2: ค่ะ
1: พูดไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าทางฝั่งลูกชายยืนยันว่าขอให้ตำรวจช่วยแต่ไม่มีใครช่วย
2: ค่ะ
1: ลูกชายกับเพื่อนก็เลยไปหาเครื่องสูบน้ำกันมาเอง
2: ค่ะ
1: แล้วก็สูบน้ำออกแล้วเขาก็ลงไปช่วยกันหาแต่ทางฝั่งผู้กำกับบอกว่าไม่ใช่พวกเราไม่ได้นิ่งนอนใจเราเองเนี่ยประสานกู้ภัยให้มาสูบน้ำออกแล้วก็ลงไปค้นหาจนทั้งไปเจอร่าง
2: ค่ะ
1: ตกลงตำรวจ
2: ไม่ตรงกัน
1: ตกลงตำรวจลงไปหาหรือเพื่อนเพื่อนลูกชายลงไปหาหรือยังไงลูกบอกว่าไปหาเครื่องสูบน้ำมาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะลูกประสานเอาเครื่องสูบน้ำมาสูบน้ำออกแล้วก็เพื่อนเพื่อนของลูกมาช่วยในการค้นหา

0: เนี่ยฮะก็ไม่เหมือนกันผู้ไม่เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะ
0: ผู้สื่อข่าวมีการพูดคุยกับชาวบ้านนะฮะ
1: ค่ะ
0: บอกว่าไอ้บ่อน้ำตรงนี้ผู้ชมครับก็สร้างมานานแล้วนะครับและเป็นของหน่วยงานที่มาขุดเอาไว้เพื่อกักน้ำเอาไว้ใช้อะฮะช่วงที่มีการสร้างถนนสายโป่งกระทิงหลังจากสร้างถนนเสร็จปรากฏว่าบ่อน้ำเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็มีการก่อสร้างสภ.บ้านคาตรงจุดนั้นก็เลยทำให้บ่อน้ำตรงนี้อยู่ในพื้นที่ของโรงพักที่ผ่านมาไม่เคยมีอุบัติเหตุในบ่อน้ำแห่งนี้มาก่อนเลยลองฟังเสียงชาวบ้านดูฮะ
2: คือสระน้ำเนี่ยแน่นอนก็คือมาจากหนึ่งพ.ร.บ.กลางที่ท่านมาทำถนนเส้นนี้เนี่ยฮะทีนี้มาตั้งแคมป์อยู่ที่เนี่ยที่บ้านคาเราเนี่ยพอมาตั้งแคมป์ครับเนี่ยมันก็มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะแล้วก็หน่วยงานก็มีบุคลากรเยอะเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีสระน้ำที่จะต้องมาสต็อกน้ำไว้เพื่อใช้งานพอหลังจากกรบกลางเนี่ยมอบถนนเส้นนี้ให้กับกรมทางหรืออะไรไปแล้วเนี่ยไอ้ผมก็ไม่ทราบนะว่าบ่อน้ำหรืออะไรจะอยู่สภาพเดิมหรือเปล่าเราไม่ทราบตรงนั้นนะ
3: โรงพักนี่จะมาที่หลัง
2: ปีไหนมาปีไหน
3: ใกล้ๆกับอำเภอนี่แหละจะมาสร้างใกล้เคียงกันนี่แหละแต่ว่าไม่รู้ปีไหนผมก็จำไม่ได้โรงพักก
4: ็แต่หลังจากบ่อนี้เกิด
3: หลังจาก
2: แน่นอนฮะหลังจากบ่อ
4: ปกติแล้วอ่ะเราก็เห็นคุ้นตากระบอกนี้มานาน
3: คุณไม่ค่อยคุ้นหรอกครับเพราะว่าชาวบ้านบางคนแทบจะไม่รู้ด้วยตั้งแต่คือกระเลียงเนี้ยสถานที่ข้าราชการถ้าไม่จำเป็นจริงๆเขาจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเลย
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะเมื่อวานที่เราคุยกันว่าบ่อน้ำนี้อยู่ตรงไหนใช่ไหมคะก็คืออยู่หลังโรงพักค่ะแล้วก็ห้องสืบอยู่หลังบ่อน้ำไปอีกทีนึง
0: นี่คือห้องสืบ
1: ค่ะ
0: อันนี้เจอรองเท้าอยู่ตรงที่กลมๆนั่นนะฮะเหลืองๆนั่นคือเจอรองเท้าตกอยู่ตรงนั้น
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับแล้วแกไปตกยังไงไว้หมวย
1: แสดงว่าแกมันถ้าเกิดด้านขวาตรงจอเนี่ยมันเป็นทางที่จะเดินไปห้องสืบแสดงว่าแกน่าจะไม่ได้เดินตรงทางแกน่าจะเดินตรงขอบปูนอย่างที่
0: คือ คือตอนแรกตรงนั้นนะจุดพบรองเท้าเห็นไหมฮะตรงนั้นที่จอดรถ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยครับสระน้ำที่เกิดเห็นห้องสืบจริงๆไอ้ตรงเหล็กกั้นนั่นน่ะน่าจะยังไม่มีตอนที่แกตกเอาลองขอเป็นภาพใหญ่เอา
1: ค่ะ
0: เชื่อว่าแกคงเดินไปตรงนี้แล้วมันมืดแล้วแกไปสะดุดแล้วหัวขมำตกลงไป
1: ค่ะ
0: เป็นไปได้ไหมพี่หมวย
1: เป็นไปได้
0: คือแกคิดว่าจะเดินตรงไปอ่ะจะเดินตรงไปข้างหน้านั่นน่ะแล้วปรากฏว่าไปสะดุดไอ้ขอบบ่อนั่นน่ะแล้วก็หัวขมำไปในบ่อนั่นน่ะ
1: ค่ะ
0: รองเท้าก็เลยตกอยู
1: ่แล้วกระถางต้นไม้ที่เห็นเอามาตั้งอะค่ะเหมือนผู้สื่อข่าวจะบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้มีการตั้งที่เป็นขอบปูนค่ะ
0: เพิ่งมาตั้งไว้ใช่ไหม
1: ใช่ถ้าลองเปรียบเทียบกับภาพวันแรกมีไหมคะ
0: ลองดูภาพที่เมื่อกี้เป็นภาพใหญ่ตอนกลางคืน
1: ที
0: ่ภาพกว้าง
1: เราสันนิษฐานกันว่าแกน่าจะเดินที่ขอบปูนวันก่อน
0: นี่ตอนนี้มันไม่มีเห็นไหม
1: ใช่ค่ะไม่มีกระถางต้นไม้ด้านขวาที่ขอบปูนด้านขวา
0: ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของคุณแม่ด้วยนะครับไม่น่าเกิดขึ้นเลย
1: ค่ะ
0: นะเอาไปดูประเด็นดราม่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตในประเทศไทยไปแล้วคุณผู้ชมครับเรื่องราวของดราม่าโกคาสะเทือนประเทศไทยเนี่ยครับแม่คือเรื่องนี้ก็ลำบากใจเลยเนาะเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่หลายเพจหลายข่าวหลายสื่อนำมาเสนอกันคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้มันเป็นเรื่องราวเป็นยังไงนะพี่หมวย
1: ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายแล้วก็ในการแข่งขันเมื่อวันที่11ตุลาคมอะค่ะปรากฏว่ารถที่เข้าที่1ก็จะเป็นหมายเลข69
0: ครับ
1: เป็น
0: ลูก
1: ของน้องพายุค่ะ
0: คือศึกเนี้ยมันคือศึกจูเนียร์คาร์ดแชมเปี้ยนชิพ2026ประเภทเยาวชนอายุ8ถึง9ปีก็คือคาเด็ก B คาเด็ก B นะฮะ CA นะครับแล้วก็ DET
1: ค่ะ
0: ถูกไหมคาเด็ก T
1: แต่ว่าพอน้องค่ะพอน้องเข้าไปที่1ปรากฏว่ายังไม่ได้มีการรับมอบรางวัลไม่ได้มีการฉลองชัยชนะให้เพราะว่ามีผู้ปกครองที่มีการประท้วงเรื่องของรถแข่งว่าอยากจะให้มีการตรวจสอบก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมา
0: แต่ก่อนที่จะไปไล่ตรงนั้นเอาตรงที่มันมีประเด็นเรื่องของกติกาก่อนนะฮะกติกาเนี่ยนะฮะคือทั้งหมดเนี่ยเขาต้องแข่งกันทั้งหมดเนี่ย3เรส ก็คือ3รอบอ่ะ3ครั้งในแต่ละวันแต่ละวันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เอาคะแนนทั้ง3เรสเนี่ยมาบวกกันใครได้เยอะที่สุดคนนั้นได้แชมป์ไปถูกมั้ยฮะหลังจากผ่านไป2สนามแรกเนี่ยก็มีแคนดิเดตออกมานะครับที่ลุ้นแชมป์อยู่ประมาณสัก3คนนะฮะก็คือมีเบอร์95ก็คือณัฐรำพารุ่งโรจนกุลนะฮะก็คือเป็นเด็กผู้หญิงเพียงคนเดียวละครับที่ไปร่วมแข่งขันในประเภทนี้ครับคุณผู้ชมครับก็คือคาเดตบีนะฮะเธอเองเนี่ยเป็นทายาทของตระกูลรุ่งโรจนกุลนะฮะผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังพันนาลิฟวิ่งนะครับ
1: ผลงานของน้องค่ะนำเป็นจ่าฝูงเก็บไป41แต้มจากผลงานในอันดับ2ในเรสแรกแล้วก็อันดับ2อีกครั้งในเรสที่2
0: คนที่2ก็คือพายุรังสีสิงห์พิพัฒน์เบอร์69นะครับอันนี้ก็เป็นลูกชายของแม่ชมพู่กับทางคุณน็อตวิสรุตนะฮะเป็นเจ้าของเครือเรเซอร์การไฟฟ้าผลิตหลอดไฟสายไฟนำเข้าส่งออกไปหลายประเทศทั่วโลกเลยนะครับเนี่ยนะฮะคุณชมครับซึ่งผลงานของพายุเองเนี่ยเป็นรองจ่าฝูงนะฮะในครั้งแรกเลยเนี่ยเก็บไป39แต้มจากผลงานอันดับ1นะครับในเรสแรกแล้วก็ได้อันดับที่4ในเรสที่2นะฮะคนที่3นี่ก็คือ
1: น้องพิมยพัฒน์ค่ะเบอร์99หรือว่าน้องแมคลาเรนก็เป็นลูกชายของคุณปอตนุพัฒน์ผู้บริหารบริษัท TNP เป็นคนจัดจำหน่ายยานยนต์มือ2เกรดพรีเมียมนะคะก็มีทั้งเรือยนต์มีทั้งสปีดโบ๊ทแล้วก็เป็นลูกของคุณเบนซ์พริกไทยผลงานของน้องค่ะมี25แต้มก็น้อง DNF ในเรสแรกแต่ว่าได้แชมป์ในเรสที่2แล้วถ้าเรสที่3ได้แชมป์อีกแล้ว2คนแรกพลาดหลุด DNF ก็มีโอกาสที่จะแซงเป็นแชมป์ได้เหมือนกันค่ะแล้วรอบไฟนอลที่เกิดขึ้นก็คือ11ตุลาคมก็เป็นประเด็นขึ้นมาจากการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะ
0: ครับเพราะว่าเรสที่3ที่มีการแข่งขันกันไปเนี่ยเป็นรอบไฟนอลนะฮะก็คือแข่งกันคือ11ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมครับก็คือการแข่งขันที่จะวัดกันเลยนะครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์นะฮะในคาเดตบีนะครับคือก็ต้องบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนักแข่งมืออาชีพ F1 ก็ผ่านตรงจุดนี้มาเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: ถูกไหมฮะปรากฏคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะคือเมื่อรวมคะแนนทั้ง3เรสนะปรากฏว่าครั้งเรสที่3เนี่ยพายุเนี่ยเข้าเป็นอันดับ1นะครับแล้วก็รวมกันแล้วเนี่ยกับทั้ง2เรสรวมแล้วพายุเนี่ยมี64แต้มนะฮะน้องณัฐรำพารวมแล้วนี่มี54แต้มแล้วก็แมคลาเรนลูกคุณปอนนี่ก็มี41แต้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจากการแข่งขันไปเนี่ยทางฝั่งของพายุก็น่าจะได้แชมป
1: ์ค่ะ
0: ในถ้วยนี้ไป
1: ค่ะ
0: ถูกมั้ยครับแต่ปรากฏว่าตรงจุดนั้นเองคุณผู้ชมครับยังไม่ได้มีการประกาศอะไรเลยนะฮะปรากฏว่าทางฝั่งของตัวคุณปอตนุพัฒน์เนี่ยก็ไปพบนะฮะว่ามีความผิดปกติในรถหมายเลข69ก็คือรถของน้องพายุเนี่ยแหละครับเพราะว่าอะไรที่เรียกว่าเสื้อสูทคือมันแตกต่างจากนักแข่งคนอื่น
1: ซึ่งปกติแล้วรุ่นคาเดตบีอะค่ะรถคาร์ทรุ่นเด็กมันไม่มีการดัดแปลงอะไรซับซ้อนอยู่แล้วเด็กๆก็ควรจะลงแข่งไปพร้อมๆกับสภาพเดิมของรถคาร์ทที่มีเพราะว่าผลแพ้ชนะไม่ควรจะเป็นสาระขนาดนั้นกับเด็กวัยนี้เด็กวัยนี้ควรจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็เข้าใจความเข้มข้นของการแข่งขันทีนี้พอมีข่าวหลุดไปว่าเสื้อสูบของน้องพายุไม่เหมือนคนอื่นนะคะก็มีผู้ปกครองของนักแข่งคนอื่นไปทำการโปรเทสก็คือประท้วงกับทางคนจัดการแข่งขันให้ตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งการประท้วงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในวงการกีฬาถ้ามีเหตุให้สงสัยอะไรสักอย่างก็สามารถจะประท้วงกันได
0: ้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลที่เราอ่านไปเนี่ยนะฮะมันก็มาจากเพจหนึ่งนะครับที่เขามีการไล่เลียงมานะครับเราเองเนี่ยก็หยิบมาพยายามย่อยให้คุณผู้ชมได้ฟังกันสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ทราบเรื่องมาก่อนว่าที่มาที่ไปมันเป็นแบบไหนนะครับทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็อย่างที่พี่หมวยบอกไปตอนแรกว่าพอในวันที่วันสุดท้ายคือเรส3เองเนี่ยนะคือพายุเองเนี่ยได้คะแนนที่ดีกว่าได้เหมือนกับได้เวลาที่ดีกว่าแล้วก็บวกแต้มคะแนนแล้วเนี่ยก็น่าจะได้รับถ้วยรางวัลปรากฏว่าพอไปเจอว่าเสื้อสูบก็คือตัวเครื่องแล้วกันนะฮะคือมันไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะครับคือมาตรฐานของเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถที่ใช้แข่งขันในประเภทนี้เนี่ยต้องเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ต้องเหมือนกันนะครับแล้วปรากฏว่าของตัวน้องพายุเองเนี่ยไม่เหมือนมันก็เลยกลายเป็นประเด็นถูกไหมทีนี้มันก็กลายเป็นโอ้โหคุณผู้ชมครับ สาดกันไปสาดกันมาทั้งสองฝั่งตอนนี้คือเด็กเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมานั่งรับเรื่องเหล่านี้ไปด้วยอ่ะนะผมก็พูดลำบากไม่อยากไปพาดพิงถึงเด็กเลยอ่ะแต่พอมันพูดเรื่องนี้มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆอ่ะเพราะเอาจริงๆกับพายุกับแม่ชมผมก็สนิทกันเพราะว่าเราก็ทำสามแซบอยู่ด้วยกันพายุนี่ก็เห็นตั้งแต่เด็กๆนะตั้งแต่แม่ชมก็ท้องนะสายฟ้าพายุแล้วแม่ก็พอตอนหลังจากคลอดออกมาพายุเริ่มโตมาก็แม่เขาก็พามาอยู่ในสามแซบนั่นแหละที่โพลิพลัสนะเราก็เจอกันอาทิตย์เว้นอาทิตย์อยู่แล้วก็จะเห็นอะไรเงี้ยก็จะมาตลอดก็ตั้งแต่เด็กจนเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาจนเขาโตขึ้นมาเขาก็เป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กน่ารักแล้วก็จะอยู่กับแม่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยบางวันก็จะเห็นว่าเวลาที่เราถ่ายสามแซบน้องก็จะขึ้นไปยืนอยู่ด้วยนะจนกระทั่งมีอบิเกลเกิดขึ้นมานะครับตัวน้องสายฟ้าพายุเขาก็เริ่มโตพอเริ่มโตก็จะเป็นหน้าที่ของอบิเกลที่เขาจะมาดูแลแม่เขาก็จะมากับแม่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่ารักสามคนนี้นะฮะก็พอมีเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นแหมมันก็สงสารน้องอ่ะนะครับคือวันนั้นตัวน้องเองอ่ะหลังจากที่ขับเข้ารอบแล้วไม่ยอมกลับบ้านนะ
1: ค่ะ
0: ยืนรอว่าผมจะได้รางวัลไหม
1: ใช่อ
0: ยากจะเอารางวัลกลับบ้าน
1: ค่ะ
0: เพราะเขาก็แบบพยายามฝึกอย่างหนักพยายามต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายเนี่ยคุณแม่ก็ต้องบอกคุณพ่อก็ต้องบอกว่าวันนี้เขาอาจจะยังไม่ได้นะลูกก็เดี๋ยวไปว่ากันแล้วก็พยายามคุยให้เหตุผลแล้วก็ถึงได้พาน้องเนี่ยกลับบ้านนะครับคือเขาก็หวังของเขาแหละนะฮะซึ่งจริงๆเรื่องทั้งหมดผมยืนยันได้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพายุเลยนะไม่เกี่ยวกับเด็กเลยหรือแม้กระทั่งแม็กลาเรนก็ไม่ได้เกี่ยวกับน้องเลยไม่ได้เกี่ยวกับแม็กลาเรนเลยไม่ได้เกี่ยวกับเด็กๆคนอื่นที่แข่งเลยนะ
1: ค่ะ
0: มันเป็นเรื่องของการประท้วงของผู้ใหญ่ที่เขาอาจจะมองว่ามันไม่ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: แล้วก็บรรทัดฐานมันจะเปลี่ยนแต่สุดท้ายผลมันกระทบที่ตัวเด็ก
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะแล้วมันยังไงต่อนะพี่หมวยเอาไปดูที่พี่ก็ไม่อยากพูด
1: ก็ถ้าเกิดว่าจุดที่มีการไล่เรียงอย่างเพจที่เราอ่านที่พี่หนุ่มพูดถึงอะค่ะก็เป็นเพจวิเคราะห์บอลจริงจังอะค่ะเขาก็มีการอธิบายเรื่องของมีการเปรียบเทียบว่าจริงๆแล้วเหมือนกติกาว่ากติกาในการสอบอย่างเช่นให้ห้ามใช้ดินสอใช่ไหมคะ2A 2C 2D 2E 2Fอันเนี้ยคือเป็นกติกาว่าถ้าห้ามใช้แบบนี้ผู้สอบคนอื่นใช้ดินสอ 2B เหมือนกันแต่ว่ามีเด็กคนนึงใช้ 2B plus แล้วถามว่าผิดไหมตรงนี้ก็คือมันก็จะมี2มุมว่ากฎไม่ได้ระบุว่าห้ามใช้นี่นาแต่ขณะที่อีกคนนึงก็อาจจะบอกว่า 2B plus มันอาจจะฝนข้อสอบได้เร็วกว่าคนอื่นมันทำให้มีความได้เปรียบหรือเปล่าอันนี้มันก็จะเป็นยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู
0: ่เป็นข้อถกเถียงกันเยอะทีนี
1: ้ค่ะ
0: หลังจากที่มีประเด็นเนี่ยเกิดขึ้นนะครับทั้งฝั่งของตัวช่างที่ดูแลทีมของทางพายุเขาก็ออกมายืนยันบอกว่
1: า
0: เขาตรวจสอบแล้วคือเขาแข่งได้
1: ใช่ค่ะ
0: ใช้เครื่องตัวนี้ได้ตามกติกาแต่ในขณะเดียวกันตัวช่างยานะฮะซึ่งเป็นช่างที่คล่ำวอร์ดอยู่ในวงการรถแล้วก็ความเร็วเนี่ยนะฮะเนี่ยยามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยนะฮะคือช่างยาเขาออกมายืนยันบอกว่าเครื่องเนี่ยมันไม่ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: เพราะจริงๆมันต้องย้อนกลับไปดูที่กระดุมเม็ดแรกก็คือกติกานะฮะทีนี้กติกาของเขาลองขึ้นกติกาดูสิกติกาเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับกติกานะครับลองดูที่ข้อ1รถคาร์ทยี่ห้อ KR และเครื่องยนต์นะฮะอันนี้ผมไม่รู้เขาอ่านว่าอะไรอะไรนั่นน่ะไอเอเมะ
1: ค่ะ
0: 30/60cc นั่นนะฮะพร้อมอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนเหมือนกันหมดทุกชิ้นไม่สามารถดัดแปลงเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มิใช่เป็น STD ของที่ผลิตจากโรงงานห้ามเด็ดขาดทุกทีมได้ทราบกติการุ่นนี้ที่โครงการดำเนินการมาเป็น ที่24แล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าให้ผู้ปกครองต้องพูดคุยกับทีมช่าง

0: ห้ามดัดแปลงชิ้นส่วนต่างๆเด็ดขาดถ้าไม่แน่ใจให้ถามก็มีการระบุชื่อมานะคะแล้วก็ให้เบอร์ ID ไลน์มาถามได้ตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าในวันนี้การมอบรถให้นักแข่งจะทำการจับฉลากเบอร์รถให้นักแข่งเป็นคนจับฉลากเองได้เบอร์รถคันไหนก็รับไปได้เลยค่ะอันนี้ที่เป็นกติกาข้อที่หนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่ามีกติกาข้อที่สองมีเรื่องของการแบ่งอายุอะค่ะแบ่งออกเป็นสองรุ่นต่างๆอันนี้ก็จะเป็นกติกาที่สำคัญนะคะที่มีการระบุเอาไว้ว่าห้ามดัดแปลงชิ้นส่วนต่างๆเด็ดขาดถ้าไม่แน่ใจให้ถามแล้วก็ให้เบอร์เอาไว
1: ้แต่ในขณะเดียวกันปรากฏว่าทางฝั่งของตัวช่างทีมของน้องพายุเองอะเขาก็ออกมาบอกว่าจริงๆเขายึดถือตามที่เขาแจ้งไปแล้วหรืออะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจอะนะที่มันมีข่าวๆออกมาผมก็ไม่รู้อะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยฮะแล้วช่างยาเขาก็ออกมาบอกว่ามันไม่ถูกต้อง
0: ค่ะคือช่างยาบอกว่าโครงการนี้ค่ะเป็น one make rest คือรถแล้วก็เครื่องต้องมาจากยี่ห้อเดียวกันแล้วก็เป็นสเปคที่เหมือนกันทั้งหมดนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนำเสื้อสูบในปี2014มาใส่ในรถคันของน้องพายุขณะที่รถคันอื่นนะคะเป็นปี2026ใช้เสื้อสูบปี2026คืออันนี้ก็เป็นมุมมองของช่างว่ามันไม่เหมือนกันเดี๋ยวลองฟังช่างยาดูก็ได้ค่ะเสื้อสูบ2อันที่ไม่เหมือนกัน
1: คืออันขวามือในจอคุณผู้ชมเนี่ยจะเป็นอักษรตัว
0: ค่ะ
1: เป็นอักษรตัวเล็กเห็นไหมฮะขวามือเนี่ยแล้วอันซ้ายมือเนี่ยเป็นตัวใหญ่ก็เป็นอันที่ช่างของทางพายุเนี่ยเขาเอาใส่เข้าไปแต่ช่างเขาก็บอกว่าเขาเหมือนกับคล้ายๆที่อ่านที่เห็นตามข่าวมาเขาบอกว่าใส่ได้
0: ก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้มีการดัดแปลงก็คือเป็นของ
1: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตามกติกาที่เขาออกมาเขาบอกว่าต้องใช้เป็นอักษรตัวเล็กเนี้ยขวามือเนี่ยทั้ง21คัน
0: ต้องเหมือนกันเพราะว่าเป็น one make raceต้องสเปคเหมือนกันทั้งหมด21คันนะคะ
1: อันนี้ก็ต้องไปพูดถึงเรื่องของกติกา
0: ค่ะ
1: ถูกไหม
0: คือช่างยาบอกว่าคือวัดแล้วเนี่ยปี2014กับ2026อะค่ะคือความต่างมันนิดหน่อยแต่ถ้าเทคนิคแล้วช่างยาบอกว่ามันส่งผลมหาศาลแล้วไม่มีขายทั่วไปแล้วถ้าเสื้อสูบปี2026พังผู้จัดก็ต้องขายเสื้อปีเดียวกันให้แน่นอนแค่ต้องแจ้งกับทีมลองฟังช่างยาดูค่ะ
2: อันนี้ที่ติดมาโครงการเนี่ยถ้าโครงการปีนี้ก็ปี2026อ่ะส่วนตัวนี้ประมาณปี2014อันนี้ไม่ได้ติดมาจากโครงการเสื้อลักษณะแบบนี้ที่ในอยู่ในรถคันดังกล่าวซึ่งก็มีแค่คันนี้คันเดียวผมเชื่อว่าช่างทุกคนรู้ว่าเสื้อตัวนี้แรงทำไมเขาไม่ใช้เพราะมันไม่ถูกต้องแค่อนุญาตมันความรู้สึกมันก็ไม่ใช่แล้วว่ารุ่นนี้มันคือรุ่นวันแม็กเลสตอนที่คุณซื้อรถมามันติดรุ่นนี้มาแล้วผมก็เชื่อว่าผู้ปกครองทุกคนก็ไม่รู้แต่ช่างหรือทีมตรวจสภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยควรมีความรอบคอบมากกว่านี้ถามว่าเอ้ยแล้วมันได้เปรียบยังไงผมถามย้อนกลับไปไม่ได้เปรียบใส่ทำไมและที่เขาบอกว่าห้ามดัดแปลงเนี่ยถ้าโรงงานให้เลขมาแล้วเราเอาเสื้อตัวนี้ใส่เข้าไปผมถามหน่อยดัดแปลงไหมในเมื่อตัวเลขก็ระบุอยู่แล้วว่าปีนี้มันใช้เลขเบอร์นี้เป็นยาเม็ดแบบนี้แล้วอยู่ๆเครื่องเขามาเป็นแบบนี้ว่ามันดัดแปลงไหมไม่พูดถึงเด็กไม่พูดถึงผู้ปกครองคือเราต้องเอาเหตุผลมาคุยกันผมเป็นช่างผมว่าผมก็มีความรู้ไม่น้อยกว่าคนอื่นแน่นอนอ่ะผมมีเครื่องมือที่ทันสมัยมากแล้วกันผมทำให้ลูกผมได้แชมป์มาเยอะโดยที่ไม่ต้องโกงไม่ขอโทษโดยตัวผมนะโดยที่ไม่ต้องทำผิดกติกาขอโทษที่พูดนี้พูดไม่ดีเลยไอ้เสื้อตัวเนี้ยกับเสื้อตัวเนี้ยพอร์ตอ่ะมันไม่เท่ากันพอร์ตไอเสียก็ไม่เท่ากันวัดแล้วต่างกันและเครื่องยนต์ที่มันแรงม้าแค่นี้มันนิดหน่อยมันมีผลมหาศาลอยู่แล้ว
1: เนี่ยนะฮะก็เลยเป็นประเด็นที่คนเนี่ยพูดคุยกันเยอะมากนะครับทีนี้นะฮะก็เมื่อเช้าคุณปอเขาออกมาโพสอะไรใช่ไหม
0: อ๋อล่าสุดค่ะทั้ง21คนที่ลงสนามวันนั้นไม่ควรมีใครต้องเสียใจเพราะความผิดพลาดของผู้ใหญ่ผมขอเริ่มด้วยความจริงข้อหนึ่งก่อนนะครับผมเป็นพ่อของน้องแม็กวาเรนที่เข้าเส้นชัย

0: ไทยเป็นอันดับ2ในรุ่นนี้ผมเข้าใจดีว่าหลายท่านอาจมองว่าผมออกมาพูดพะลูกแพ้ผมจึงขอยืนยันตั้งแต่ต้นว่าผมไม่ได้เรียกร้องให้เปลี่ยนอันดับการแข่งขันและไม่ได้ต้องการถ้วยรางวัลอันดับ1มาให้ลูกของผมตลอด2วันที่ผ่านมาผมอ่านทุกความคิดเห็นทั้งจากผู้ที่เข้าใจและผู้ที่มีมุมมองแตกต่างกันผมไม่โกรธใครเพราะเชื่อว่าทุกคนที่แสดงความคิดเห็นต่างก็รักและเป็นห่วงเด็กๆเช่นเดียวกันภาพที่ติดอยู่ในใจผมมากที่สุดไม่ใช่ถ้วยรางวัลแต่คือน้ำตาและความผิดหวังของเด็กหนึ่งในเด็กที่ต้องเสียใจคือน้องพายุซึ่งทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีที่สุดขับเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกแต่จนถึงวันนี้ยังไม่ได้ขึ้นดับถ้วยรางวัลเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมได้ฟังแล้วรู้สึกบีบคั้นหัวใจอย่างมากขณะเดียวกันยังมีเด็กอีก20คนและครอบครัวของพวกเขาที่มีสิทธิ์ตั้งคำถามถึงความเป็นธรรมในการแข่งขันทั้งนี้เช่นเดียวกันผมจึงอยากให้ทุกท่านเปิดใจรับฟังข้อเท็จจริงและมองเรื่องนี้ด้วยหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่โดยไม่แบ่งแยกว่าเด็กคนไหนเป็นลูกของใครผมอยากจะแยกเรื่องนี้ออกเป็น2ส่วนอย่างชัดเจนเรื่องแรกคือเรื่องของเด็กๆลองนึกภาพเด็กอายุเพียง 8-9 ขวบจำนวน21คนซึ่งหนึ่งในนั้นอาจเป็นลูกของคุณเด็กๆสวมชุดแข่งที่ร้อนอบอ้าวสวมหมวกกันน็อกที่ทั้งหนักและใหญ่เมื่อเทียบกับตัวเองนั่งอยู่หลังพวงมาลัยท่ามกลางแดดจ้ากล้าเร่งเครื่องเข้าโค้งด้วยความเร็วที่ผู้ใหญ่หลายคนยังไม่กล้าทำพวกเขาฝึกซ้อมกันมาหลายเดือนผ่านทั้งความร้อนความเหน็ดเหนื่อยความผิดหวังบางคนเคยหลุดโค้งเคยประสบอุบัติเหตุเคยเจ็บตัวแต่ก็ยังลุกขึ้นมาฝึกซ้อมต่อผมเข้าใจเรื่องนี้ดีเพราะเห็นลูกชายตัวเองผ่านมาทุกอย่างกับตาและผมเชื่อว่าเด็กอีก20คนรวมถึงน้องพายุต่างก็ผ่านความพยายามเหล่านี้มาไม่แตกต่างกัน
1: นี่คือสิ่งที่ทุกคนควรภาคภูมิใจไม่ว่าจะเป็นผู้ชนะหรือเด็กคนใดก็ตามที่ทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถเด็กทุกคนควรได้กลับบ้านพร้อมรอยยิ้มพร้อมกำลังใจที่จะฝึกซ้อมต่อและได้เรียนรู้ว่ากีฬาสอนให้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและมีน้ำใจต่อกันไม่ควรมีเด็กคนใดต้องเสียใจเพราะความผิดพลาดในการตัดสินใจของผู้ใหญ่ไม่ว่าเขาจะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1หรืออันดับใดก็ตามเรื่องที่2คือเรื่องของผู้ใหญ่ทุกคนรวมถึงตัวผมเองตั้งแต่วันรับรถโครงการได้มอบเอกสารกติกาให้ผู้ปกครองทุกครอบครัวโดยมีข้อกำหนดสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานของรถและเครื่องยนต์ข้อ1ระบุว่ารถคลาส KR เครื่องยนต์ผมอ่านไม่อ่านผมไม่รู้มันอ่านว่าอะไรนะเนี่ย IME มั้งนะฮะขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมครับพร้อมอุปกรณ์ชิ้นส่วนเหมือนกันทุกชิ้นไม่สามารถดัดแปลงเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ STD ข้อ6ระบุว่ารถค้าทุกคันเหมือนกันทุกชิ้นเหมือนกันเนี่ยนะครับนอกจากนี้ครับตามข้อกำหนดของโครงการสำหรับรุ่นค้าเด็กบีค้าเด็กบีนะฮะยังมีประเด็นเกี่ยวกับการห้ามเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือเสื้อสูบเป็นรุ่นอื่นนอกจากมาตรฐานที่กำหนดนะ
0: การตรวจสภาพเครื่องยนต์ก่อนการแข่งขันเป็นการตรวจเบื้องต้นขณะที่การตรวจสอบหลังการแข่งขันจะเป็นการตรวจรายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติมประเด็นที่ผมตั้งคำถามในครั้งนี้คือรถที่เข้าเส้นชัยอันดับ1ใช้เสื้อสูบรุ่นนี้นะคะแตกต่างจากรถอีก20คันที่ใช้เสื้อสูบโลโก้ขนาดเล็กจากข้อมูลที่ผมได้รับมีคนสงสัยว่ามีข้อสงสัยว่าเสื้อสูบดังกล่าวอาจเป็นรุ่นเก่าประมาณปี2014ซึ่งนำมาใช้ร่วมกับเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ใช้ในการแข่งขันปี2026
1: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมไปหาอ่านดีกว่าเพราะมันยาวมากเนี่ยมัน 4-5 หน้าเลยคุณผู้ชมคือแกเขียนยาวมากคุณปอเนี่ย
0: ค่ะช่วงท้ายแกบอกว่าแกเรียกร้องต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน2ข้อนะคะข้อแรกก็คืออยากให้มีการประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัลเร็วที่สุดค่ะแล้วก็บอกว่าขอให้คณะกรรมการพิจารณายุติข้อกังขาเกี่ยวกับรางวัลทั้งนี้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เด็กๆได้รับการยอมรับในความพยายามและมีโอกาสยืนบนโพเดียมอย่างภาคภูมิใจแล้วบอกด้วยว่าสำหรับผมไม่ประสงค์จะเรียกร้องให้เปลี่ยนอันดับการแข่งขันหรือมอบถ้วยรางวัลอันดับ1ให้ลูกชายข้อ2คือขอให้ชี้แจงผลการตรวจสอบเครื่องยนต์หลังการแข่งขันอย่างละเอียดและเป็นทางการค่ะ
1: ครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อกับเรื่องนี้ก็มันเป็นดราม่าเดือดเลยนะ
0: ค่ะ
1: เป็นดราม่าเดือดแล้วก็คนก็ตั้งคำถามกันเยอะมากว่าทำไมไม่มีการตรวจสอบกันตั้งแต่แรก
0: ค่ะ

0: ก็เนี่ยก็เป็นคำเป็นสิ่งที่ทางผู้จัดงานต้องจำเป็นต้องออกมาตอบผู้จัดงานก็จะยกไอ้รยศ
1: ท.
0: นะฮะรยศท.ผมว่าจริงๆแล้วเขาต้องโยนกลับมาที่ทางฝั่งของตัวผู้จัดนั่นแหละว่าผู้จัดจะตอบว่ายังไงสำคัญคือผู้จัดผู้จัดก็ต้องตอบให้ได้ว่าตกลงมันคืออะไรใช่ไหมเพราะตอนนี้มันมีผลกระทบไปถึงเด็กๆแล้วล่ะมันก็ไหนๆมาเกิดแล้วมันก็ต้องไปให้สุดแล้วมันจะเอายังไงถูกไหมพี่หมวยตอนนี้อยู่ที่ผู้จัดเอายังไงคือไม่ให้นิ่งเฉยแล้วก็บอกนู่นไปรยศท.แต่รยศท.เขาไม่ได้เป็นคนมายืนดูอยู่งั้นเนี่ย
1: ค
0: นที่ยืนดูคือกรรมการของคุณกับตัวผู้คุณเองไงใช่ไหมพี่หมวยเพราะงั้นเขาคุณก็ต้องตอบให้ได้ว่ามันคืออะไรตกลงมันยังไงแล้วผมก็เชื่อว่าสุดท้ายถ้ากรรมการจะบอกว่าอะรถของน้องเขาไม่ถูกต้องผมก็เชื่อว่าทางบ้านของเขาก็พร้อมรับมือที่เขาจะดูแลลูกเขาหรือบอกลูกเขาผมก็เชื่อแบบนั้นและผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวพ่อแม่หรือตัวเด็กเลย
1: ค่ะเกี่ยวข้องกับคนจัด
0: แล้วก็ช่างผมมองแบบนั้นอันนี้ในส่วนตัวนะอย่าด่ากันนะอย่าด่ากันนะผมมามองแบบนั้นว่าช่างอ่ะก็ต้องรู
1: ้
0: ว่าตกลงมันยังไงผู้จัดก็ต้องให้มันชัดเจนมาทิ้งเรื่องแบบนี้ข้ามไปโอ้โหแล้วเด็กมันต้องมันต้องรอไปอีกกี่นานแค่ไหนอ่
1: ะ
0: ใช่ไหมเอาจริงๆสุดท้ายคุณมาประกาศว่าอ่ะถูกกติกาครับให้พายุได้หลานผมมันเสียใจไปแล้ว
1: ใช
0: ่ไหมมุมนึงอ่ะเอาจริงๆเพราะฉะนั้นคุณก็เอาให้มันชัดเจนเอายังไงถ้าคุณบอกว่าผิดกติกาครับผมก็เชื่อว่าคนรอบข้างหลานผมเขาก็รับมือได้เขาก็บอกได้เขาบอกยุได้ว่าเอ้ยยุมันอย่างงี้แล้วผมก็เชื่อพายุเขาก็พร้อมที่เขาจะเริ่มต้นใหม่ได้ถูกไห
1: ม
0: เออผมว่าเขาเท่าที่ผมสัมผัสผมว่าเขาเป็นเด็กสู้เป็นเด็กที่เก่งนะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
3: ่ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
4: แม่จะทำอะไรอะคะ
3: ก็จะสอยมะม่วงอะสิ
4: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
3: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
4: มันไม่เหมือน
5: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
6: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
3: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
5: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
7: ค่อยๆเดินนะแม
3: ่อุ๊ยหลางหลาย
5: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
8: ยังไหวอยู
5: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
8: อ้าวมาแล้วเด็ก
9: ๆ
3: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช
8: ้ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
5: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065533ไทยประกันชีวิต
10: โปรออนเต่าเหยียบโลก Extra Whitening ช่วยดูแลด้วย All White 7ให้จักดูเนียนใสโปรออนเต่าเหยียบโลก
11: งานเสร็จแล้ว
12: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
13: ได้ไหมครับ
12: Formos Omega 369

0: เหยียบโลกสุดออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลืองเบลล่าใช้เต่าเหยียบโลก
1: เนสกาแฟริชอโรมา
2: สูตรใหม่
1: เพิ่มกาแฟ
2: เติมนม
1: อร่อยไปอีก
2: สูตรใหม
3: ่ลองหน่อยนะ
4: ทนร้อนทนฝนด้วย PU Hybrid เทคโนโลยีกับตันพาราชิล PU Hybrid สีที่ทนเหนือกว่าอีกขั้น
5: พี่กิจครับนนมีเซอร์ไพรส์
6: เซอร์ไพรส์อะไรเหรอ
7: แสดงว่านนไม่เห็นด้วยแบบแนวทางของพี
5: ่นนอยากลองวิธีของนนบ้าง
8: ผมจะให้น้องนนทำแคมเปญนี
7: ้ผมรู้ว่าพี่กิจไม่พอใจที่ผมไม่ทำตามหวังว่าการที่ทำแบบนี้พี่กิจจะเห็นผมในมุมอื่นบ้างนอกจากเห็นผมเป็นแค่น้องชาย
9: เอ้ยไปไหน
6: ไปห้องนอนไง
9: นี่เอาคุณนนจะนอนกับพี
10: ่ Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
13: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
14: ้เดี๋ยวไปเลย
15: ไซเรนเสียพี
16: ่เบนโต
17: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
18: แอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเอร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเอร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500 บาทถึง20 พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S

0: 10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
2: หยอกแม็กกี
3: ้ทานอร่อย
2: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
4: สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยแลคต้าซอย300มิลลิลิตรแลคต้าซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: เนี่ยมีคนส่งบอกว่าพี่หนุ่มอย่าเอ็นเอียงครับแล้วทำไมรถพายุถึงเสื้อสูงไม่เหมือนกันไม่ได้เอ็นเอียงนี่พูดให้ฟังแบบว่าผมถามหน่อยเสื้อสูบไม่เหมือนกันจริงนะแต่ในขณะเดียวกันน่ะกรรมการหรือว่าคนที่ตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบตั้งแต่แรกหรือเปล่า
6: ใช่ค่ะ
5: แล้วปล่อยไปได้ยังไงถ้าเกิดว่าคุณไม่ปล่อยแล้วคุณบอกว่าเอ้ยรถคันนี้ถูกไม่เหมือนไอ้เครื่องไม่เหมือนคันอื่นนะต้องเปลี่ยนนะถูกไหม
6: ก็ต้องบอก
5: ตั้งแต่แรกถูกไหมไม่ใช่ปล่อยไปพอปล่อยไปแล้วมันมีเรื่องขึ้นมาคนที่รับกรรมมันคือเด็กเด็กไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอ่ะเด็กมันจะไปรู้อะไรเด็กมันทำเครื่องเป็นหรือมันรู้แบบว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องอะไรเด็กเขาก็ไม่รู้อายุ8ขวบถูกไหมมันก็อยู่ที่ผู้ใหญ่นั่นแหละแต่สุดท้ายเนี่ยกรรมไปตกอยู่กับเด็ก
6: ค่ะ
5: ถูกไหมเนี่ยเอ็นเอียงตรงไหนวะ
6: ค่ะ
5: เนี่ยก็ใจเย็นๆคุณจะตีกันนะคุณไปตีกันเถอะสองฝั่งอ่ะแต่อย่าผมไม่เกี่ยวผมก็แค่พูดได้ฟังตามข้อเท็จจริงที่มันออกมาเป็นแบบนี
6: ้ค่ะ
5: ถูกไหมฮะกติกาที่เขาบอกมากติกาเขาก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ห้ามอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อยู่แล้ว
6: ค่ะ
5: ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายถ้ามันไม่ถูกจริงๆถ้ามันไม่ถูกจริงๆตามกติกาเขาบอกผู้จัดงานก็ต้องออกมาบอกได้แล้ว
6: ค่ะ
5: เพราะนี่มันผ่านไปกี่วันแล้ว
6: ใช่ค่ะ
5: ถูกไหม
6: ผ่านไปกี่วันแล้ว
5: ตั้งแต่วันอาทิตย์จนเนี้ยวันอะไรเนี่ยวันพุธ
6: ค่ะ
5: อาทิตย์จันทร์อังคารพุธ3วันแล้วดูไม่ออกเหร
6: อ
5: สุดท้ายผู้จัดงานโยนไม่ให้รยศท.
6: ใช
5: ่ผมเชื่อว่ารยศท.เขาก็ต้องโยนกลับมาที่ผู้จัดงานนั่นแหละ
6: ค่ะ
5: ว่าอ้าวก็มึงเป็นคนดูแลอยู่ไม่ใช่เหรอก็ตัดสินใจเลยสิยังไงอะรยศท.จะมีอำนาจตัดสินใจอะไรอะ
6: ค่ะ

0: ผู้จัดงานก็ต้องตัดสินใจเอายังไงก็ต้องตอบเด็กมันจะได้ไม่ต้องรอไม่ต้องรอทั้งสองฝั่ง
1: ค่ะ
0: ถูกไหมเด็กมันจะได้ไม่ต้องรอทั้งสองฝั่งเด็ก21คนนะโอ้โหมันก็ลูกหลานทั้งนั้นแหละเนี่ยเขาต้องรู้จักไปขับกันก็ต้องรู้จักกันนั่นแหละ
1: พ่อแม่ก็รู้จักกันนะคะหมายว่าทุกคนก็รู้จักกันหมดในสนาม
0: ก็ต้องเจอหน้ากันต้องคุยกันต้องอะไรกันอยู่แล้วไอ้ที่ผมบอกเนี่ยผมไม่ได้ไปบอกนะว่าทางฝั่งของตัวรถพายุถูกผมไม่ได้พูดคำนี
1: ้
0: ผมพูดเลยว่าทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกติกา
1: ค่ะ
0: กติกาเขาวางมาแบบนี้ก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่ผมอ่ะพูดไปข้างหน้าผมไม่มานั่งจมปลักอยู่ตรงนี้หรอกผมพูดไปข้างหน้าว่าถ้ามันผิดจริงมึงก็ประกาศสิว่าผิดไม่ได้ถ้าไม่ได้พ่อแม่ของเขาจะได้มีการไปคุยกับลูกเขาว่าเออมันอย่างนี้นะลูกผมเชื่อว่าเขามีวิธีการในการประสานพูดคุยกัน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าจะมาบอกว่าพ่อแม่ต้องรู้พี่หมวยว่าไง
1: หมวยยังคุยกับพี่หนุ่มเลยว่าหมวยชอบตอนพักเด็กหมวยชอบที่พี่หนุ่มพูดว่าเรื่องนี้เด็กไม่รู้พ่อแม่ไม่รู
0: ้เด็กไม่รู้อยู่แล้วพ่อแม่ไม่รู้อยู่แล้วคือเชียร์อย่างเดียวแหละ
1: ใช่พ่อแม่ไปหน้าที่พ่อแม่คือเชียร์อย่างเดียวจริง
0: นั่นแหละฮะคือผมในมุมผมคิดแบบนั้นนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยช่างนั่นแหละช่างเนี่ยก็ต้องออกมาพูดว่ามันยังไงให้มันชัดเจนท้อช่างของฝั่งของตัวคุณพายุเนี่ยน้องพายุเนี่ยเขาออกมาพูดใช่ไหมบอกว่าลงเอาลงแข่งได้กติกาเป็นแบบนี้แบบนี้แต่พอทางฝั่งลุ้นเขางัดมาแบบนี
1: ้
0: คุณจะตอบเขายังไงอ่ะคุณก็ยังไม่ออกมาตอบเลยคุณยังเงียบอยู่เลยเนี่ยช่างอ่ะช่างอะไรนะดีทีเนี่ยทีมดีทีเนี่ยก็จะได้รู้ช่างดีทีก็ออกมาบอกถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่ามันไม่ถูกแล้วคุณเอาไปใส่แล้วทำให้เด็กเป็นแบบนี้คุณก็ออกมาขอโทษซะว่าผมพลาดเองขอโทษแทนครอบครัวเขาด้วยใช่ไหมเท่านั้นเองคนเขาจะได้รู้กันกรรมทางกรรมการทางผู้จัดก็ออกมาพูดสิมันไม่ได้นะครับเพราะตอนนี้เราเท่าเราเห็นแล้วเนี่ยมันเครื่องมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโมฆะนะครับก็บอกไปเลยเขาจะได้รู้ต้องทำยังไงกันต่อแต่คุณมานิ่งเงียบแบบนี้อมอะไรอยู่ก็ไม่รู้สุดท้ายเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องก็ถูกโยงไปเรื่อยๆไม่รู้กี่วันกี่คืนเด็กก็ต้องนั่งรับไปเรื่อยๆแบบนี้เหรอใช่ไหมพี่หมวย
1: ค่ะ
0: ผมว่ามันก็ไม่แฟร์กับเด็กอะไม่ใช่ไม่แฟร์กับเด็กพายุนะไม่แฟร์กับเด็กทุกๆคน
1: ทุกคนที่แข่งขันเลยอะ
0: ทุกคนที่แข่งขันเขาทุกคนเขาก็รออยู่เด็กทุกคนเขาก็รออยู่ตกลงจะยังไงนั่นแหละ
1: ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากทางผู้จัดเลยนะคะเดี๋ยวต้องรอดูค่ะแต่เรื่องนี้ก็ลามไปเป็นดราม่าประเด็นของคุณไผ่ลิกกับคุณพีททองเจือด้วยค่ะคือก่อนหน้านี้ค่ะคุณไผ่ลิกเองก็มีการโพสต์แล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของเสื้อสูทปี2014กับปี2026ค่ะอย่างที่เราคุยกันโดยบอกว่าจากข้อมูลที่คุยกับคนในวงการเสื้อสูบรุ่นเก่าอาจจะมีสมรรถนะที่สูงกว่ารุ่นใหม่เพราะว่าเครื่องยนต์รุ่นใหม่ไม่ได้หมายความว่าจะมีความแรงมากกว่าเสมอไปแล้วก็มีการเรียกร้องให้ทีมช่างแล้วก็คนที่จัดการแข่งขันตรวจสอบกระบวนการตรวจสภาพรถทั้งก่อนและหลังการแข่งขันว่าเป็นไปตามมาตรฐานไหมนะคะและหลังจากนั้นนะคะปรากฏว่ามีทางคุณพีททองเจือเองก็มีการโพสต์เหมือนกันบอกว่าตลอด28ปีของการแข่งขันไม่ได้มีการประท้วงเลยคือก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่าคือคุณพีทบอกว่าส่วนตัวไม่เคยประท้วงแต่ว่าการประท้วงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของการแข่งขันแล้วหลังจากนั้นทางคุณไผ่ลิกเองก็มีการออกมาโพสต์อีกว่าก็20กว่าปีไม่เคยประท้วงก็แนะนำเหมือนให้กับคุณพีททองเจือไปนอนล่าสุดค่ะเราสัมภาษณ์คุณไผ่เนี่ยคุณไผ่ลิกโพสต์บอกว่าพีททองเจือไปนอนไปกีฬาทุกกีฬามีการประท้วงอย่างนั้นเขาจะมีการประท้วงไว้เพื่ออะไรกันล่ะล่าสุดทีมข่าวได้สัมภาษณ์คุณไผ่ลิกนะคะลองฟังดูค่ะที่แกพูดประเด็นเรื่องนี้
2: การแข่งรถเนี่ยมันมีหลายแบบแต่ทุกอย่างเนี่ยมันจะมีกฎกติกาไม่ให้มีการได้เปรียบและเสียเปรียบแต่พอเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยมันก็จะมีการร้องกันเกิดขึ้นมันเหมือนกับทุกกีฬาครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างที่เขาพูดว่าผมไม่เคยร้องใครมาก่อนเลยอันนั้นอาจจะเป็นมุมมองของเขาแต่ถ้าผมเอารถที่แรงกว่าดีกว่าและผิดรุ่นเนี่ยแข่งกันเนี่ยมันก็ย่อมไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติมากในวงการครับทุกคนต้องเคยผ่านจุดนี้มาแล้วคำว่า one make race เนี่ยมันก็คือทุกคนต้องเหมือนกันแล้วปรากฏว่ามันมีรถหนึ่งคันที่มันแตกต่างแล้วใช้เครื่องรุ่นเก่าเครื่องนี้มันแรงกว่าเครื่องรุ่นใหม่คนในวงการมอเตอร์สปอร์ตเนี่ย

0: แล้วใช่ไหมว่าไผ่ลิกเขาไล่ไปนอนทีเดียวน่ะนะ
1: ดีครับเครื่องนี้พักผ่อนน้อยครับขอบคุณมากๆที่เป็นห่วงให้ไปพักผ่อนอันนี้ผมไม่ได้ติดเลยครับผมเป็นนักแข่งมา28ปีครับผมไม่แน่ใจว่าเขามาตอนไหนแต่ไม่เคยแข่งพร้อมกันไม่เคยเห็นเขาในสนามแข่งกับผมนะครับ
0: ทีมวันพอยต์เนี่ยเขาโด่งดังไหม
1: เป็นทีมที่ดังในเมืองไทยครับก็รถเขาสวยๆหมดเลยฮะทั้งทีมสวยมาก
2: ๆค่ะในมุมของคุณพีทที่พูดช่วงหนึ่งอะค่ะคุณพีทก็จะพูดบอกว่ามันเวลาที่แข่งรถนอกจากเรื่องยนต์ก็จะอยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็ทักษะของนักแข่งด้วย
3: เนี่ยครับเบรกแล้วเหรอ
2: ค่ะ
3: เอาพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
4: แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
5: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
6: ชอบงานแบบนี้จริงๆที่กับฉันทำไม่ยอมศักดิ์ศรีมันคำคอบหมดทุกเรื่อง
7: มันเป็นงาน
8: นี่เขาไม่ได้บอกคุณว่าผมเป็นเกย
6: ์ออกไปค่ะ
9: Please Love รักได้ไหมสุก 20:30 นาที
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ความรักของเราเนี่ยมันต้องแคร์คำวิจารณ์ของคนอื่นด้วยเหรอครับ
12: ต้องแคร์สิ
13: ดาวแน่ใจใช่ไหมคะว่าเขาเป็น
12: 100% เลยล่ะค่ะ
14: ผมรักคุณนะครับว่า
15: ต้องขอลาออก
16: ต้นต่อข่าวลือมาจากแม่เลขาตลาดสดคนนี
9: ้ดาวเคียงเดือนเสาร์20:30 นาที
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆที่ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
18: ่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
19: ่แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย
20: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
21: บางจากไฮพรีเมียมพลัสพลังแรงปกป้องเหนือชั้นโคลดอัพช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วยบีฟอร์ดแท็บเล็ตให้บีฟอร์ดแท็บเล็ตดูแลคุณคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: มันมีคนส่งเข้ามาคำนี้ช่วงอ่านคำพูดของคนทางบ้าน
2: ค่ะ
3: มีคุณ introspection นะฮะผมเอ่ยชื่อเลยนะก็ใช่ไงครับก็มีคนสั่งกรรมการกับผู้จัดไงครับว่าให้มองผ่านก็โกงไงครับพี่หนุ่มแล้วพี่รู้ได้ไงครับว่าพ่อแม่เขาไม่รู้เขาอาจจะไปคุยกันหลังไมค์ก็ได้นะครับพี่อะไรอย่างนี้รู้สิครับเพราะว่าผมคือประเสริฐคาร์เรน
2: ประเสริฐรถเช่า
3: ผมคือประเสริฐรถเช่า
2: ค่ะ
3: เพราะผมคือประเสริฐครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ไม่หรอกพูดให้ฟังจริงๆแล้วผมก็คุยมาหมดแล้วทั้งสองฝั่งนั่นแหละคุยทั้งฝั่งของตัวแม่ชมคุยทั้งปอเมื่อกี้ก็คุยพักเบรกก็คุยกันหลายรอบแล้วผมเชื่อคุณไม่รู้ไม่ไรแต่ผมมาเชื่อว่าเขาไม่รู้แล้วผมก็เชื่อว่าปอเขาก็บอกว่าปอเองเนี่ยก็บอกว่าเขาเชื่อว่าทั้งน็อตกับชมเนี่ยไม่รู้ปอก็พูดเองปอเป็นคนพูดเองเลยบอกว่าเขาก็มั่นใจว่าบ้านนั้นเขาไม่รู้เลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะสุดท้ายผมบอกเลยว่าเอานี่ผมพูดกันตรงๆนะพูดกันแบบชาวบ้านคุณกับผมเนี่ยนั่งอยู่เป็นพี่น้องกันในบ้านเลย
2: ค่ะ
3: คุยกันแบบเมากันอะเมาแบบไอ้คน

0: ขี้เมาอ่ะคุยกันอ่ะผมถามง่ายๆนะกูถามถ้าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นปอแตงโมอ่ะคุณคิดว่าไงเพราะเรื่องนี้มันออกมาจากปอ
1: ค่ะ
0: แล้วปอเนี่ยเอาตรงๆหายใจมันยังผิดเลยทุกวันเนี้ย
1: ค่ะ
0: เพราะปอเนี่ยไม่ได้มีคนชอบถูกไหมตั้งแต่เรื่องแตงโมมาปอเนี่ยไม่มีคนชอบมาโดนเบนซ์พิกไทยลูกพญานาหมื่นเข้าไปอีกโอ้ไม่ต้องพูดถึงคนใดไม่ชอบอยู่แล้วอะไรแบบนี
1: ้ค่ะ
0: เบนก็บอกว่าเขาไม่ได้พูดถึงนี้เลยนะเขาก็ส่งข้อความมาบอกผมนะว่าให้ผมว่าบอกชมพู่หน่อยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับพี่ชมพู่เลยมันเป็นคอนเทนต์ที่เขาทำกันขึ้นมาเองกับกลุ่มคอนเทนต์เขาแล้วมันดันไปโดนตรงนี
1: ้
0: อันนี้จริงไม่จริงผมไม่รู้แต่ผมก็พูดให้ฟังเลยจะพูดให้ฟังนั่นแหละคือ
1: ถ้าปอถ้าคุณปอไม่ใช่คุณปอแตงโม
0: ไม่ใช่ปอแตงโมอ่ะ
1: ค่ะเรื่องนี้
0: มุ
1: มมองความคิดมันก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่ไหมคะ
0: ต้องแล้วถ้าเกิดเรื่องนี้ไม่ได้ไปเกิดขึ้นกับตัวพายุซึ่งเป็นเด็กที่มีแฟนคลับเยอะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันผมเชื่อแบบนั้นของผมนะอย่าว่ากันนะแต่นี่พูดแบบกลางๆจริงๆอ่ะเพราะสุดท้ายนะเอาจริงๆคือมันหลังบ้านอ่ะผมเชื่อว่ามันไม่ได้มีอะไรกันหรอกชมเขาก็ไม่ได้คิดอะไรชมก็เขาเข้าใจตอนนี้เขาไม่ได้ห่วงอะไรเขาห่วงแค่อย่างเดียวคือความรู้สึกของลูกความรู้สึกของห่วงความรู้สึกของลูกเพราะลูกเขาก็แบบวันนั้นเขาก็ยืนรออะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยผมก็เชื่อว่าถ้ามันจะมีการตรวจสอบแล้วผลมันออกมาเนี่ยเขาพร้อมยอมรับทุกอย่างเขาก็พร้อมยอมรับว่าโอเคถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขาจะได้มีวิธีการจัดการกับลูกในขณะเดียวกันผมก็เชื่อว่าปอมก็คงไม่ได้อยากจะได้หรอกไอ้รางวัลเนี่ยต่อให้วันเนี้ยเอาตรงๆผลประกาศออกมาผิดกติกานะครับพายุไม่ได้นะครับแล้วรางวัลจะตกมาอยู่ที่แม็กลาเรนลูกของปอผมก็เชื่อปอก็ไม่เอา
1: เขาไม่เอาค
0: ่
1: ะ
0: ผมก็เชื่อมันก็ไม่เอา
1: ค่ะ
0: มันเอามันก็เสียศักดิ์ศรี
1: เพราะว่าเขาโพสต์ใน Facebook ว่าเขาไม่อยากให้เปลี่ยนอันดับการแข่งขันอยากให้ที่1เป็นน้องพายุ
0: แต่สุดท้ายเนี่ยเอาจริงเชื่อผมดิผมว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นขึ้นมาระดับอย่างขนาดนี้ได้ผมเชื่อว่ามันมาจาก1คือปอ2คือทางฝั่งของตัวลูกแม่ชมน้องพายุนั่นแหละ
1: อยากจะชื่นชมเด็กๆทุกคนนะคะในฐานะแม่คนหนึ่งก็คือเด็กๆอายุ 8-9 ขวบแล้วทำได้ขนาดนี้อยู่ในสนามได้ขนาดนี้ค่ะเก่งมากๆทั้ง21คนค่ะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยคนตรงเข้ามาเต็มเลย
1: ว่า
0: ปอคนดีเนี่ยนะ
1: โอ้แฟนคลับเรา
0: ล
1: ู
0: กพญานาหมื่นนี่เยอะมากเลย
1: ค่ะ
0: ด่าใครก็ด่าไปนะอย่าด่าสองคนนี้นะไม่เกี่ยวนะเว้ย
1: ค
0: ือแค่มาพูดสู่กันฟังเหม
1: ือ
0: นชาวบ้านเมากันอ่ะเนาะแต่เราก็ไม่สามารถไปบอกได้หรอกจนกว่าเขาจะประกาศออกมาเองอ่ะแหละ
1: แต่ก็
0: เป็นห่วงเด็กๆมากกว่า
1: ค่ะอยากให้ประกาศเร็วๆอยากว่าตัดสินออกมายังไงนะคะแล้วก็อย่างที่พี่หนุ่มบอกผมเชื่อว่าครอบครัวเด็กทั้ง21คนเข้มแข็งพอในการดูแลความรู้สึกของลูกแล้วก็เด็กๆ เก่งมากๆอะค่ะสุดท้ายชื่นชมนะคะมาดูเรื่องนี้ค่ะช่วงนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ค่ะเราเป็นเจ้าภาพตลอดทั้งอาทิตย์นี้นะคะตลอดอาทิตย์นี้ค่ะประเทศไทยกำลังเป็นเวทีจับตาของคนทั่วโลกกับการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ระหว่าง 12-18 ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานนี้ถูกเปรียบว่าเป็นโอลิมปิกด้านการเงินการคลังโดยมีผู้ร่วมงานมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศมีทั้งรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินนักลงทุนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกตลอดทั้งสัปดาห์มีการเปิดโต๊ะหารือในประเด็นสำคัญที่กระทบต่อเศรษฐกิจโลกตั้งแต่แนวโน้มเศรษฐกิจเสถียรภาพทางการเงินปัญหาหนี้การลงทุนการสร้างงานไปจนถึงเรื่องของ AI และ Climate Change ถือเป็นสัปดาห์สำคัญและเป็นบททดสอบทั้งใหญ่ของไทยทั้งด้านสถานที่และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการเดินทางของผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากรวมถึงการประชุมย่อยที่มีมากถึงประมาณ 1,000 การประชุมค่ะ โดยสำหรับประชาชนที่ต้องสัญจรผ่านเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในช่วงนี้

0: ก็ขอให้ติดตามข้อมูลการเดินทางและสภาพการจราจรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะคะนี่คืองานใหญ่ค่ะ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพและได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้บริหารต่างๆรัฐมนตรีจากทั่วโลกนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งเรื่องนะฮะนี่ครับ
0: ค่ะ
1: น้ำมันพลาซ่านะครับน้ำมันเครื่องพลาซ่าครับชวนคุณผู้ชมนะฮะนี่ครับเที่ยงวันทันเหตุการณ
0: ์ค่ะ
1: นี่ร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษนะครับรับร่มพลาซ่าฟรีนะครับเพียงร่วมตอบคำถามง่ายๆนะครับว่าใครคือพรีเซนเตอร์ของพลาซ่าตอบได้ไหมล่ะใครคือพรีเซนเตอร์ของพลาซ่า
0: ค่ะ
1: นี่นะฮะไปคอมเมนต์คำตอบได้เลยนะครับใต้โพสต์กิจกรรมบนเพจรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์สำหรับผู้ชมที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง10ท่านแรกนะครับรับร่มพลาซ่าไปใช้กันได้เลยนะครับอย่าพลาดโอกาสร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆจากพลาซ่าที่พร้อมส่งต่อความสุขและความห่วงใยให้คุณผู้ชมนะครับนี่นะ
0: ค่ะ
1: น
0: ี
1: ่
0: ถ้าเปิดก็แค่กดนะคะ
1: อุ้ยพี่หมูระวังโดนตาต้องเอามาห่างๆนี้หน่อยพี่เคยโดนแล้วพี่ต้องหลบอย่างนี้นี่
0: ค่ะ
1: นี่นะ
0: นี่โลโก้นี่
1: แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะปิดคุณก็พี่หมูเอาขึ้นไปข้างบนนะเดี๋ยวมันปิดมาทับหัวนะ
0: ได้ค่ะ
1: นี่ใครอยากได้ว่ามา
0: ก็ไปแค่ตอบว่าใครคือพรีเซนเตอร์ของพลาซ่า
1: ตอบกันใหญ่นะป๋องกับพล
0: ไม่ได้
1: ไม่รู้จะทำยังไงกับแฟนคลับเที่ยงวันทันเหตุการณ
0: ์ค่ะเขารัก
1: ผลกระแสเนี่ย
0: เขารักพี่หนุ่มมากค่ะ
1: ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆเนี่ยมันเที่ยวมากเลยเนี่ยแต่เราคนส่งแบบ
0: พี่ป๋องเต็มเลย
1: ส่งมันเนี่ยอนุทินมึงเป็นนายกเป็นพรีเซนเตอร์พาวซ่าเหรอ
0: ค่ะ
1: เนี่ยส่งมาดูสิเปลี่ยนเรื่องดีกว่าครับพี่หนุ่มจะคุยเรื่องรถโกคาร์ทคุยเรื่องแมนยูโดน 2-0 ดีกว่า
0: เรื่องนี้ก็พี่หนุ่มไม่คุยค่ะพี่หนุ่มบอก
1: ขอโทษนะรักกูมากจริงๆเลยแต่ละคนเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยดูสิ
0: ค่ะ
1: ส่งเข้ามากันใหญ่เลย
0: 2020
1: พุทธอภิวันก็มี
0: ค่ะ
1: เนี่ยนะแต่พี่ชอบแฟนคลับของเราอย่างนะ
0: ค่ะ
1: คือเขาแสดงความคิดเห็นสมมุติเราพูดอะไรไปเงี้ยเขาแสดงความคิดเห็นมาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาจะกลับมารักเราเหมือนเดิม
0: อ่าใช่ค่ะอันนี้เรื่องจริง
1: พูดง่ายเดี๋ยวก็ด่าคุณเดี๋ยวก็ชมหัว
0: พรีเซนเตอร์พาวซ่ามีอีกคนนึงนะคะที
1: ่มี2คนนะ
0: มี2คนค่ะ
1: พาวซ่ามี2คนนะ
0: ค่ะ
1: ผมบอกเลยนะมี2คนนะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ใครอยากได้แสดงความคิดเห็นเข้ามา
0: ค่ะ
1: 10คนนะ10ท่านแรกเราส่งให
0: ้ค่ะ
1: นะครับแต่จริงๆอันนี้มันน่าจะอยู่ตอนแรกอ่ะมันจะได้มีเนาะ
0: มีเวลาม
1: ีเวลาให้เขาตอบหน่อย
0: ค่ะ
1: สงสารเขา
0: แต่ที่ตอบมาก็ถูกๆนะคะถูก
1: แก้วออนิว
0: มีพี่แก้วเป็นพรีเซนเตอร์ด้วย
1: คืออย่างนี้แก้วเป็นพรีเซนเตอร์พาวซ่าเหรอ
2: ไม่ใช่ครับพี่ครับ
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
2: ไม่ใช่ครับพี่คร
1: ับ ต้องว่าเพราะพาวซ่ามันเป็นน้ำมันเครื่องไม่ใช่ถุงยางจะเป็นแก้วได้ไง งงเลยอ่ะ ไม่น่าใช่เนอะ
2: ไม่ใช่ครับพี่
1: ไม่ใช่นะอันนี้น้ำมันเครื่องคุณผู้ชมเข้าใจผิดแล้วพาวซ่าเป็นน้ำมันเครื่องนะแก้วนี่ไม่ใช่โอ้ทายมาผิดกันหมดเลย
0: ค่ะ
1: นะเอ้าโอเควันนี้โหนกระแสคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวที่เขาไปร้องคุณเอกสายไหมมานะครับเป็นเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งฮะคือไปพบรักนะครับคุณแม่ของเจ้าหญิงเอ้ยเจ้าสาวเนี่ยก็เหมือนให้แต่งงานด้วยพอแต่งงานไปเสร็จปรากฏว่าเขาไปจับได้ผู้หญิงเนี่ยมีโรค3ใบเลยมีเขาด้วย1คนแล้วมีตำรวจอีก1คนแล้วมีทหารอีก1คนเขาตามยันดาวเทียมอ่ะคุณผู้ช
0: ม
1: เขารู้เลยผู้หญิงไปอยู่จุดไหนบ้างแล้วตอนนี้เขาอยากได้เงินเขาคืน 400,000
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเขาเอาเงิน 400,000 เนี่ยไปเป็นสินสอดคุณผู้ชมครับ
0: เอาไปมั่นใช่ไหมคะ
1: นะ
0: ค่ะ
1: โอเค
0: ติดตามกับพี่หนุ่มนะคะ
1: อย่าลืมนะเรื่องโกคาร์ทไม่เกี่ยวกับเรา2คนนะ
0: ค่ะ
1: นักข่าวจะเอาไปเขียนจะไปอะไรเนี่ยอย่ามาพาดพิงผมนะเดี๋ยวก็เอากันชัยอย่างงู้นกันชัยอย่างนี้กันชัยอย่างนั้นหมวยอย่างนั้นหมวยอย่างนี
0: ้ค่ะไม่เกี่ยวนะคะ
1: ไม่เกี่ยวนะบอกก่อนนะนี่ออกตัวก่อนนะตัดคลิปนี้ไว้เลยนะว่าผมไม่เกี่ยว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใครเอาไปปั่นไปโพสให้ผมโดนด่าผมจะเอาคลิปนี้เอามาบอกนะผมไม่เกี่ยวนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอาไปว่ากันเองเรื่องนี้ในเมื่ออยากให้นำเสนอแล้วก็นำเสนอตามนี้นะ
0: ค่ะ
1: โอเค
0: สวัสดีค่ะ
1: เอาตัวรอดก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

คุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลเมื่อมีอาการคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากอาการแพ้ด้วยออกซิโนตัวยาออกซิเมทาโซลีน KAUV Airy Moist Soft Serum SPF 50+ PA 4+ Rutukis Face Eye Neck Cream

0: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้ผู้ชมครับเป็น เรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งนะฮะเขาออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมกับทางเพจสายไหมต้องรอดเขาบอกตัวเขาเองเนี่ยนะไปรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวทางฝั่งของตัวแม่ยายเขาเนี่ยแหละแม่ของฝ่ายหญิงก็เป็นคนแนะนำนะฮะแล้วก็ให้ไปคบหากันนู่นนี่นั่นมีการแต่งงานกันแต่สุดท้ายเขาบอกเขาเนี่ยโดนปลอกลอกเงินไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่ตัวผู้หญิงคนเดียวนะฮะตัวแม่ยายด้วยล่าสุดเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินเยอะต้องทำมาหากินนะฮะพอไปทำงานเสร็จปรากฏว่าฝ่ายหญิงเองเนี่ยไปคบหากับผู้ชายคนอื่นเขาตามจนเจอคุณผู้ชมครับวันนี้เขาไม่ต้องการอะไรเขาบอกเขาขอเงิน 400,000 ค่าสินสอดแล้วคืนเถอะวันนี้ครับเรามาทำเรื่องนี้อีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะเป็นเรื่องราวของความรักๆใกล้ๆนะวันนี้ครับคุณเวฟผู้เสียหายมานั่งกับเรานะฮะมีคุณกิตนะฮะเป็นเพื่อนคุณเวฟมีแม่สุแม่ของคุณเวฟมานั่งนะฮะสวัสดีนะครับทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็วันนี้นะครับแน่นอนครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดมาพร้อมกับทางดร.แก้ว3โบสถ์ครับสวัสดีครับแก้วครับ
1: สวัสดีครับ
0: แก้ววันทัศน์หรือแก้ว3โบสถ์อี
2: อาร์เลย
0: ฮะ
2: พี่ไอ้นั้นมันถุงยางอนามัยพี
0: ่เหรอ
2: ครับ
0: ไม่ใช่แก้วไม่เกี่ยวนะ
2: ไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวครับ
0: โอเคอ้าวโอเคมาคุยกันเวฟ
3: ครับ
0: เวฟทำอาชีพอะไรเนี่ย
3: เป็นข้าราชการทหารครับ
0: เป็นทหารนะ
3: ครับ
0: อยู่สังกัดไหนบอกได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้นะเป็นยศอะไรปัจจุบัน
3: ยศ10เอกครับ
0: 10เอกนะอายุเท่าไหร่เนี่ย
3: อายุพฤศจิกายนการนี้ก็25แล้วครับ
0: 25เบญจเพสพอดีก็เลยโดนละมั้ง
3: ใช่ครับ
0: เห็นไหมเรื่องราวมันเป็นยังไงไหนลองเล่าให้พี่ฟังที่ไปร้องพี่เอกเขาอะไรยังไงอ่ะเชิญเลย
3: ครับเรื่องราวก็เหมือนพี่หนุ่มพูดมาเมื่อกี้ครับ
0: ไม่ต้องงั้นก็จบแล้วล่ะ
2: เดี๋ยวพี
0: ่เล่าสิเล่าตั้งแต่แรกไม่ใช่เอาแบบเหมือนพี่หนุ่มเล่าพี่หนุ่มเล่าก็จบแล้วไม่ต้องคุยแล้วล่ะเลิกกลับบ้าน
3: ครับ
0: เอาว่ามาสิพี่หนุ่มยังไง
3: ก็เริ่มแรกผมไปรู้จักกับผู้หญิงก็คือที่บ้านเขา
2: ครับ
3: เพราะว่าที่บ้านเขาเปิดร้านอาหารตามสั่ง
0: ที่จังหวัดไหนครับ
3: ที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ
0: ร้อยเอ็ดนะเขาเปิดตามสั่งนะ
3: ครับผมก็ไปกินข้าวปกติ
0: คุณเป็นทหารอยู
3: ่เป็นทหาร
0: และคุณก็ไปกินอาหารร้านนี้
3: ใช่ครับ
0: อร่อยมาก
3: อร่อยมากคร
0: ับเขาคุณไปชอบไปกินอะไรร้านเขา
3: ก๋วยเตี๋ยวครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวนะ
3: ใช่
0: จากนั้นยังไง
3: จากนั้นพอมาวันนึงมีคุณแม่ของฝ่ายหญิงคล้ายๆว่าอยากแบบติดต่อลูกสาวให้ผมว่าลูกสาวแม่โสด
0: นะ
3: แล้วตัวผมก็โสด
0: นะ
3: ก็เลย
0: แล้วแม่เขารู้ได้ไงว่าเราโสด
3: แบบว่าแบบมีนุ่นพี่คนนึง
0: ไปบอกเขา
3: ใช่ครับว่าน้องก็โสดอยู่นะ
0: อ๋อบอกน้องเนี่ยก็โสดนะเวฟก็โสดนะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วเขาแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเหรอ
3: ก็เป็นขายก๋วยเตี๋ยว
0: ขายอันตั้มตัง
3: ใช่
0: คือแม่เขาอะนะ
3: ใช่ครับ
0: ที่คุณไปกินร้านนั้นก็เจอแม่เขาที่นั่นใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: โอเคยังไงต่อ
3: แล้วพอวันนั้นก็คล้ายๆเอา TikTok ของทางผู้หญิงมาให้แล้วก็ Facebook ว่าทักไปนะนี่ลูกสาวแม่เป็นพยาบาล
0: แน่โอ้ยพยาบาลด้วย
3: ใช่
0: แล้วไงแล้วไง
3: แล้วผมก็เลยยังไม่ได้ทักก็เลยถ่ายภาพไว้ในมือถือครับก็ถามเวลาว่างทักไปก็ประมาณ 3-4 วันก็ค่อยทักไปก็ทักไปคุยตามปกตินะครับทักครับทำอะไรครับชื่ออะไรก็ปกติแต่ก็ดูแล้วเหมือนแบบฝั่งผู้หญิงก็ไม่ค่อยอยากคุยด้วยเท่าไหร่ผมก็เลยเหมือนเขาไม่อยากคุยด้วยก็เลยเริ่มตีตัวออกห่างแล้วครับ
0: ก็เริ่มไม่คุยแล้ว
3: ก็เริ่มไม่คุย
0: เพราะว่าแม่บอกให้คุยกับลูกสาวแม่หน่อย
3: ใช่
0: ลูกสาวแม่เขาโสดนะเราก็คนดีลูกสาวแม่คนดีนะอย่างน้อยมันได้

0: ลงหลักปักฐานกันคุยกันได้เป็นแฟนแม่ชอบเราจากนั้นยังไง
1: จากนั้น
0: ผู้หญิงก็ไม่คุย
1: ครับผู้หญิงก็ไม่คุยผมก็
0: เคยเห็นหน้าผู้หญิงจริงๆมาตอนนั้น
1: อะไม่เคยครับยังไม่เคย
0: เห็นแต่ใน Facebook
1: ใช่ครับ
0: ถูกใจไหม
1: ก็
0: เอาจริงๆตอนนั้นเอาชายชาติทหารเลยถูกใจไหม
1: ถูกใจครับ
0: ถูกใจนะมันสเปคเลย
1: สเปคเลยครับ
0: สเปคนะแต่ผู้หญิงเขาไม่คุยเขาไม่เล่นด้วย
1: ใช่ครับ
0: เราทำไง
1: เราก็ไม่คุยครับ
0: ไม่คุยก็ไม่คุย
1: ไม่คุยก็ไม่คุยครับแต่พอสักพักประมาณไม่กี่วันแล้วครับเขาก็เริ่มทักมา
0: พอเราไม่คุยปุ๊บเขามาเลย
1: เขามาเลยครับมาเลยก็เลยเริ่มได้คุยกันแล้วก็โทรหากันปกติครับตอนนั้นมาประมาณเดือนมิถุนาผ่านมาประมาณเดือนนึงเขาก็กลับมาที่บ้าน
0: อันนี้ปีนี้หรือปี
1: 68ครับ
0: ปี68นะ
1: ใช่ครับปี68เรากลับมาที่บ้านก็คือเจอกันครั้งแรกเดือนมิถุนา68
2: ครับ
1: กลับมาที่บ้านกลับมาจากที่ทำงานก็เลยชวนกันมาทำกับข้าวกินกันกับพ่อแม่ของฝั่งผู้หญิงครับ
2: ครับ
1: ก็เลยผมเลยมาวันนั้นก็เจอกันครั้งแรกเลยครับ
2: แล้วพอเจอตัวเป็นๆแล้วเป็นยังไงครับถูกชะตาหรือว่าถูกโฉลกอะไรยังไหมครับ
1: ถูกครับถูกเขาก็ดี
2: ชอบเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับพฤติกรรม
0: ไปนัดเจอกันที่ไหน
1: ที่บ้านของผู้หญิงเลยครับก็ว่าไปทานข้าวด้วยครับ
0: อ๋อเหรอแม่เขาเปิดทางอยู่แล้วนี
1: ่ใช่ครับ
0: ใช่ไหมผู้หญิงเขาชวนเหรอ
1: ก็
0: แม่ชวนหรือเราขอไป
1: ก็ฝั่งผู้หญิงชวนว่าแม่มากินข้าวด้วยกันประมาณนี
0: ้แม่เรียกมากินข้าวด้วยกัน
1: ใช่ครับ
0: จากนั้น
1: จากนั้นวันนั้นก็ได้เจอกันเป็นครั้งแรกก็ไปทานข้าวพูดคุยกันปกติครับ
2: ครับ
0: ตรงปก
1: ตรงปกครับ
0: จบเดี๋ยวจบ
1: ยัง
0: จบหรือไง
1: ครับต่อมาก็คุยกันมาสักพักก็ปกติ
0: แม่ลูกแม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะเป็น
3: เขาคุยไม่เก่งเท่าไหร่ค่ะ
0: อ๋อนี่เขาก็พูดโอเคแล้วนะ
3: จ้ะเขาคุยไม่เก่ง
0: ฝากปรับจอมอนิเตอร์หน่อยฮะพอดีมันดีเลย์ครับยังไงต่อนะ
1: ครับพอมาปี69มกราคม69ทางฝั่งคุณแม่ของผู้หญิงก็เลยได้เสนอว่าให้ผมอ่ะไปบอกทางญาติให้ผู้ใหญ่มาขอไว
3: ้มาสู่ขอ
1: ไว้เพราะว่าให้มันดูดีเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันครับ
2: แล้วหลังจากที่ไปเจอกันครั้งแรกก็ได้มีการนัดเจอกันเรื่อยๆถูกไหมครับ
1: ครับใช่ครับก็จะถ้าวันไหนว่างก็จะไปหากันได้ประมาณนี้ครับก็แบบฝั่งคุณแม่ทางผู้หญิงก็รู้ครับ
2: เราก็ไปเจอที่ร้านอย่างนี้หรอครับ
1: ใช่ครับก็ไปเจอที่ร้าน
2: แล้วแม่เราก็เคยเป็นมาเขาเคยมาที่บ้านเราไหม
3: ไม่บ่อย
1: ทางคุณแม่ผมเหรอครับ
2: ครับ
1: ก็มาไม่ค่อยบ่อยเพราะว่าคุณแม่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับเพราะว่าผมก็อยู่ในค่าย
2: อ
1: ยู่กับตากับยายอยู่ที่บ้านครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่กรุงเทพครับ
2: พอถึงมกราคม69แล้วยังไงนะครับ
1: ก็ทางคุณแม่ของฝั่งผู้หญิงก็ได้ให้ผมอ่ะ
3: ไปสู่ขอ
1: ให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอไว
0: ้
1: เราก็เลยได้พูดคุยกันพอสมควรอยู่ครับฝ่ายแม่ผู้หญิงก็เลยเสนอมาว่าอยากให้ผมช่วยในค่ามั่นก็คือแกก็บอกว่าแม่มีหนี้มีสินเท่านี้นะ
0: ให้จ่ายเงินค่ามั่นเอาไว้ก่อน
1: ก็จะ
3: หนี้
1: แกคล้ายๆว่าแกจะเอาให้เอามาเป็นค่ามั่น
0: หมายความว่าไงวะ
1: คุณแม่ของฝั่งผู้หญิงคุยกับผมว่า
0: เดี๋ยวให้แม่อะไรนะแม
3: ่คืออยากได้สินสอดแบบมั่นไว้คือประมาณไอเท่าไหร่นะน้อง
1: สี่แสนบาท
0: สี่
3: แสน
0: คือเดี๋ยวก่อนนะคือยังไงนะคือแล้วก่อนสี่แสนคือมีเอาเงินอันอื่นไปก่อนไหม
1: มี
3: เอาไป
1: ลูกครับของทางผู้หญิงก็ยืมไป
0: เดี๋ยวกันนะใครนะ
1: ของฝั่งผู้หญิง
4: ฝั่งผู้หญิงครับ
0: ฝั่งผู้หญิงยืมตังเราไป
1: ครับ
0: เดี๋ยวก่อนนะเอาใจเย็นนะพอเวฟใจเย็นก่อนนะพอเวฟใจเย็นนะนี่ไม่ได้หลับเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมบอก
1: ไม่ครับ
0: คุณเครียดเรื่องนี้ใช่ไหม
1: ก็เครียดบ้างครับ
0: เครียดเพราะเสียหญิงหรือเครียดเพราะเสียเงิน
1: เสียทั้งเงินทั้งเวลาครับ
0: ทั้งหญิงด้วย
1: ผู้หญิงไม่เสียดายแล้วครับ
0: ไม่เสียดายแล้ว
1: ไม่ครับ
2: เด็ดขาด
0: แก้วฟังไว
2: ้ครับ
0: แก้วฟังไว้แล้วยังไงคืออ่ะคบกันอ่ะคราวนี้เดี๋ยวไล่ใหม
1: ่คร
0: ับ พอเราไปกินข้าวกับเขาที่บ้านวันนั้นกับแม่เขาผู้หญิงเองเนี่ยมีพฤติกรรมในการขอยืมเงินเรา
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหม
1: ถูกครับ
0: ขอยืมเงินยังไง
1: ก็คือว่าตอนที่เขาจะมาคุยกับผมอ่ะ

0: ามีแฟนเก่ามาก่อน
1: เหรอ
0: ใช่ครับ
1: แล้วไงอ
0: ันนี้ผมก็รู้อยู่ว่าเขาก็พูดให้ฟังว่าแฟนเก่าเขาอ่ะเอารถไปชนมาแล้วแฟนเก่าไม่รับผิดชอบปล่อยให้เขารับผิดชอบคนเดียวแล้วเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะไปเอาเงินจากบัตรอะไรสักอย่างนี่แหละคร
1: ับ
0: มาออกมาแล้วก็มาปิดมาค่าซ่อมรถแล้วทีนี้รายจ่ายของทางผู้หญิงก็ไม่พอเพราะว่าแต่ละเดือนอ่ะบัตรเครดิตก็จะหักไปผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้ยืมช่วยนะจะให้ยืมไปก่อนแล้วถ้ามี
1: ก็คุณเสนอเองหรือเขามาขอ
0: เขาก็มาขอครับว่ามันเงินเดือนไม่พอมาก็มาบ่นให้ฟังประมาณนี้ผมก็เลยยื่น
1: ไม่เดี๋ยวก่อนนะตอนเย็นนะเว็บเขามาขอยืมหรือเขามาบ่นเฉยๆแล้วเราบอกไม่เป็นไรเอาเราไปก่อน
0: เขามาขอยืมครับ
1: เขาขอยืมนะเขาใช้คำไหนเขามาขอยืมเขาใช้คำไหน
0: เขาขอยืมก่อนแต่ถ้าแต่ละเดือนถ้ามีจะทยอยคืนให้
2: ชัดเจนครับ
0: ใช่เพราะว่ามาปิดค่าบัตรแล้วเงินเดือนอ่ะจะออกแล้วก็จะไม่ได้หักเยอะ
1: คุณให้ยืมเท่าไหร่ครั้งแรก
0: ครั้งแรก130,000เลยครับภายใน
1: 130,000เลย
0: ภายใน5 วัน
3: ติดครับ
1: 5วันติด
3: ใช่ครับ
1: มันยืม5วันเลยเหรอ
0: มันโอนได้ประมาณอ
1: ันนี้เพื่อนนะ
3: ใช่ครับ
1: ชื่อกิจนะอันนี้คืออะไรอันนี้ที่ยืม5วันนะ
3: ใช่ครับ
1: โอนครั้งที่1วันที่6พฤศจิกายน68 35,000ครั้งที่2 7พฤศจิกายน68อีก 35,000 ครั้งที่3 8พฤศจิกายน68อีก 35,000 วันที่9พฤศจิกายนครั้งที่4อีก 25,000 วันที่5 29ธันวาอีก 9,000 นี่คุณให้เขายืมอย่างนี้เลยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ทำไมอ่ะ 139,000 รวมแล้ว
0: เพราะว่าเขาต้องไปปิดค่าบัตรครับ
1: ปิดค่าบัตรทุกวันเลยเหรอ
0: มันเห็นว่าเป็นหลาย
1: เอาไม่เดี๋ยวก่อน6พฤศจิกายน 35,000 นี่มันค่าอะไรค่าอะไรก่อนค่าบัตรเหรอ
0: เขาจะไปจ่ายเองครับผมก็โอนให้ตามที่เขาบอก
1: อ่ะแล้ววันที่2อีก 35,000 ค่าอะไรตัวเลขมันตัวเดียวกันน่ะ
4: ไม่ทราบ
2: มันไม่ควรจะเป็นหนี้ตัวเดียวกันนะครับถ้าเกิดบัตร
1: มันเป็นตัวเดียวกันน่ะเอกยังไงอ่ะ
5: อันนี้เข้าใจความหมายว่ายังไงครับน้องก็คือค่าซ่อมรถมัน 130,000 เหรอแล้วเขาไปผ่อนชำระหรือยังไง
0: ไม่ครับค่าซ่อมรถเขาเป็นคนจ่ายครับแต่เขาไปยืมจากบัตร
2: คนอื่นอะไรจากเอาจากบัตร
0: เอาจากบัตรกดเงินสดครับ
5: แล้วเราทำไมต้องโอนให้เขาทำไมไม่โอนเป็นก้อนทีเดียวไปเลยทำไม
0: โอนไม่ได้ครับมันโอนไม่ได้มันโอนก้อนใหญ่ไม่ได้ครับโอนวันละ 30,000
5: หมายถึงบัญชีของเราเหรอ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: ก็เลยต้องทยอยโอน
1: คือพูดง่ายเขาขอยืมคุณทีเดียวแสนกว่าบาทเลยแต่คุณโอนให้เขาไม่ได้คุณก็ต้อง
0: ทยอยโอน
1: เรียกหัวแตกในแต่ละวันโอนให้เขา
0: ใช่ครับ
1: อ๋อเหรอนี่โอนใช่ไหมมีสลิปใช่ไหม
0: สเตทเมนต์มีไหมครับมีครับ
1: เป็นเงินสดให้หรือโอนเขา
0: โอนครับ
1: อ๋อโอนนะ
0: ใช่ครับครับสเตท
1: นี่ครับพี่เอกครับ
5: เออว่ะ
0: ที่ขีดตรงสีแดงไว้ครับ
5: อืมโอนทุกวันจริง
1: ที่หน้าจอไอ้จอนี่พังอีกแล้วฮะซ่อมอยู่แป๊บนึงนี่นะถูกไหม
0: ถูกครับ
1: ตามนี้นะ
0: ครับ
1: โอ้ทีนี้เขาบอกเขาจะไปจ่ายค่าบัตร
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องไปจ่ายค่าที่แฟนเก่าเขาเอารถไปชนอีก
0: ครับ
1: แล้วแฟนเขาก็ทิ้งไปเขาก็เลยต้องเอา
2: บัตรไปกดเงินสด
1: ใ
0: ช่ถูกไหมถูกครับ
1: ไอ้น้องเคยมีแฟนมาก่อนไหม
0: เคยมีครับ
1: กี่คน
0: ก็ไม่กี่คนหรอกคนเดียว2คน
1: คนเดียว2คน
0: ครับ
1: แล้วก็เลิกกันไป
0: ก็คุยปกติครับส่วนมากไม่ค่อยได้
1: คำว่าแฟนของน้องมันคืออะไร
0: คุยกันทั่วไป
1: เท่านั้น
0: เท่านั้นครับ
1: คุยกันเฉยๆ
0: ใช่ครับ
1: จับมือไหม
0: จับครับ
1: อย่างเดียวจับอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: จับมืออย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: อย่างอื่น
0: อย่างอื่นยังไม่ถึงขั้นขนาดนั้นครับ
1: ไม่มีนะ
0: ไม่มีครับ
1: ตั้งแต่เด็กจนโต
0: มีครับ
1: เราฮะยังไงนะ
0: มีครับมี
2: เดี๋ยว
1: มีนะ
0: ครับมีครับ
1: ไม่ได้เป็นโจซิงฉือนะไม่ใช่ซิงนะไม่นะ
0: ไม่ครับ
1: ไม่นะ
0: ครับ
1: เอาพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าแก้วนะแก้วบอกแก้ว
2: ไม่
1: แก้วอะไรของแก้วอีกนะนี่คุณดูเพื่อนคุณหน่อยดิ คุณดูอะไรเพื่อนคุณหน่อยดิ
2: ผมกำลังตั้งใจจดรายละเอียดอะพี
1: ่ครับ
2: เขากำลังซีเรียสอยู่ครับ
1: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ

0: ครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์กัปตันพราชิว PU Hybrid น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: เพื่อนวิ่งแค่โลนะคะ
2: คนคอนโทร
1: ลไม่พูดอะไรค่ะ
2: เขารู้กันว่าเราเก่ง
3: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
4: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
5: พบกับเทก้าแวร์เฮาส์เซลที่ขนขบวนเครื่องครัวทั้งเตาอบไมโครเวฟเตาไฟฟ้าและอื่นๆอีกมากมายมาลดครั้งใหญ่วันที่ 17-18 ตุลาคมนี้แล้วพบกันที่เทก้าแวร์เฮาส์บางปะอิน
6: แอบไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
7: ได้สิ
8: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้ายEveryday we care
9: เมก้าวีแคร์แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
10: ชดาอร่อยชดาร้อยชดาลำชดาแซ่บแซ่บร้อยอร่อยลำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดา
11: เพราะพวกเทพกับเธอ
12: พวกเราเลยต้องกินในสภาพนี
13: ้กูมึงเอาชิ้นส่วนทั้งหมดไปซ่อนทำให้กูต้องเจอเวลาตามหาหลายสิบปี
14: ใครเคยย้ายหน้ากากกู
15: แม้อาจปลุกจิตดำมืดให้กลายเป็นวิญญาณร้ายพวกเจ้ายังจะรั้นอีกอย่างนั้นหรือ
16: ชีวิตที่สุขสบายจะต้องเป็น
17: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: เดี๋ยวไปเลย
20: ไซเรนเสียพี่
21: เบนโต
22: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
23: บอยหล่อ
24: แต่ทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้บ่อยปัญหาผิวมีกลิ่นตัวระยะห่างก็เกิด
25: ลาก่อน
26: ไปอาบน้ำ
24: ด้วยสบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิวสกินเดียวสกินเดียวสกินเดียว
27: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
28: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้า
29: แม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
30: อร่อย
29: ฟินเวอร์
28: มือหนึ่งทุกครัวอร่อยหนัวแม่บุญล้ำ
31: Miu X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 TDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive Miu X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
0: สนับสนุนโดย Nini Moisture Kiss ครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตร Extra Whiteผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอฟเฟนิรามีดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาตับก็มาสู่รายการโหนกระแสนะครับท่านผู้ชมครับตกลงว่าเราเองเนี่ยนะฮะคือให้เขายืมเงินไปครั้งแรกเนี่ยคือ130,000นะ
32: ใช่
0: 139,000 บาทนะครับเฉลี่ยแล้วเบ็ดเสร็จเขาบอกว่า1นะฮะเอาไปจ่ายค่าบัตร
32: ใช่ครับ
0: กับ2รถของเขาเองเนี่ยแฟนเก่าเอาไปชนแล้วก็ต้องไปซ่อมไม่มีตังค์ซ่อม
32: เขาตังค์ซ่อมเขาไปเอาออกมาจาก บัตรเครดิตครับ
0: ตังค์ที่ซ่อมรถไปออกมาจากบัตรเครดิตแล้วก็เอาไปซ่อมรถถูกไหมอ่ะอันนี้คือรถนะ
32: ซ่อมรถครับ
33: รถที่ชน
0: อ่ะผมปิดทะเบียน
33: ไว้หน่อย
0: อ่ะนี่นะคันนี้ถูกไหมนี่นะเขาอ้างว่าเขาต้องเอาบัตรเครดิตเนี่ยไปจ่ายค่าซ่อมรถอันนี้แล้วไม่มีตังค์ตัดบัตรก็เลยมาขอตังค์คุณยืมตังค์คุณก่อนไปจ่ายถูกไหม
32: ถูกครับ
0: อ่ะโอเคแต่ในขณะเดียวกันเมื่อกี้คุณเอกตรวจสอบเจออะไรครับ
33: ไม่ใช่เนี่ยทางพอเขาไปจ่ายที่หลังแล้วถึงได้รู้ว่ารถคันนี้มันทำประกันชั้นหนึ่ง
0: มีประกันอยู่แล้ว
33: ครับแล้วประกันเขาเคลมใช่ไหม
32: ใช่ครับ
33: ครับ
0: ประกันนี้เขาเคลมอยู่ถูกไหม
32: เคลมอยู่ครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องเอาตังค์ไปจ่ายค่าทำเลย
32: ถูกครับ
0: แต่กลับมาโกหกทางนี้
32: ใช่ครับ
0: ว่าต้องเอาเงิน

0: ไปจ่ายค่าบัตรเพราะเอาบัตรไปจ่ายค่าซ่อมรถ
1: ซ่อมรถใช่แ
0: บบซึ่งประกันเขาจ่ายไปแล้ว
1: ใช่ครับตรงนี้มันผิดฐานเรื่องของการหลอกลวงปกปิดข้อความจริง มีโทษจำคุก3ปีนะครับคิดเป็นกรรมกรรมถ้าเกิดเขาหลอกเราเป็นกรรมกรรมเขาก็จะมีผิดความผิดตาม341เป็นกรรมกรรมไป
2: และโอนทุกวันนี่เป็นกรรมกรรมแต่ละวัน
1: เป็นกรรมกรรมครับก็ต้องมี6ครั้งทั้งหมดแล้วครับ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: โอนทุกวันนะโอนทุกวันนะวันละ35,000 35,000นะฮะ
1: ครับ
0: ทีนี้หลังจากนั้นมันยังไงต่อพอเขายืมตังคุณไปแล้ว
3: หลังจากนั้นก็คุยกันปกติก็คบหากันอยู่ปกติครับต่อมาเป็นฝั่งคุณแม่ของผู้หญิงทักมายืม 50,000 บาทแล้วก็
0: ให้ไหม
3: 50,000 บาทให้ครับ
0: ให้อีก
3: ให้อีก
0: แม่ยืมก็ให
3: ้ให้ครับ
0: 50,000
3: 50,000 แรกครับ
0: 50,000 แรกก่อนให้เค้าแม่บอกเอาไปทำอะไร
3: แม่แกน่าจะแบบเอาไปใช้แบบพวกที่บ้านก็ทำแบบรถเกี่ยวรถไถครับว่าซื้อน้ำมันไว้กักตุนครับประมาณนี้เพราะว่าหลังเกี่ยวข้าวเสร็จค่อยจะได้ตังค์มาคืนครับ
0: รักลูกเขาก็ต้องรักแม่เขาด้วย
3: ใช่ครับ
0: ให้ไป 50,000 แรกหลังจากนั้นยืมอีกไหม
3: ยืมอีก 20,000
0: อีก 20,000 ค่าอะไรครับ
3: ก็ค่าน้ำมันซื้อน้ำมันนี่แหละครับน้ำมันต้องซื้อกักตุนไว้
0: ซื้อน้ำมันอีกแล้ว
3: ใช่
0: กักตุนอีกแล้ว
3: ใช่
0: เป็น 70,000 แล้ว
3: ใช่ครับ
0: 70,000 แม่ยืมไปส่วนตัวผู้หญิงตัวลูกสาวยืมไปแสน3นี่ 200,000 แล้วนะ
3: แต่ฝั่งคุณแม่ใช้มาแล้วครับ 20,000
0: ใช้มา 20,000 เหลือ 50,000
3: ใช่
0: ก็เป็นเหลือ 180,000 9,000
3: ครับ
0: ถูกไหม
3: ถูกครับ
0: โอ้ทำไมถึงให้อ
3: ยากช่วยครับ
0: เราเมื่อคนซื้อ
3: ใช่ครับ
0: รักเขา
3: ใช่ครับอยากช่วยทางบ้านอยากช่วยซัพพอร์ตทุกอย่างแหละครับ
0: ตอนนั้นเป็นแฟนกันถึงขั้นไหนละ
3: ก็ยังไม่ได้มั่นกันครับตอนนั้น
0: ยังไม่ได้มั่นนะ
3: ใช่
0: เป็นแค่แฟน
3: เป็นแค่แฟนกันครับ
0: คบกันนานแค่ไหนถึงให้เขายืมตังค์ขนาดนี
3: ้ไม่ถึง5เดือนหรอกครับ
0: ไม่ถึง5เดือน
3: ใช่ครับ
0: เ
3: พราะว่าอันนี้ก็คือเริ่มคุยกันก็รู้แล้วครับว่าแฟนเก่าเขาไปชนมาพอสักพักผ่านมาก็เป็นของแม่ครับก็ยังไม่ผ่านไปกี่เดือน
0: แล้วอีตาแฟนเก่าเขากลับมายุ่งวุ่นวายไหม
3: ไม่นะครับ
0: คุณรู้ได้ยังไง
3: เขาพูดให้ฟังว่าคนเก่าเอาไป
0: คุณเชื่อเขา
3: เชื่อครับ
0: เรามันคนซื้อ
3: ครับ
0: บนหลังนี่ไปเรียนกับคนนู้นดูเพื่อนหน่อยยังไงต่อ
2: ต่อครับ
3: ก็ถ้าจบของคุณแม่ก็คือว่าถ้าเกี่ยวข้าวเสร็จหรือว่า
1: เขาก็จะมีการคืน
3: ใช่ครับก็จะมีการคืนเพราะว่ามีหลักฐานการคุยอยู่ครับ
1: ครับ
3: แต่แกก็คืนมาแค่ 20,000 ครับอีก 50,000 ยังไม่ได้คืน
1: มันถึงกำหนดคืนไอ้ส่วน 50,000 หรือยังอะครับ
3: เพราะว่าจะเป็นแกบอกว่าเป็นช่วงเกี่ยวข้าวครับ
1: ที่มันเลยมาแล้ว
3: ใช่ครับเกี่ยวข้าวเสร็จจะคืนให้หมดเลย
1: ครับ
3: ครับตามที่คุยกัน
0: ตอนนี้คนส่งข้อความมาไงรู้ไหม
1: ครับ
0: ชอบพี่ไหม อายุมากกว่าติดไหมเนี่ยนะมีคนบอกว่ามานี่มาก็มี
4: เรีย
0: ง
4: มัน
0: ผู้หญิงบางคนบอกคุณอิงผิดอะไรบอกโสดนะคะ
1: นี
0: ่มาหาได้บอกเนี่ยคุณผู้หญิงชอบผมบอกนะหน้าตาเขาหล่อ
2: หน้าตาดีเลย
0: หน้าตาดีเลยนะจริงๆนี่หน้าตาหล่อเลยนะแต่ที่เขาปิดอำพรางไว้หน้าตาหล่อนะ
3: ครับ
0: แข็งแรงกล้ามมีเป็นทหารใส่ทหารอะไรนี
1: ่ทหารบก
0: ทหารบก
3: ทหารบกครับ
0: วิดพื้นทุกวัน
3: ครับ
0: แข็งแรงมากเรื่องไงต
3: ่อต่อมาหลังจากที่แม่ยืมแล้วคุณแม่ของฝั่งผู้หญิงก็ได้เริ่มคุยให้ฝั่งผมมาขอลูกสาวไว
1: ้ครับ
3: ก็คือได้คุยกันกับคุณแม่คุณแม่แกก็บอกว่าอยากให้ผมช่วยเพราะว่าแกมีหนี้มีสินประมาณราวๆ 400,000 บาทแกก็เลยบอกว่าทั้งหมดก็ 400,000 บาทเงินค่ามั่น
0: นี่เงินมั่น 400,000 พี่เอกดูสิ
1: ครับ
0: ยังไงอู้ตายนี่ผู้หญิงนะ
1: ครับ
0: ผู้หญิงหน้าตาดีน่ะครับ
2: นี่ผู้ชาย
0: ผู้ชายก็หน้าตาหล่อ
1: ครับ
0: นี่นะอันนี้มันถึง 400,000 เหรอเนี่ย
3: 400,000 ครับก้อนละแสนครับ
0: นี่ก้อนละแสนนะ 400,000 นะและไอ้108นั้นน่ะทั้งแม่ทั้งลูกนั่นน่ะยังวางอยู่มั้ยก็ยังอยู่ใช่มั้ยอ
3: ยู่ก็ยังอยู่ครับ
0: นี่คุณโดนไปเปิดเสร็จเนี่ยประมาณ 600,000
1: 600,000
3: ใช่ครับ
5: ยังไม่รวมเงินสดด้วยนะครับ
0: ไม่รวมเงินสดมีเงินสดอีก
5: ก็ถ้าร
0: วมสดไงเพื่อนเล่าสิอ่ะ
5: เบ็ดเสร็จที่เวฟเล่าให้ฟังอ่ะครับประมาณ 650,000 ครับ
0: 650,000 นะ
5: ใช่ครับ ที่รวมเงินสดเรียบร้อยแล้วครับ
0: เออ
1: เงินสดที่เกิดจากกรณีที่เขายืมระหว่างทางอะไรอย่างเง
5: ี้
1: ย
5: ใช่ครับใช่ครับ
1: อืม
5: เพราะว่าเห็น

0: เห็นเพื่อนแจ้งบอกว่าช่วงระหว่างทางฝ่ายหญิงได้มีการบอกว่าจะขอยืมเงินไปปิดรถมอเตอร์ไซค์ประมาณนี้ด้วยครับผม
1: โอ้ตายแล้วแล้วจากนั้นพอคุณพอเขาบอกว่าขอเงินมั่นหน่อย 400,000 คุณทำยังไงคุณมีไหม
2: ผมก็มาคุยกับทางผู้หญิงว่าแม่ขอมา 400,000 บาทแต่ถ้าเราหาไม่ได้นะถ้าจะได้ก็คือต้องไปยืมก็คือต้องไปกู้ธนาคารมา
3: ตัวเว็บก็ไปกู้ธนาคารมา
2: ใช่ผมก็คุยกับฝั่งผู้หญิงว่าถ้าเรากู้มาเรามีหนี้นะทางผู้หญิงก็บอกว่าก็ค่อยหาช่วยกันผ่อนช่วยกันเอาผมก็เลยว่าถ้าจะผ่อนช่วยกันก็ได้ถ้าจะช่วยกันจริงๆหมายถึงผมก็สามารถกู้มาให้ได้ถ้าช่วยกันทั้งสองคนมันก็จะได้ไม่หนักเกินครับ
3: ครับแล้วไอ้ค่าใช้จ่ายในการจัดงานนี่มีไหมครับ
2: ค่าใช้จ่ายก็มีครับมีก็ทั้งสองฝ่ายก็ช่วยกันฝั่งผู้หญิงแล้วก็ฝั่งผมก็ช่วยกันเพราะว่างานเป็นจัดงานอยู่ที่บ้านของฝ่ายหญิงครับพวกกับคงกับข้าวอะไรก็ช่วยกันพวกเครื่องดื่มเครื่องอะไรพวกต่างๆนานาก็หารกันครับ
3: ครับแล้วยังไงต่อเชิญเลยครับ
2: ก็หลังจากมั่นเสร็จผ่านมาประมาณ4เดือนก็คือเดือนสิงหาที่ผ่านมาสิงหา69อ่ะครับช่วงปลายเดือนผมได้คุยกับทางผู้หญิงว่าผมจะออกราชการสนามนะเพราะว่าระหว่างที่เขามั่นเสร็จอ่ะเขาลาออกจากงานแล้วเขาก็หยุดงานไป4เดือนครับแล้วพอดีรายจ่ายมันเยอะครับแล้วรายรับเราไม่มีผมก็เลยตัดสินใจคุยกับเขาว่าจะขอออกราชการสนามเพื่อที่จะได้เงินเบี้ยเลี้ยงประมาณเดือนละ 6,000 นี่แหละครับอยู่สนาม
1: เพราะตอนนั้นคุณก็เริ่มไม่ไหวเหมือนกัน
2: ใช่ครับเพราะว่าเราซัพพอร์ตเริ่มไม่ไหวแล้วเงินเก็บเราก็เริ่ม
1: คือตัวเขาเองก็ออกจากงานเหรอ
2: ใช่ครับก็คุยกันว่าออกจากงานมาสมัครงานแถวบ้านเอาครับ
1: คือจากที่เขาเป็นพยาบาลอยู่นะ
2: ใช่ครับ
1: เขาบอกเขาจะออกจากงานเลย
2: เป็นโรงพยาบาลเอกชน
1: ไม่คือเขาจะออกจากการเป็นพยาบาลถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็จะมาหางานทำแถวบ้าน
2: ใช่ครับ
1: แล้วคุณก็ต้องดูแลตรงนี้ไปก่อน
2: ครับก็รอ
1: แล้วเขาได้งานไหม
2: ตอน4เดือนยังไม่ได้งานครับ
1: คุณก็ต้องซัพพอร์ตเขาตลอดใน4เดือนนั้น
2: ใช่ครับ
1: ทำให้ตังคุณขาดมือแล้ว
2: ก็เริ่มขาดแล้วครับ
1: เพราะมัน 600,000 แล้วไง
3: ครับ
1: เขาบอกถูกธนาคารหักเหลือเงินใช้เดือนเท่าไหร
2: ่ประมาณ 4,000 นี่แหละครับ
1: เหลือเดือนละ 4,000
2: ใช่ครับ
1: เพราะต้องไปจ่ายหนี้
2: จ่ายหนี้ครับใช่ครับจ่าย
4: ที่กู้มา
2: จ่ายหนี้ที่กู้มาครับ
3: ครับ
1: แล้วยังไง
2: ก็เลยคุยกันเขาก็เหมือนไม่พอใจครับว่าผมจะไปสนาม
3: พักสนาม
2: ใช่เขาก็คุยกับผมว่าถ้าผมไปสนามเขาจะไปทำงานที่กรุงเทพนะ
1: ทำไมอ่ะ
2: เขาให้เหตุผลว่าทางกรุงเทพอ่ะโทรมาติดต่อว่าขาดคนพร้อมทำงานไหมก็คือวันที่1กันยาครับผมไปกรุงเทพวันที่27สิงหา
1: คุณไป27สิงหา
2: ครับ
1: เข
2: ามากรุงเทพวันที่28สิงหา
1: เขามา28
2: ครับพ่อแม่พามา
1: ปีนี้ใช่ไหม
2: ปีนี้ครับ
1: ปีนี้ที่ผ่านมานี่เองนะ
2: ผ่านมานี่เองคร
1: ับ ตอนนั้นคือพอคุณมั่นคุณอยู่ด้วยกันเหรออ
2: ยู่ด้วยกันครับ
1: พอมั่นเสร็จยังไม่ได้แต่งนะ
2: ยังไม่แต่ง
1: ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกไหม
2: ครับ
1: แต่ไปอยู่ด้วยกันแล้ว
2: ก็ไปอยู่ด้วยกันแล้ว
1: ที่
2: บ้านพักครับ
1: ของ
2: ผมครับ
1: โอเค27คุณมาแล้ว28ก็ตามมาแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
2: เขาตามมาเขามาสมัครงานผมมาสอบใบขับขี่รถของทหารครับเราไม่ได้มาด้วยกันผมมาก่อนแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็จะมาสมัครงานเหมือนกันก็คือวันที่28
1: ที่คุณมาเพราะคุณต้องการหางานหาให้มันมีเงินมากขึ้น
2: ใช่ครับ
1: เพื่อจะได้เอาเงินส่งไปให้เขา
2: ใช่ครับแต่ละเดือน
1: เองมันก็พ่อพระจริงๆเลยลูกแม่ฮะฮะคนดีนะเนี่ยแล้วยังไงจะร้องไหมเนี่ย
2: ไม่ครับก็คือหลังจากนั้นเราก็เริ่มทะเลาะกันแล้วครับหลังจาก
1: มีแชทนะมีแชทนะเอาดูสิเอาแชทมาดูสิแชทมานี่นี่นะครับเย็นๆแหละจะทำงานเลยเหรออ้วนวันที่หนึ่งใช่เริ่มเลยเต็งจะไปใช้ชีวิตคนเดียวทำไมไม่คิดถึงพ่อกับแม่น้องเหรอก็คิดถึงก็อดทนไงไปหาตังค์จะได้มีตังค์บ้างทำไมไม่รอหน่อยโรงพยาบาลร้อยเอ็ดไม่รอแล้วถ้าเขาเรียกตั้งนานแล้วนี่ต้องรออีกตังก็ไม่มีแล้วนี่โอเคฮะ
2: ใช่ครับ
1: เขาจะขอรับผิดชอบรายจ่ายทั้งหมดได้ไหม

0: จะไม่ว่าอะไรเลยแค่เตียงอยู่ที่บ้านลองไปโรงพยาบาลแถวพื้นที่เราดีไหมถ้าไปรายจ่ายมันก็จะเยอะอีกนะรายได้ก็อาจจะเยอะแต่เตียงจะเหนื่อยจะท้อเอาการอยู่การกินอีกนะอ้วนเขาอยู่ได้ไม่เป็นไรเขาคิดดีแล้วปรึกษาพ่อแม่แล้วเขาว่างั้นเตียงไกลบ้านอยู่นะกว่าจะได้กลับบ้านอ่ะแต่ละปีอ่ะจะต้องทำแต่งงานเหรอมีเวลาก็เดี๋ยวค่อยกลับบ้านกันแล้วกันเวลามีก็ต้องพักไม่ได้กลับหรอกเขาไม่ได้จะประชดนะแต่เตงจะไปสนามเขาก็ไม่ได้ห้ามเลยแถมเตงตัดสินใจเองไม่ได้มาปรึกษาเขาเลยอันนี้เขาก็บอกไม่รู้เหมือนกันเขาปรึกษาพ่อแม่แล้วตัดสินใจเองแล้วคิดดีแล้วเตงต้องเคารพการตัดสินใจของเขาเหมือนกันนี่เริ่มทะเลาะกันแล้วนะนี่เขาไม่ได้หนีเขาบอกทุกอย่างก่อนจะไปคนไม่ได้บอกคือคนที่ตั้งใจจะห่างไหมคือคุณไม่อยากเขามาทำงาน
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมแต่เขาอยากจะมาเพราะเขาไม่พอใจคุณที่คุณมารับงานสนามคุณก็ต้องแยกกับเขามา
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ถูกครับ
0: แล้วไงอ่ะแล้วมันมีปัญหากันได้ยังไงก็อันนี้มันเป็นเพราะว่าคุณไม่อยากเขามาทำงานหรือเปล่าแล้วเขาก็หวงคุณหรือเปล่าเขาไม่อยากคุณมาหรือเปล่า
1: อันนี้ไม่แน่ใจครับเพราะว่าระหว่างที่เขามากรุงเทพเขาก็เริ่มตีตัวออกห่างแล้วครับเริ่มไม่อยากตอบแชทแล้ว
0: อ้าวโอเคเดี๋ยวพักสักครู่นะครับช่วงนี้นะครับพบกับคุณปอภาคภูมิกับสินค้าโปรโรงงานก่อนนะฮะอันนี้เขาบอกว่าสินค้าโปรโรงงานเนี่ยจะถูกมากๆนะครับคือถ้าเขาไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคุณซื้อราคานี้ไม่ได้นี่เขาไปหวังเรื่องของหุ้น
2: ครับ
0: แต่ขายของเขาก็ขายให้เห็นว่าเขามีการขยับมันก็เลยได้ราคาถูกไปซื้อคุณปอภาคภูมินะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่อง3สักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
3: นำรังนกแท้มาลดราคาค่ะสวัสดี
4: คร
3: ับ
4: พ
3: ี่
4: หมวยครับสวัสดีแฟนรายการช่อง3ครับและสวัสดีพี่หนุ่มที่อยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับทุกท่านครับเหมือนที่พี่หมวยบอกครับวันนี้ผมมาตรงจากโรงงานและวันนี้เลือกเอารังนกขวดสีทองมาปรับลดราคาให้แฟนรายการช่อง3โดยเฉพาะปกติไม่แน่ใจว่าใครเป็นเหมือนผมบ้างเวลาจะซื้อรังนกแต่ทีต้องรอเทศกาล
3: เป็นค่ะ
4: เป็นนะฮะ
3: ส่
4: วนผมที่โรงงานมาขายของเองครับผมเอารังนกแท้ขวดสีทองเนาะมาปรับลดราคาอ่ะถามพี่หมวยส่วนตัวพี่หมวยเคยเห็นรังนกขวดสีทองขอยัดกล้องเจ้านะครับราคาต่อขวดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
3: ประมาณ120ค่ะ
4: ประมาณ120ปกติขวด120บาทใช่ไหมวันนี้ผมทำเป็นแพ็ค1โหลขอญาติกล้องเจ้านะครับ1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวดพี่หมวยว่าประมาณ120บาท12ขวดยังต่ำมี 1,440 บาทกติกาที่เดียวครับวันนี้ใครโทรก่อนบ่ายโมงอีก45นาทีผมปรับราคาเหลือแค่พี่หมวยจะตกใจนะ 1,000 บาททวน
3: ว้าว
4: เดี๋ยวแป๊บนึงนะ
5: ให้850
4: อะไรนะ
5: 850ค่ะว
4: ัน
5: น
4: ี้
5: 850
4: ปกติขวด120บาท
5: ใช่ค่ะ
4: 12ขวด 1,440 บาท
5: วันนี้ไม่ให้ค่ะวันนี้ให้850
4: เดี๋ยว 1,100 ว่าถูกนะพี่หมวย
3: รีบแก้เลยค่ะเป็น850
4: แก้เลยแก้เลย850บาทต้องชมขอประธานอภัยด้วยเนาะ850บาท
5: ใช่ค่ะ
4: ของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
5: เหม
4: ือ
5: นเด
4: ิ
5: มอ่
4: ะนึกเบอร์ของแถมเข้ามาก่อนยืนยันพี่หมวยเป็นพยานแล้ว850บาทเนาะเด
5: ี๋
4: ยวทีมงานแก้เพจโปยให้ผมหน่อยแล้วทางเช่ายังได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
5: ให้เหมือนเดิมเลยค่ะ
4: ทางเช่าเข้ามาพี่หมวยให้ตกใจเพราะอะไรหมดหน้าจอพี่หมวยเป็นพยานให้ผมคือ850บาท
3: ค่ะ
4: แต่ให้ดูของแถมก่อนอ่ะกล้องจับที่ของแถมพี่หมวยวันนี้ผมเอาถังเช่ากล่องสีน้ำตาลแบรนด์โนวาของเราปกติวางจำหน่ายตาม 7-Eleven บูธวสันต์ CJ บิ๊กซีครับพี่หมวยดูราคาบนหน้าจอครับ1กล่องบรรจุ30แคปซูลกันในเดือนเราขายอยู่475บาทที่กลมๆเกือบ500บาทกล้องจับหน่อยครับแต่วันนี้เราขอญาตแถมครับ1กล่อง2กล่อง3กล่อง4กล่องราคาเกือบ 2,000 บาทแต่หมดหน้าจอพี่หมวยย้ำอีกครั้งนึงว่าจ่ายแค
3: ่850
4: เฉพาะของแถมก็ว้าวแล้วเนา
3: ะ
4: แต่เงื่อนไขในการส่งของแถมขอญาตนะฮะเก็บกล่องที่งานพี่หมวยเวลาเอากล่องไปทำอะไรฮะ
3: ทิ้งค่ะ
4: ทิ้งเนาะให้ไป4กระปุกแล้วกันเพราะอะไรครับเวลาเอากล่องไปเรามีต้นทุนเนาะแล้วขอญาตทิ้งไว้ที่โรงงานเนาะแต่ที่ว้าวมากกว่านั้นครับรังนกปกติขวด120บาท6ขวด12ขวด18ขวด24ขวด24ขวดคูณ120บาทยังตามนะเกือบ 3,000 บาทแต่วันนี้ขออนุญาตนะฮะปรับราคาเหลือแค่850บาทแล้วทุกออเดอร์เราบริการส่งฟรีขอเสริมประกอบรังนกขวดทองหน่อยครับรังนกทองสูตรนี้นะครับเป็นเนื้อรังนกแท้มากกว่าสูตรเดิม2เท่าปรับน้ำตาลให้น้อยลง 25% เสริมด้วยวิตามิน3ซิงค์สังกะสีวันนี้ขออนุญาตนะฮะ24ขวดแค่850บาททางเช่าฟรีอีก4กล่องทีมงานครั้งอาเพจโปรอ่ะพร้อมแล้วเนา
3: ะ
4: เวลาส่งทางเช่าขออนุญาตเก็บกล่องที่โรงงานให้เป็นกระปุกเนาะถ้าพร้อมแล้วขอโปรรอบที่1ขึ้นเลยครับพี่หมวยวันนี้ยืนยันนะหมดหน้าจอคือ850บาทรังนกขวดทองเป็นรังนกแท้ครับ24ขวด2โหลถังเช่าฟรี4กระปุกก็ได้4เดือนหมดหน้าจอแค่850บาทครับ02-06-5888ครับพี่หมวยเห็นโปรนี้ในสตูดิโอความรู้สึกพี่หมวยเป็นยังไงบ้างฮะ
3: คือว้าวมากค่ะ 1,000 ว่าว้าวแล้วเหลือ850บาทแล้วรังนกแท้ขวดสีทองเนี่ยคุณปอไม่ค่อยนำมาจับ
4: ไม่ค่อยมาในหนกระแสเท่าไหร
3: ่ใช
4: ่หมดหน้า

0: องแค่850บาทก็02-06-5888ครับผู้ชมทางเช่า1กล่องอ่ะเกือบ500บาทให้ฟรี4กล่องแต่เงื่อนไขในการส่งขออนุญาตเก็บกล่องช่วยโรงงานเนาะให้มี4กระปุกกินได้4เดือนแต่หมดหน้าจอจ่ายแค่850บาทอ่ะขอโปรรอบที่2ครับเลยครับยืนยันนะครับหมดหน้าจอแค่850บาทรังนกแท้ขวดสีทอง24ขวด2โหลทางเช่าฟรี4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทส่งฟรีและบริการเก็บเงินปลายทางครับ02-06-5888ให้ดูโรงงานของเรานิดนึงโรงงานเราเป็นมหาชนครับในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนท่านผู้ชมดูบนหน้าจอนะครับทุกขวดเราปฏิฐานทุกขวดเราใส่ใจและวันนี้ใครโทรก่อนบ่ายโมง45นะเรามีสิทธิ์ได้ซื้อแยกให้ต่างหากด้วยอ่ะขอโปรรอบสุดท้ายครับเลยครับท่านผู้ชมยืนยันนะครับหมดหน้าจอ850บาทรังนกขวดสีทอง24ขวด2โหลถังเช่าฟรีอีก4กระปุกหมดหน้าจอแค่850บาทก็02-06-5888เบิ้ล2ชุดเรามีของแถมให้โทรก่อนบ่ายโมงอีก45นาทีย้ำเบอร์ท้ายก่อนดูรายการอื่นของช่อง3ต่อครับ02ครับ06-5888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วขอบคุณคุณปอค่ะ
0: เรา
1: สองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีภัยไม่มีเพลียประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
3: ีภัยไม่มีเพลีย
2: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
4: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
5: เคลียร์ด้วยใหม่แอคแท็กเคลียร์กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมคัพสูตรกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่แอคแท็กเคลียร์กลิ่นอับ
6: เดี๋ยวไปเลย
7: ไซเรนเสียพี
6: ่เบนโต
8: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
9: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
10: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
9: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
11: หิวด่วนต้องเมาคิส
12: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
13: ไก่ทอด KFC เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทีน6มิลลิกรัม

0: กลับมาสู่รายการโหนกระแสคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยถึงเรื่องพอเรากลับพอเรามาอยู่ที่กรุงเทพผู้หญิงก็ตามอยู่ที่กรุงเทพเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วมีการติดต่อกันไหม
1: มีครับหลังจากที่ผมสอบใบขับขี่วันที่27เสร็จฝั่งผู้หญิงก็มาวันที่28แล้วผมก็เลยทักหาเขาว่าทำงานอยู่ไหนพักอยู่ไหน
2: ครับ
1: เขาก็ไม่บอกผมว่าไปเจอได้ไหมไปหาได้ไหมเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่อยากเจอ
0: นะ
1: ผมก็เลยทักหาฝั่งแม่เขาแล้วก็ฝั่งพ่อเขาว่าพักอยู่ไหนทำงานอยู่ไหน
0: บอกไหม
1: ไม่อ่านครับ
0: ไม่อ่านไลน์เลย
1: ไม่อ่านไลน์เลยไม่อ่านเฟซครับ
0: ไม่อ่านเฟซนะ
1: ใช่ครับแล้วผมก็เลยทักหาผู้หญิงก็ทักหาทุกวันว่าให้ไปหาไหมมีอะไรให้ช่วยไหมเขาก็เหมือนไม่อยากตอบแล้วครับแบบตอบคำสองคำแบบไม่บอกอะไรเกี่ยวกับเราแล้วถามว่าอยู่โรงพยาบาลไหนก็ไม่บอกพักอยู่ไหนก็ไม่บอกผมก็รออยู่กรุงเทพ3วันแล้วผมก็เลยตัดสินใจกลับไปที่บ้าน
2: ครับ
1: หลังจากที่กลับไปที่บ้านทางคุณแม่ของผมได้โทรหาทางคุณแม่ของผู้หญิง
2: ฝ่ายหญิงครับ
1: แต่ก็ไม่รับสายก่อนที่ผมจะกลับไปก็เลยบอกว่าแม่ไม่ต้องโทรแล้วเดี๋ยวเวฟกลับไปที่บ้านเดี๋ยวเวฟไปเข้าไปถามพ่อแม่ฝั่งผู้หญิงเองว่าทำไมไม่รับสายโทรศัพท์แล้วเวฟก็ได้เข้าไปก็เลยได้สอบถามฝั่งคุณแม่แล้วก็คุณพ่อของฝั่งผู้หญิง
2: ครับ
1: ก็คือว่าทางคุณแม่ก็บอกว่าแม่แบตโทรศัพท์หมดแล้วก็สัญญาณไม่ดีเวฟก็เลยถามอีกทีว่าแล้วทางผู้หญิงทำงานอยู่ที่ไหนครับแล้วก็พักอยู่ที่ไหนทางคุณแม่บอกว่าแม่จำไม่ได้แม่ลืมต้องให้ผมไป

0: ามฝั่งผู้หญิงเอาเองครับ
1: ครับ
0: ก็บ่ายเบี่ยงอย่างนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าจะถามยังไงก็เลยตัดสินใจกลับมาก็ทักถามผู้หญิงแต่ก็ไม่ค่อยอยากตอบเหมือนเดิมครับ
1: ครับ
0: ทีนี้กลับมาแล้ววันพรุ่งนี้เช้าก็เลยไปส่อง Facebook ของผู้หญิงแล้วก็ TikTok Instagram ปรากฏว่าฝั่งผู้หญิงลบรูปหมดทุกอย่างแล้ว
2: ลบหมดเลย
0: ลบหมดเลยครับ
3: ลบรูปงานมั่น
1: รูปคู่ของคุณ
0: ใช่ครับรูปคู่รูปงานมั่นลบรูปที่มีผมทุกอย่าง
1: ครับ
0: ผมก็เลยทักทาง Facebook ไปว่าทำแบบนี้ทำไมลบรูปภาพทำไมทำจะเอาแบบนี้ทำไมไม่บอกจะเอายังไงทำไมไม่บอกทำนองนี้ครับเขาก็อ่านอยู่นะครับแต่เขาไม่ตอบ
2: จากนั้นยังไงต่อครับ
0: จากนั้นผมก็เลยมาปรึกษากับทางบ้านครับว่าฝั่งนู้นน่ะเขาแบบลบรูปภาพแล้วแล้วก็ไม่ค่อยอยากคุยเพราะว่าระหว่างช่วงที่ทะเลาะกันทางคุณตาผมก็ได้เข้าโรงพยาบาลด้วยครับ
2: ครับ
0: ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้แบบตามทักหาเยอะ
1: ครับ
0: แต่ก็สังเกตอยู่ว่าฝั่งทางผู้หญิงอ่ะจะถามข่าวผมไหมเพราะว่าคุณตาผ่าสมองผ่าสมองแล้วเราก็สังเกตอยู่ว่าฝั่งผู้หญิงจะมาถามไหมแต่ก็ไม่มีจน
1: ครับ
0: คุณตาเสียฝั่งทางนู้นก็ไม่มาถามข่าว
3: ไม่เคยมาเยี่ยมไม่เคยมาถาม
2: คุณตาเป็นไร
0: แกเป็นเนื้องอกในสมองครับใช่ครับต้องผ่าออกครับ
2: เ
0: ราก็ผิดสังเกตแล้วทำไมฝั่งทาง
3: เมียเราไม่มาเลย
0: ใช่ครับไม่มาแล้วก็ไม่ถามข่าวเลยเราก็เอะใจเราก็เลยว่าเดี๋ยวถ้าเสร็จงานของคุณตาเราก็ไปคุยกับทางผู้หญิงเนาะทางคุยกับทางพ่อแม่ผู้หญิงเสร็จพอเสร็จงานตาผมก็ได้พาพ่อแม่นี่แหละครับไปที่บ้านของฝ่ายหญิงที่ไปพูดคุยว่าลูกไปกันไม่ได้แล้วนะเพราะว่าทางผู้หญิงก็ลบรูปภาพแล้วแล้วก็มันไม่อยากคุยแล้วก็จะขอเงินมั่นที่เอาให้ลูกสาวอ่ะคืนนะ
1: ครับ
0: ครับถ้าทำพฤติกรรมแบบนี
1: ้แล้วก็เปลี่ยนชื่อ IG ด้วยครับ
2: เปลี่ยนชื่อ IG ด้วย
1: เปลี่ยนชื่อ IG ครับ
2: อ้าว
1: บล็อก
2: เปลี่ยนชื่อ IG แล้วบล็อกคุณเลยบล็อกเลยเหรอ
0: บล็อกแค่ IG ครับ
2: โอ้โห
1: เปลี่ยน IG เป็นชื่อผู้ชายเลยครับ
2: เป็นชื่อผู้ชาย
1: เป็นชื่อผู้ชาย
2: ผู้ชาย IG ผู้ชาย
1: ก็คือบล็อกเรียบร้อยแล้วครับ
2: บล็อกโอเคก็คือบล็อกเรียบร้อยนะฮะอ้าวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับคืนร้านสถานีก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาล่าสุดความปรากฏแล้วเพราะเขาไปตามหาถึงขั้นที่ว่าเช็คจากดาวเทียมเลยเหรอคุณไปเช็คกันมาได้ยังไงว่าดาวเทียมเนี่ย
1: เป็นเทคโนโลยีใหม่ครับ
2: เฮ้ย
1: ใช่เดี๋ยวเป็นขบวนการตามอีกขั้นหนึ่งครับผม
2: ไปเอาที่ไหนมาไปเช็คดาวเทียมเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
2: นี่เรื่องจริงป่ะเนี่ย
1: ครับ
2: คุณเป็นคนเช็คเหรออ
1: ่าใช่ครับกับทีมทนายอีกทีนึงครับผม
2: วิวัฒนาการอะไรวะ
1: มันลงไปลึกกว่านี้อีกครับ
2: แล้วก็ไปเจอใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: ให้ผมให้ดูนิดนึงมันขึ้นภาพเป็นแบบนี้เลยนะเอามาดูสิภาพดาวเทียมใช่ไหมจุดอยู่ไหนเอาไม่ได้โหลดมาเหรอตอนแรกบอกจะดีหรือเปล่าเขาเลยไหมเอาเดี๋ยวมาให้ดูแต่โผล่ไอ้พวกนี้ก็นะ
4: เดี๋ยว
2: คุณไปโหลดมันคุณไปทำมันจริงเหรอ
1: ใช่ครับ
2: มันทำได้จริงเหรออ
1: ่าได้อยู่ครับแต่ว่ามันต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
2: แล้วคุณมั่นใจได้ยังไง
1: ก็เอาเบอร์มือถือไปเช็คครับ
2: เช็คจากมือถือเนี่ยนะ
1: เบอร์มือถือใช่ครับ
2: แล้วมันจะขึ้นดาวเทียมมันจะบอกเลยว่ามันอยู่ตรงไหนเงี้ยเหรอ
1: ใช่ครับ
3: ล้ำ
4: ล้ำ
2: แต่ก็ไม่เจออยู่ถูกไหม
1: เจออยู่ครับ
2: อ๋
3: อย่ามอง
2: มันดูน่ากลัวใช่ไหมพี่มันดูล้ำสมัยดิ
1: ล้ำสมัยเดี๋ยวพักเบรกเดี๋ยวค่อยคุยก็ได
2: ้นี
3: ่คุยไลน
1: ์อันนี้สนามบินดอนเมืองครับ
2: ว่าหรือเปล่าเนี่ย
3: อยู่ใกล้สนามบินดอนเมืองเหรออยู่ในซอยสีกันครับผม
2: อ๋อเหรออีกนิดนึงบอกบ้านเลขที่แล้วล่ะ
5: ร
2: ู้
5: ยันสถานที่ไหม
2: รู้ยันสถานที่ไหม
1: ขึ้นครับ
2: เป็ดเดี๋ยวกลับมาในช่องทางโซเชียลสักครู่เดียวกับผลกระแสเดี๋ยวกลับมานะฮะสักครู่เดียวครับ
6: ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทีน6มิลลิกรัม

นี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการเสนาป้าแกนรามอินทรานะคะยี่เองก็อยากจะแนะนำบริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะคะซึ่งเป็นบริษัทลูกของทางเสนาเดเวลลอปเมนต์เนี่ยชื่อบริษัทเสนาโซล่าเอเนอร์จีนะคะให้บริการติดตั้งโซล่านะคะให้คำปรึกษาแล้วก็บริการหลัง

0: ออกแบบแล้วก็ดูแลหลังขายจนกว่าอายุผลิตภัณฑ์จะหมดนะคะเราไปดูอินเวอร์เตอร์ของจริงกันว่าอุปกรณ์โซล่ามีอะไรกันบ้างนะคะอย่างว่านะคะเราออกแบบคนเข้าใจบ้านดังนั้นเนี่ยเราเลยออกแบบที่ปิดให้เรียบร้อยนะคะน่าตัวนี้คือตัวอินเวอร์เตอร์ปกติส่วนประกอบของโซล่าเนี่ยก็จะมีแผงโซล่าที่เราเห็นใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวอินเวอร์เตอร์นะคะแล้วก็ที่สำคัญอันนี้คือตัวแบตเตอรี่นั่นเองนี่คือแบตเตอรี่ค่ะอันนี้เป็นการออกแบบคนเข้าใจบ้านจริงๆเพราะว่าถ้าเรามาติดโซล่าตอนหลังแล้วเราต้องมีอินเวอร์เตอร์ตัวเมื่อกี้กับมีกล่องนี้เนี่ยคนก็อาจจะรู้สึกว่าจะเอาไว้ไหนดีถูกไหมคะแต่นี่คือเราออกแบบเข้าใจบ้านแล้วก็ออกแบบที่คิดมาก่อนเรามาดูบ้านข้างในกันเลยนะคะบริษัทเราเองนะคะก็ทำธุรกิจโซล่าเนี่ยมานานกว่า17ปีนะคะวันนี้เนี่ยเราเองก็ออกแบบทั้งโซลูชันทางการเงินแล้วก็ออกแบบสำรวจนะคะติดตั้งแล้วก็เซอร์เวย์หลังคาให้ทุกอย่างนอกจากคอนเซ็ปที่เรียกว่าบิลฟินแลนซิ่งที่ว่าคุ้มทุนแต่วันแรกแล้วเนี่ยจริงๆตอนนี้ภาครัฐก็ส่งเสริมมากนะคะสามารถลดหย่อนภาษีได้มากถึง 200,000 บาทเลยนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ติดต่อมาที่เสนาโซล่าเอเนอร์จีนะคะหรือถ้าเกิดโทรเบอร์ก็1775นะคะแอดไลน์เราได้เสมอนะคะเสนาโซล่าเอเนอร์จีอย่างที่บอกนะคะเราออกแบบทุกอย่างเนี่ยแบบคนที่เข้าใจบ้านอย่างแท้จริงค่ะ
1: บางกอกกระซิบกอสิบกระซิบ
2: สวัสดีครับอยู่กับปั๊บและบางกอกกระซิบกอสิบกระซิบครับต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้อลิเซ่เขาจัดงานห่วงหาวหลินแฟนมิตรและพร้อมกับเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับคุณห่วงหาวหลินด้วยนะครับที่เขาเป็นนักแสดงจากประเทศจีนต้องขอบว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูนะครับบรรยากาศในงานจะน่ารักและอบอุ่นขนาดไหนตามปั๊บไปสัมภาษณ์กันเลยครับ
3: งานนี้ละเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและยิ่งต่อเซอร์ไพรส์วันเกิดเจ้าตัวยิ้มเป็นเชียร์และพร้อมน้ำตาแห่งความสุขไหลพร่อง
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ระหว่างแดดประเทศไทยกับคุณห่วงหาวหลินอะไรฮอตกว่ากันครับ
3: ยังไงแดดเมืองไทยก็ฮอตกว่าอยู่แล้วครับแต่การเดินทางมาเมืองไทยในครั้งนี้ฝนตกทุกวันเลยครับผมเลยคิดว่าแดดและความร้อนในการมาเมืองไทยในครั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากเจอมากๆก็คือแฟนคลับของผมครับ
2: วันนี้มีเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับคุณห่วงหาวหลินด้วยและเห็นน้ำตาคอเลยซึ้งมากๆรู้สึกยังไงบ้างครับ
3: เซอร์ไพรส์มากแล้วก็คาดไม่ถึงเลยครับทั้งแฟนคลับชูป้ายพร้อมกันร้องเพลง Birthday รวมถึงมีเค้กให้ผมด้วยก็รู้สึกตื้นตันใจและซึ้งใจมากจนอยากร้องไห้อ
2: ยากจะบอกอะไรแฟนๆบ้างครับที่วันนี้เขามาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับเรา
3: ตัวผมเองก็จะพยายามจะพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเต้นหรืออะไรต่างๆและก็จะพยายามเรียนภาษาไทยและก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่คอยสนับสนุนผมนะครับถึงแม้ว่าผมจะเพิ่งเข้าวงการแต่แฟนๆก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตผมเต็มที่ขอบคุณครับ
2: แล้วตอนนี้คุณห่วงหาวหลินเป็นนักแสดงแล้วตอนนี้มีผลงานอะไรให้เราชมอีกบ้างครับ
3: ผลงานก็จะมีทั้งแนวตั้งแนวนอนแล้วก็จะเป็นเรื่องสั้นที่ออนแอร์ในจีนครับ
2: เราเป็นนักแสดงมีบทบาทไหนที่เราอยากลองเล่นลองดูบ้างไหมครับ
3: ผมก็ชอบเกี่ยวกับละครพีเรียดจีนโบราณส่วนตัวผมเองนั้นจะค่อนข้างจะอินโทรเวิร์ตก็อยากจะรับบทบาทที่เกี่ยวกับนักกวีหรืออะไรพวกนี้แต่ด้วยความที่ผมเป็นนักแสดงผมก็อยากลองบทอื่นๆที่ท้าทายตัวผมเองด้วยครับ
2: เราพักเบรกกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาชมความหล่อความน่ารักของคุณห่วงหาวหลินกันต่อครับช่วง2ครับ
5: บางกอกกอสซิปกระซิ
6: บ Once you've been to the moon where do you go next You build the fastest chip ever put in an iPhone You give it the ultimate battery life and our first variable aperture for better low light photography and creative controlThis is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
7: อยากสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิดแค่เปิดด้วยชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
8: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571
9: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีภัยไม่มีเคลียร์ประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน
10: ์มีภัยไม่มีเพลีย
9: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
5: บางกอกกอสซิปกระซิบ
3: นมหล่อบินตรงมาจากจีนทั้งทีแหละแนะนำหน่อยแล้วที่จีนอะไรเด็ดอะไรดีจะได้ตามไปเช็คอิน
2: ถ้าสมมติผมอยากไปประเทศจีนเมนูอะไรที่ไปถึงประเทศ

0: จีนแล้วเนี่ยไม่ได้ทานถือว่าไปไม่ถึงประเทศจีนครับ
1: ส่วนตัวผมก็ชอบทานเผ็ดผมก็เลยอยากจะแนะนำเกี่ยวกับอาหารเสฉวนปลาต้มผักกาดดองหรือหม้อไฟหม่าล่า
0: แนะนำเมืองไหนบ้างครับ
1: ผมก็ขอแนะนำเป็นเซี่ยงไฮ้นะครับเพราะว่าเซี่ยงไฮ้มีสถาปัตยกรรมที่หลากหลายด้วยทั้งบรรยากาศที่น่าเที่ยวและถ้ามีโอกาสผมจะอาสาเป็นไกด์พาเที่ยวเองครับ
0: เป็นดีทีนี้ครับอยากให้คุณห่วงหาวหลินเนี่ยสอนผมพูดภาษาจีนหน่อยอยากให้สอนว่าห่วงหาวหลินหล่อมาก
1: คุณชื่ออะไรครับ
0: ชื่อปางครับปาง
2: ปาง
0: ปางปาง
2: เหอ
0: เ
2: หอ皇后林
3: ปางเหอ皇后林
2: 都很帅
3: 都很帅
2: ดีมากดีมาก
0: เขาสอนหมดแล้วทีนี้ผมอยากให้คุณห่วงหาวหลินเนี่ยพูดว่าบางกอกกาซิบ
2: กาซิบ
0: กอสซิบ
2: กาซิบ
0: กาซิบ
2: กาซิบบางกอกกาซิบก็สิกะซิ
0: สุดท้ายครับอยากให้คุณลุงหาวลินเนี่ยฝากถึงแฟนๆชาวไทยที่มอบความรักมอบเซอร์ไพรส์วันเกิดกับเราวันนี้หน่อยครับ
1: พรุ่งนี้ผมก็จะกลับเมืองจีนแล้วผมรู้สึกว่าผมยังไม่อยากกลับเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็จะรีบกลับไปทำงานและก็จะรีบกลับมาหาแฟนๆเลยครับ
2: ผมรักไทยครับผมรักไทยครับ

Put your mask, friend. กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Put your mask, friend. จากอังกฤษ

0: องอร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง6ชิ้น
1: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
3: รัวคุณต่อยยกทับบุกเซ็นทรัลอุบล
4: เชิญทุกคนมาชิมมาทับมาชิว
3: 12-18 ตุลาคมนี้รัวคุณต่อยยกทับ
5: แคร์เพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
6: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นพิโรธด้วยล่ะคะ
7: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
8: ทิพรส
3: รัวคุณต่อยยกทับบุกเซ็นทรัลอุบล
4: เชิญทุกคนมาชิมมาทับมาชิว
3: 12-18 ตุลาคมนี้รัวคุณต่อยยกทับ
9: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
10: ลุกค่ะ
9: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเนยนิ่งจากสสส.
11: ไลกาซอย300มิลลิลิตร Be your original ไลกาซอย original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตร
12: ไลกาซอยอร่อยคุ้มค่า
13: It's real
3: รัวคุณต่อยยกทับบุกเซ็นทรัลอุบล
4: เชิญทุกคนมาชิมมาทับมาชิว
3: 12-18 ตุลาคมนี้รัวคุณต่อย

0: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
3: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิร์แก๊ส
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
5: สวัสดีครับ
4: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
6: ครัวคุณต่อยครับ
4: มาแล้วนะครับแล้วไม่กี่วันแล้วเหลือนิดเดียวจริงๆนะครับครัวคุณต่อย
5: ยกครับเราอยู่กันที่เซ็นทรัลอุบลนะครับลานกิจกรรมชั้น1นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสุดท้ายคือวันที่18ตุลาคมนี
4: ้ใช่ครับ
7: แน่นอนครับห้ามพลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนอุบลเอง
4: ใช่
7: นะครับรวมถึงพี่น้องสปลา
4: วเฮ้ยคุณพูดภาษาต่างประเทศได
7: ้โดย
4: โดย
7: ก็ขอเชิญพี่น้องชาวสปลาวมาน
4: ี่เหมือนภาษาไทยเลยนะ
7: เขาจะมีตำเนียงเขา
4: โอเคโอเค
7: ผู้ใดเฮ็ดเวียกเสร็จแล้วก็มาเที่ยวงานครูก็ต่อยยกทัพเด้อขอขอบใจ
5: มาเด้อมาเฮ็ดเวียกกัน
7: ไม่เฮ็ดเวียกคือเขามาทำงานเหรอฮะ
4: ไม่ใช่
5: ขอโทษครับมาเที่ยวกันมาเที่ยวกัน
4: มาเที่ยวนะฮะอย่าพลาดเลยกันเซ็นทรัลอุบล
7: ครับ
4: วันที่18วันสุดท้าย
5: ครับ
4: อย่าพลาดวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาบอกกันท่านเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่มีโอกาสบางครั้งเห็นก็ซื้อชอบอินทผลัมอุ้ยซื้อแล้วไม่ได้กินไม่หมดอันที่หนึ่งนะกับสองท่านเป็นคนนี้หรือเปล่าที่พี่ขาเอานี่มาฟังนี่ฟังอุ้ยดีจริงๆนะเขาก็เอาอินทผลัมมาให้อีกแล้วก็อ๋อขอบคุณมากเนาะก็เก็บไปอยู่อย่างนั้นแล้วคือไม่เคยได้กินวันนี้มีทางออกของชีวิตแล้วเป็นทางออกที่ดีมาก
5: จริงเปล่าจริงเปล่า
7: ไม่หนูเนี่ยชอบมากอินทผลัม
4: นะเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นทางออกที่ดีของชีวิต
5: เราจะมาทำอินทผลัมบดกันนะครับเอาอินทผลัมที่คุณมีทั้งหมดนะที่เก็บไว้ทั้งหมดหรือใครให้มาเนี่ยมาทำกันอินทผลัมบดเนี่ยใช้เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับในการทำเบเกอรี่สมูทตี้เครื่องดื่มหรือว่าซอสต่างๆเพื่อคุณค่าทางสารอาหารที่มากกว่าและได้น้ำตาลจากธรรมชาติที่ 100% นะคร
4: ับ นี่
5: วันนี้เรามาดูส่วนผสมนะครับก็จะมีตัวอินทผลัมแห้งนะครับ2ถ้วยตัว
4: เอาเม็ดออกป่ะ
5: เดี๋ยวเม็ดออกเราอยู่ในระหว่างการทำครับ
4: อ๋อเหรอ
7: ต้องเม็ดออกคร
4: ับ เอาเม็ดออกไปแล้วใช่ไหมนะ
7: เม็ดออกแล้วแช่น้ำแล้ว
4: ในระหว่างการทำเดี๋ยวก็ปักให้เลย
5: มันมีการจองเอาเม็ดออกตอนระหว่างการทำครับ
4: โอเคโอเค
5: ส่วนผสมต่อมาก็คือน้ำร้อน1ถ้วยตวงกลิ่นวานิลลา1ช้อนชาครับแล้วก็เกลือป่นหยิบมือ
4: ครับ
5: วิธีทำนะครับนำอินทผลัมแห้งแกะเมล็ด
4: นี่เดี๋ยวท่านผู้ชมครับเดี๋ยวยืนใกล้มายืนใกล้หน่อยแหมจริงบอกแล้วต้องเอาเม็ดออกนะฮะ
5: แกะเมล็ดใส่ในชามนะครับแล้วก็เทน้ำร้อนให้ท่วม
4: ครับ
5: แช่ทิ้งไว้15-20นาทีจนเนื้อของอินทผลัม
4: นุ่ม
5: จากนั้นเนี่ยกรองเอาอินทผลัมออกครับเก็บน้ำที่แช่ไว้สำหรับใช้ปรับความเหลวนะครับพอกรองน้ำได้แล้วเนี่ยเก็บน้ำเอาไว้ก่อนใส่อินทผลัมเนี่ยลงไปในเครื่องปั่นครับเติมกลิ่นวานิลลาครับแล้วก็เติมเกลือและน้ำแช่ที่เราได้เมื่อกี้ครับก็เติมลงไป1ถ้วยนะครับปั่นจนเนื้อเนียนละเอียดนะครับผมห้ามข้นเกินไปนะครับทยอยเติมน้ำทีละ 1-2 ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นเนี่ยพอได้แล้วตักใส่ขวดโหลแก้วที่สะอาดแห้งสนิทนะครับแล้วปิดฝาให้แน่นนะครับเก็บ
4: ไม่เป็นไรท่านจะทำไม่ได้ทำ
7: บอกกันยังไง
5: แล้วก็เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาเก็บได้ประมาณ2สัปดาห์นะครับหรือช่องแช่ฟรีซมา3เดือนด้วยกันเคล็ดลับนะครับกลิ่นวานิลลาที่ใส่จะช่วยให้รสหวานละมุนนุ่มนวลและแต่งกลิ่นส่วนเกลือเนี่ยช่วยดึงรสหวานออกมาสามารถนำอินทผลัมเนี่ยไปทาบนขนมปังหรือจับคู่กับเนยถั่วก็ได้นะครับผลไม้สดเช่นกล้วยหอมบลูเบอร์รี่ตามชอบเลยครับ
7: โอ้ยเหนื่อย
4: อินทผลัมเนี่ยท่านผู้ชมมันอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างเช่นวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B6 วิตามิน K ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและยังมีไฟเบอร์ไข่กากใยสูงช่วยในการย่อยอาหารและการขับถ
5: ่
4: ายผมไม่จำเป็นต้องไปขึ้นเสียงเลยครับเพราะเดี๋ยวฝ่ายทำเสียงเขาจะจัดการเองคุณไม่ต้องไปกังวลเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอินทผลัมมันอุดมไปด้วยวิตามินอย่างที่บอกมันมีประโยชน์จริงๆนะร่างกายเราต้องการมันแล้วมันช่วยในการขับถ่ายแต่ว่าที่สำคัญท่านไม่ต้องเอาไปทิ้งอีกต่อไป
5: ใช่ครับ
4: เนี่ยพอทำออกมาเสร็จมันจะเป็นอย่างนี้ครับ
5: นี่
4: ครับ
5: หรือจะเป็นแบบ
4: หรือนี่
5: สเปรย์ทาขนมปังก็ได้
4: นี่ท่านผู้ชมเนี่ยดูดินี่อันนี้เราเพิ่งโปรดิวเซอร์เพิ่งทำมานะฮะนี่
7: อุ้ยอาของหนูน่ากินมาก
4: นี
7: ่อา
4: อันนี้อร่อยมากครับอร่อยจริงๆครับ
5: ขออนุญาต
4: ผมบอกเลยว่าโปรดิวเซอร์ผมโปรดิวเซอร์เล็กเนี่ยแกทำอย่างนี้ตลอดโอ้โหแกหวังดีกับรายการไม่ใช่เลยครับเวลาทำอะไรเหลือเอาไปให้ผัวกินหมดเลยนี่ฮะเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้เองครับ
5: ได้ครับผมเป็นพยาน
7: ดูของหนูก่อนอ
4: ่ะไม่สู้ของเขาไม่ได้ก็ดูสีก็ผิดกันแล้วครับ
7: ก็อันนี้มันปั่นนานแล้วอันนี้
4: ไม่ใช่ครับเขาฝีมือครับเขาไม่ใช่กวนประสาทอย่างคุณครับ
7: ไม่อ่ะ
4: ท่านผู้ชมครับการเกิดมันเป็นกวนประสาทเนี่ยนะมันมีวิธีการนึงแก้ได้นะเอาเม็ดอินทผลัมอ่ะที่เหลือๆยัดใส่ปากไว้นะฮะ
7: ไม
4: ่กิน
7: บลูเบอร์รี
4: ่ไม่เอา
7: บลูเบอร์รี
4: ่ไม่กิน
7: ใส่บลูเบอร์รี่หน่อย
4: ไม่เอา
7: ทำไม
4: คุณกินก่อนคุณต้องกินก่อนแล้วถ้าอร่อยคุณบอกผมคุณชอบให้ผมกินก่อนนะ
5: เดี๋ยวนะพี่เอาบลูเบอร์รี่ใส่เข้าไป
4: ได้นี่ถูกแล้วเขาทำถูกแล
5: ้
4: ว
5: แต่มันจะดูหน้าตา
4: อย่างนี้ไม่อร่อยครับอย่างนี้ไม่อร่อยครับท่านผู้ชมไม่มีผมเอานี้แทน
7: เชื่อหนูพี่อ๋อเ
4: พราะอันนี้ครับท่านผู้ชม
7: เชื่อน้องพี่อ๋อเชื่อน้อง
4: ก็เรื่องของคุณอ๋อนะฮะนั่นมันชีวิตคุณไม่ใช่ชีวิตผม
7: อร่อย
4: นะผมเอาของคุณเล็ก
7: อร่อยอร่อยจริง
4: ท่านผู้ชมเคยได้ยินนี่ไหมถ้าเคยได้ยินเรื่องนี้ไหม
8: แก๊งวิชาชีพอ่ะ
4: ท่านผู้ชมที่มันทำงานร่วมกันอ่ะท่านผู้ชมเคยได้ยินป่ะ
7: อร่อยอ่ะ
4: พวกนี้ฮะแต่ว่าที่สอนอ่ะตามสูตรอ่ะเนี่ยโปรดิวเซอร์ผมทำ
5: ดีเลย
4: มันอร่อยแบบสุด
7: สู้หนูไม่ได
8: ้ถึงวันที่18เท่านั้นนะครับ
4: คู่ต่อยกทัพเซ็นทรัลอุบล
5: ครับ
4: พักตรงนี้สักครู่พบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ
9: ผัดกะเพราหนำเลียบหมูสับครับ
4: มันเป็นความเด่นความอร่อยอีกแบบหนึ่งเลย
10: ใช่ครับ
7: ไปเข้ากันมากคุณผู้ชม
5: อร่อยมากเลย
7: ตอนนี้เด็กกินได้พี่ใหญ่กินดีนะ
4: ขายดียังไงก็ตามเขาก็ไม่ได้กำไรนะฮะเพราะว่าเขาใส่เยอะเกินนะฮะ มันแพงนะครับหนำเลียบมันแพง
11: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
12: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
13: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขนาดสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับหอมจ้ะ
14: รัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลอุบล
7: เชิญทุกคนมาชิมมาทับมาชิว
14: 12-18 ตุลาคมนี้รัวคุณต่อยยกทัพ
15: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
17: ป้าเขาจะมา
18: Head and Shoulders ใหม่เธอไม่รังแคหรอ
19: มีมี
20: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแคร
14: ัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลอุบล
7: เชิญทุกคนมาชิมมาทับมาชิว
14: 12-18 ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
21: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
14: รัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลอุบล
7: เชิญทุกคนมาชิมมาทับมาชิว
14: 12-18 ตุลาคมนี้รัวคุณต่อยยกทัพ
22: อุ่นนุ่มสบายได้ทุกสไตล์กับฟลีซ

0: นอโดย Magic Clean Active Booster
1: ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนี่คือรายการครูคุณต่อย
2: ครับ
1: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่ากวงข้าวต้ม
2: ข้าวต้ม
1: อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ
3: ์ครับ
1: แล้วก็อยู่ที่อำเภอเมือง
3: ครับ
1: จังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มต้นแรกๆก็มีจะห้องหรือ2ห้องเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้ยาวปรืดเลยแล้วก็กลายเป็นร้านที่ว่าเหมือนกับเป็นเรียกร้านประจำจังหวัด
2: ใช่
3: เป็นร้านที่ต้อนรับแขก
1: ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองใครมาใครไป
2: เหมือนเป็นจุดเช็คอินสำหรับใครแขกไปใครมาต้องมากินร้านเขาตรงนั้น
1: นี่มันมีทางออกนะมันมีจุดที่สำคัญมากๆเลยเขาทำอย่างนี้ได้ยังไงถ้าเกิดว่าอยู่ในต่างจังหวัดเราทำอย่างนี้ได้บ้างหรือเปล่านี่ถ้าเกิดว่าเรามานั่งมองถ้าอำเภอของเราเป็นอย่างนี้ล่ะถ้าตำบลเราเป็นอย่างนี้นั่นแหละวิธีการคิดวิธีการคิดที่ว่าจะทำให้ตัวเองมีค่าขึ้นมาและเป็นซิกเนเจอร์ขึ้นมาให้ได้ในจุดๆนั้นอย่างกวงข้าวต้มเขาก็ทำมาแบบนั้นวันนี้เมนูที่ก็จะมาเสนอก็คือผัดกระเพราหนำเลียบหมูสับมันเป็นหนำเลียบหมูสับนะฮะแต่มันเป็นผัดกระเพราเขาทำยังไงขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสุภกิจอรุณธนโยธินจากร้านกวงข้าวต้มครับ
4: พี่โน้ตครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับโน้ตจริงๆโน้ตอยู่ในครอบครัวตระกูลที่ทำอะไรมา
4: ข้าวต้มครับ
1: เนี่ยตลอด
4: ข้าวต้มกุ้ยครับใช่ครับ
1: ที่ไหน
4: อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
1: อยู่หนองไผ่เพชรบูรณ์
4: ใช่ครับ
1: คุณพ่อทำมาก่อน
4: อากงครับ
1: อากงตั้งแต่อากงแล้วมาคุณพ่อป่ะ
4: เป็นอาเจกครับ
1: เป็นอาเจก
4: ครับ
1: แล้วก็มาเป็นเรา
4: ใช่ครับ
1: กระบวนการที่พูดทั้งหมดแบบนี้ที่อาพูดขึ้นมาว่าจริงว่าถ้าเกิดว่าเราทำให้มันดีจริงทำได้จริงเนี่ยมันเป็นซิกเนเจอร์ของตำบลอำเภอจังหวัดได้จริงไหม
4: ก็ได้ครับ
1: ได้จริง
4: อยู่ที่ไอเดียและความคิดของเราครับ
1: อยู่ที่แล้วก็อยู่ที่ความตั้งใจความเก่าแก่และเขารับเราแค่ไหนด้วยใช่ไหม
4: ใช่ครับ
1: ลูกค้าสำคัญใช่ไหม
4: ใช่ครับ
1: สำคัญมากร้านเนี่ยเมื่อกี้ที่พูดอ่ะตั้งแต่เริ่มแรกมาจริงๆอ่ะโน้ตจำได้ไหมมันมีกี่ห้องเริ
4: ่
1: มแ
4: รกสองห้องครับตอนแรกครับ
1: สองคูหา
4: สองคูหา
1: เป็นสองคูหาคูหาสามเมตรครึ่งใช่ไหม
4: ประมาณนั้นครับ
1: สามเมตรครึ่ง
4: จากสิบกว่าโต๊ะครับ
1: จากสิบกว่าโต๊ะ
4: ใช่ครับ
1: แล้วก็ปัจจุบันกี่คูหา
4: เจ็ดคูหาครับ
1: ยาวพืชเลย
4: ใช่ครับรับรองได้ประมาณ300ที่นั่งคร
1: ับ 300ที่นั่งครับปัจจุบัน
4: ก็เป็นที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองครับ
1: ของเพชรบูรณ์
4: ใช่ครับ
1: ตอนนี้อยู่ที่อำเภออ
4: ำเภอเมืองครับอ
1: ำเภอเมืองเลย
4: สี่แยกโรงพยาบาลเพชรรัตน
1: ์สี่แยกโรงพยาบาล
4: ใช่ครับ
1: พูดง่ายๆนะครับเวลาไปส่งโรงพยาบาลเสร็จมานั่งกินก็ได้นะฮะหรือก่อนจะเข้าโรงพยาบาลกินสักมื้อนึงก่อน
6: ไปตรวจร่างกายอะไรอย่างงี
1: ้โอ้โหขอให้โชคดีนะแล้วแต่นะคือยังไงก็ตามเนี่ยหมาย
4: ครับ
1: จริงๆแล้วมันจะเป็นลักษณะนั้นแล้วคุณสังเกตหรือเปล่าไม่รู้ว่าท่านผู้ชมสังเกตหรือเปล่าว่าร้านข้าวต้มอ่ะในต่างจังหวัดอยู่ใกล้โรงพยาบาลเกือบทั้งนั้นเลยนะ
4: ใช่ครับใช่
7: ทำไมไม่เคยสังเกตเลย
1: ทำไม
4: อาจจะไปนั่งรออะไรสักอย่างที่โรงพยาบาล
1: เฮ้ยถ้าคุณพูดอะไรเนี่ยรออะไรสักอย่างอะไร
2: หมอรอพบหมออะไรอย่าง
1: น
2: ี้รอพบหมอรออะไรอย่าง
1: นี้แล้วคุณมาพูดกับวัยรุ่นขนาดนี้อย่างนี้ไม่ได้ด้วยนะไม่ได้ที่ร้านมันมีความน่าตื่นเต้นผมไม่ทราบว่าผมคิดถูกหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเรื่องที่ผมคิดคนเดียวท่านผู้ชมอาหารในโลกมีเต็มไปหมดทุกถูกไหม
2: ครับ
1: ถูกไหม
4: ครับ
1: ฝรั่งเศสมีอย่างนั้นอิตาลีมีอย่างนี้ใช่ไหมฮะจีนมีอย่างนั้นใครมีอย่างนี้แต่ไทยร้านข้าวต้มมีทั้งหมดกี่เมนูครับ
4: ก็ประมาณ 3-400 เมนูครับ
1: โอ้
4: ผู้ชมครับเยอะมากครับ
1: ท่านผู้ชมคิดว่าผมคิดถูกป่ะครับนี่คือมากที่สุดในโลกแล้วนะคร
2: ับ ร้านข้าวต้มน่าจะเป
1: ็นร้านอาหาร
2: ใช่
4: ร้านข้าวต้มผัดแกงทอดยำอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ต้มผัดแกงทอดอร่อยในพริบตาไม่ใช่ฮะไม่ใช่นะท่านผู้ชมคิดออกไหมฮะว่า400เมนู 3-400 เมนูในร้านเดียวแล้วเป็นร้านข้าวต้มเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นร้านอาหารประเภทที่มีเมนูมากที่สุดในโลกแล้วนะ
4: ครับ
1: คุณว่ามั้ยมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆใครเป็นคนคิดทำร้านนี้ขึ้นมาที่อำเภอเมืองเนี่ย
4: ผมครับ
1: นี่เห็นไหม
7: อ๋อพี่ตั้งใจว่าโน้ตตอนมาพี่7คูหาเลยไหมหรือว่า
1: ไม่ใช่
4: ตอนแรก2คูหาครับ
7: อ๋อแล้วขยายขึ้น
1: นี่ฉันก็บอกฉันก็บอกตั้งแต่แรก
7: นึกว่าอยู่ที่อำเภอหนึ่ง
8: เฮ้ยถ้าทางสมองมันไม่ดีมีอย่างนี้แล้วทำไมพี่ไม่บอกตั้งแต่7คูหา
4: ตอนนี้เราแบ่ง
8: แล้วร้านเหลือ2คูหาแล้วไปเพิ่มอีกทีเป็น7คูหาบ้าหรือเปล่า
9: แล้วเมื่อกี้พี่7คูหาแล้วพี่ลงมา2คูหาทำไมอ่ะ
1: ไม่รู้เรื่องเลยแต่จริงๆไม่รู้จะไปทางไหนครับเมื่อกี้ใกล้ๆนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วครับนี่คือวิธีการแต่นี่กระบวนการคิดเนี่ยเราคิดไปเรื่อยๆมันเป็น400เมนูได้ไงดูจากตัวอย่างนี้ท่านผู้ชมรู้จักอยู่แล้วล่ะครับหนำเลียบหมูสับถูกไหม
4: ใช่ครับ
1: แต่อันนี
2: ้ก็คือกินหมูเลียบ
1: ใช่หนำ
2: เลียบหมูสับ
1: ใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นผัดกระเพราหนำเลียบหมูสับทำไม
4: สมัยก่อนนะเมนูเนี่ยครับ

0: ไม่ค่อยออกเลยครับเหมือนคนในพื้นที่ท้องที่นั้นเขาไม่รู้จักหนำเลียบหนำเลียบคืออะไรร้านข้าวต้มบางคนก็ไม่เคยเข้าครับผมก็เลยเอามาอะแดปเมนูนี้ขึ้นมาให้มันเป็นมีความเป็นไทยมากขึ้นจนตอนนี้คือขายดิบขายดีแซงหนำเลียบไปด้วยซ้ำไปครับ
1: แล้วกะเพราใช้อะไรใช้กะเพราบ้านหรือใช้
0: กะเพราทั่วไปนี่แหละคร
2: ับกะเพราทั่วไปเนี่ยนะ
3: แซงหมูหนำเลียบทั่ว
1: ปกติ
0: ใช่ครับ
1: ใช่แซงก้าวมาดูว่าทำไมมันแซงได้นะผัดกะเพราหนำเลียบหมูสับจากกวงข้าวต้มครับนี่ฮะจาก2คูหา
0: ใช่ครับ
1: กลายเป็น7รองรับคนได้ประมาณ300คน
0: ใช่ครับ
1: นี่ฮะดูเอา
0: แล้วกันตอนนี้เราก็มีหนำเลียบนะครับ
1: เอาละเราเริ่มต้นในการทำนะอ๋อนี่ใครฮะ
0: ลูกสาว
1: น่ารักมากฮะท่านผู้ชมตัวจริงยิ่งน่ารักใหญ่เลยนี่คือเครื่องทั้งหมดเริ่มต้นจาก
0: หนำเลียบครับผม
1: ครับ
0: เราก็เอาหนำเลียบมาแกะนะครับในพอร์ชั่นนึงเราก็จะใช้ประมาณสัก4-5 เม็ดนะ
1: 4-5 เม็ดนะครับ
0: แล้วจะใช้น้ำมัน
1: ครับ
0: ตั้งกระทะให้ร้อนก่อน
1: ครับ
0: มีเนื้อหมูติดมันนะครับประมาณ250กรัม
1: ต้องติดมันนะครับ
0: ใช่ครับ
1: 250
0: จะน
1: ุ
0: ่ม
1: ถึงจะนุ่ม
0: ไม่กระด้าง
1: ครับไม่งั้นไม่อร่อย
0: กระเทียมกระเทียมประมาณ4กลีบ
1: ครับ
0: พริกซอยเพิ่มความเผ็ด
1: ครับ
0: พริกขี้หนูด้วยนะครับให้หอมมากขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็คั่วให้มันจนแห้งอ่ะครับ
1: คั่วจนแห้ง
0: ใช่ครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยประมาณ20กรัมครับ
1: ครับ
0: ผงปรุงรสน้ำตาลทรายตัดสักเล็กน้อยนะครับตัดความเค็มปิดท้ายด้วยน้ำเลียบ
1: นี
0: ่ใช่ครับ
1: เราทำหมูซะก่อน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ใส่น้ำเลียบทีหลัง
0: ใช่ครับ
1: ถ้าทำพร้อมๆกันไปมันจะไหม้
0: ใช่ครับ
1: ครับแล้วก็
0: เพิ่มสีสันครับ
1: ด้วย
0: พริกแดงครับ
1: ครับผม
0: พริกแดงใหญ
1: ่แล้วก็
0: กะเพราบีลงไปหน่อยนะครับ
2: นี่ท่านผู้ชมดูดิ
0: ก่อนจะเอาขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราต้องเอาน้ำสต๊อก
1: ใส่
0: เข้าไปกลิ่นที่อยู่ในกระทะมันก็จะ
1: อ๋อมันจะได้เข้า
0: วิ่งเข้ามาใช่ครับมันก็จะหอม
1: อันนี้สำคัญนะไม่ให้กลิ่นมันหาย
0: ใช่ครับ
1: แล้วนี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้
0: ว
1: ผัดกะเพราหนำเลียบหมูสับครับท่านผู้ชมครับมันเหมือนกันดูเส้นตัวเลยแต่ว่าความสำคัญจริงแล้วถ้าใครก็ตามที่กินหนำเลียบหมูสับอยู่แล้วก็จะต้องรู้นะว่าหมูสับที่มันอร่อยจะต้องเป็นหมูสามชั้นนะ
0: ใช่ครับ
1: ต้องมีมัน
0: ใช่ครับ
1: เพราะถ้าทำโดยใช้หมูสันนอกสันในเฉย
0: ๆถ้าเนื้อแดงอย่างเดียวกระด้างเลยคร
1: ับกระด้างไม่อร่อยทำไงก็ไม่อร่อยทำยากมากนอกจากท่านทำแห้งมากๆเลยแห้งบ้าไปเลยซึ่งก็ไม่นิยมทานกับหนำเลียบอยู่แล้ว
0: ครับ
1: มันต้องขนาดนี้ขนาดนี้คุกคีคุกคลิกนะครับแล้วก็เวลาที่ทำเสร็จหนำเลียบใช้หนำเลียบจีน
0: หนำเลียบจีนครับ
1: นะครับแล้วใช้ค่อนข้างเยอะด้วยนะฮะ
0: เยอะฮะ
1: แล้วตั้ง4ลูก3 4ลูกนี่ถือว่าไม่งกเลยนะครับ
0: ไม่ครับเดี๋ยวนี้มันจะมีเป็นหนำเลียบสำเร็จด้วยครับมีแต่เนื้
1: อ
0: แต่สีค่อนข้างที่จะออกสีม่วง
1: ไม่อร่อย
0: แล้วก็ไม่อร่อยครับแล้วก็เค็มด้วยครับ
1: ต้องลูกแบบนี้ถึงจะอร่อยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อันนั้นมันเค็มไปผมว่านะฮะมันลักษณะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับแล้วใบกะเพราเขาบอกแล้วว่าใช้ใบกะเพราอะไรก็ได้บ้านก็ได้ป่าก็ได้แล้วแต่จะชอบนะฮะรสชาติก็ปรับแต่งได้แบบที่เราจะชอบคนไทยชอบแบบไหนทานได้เลยนะครับแต่ข้อสำคัญจริงๆที่เขาบอกเวลาผัดขั้วหมูให้แห้งซะก่อนนะครับแล้วถึงจะใส่น้ำเลียบ
0: ใช่ครับ
1: แล้วถึงจะใส่กะเพราลงไปกินกับข้าวต้มเนี่ยมันจะอร่อยสุดๆคุณอ๋อครับ
4: อร่อยมากเลย
1: ป้าตอนแรกผมจะกินข้าวสวยไม่ใช่เหรอครับ
4: กินอย่างนี้
1: ดีกว่าข้าวสวยตลอด
4: คือตอนแรกผมอยากรู้เพราะว่าโดยหน้าตาคุณผู้ชมถ้าเราดูเผินๆนะแล้วเราไม่ได้บอกว่าเขาคือหนำเลียบอ่ะเราก็จะเข้าใจว่านี่คือกะเพราหมู
0: ใช่ครับ
4: นี่คือกะเพราหมูเลยแต่ว่าพอรสชาติเข้าไปในปากแล้วเนี่ยมันจะมีความเค็มๆของหนำเลียบเนี่ยติดเข้ามาด้วยแล้วมันมีกลิ่นกะเพราที่มันหอมเลยแล้วก็ตัวหมูที่เป็นหมูติดมันนะครับมันทำให้มันเกิดความนุ่มในทุกจังหวะของการเคี้ยวแล้วพอมาดูข้าวต้มไปกันใหญ่เลยอ่ะ
1: กินข้าวสวยสิ
2: ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่กิน
1: นะก่อนจะขึ้นรายการจะกินจะกินข้าวสวยบอกดัดจริต
4: อยากรู้อยากรู้
1: คุณโก้ครับ
3: ครับ
1: ถ้าคุณมาถ้าคุณมาแบบนี้ผมรู้แล้วครับว่าอะไรเป็นอะไรเชื่อเลยครับ
3: คุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่าคืออันเนี้ยเด็กกินได้พี่ใหญ่กินดีนะคือมันไม่ใช่ว่าโอ้พอไต่พริกกินหนูไต่พริกแดงกินดาไปมันจะเผ็ดแบบคืออย่างหนูอย่างอางเงี้ยถ้าอยากกินเผ็ดเราจะเคี้ยวพริกกินหนูไปด้วย
1: ใช
3: ่แล้วมันจะแดกไปเข้ากันมากคุณผู้ชมแนะนำนะครับใครไปจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลนะครับตีแยกโรงพยาบาล
0: เพชรรัตน
3: ์เพชรรัตน์นะครับร้านกวงข้าวต้มกับเมนูผัดกะเพรา
0: น้
3: ำเลียบหมูตับเมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
4: อร่อยอร่อยแบบอร่อยเลยแล้วน้ำข้าวต้มเขาแบบไม่ได้เป็นน้ำเป็นแบบเนียงยางนิดๆอะไรเงี้ย
0: ใส่ข้าวเหนียวไปครับพี
4: ่อ๋อ
0: มันจะเพิ่มความหนืดขึ้นครับ
4: อ๋อแล้วตัวเม็ดข้าวมันบวม
1: เท่าไหร่75 25หรือว่าครึ่งครึ่ง
0: อันไหนครับ
1: ข้าวเหนียวกับข้าวสวย
0: เจ็ดสิบห้ายี่สิบห้า
1: เจ็ดห้ายี่สิบห้า
0: ถ้าใส่มากก็จะเหนียวเกินไป
4: หมายถึงไง75คือข้าว
3: ข้าวปกติข้าวสวยปกติ75%
0: ข้าวหอมมะลิเลยครับ

0: หนียว25
1: อ๋อโอเค
2: แต่ถ้ารวยแต่ถ้ารวยจัดไปก่อนนั้นคุณเอานี่ก็ได้ข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวญี่ปุ่นถ้าคุณรวยจัด
1: อ๋องั้นเอาข้าวเหนียวดีกว่า
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ที่พูดจริงๆไม่ได้พูดเล่นมันได้รสชาติและอย่างวันนี้ถ้าท่านเคยกินหนำเลียบหมูสับแล้วแล้วจะมากินผัดกะเพราหนำเลียบหมูสับแล้วผมตอบท่านไว้ก่อนเลย
1: ครับ
2: มันคนละเรื่องนะครับ
0: ไม่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
2: มันไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยแต่มันเป็นความเด่นความอร่อยอีกแบบนึงเลย
3: ใช่ครับ
2: ที่เวลาที่ความเค็มเวลาเราได้ความเค็มเราจะได้จากอะไรส่วนใหญ่เลยที่เราต้องได้จากน้ำปลาน้ำมันหอยใช่ไหมฮะหรือว่าเกลือเล็กน้อยแต่อันนี้มันได้ความเค็มจากหนำเลียบ
3: ใช่ครับ
2: และความเค็มจากหนำเลียบมันมีเนื้อของหนำเลียบอยู่แล้วอย่างที่เขาใส่เมื่อสักครู่นี้ใส่ไม่งกนะมันยังจะเต็มอยู่เลยมันความอร่อยที่แตกต่างรู้แล้วว่าม
1: ันขายดี
2: แต่ขายดียังไงก็ตามเขาก็ไม่ได้กำไรนะฮะเพราะว่าเขาใส่เยอะเกินนะฮะมันแพงนะครับหนำเลียบมันแพง
3: แพงครับ
2: แพงนะฮะเล่นเป็นลูกๆด้วยนั่นลูกสาวนะครับและนั่นก็คือภรรยาและ2คนนั้นเป็นเมียน้อยนะครับ
4: ไม่ใช่
2: คร
4: ับ ไม่ใช่ครับแล้วนี่เป็นเพื่อนอันนี้ทำร้านอาหารที่กรุงเทพเป็นร้านอาหารปลาไทยครับ
2: นี่เป็นคนแนะนำเรามาล่ะ
1: ครับ
2: นี่เป็นคนแนะนำเราขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากทุกท่านครับขอบคุณมากขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการของเรามานะครับขอบคุณคุณสุภกิจครับโอ้โหนี่หมดเลยนะสดเลยนะขอบคุณกวงข้าวต้มนะท่านไปเพชรบูรณ์ครั้งใดลองไปดูแล้วถ้าไปแล้วบอกเขาว่ามาจากรายการครัวคุณต่อยเขาจะดีใจนะครับเขาจะดีทำไม
4: ไม่มี
2: ปวดโอ้ยไม่ใช่เหรออ
0: ่าไหนๆออกรายการเราทั้งทีเอางี้ถ้าไม่ให้หนูให้เอง
2: โอเค
0: พี่น้อยครับปกติขายอยู่จานเท่าไหร
3: ่100ครับ
2: 100เดียว
0: ผู้ชมไปที่ร้านนี้นะฮะ
2: อ้างชื่อใคร
1: กวงข้าวต้ม
0: โกติ
2: อ้างชื่อโกติเลย
0: บอกว่ามาจากโกติร้านกวงข้าวต้มนะครับ
2: จาก101
0: เราจะลดเหลือแค่150บาท
2: ยากเลยอยู่เฉยดีกว่านะฮะเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกระทั่งพบกันใหม่สวัสดีครับ กินของดีมีประโยชน์แต่ประหยัด
5: กินฝรั่งแทนบลูเบอรี่
2: ถั่วลิสงแทนอะไรได้รู้มั้ยอะโวคาโดครับ
5: มะขามป้อมแทนกีวีได้และได้วิตามินซีที่มากกว่าถึง6เท่าเลยนะครับทับทิมแทนเชอร์รี่ครับ
2: นี่ครับสอนอะไรก็สอนได้
0: อย่ากินเชอร์รี่ไม่ใช่ไม่ใช่กินทับทิมมาหลังอ่ะ
2: อย่าไปสอนปราดบัวลอยอัญชันโวคาโดครับ
0: เขาทำได้อย่างลงตัว
2: มันเป็นอะไรที่แตกต่างและใหม่มากๆอย่างนี
1: ้สดชื่นเลยครับ
0: ไม่เลี่ยนแล้วกินได้หมดแก้วแล้วประกันว่าหมดแก้ว
2: ของคุณเขาให้น้อยเลยคร
6: ับรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้
8: ของทอดอยู่ในของทอดอยู่ใน
9: อยู่ดีจ้ะอยู่ดีจ้ะ
8: มันจะกินได้หรือเปล่าอมน้ำมันที่หรือเปล่า
9: ออโต้ไงไม่อมหรอกเ
8: ฮ้ยไม่อมอะไรคะ
9: ไม่อมน้ำมัน
8: คุณอุ้ย
9: สว
8: ั
9: สดีครับ
8: สว
9: ั
8: สด
9: ี
8: ค
9: ่
8: ะ
9: วันนี้นะครับเรามาใส่ใจตัวเองไม่อมน้ำมันกันเพราะเรามาเปลี่ยนเมนูของทอดๆนะครับให้อร่อยเหมือนเดิมโดยไม่ต้องใช้น้ำมันแม้แต่หยดเดียวกันเลยดีกว่าครับก
8: ับ
9: หม้อทอดไร้น้ำมันจากออโต้รุ่น CO731 ครับรุ่นใหม่ล่าสุดเฉพาะที่นี่เท่านั้นที่มาพร้อมกับโถแก้วนะครับที่มีความใสความหนาแข็งแรงทนทานครับทำให้คุณสามารถมองเห็นอาหารได้อย่างรอบทิศทางแบบ360องศาได้ไปเลย
8: ขนาดน
9: ั้นเลยนี่ครับคุณจะปิ้งจะย่างจะอบนะครับผมจะทอดหรือจะทำอาหารคาวอาหารหวานก็สามารถรังสรรค์ได้นะครับให้อร่อยถูกปากและก็ใส่ใจตัวเองไปพร้อมๆกันได้เลยครับ
8: บอกเลยว่าจะซื้อใช้เองก็คือดีอยู่แล้วแต่ซื้อเป็นของขวัญของฝากให้คนที่คุณรักนะคะได้เลยอย่ารอช้านะคุณผู้ชมค่ะวันนี้โปรเด็ดสุดคุ้มเลยนะคะเฉพาะวินาทีนี้เท่านั้นเลยกับออโต้หม้อทอดไร้น้ำมันโถแก้วขนาดใหญ่สะใจ 4.5 ลิตรนะคะ1เครื่องค่ะปกติราคา 2,590 บาทแต่เฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้นะคะพิเศษสุดๆค่ะให้คุณจ่ายเพียง 1,190 บาทย้ำ 1,190 บาทเท่านั้นค่ะสั่งซื้อตอนนี้นะคะจะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะรีบโทรด่วนเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้นะคะที่ line @happycs3 ค่ะ
9: มาที่คุณสมบัตินะครับผมต่างๆของหม้อทอดไร้น้ำมันจากออโต้เครื่องนี้กันบ้างดีกว่าครับอ
8: ัน
9: ดับแรกเลยนะมองเห็นด้วยตาดีไซน์
8: สวยแข็งแรงนึกว่าเครื่องชงกาแฟ
9: ใช่สีดำแบบนี้มันทำให้ดูคลาสสิกนะครับผมตัววัสดุนะครับผลิตจากพลาสติกนะครับผมที่แข็งแรงคุณภาพดีทนความร้อนได้สูงนอกจากนั้นแล้วเนี่ยกำลังไฟของเขานะครับผมมากถึง1,300 วัตต์ครับแล้วก็มาพร้อมกับการ

0: รองของมก.นะครับผมอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วนี้มั่นใจทุกการใช้งานได้เลยนะครับสูตรวิธีการใช้งานง่ายมากคุณด
1: ู
0: มีปุ่มควบคุมนะครับผมแค่2ปุ่มเท่านั้นนะครับผมเหมาะมากกับการสั่งการนั่นเองปุ่มแรกก่อนคือการตั้งเวลาแค่บิดครับเพราะเขาสามารถปรับเวลาได้สูงสุดถึง60นาทีและมีไฟแสดงนะครับผมสถานะการทำงานให้เราติดด้วยซึ่งเมื่อเครื่องนะครับทำงานจนถึงเวลาที่คุณตั้งไว้แล้วเนี่ยก็จะมีเสียงเตือนแบบนี้นะครับผมให้คุณได้ยินอีกด้วยมาดูต่อนะครับผมที่ปุ่มที่2นั่นเองนะครับตัวนี้ครับจะเป็นปุ่มปรับอุณหภูมินะครับผมคุณสามารถปรับความร้อนเนี่ยเพื่อทำอาหารได้ตั้งแต่นะ80องศาเบาๆถึง200องศาเซลเซียสครับผมขึ้นอยู่กับชนิดและก็เมนูที่คุณต้องการรังสรรค์นั่นเองนะครับ
1: มาดูตัวโถกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมขา
0: เป็นไง
1: ใหญ่มากคุณผู้ชมและเป็นโถแก้วใสโอ้โหที่มีความหนาแข็งแรงทนทานมองเห็นอาหารนะคะในขณะที่เราทำการทอดอยู่เนี่ยรอบทิศทางเลยถ้าเป็นหม้อทอดรุ่นทั่วไปหรือว่ารุ่นเก่าๆที่มันเป็นแบบทึบอะคุณผู้ชมคือมันมองอาหารไม่เห็นต้องมาคอยชักเข่าชักออกหูเสียเวลาคุณผู้ชมคะและที่สำคัญนะคะบอกเลยว่าเขาใหญ่มาก 4.5 ลิตรโอ้โหไก่1ตัวใหญ
0: ่
1: ๆใส่ลงไปได้ทั้งตัวโอ้โหเขาดีไซน์มานะคะต้องให้พี่เจนช่วยดูด้านนี้หน่อย
0: ต้องบอกว่าด้านล่าง
1: ตัวก้นหม้อ
0: ครับผมฟังเสียงนะ
1: โอ้อันนี้คือกันลื่นเวลาที่เราหยิบออกมานะคะจากตัวหม้อตัวเครื่องหรือว่าวางลงกับพื้นกับโต๊ะเนี่ยมันจะไม่ลื่นเลยเขามีตะแกรงมาให้ด้วยคุณผู้ชมค่ะตะแกรงอันนี้นะเป็นตะแกรงรองอาหารนะคะเคลือบนอนสติ๊กอย่างดีเลยล้างทำความสะอาดง่ายไม่เก็บกลิ่นด้วยทุกครั้งเวลาที่คุณจะทอดอาหารก็แล้วแต่วางตะแกรงลงไปแบบนี้แล้ววางอาหารลงเขาจะช่วยสกัดน้ำมันด้วยนะนี่ด้ามจับจับถนัดมือและกันร้อนด้วยเป็นพลาสติกอย่างดีแข็งแรงทนทานทนความร้อนสูงเพราะฉะนั้นดึงเข้าดึงออกโอ้ยสบายมือสุดๆค่ะถึงเวลาแห่งความอร่อยแล้วสิคุณผู้ชมคะอยากกินเมนูทอดจากหม้อทอดไร้น้ำมันออโต้แล้วค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความดิบก่อน
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าก่อนจะไปสุกเรามันต้องดิบก่อนวันนี้ครับให้ดูกันก่อนเลยนะครับว่าดับแรกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือตัวภาชนะที่ใหญ่ถึง 4.5 ลิตรแบบนี้แล้วที่สำคัญคือมันใช้งานง่ายปรับไปที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสตั้งเวลาง่ายๆไปที่60นาทีได้เลย
1: นี่คือเมนูอะไรคะหมู3ชั้น
0: อันนี้คือหมูไม่ตั้งใจเรียน
1: ทำไมคะ
0: หมู3ชั้น
1: อ๋อหมู3ชั้นค่ะแม่ดูนะหมู3ชั้นนี่คือมันเยอะมากใช่ไหมปกตินะคะเราทอดน้ำมันท่วม
0: ๆ
1: แต่วันนี้ใช้หม้อทอดไร้น้ำมันคุณผู้ชมคะเป็นการรีดน้ำมันได้อีกนะ
0: อุณหภูมิประมาณ180องศาใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ45นาทีไม่ได้ทำได้แค่เมนูทอดนะครับทุกคนครับเพราะวันนี้เราจะมาทำเมนูกุ้งอบครับ
1: ว้าวคือจะเป็นเมนูอบหรือว่าเมนูย่างรังสรรค์ได้เลยคุณผู้ชม
0: ปรับ180องศาและใช้เวลาแค่20นาที
1: ไม่พอใครที่เป็นแบบสายสุขภาพเมนูเพื่อสุขภาพนี่สเต็กปลาแซลมอนน
0: ี
1: ่ชิ้นโตๆแบบนี
0: ้ครับผม
1: แล้วก็ที่สำคัญนะครับผักเนี่ย
0: น่า
1: ไม่ชอบต้
0: ม
1: ไม่ชอบทอดน้ำมันวันนี้ใส่ลงไปในหม้อทอดของเรา
0: ใช่แล้วนะครับใช้อุณหภูมิ180องศา15นาทีได้กินแล้วได้เวลาแห่งความสุขแล้วฟังเสียงสักหน่อย
1: โอ้ย
0: ครับผมและดูว้าวโอ้ย
1: ร้อน
0: ฮะร้อนฮะสุกถึงเนื้อในนะครับอุ้ยแล้วก็
1: สุกอย่างทั่วถึงเลย
0: ไม่จริงอ่ะ
1: พี่เจนว้าวโอ้โห
0: เดี๋ยวเก็บไว้หลังรายการเจอกันมาดูกันดีกว่าว่าแล้วความกรอบจะกรอบแค่ไหน
1: แค่มีหม้อทอดไร้น้ำมันเฮ
0: ้ยคุณฝน
1: ทำได้เลยพี่เจน
0: คุณฝน
1: ได้เลย
0: มันฟูมากเลยอ่ะดูสิ
1: ทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันออโต้ไม่ได้ทอดจากกระทะเลยสะดวกและทำได้ง่ายๆได้ทุกวันได้ทุกมื้อเลยคุณผู้ชม
0: เอาแต่แบบชิ้นเนื้อตัวอย่างเร็วนี่ผมรักคุณฝนมาก
1: ให้กินอันนี้เลยเหรอ
0: สัมผัสความกรอบไปเลย
1: โอ้โหกรอบกรอบงี้เหรอคะ
0: ครับผม
1: ดูปากนะคะ
0: ฟังเสียงครับแล้วดูนะว่าน้ำมันที่มันถูกรีดออกมาเนี่ยนะครับผมจากตัวหมูกรอบเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็จะร่วงลงมาอยู่ด้านล่างแบบนี้เห็นไหมต่อกันเลยดีกว่า
1: โอ้แล้วกุ้งคือตัวใหญ่มากคุณผู้ชม
0: กุ้งอ่ะมันหอมมากแล้วก็จริงๆนะโทษนะคะ
1: ร้อนไหมพี่เจน
0: ร้อนนะคุณดูมันกุ้งเยิ้มๆแบบนี้
1: นี่เมนูสเต็กนะปลาแซลมอน
0: และตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วสเต็กปลาแซลมอน
1: นอกจากเมนูอาหารคาวแล้วคุณผู้ชมขาเมนูอื่นๆก็ทำได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูทานเล่นนะคะหรือว่าขนมหวาน
0: เริ่มอย่างแรกเลยดีกว่านะครับหลายคนอาจจะเคยเบื่อแล้วผักต้ม
1: บางคนชอบกิน
0: ด้วยใช่ไหมวันนี้เรามาเปลี่ยนนะครับเป็นผักย่างกันดีกว่าน
1: ี
0: ่เมื่อกี้อาจจะเหมาะกับคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ในบ้านเอาใจน้องๆหนูๆเอาใจเด็กๆกันดีกว่า
1: ลูกๆที่บ้านนี่ไง
2: ท่านแม่ครับ
1: เป็นสายทอดปกติต้องใช้น้ำมันเยอะๆนะน้ำมันท่วมๆนะ

0: อทอดออโต้ของเราไม่ต้องใช้น้ำมันแม้แต่หยดเดียว
1: เดี๋ยวเราขยับไปแล้วเมื่อกี้มีมันฝรั่ง
0: อ
1: ันนี้เป็นมันญี่ปุ่นต่อกันเลยนะฮะ
0: มันเผาหรือว่าจะเป็นกล้วยปิ้งอันนี้ก็เป็นเมนูแบบทานเล่นก
1: ิน
0: กันง่ายๆและได้สุขภาพด้วย
1: และอีกหนึ่งเมนู
0: ถั่วซองโอ้โหฮิตมากคุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้สั่งซื้อกันหรือว่าทำขายก็ได้นะ
1: ก็อย่างเบเกอรี่เนี่ยนะครับต้องใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงครับตัวนี้สามารถปรับได้ตั้งแต่80ถึง200องศาเซลเซียส
0: เคยปวดใจเหมือนกันไหมซื้อของทอดมาคุณผู้ชมกินไม่หมดเก็บเข้าตู้เย็นกินไม่ได้แล้วมันไม่อรรถรสแล้วมันไม่กรอบแล้วอ่ะ
1: ใช่บางทีถ้าอุ่นในไมโครเวฟแข็งเป็นหินเลย
0: แต่
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ครับเมื่อมาอุ่นในออโต้
2: นี่คือปาท็อกโกที่เหลือจะ
0: เมื่อเช้าอันนี้เป็นเมนูอะไรเอ่ย
1: อันนี้เอาใจเด็กๆเสมอ
0: เราด้วยแหละ
1: เราซื้อแบบไก่วันอังคารวันพฤหัสเงี้ยเราเอามาอุ่น
0: ไก่ทอดผ่านไปต่อไปพิซซ่าที่เราทานไม่หมดนะคุณผู้ชมว้า
1: วเติมถึงที่แบบนี้เมื่อมีออโต้ครับผ
0: ม
1: และอีกหนึ่งเมนูซาวาโดเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคุณสามารถอร่อยอร่อยไปได้กับหลากหลายเมนูในหม้อทอดจากออโต้อร่อยจริง
0: อยู่ไม่ไหวแล้วค่ะโปรดีขนาดนี
1: ้
0: ต้องรีบจัดแล้วคุณผู้ชมทีมงานว่าไงคะ
1: ฮะ
0: คุณผู้ชมตอนนี้สายเข้าเยอะมากเหลือไม่ถึง10เซตแล้วค่ะ
1: โอ้โห
0: เหลือไม่ถึง10เซต
1: ใช
0: ่โอ้ยเวลาเหลืออีกเยอะพี่เจ้าของแบรนด์เสื้อดำอ่ะอยู่กับเราขอเขาหน่อยได้ไหม
2: เสื้อดำเพิ่มหน่อย
0: เสื้อดำ
1: เพิ่มหน่อยเสื้อดำเพิ่มหน่อยให้เท่าไหร่นะ
0: เท
1: ่
0: าไหร
1: ่
0: คะ
1: 100เซต
0: 100เซตค่ะ
1: อย่ามัวชะล่าใจอย่ารอช้าอยู่กับออโต้หม้อทอดไร้น้ำมันถั่วแก้วขนาด 4.5 ลิตรครับผม1เครื่องปกติราคาเต็มๆอยู่ที่ 2,590 บาทแต่ว่าอีกแค่100เซตสุดท้ายเท่านั้นพิเศษสุดๆครับให้คุณจ่ายเพียง 1,190 บาทย้ำ 1,190 บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้จัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับโทรเลย02-161-3233 ย้ำ02-161-3233 หรือแอดไลน์มาได้ที่นะครับ line @happy4s3 ครับ
0: คุณผู้ชมคะลากันไปก่อนค่ะเพราะว่าหมดเวลาแล้วแต่ยังมีเวลาโทรได้นะจ๊ะวันนี้ไปเลยไหมคะพี่เจนคะ
1: ไปดีกว่าครับหิวแล้วเนี่ยคร
0: ับอยากกินไก่จริงด้วยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เสื้อดำโทนหน่อยเสื้อดำโทน
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง30กันยายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พบกับเราในรุ่นใหญ
1: ่วัยเซียน
0: อาจารย์คนเราพออายุมากขึ้นอย่างวัยเซียนอย่างเราเนี่ยกำลังต่างๆมันก็เริ่มถดถอยลงเพราะนั้นไปหาคุณหมอทีคุณหมอก็บอกว่ากินโปรตีนเยอะๆเพิ่มแบบว่ากล้ามเนื้อหน่อยแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญซึ่งอาจารย์กระตุกทำเป็นประจำนั่นก็คือการออกกำลังกายวันนี้เราจะมีเรื่องราวของการออกกำลังกายเพื่อสนับสนุนการทรงตัวแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อซึ่งวันนี้จะชวนท่านผู้ชมทางบ้านทำไปพร้อมๆกับเราด้วยแขกรับเชิญของเรามาจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะดร.ชลชัยอานามนาถหรือว่าอาจารย์ต้นค่ะสวัสดีค่ะ
1: อาจารย์ต้นครับคนสูงวัยยังต้องออกกำลังกายอยู่ไหมครับอาจารย
2: ์โอ้แน่นอนเลยครับ
1: เอาเลยฮะ
2: ไม่ว่าวัยไหนก็ต้องออกกำลังกายครับยิ่งเฉพาะผู้สูงวัยด้วยนะครับยิ่งต้องให้ความใส่ใจหรือว่าให้เวลามากขึ้น
0: การ
1: เ
0: ล่
1: นการออกมันจะเปลี่ยนไปไหมฮะจากตอนหนุ่ม
2: เปลี่ยนไปคืออันแรกครับเปลี่ยนไปนั่นก็คือในเรื่องของความถ้าสิ่งที่เราเคยทำตอนหนุ่มๆสาวๆนะครับเราอาจจะต้องลดความเข้มข้นลงนะครับเราต้องลดความเข้มข้นลงในการออกกำลังกาย
0: และการออกกำลังกายในวัยเซียนหรือวัยผู้สูงอายุเนี่ยนะมันควรจะมีอะไรบ้างยังไงบ้าง
2: ครับก็ถ้าโดยทั่วไปครับ4ตัวแรกนะครับที่ส่วนใหญ่คนมักจะคุ้นชินนะครับอันแรกคือในเรื่องของการลดน้ำหนักควบคุมน้ำหนักอันที่2คือในเรื่องของการเรื่องของควบคุมเรื่องของความเครียดการวิตกกังวลจากสิ่งที่ฉันเคยทำได้ฉ
0: ัน ทำไม่ได้
2: อันที่3ครับอันนี้คือในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อละพออายุมากขึ้นเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับพอไม่ได้ค่อยได้ใช้ปุ๊บกล้ามเนื้อพวกนี้เขาก็เหมือนกับเขาก
0: ลับรีบลง
2: ใช่ครับ
0: ข้อที่
2: 4ครับอันนี้ก็คือ

0: คัญครับอันนี้ก็จะช่วยลดเรื่องความเสี่ยงเรื่องพวกลูกพวก NCD ต่างๆนะครับถ้าออกกำลังกายปุ๊บเนี่ยก็จะควบคุมเรื่องพวกนี้ได้ดีขึ้นครับผมซึ่งก็หลายอย่างเลยรวมถึงในเรื่องของตัวสมองด้วยนะครับมีเรื่องของความจำความคิดอะไรที่ดีขึ้นเพราะเราออกกำลังกายปุ๊บ
1: ช่วยได้เหรอฮะการออกกำลังกายที่ช่วยเรื่องสมองได้ด้วย
0: เพราะว่าเลือดต่างๆก็ไปสาเอาสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นนะครับ
1: อาจารย์มีท่าออกกำลังกายมาฝากเราวันนี
0: ้
1: ท่าแรกจะเป็นท่าของการช่วยบาลานซ์ใช่ไหมคะช่วยการทรงตัว
0: การทรงตัว
2: ใช่เลยครับ
1: ยังไงคะ
0: เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย
1: ท่าแรกเป็นไงคะ
0: ครับก็ท่าแรกก็ต้อง
1: อันนี้เพื่อการทรงตัวที่ดีใช่ไหมคะ
0: การทรงตัวที่ดีครับการทรงตัวโดยหลักเราจะมีอยู่2อย่างหลักนะครับก็คือทรงตัวที่อยู่กับที
1: ่กับ
0: ทรงตัวที่เคลื่อนที่งั้นเราก็อาจจะต้องมีทั้ง2อย่างนะครับท่าแรกก็คงเป็นท่าที่ปกติเลยที่เราคุ้นชินนะครับย่อนะ
1: ครับ
0: ใช่ครับพอเราพยายามจัดนะครับศีรษะหลังสะโพกให้แนวเดียวกันเข่าเท้าแนวเดียวกันแขนท้องคุมนะครับย่อเท่าที่ได้นะครับเราย่อเท่าที่ได้นะครับขึ้นกลับครับดีครับมาลงนะครับกลับใช่ครับลงนะครับโอ้โหดีครับอันนี้เราลองเพิ่มนิดนึงครับเวลาเราลงเราให้ช้าลงนิดนึงแล้วหายใจเข้าลึกๆนะคร
1: ับ ลงช้าค่ะ
0: แล้วพร้อมกับหายใจเข้านะครับลงช้าครับหายใจเข้าหายใจออกครับดันเหยียดยืดดีครับลงช้าหายใจเข้านะครับขึ้นดีครับลองไหมนะครับช้านิดนึงนะครับขึ้น
1: อันนี้เมื่อกี้นี้คืออ
2: ยู่กับที่
1: ทรงตัวในการอยู่กับที
0: ่ใช่ครับคราวนี้เราเคลื่อนที่ครับเคลื่อนที่ก็เหมือนกับเวลาเราเดินแต่แทนที่ปกติเราเดินเงี้ยเราอาจจะง่ายใช่ไหมเราคุ้นชินเราลองให้เดินครับเป็นส้นเท้าต่อด้วยปลายเท้านะครับแต่ให้ตัวตรงๆนะครับตัวตรงๆนะครับทิ้งแขนลงนะครับแล้วโอ้โหพี่ตุ้มสบายมาก
2: เลยสบายมากนางแบบเก่าจ้ะพี่อาจารย์มันนางแบบ
0: คราวนี้เราเพิ่มนิดนึงนะครับพี่ตุ้มลบคนเอาพี่ตุ้มเอาแขนลงเลยนะครับอยู่ข้างตัวนะครับเราไล่เดินนะครับส้นเท้าต่อไปเท้าหน้ามองตรงครับ
1: ใส่รองเท้ามันก็จะยากนะ
0: ใช่ครับแต่รองเท้าก็ยากนิดนึงใช่ครับส้นเท้าต่อไปเท้านะครับ
1: มันก็เกรงนะเนี่ยนะ
0: ใช่ครับพอนี้เราก็คุมแล้วเราหยุดค้างไหมครับหยุดค้างไว้หยุดค้างไว้นะครับคราวนี้เท้าที่อยู่ด้านหน้าครับเอากลับมาด้านหลังครับต่อปลายเท้าต่อส้นเท้านะครับหน้ามองตรงเหมือนเดิมนะครับช้าๆนี่ครับนะครับได้นะครับดีครับในกลุ่มของผู้สูงวัยก็แนะนำอย่างนี้ครับจริงๆเวลาที่เราออกกำลังกายพวกนี้ครับน่าจะมีเพื่อนหรือว่ามีคนที่อยู่ใกล้ๆ
1: มีคนอยู่ข้างๆครับ
0: แล้วก็พื้นที่ก็น่าจะกว้างสะดวก
2: พื้นไม่ต้องลื่น
0: ใช่ครับแล้วก็มีแสงสว่างม
1: ีที่ประคองอย่าใส่ถุงเท้า
0: ตรงนั้นอาจจะ
1: พยายามใส่รองเท้าที่มันมีความหนืดหนืด
0: ใช่ครับเพราะว่าเผื่อจะลื่น
2: ต้อง
1: อันเมื่อกี้ก็คือฝึกการทรงตัวในขณะที
0: ่เคลื่อนไหวครับนี้ในกรณีของผู้สูงวัยเนี่ยเรื่องของการทรงตัวจะเริ่มช้ากว่าคนทั่วไปแล้วเราก็เพิ่มนิดนึงครับว่าให้มันใกล้เคียงกับที่เราใช้จริงๆเราทรงตัวเหมือนเมื่อสักครู่ครับนะครับแต่ก้าวเท้าไหนให้มองไปทางนั้นก้าวเท้าไหนมองไปทางนั้นนะครับก้าวเท้าไหนมองไปทางนั้นนะครับก้าวเท้าไหนมองตามนะครับเพราะอะไรครับ
1: ไม่ง่ายนะ
0: ใช่เพราะจริงๆแล้วคือเวลาที่เรายืนอยู่กับที่เราเดินพวกนี้บางทีเรายังควบคุมการทรงตัวได้ครับแต่ส่วนใหญ่ที่เรามักจะคุมไม่ได้ก็คือเราเดินอยู่ปุ๊บคนเรียกปุ๊บพอหันมาปุ๊บนั่นแหละ
1: พอหันปุ๊บเซเลย
0: ใช่ครับหรือบางทีเอาเดินอยู่ปุ๊บเราหันไปมองอะไรเงี้ยนะเพราะงั้นตรงนี้ครับเราก็ฝึกให้ใกล้เคียงครับเพราะว่าเนื่องจากว่าร่างกายมันจะมีทั้งสายตามีตามข้อใช่ไหมครับแล้วก็ในหูส่วนกลางที่จะช่วยเรื่องการทรงตัวเพราะงั้นถ้าเราฝึกตัวนี้ด้วยก็จะทำให้การทรงตัวดีขึ้นท่าต่อไปอีกท่านึงนะครับก็คือการก้าวย่อนะครับ
2: ก้าวย
0: ่อก็คือเอาที่คล้ายเหมือนกับปกติที่สุภาพสตรีถอนสายบัวครับเราให้ก้าวเท้าไปข้างหลังนะครับยืนเท้ากว้างนิดนึงนะครับแล้วก็ก้าวเท้าข้างนึงไปข้างหลังครับนะครับย่อเข่านะครับย่อตรงๆครับเหยียดขึ้นนะครับกลับมานะครับเหมือนเดิมครับก้าวอีกข้างนึงนะครับย่อนะครับ
2: อันนี้คล้ายๆเล็กลังไหมจัน
0: ใช่ครับคล้ายกันครับนะครับแต่เราต้องการพยายามให้เหมือนกับช่วงที่เวลาที่เราลงบันไดต่างๆให้มีการยั้งตัวนะครับก็เลยให้ฝึกเป็นถอยหลังไว้นิดนึงก่อนนะครับใช่ครับลองใหม่นะครับ
2: ครับ
0: เรายืนนะครับธรรมดานะครับโอเคครับก้าวเท้านะครับย่อเท่าที่ได้ครับตัวตรงๆเหยียดยืดกลับนะครับก้าวเท้ากลับนะครับ
2: อันนี้ไม่ต้องแนวเดียวกันนะ
0: ใช่ครับ
2: แนวเดียวกันจะเป็นอะไรจัน
0: หมายความว่าไงครับแนว
2: คือเนี่ย
0: อ๋อท่าต่อกันไม่ต้องไม่ท้าท้าให้เปิดกว้าง
2: ไม่ต้องไปเส้นตรงใช่ไหม
0: ท้าให้เปิดกว้างครับ
2: พี่ตู้ลองทำเป็นเส้นตรงดูด
1: ิไหนอะเส้นตรง
2: นี่อย่างงี้ใช่ไหมแล้วไปตรงๆกับข้างหน้าเลย
0: ถ้าเส้นตรง
2: ย่อ
0: ใช่ครับอันนี้เราก็
1: ย่อเลยอันนั้นย่อ
0: ทรงตัวยากขึ้น
2: นี่ก็ทำได้
0: ใช่แต่จริงๆตัวนี้ก็จะเป็นอย่างที่ถามครับ
2: ครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่าแต่ปกติเราจะไม่เป็นเส้นตรงนะครับเราจะควายไปข้างหลังเลย
2: ควายเลย

0: ยถอนเส้นบัวเลย
1: ใช่ครับ
2: อาจารย์ให้เอาเส้นตรง
1: แต่เอาเป็นตรงๆพอครับเหมือนที่เรายืนแยกอย่างนี้พ
3: อ
1: นะครับไอ้นั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่าถ้านั้นถ้าเราต้องการ
2: บริหารมันก็จะทรงตัวยากหน่อยนะคะม
1: ัน
2: จะงอเงียนหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับก็ฝากนะครับก็ในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับจริงๆแล้วการเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่จริงๆเราต้องให้ความสําคัญ
2: นะครับ
1: เพราะว่าถือว่าถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับมันก็จะทําให้ตัวโครงหลักก็คือกระดูกเราแข็งแรงด้วยถ้ากล้ามเนื้อเราน้อยลงเนี่ยตัวกระดูกอะไรต่างๆเค้าก็จะลดเรื่องของความหนาแน่นอะไรต่างๆความแข็งแรงลงไปด้วยนะครับแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ร่างกายเรายังคงต้องใช้กล้ามเนื้อนะครับเพราะงั้นต้องพยายามออกแรงเคลื่อนที่ร่างกายเราออกแบบมาเพื่อให้ใช้เคลื่อนไหวไม่ได้ให้อยู่กับที่นะครับ
2: เคลื่อนไหวเยอะๆเค้าบอกว่าลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นเดินลุกอะไรเนี่ยก็เท่ากับออกกำลังกายแล้วนะคะ
0: ร่างกายต้องเคลื่อนไหวใจต้องอยู่นิ่ง
2: อัน
0: นี้ขอบคุณครับอาจารย์ต้นครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: ประโยชน์มากมากอย่าลืมไปฝึกกันนะครับเพราะว่าฟังอย่างเดียวไม่ได้ประโยชน์กับร่างกายครับในช่วงหน้านะครับน้องน้ำฝนกับอาจารย์โดเร่จะพาพวกเราไปขอพรพระยืนที่วัดสะเกดกันแต่ต้องรอแป๊บเดียวครับ
4: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วไว้ก็มีสีนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่คุณใจไว้เซียน

0: ศรัทธาบนยอดพระบรมบรรพตภูเขาทองวันนี้อาจารย์โอเล่และน้ำฝนจะพามาเจาะลึกอีกหนึ่งความศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดสะเกดพาไปย้อนรอยประวัติศาสตร์เปิดตำนานพระอัฏฐารถหรือหลวงพ่อชนะคดีพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยอายุกว่า700ปีที่อัญเชิญมาจากพิษณุโลกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3ใครกำลังเจอปัญหาชีวิตมีเรื่องคดีความหรืออยากตัดจบทุกความขัดแย้งให้ชีวิตกลับมาราบรื่นขอพรอย่างไรให้เห็นผลตามอาจารย์โอเล่และน้ำฝนไปไขคำตอบพร้อมกันเลยค่ะ
1: ผมวิหารพระอัฏฐารถครับคุณฝนสำคัญมากนะครับเมืองหลวงทุกเมืองหลวงจำเป็นต้องมีนะครับนะอีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหลวงพ่อชนะคดี
2: ว้าวเดี๋ยวต้องให้ฟังว่าทำไม
1: หลวงพ่อชนะคดีไม่ให้เกิดเรื่องไม่มีความนะครับเป็นพระปางห้ามญาติในสมัยหนึ่งที่องค์พระบรมศาสดาของเราเนี่ยนะครับต้องทำมืออย่างนี้เลยนะห้ามญาติทั้งสองฝั่งก็คือฝั่งสากยะนะครับกับฝั่งเทวทหะเขาแย่งน้ำกันสมัยก่อนน้ำเนี่ยมีค่ามากก็เลยต้องห้ามห้ามไว้ก่อนไม่ต้องไม่ต้องทะเลาะกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เชื่อกันอีกแล้วว่าคนที่มีคดีความคนที่มีความขัดแย้งคนที่มีเหตุเพศภัยนะครับก็จะมาบนบานศาลเก่าแล้วก็มากราบไหว้หลวงพ่อพระอัฏฐารถเพื่อเป็นการห้ามคดีความต่างๆใครไม่ได้รับความยุติธรรมขอให้ชนะขอให้อะไรก็ว่ากันไปนะ

0: คุณฝนสังเกตเนาะมือเนี่ยก็คือห้ามความเพราะญาติทั้งสองฝั่งของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นความก็จะต้องห้ามความระงับเหตุระงับเพศระงับภัยไว้นะครับก็จบสงบด้วยดีนั่นแหละนะครับแต่ทางประวัติศาสตร์พระอาจารย์เป็นเขาเรียกว่าหล่อทั้งองค์แล้วปิดทองความเป็นมาอย่างไรครับอาจารย
1: ์ต้นสายไปเหตุเนี่ยคือพระองค์เนี่ยแต่ก่อนประดิษฐานสูงโลกแล้วก็ลอยน้ำมาเป็นพระที่หล่อทั้งองค์เลย
0: ครับ
2: ก็คือย้ายจากจังหวัดพิษณุโลกมาอยู่ที่กรุงเทพด้วยการลอยน้ำมาก็คือบนแพใช่ไหมคะ
1: หลวงพ่อสมเด็จบอกว่าอัฐานศาสตร์ก็คือไม่ใช่18ทองแต่เป็นธรรมะ18ประการ
0: อ๋อธรรมะ18ประการมหัศจรรย์มากตรงที่ว่าไม่มีเคนยกไม่มีนวัตกรรมใดๆเลยต่อแพคุณฝนล่องมาจากนั่นแหละพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์แต่ก่อนเป็นเครื่องไม้ทั้งหมดตอนนี้ก็คือเป็นวิหารตึกนะครับพระอาจารย์ครับผมแล้วความเป็นมาอีกอย่างนึงคือมีประสบการณ์ไหมครับคนที่มาไหว้เนี่ยพระอาจารย์เขาเป็นยังไงบ้าง
1: ประสบการณ์คนที่มาไหว้เนี่ยคือเราคืออย่างที่บอกว่าวัดสะเกดเราเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นพวกเครื่องไหว้เครื่องอะไร
0: ครับ
1: คือเราไม่รู้ได้แต่ทีนี้คือมีของแน่นอน
0: พระอาจารย์พูดไม่ได
2: ้
0: นะครับ
1: มีจริงแน่นอน
0: ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะที่คุยกันมานะคุณฝนเขามักจะมาขอแต่ไม่มาบ่นคือมาได้แล้วก็คือโอ้โหได้เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วคนก็จะมาถวายสังฆทานมาบูชาพระอัฐารถกันนะครับดอกไม้ธูปเทียนเพราะว่ามาขอพรพุทธเจ้าไม่ได้บ่นบานเนาะนะครับแต่ยังมีความมหัศจรรย์น
2: ะ
0: พระอัฐารถเนี่ยนอกจากเป็นพระห้ามคดีความพระชำระความต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่พระยิ้มได
2: ้ยังไงนะคะต้องให้
0: พระยิ้มได้ใช่ไหมอาจารย
2: ์บอกหน่อยว่าเคล็ดลับในการที่จะเห็นพระองค์ท่านยิ้มได้ต้องยังไงคะ
0: ตามมาครับผมตามมาครับท่านผู้ชมครับ
2: ลองดู
0: เขาบอกว่าเดินเข้ามาในวิหารใกล้ฐานชุกชีที่ประดิษฐานนะครับกราบสามครั้งแล้ววางดอกบัวนะครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของเราเนา
2: ะ
0: เชื่อกันว่านะครับตามความเชื่อว่าพระพุทธรูปอันสำคัญเนี่ยจะมีเทวดาเนี่ยปกปักรักษาไว้อยู
2: ่
0: ทุกที่ในแผ่นดินไทยเทวดารักษาองค์พระเทวดารักษาฐานพระชุกชีเทวดารักษาพระศรีมหาโพรักษาเจดีย์รักษาวิหารมีเทวดาผู้คอยอภิบาลรักษาสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ใจเนาะอยู่ที่ตัวเราพิสูจน์ที่ตัวเราความดีอยู่ที่ตัวเรานะฮะแต่ที่พึ่งทางใจนะครับนั่นคือสถาปัตยกรรมศิลปะไม่จำเป็นต้องปลูกเสกศักดิ์สิทธิ์ในตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคนมาก็มากล่าวถึงความทุกข์ร้อนในใจนะครับชาวบ้านก็จะมามองตรงนี
2: ้
0: เห็นท่าเห็นหน้าท่านเศร้าไหมครับนะพอหลังจากที่อธิษฐานแล้วก็ขอให้ลูกนี้จงประสบความสำเร็จในคำอธิษฐานด้วยเถิดสาธุนะพออธิษฐานเสร็จปุ๊บลองถอยครับลองถอยไปเรื่อยครับถอยอีกครับถอยไปเรื่อยครับเดินถอยหลังนะครับเริ่มยิ้มไหมฮะเริ่มยิ้มขึ้นละ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะนี่ชัดขึ้นเลยนะครับนะจากหน้าบึ้งเมื่อกี้นี้นะครับก้าวมาเห็นไหมครับทั้งพระเนตรนะครับแล้วก็พระโอษฐ์ยิ้มให้เราชื่นใจไหมโอ้หลวงพ่อให้พรแล้ว
2: เขาเรียกว่ามีกำลังใจ
0: มีกำลังใจ
2: ในการไปทำสิ่งดีๆทำความดีใช้ชีวิตอย่างจิตใจเบิกบาน
0: ถูกต้องมีกำลังใจชาวบ้านพุทธศาสนิกชนสาธุชนก็โอ้หลวงพ่อให้พรแล้วยิ้มให้ฉันแสดงว่าสำเร็จแล้วที่ฉันมาพูดเอาไว้ที่ฉันมาตั้งใจเอาไว้เขาบอกว่าพระหล่อขึ้นมาแล้วลงรักปิดทองสมัยก่อนไม่มีหรอกครับทองวิทยาศาสตร
2: ์
0: ทองจริงล้วนๆนะครับหล่อแล้วก็นำโลหะทั้งหลายเนี่ยหล่อออกมาเป็นองค์นี้นะครับแล้วก็นำยางรักเนี่ยมาทาสีดำเลยนะแล้วก็เอาทองจริ
2: ง
0: ปิดเอาไว้แล้วคนโบราณตั้งแต่สมัย200ปีที่แล้วเนี่ยเขาคงอยู่จนถึงปัจจุบันเนี้ยนะครับอาจจะมีการบูรณะบ้างหรืออะไรบ้างก็เป็นไปตามกาลเวลานะครับพอหล่อมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอัฐารถเนี่ยนะครับหมายถึงพระที่สูง18ศอกนะครับอัฐารสะหมายถึงธรรมะของพุทธเจ้าทั้งหมด18ประการนะครับเดี๋ยวยังมีอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมลงไว้ในเพจเนาะนะครับนะว่าเป็นอย่างไรบ้างตามพระบาลีท่านว่าไว้นะครับ

0: แต่ว่าครั้งหน้าเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปที่ไหนต่อยคะ
1: บอกเลยว่าวัดนี้ใครอยากเป็นเศรษฐีใครอยากตั้งเนื้อตั้งตัวนะครับล่มเย็นเป็นสุขแน่นอนนะครับ
0: ต้องติดตามให้ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะวันนี้กับจอยชนทิชาและอาร์มธนภูมิค่ะวันนี้หลากหลายเรื่องราวให้เราต้องมาติดตามกันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำในช่วงแรกนะคะรวมถึงช่วงที่2ก็มีข่าวบันเทิงมาฝากกันด้วยค่ะ
1: ถูกต้องครับเรื่องของน้ำท่วมนี่ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะบางพื้นที่ก็มีน้ำลดลงแล้ว
0: ใช่
1: ครับในขณะที่บางพื้นที่เองอย่างบ้านผมนะคลองสามวา
0: ก็ยังขึ้นอยู
1: ่ก็ยังมีการประกาศกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าต้องเฝ้าระวังกันนะครับล่าสุดเองวันนี้กรมชลประทานนะครับออกมาเผยถึงสถานการณ์น้ำนะครับก็น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาเองก็ได้มีการปรับลดการระบายน้ำตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแล้วครับวันนี้กรมชลประทานได้แจ้งปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงที่ผ่านมานะครับโดยการปรับลดนั้นจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงชั่วโมงละประมาณ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจนเหลืออัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 1 ทุ่มของวันนี้หลังจากนั้นก็จะคงอัตราการระบายน้ำแบบนี้นะครับต่อเนื่องไปอีกขณะที่สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีครับซึ่งมีปริมาณน้ำเก็บกัก812ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือว่าราวๆ 93% เนี่ยนะฮะระบายน้ำอยู่ที่248ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ถือว่าแนวโน้มลดลงเช่นกันเช่นเดียวกันกับเขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับปริมาณน้ำไหลผ่าน492ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกันนะครับทั้งนี้แม่น้ำป่าสักครับได้ไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี C29B ที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีซึ่งจุดนี้เป็นจุดวัดน้ำเจ้าพระยานะครับก่อนที่จะไหลผ่านกรุงเทพปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ยอยู่ที่ 1,857 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะมีการควบคุมนะครับไม่ให้เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนแม่กลองที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับระบายน้ำท้ายเขื่อน 1,023 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็ได้มีการแจ้งเตือนพื้นที่4จังหวัดนะครับที่ยังคงอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังกันอยู่ได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครนะครับซึ่งมีบางพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบก็ต้องขอให้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับ
0: ที่ไหนที่ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดก็อย่าลืมติดตามอัปเดตข่าวสารกันตลอดนะคะส่วนบางพื้นที่ตอนนี้ก็น้ำเริ่มลดลงแล้วแต่สิ่งที่ตามมานั่นก็คือการฟื้นฟูหลังน้ำลดนั่นเองค่ะบอกเลยหลายคนนี่หนักมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงนะคะไปโหลดนี่เลยค่ะคู่มือจัดการบ้านหลังน้ำลดอ่านก่อนเริ่มดำเนินการจะดีมากเลยค่ะคู่มือจัดการบ้านหลังน้ำลดนะคะจัดทำโดยคณะทำงานอาสาสมัครสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมีให้ดาวน์โหลดได้ฟรีในเว็บไซต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยเป็นคู่มือที่มีประโยชน์มากๆกับผู้ประสบอุทกภัยค่ะในการจัดการบ้านและพื้นที่หลังน้ำลดในคู่มือฉบับนี้นะคะจะมีข้อมูลให้เจ้าของบ้านได้ดำเนินการจัดการบ้านหลังน้ำลดตามลำดับขั้นตอนที่ควรจะเป็นตั้งแต่เรื่องสำคัญที่สุดไปจนถึงเรื่องสำคัญน้อยที่สุดในนั้นนะคะจะบอกตั้งแต่อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องเตรียมรวมไปถึงการดำเนินการในส่วนงานต่างๆทั้งการจัดการระบบไฟฟ้าการตรวจสอบโครงสร้างบ้านการทำความสะอาดระบบสุขาภิบาลประตูหน้าต่างพื้นผนังเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์รวมไปถึงต้นไม้ยกตัวอย่างข้อมูลในนั้นจะบอกตั้งแต่เบื้องต้นเลยว่าการที่เราจะเข้าไปในบ้านที่น้ำเพิ่งลดเนี่ยแนะนำว่าให้ไปตั้งแต่เช้าเนื่องจากช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถเปิดระบบไฟฟ้าส่องสว่างได้ต้องใช้เวลาในการกู้ระบบช่วงหนึ่งถ้าเกิดเข้าไปในช่วงค่ำหรือเย็นอาจจะไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยนะคะอย่าด่วนรีบจัดการบ้านแต่ให้ถ่ายรูปความเสียหายทั้งหมดเอาไว้ก่อนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอคำร้องค่าชดเชยต่างๆการถ่ายรูปควรเห็นทั้งบ้านเลขที่และหนังสือพิมพ์หรือหลักฐานต่างๆนะคะที่ยืนยันวันที่เกิดเหตุได้ด้วยนะคะยังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่น่าสนใจอีกมากมายนะคะสำหรับใครที่น้ำท่วมนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นจัดการยังไงก็สามารถไปดาวน์โหลดคู่มือนี้กันก่อนได้เดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้ด้วยนะคะในเพจ Facebook ของข่าว3สีก็สามารถเข้าไปดูในนั้นได้เลยค่ะ
1: หรือถ้าง่ายๆนะครับก็เข้า Google ก็ได้แล้วก็เสิร์ชชื่อนี้ได้เลยนะครับคู่มือจัดการบ้านหลังน้ำลดเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาเป็นอันแรกเลย
0: ครับ
1: เข้าไปดูข้อมูลกันได้ผมไปอ่านดูหลายๆอย่าง

0: นั้นโอ้โหมันมีประโยชน์มากๆพี่จอย
1: บางคนงงไงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง
0: แล้วคือมันตั้งสติไม่ได้นะบางคนไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนไปพุ่งในสิ่งที่มันอาจจะยังไม่ควรที่จะมาทำเป็นอย่างแรกก่อนก็ได้นะครับดังนั้นคู่มือนี้มีประโยชน์มากๆไปดาวน์โหลดกันนะครับส่วนช่วงนี้อยากจะเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพดีครับตลอดเดือนตุลาคมนี้อยากชวนมาร่วมบริจาคโลหิตนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกันครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยเชิญชวนพระสงฆ์นิกรชาวไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ2มหาราชบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่23ตุลาคมและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้ในโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ2มหาราชรวมใจพักบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันปิยมหาราชและวันนวมินทรมหาราชเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศกำลังพระวรกายเพื่อความผาสุกของพระสงฆ์นิกรชาวไทยและร่วมสืบสานพระราชปณิธานการทำความดีเพื่อแผ่นดินไทยตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้โดยสามารถที่จะร่วมบริจาคโลหิตกันได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งฟิกสเตชันสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขางามวงวานท่าพระบางแคบางกะปิศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างรวมไปถึงภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศด้วยครับ
1: ส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมทำบุญกับสภากาชาดไทยก็คือการไปร่วมชมการแสดงการกุศล1860 Life Canvas The Art of Being Human ทุกชีวิตเริ่มต้นจากผืนผ้าใบว่างเปล่าจาก6ศิลปิน6มุมมองและ1การเดินทางของการเป็นมนุษย์ค่ะโดยนี่เป็นการแสดงการกุศลครั้งที่14ของสถาบันบางกอกแดนซ์ที่ประสานทัศนศิลป์และศิลปะการแสดงผ่านการเต้นดนตรีการออกแบบเวทีมัลติมีเดียและ Visual Storytelling โดยนักแสดงกว่า400คนชีวิตและแนวคิดของศิลปินทั้ง6คนจะถูกตีความและเชื่อมโยงใหม่เป็น6บทที่จะสะท้อนการเติบโตในแต่ละช่วงของชีวิตตั้งแต่การสร้างรากฐานการเปิดรับอารมณ์การเผชิญกับความไม่แน่นอนการกล้าเลือกทางของตัวเองการค้นหาตัวตนรวมไปถึงการกลับสู่อิสรภาพและจินตนาการการแสดงจะเกิดขึ้นนะคะในวันที่24 25ตุลาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์รางน้ำจับจองบัตรกันได้แล้วทางไทย ticketmajor.comรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบสมทบทุนสภากาชาดไทยเพื่อใช้ในงานสาธารณกุศลต่อไปค่ะ
0: ช่วงหน้าครับมีข่าวคราวของน้องเนเน่รอยัลนะครับสาวน้อยร็อกสตาร์ขวัญใจคนไทยและคนทั่วโลกในตอนนี้นะครับล่าสุดไปขึ้นคอนเสิร์ตกับศิลปินวงโปรดอย่าง Avenged Sevenfold ที่สิงคโปร์แล้วก็ถูกชมด้วยว่าคุณโคตรเจ๋งเลยเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy V Precision
3: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S 26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์ Algae Utility
4: แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่

0: ้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dehair
2: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
3: แฮลเฟรนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
4: ตุลาปรุงจัดกับละครใหม่ที่ช่อง3ดราม่าจัดเดือดจัดแซ่บจัดเขินจัดละครใหม
5: ่เชื่อใจหนูได้เลยค่ะ
6: มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะ
7: แต่มันใหญ่สำหรับกรไง
4: รุ้งจับ
8: คุณมิ้น
5: จำไว้ว่าเธอเป็นของฉันเป็นของฉันแค่คนเดียว
8: เข้าใจไหม
4: ทุกวัน
9: ทุกคนยกมือขึ้น
10: รัฐบาลคาใจต้องไม่ตาย
4: ตลอดเดือนตุลาคม
11: ขอแบบจัดหนักเลยนะหลับให้ไหวกันแล้วกัน
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: รั่วคุณต่อยยกทับบุกเซ็นทรัลอุบล
13: เชิญทุกคนมาชิมมาช็อปมาชิล
12: 12ถึง18ตุลาคมนี้รั่วคุณต่อยยกทับ
3: แคร์เพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
0: เฮลเฟรนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
3: เดแฮแชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดแฮ
2: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Brightening Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจาก Oriental Princess

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis New X The Next Peak
1: ช่วงที่2ของข่าวสามสีนะครับมาติดตามข่าวบันเทิงกันนะครับไปร่วมอนุโมทนาบุญกับนักแสดงมากฝีมือพี่น้ำผึ้งณัฐธริกานะครับที่ได้นำเงินทำบุญนะครับที่หลายๆคนร่วมทำบุญกับงานศพของคุณพ่อของเธอนะครับไปส่งต่อเพื่อสังคมครับหลังจากที่พี่น้ำผึ้งณัฐธริกาสูญเสียคุณพ่อวิชิตอันเป็นที่รักไปนะครับตอนนั้นถ้าจำได้เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วพี่น้ำผึ้งก็บอกเลยนะครับว่าทุกบาททุกสตางค์ที่หลายๆคนร่วมบุญมานั้นนะครับจะนำไปทำบุญต่อนะครับซึ่งภายหลังมันดันมีกระแสข่าวออกมาในอีกรูปแบบนึงพี่จอยกระแสข่าวออกมาบอกว่าเงินทำบุญที่มาช่วยงานศพของคุณพ่อนั้นพี่น้ำผึ้งจะแบ่งไปทำบุญบางส่วนพี่น้ำผึ้งก็เลยบอกว่าไม่ได้ละขอส่งข่าวหน่อยถ้างั้นนะครับก็เลยแจ้งฝากบอกมานะครับว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นนะครับเธอตั้งใจอยากที่จะเอาไปทำบุญแล้วก็บริจาคให้ผ่านกับโครงการต่างๆแบบ 100% โดยที่ไม่ได้มีการหักอะไรไว้เลยแม้แต่บาทเดียวนะครับไม่ได้มีการแบ่งสัดส่วนเงินแต่อย่างใดเลยอยากให้ทุกคนนั้นร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็เข้าใจใหม่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งล่าสุดเองก็เห็นว่าได้ออกมาชี้แจงด้วยนะครับว่านำเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นไปทำบุญที่ไหนบ้างนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่น้ำผึ้งด้วยนะคะ
2: มาต่อกันที่กระแสความฮอตของสองสาวนี้กันบ้างดีกว่าลีน่าหมิวค่ะพอซีรีส์ Please Love รักได้ไหมออกอากาศไปแค่5ตอนนี่คือกระแสตอบรับนี่คือพุ่งทะยานนะ
1: จริง
2: ล่าสุดติดเทรนด์โลกอีกแล้วละค่ะแม้ว่า Please Love รักได้ไหมนะคะจะออกอากาศมาแล้วถึง5ตอนแต่กระแสความแรงของซีรีส์เรื่องนี้ไม่แผ่วเลยค่ะล่าสุดแฟนๆนี่เขามีแบ่งทีมกันนะแม่เมกับแม่เคนะคะท้อมซับน้ำตาลูกๆกันทุกฝ่ายเลยเพราะว่าพิมลีน่าจับได้ว่าป่านหมิวเนี่ยกลับไปทำงานที่พาราไดซ์อีกครั้งค่ะทำให้พิมเนี่ยเข้าใจผิดอย่างแรงเลยถึงขั้นออกปากว่าอย่าเอาปากสกปรกของเธอมาเรียกชื่อฉัน นี่งานนี้คนดูคือหัวร้อนไปตามๆกันแถมในโลกออนไลน์ยังระอุนะคะจนสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งด้วยพาแฮชแท็กPlease Love รักได้ไหม EP 5ขึ้นอันดับ1ทั้ง Worldwide และ Thailand ค่ะรวมถึงที่มาเลเซียกัมพูชาฟิลิปปินส์ไต้หวันพร้อมติดเทรนด์รวมอีก29พื้นที่ทั่วโลกนะคะนอกจากนั้นยังพาคีย์เวิร์ดลีน่าหมิว Please Love EP 5ติดอันดับ1ที่เวียดนามมาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์อีกด้วยส่วนใครอยากจะมาดูตอนสุดท้ายของซีรีส์ Please Love รักได้ไหมกับสองสาวลีน่าหมิวฟังให้ดีค่ะเพราะว่าช่อง3เขาเอาใจแฟนๆสุดฤทธิ์เลยด้วยการจัดงาน Please Love รักได้ไหม Final EP Fan Moment with ลีน่าหมิวที่จะเกิดขึ้นในวันที่30ตุลาคมนี้ที่สยามพาวาไลพารากอนซินีเพล็กซ์นะคะจะเปิดจำหน่ายบัตรพร้อมกันในวันอาทิตย์นี้ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปย้ำนะคะวันอาทิตย์

0: ี้11โมงเป็นต้นไปผ่านทางเว็บไซต์ออติเกตและเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศเลยส่วนใครอยากจะรู้ว่าความสัมพันธ์ของพิมป่านจะเป็นยังไงกันต่อไปจากแซ่บๆกันมาแล้วรอติดตามได้วันศุกร์นี้นะคะทางช่อง3
1: สวยจริงๆนะครับแล้วอยากแนะนำจริงๆว่าถ้ามีโอกาสถ้าคุณกดบัตรได้ถ้าคุณทันเน
0: ี่
1: ยถ้านิ้วคุณแข็งแรงพอแล้วคุณได้บัตรจริงๆเนี่ยการไปดูในโรงพร้อมกับ
0: ลีน่าหมิว
1: ลีน่าหมิวอะ
0: แล้วก็ได้ไปแบบฟินพร้อมกับแฟนคลับทุกคนอะมันจะแบบคือดูคนเดียวมันก็จิกหมอนคนเดียวไงนี่ดูกับหลายคนมันจะได้จิกไปพร้อมกัน
1: บรรยากาศในโรงภาพยนตร์มันจะเป็นแบบ
0: ชัวร
1: ์มันจะฟินมันจะฟินนะครับดังนั้นวอร์มนิ้วเอาไว้ให้ได้นะแล้วก็รีบกดบัตรให้เร็วนะครับขอให้คุณโชคดีในการกดบัตรแล้วกันครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวน้อยมหัศจรรย์ที่กลายเป็นขวัญใจของทั้งคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกเลยนะครับอย่างน้องเนเน่รอยัลนะครับล่าสุดไปที่สิงคโปร์แล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตกับศิลปินวงขวัญใจของตัวเองนะครับอย่าง Avenged Sevenfold ด้วยครับหลังจากที่เนเน่นะครับไปคว้าแชมป์จากรายการอเมริกา Got Talent 2026มานะครับแน่นอนว่าน้องก็ได้รับโอกาสแบบเยอะแยะมากมายก่อนหน้านี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์หลายตัวหลายแบรนด์เลยทีเดียว
0: เกือบ10ตัวได
1: ้ประกาศเกินเข้ามานะครับแล้วก็ล่าสุดเองได้มีโอกาสถูกรับเชิญให้ร่วมขึ้นแสดงบนเวทีเดียวกันกับศิลปินวงโปรดอย่าง Avenged Sevenfold นะครับหรือว่า A7X นะครับในคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเป็นเอเชียทัวร์ของเขาเนี่ยนะฮะงานนี้ทางวงบอกให้แฟนๆฟังด้วยนะครับคือเขาพูดบนเวทีเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเพิ่งจะชวนเนเน่ตอนที่อยู่หลังเวทีนี่เองนะยังไม่ได้มีโอกาสในการซ้อมเลยด้วยกันแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่คิดว่าถ้าน้องเนเน่ได้ขึ้นมาบนเวทีเฮ้ยมันคงจะสนุกดีนะครับแล้วก็บอกด้วยว่ายกนิ้วให้เนเน่ยกเวทีให้เนเน่เลยทุกอย่างการแสดงเพอร์ฟอร์มต่างๆของเนเน่คือออกมาแบบสดแล้วก็เรียลมาก
0: ๆ
1: คือน้องแทบจะไม่ได้ซ้อมหรือว่าเตรียมตัวอะไรไปก่อนเลยแต่ทุกคนไม่แปลกใจเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าวงนี้เป็นวงโปรดของน้องเนเน่อยู่แล้วเขาบอกกลืนกินเข้าไปแล้วทุกตัวโน้ตซึมเข้าไป
0: ดีดปุ๊บก็คือใช่เลย
1: ซึมเข้าไปอยู่ในตัวของน้องเนเน่แล้วนะครับสำหรับทุกๆบทเพลงเนี่ยนะฮะก็โชว์ลีลาออกมาได้อย่างเต็มที่แล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆในช่วงท้ายเห็นบอกว่าทางวงเนี่ยเอ่ยปากชมน้องด้วยว่าคุณโคตรเจ๋งเลยอ่ะเก่งมากๆเลยน้องเนเน่นะฮะนี่นะอยู่ที่สิงคโปร์นะครับก็สร้างความฮือฮาให้ที่สิงคโปร์แล้วเดี๋ยวน้องก็จะบินกลับมาที่ไทยนะครับแล้วก็จะร่วมขึ้นโชว์ในงานของการประชุม IMF ด้วย
0: รอติดตามเชื่อว่าน้องๆเนี่ยเชื่อว่าน้องเนเน่เนี่ยน่าจะมีศิลปินหลายๆวงรอร่วมงานกันอยู่แน่นอนนะคะ
1: ทั้งศิลปินไทยและระดับอินเตอร์นะครับรอติดตามเส้นทางของน้องได้เลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่าน้องบอกว่าหลังจากนี้น้องจะตั้งใจนำเงินรางวัลที่ได้ใช่ไหมมาทำเพลงเองเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเพลงในเวอร์ชั่นตัวตนของเนเน่จะเป็นยังไงแล้วน้องจะไปในสูตรจุดที่แบบโหเป็นศิลปินร็อกสตาร์ระดับโลกอย่างที่ตั้งใจได้หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆคนไทยเชียร์แน่นอนคร
0: ับเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะมาปิดท้ายช่วงนี้ดีกว่ามีสถานที่ฮิวใจมาแนะนำกันเผื่อใครกำลังมองหาที่พักใจนะคะหลังเลิกงานนะคะจะไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวในช่วงเย็นเตรียมปักหมุดกันไว้ได้เลยค่ะกับงาน The Night by Amazing Thailand Season 2ซึ่งจะจัดขึ้นที่สวนลุมพินีในวันที่16ถึง21ตุลาคมนี้ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททค่ะชวนเที่ยวงาน The Night by Amazing Thailand Season 2ภายใต้แนวคิด Harmony of Healing บทเพลงฮิวกายท่วงทำนองหิวใจค่ะมาเติมความสุขกับบทเพลงหิวใจศิลปะหิวใจและกิจกรรมหิวใจท่ามกลางธรรมชาติใจกลางกรุงเทพตั้งแต่วันที่16ถึง27ตุลาคมนี้บริเวณลานหน้าอาคารบันเทิงสวนลุมพินีกรุงเทพงานนี้ชมฟรีตลอดทั้งงานเลยนะคะเริ่มกันที่บทเพลงหิวใจกันก่อนฟังเพลงที่ชอบนะคะเติมความสุขกลางสวนตลอด12ค่ำคืนที่จะมาพร้อมกับแนวดนตรีที่หมุนเวียนมาส่งความสุขกันทุกค่ำคืนทั้งออเคสตราใครที่เป็นแฟนยุคแบบว่า70 80ก็มีเพลงยุค90ลูกทุ่งลูกกรุงป
1: ๊
0: อปรักนะคะและเก้มาหมดพร้อมกับศิลปินหลากหลายแนวกว่า46คนค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณโตศักดิ์สิทธิ์โมเดิร์นด็อกไอซ์รันยูพี่กบทรงสิทธิ์กันนภัทรแก้มวิทยานีพี่ปุ๊อัญชลีวงเดอะพาเลสวงสุนทราภรณ์วงมกขการ์เด้นและอีกมากมายเพราะฉะนั้นใครชอบวงไหนก็คือคุณไปเปิดตารางเขาดูได้เลยว่าจะไปในวันไหนกันได้
1: แล้วนี่คือชมฟรีด้วยนะที่สำคัญนะครับส่วนวันที่21ตุลาคมนะครับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีมีกำหนดเสด็จทอดพระเนตรงานและส่งร่วมขับร้องบทเพลงยอดนิยมด้วยนะครับต่อด้วยยังมีกิจกรรมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นศิลปะฮิวใจไปเดินเล่นกลางสวนนี่ก็แบบฟินแล้วน
0: ะ
1: ถ่ายรูปเช็คอินต่างๆคือรับพลังดีๆกันไปนะครับพร้อมพบกับ BOB The Night Sky ที่จะมาชวนรับอ้อมกอดและแบ่งปันพลังบวกนะครับลองออกแบบเมล็ดพันธุ์ของตัวเองกับ The Seed แล้วก็รับข้อความให้กำลังใจผ่านงานศิลปะลูกบอล

0: นะครับจากสมมาร์คพร้อมสัมผัสแสงและเสียงธรรมชาติใน Sound Experience และ Grounding Therapy นะครับที่เชื่อมศิลปะกับธรรมชาติผ่านประสาทสัมผัสเรียกว่าใครที่อยากจะพักจากหน้าจอเนาะทุกวันนี้เราจ้องแต่หน้าจอกันนะครับก็ไปเดินเล่นรับบรรยากาศยามเย็นในงานนี้กันได้เลย
1: ปิดท้ายกับกิจกรรมฮิวใจกับการลองทำสิ่งใหม่ๆให้กายและใจได้พักค่ะมีทั้งโยคะพูดคุยฮิวใจกับคุณอุ๋ย Buddha Bless นะคะ Sound Healing ผ่านเสียงแฮนด์เพนจากคุณจั๋ง Crescendo ดนตรีจาก DJ ร่วมสมัยและยังมีศิลปะวัฒนธรรมทั้งลิเกโขนหุ่นละครเล็กหุ่นกระบอกหนังใหญ่นอกจากนั้นนะคะบนเวทีเล็กยังมีกิจกรรมหมุนเวียนในแต่ละวันด้วยใครชอบลงมือทำก็มีเวิร์กช็อปและกิจกรรม DIY ให้ร่วมสนุกพร้อมบริการนวดผ่อนคลายฟรีค่ะซึ่งบริการนวดนี่บอกเลยว่า
0: ต้อง
1: จำกัดให้รีบไปนะคะเรียกว่ามางานเดียวคือได้หมดทั้งฟังเพลงเพราะชมศิลปะได้ร่วมกิจกรรมนะคะนัดเพื่อนหลังเลิกงานชวนคนรักมาเดินเล่นหรือพาครอบครัวมาเที่ยวช่วงเย็นเลือกสนุกได้ในแบบของตัวเองเรียกได้ว่าเป็นงานที่ไม่ควรพลาดจริงๆค่ะย้ำกันอีกครั้งกับงาน The Night by Amazing Thailand Season 2 Harmony of Healing ค่ะจัดขึ้นในระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้4โมงเย็นถึง3ทุ่มครึ่งค่ะบริเวณลานหน้าอาคารบันเทิงสวนลุมพินีกรุงเทพนะคะงานนี้ย้ำอีกทีชมฟรีตลอดทั้งงานเลยค่ะใครสนใจก็สามารถเข้าไปเช็คตารางศิลปินที่คุณชื่นชอบกิจกรรมเวิร์คช็อปนะคะรายละเอียดต่างๆของงานนี้กันได้ผ่านทาง Facebook Amazing Thailand หรือโทร1627ค่ะ
0: ดีมากเลยอ่ะคือเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาเราผ่านอะไรกันหนักๆกันมาค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นมาฮิวใจฮิวกายกันกับงานนี้ที่สำคัญคือเป็นงานฟรีนะครับทุกคนสามารถที่จะเข้าไปร่วมรับความสุขความบันเทิงในงานนี้ได้ฟรีโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับช่วงหน้าเอาใจพี่จอยกันหน่อยสายวิ่งทั้งหลายคุณมีปัญหานี้อยู่ใช่ไหมคือการที่จะไปวิ่งที่ไหนในช่วงนี
1: ้
0: คุณจะนึกไม่ออกหรอกว่า
1: ฝนตก
0: ฝนมันจะตกหรือเปล่าคุณจะวิ่งแล้วเปียกไหมนะครับคุณซีฉัตรปวีเขามีแอปพลิเคชันที่จะมาแนะนำว่าไปวิ่งที่ไหนถึงจะไม่เปียกฝนเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ
2: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
3: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
4: Health and Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
5: พ่อเขาจะมา
6: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
7: ไม่มี
8: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแคร
9: ัวคุณต่อยยกทับบุกเซ็นทรัลอุบล
10: เชิญทุกคนมาชิมมาทับมาชิว
9: 12-18 ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทับ
11: แคร์เพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
12: เฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
13: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู

0: สนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: PT Alumax การ์ดหุงต้มถังอลูมิเนียม
2: ตอนนี้ใครพร้อมวิ่งบ้างคะใครเตรียมรองเท้าวิ่งพร้อมชุดพร้อมกายพร้อมใจพร้อมก้าวขาออกจากบ้านท้องฟ้าเมฆครึ้มค่ะออกไปวิ่งยังไงคะโดนฝนสกัดดาวรุ่งซีเมย์ไอเทมเด็ดสำหรับสายสุขภาพมาแชร์กันนะคะเป็นอินสปิเรชันในช่วงหน้าฝนเว็บไซต์สวนวันนี้ค่ะผู้ช่วยคนใหม่นักวิ่งนะคะหลักการง่ายค่ะแล้วก็ได้ใจเพราะเขาไม่ได้พึ่งพาแค่พยากรณ์อากาศแบบเดิมๆแต่ใช้พลัง crowdsourcing

0: รายงานสดจากเพื่อนนักวิ่งที่ไปวิ่งแล้วเกลอยู่หน้าสนามจริงค่ะเทคโนโลยีนี้ทำงานร่วมกับชุมชนแบบนี้เราช่วยเราเช็คสถานะเรียลไทม์แม่นยำก่อนออกจากบ้านยิ่งคนใช้เยอะยิ่งแม่นยำนั่นเองนะคะจะได้ไม่ต้องออกไปวิ่งเปียกฟรีเพราะว่ามีตัวตายตัวแทนไปแล้วแถมถ้าส่วนไหนมีกล้อง CCTV ไลฟ์สดจาก BMA Traffic ก็จะส่องดูสภาพท้องฟ้าจริงผ่านจอได้เลยใครถึงส่วนแล้วอย่าลืมช่วยเป็นสายสืบรายงานน้ำฝนด้วยนะคะเข้าเว็บกดเลือกสถานะฝนในส่วนที่เราอยู่ใช้เวลาไม่ถึง5วินาทีระบบจะเช็คพิกัดแล้วอัปเดตข้อมูลให้เพื่อนๆทันทีเปลี่ยนสถานะได้ทุก3นาทีช่วยกันคนละหนึ่งเสียงค่ะสังคมนักวิ่งจะสนุกขึ้นน่าอยู่มากขึ้นอีกเยอะเลยค่ะหรือถ้าใครตั้งใจจะวิ่งฝ่าท้าฝนต่อไปคงเป็นโซเชียลของนักวิ่งสายนั้นได้ด้วยนะอากาศนี่ก็ไม่ได้ปราณีใครเช้าพกร่มเย็นอาจจะโดนแดดดูพยากรณ์อากาศไปบางทีบอกฝนไม่ตกเดินปุ๊บตกปั๊บนะคะปัญหานี้กำลังหมดไปเพราะว่าล่าสุด Google DeepMind Google Research เปิดตัวWeather Next 3เป็นโมเดล AI พยากรณ์อากาศเรือธงตัวใหม่ที่เขาบอกว่าล้ำแล้วก็แม่นสุดในโลกตอนนี้นะคะความว้าวของ Weather Next 3เนี่ยก็คือเขาเลิกใช้ระบบจำลองฟิสิกส์เดิมๆแล้วเขาบอกเนี่ยช้าแล้วก็ดีเลย์6ชั่วโมงไม่ทันหรอกหันมาเอาข้อมูลจากดาวเทียมเรียลไทม์ไปเลยแล้วประมวลผลอัปเดตสภาพอากาศทุก1ชั่วโมงเจาะลึกความละเอียดพื้นที่ได้สูงถึง5กิโลเมตรคมชัดกว่าเดิมแบบเก่า5เท่าทำให้มองเห็นสภาพอากาศเฉพาะถิ่นเช่นละแวกบ้านเราลมพัดทางไหนฝนจะตกจุดไหนชัดเจนสุดๆไปเลยค่ะนอกจากนี้ฝนตกหรือพายุเข้ากระทันหันโมเดลนี้จะทำนายปริมาณน้ำฝนเขาบอกว่าแม่นยำขีดสุดถึง 60% แถมยังมีฟีเจอร์ช่วยคำนวณพลังงานสะอาดอย่างแรงลมหรือแสงแดดช่วยโรงงานพลังงานลมและก็โซลาร์เซลล์วางแผนผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยนะคะข่าวดีก็คือ Google เนี่ยเขาก็เริ่มผสมผสาน Weather Next 3เข้ากับ Google Search Gemini แล้วก็ Google Map ไปวางแผนเที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์จะไปไหนเช็คสภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชัน Google ได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดโดนฝนเทกระจัดกันอีกต่อไปแบบไม่วางแผนนะคะ
1: ขอบคุณคุณซีค่ะ
2: ครับปิดท้ายวันนี้อยากมาย้ำกันหน่อยสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงนะครับหรือใครที่เรียกได้ว่าอยากลองสัมผัสกับประสบการณ์การชมคอนเสิร์ตในไลฟ์เฮาส์ซึ่งจริงแล้วมันมีไม่ค่อยเยอะหรอกในบ้านเราแล้วก็การไปดูคอนเสิร์ตในไลฟ์เฮาส์มันจะบรรยากาศมันจะแตกต่างจริงครับคุณผู้ชมกับการที่ดูตามลานตามห้างตามกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งใครยังไม่เคยลองไปดูคอนเสิร์ตในไลฟ์เฮาส์อยากชวนไปที่นี่ครับT-Day Music Playground นะครับจริงๆนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ข่าวสามสีเราเริ่มขึ้นมานะพี่จอยเรื่องของเรื่องคือมีแขกรับเชิญมารายการเราเยอะใช่ไหมสายทีป๊อปเอ่ยลูกทุ่งเอ่ยลูกกรุงเอ่ยเยอะแยะมากมายก็เลยเกิดเป็น T-Day Music Playground ขึ้นมาแล้วก็เนี้ยเป็นครั้งที่24แล้วนะ
1: แป๊บๆนะ
2: แป๊บๆคือ2ปีแล้วนะที่เราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดพื้นที่เป็นสนามดนตรีนะครับให้กับคนดนตรีได้มาเล่นดนตรีการพบปะแฟนคลับกันนะครับความตั้งใจคือไม่ใช่แค่ให้มาโชว์อย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าอยากที่จะให้เขาได้รวมตัวแฟนคลับกันบางทีเป็นศิลปินใหม่พี่จอยการที่จะไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอะไรมันโอกาสมันไม่ได้เยอะหรอกนะครับการที่จะเจอกับแฟนคลับมันน้อยมากนะครับดังนั้นถ้าคุณเป็นศิลปินแล้วคุณมีแฟนคลับสัก20-30คนอะไรอย่างเงี้ย
1: แฟนคลับสนุกสนานนะเพราะมันใกล้ชิดมากเวทีกับศิลปินคือใกล้ชิดกันมากนะคะ
2: ก็แจ้งข่าวแฟนคลับไปว่าเนี่ยไปเจอกันในงานนี้นะ T-Day Music Playground แล้วก็ติดต่อเรามานะครับหลายวงเป็นแบบนั้นนะครับมีปล่อยเพลงใหม่นะครับอะไรอย่างเงี้ยคัมแบ็กอะไรอย่างเงี้ยก็มาใช้พื้นที่ T-Day Music Playground ในการบอกต่อประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็แสดงศักยภาพในการเล่นดนตรีของตัวเองแล้วก็พบเจอกับแฟนคลับนะครับอย่างครั้งนี้บอกเลยว่าพิเศษมากๆนะครับมีน้องจ๋าพราวเพชรซึ่งก็เคยมาข่าว3สีกับเราแล้วนะครับรวมไปถึงศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลอันนี้คือขนกันมาเป็นกองทัพเยอะมากๆเอาใจแบบคอลูกรุงกันแบบสุดๆที่สำคัญก็คือบัตรเนี่ยฟรีเราไม่ได้มีต้องมาจ่ายตรงจ่ายตังค์ไม่ได้มีค่าทำนงทำเนียมอะไรเลยทุกคนนะฮะเป็นบัตรฟรีเพื่อที่จะสนับสนุนวงการเพลงของบ้านเราโดยเฉพาะนะครับดังนั้นครั้งที่24สำหรับ T-Day Music Playground ใครยังไม่มีบัตรไปกดบัตรได้นะครับทาง The Concert นะครับก็กดง่ายด้วยแหละนะ
1: กดปุ๊บได้ปั๊บเลย
2: ใช่ The Concert ซึ่งเดือนตุลาคมนี้ย้ำนิดนึงว่าเขาจะมี T-Day ทั้งหมดเนี่ย2ครั้งเนื่องจากว่าครั้งเนี้ยที่เราจะจัดกันในวันเสาร์ที่24ตุลาคมมันคือมันเลื่อนมา
1: จากสถานการณ์
2: น้ำท่วมนะครับแต่ว่าอีกครั้งนึงจะมีขึ้นในวันที่31ตุลาคมซึ่งสิ้นเดือนจะเป็นแบบสายทีป๊อปหน่อยนะครับใครชอบลูกกรุงมาเสาร์ที่24ตุลาคมนี้ส่วนสายทีป๊อปไปวันที่31ตุลาคมกับ T-Day Music Playground นะครับ
1: ไปเจอกันเยอะๆได้เลยนะคะส่วนวันนี้หมดเวลาของข่าว3สีแล้วค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดแฮและผลิตภัณฑ์รัชชาวิซีไวท์เทนนิ่งครีมรวมถึงชุดพิธีกรจากปานิโคลเซตค่ะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ครับ

0: ่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวเมื่อช่วงบ่าย2โมงที่ผ่านมานะคะไทย PBS แถลงโต้สตง.เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องการใช้จ่ายเงินของไทย PBS ที่มีความผิดปกติโดยคุณอดิศักดิ์ลิมปรุ่งพัฒนกิจพร้อมด้วยคุณพิเศษจียาศักดิ์2รองผู้อำนวยการสสท.นะคะร่วมกันแถลงข่าวชี้แจงหลายประเด็นเลยค่ะเรื่องแรกคุณพิเศษพูดถึงขั้นตอนการตรวจสอบของสตง.โดยย้ำว่าประเด็นสำคัญที่สตง.ต้องคำนึงถึงในการตรวจสอบนั่นก็คือความเป็นอิสระขององค์กรปราศจากการแทรกแซงในทุกรูปแบบด้วยต้องให้ความเป็นธรรมให้ผู้ถูกตรวจสอบได้ชี้แจงอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังได้ย้ำว่าสิ่งที่สตง.ตรวจสอบไทย PBS สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดสามารถตอบได้นะคะขณะเดียวกันค่ะเรื่องของการทำภารกิจของทางไทย PBS คุณอดิศักดิ์ก็ชี้แจงเพิ่มเติมบอกว่าปัจจุบันนะคะไทย PBS ค่ะมีช่องเดียวตอนนี้มีภารกิจเพิ่มขึ้น10เท่าแต่จำนวนเงินที่ได้ยังเท่าเดิมคือ 2,000 ล้านบาทถ้าเทียบมูลค่าจริงๆมูลค่าของเงินเนี่ยเหลือเพียงแค่ 1,500 ล้านบาทเท่านั้นเองและไม่เคยมีการขอเพิ่มด้วยส่วนกำลังคน 1,200 ถึง 1,300 คนก็ไม่ได้ทำแค่ข่าวอย่างเดียวยังมีภารกิจอื่นๆอีกที่จะต้องทำด้วยนะคะแล้วก็การจ้างผู้ผลิตอิสระค่ะรวมถึงการจ้างผู้ผลิตรายการภายนอกก็ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายส่วนฝั่งของสตง.ค่ะแถลงก่อนในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะการแถลงข่าววันนี้นำโดยคุณสุทธิพงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและโฆษกสตง.ค่ะพร้อมกับทีมตรวจสอบก็ชี้แจงถึงเหตุผลที่สตง.เข้าไปตรวจสอบไทย PBS บอกว่าเกิดขึ้นช่วงปลายปี68สตง.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากคนในไทย PBS เองเนี่ยแหละเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายเงินที่อาจไม่เป็นไปตามกฎหมายนะคะประเด็นหลักก็คือเรื่องการจัดหาคนทำข่าวการใช้ทรัพย์สินขององค์กรเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่อาจไม่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายนะคะสตง.ยืนยันว่าการตรวจสอบตั้งแต่ระดับคณะทำงานจนถึงการให้ความเห็นชอบการออกรายงานเป็นไปตามกฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงเหตุผลข้อทักท้วงทั้งหมดทีนี้ไฮไลท์ช่วงหนึ่งท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมน่าจะทราบว่าสตง.เนี่ยคือก่อนที่จะตั้งโต๊ะการแถลงข่าวใช่ไหมคะไทยพีเขาก็งัดเอกสารสู้กลับเป็นหนังสือที่ทางสตง.ทำถึงไทย PBS เกี่ยวกับการขอให้ทบทวนการนำเสนอข่าวครบรอบ1ปีอาคารสตง.ถล่มทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะแล้วสตง.มีวัตถุประสงค์อะไรมันเป็นการแก้แค้นหรือเปล่าคุณสุทธิพงษ์ยืนยันว่าการตรวจสอบของไทย PBS ไม่ได้เกิดจากความโกรธแค้นที่มีการนำเสนอข่าวดังกล่าวแน่นอนค่ะทีนี้ไปฟังฝ่ายค้านกันบ้างมีความเห็นจากคุณเท้งหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะถึงการตรวจสอบของสตง.คุณเท้งก็บอกว่าอยากให้สตง.คงเส้นคงวาในการตรวจสอบคงไม่ได้พุ่งเป้าเลือกเฉพาะบางกรณีที่ตัวเองอยากจะตรวจสอบควรจะต้องลงไปทำการตรวจสอบหน่วยงานอื่นๆด้วยแต่ก็ไม่เห็นการขยับหรือการแถลงข่าวเลยนักข่าวก็ถามว่ามองเป็นเกมการเมืองไหมคุณเท้งณัฐพงศ์บอกว่าจังหวะนี้ก็เป็นสิ่งที่พอจะตั้งคำถามได้ว่าไทย PBS กำลังถูกตั้งเป้าจากคนที่มีอำนาจหรือว่าฝั่งรัฐบาลหรือไม่ค่ะส่วนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับฟังความเห็นร่างแก้กฎหมายของไทย PBS นะคะที่นำเสนอโดยคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.พรรคภูมิใจไทยค่ะท่านผู้ชมลองดูผลโหวตช่วงบ่ายโมง29นาทีที่ผ่านมาคนเห็นด้วย 20.29% ไม่เห็นด้วย 79.24% ก็เกือบ 80% นะคะคือตัวเลขคัดค้านก็ยังสูงกว่าทีนี้มันมีข้อสังเกตของผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งชื่อว่าคุณการนิตได้โพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อช่วงตี5ตอนเช้าตอนที่หลายคนยังไม่ตื่นแต่ว่าร่างแก้กฎหมายที่จะเปลี่ยนที่มาของเงินไทย PBS มีคนเข้ามาโหวต15นาทีแรก388คน15นาทีถัดไปก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสม่ำเสมอมากตอนช่วงเช้านี้เข้ามา 1,300 กว่าคนต่อชั่วโมงค่ะก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าตัวเลขคนที่เห็นด้วยมันพุ่งขึ้นมาผิดปกติหรือเปล่าซึ่งวันนี้นายกก็พูดถึงเรื่องของการแสดงความเห็นเรื่องนี้ด้วยนะคะนักข่าวก็ไปถามท่านค่ะบอกว่าแล้วกรณีของไทย PBS จะเดินหน้าต่อหรือไม่เพราะว่าดูจากเสียงโหวตแล้วมีคนคัดค้าน 80-90% เลยลองฟังนายกดูค่ะท่านนายกก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ต้องไปดูข้อกฎหมายกันก่อนนะคะก็เดี๋ยวเรื่องนี้ก็คงจะมีการขยายเพิ่มเติมเดี๋ยวรอฟังความเห็นจากหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยส่วนเรื่องดราม่าโกคาร์ทท่านผู้ชมก็ยังไม่จบนะคะระหว่างครอบครัวของคุณชมพู่อารยานะคะกับ

0: ครอบครัวของคุณปอตนุพลค่ะวันนี้ปรากฏว่าคุณไผ่วันพอยต์ในฐานะเจ้าของทีมวันพอยต์ก็แสดงความเห็นกับพี่ยุทธในกรรมกรข่าวคุยนอกจอด้วยนะคะคุณไผ่ก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องดราม่าเสื้อสูบบอกว่าเสื้อสูบปี2014แรงกว่าของปี2026จริงๆส่วนคุณพิษทองเจือที่บอกว่าไม่เคยประท้วงเลยถ้าพูดหล่อๆก็ทำได้มองว่าทีมช่างอาจถูกกดดันจากพ่อแม่เด็กก็ยืนยันว่าถามช่างมาหลายคนแล้วเคสนี้ยังไงก็ถือว่าผิดส่วนที่คุณพิษอธิบายในมุมมองของตัวเองว่าเป็นนักแข่งมา28ปีไม่เคยประท้วงใครเลยเอาเวลาไปพัฒนาทักษะการขับขี่ดีกว่าโดยมองว่าปัญหาหลักมาจากคนที่เป็นห่วงนักแข่งก็ขอส่งกำลังใจให้ทั้งสองคนนะคะส่วนไฮโซปอก็โพสต์ชี้แจงวันนี้อีกครั้งยืนยันไม่ได้ต้องการเปลี่ยนผลการแข่งขันพร้อมยื่น2ข้อเรียกร้องต่อคณะกรรมการค่ะจัดพิธีมอบรางวัลโดยเร็วที่สุดให้ชี้แจงผลการตรวจสอบเรื่องเครื่องยนต์อย่างละเอียดด้วยเด็กทั้ง21คนที่ลงสนามไม่ควรมีใครต้องเสียใจเพราะความผิดพลาดของผู้ใหญ่พักกันก่อนครู่นึงนะคะช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: บูแอคชั่นครบ
2: สนุกมากค่ะมีให้ลุ้นตลอดให้สิบเลยค่ะ
3: ภาพซีจีอะไรสวยหมดทุกอย่างทุกคนแล้วพี่ยักษ์หล่อมาก
4: ดูที่หยดทุกภาคเลยภาคนี้ถือว่าสุดจริงๆค่ะให้เลย
5: จำสเกลเยอะมากใครที่มาดูเนี่ยต้องเตรียมใจไว้ดีๆนะคะ
6: ลุ้นทุกตอนเลยค่ะมีทุกอารมณ์เลยค่ะ
7: ทั้งลุ้นนะคะแต่ละฉากที่สุดมากหนูชอบมากเลยค่ะสนุกมากทุกคนต้องมาดูกันเยอะๆนะคะ
8: ท้องกับใคร
9: ไม่ท้องกับช่างซ่อมรถธรรมดาคนหนึ่งคนนี้ไงป้า
10: เธออย่าเพิ่งหาเรื่องตายตอนนี้เลยเดี๋ยวฉันจะเปิดโรงแรมให้เธอนอน
11: เบลจะกลับค่ะเบลขอกลับด้วยนะคะ
12: อย่าเอาไปอย่า
13: หนี้รักในกรงไฟจนถึงสุด
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: ตรวจสอบสารเคมีปนเปื้อนที่เป็นฟองสีขาวที่คลองรังสิตนะคะวันนี้กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะการเก็บตัวอย่างของเจ้าหน้าที่สคพ.6นนทบุรีนะคะที่ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์วันนี้ก็จะนำไปตรวจแล้วก็ไปวิเคราะห์ดูการปนเปื้อนโลหะหนักเปรียบเทียบสารอินทรีย์ที่ระเหยง่ายจะเข้าห้องแลบทราบผลเร็วสุด3วันแต่บางตัวช้าสุดอาจจะ6วันนะคะส่วนผลการตรวจคุณภาพน้ำและก๊าซในพื้นที่น้ำท่วมขังก็พบว่าค่าความสกปรกของน้ำสูงสุดก็ขอให้ประชาชนระวังด้วยลงพื้นที่วันนี้ทีมข่าวยังพบฟองลอยอยู่จำนวนมากเลยที่ประตูระบายน้ำนะคะก็สังเกตเห็นว่าสัตว์น้ำที่อยู่ได้คือปลาหมอคางดำส่วนปลาอื่นลอยตายกันหมดเลยค่ะชาวบ้านริมคลองบอกว่านอกจากฟองสีขาวแล้วนะคะตอนนี้มันส่งกลิ่นเหม็นก็อยากที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาด้านจังหวัดปทุมธานีก็นำน้ำหมักมาช่วยบำบัดน้ำเสียลดกลิ่นเหม็น 5,000 ลิตรไปฉีดพ่นที่ประตูระบายน้ำนะคะส่วนปลาจีนบุรีค่ะผู้เลี้ยงปลารวมตัวกันบุกศาลากลางชูป้ายขอให้หยุดปล่อยสารเคมีลงแม่น้ำนะคะโดยกลุ่มเกษตรกรเขาไปประท้วงกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดบางรายบอกว่าเลี้ยงปลาไว้100กระชังแต่ปลาล้มตายกันเกือบหมดเลยในคืนเดียวก็สงสัยว่าอาจจะปนเปื้อนสารเคมีหรือเปล่าแล้วก็กระทบโดยตรงต่อรายได้ด้านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณวราวุฒิสั่งปิดโรงงานปล่อยสารเคมีรั่วไหลที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้ว3แห่งเตรียมปิดเพิ่มอีกยืนยันไม่สนว่าจะเป็นบริษัทนอมินีหรือนามสกุลดังเดินหน้ายึดทรัพย์ผู้ที่แอบทิ้งสารเคมีไปพร้อมกับเตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายส่วนเรื่องของสส.ไอเดียสุชาดานะคะตอนแรกเดิมทีว่าจะมีการแถลงข่าวในวันนี้สรุปว่ายังไม่มีการแถลงข่าวนะคะคุณสุชาดาแจ้งกับสื่อผ่านไลน์บอกว่ายังไม่มีการแถลงข่าวเกิดขึ้นในวันนี้ล่าสุดเจ้าตัวก็โพสต์ภาพและคลิปลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของที่โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือจังหวัดชัยภูมิเมื่อ27ที่ผ่านมาค่ะส่วนศึกซักฟอกรัฐบาลวันนี้นะคะก็มีซุ้มเสียงจากฝั่งของฝ่ายค้านอย่างคุณเทงก็บอกว่าได้รับสายจากตัวแทนสำนักประธานสภาว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขคำผิดเล็กๆน้อยๆแต่ยืนยันว่าไม่กระทบกับเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญฝั่งคุณสุชาติชมกลิ่นมองเรื่องการอภิปรายว่าเป็นความคิดของเด็กๆพรรษายังเป็นเหมือนกับเนนน้อยขณะที่คุณสุขสมรวยบอกว่าตอนนี้รอฟังการอภิปรายของฝ่ายค้านพร้อมชี้แจงไม่มีความกังวลใดๆค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวตามกันต่อในคุยข่าว3ออนไลน์สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย Fisherman's Friend เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S
1: เชิญคุณนักข่าวด้านในเลยค่ะ
2: เดี๋ยวยังไงผมขอตัวก่อนแล้วกัน
3: โอเค

0: คุณมาทำไมผมไม่ได้เชิญ
1: ฉันรู้ค่ะว่าคุณไม่เคยคิดถึงฉันอยู่แล้วฉันไม่ได้มาในฐานะแม่มาแล้วก็ไม่ได้มาในฐานะภรรยาของคุณแต่ฉันมาในฐานะแขกรับเชิญของเจ้าสัวหยาง
0: คุณคิดจะทำอะไรเนี่ย
1: ทำไมคุณถามอย่างนั้นล่ะคะ
0: คุณจะให้ผมเชื่อเหรอว่าคุณมาแสดงความยินดีกับมาร์คเฉย
1: ๆใช่ฉันไม่ได้มาแสดงความยินดีกับมาร์คแต่ฉันมาในฐานะประชาสัมพันธ์ของมิราเคิลคุณคิดว่าการที่นายน้อยมิราเคิลแต่งงานกับคุณหนูอย่างเงียบๆก็ได้อย่างนั้นล่ะคะแล้วการที่คุณมางานยกน้ำชาคนเดียวโดยที่ไม่มีคนของมิราเคิลเลยสักคนหนึ่งถือว่าเป็นการให้เกียรติเจ้าสัวหยางที่เหมาะสมแล้วหรอคะ
0: และการให้เกียรติคือการที่คนนักข่าวมาด้วยงั้นเหรอ
1: แล้วการที่มาร์คแต่งงานกับคุณหนูหยางไม่ใช่เป็นการส่งสัญญาณให้แก๊งชูก้ารู้อย่างนั้นหรอคะถ้าไม่เป็นข่าวเขาจะรู้ไหมล่ะคะ
2: อาคุณนี่ครับงานจะเริ่มแล้วครับขอเชิญห้องรับรองครับ
0: ทำตามที่พูดกันแล้วกัน

0: คุณพัชรินคุณมาทำไมคุณไม่ทำตามแผนหรือไง
1: ทำสิแกก็ทำตามแผนเดิมไปฉันก็มีอะไรใหม่ๆนิดหน่อย
0: คุณจะทำอะไร
1: แกทำสิ่งที่ต้องทำก็พอที่เหลือฉันจัดการได้

0: งแล้วแกมาทำไม
1: ก็ที่มาด้วยเพราะว่าไม่อยากให้น้องเบลมาคนเดียวก็ไม่ไว้ใจใครอ่ะ
2: พี่พาเบลมาต้องการอะไร
3: ใจเย็นๆในน้องชายคนที่อยากให้เบลมาไม่ใช่ฉันแต่ถ้าอยากเอาเรื่องนะไปเอาเรื่องกับเจ้าสัวหยาง
2: เจ้าสัวหยางเกี่ยวอะไรเขาไม่รู้จักเบลด้วยซ้ำ
4: ทำไมจะไม่รู้จัก
5: มีคนส่งรูปแกกับเบลให้เจ้าสัวหยางเจ้าสัวหยางถึงอยากให้เบลมาในงานนี้เพื่อจะได้มั่นใจว่าแกสองคนไม่มีอะไรกัน
6: นายอยากให้คุณชาคริตพาคุณเบลมาครับเพื่อที่เจ้าสัวหยางจะได้วางใจ
3: แล้วตกลงว่ามีอะไรกันไหมล่ะ
2: เจเจพาเบลกลับไป
5: ไม่ต้องอยู่ที่นี่แหละ
2: ผมจะพาเบลกลับ
7: จะพาแขกฉันไปไหนล่ะฉันไม่ควรเชิญหนูเบลมาเองมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
2: เจ้าสัวเบลเป็นแค่น้องสาวของผมผมขออนุญาตพาเบลกลับนะครับ
7: ก็ถ้าเป็นแค่น้องสาวจะพากลับทำไมงานมงคลของนายน้อยน้องสาวก็ควรจะอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: หรือไม่ก็ไม่ใช่น้องสาว
8: เพราะดูเหมือนแกจะทนไม่ค่อยได้นะที่น้องสาวต้องอยู่ร่วมงานแต่งงานของแกกับหน่วยพวก
9: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์แอลรียูทอรี
10: ่มีจุลินทรีย์แอลรียูทอรี
11: ่แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย
12: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
13: ยังเบื่อง
14: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
15: ฮัจมา
16: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
17: มีมี
18: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
19: พอพวกเทพกับเธอ
8: พวกเราเลยต้องอยู่ในสภาพนี
0: ้กูมึงเอาชิ้นส่วนทั้งหมดไปซ่อนทำให้กูต้องเสียเวลาตามหาหลายสิบปี
6: ใครเคยย้ายหน้ากากกู

0: แท้อาจปลุกจิตดำมืดให้กลายเป็นวิญญาณร้ายพวกเจ้ายังจะรั้นอีกอย่างนั้นหรือ
1: ชีวิตที่สุขสบายจะต้องเป็น
2: อุบ
1: ั
2: ติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
4: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
5: สนับสนุนโดย
6: มิสเตอร์ DIY แบรนด์สืบฉลอง10ปีห้ามพลาดครั้งเดียวในรอบปียกทัพสินค้าแบรนด์มิสเตอร์ DIY ลดสูงสุด 60% คุกอีช็อปขั้นต่ำ300บาทร่วมโชว์และลุ้นชิง iPhone Duo และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง31ตุลาคม2569ที
7: ่เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
9: ฉันยังไม่ลืมไม่ว่านานเท่าไรทุกการกระทำ
2: สนับสนุนโดยรถดีสุกก้อนกาเนเย่คลินิคอลเซรั่ม
10: ป้าเบลเป็นน้องสาวจริงๆเหมยรู้จักกับเบลดีวันนี้พี่ดีใจมากเลยนะที่เบลอุตส่าห์มาป้าแหละเลิกคิดเหลวไหลได้แล้วม้ากับเบลเขาไม่ได้คิดอะไรกันแบบนั้นถ้าจะระแวงนะระแวงเหมยดีกว่า
11: ถ้าเจ้าสัวเลิกงานยาวหนีแล้วต้องไปไหว้ฟ้าลิงนอก
12: ฉันไม่มีเวลาให้ใครไปไหนทั้งสิ้นแกต้องไปไหว้ฟ้าดินเดี๋ยวนี้ไม่งั้นก็ไม่ต้องแต่งหรือจะเอายังไง
13: พี่ชาย
14: แกเป็นคนอยากแต่งเองนะหวังว่าแกคงไม่ทำให้งานแกพังเอง
15: ไอ้น้อยครับเดี๋ยวพวกเราช่วยดูแลให้เองครับ
13: พี่ชายคะเป็นโอเค

0: น้องสาวแกก็เหมือนน้องสาวฉันนะ
1: เดี๋ยวฉันดูแลให้เอง
2: มาร์ค

0: นี่แม่ยิ้มอะไร
1: แม่มีความสุข
2: นั่งแบบนั้นไม่อึดอัดแย่คนท้องห้ามนั่งแบบนั้นนาน

0: ขาเพิ่งจะแตะพื้นเองพี่โป่งใจเย็น
1: เบลมองทำไมอ่ะ
0: เบลแค่รู้สึกว่าคุณพัชรินยิ้มแปลกๆอ่ะ
2: ลาล่ามูมูยกน้ำชา

0: พันตัวสัวครับ
1: อะไรวะยังไม่เห็นเลยกำลังทำพิธียกน้ำชาม
0: ีคนจากแก๊งชูก้ามาขอเข้าพบครับ
1: อะไรนะ
2: แก๊งชูก้าเข้ามาทำไม
3: เดี๋ยวผมไปดูให
4: ้ผมเองครับเจ้าสัวหยาง
5: ไอ้ท่าน
2: แกเป็นคนของแก๊งชูก้างั้นเหรอ
4: มันน่าแปลกใจขนาดนั้นเลยเหรอครับฉันคิดว่าชูก้าเนี่ยคงอยากจะขยายธุรกิจมาที่ประเทศไทยถึงได้ติดต่อฉันเพราะเขารู้ว่าฉันเนี่ยสามารถอำนวยความสะดวกให้เขาได
1: ้แต่ที่นี่เป็นที่ของหยางกรุ๊ปไม่ต้อนรับคนแก๊งชูก้า
4: ผมก็แค่นำคำอวยพรจากหัวหน้าแก๊งชูก้ามาแสดงความยินดีเจ้าสัวหยางจะปฏิเสธไมตรีของเราอย่างนั้นเหร
2: อจะพูดอะไรก็ว่ามาแล้วก็รีบสายหัวไปเลย
4: งั้นผมอ่านนะขอแสดงความยินดีกับนายน้อยมิราเคิลกับคุณหนูหยางขอให้ครองรักกันยาวนานจนสิ้นอายุไขอย่าให้ใครคนใดคนหนึ่งต้องมีอันตรายพัดพรากจากกันไปก่อนเวลาอันสมควร
1: พอได้แล้วนะอย่ามากล่าวคำอัปมงคลในงานนี
6: ้เจ้าสัวอย่าพูดหยาบนะ
4: ผมก็แค่มาอวยพร
2: แกไม่ได้มาอวยพรฉันไม่รู้ว่าแกต้องการอะไรนะแต่หลังจากเลิกงานเนี่ยถ้าเจอแกที่ไหนระวังตัวไว้ให้ดี
4: นี่จะฆ่าผมเหรอนิกรีฟขู่ฆ่าผมต่อหน้าเจ้าสัวหยางเลยเหรอผมนึกว่าพอมิเรเคิลเป็นดองกับหยางกรุ๊ปแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นเด็กน้อยกินนมนอนกันไปซะหมดแล้ว
7: ต้องการอะไร
8: มาใจเย็น
7: ออกไปได้แล้ว
9: คุณทันคุณกลับไปก่อนดีกว่าที่นี่นักข่าวเยอะหรือคุณอยากจะให้นายใหญ่ของแก๊งชูก้ารู้ถึงการกระทำของคุณ
4: ไม่ต้องห่วงครับผมไปแน่
6: เจ้าสัวยังทางเลิกอยู่นะ
5: ถึงกี่โมง

0: แสงอำเภอวาปีปทุมคุณสุนันทาอ้วนทะเลนำเอกสารแจ้งเตือนภัยกลโกงมิจฉาชีพไปติดตามจุดต่างๆในหมู่บ้านอย่างเช่นร้านค้าค่ะผู้ใหญ่บ้านก็เล่านะคะว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้เรื่องเลยจนกระทั่งได้ยินชาวบ้านมาเล่าให้ฟังตอนแรกชาวบ้านไม่กล้าเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังเพราะว่ากลัวผู้ใหญ่จะไม่ให้ไปค่ะคือที่ผ่านมาผู้ใหญ่คนนี้จะชอบเตือนชาวบ้านเรื่องมิจฉาชีพระวังนะสแกมเมอร์นะระวังนะการหลอกให้โอนเงินระวังนะคนจะมาทำทีเป็นว่าจะเปลี่ยนมิเตอร์ของการไฟฟ้าชาวบ้านก็เลยไม่กล้าเล่าสุดท้ายชาวบ้านก็เจอกับตัวแล้วเป็นเรื่องจริงๆก็คือนี่แหละค่ะหลอกสแกนใบหน้าแลกเงินส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะเป็นชาวบ้านที่หาเช้ากินค่ำคนมาชวนเนี่ยมันก็ดันเป็นคนกันเองเป็นคนในหมู่บ้านเป็นเครือญาติกันนะคือคุ้นเคยกันอยู่ในชุมชนนะคะพอเริ่มต้นมีคนได้เงินไปปั๊บก็พูดกันปากต่อปากชักชวนกันต่อไปเรื่อยๆที่สุดพอเรื่องแดงขึ้นมาผู้ใหญ่นี่มาปัดตัดพ้อนะ
1: บ
0: อกพอเราไปเตือนนะเขาก็มาบอกว่าเราอ่ะไปเผือกไปยุ่งเรื่องเขาม
2: ีเขาไปเอาเงิน500บาทเอาง่ายมากเลยแค่เอาบัตรประชาชนไปสแกนใบหน้าก็ได้เงิน500บาทผู้ใหญ่บ้านก็เลยถามว่าไปเอาที่ไหนมาเขาก็ไม่ยอมบอกค่ะนี่หนำซ้ำเขายังว่าผู้ใหญ่บ้านว่าเรื่องของเขาเขาบอกเขาไม่มีตังค์เขาอยากไปเขาไม่มีตังค์ให้ลูกไปโรงเรียนเขาไม่มีตังค์ซื้อข้าวเขาก็บอกว่าเอาง่ายนิดเดียวเองแล้วก็มีนายหน้ามาเอามีรถมารับเอาค่ะซึ่งผู้นำไม่รู้จักเวลาพี่น้องประชาชนไปเอาของไปเอาสิทธิ์อะไรสแกนหน้าอะไรเขาไม่บอกผู้นำค่ะเขาไม่มาปรึกษาเลยเขากลัวผู้ใหญ่บ้านว่ามีลูกบ้านคนหนึ่งเขาบอกว่าว่าแต่มาถามผู้ใหญ่บ้านอยู่กลัวผู้ใหญ่บ้านไม่ให้ไปเพราะผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ตลอดเรื่องมิจฉาชีพเพราะว่ามิจฉาชีพมาทุกรูปแบบไม่ว่าจะค่าไฟค่าน้ำหรือว่าสแกนใบหน้าอะไรหลายๆอย่างกลัวถูกหลอกแต่วันที่ถูกหลอกผู้ใหญ่บ้านไม่รู้ว่าถูกหลอกเรื่องสแกนใบหน้า500บาทบางคนก็ยังไม่รู้เรื่องบางคนก็รู้เป็นบางโซนบางคุ้มพอดีเรื่องมันออกมาก่อนก็เลยได้รับทราบจากผอ.วาปีปทุม
0: แล้วคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะคะว่ามิจฉาชีพเจ้านี้นะนอกจากจะได้ข้อมูลบัตรประชาชนและได้ข้อมูลการสแกนหน้าด้วยใช่ไหมคะแสบมากพี่ไก
1: ่
0: เอาไปกู้เงินจากแอปพลิเคชันออนไลน์ก็เลยทำให้ชาวบ้านแต่ละคนตกเป็นหนี้รายละหลายหมื่นบาทอีกอย่างนึงก็คือเอาไปหลอกลวงผู้ต้องหานั่นแหละไปหลอกลวงผู้เสียหายเลยทำให้ชาวบ้านกลุ่มนี้กลายเป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกงไปด้วยคือโดนสองเด้งเลยอ่ะเอาข้อมูลไปทีคือใช้คุ้มเลยใช้สองเด้งเลยค่ะทีนี้ตอนนี้นะคะตำรวจไซเบอร์เตรียมจะออกหมายจับต้นต่อก็คือคนที่เป็นคนมาชวนชาวบ้านไปสแกนหน้าตอนนี้หนีออกจากพื้นที่ไปแล้วนะคะแต่ตำรวจไซเบอร์กำลังตามตัวอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเมื่อครบถ้วนก็จะไปขอศาลออกหมายจับส่วนทางชาวบ้านค่ะตำรวจสภ.วาปีปทุมก็ฝากมานะคะว่าถ้าหากว่ายังมีใครที่โดนหลอกอีกแล้วยังไม่ได้ไปที่โรงพักไปได้เลยนะคะไปแจ้งกับโรงพักเสร็จแล้วให้ไปแจ้งกับธนาคารกสิกรไทยที่ถูกเอาชื่อไปใช้ว่าเราเนี่ยถูกคนร้ายหลอกให้สแกนใบหน้าเปิดบัญชีม้านะที่เอาไปใช้หลอกลวงเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องขอแจ้งปิดบัญชีรีบไปทำเลยนะคะตำรวจฝากมา
1: ครับเอาปิดท้ายด้วยข่าวนี้ที่สมุทรปราการไม่รู้จะใช้คำว่าอุทาหรณ์หรืออย่างไรดีเดี๋ยวดูภาพไปพร้อมๆกัน
0: ค
1: ือมีคุณลุงคนนึงอายุ73ปีกำลังขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างจะไปส่งผู้โดยสารปรากฏว่ามีกระบะขนเหล็กยาวมากตูนแล้วมันยาวเลยตัวรถออกมากระบะถอยรถออกมาฮะเหล็กที่มันยาวเกินตัวรถกระแทกหัวลุงบาดเจ็บสาหัสวงจรปิดจับภาพได้คุณผู้ชมจะเห็นนะฮะผู้บาดเจ็บขี่มอเตอร์ไซค์ไปพร้อมกับผู้โดยสารนะฮะแล้วดูซ้ายมือจะมีซอยปุ๊บในมาละกระบะมาละ
0: นี่ถอยออกมาแล้วอุ้ย
1: โอ้โหตูน
0: ตายแล้วแล้วถอยออกมาจากซอยอย่างนี้เลยเหรอคะ
1: ผมดูหลายรอบเอาส่วนตัวผมคิดว่าถอยเร็วมากนะ
0: แล้วไม่มีติดผ้าแดงอะไรหน่อยอ่ะตรงท้ายอ่ะ
1: คนขับแกบอกแกติดแล้วผ้าไม่รู้หายไปไหน
0: อ้าว
1: จะอ้างอย่างนี้ได้หรือเปล่าด้วยความเคารพขอดูอีกรอบนึงคือจะเห็นว่าคุณลุงเขาขี่มาปกติเลยแล้วก็ไม่ได้ขี่เร็วแต่จังหวะ
0: ซ้ายตามปกติของเขาเนาะ
1: ถอยออกมามันค่อนข้างเร็วนะแล้วเหล็กมันยื่นออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยปึ้งคุณผู้ชมเชื่อไหมภาพต่อไปสลดมากเลยคือแก73อ่ะ
0: ค่ะ
1: คนแถวนั้นมาช่วยกัน CPR แกอ่ะแล้วภาพที่ไม่ได้เบลอเนี่ยคือเลือดเต็มไปหมดเลยตอนนี้บาดเจ็บสาหัสนะครับคุณลุงบุญศรีมาดงามเมืองอายุ73ปีทีนี้ฟังคนซ้อนท้ายซะหน่อยคนซ้อนท้ายบอกว่าผมเนี่ยมองไปข้างหน้าผมเห็นกระบะแต่ผมไม่เห็นเหล็กเลย

0: พี่ซ้อนแกมาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: พี่มาออกมาจากทางไหนครับ
1: มาจากฝั่งโน้นครับ
0: ฮะ
1: มาจากฝั่งโน้นครับ
0: ไม่แล้วพี่โบ
2: งใช่ไหม
0: แล้วพี่โบงตั้งแต่ปากซอยเหรอขึ้นมาจากปากซอย
1: ซ่อมครับตรงร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ครับผมไปซ่อม
0: ตอนแรกเห็นยังไงบ้างพี
1: ่ขับมาปกติรถคันนั้นนะครับเด็กเขาถอยออกมาแล้วเขาเล็งตรงนั้นนะครับฝั่งข้างแก่ๆแล้วก
0: ็
1: ไม
0: ่
1: เห
0: ็
1: น
0: ก็เลยชนเหล็กเต็มๆเลย
3: คนขับกระบะยืนยันว่าใช้ผ้าสีเหลืองผูกไว้กับปลายเหล็กแล้วแต่ไม่รู้จริงๆมันหลุดไปตรงไหนอ่ะ
0: อ
3: ๋
0: อเหล็กจะขนเหล็กไปทำ
4: ใช่ขนบ้านพี่เขาไปทำ
0: แล้วพอดีถอยลงไป
4: ถอยลงไปถึงนี่แล้วเนี่ย
0: ครับอ๋อถอยลงมาถึงนี่แล้วจังหวะนั้นยังไงต่อพี
4: ่ผมนึกว่าเหล็กผมตก
0: ครับ
4: แล้วก็ผมก็ถอยรถขึ้นมาเอ้าเหล็กก็มองไปเอ้า
0: คนรถมอเตอร์ไซค์นี่มาทางไหนมาทางปากซอยเข้าไปข้างในใช่ไหม
4: มาจากนี่แหละ
0: อ๋อปากซอยจะเข้าไปข้างใน
4: ใช่คร
0: ับก็ซัดกับเหล็กพี่พอดีเลย
4: ผมถอยไปจนรถจนจะสุดแล้วอ่ะผมนึกว่าเหล็กผมมันไหลหรือเปล่า
0: ได้ยินเสียงตุ๊บ
4: ได้ยินเสียงตุ๊บอ่ะเหล็กมันตกหรือเปล่าก็เลยอ่ะเหล็กไม่ตก
0: ครับ
4: ก็เลยเห็น
0: คนเห็นทั้งคนทั้งมอเตอร์ไซค์กระเด็นไปแล้ว
4: ใช่คร
3: ับ เหล็กเนี่ย4เมตรดูภาพเหล็กหลังชนหน่อยเหล็กงอเลยอ่ะคือชนแรงมากเนี่ย
5: อุ้ย
3: ตัวเหล็กงอเอ้าตอนนี้ตำรวจเชิญตัวคนขับกระบะคือคุณนิพัทรไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพักนะครับก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเอาใครจะขนส่งอะไรลักษณะแบบนี้ระมัดระวังด้วยเห็นไหมฮะเหล็กโค้งงอลงไปเลย
5: ใช่ค่ะหายไวๆนะคะขอให้คุณลุงดีขึ้นปิดท้ายเบรกนี้เช่นเคยค่ะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD สีดำมอบให้คุณผู้ชม3ท่านนะคะแสดงความคิดเห็นในไลฟ์ Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ค่ะวันนี้ขอให้ติดแฮชแท็กคำว่าสตงตรวจไทย PBS เป็นเรื่องใหญ่ของวันนี้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะนำเสนอทั้งฝั่งสตงที่แถลงแล้วก็ไทย PBS ที่แถลงตอบโต้ด้วยพักกันครู่เดียวกลับมาค่ะ
6: แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่า is real ทาดีได้ดีต้องสี Beauty Max จากอุไรเพ้นเสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลยน้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวหนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสมบี12และดีไรโบส
8: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต

0: ้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: การตลาดยุคใหม่แบรนด์ใหญ่แตกแบรนด์ใหม่จับใจเจนซีใน B Times พุธที่14ตุลาคมเวลา 5:30 น.
2: ตุลาปรุงจับกับละครใหม่ที่ช่อง3

0: แซ่บจัดเขินจัดละครใหม
1: ่เชื่อใจหนูได้เลยค่ะ
2: มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะ
3: แต่มันใหญ่สำหรับกรไง
0: รุ้งจับ
4: คุณมิ้น
1: จำไว้ว่าเธอเป็นของฉันเป็นของฉันแค่คนเดียว
4: เข้าใจไหม
0: ทุกวัน
5: ทุกคนยกมือขึ้นรักบังคาใจต้องไม่ตาย
0: ตลอดเดือนตุลาคม
6: ขอแบบจัดหนักเลยนะ
7: หลับให้ไหวอะไรกัน
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: แม้อาจปลุกจิตดำมืดให้กลายเป็นวิญญาณพวกเจ้าจะชนะอีกอย่างนั้นหรือ
9: ทางเดียวที่จะพาเขาไปยังพบหน้าได้คือการปลดปล่อย
4: พวกเราไปช่วยยี่หว่ากันเถอะก่อนที่ยี่หว่าถูกยึดร่างอ
10: ่
4: ะ
10: ออกตามล่าทัวโบตันใครขัดขวางฆ่าให้หมด
11: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: โปรออนเต่าเหยียบโลก Extra Whitening ช่วยดูแลด้วย All White 7ให้เ

0: ูเนียนใสโรออนเต่าเหยียบโลก
1: งานเสร็จแล้ว
2: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมใยอาหาร PDX
3: ไอ้แม่ครับ
2: Formos Omega 369
0: แป้งระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลกสุดออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลืองเบลล่าใช้เต่าเหยียบโลก
4: บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตฉีกทุกข้อจำกัดลดเป็นล้านผ่อนเบาเริ่ม 930,000 บาทบ้านและคอนโดพร้อมอยู่จากเซนาโทร1775ถึง15พฤศจิกายนศุกร์นี
5: ้คุณผู้ชมคะวันนี้มีคนโป๊ะแตกคือ V Page เป็นเพจแบบสร้างการ์ตูนวาดการ์ตูนแล้วก็มีคำคมประกอบอะไรเงี้ยเขาดังของเขาก่อนหน้านี้ประมาณปี65เขาบอกว่าเจ้าของเพจเนี่ยเสียชีวิตลง มีการประกาศขอรับเงินบริจาคหลายเที่ยวเลยนะนั่นนี่เดี๋ยวมีทำเรื่องนู่นเรื่องนี้เอาศพออกตั้งแต่ปี65พี่ไก
6: ่
5: แต่เรื่องของเขาเรื่องการเสียชีวิตเนี่ยสามารถวนเอากลับมาทำเรื่องรับบริจาคอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนที่สุดโป๊ะแตกปีที่แล้วเพิ่งไปทำบัตรประชาชนใบใหม
6: ่ยังไม่ตาย
5: ยังไม่ตายค่ะล่าสุดนี้เจ้าตัวยอมรับแล้วนะคะว่าที่ผ่านมาตายทิพย์โพสต์ผ่านทาง Instagram แล้วนะคะสำหรับ IG ชื่อ 2.5.6.1 ค่ะจริงๆคนที่ติดตามผลงานเขาก็มีเยอะพอสมควรก็จะชอบลายทรงลายเส้นอะไรเขาใช่ไหมคะเนี่ยล่าสุดอย่างนี้ค่ะแถลงการค่ะตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าวที่เปิดเผยโดยเพจเจ้าคุณพระมิกไทยแท้ที่ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกันหรือไม่ได้รับทราบก็ตามนั้นขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบโดยพร้อมเพรียงกันกระผมนายวัชรินทร์ขอยอมรับผิดในทุกการกระทำตามที่ปรากฏดังกล่าวกระผมได้ทำการหลอกลวงเรื่องการเสียชีวิตหลอกลวงเพื่อใช้ในการเปิดระดมทุนแล้วนำเงินไปใช้ส่วนตัวในการจ่ายค่าห้องค่าไฟและจิปาถะอื่นๆส่วนนี้จะชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งกระผมมีความยินดีและพร้อมแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับมีความประสงค์ที่จะคืนเงินให้กับผู้ที่ยินดีต้องการจะขอรับเงินคืนเบื้องต้นจะเปิดให้ผู้ประสงค์ขอเงินคืนส่งข้อความเข้ามาทาง IG จะแนบสลิปหรือไม่แนบก็ได้เราจะดึงท่านเข้ากลุ่ม LINE โดยเร็วที่สุดทุกข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการตามที่กล่าวมาขอความร่วมมือในการแชร์ต่อให้รับทราบและไปถึงผู้ที่ประสงค์จะขอเงินคืนจึงกราบเรียนมาให้ทราบณที่นี้ในคอมเมนต์นะคะคนด่ากันเพียบเลยคุณผู้ชมคะเสียใจด่าแบบใจร้ายอย่างนี้ก็มีค่ะหรือแบบเล่นกับใจมากๆเลยนะคะเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมคะทีเนี้ยก็ต้องย้อนกลับไปต้นทางคนที่เป็นคนแฉนะคะคือเพจ Facebook เจ้าคุณพระมิกไทยแท้ค่ะโดยสรุปก็คือสร้างเรื่องว่าตัวเองป่วยต่อมาสร้างเรื่องว่าตัวเองตายแล้วก็เอาเรื่องที่ตัวเองทั้งป่วยทั้งตายมาหลอกลวงรับเงินบริจาคค่ะทางเพจเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นเรื่องตั้งแต่ปี2561ค่ะทางเพจเขาเรียกว่าไอ้ปายนะสร้าง IG ขึ้นมาใช้ชื่อ 2.5.6.1 เพื่อเขียนการ์ตูนและมีมข้อความต่างๆซึ่งมี FC มีแฟนคลับมากมายชื่นชอบผลงานผู้ติดตามใน IG เยอะแต่ทางเพจเขาบอกว่างานที่เขียนเนี่ยจริงๆไปก๊อปปี้ศิลปินคนญี่ปุ่นมาอีกทีนึงแล้วเอามาเจนผ่าน AI แล้วก็เคลมเป็นงานของตัวเองค่ะ
6: อ
5: ้
6: าว
5: นี่อีกนี่กระทงนึงนะว่าไปลอกเรียนงานศิลปินญี่ปุ่นมาเจน AI ไม่ได้ทำเองทีนี้ปี65ค่ะทางเพจเจ้าคุณพระมิกซ์ไทยแท้บอกว่าปายได้ลาออกจากที่ทำงานแล้ว IG ที่เขียนการ์ตูนก็เริ่มลงแล้วว่าปายเสียชีวิตเริ่มเปิดรับบริจาคเรื่อยมาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะปี65เป็นต้นมานอกจากจะขอรับเงินค่าทำศพยังมีการบอกด้วยว่าต้องหาเงินนำศพออกจากคณะแพทย์จุฬาแล้วก็จะวนอย่างเงี้ยลงเรื่องอย่างเงี้ยค่ะซ้ำๆทุกปีทุกปีคือเรียกว่าถี่เลยแหละทุก2เดือนก็จะลงตั้งแต่ปี65จนถึงปี69พี่ไก่คิดดูสิคนตายตั้งแต่ปี65เอาเรื่องมาวนเพื่อรับเงินบริจาคได้ถึงปี69
6: 4ปี
5: อ้อแล้วมันก็ขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างหลายอย่างค่ะทางเพจเจ้าคุณพระมิกซ์ไทยแท้เขาบอกว่าอ่ะบอกว่าเสียชีวิตปี65ใช่ไหมคะแต่2เมษายน68 ไปถ่ายบัตรประชาชนใบใหม่อยู่หรือบอกว่าตามพินัยกรรมเขียนเอาไว้ว่าบริจาคร่างกายให้กับคณะแพทย์จุฬาซึ่งทางเพจบอกมันก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะแล้วจะมาเปิดรับเงินบริจาคไปทำไมอย่างเช่นมาบอกว่ารับบริจาคเงินเพื่อเอาศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาช่วงเดือนธันวาปี68ทางเพจเขาก็บอกว่าถ้าบริจาคร่างกายแล้วเขาไม่ให้เอาศพออกมาทางมหาวิทยาลัยเขาจัดงานให้มีพระราชทานเพลิงศพอย่างดีด้วยซ้ำแต่ก็จะอย่างเงี้ยค่ะปลายก็จะเปิดรับบริจาคทุกๆ2เดือนโดยใช้วิธีลบโพสต์เก่าแล้วลงโพสต์ใหม่วนไปซ้ำๆแบบนี้ทางเพจเขาก็เลยสรุปว่าไอ้ปลายมันยังไม่ตายค่ะยังใช้ชีวิตอยู่ดีมีสุขกินเงินคนบริจาคที่โอนเงินให้มันในทุกๆวันเลิกโอนนะคะเป็นมิจฉาชีพแล้วเพจเขาก็รวบรวมมาค่ะคุณผู้ชมลองไล่ดูมีการลงผ่านทางเพจนะเต็มไปหมดเลยเอาเพจที่เขาลงเอาขึ้นเต็มจอเลยค่ะอ่ะไม่ใช่เพจของ2561เนี่ยค่ะที่เขาลงหลอกลวงอ่ะขึ้นมาเลยทีละอันอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นขอความช่วยเหลือเร่งด่วนเปิดระดมทุนรอบหลักครั้งที่16ตกค้างค่าใช้จ่ายงานศพคุณปาย 2.5.6.1 แล้วก็จะมีบอกอย่างเงี้ยยอดที่ต้องการให้ช่วยเหลือสมทบทุนครั้งนี้ 2,500 บาทอย่างนี้เป็นต้นมีหลายอันเลยค่ะนี่อย่างนี้ด่วนระดมทุนรอบสุดท้ายช่วยเหลือค่ารักษาพี่ปอมแมวด้วยพี่ไก่คือตอนแรกตัวเองตายก่อนสักพักแมวป่วย
3: ใกล้ตายอีก
5: อ่ะจะมาขอเงินค่ารักษาแมวอีกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆอ่ะไล่ไปเลยค่ะทีมงานไล่ไปเลยอย่างนี้นี่แล้วอันที่เด็ดที่สุดคือมีบินมาด้วยทีมงานไล่ไปเลยมันจะมีอันนึงที่เป็นบินสรุปตารางค่าใช้จ่ายงานศพมา
3: อ๋อ
5: นี่ค่ะมีค่าหีบศพค่าหีบศพจ่ายแล้วจองแล้ว 6,500 บาทค่าศาลาสวด3วัน 9,000 บาทปัจจัยพระสวดค่าเครื่องไทยธรรม 6,000 บาทมัดจำค่าอาหาร 2,500 มีค่าอาหารอีก 2,565 การจัดทำหนังสืออีก300เล่ม 11,250 บาทแล้วก็ค่าใช้จ่ายชาปนกิจศพด้วยบินนี้ยอดเงิน 55,000 กว่าบาทอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่รู้ว่ามันมีหลักฐานอย่างอื่นไหมล่ะก็ทำบินมาอย่างนี้เลยได้หรือเปล่าเยอะแยะเลยนะคะทางเพจเจ้าคุณพระมิกซ์ไทยแท้นี่เขาก็ไล่บี้เลยนะช่วงที่เขาเริ่มเปิดเรื่องเนี่ย IG 3.5.6.1 หรือนายวัชรินทร์ยังไม่ออกมายอมรับทางเพจก็ลงต่ออีกล่าสุดเมื่อเวลา 20:41 นปายได้ลงรูปที่แต่งขึ้นจาก AI เสมือนว่าตัวเองกำลังป่วยหนักเปิดรับบริจาคอีกครั้งคิดว่าจะเป็นเฮือกสุดท้ายของมันค่ะหลังจากที่ดิฉันและสรปุกได้แฉมันเวลาต่อมา 21:01 โพสต์ที่2ของเจ้าคุณพระค่ะเจ้าคุณพระมิกซ์ค่ะปายได้ปิด IG ไปแล้วค่ะคิดว่าคงมีคนรู้เห็นที่มันตายทิพย์มากขึ้นและไม่มีใครบริจาคหากินไม่ได้แล้วก็เลยปิด IG ไป 3:20 ปายเปิด IG ขึ้นมาอีกครั้งและปิดเป็น private จึงขอเชิญแขกทุกท่านร่วมเผาจริงไอ้ปายหรือนายวัชรินทร์อายุ34ปีมาณที่นี
3: ้
5: เออคือนอกจากลงภาพอย่างเงี้ยเหมือนป่วยอ่ะมีการลงภาพทำอาหารด้วยนะพี่ไก
3: ่
5: โอ้ก็แปลว่าไม่ได้ตายจริงใช่ไหมคะสุดท้ายค่ะทางเพจเจ้าคุณพระมิกซ์ไทยแท้เขาก็บอกว่าไม่อยากให้ผู้เสียหายนิ่งเฉยใครอยากได้เงินคืนให้ทักไปที่ IG เขาใครจะดำเนินคดีไปได้เลย5บาท10บาทก็ดำเนินคดีเถอะนี่แหละเลยเป็นที่มาทีนี้ทีมข่าวเรานะคะได้คุยกับหนึ่งในผู้เสียหายชื่อคุณมีนค่ะบอกเสียใจมากแล้วตอนนี้พอรู้ว่าเขาตายทิปเขาตุ่นรับเงินบริจาคนี่นั้นเราบริจาคเงินช่วยเขาตั้งแต่ตัวเขาเองป่วยจนตัวเขาเองตายแล้วก็แมวเขาชื่อคุณปอม
3: เฮ้ยออกทุกรอบเลย
5: แล้วผู้เสียหายคนนี้ชื่อคุณมีนช่วยทุกรอบบอกตอนนี้โกรธมาก
6: เขาโพสต์ว่าเขาป่วยก็เป็นสายพันหัวระยงระยางเลยก็เลยเหมือนบริจาคไปเขาก็มาลงอีกทีนึงก็คือเขาเสียชีวิตแล้วจะมีการชาปนกิจศพวันช่วงปลายเดือนมีนาคมปี2569ประมาณช่วงปี68เขาก็ลงรูปแมวว่ามีการทำการรักษาเป็นเลือดรูปเลือดรูปถาดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการลงค่าใช้จ่ายรักษาแต่ปิดเบอร์โทรของคลินิกเอาไว้ยอดประมาณ 5,000 กว่าบาทแต่เขารับบริจาค 6,000 กว่าบาทตอนนั้นก็เอ๊ะนิดนึงแต่ก็ไม่เราเลี้ยงแมวอะค่ะเรารักแมวแล้วก็เข้าใจก็เหมือนโอนเข้าไปอีกแล้วเขาก็รับอย่างเงี้ยประมาณ 3-4 รอบรูปแมวรูปเดิ
5: ม
6: ยอดเปลี่ยนแต่ว่าใบเสร็จใบเดิมเราก็เลยมีการทักไปถามว่ามีอาการอัปเดตน้องปอมให้มั้ยคะหรือว่ามีใบเสร็จอะไรที่มากกว่านี้

0: ไหมทําไมรูปเดิมเราก็ถามเยอะเข้าเยอะเข้า3-4 ครั้งแล้วเขาก็เลยปิดเม้นเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ละแล้วเขาก็มาลงว่าน้องปอมอ่ะเสียชีวิตแล้วก็มีการรับบริจาคเรื่อยๆเราก็รอว่ามีนาเนี่ยเขาจะเผาจริงไหมแล้วเขาก็เลื่อนการเผาไปเรื่อยๆค่ะเมษาพฤษภาเรื่อยๆเอะใจตั้งแต่ว่าเก็บศพได้เป็นปีแล้วอะค่ะรู้สึกโกรธรู้สึกอยากให้เขาแบบเลิกได้รับบริจาคกับการกระทําแบบนี้ที่เขาหลอกลวงเขาจะใช้คําพูดว่าคนละ5 บาท10 บาทคนละหลัก10 บาทก็ได้ถ้า10 บาทเขามีผู้ติดตาม170,000แล้วบริจาคแค่ครึ่งหนึ่งก็คือประมาณสัก50,000-60,000 คนอย่างเงี้ยค่ะก็ได้500,000-600,000แล้วตอนแรกที่หนูสงสารคือเขาป่วยเป็นมะเร็งนู่นนี่นั่นแต่เขาโกหกว่าไม่มีญาติไม่มีอะไรแล้วทำพินัยกรรมปลอมหลอกขึ้นมาว่ามอบอำนาจให้คนนู้นคนนี้ดูแลเพจทั้งที่เป็นตัวเองทั้งหมดตายไปแล้วแต่ยังให้โอนไปบัญชีชื่อคนตายได้อยู่ยอดมันไม่ใช่เยอะแต่หนูแค่อยากให้เขาอ่ะไม่สามารถรับบริจาคได้อีก
1: คือก็หากินกับความรู้สึกคนนะคะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ด้วยเนาะสำหรับพวกเราเวลาเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างบนโลกออนไลน์มันสร้างได้หมดเลยนะคุณผู้ชม
2: นั่นสิฮะอ้าวข่าวนี้โป๊ะแตกใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ส่วนข่าวของผมชาวเน็ตเขาใช้คำว่าจับโป๊ะไม่รู้เป็นการจับโป๊ะจริงหรือเปล่าเป็นเรื่องของแถลงการของนิด้าครับคุณผู้ชมครับก็สืบเนื่องจากการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่ผ่านมาคือนิด้าออกแถลงการเนี่ยใจความสำคัญของแถลงการฉบับล่าสุดวันนี้ก็ในทำนองว่าคือตัวสถาบันเองยึดมั่นในหลักการการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ละเมิดต่อกฎหมายไม่ละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลไม่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมถึงต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่นแล้วสถาบันยืนยันไม่สนับสนุนความเห็นเหล่านี้แถลงการฉบับนี้ก็คือจริงๆไม่ได้มีการเอ่ยชื่อออกมาแต่ก็พอจะจับโยงได้นะฮะชาวเน็ตก็จับโยงไปที่เอ๊ะเป็นอาจารย์ของนิด้าหรือเปล่าที่ก่อนหน้านี้มาโพสต์เรื่องประชากรคุณภาพต่ำแล้วไปออกเสียงประชาธิปไตย
1: นี่อันนี้ล่าสุดอะค่ะตอนที่มีการเลือกบอร์ดประกันสังคม
2: เนี่ย
1: แล้วทางทีมประกันสังคมก้าวหน้าเขาชนะอะค่ะ
2: นั่นนะฮะคุณผู้ชมปรากฏว่าที่ใช้คำว่าจับโป๊ะเพราะเขาไปขุดเอาแถลงการของนิด้าปี68ก็คือปีที่แล้วออกมาตอนนั้นก็จะเป็นกรณีอาจารย์ท่านเดียวกันนี่แหละฮะที่ไปโพสต์ลักษณะไปพาดพิงถึงประวัติของนักการเมืองท่านหนึ่งก็คุณไอซ์นั่นแหละว่าเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์เอ่ยอะไรเอ่ยแถลงการออกมาคล้ายกันถ้าเอามาเทียบกันคุณผู้ชมลองดูแล้วกันใจความสำคัญก็จะเหมือนกันก็คือตัวสถาบันก็ยึดมั่นในหลักการแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานก็ต้องไม่ละเมิดต่อกฎหมายไม่ละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลไม่ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สถาบันไม่สนับสนุนเกิดการตั้งคำถามขึ้นว่าเอ๊ะออกแถลงการต่อเนื่องปีละฉบับแต่มันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่มีคนเข้าไปคอมเมนต์ทำนองว่าเอ๊ะนี่เป็นการ copy paste หร
1: อ
2: ปีก่อนกับปีนี้เอ๊ะงานง่ายจังหรือจะเป็นเพจ drama addict ก็โพสต์ภาพแรกเป็นแถลงนิด้าปีก่อนภาพขวาเป็นนิด้าปีนี้จงหาความแตกต่างหรือจะเป็นเพจหมอแล็บ panda ก็โพสต์เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำนิด้าเลือกแถลงคล้ายๆเดิมเหมือนปี68เลยไม่เคยสนับสนุนให้บุคลากรทำผิดกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แถลงแต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะมาติดตามข่าวกันต่อนะคะแต่ปิดท้ายเบรกนี้คุณผู้ชมงานใหญ่ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยณเวลานี้ค่ะการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026ค่ะมันมีเรื่องนึงนะคะที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือแล้วก็กำหนดเป็นนโยบายเรื่องร่วมกันเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญมากนั่นก็คือปัญหาสแกมเมอร์นะคะเรียกได้ว่าตอนนี้กำลังลุกลามเป็นวิกฤตระดับโลกไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณชมพูนุชพัทรคจีค่ะคุณผู้ชมครับประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในต้นแบบเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งและการสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและทั่วถึงนะคะและในเวทีการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings นี้ไทยได้จับมือกับ IMF และ World Bank ค่ะในการนำเสนอ Bangkok Blueprint ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางในการรับมือกับภัยการเงินดิจิทัลหรือเรียกได้ว่าเป็นเข็มทิศนโยบายเพื่อให้แต่ละประเทศนั้นสามารถนำกลับไปปรับใช้ได้ในแต่ละบริบทของตัวเองค่ะการประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยโชว์ศักยภาพการเงินดิจิทัลสู่สายตาโลกโดยจะนำเสนอแนวคิดการสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและทั่วถึงหรือ Safe and Inclusive Digital Finance ด้วยหัวใจสำคัญคือการจัดการภัยทุจริตดิจิทัลที่บั่นทอนความเชื่อมั่นการลดความเสี่ยงภัยไซเบอร์ท่ามกลางการพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานและผู้ให้บริการที่กระจุกตัวสูงและการสร้างระบบนิเวศการเงินที่เข้าถึงง่าย

0: และเป็นธรรมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเฉพาะในยุคที่ AI อาจสร้างความเหลื่อมล้ำใหม่
1: ในแง่ของศักยภาพของประเทศไทยเรามีพื้นฐานทางการเงินที่ดีเรามีระบบการเงินที่เข้มแข็งนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบสถาบันการเงินเองระบบการชำระเงินที่เราไม่แพ้ใครในเรื่องของพร้อมเพย์ในเรื่องของการเอาพร้อมเพย์มาต่อยอดโดยนโยบายของรัฐต่างๆซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะโชว์เคสเหมือนกันในการประชุมครั้งนี้นะคะแล้วก็รวมถึงการทำยังไงให้ระบบการเงินเรามีความน่าเชื่อถือแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงด้วยนะคะ
0: และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้คือการสร้างประวัติศาสตร์ด้วย Bangkok Blueprint เข็มทิศนโยบายของโลกที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างไทย IMF และ World Bank ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางตั้งแต่การวางรากฐานด้านนโยบายและกฎหมายการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเชื่อมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศไปจนถึงการยกระดับภูมิคุ้มกันให้ประชาชนเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปปรับใช้ได้จริง
1: โดยเฉพาะทางภาคการเงินเนี่ยมันไปได้เร็วมากแต่คนอาจจะยังหลงลืมในเรื่องของความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการเงินเพราะฉะนั้นเราเลยบอกว่าเอ๊ะเราอยากให้ประเทศในเอเชียรวมถึงไทยมีระบบการเงินที่มันไม่ใช่แค่เติบโตเร็วอย่างเดียวนะแต่มันต้องปลอดภัยแล้วมันต้องไม่เตะใครออกไปนอกระบบด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลย อยากที่จะนำเสนอในเรื่องของระบบการเงินที่ปลอดภัยแล้วก็ทั่วถึงนะคะเรียก Safe and Inclusive Digital Finance
0: นี่คือโอกาสที่ไทยจะไม่ได้เป็นแค่เจ้าภาพแต่เป็นผู้กำหนดทิศทางการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเท่าเทียมของโลก
2: แมวเลียวิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชิดด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซี้ขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้านผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ซันซิลเฮลตี้แอนด์ลองด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
3: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: Let's waste more grace
1: ล้วงทุกความลับของละครตะวันลวงแบบ Exclusive ในงานตะวันลวงพรีเมียร์ Night พร้อมกลับคณาวุธและก้าวนพก้าว
2: สนุกสนุกบอกเลยว่าสนุกป้า
3: ขนาดเราไม่ได้ไปเล่นเอง
2: จันยังเหนื่อย
3: นี่เราแอบเดาไปหลายๆทาง
4: แต่นี่ช่องสามมันอาจจะไม่ได้เดาง่ายขนาดนั้น
3: พอดูจบแล้วก็รู้สึกอยากดูตอนต่อไปแล้ว
5: ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ที่มาร่วมดูเอพิโซดหนึ่งร่วมกันนะครับ
6: มารอดูกันครับว่าอะไรที่ทำให้เราสองคนแตกหักกัน
2: ฝากติดตามกันด้วยนะครับตะวันลวง
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ชอบงานแบบนี้จริงๆที่กับฉันทำไม่ยอมศักดิ์ศรีมันคำขอบหนวดทุกเรื่อง
8: มันเป็นงาน
9: นี่เขาไม่ได้บอกคุณว่าผมเป็นเกย
7: ์ออกไปค่ะ
10: ออกไป
11: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: เดี๋ยวไปเลย
13: ไซเลนเสียพี
14: ่เบนตก
15: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
16: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your vaseline
17: สูตรใหม่ vaseline กลูต้าไฮยาประสานกลูต้าโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5 วันลองเลย

0: Max Tech Max เทคโนโลยี YECVT มันเปลี่ยนโลกชีววิถีโคโคนัทออยเซรั่มชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
1: เรื่องใหญ่ของวันนี้นะครับการแถลงข่าวของสตง.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรณีตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS ต้องยอมรับว่าการแถลงครั้งนี้เนี่ยฝั่งผู้แถลงก็คือสตง.มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์พอสมควร
2: ค่ะ
1: เอ๊ะนี่มีใบสั่งทางการเมืองหรือเปล่าทำไมมาแถลงวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับฟังความคิดเห็นการแก้กฎหมายไทย PBS เรื่องเงินภาษีบาปที่จริงๆต้องส่งตรงให้ไทย PBS แก้กฎหมายให้เป็นเงินงบประมาณอันนี้เรื่องนึงแล้วนี่ยังไม่นับรวมวิพากษ์วิจารณ์ถึงขั้นเอ๊ะนี่สตง.เอาคืนไทย PBS หรือเปล่าอ่ะไทย PBS เขาเสนอข่าวเรื่องตึกตัวเองถล่มนี่เลยมาเอาคืนแล้วก็ยังไม่นับรวมกับการแถลงวันนี้เนื้อหาก็ออกมาแทบจะตรงเป๊ะกับเอกสารที่หลุดก่อนหน้านี้อีกคุณผู้ชมฮะถึงขั้นว่านี่เป็นบรรยากาศตอนเริ่มต้นเลยตูนของการแถลงข่าวจะเห็นว่าบนโต๊ะของการแถลงเนี่ยไม่มีป้ายชื่อนะ
2: ค่ะ
1: และแต่ละท่านเวลาจะขึ้นแถลงเนี่ยโดยปกตินะฮะคุณผู้ชมอันนี้เราเป็นที่รับรู้กันก็คือก็จะต้องแนะนำตัวบอกชื่อสกุลตำแหน่ง
3: ฟังกัน
1: ครั้งนี้ไม่มีนักข่าวเลยท้วงเลยคือนักข่าวเขาไลฟ์อยู่ไงเขาก็ช่วยบอกชื่อนามสกุลนิดนึงได้ไหมเท่านั้นเองฮะอึกอักกันและเจ้าหน้าที่เอาป้ายชื่อมาวางเอาดูบรรยากาศช่วงนี้สักหน่อย
4: เรื่องของการเบิกจ่ายเงินค่ะอ๋อได้ค่ะ
3: เขาไปมาจัด

0: ุณผู้ชมเชื่อไหมอันนี้คือเริ่มต้นเลยนะช่วงเริ่มเนี่ยเพจคุณหนุ่มเมืองจันทร์ก็ขึ้นข้อความเลยแหมสงสารคนแถลงข่าวมากครับไม่ยอมบอกชื่อจนนักข่าวต้องท้วงเอาป้ายมานี่แสดงว่าเตรียมไว้แล้วแต่ทุกคนไม่อยากมีชื่อเป็นผู้แถลงข่าวเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ค่ะ
0: ลืมเอามาเปล่าตูนลืมเอาป้ายมาวางเปล่าแต่งานใหญ่นะ
1: ปกติก็จะเป็นที่รู้กันการจัดงานแถลงแบบนี้ค่ะมีจอใช่ไหมคะมีไมค์แล้วก็ต้องมีป้าย
0: เอ๊ะจะลืมเชียวหรือแต่ได้ยินเสียงเมื่อสักครู่นะครับเป็นเสียงของคุณสุทธิพงษ์บุญนิธิโฆษกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นผู้นำแถลงเป็นคนบอกเอาป้ายมาเอาป้ายมาสิแล้วป้ายก็มาอ่ะเดี๋ยวเนื้อหาของการแถลงเนี่ยจะสรุปให้แต่เอาตัวประเด็นก่อนว่าในการแถลงข่าวเนี่ยหลักๆเลยเอาเขาก็จะถามกันเรื่องเอกสารหลุดเอกสารที่หลุดออกมาเนื้อหาก็ตรงกับการแถลงวันนี้คือทางโฆษกสตง.บอกว่าเรื่องเอกสารเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นเอกสารของสตง.มันจะต้องมีการตีตราว่าเป็นเอกสารลับก็คือเป็นความลับความเสียหายมันเกิดขึ้นคือ85ล้านแบ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง15ล้านจ้างบุคลากร65ล้านเอกสารหลุดเนี่ยมันควรจะต้องมีการตราว่าลับอันเนี้ยมันถือว่าเป็นความผิดละก็ยอมรับว่าทางฝั่งสตง.เองก็มีการตั้งกรรมการเพื่อดูเรื่องเอกสารหลุดแล้วอ่ะสตง.ตั้งกรรมการแล้วว่าหลุดจากฝั่งไหนยังไงทีนี้นักข่าวก็ถามต่อว่าแล้วประเด็นว่านี่คือการแถลงตอบโต้เขาหรือเปล่าตอบโต้เรื่องตรงเรื่องตึกอะไรยังไงหรือเปล่าในฐานะโฆษกผมขอยืนยันว่าคือที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการแถลงข่าวโดยตลอดคือคำถามนักข่าวก็ถึงใช้คำว่าที่ผ่านมาแถลงครั้งล่าสุดนี่แถลงเรื่องอะไรหร
1: อ
0: ไม่เห็นมีแถลงอะไรเลยทำไมอยู่ดีๆวันดีคืนดีมาจัดโต๊ะแถลงข่าววันนี
1: ้นักข่าวถามถึงขั้นว่าอยากรู้เกณฑ์นะคะว่าเมื่อไหร่ถึงจะแถลงข่าว
0: หรือเมื่อไหร่จะไม่ต้องแถลงอ่ะทำไมอยู่ดีๆวันนี้ตั้งโต๊ะแถลงอ่ะมีตอบโต้ไทย PBS เขาหรือเปล่าผมยืนยันในฐานะโฆษกนะว่าเราแถลงข่าวตลอดเราไม่มีการตอบโต้ระหว่างหน่วยงานการแถลงผลการตรวจสอบเนี่ยถ้าหากว่าเห็นว่าไม่ถูกต้องท่านสามารถตั้งกรรมการสอบหรือแย้งมาได้เลย

0: เอ้ย
1: เราทําเป็นกระบวนการแล้วที่ผ่านมานี่ไม่ใช่การแถลงครั้งเดียวเราก็มีการแถลงของเรามาตลอดบางช่วงเนี่ยก็ย้ําว่ารายงานของสตง.เป็นรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะบุคคลที่ทําผิดเราไม่ได้บอกเลยนะหรือว่าเราไม่ได้ประเมินเลยนะว่าไทย PBS ดีหรือไม่ดีแต่เรารายงานเฉพาะตัวบุคคลที่ทำผิด
2: ไม่ใช่เป็นการแถลงโต้ตอบกันระหว่างองค์กรไม่ใช่อันนี้เป็นการแถลงผลการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรทำไมเราเชื่ออย่างนั้นเราเชื่อว่าเอกสารที่แนบมากับหนังสือร้องเรียนเป็นเอกสารที่อยู่ในองค์กรซึ่งคนภายนอกไม่น่าจะมีร้องเรียนถึงเรื่องการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับมติครม.หรือแบบแผนทางราชการมีเจตนาทำให้องค์กรเสียหายประเด็นหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการจัดหาผู้ทำข่าวประเด็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ระดับสูงใช้ทรัพย์สินของทางองค์กรไปในทางที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายการบริหารงานที่ผ่านมาไม่มีผลสำเร็จไม่มีประสิทธิภาพเป็นการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในองค์กรสตง.มีหน้าที่ตรวจสอบเรื่องนี้จริงๆเราทำมาโดยตลอดครับผมเป็นโฆษกผมจะแถลงผลการตรวจสอบที่มีเรื่องที่มีผลกระทบที่เรื่องสำคัญมากแล้วแถลงมาตั้งแต่มีโฆษกขอยืนยันนี่ไม่ใช่เป็นการแถลงตอบโต้ระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานเป็นแถลงผลการตรวจสอบจริงๆฝ่ายไทย PBS เองก็ดูที่ผลการตรวจสอบหากท่านเห็นว่าผลการตรวจสอบของสตง.เราเองเนี่ยไม่ถูกต้องท่านก็ตั้งกรรมการสอบสวนในส่วนนั้นหรือตัวแย้งกลับมาได้ถ้าบอกว่าเราทำงานเพื่อแก้แค้นเนี่ยผมถามว่าพวกพี่ต้องมาตรวจสอบผมแล้ววันนี้มันไม่ได้ที่ว่าจะทำภายหลังกล้องได้ครับเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าเรื่องนี้เราตรวจก่อนเปิดตรวจก่อนข่าวจะออกได้ซ้ำ
1: นี่ช่วงหนึ่งนักข่าวก็ถามว่าคือถ้าจะแปลคำถามก็คือนี่ไปใบสั่งการเมืองหรือเปล่ามาแถลงวันนี้เอาวันที่เขาแบบกำลังรับฟังความคิดเห็นเรื่องแก้กฎหมายกันอยู่โฆษกสตง.บอกว่าการแถลงข่าววันนี้เนื่องจากที่ผ่านมาข้อมูลที่ออกสู่สาธารณะเนี่ยมันคลาดเคลื่อนไปหมดเลยถูกนำเสนอไปในหลายทิศทางถ้าถามว่าโกรธแค้นหรือเปล่าคือนำเสนอถึงขั้นว่าสตง.ไปโกรธไทย PBS หลายคนไปบอกว่าเราเป็นเครื่องมือรัฐบาลเนี่ยมันคลาดเคลื่อนจึงนำมาซึ่งการแถลงวันนี้ไงทีนี้นักข่าวก็ถามประเด็นก็คือแล้วเราจะเชื่อมั่นสตง.ยังไงต่อไปวนมาเรื่องตึกถล่มนะฮะคุณผู้ชมโฆษกสตง.ก็บอกว่าเอาอย่างนี้ขอให้แยกได้ไหมระหว่างการสร้างตึกหลังหนึ่งกับการทำงานภารกิจของสตง.ผมอยู่สตง.มา35ปีเราไม่ได้การันตีว่าคนของเราเป็นคนดีหมด 100% เราก็มีเจ้าหน้าที่ที่บกพร่องแต่เราเชื่อว่าถ้าไล่ดูตั้งแต่อดีตมาน้อยมากที่สตง.ไปจับโดยไม่โปร่งใสน้อยมากที่สตง.จะไปรับงานใครมาเพราะฉะนั้นสตง.เรามีมาตรฐานเรามีกฎมีระเบียบแยกเราเถอะจากการปฏิบัติงานของเรากับเรื่องตึก
3: ค่ะ
1: ไม่ใช่เอะอะก็ไปเรื่องตึกยกตึกมาเทียบทุกเรื่องอย่างที่เคยบอกตึกถล่มของสตง.มันเป็นแผลของสตง.มาตลอดชีวิตเพราะมันไม่ควรถล่มเราเป็นคนตรวจเงินแผ่นดินแต่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องหาสาเหตุหาเหตุผลเราพร้อมรับผิดถ้าเราเป็นคนผิดเราพร้อมแก้ไขให้เอาตึกเราไปเป็นกรณีศึกษาแต่ไม่ใช่เอามาเทียบทุกกรณี
2: คนบอกข่าวเรื่องนี้เพราะสตง.โกรธแค้นไทยพีบีเอสใช่ไหมบางคนบอกเรื่องนี้ออกข่าวเพราะว่าเป็นเครื่องมือของรัฐบาลใช่ไหมเราจึงต้องมาแถลงก่อนครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการทำงานปกติถ้าเราจะทำเป็นเครื่องมือใครผมก็ต้องมองว่าวันที่ผมต้องไปตรวจหน่วยงานใดก็ตามที่ไปตำหนิรัฐบาลสิครับซึ่งไม่มีเราก็ตรวจของเราตามแผนเพราะเราไปตรวจไอ้นอกแผนไม่ได้อยากให้ไปโฟกัสเรื่องของผลการตรวจสอบว่าเราตรวจสอบตามปกติไม่ได้มีอคติต่อหน่วยรับตรวจแล้วก็ไม่ได้อย่างที่ท่านตั้งว่าตรวจเรื่องนี้เพื่อต้องการให้มีผลต่อการจะมีการปรับแก้กฎหมายของเขาไม่ได้เกี่ยวกันครับผมอยู่ที่นี่มา35ปีนะครับเราก็ไม่ได้การันตีว่าคนสตง.เป็นคนดีหมด 100% เจ้าหน้าที่เราที่บกพร่องก็มีแต่ผมเชื่อว่าถ้าท่านตามไล่ดูตั้งแต่อดีตมาเนี่ยน้อยมากครับที่จะไปจับว่าสต

0: งอไปตรวจสอบโดยไม่โปร่งใสหรือไปรับงานใครมาแต่มันก็ยังมีข่าวอยู่เราก็ไม่คนร้อยคนมันก็ต้องมีบ้างอันนี้ผมเชื่ออย่างนั้น
1: เอาทีนี้ช่วงท้ายปรากฏว่าเป็นเรื่องขึ้นมาอีกนักข่าวในระหว่างที่กำลังสอบถามกันอยู่เหลือไปเห็นมีเจ้าหน้าที่สตง.ถ่ายรูปนักข่าวทีนี้เป็นเรื่องเลยถ่ายทำไมอะไรยังไงก็มีความพยายามจะชี้แจงว่าอ๋อบันทึกภาพส่งผู้บังคับบัญชาเท่านั้นแล้วปรากฏช่วงหนึ่งโฆษกสตง.กล่าวเสริมว่าไม่มีอะไรจะบันทึกภาพเพื่อไปเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน
2: ให้นักข่าวใช่ไหมคะ
1: ให้นักข่าวถ้าไม่สบายใจนี่เดี๋ยวมาลบได้มาลบ
3: ค่ะนั่นแหละ
4: อยากจะไงครับ
3: คนไหนนั่นแหละจะได้จบเออจบ
5: พี่ไม่ทราบเลยว่ามาจากไหนกันนะคะแต่ทําพี่แกจะรู้จักแผนพี่แยม
0: ใจได้ครับส่วนท่านไหนบอกว่ามาเจาะจงกลัวว่าเราจะเอาท่านไปทําอะไรอย่างนี้เหรอครับจะไปทําอะไรได้ครับสิ่งที่เราแถลงข่าวน้องจะต้องเก็บเรามีการเบิกค่าเบรกอ่ะครับเอาอย่างตรงอย่างนั้นแต่ท่านใดไม่สบายใจเดี๋ยวให้น้องลบภาพได้ครับไม่เป็นไรนะครับนาเอาภาพรวมๆอย่างนี้ก็พอแล้วครับเนาะเพราะว่ายังไงเราก็ใช่ครับ
1: คือด้วยความเคารพมันไม่เหมือนกันอะคุณผู้หญิงที่กำลังถ่ายบอกว่าเราไม่รู้ว่าสื่อมาจากไหนจึงต้องถ่ายเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาแต่พอมาขมวดสรุปโฆษกบอกว่าถ่ายไปเบิกค่าอาหารกลางวันก็เลยแต่สุดท้ายก็จบก็ลบภาพนะครับคุณผู้ชมเอาทีนี้เนื้อหาหลักๆอย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างตรงกับเอกสารหลุดเพราะฉะนั้นผมสรุปรวบเลยมันจะเป็น3ประเด็นก็คือไทย PBS ผิดหมดประเด็นที่1ก็คือประสิทธิภาพขององค์กรจากการตรวจสอบของสตง.เนี่ยก็พบว่าไทย PBS ไม่สามารถสะท้อนผลงานได้อย่างแท้จริงตัวชี้วัดบางส่วนกลับไปกลับมาไม่สะท้อนความก้าวหน้าและการแข่งขันอย่างแท้จริงก็ให้สตง.ก็เสนอให้ไทย PBS ทำแผนแก้ปัญหาข้อ2อันนี้จะเป็นประเด็นหลักละการเบิกจ่ายเงินมันจะแยกออกเป็น2ข้อย่อยก็คือการจ้างผลิตข่าวเจาะย่อโลกแบบเฉพาะเจาะจงสตง.ตรวจพบว่าไทย PBS ก็ไม่ได้ประเมินเรตติ้งเลยมองว่าจ้างต่อเนื่องแบบนี้ขัดต่อกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องหลักการแข่งราคาอย่างเป็นธรรมอันนี้ทำให้เกิดความเสียหายและอีกข้อย่อยหนึ่งก็คือการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรผู้ร่วมรายการและแขกรับเชิญพอไปตรวจสอบก็พบว่าอาศัยการอนุมัติเงินภายใต้คำสั่งมอบอำนาจเป็นการชั่วคราวก็มองว่าทำไปโดยไม่ยึดระเบียบอีกผิดข้อสุดท้ายอันนี้เรื่องการใช้รถของผู้บริหารก็พบว่ามีการออกระเบียบแค่เรื่องรถประจำตำแหน่งไม่มีเรื่องการใช้รถส่วนกลางและมีผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเรื่องของการใช้รถส่วนกลางด้วยก็ผิดอีกก็เป็น3ข้อเลย
2: หลังจากที่สตง.แถลงค่ะไทย PBS ก็ตั้งโต๊ะแถลงเช่นเดียวกันนะคะมีการตั้งคำถามถึงกระบวนการสตง.คืองี้การตรวจสอบของสตง.ต่อไทย PBS เป็นเรื่องปกติไทย PBS บอกที่ผ่านมาก็มีการเข้ามาตรวจแบบนี้อยู่แล้วแต่ครั้งนี้อ่ะมันมีความผิดปกติหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไทมิ่งหรือว่าเงื่อนเวลาค่ะเพราะอย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายใหม่ที่ฝ่ายการเมืองเป็นผู้เสนอเปลี่ยนที่มาของงบประมาณที่จะเข้าสู่ไทย PBS แล้วก็บอกว่าไม่รู้ทำไมนะพอสตง.ตั้งโต๊ะแถลงอ่ะคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้ในส่วนของไทย PBSเพิ่มขึ้นแบบผิดสังเกตไม่เหมือนร่างกฎหมายที่เสนอพร้อมกันกับอีก3กองทุนในเนื้อหาสาระนะคะก็เหมือนกันไทย PBS ก็มีแถลงการออกมาค่ะ3ประเด็นนะคะที่ชี้แจงก็จะมีเรื่องแหล่งที่มาของรายได้ที่ไม่ผูกโยงกับงบประมาณแผ่นดินประจำปีนะคะในแถลงการเพื่อเป็นหลักประกันความอิสระในการดำเนินกิจการสื่อสาธารณะนี่ข้อแรกข้อที่2ในแถลงการค่ะก็บอกว่าข้อเท็จจริงการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง ยืนยันว่าดำเนินการอย่างโปร่งใสถ้าตรวจพบว่ามีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุจริตหรือประพฤติมิชอบหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรทางไทย PBS หรือสสท.ก็คือองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยก็พร้อมจะดำเนินการทั้งทางกฎหมายและวินัยข้อที่3ค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไทย PBS อยู่ระหว่างการปฏิรูปองค์กร

0: เพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้โปร่งใสเปิดเผยและตรวจสอบได้ในทุกมิติตามหลักธรรมาภิบาลในเนื้อหาการแถลงนะคะ2ท่านเนี่ยที่มาแถลงคือคุณพิเศษจียาศักดิ์และคุณอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนากิจทั้ง2ท่านเป็นรองผู้อำนวยการสสท.นะคะก็หลักๆ ก็จะอยู่บนหลักการตรงนี้ที่ว่านี้แต่มันจะมีช่วงถามตอบที่มีคนถามขึ้นมานะคะนักข่าวท่านนึงก็บอกว่าคิดว่าการตรวจสอบที่เกิดขึ้นของทางสตง.เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองไห
1: ม
0: คุณพิเศษค่ะเป็นคนตอบคำถามนี้ไม่ได้ฟันธงตรงๆแต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินงานของสตง.ในครั้งนี้ผิดปกติทั้งตั้งคณะพิเศษมาตรวจสอบแล้วทำแบบรีบอะค่ะรีบทำในช่วงที่มีการเสนอเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแหล่งงบประมาณของไทย PBS พอดี
2: ก็น่าคิดนะครับว่าเยอะครับตรวจเยอะเข้ามาตรวจเยอะ
3: ตั้งคณะพิเศษ
2: ตั้งคณะพิเศษเข้ามาตรวจ
3: อันนี้ก็ไม
2: ่แล้ว
3: ไอ้ซับ
2: แล้วก็อย่างที่บอกนะครับก็ตั้งข้อสังเกตไว้เฉยๆว่าการปิดตรวจนะครับก็ค่อนข้างกระชั้นชิดเร็วมากนะครับเราก็จะเห็นมีจุดที่แบบว่าทำไมต้องรีบออกมานะครับชุดที่สองก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับรีบออกมาดูจากหนังสือนะครับที่ท่านบอกนะครับว่าท่านโฆษกท่านพูดตอนเช้าใช่ไหมมีการดึงกลับไปแก้นะครับแต่ชุดที่ไม่ได้แก้ออกไปแล้วใช่ไหมครับชุดที่ประสงค์เรานี่คือชุดที่แก้แล้วนะครับประมาณนี้ก็น่าสังเกตนะครับว่าเอ๊ะเกิดความเร่งรีบนะครับอะไรจะปานนั้นนะครับในช่วงที่กำลังทำประชาพิจารณ์นะครับอันนี้ก็เป็นแค่ข้อสังเกตแล้วก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมอาจจะพูดในความเห็นส่วนตัวซึ่งอันนี้จะไม่เกี่ยวกับสตท.นะครับต้องขออนุญาตไม่เกี่ยวกับพวกเราตั้งข้อสังเกตเองนะครับประกอบกับตัวที่ให้ทำเรื่องของhearing นะครับ public hearing แล้วเราจับนะครับ sentiment จับความผิดปกติแล้วกันแล้วก็โดดขึ้นมาผมก็มีความเห็นแบบนี้นะส่วนตัวผมนะครับไม่เกี่ยวกับพวกน้องๆกับสสท.
0: ซึ่งช่วงท้ายของเสียงเมื่อกี้ค่ะก็มีการขยายความเพิ่มเติมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีการโชว์กราฟให้ดูด้วยอะค่ะว่าก็ไม่รู้ยังไงนะขอตั้งข้อสังเกตเรื่องไทมิ่งหรือช่วงเวลาหน่อยเพราะพอสตง.บอกจะตั้งโต๊ะแถลงปรากฏว่าเสียงเห็นด้วยในการรับฟังความเห็นร่างพรบ.ไทย PBS ซึ่งอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นในวันสุดท้ายที่เว็บไซต์รัฐสภาเพิ่มขึ้นอย่างผิดสังเกตต่างจากร่างกฎหมายอีก3ฉบับที่เสนอเรื่องกฎหมาย Earmark Tax หรือว่าภาษีจากเหล้าบุหรี่สุรายาสูบเหมือนกันเนี่ยทำไมของคนอื่นก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นผิดปกติแต่ทำไมของเรามันเพิ่มขึ้นคุณผู้ชมเพิ่มขึ้นในส่วนของเห็นด้วยเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าให้เปลี่ยนแหล่งที่มาของงบประมาณที่จะเข้าสู่ไทย PBS นะคะ
1: ค
0: จากเดิมเนี่ยเก็บภาษีพวกบุหรี่สุรายาสูบปุ๊บมันเข้าไทย PBS มันเข้าสสสแล้วก็อีก2กองทุนอัตโนมัติอ่ะ
1: ใช
0: ่แต่ถ้าการรับฟังความคิดเห็นให้เห็นด้วยออกมาเยอะกว่าเนี่ยแปลว่าประชาชนเห็นด้วยให้ภาษีไม่เข้าอัตโนมัติแต่ให้ไปผ่านสภาไปผ่านกระบวนการงบประมาณฟังช่วงนี้ดูค่ะ
2: แต่ที่จะชี้ให้เห็นก็คือความไม่ชอบมาพากลนะครับในเรื่องของการโหวตและนะครับการที่มีการเปิดโต๊ะแถลงของสตง.ในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้มันสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหรือเปล่าน่าสนใจมากนะครับพอเปิดโต๊ะแถลงปุ๊บนะครับยอดคนที่เห็นด้วยคือเห็นด้วยกับแก้นะครับปกติเราไม่เห็นด้วยได้ค่อนข้างสูงประมาณ 95-96% นะครับเห็นด้วยกับการแก้น้อยนะครับแต่พอหลังจากตั้งโต๊ะแถลงแล้วเป็นไงตัวเลขขึ้นมาเลยนะครับเปี้ยงขึ้นมาเลยนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบอันนี้ฝากพวกเราลองไปเจาะๆนะครับทำ investigative review แล้วกันนะครับฝากเอาไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ทีมเขาทำมานะครับเขาทำ hearing นะครับลองไปดูว่ามันเป็นแบบนี
3: ้อีก3กฎหมายไม่ได้มีปรากฏการณ์แบบนี้นะ
0: ซึ่งนอกจากที่จะมาพูดในเวทีวันนี้แล้วนะคะจริงๆเมื่อคืนนี้เนี่ยอับตามตรงก็คือคนในไทย PBS เนี่ยตื่นตัวกับเรื่องนี้มากมีการโพสต์กันหลายคนค่ะคนนึงนะคะโพสต์ตอนประมาณ2ทุ่มกว่าๆบอกว่า4ชั่วโมงที่ผ่านมาเสียงเห็นด้วยกับร่างแก้กฎหมายที่จะเปลี่ยนที่มาของเงินไทย PBS ไปเป็นระบบงบประมาณภาครัฐซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่หลักการสื่อสาธารณะจะไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายการเมืองคนมาแสดงความเห็นด้วยกระโดดจากราวๆ30คนต่อ2ชั่วโมงเป็นกว่า 2,300 คนในช่วง18ถึง20นาฬิกาทั้งที่ตลอดสัปดาห์ไม่เคยเป็นแบบนี้แล้วก็เชิญชวนให้คนไปแสดงความเห็นนะคะจากนั้น 6:55 นาทีเมื่อเช้านี้ค่ะท่านนี้ก็โพส

0: อีกทีนึงค่ะบอกว่าตี5เมื่อเช้าขณะที่หลายคนยังไม่ตื่นแต่ร่างแก้กฎหมายที่จะเปลี่ยนที่มาของเงินไทย PBS มีคนเห็นด้วยเข้ามาโหวต15นาทีแรก338คน15นาทีถัดไป342คนแล้วก็เป็น331 366 337สม่ำเสมอเหมือนนาฬิกาทั้งที่ตลอดเกือบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเสียงเห็นด้วยเข้ามาไม่ถึง20คนต่อชั่วโมงเช้านี้ 1,300 กว่าคนต่อชั่วโมงตั้งแต่ตี5ขณะเดียวกันร่างกฎหมายอีก3ฉบับที่เปิดรับฟังความเห็นพร้อมกันแทบไม่มีใครเข้าไปเลยคุณผู้ชมทีมข่าวเราก็เลยเข้าไปดูค่ะการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์รัฐสภานะคะตั้งแต่30กันยายนถึง14ตุลาคมนี่คือตัวเลขล่าสุดเมื่อเวลา4โมงเย็นที่ผ่านมานะคะร่างพรบ.ไทย PBS มีคนมาแสดงความเห็น 97,101 คนเห็นด้วย 23% ไม่เห็นด้วย 76% ร่างพรบ.สสส.เข้ามา 74,322 คนเห็นด้วย 6.5% ไม่เห็นด้วย 92% ร่างพรบ.ผู้สูงอายุมีคนมาแสดงความเห็น 12,487 คนเห็นด้วย 12% ไม่เห็นด้วย 86%ร่างพรบการกีฬาแห่งประเทศไทยมีคนมาแสดงความเห็น 1,714 คนเห็นด้วย 16% ไม่เห็นด้วย 83% คือทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าไม่เห็นด้วยที่จะเปลี่ยนวิธีรับงบประมาณยังมากกว่าอยู่ไม่รู้จะตามทันไหมเพราะว่ามันจะปิดเที่ยงคืนนี้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็ไปรับฟังความเห็นได้แต่ทีนี้ถ้าโฟกัสเข้าไปว่าเอ๊ะคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นร่างพรบไทย PBS แบบก้าวกระโดดทันทีที่มีข่าวว่าจะสอต้องงอจะเข้ามาตรวจสอบจะมาแถลงเนี่ยมันเป็นยังไงทีมข่าวเรานะคะบก.เบลเมื่อคืนนี้เข้าไป4ทุ่มครึ่งมีคนแสดงความเห็นร่างของไทย PBS นะ
1: เป็นยอดรวมนะ
0: ยอดรวม 7,341 คนค่ะวันนี้4โมงเย็นมีคนไปแสดงความเห็น 97,101 คนก็คือเกือบ18ชั่วโมงอะค่ะแสดงความเห็นเพิ่มขึ้น 26,000 กว่าคนและเมื่อเราดูต่อไปนะคะ1ชั่วโมงของวันนี้จาก4โมงเย็นเมื่อกี้นี้นะคะก่อนเริ่มรายการจนมาถึงประมาณ5โมงเย็นที่ผ่านมาคนเข้ามาแสดงความเห็นเพิ่มขึ้น 3,636 คน
1: อันนี้น่าสนใจนะ
0: ชั่วโมงเดียวนะชั่วโมงเดียว 3,636 คนแล้วตัวเลขเห็นด้วยมันขยับสูงขึ้นนะคะเห็นไหมคะ
1: เห็นด้วยเพิ่มขึ้นมาเป็น 24.68% เดิมเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้ว 23.44
0: นี่ชั่วโมงเดียวนะขึ้นมาได้ 1%แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าในอัตรานี้นะไปถึงเที่ยงคืนอาจจะไม่ทันก็ได้นะคะพี่ไก่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงเอาเป็นว่าคนไทย PBS เขาตั้งข้อสังเกตว่าแหมทำไมตัวเลขมันก้าวกระโดดอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงนี้
1: คนเหล่านี้มาจากไหนทีนี้คำถามเหล่านี้ถูกนำไปถามท่านนายกรัฐมนตรีด้วยเหมือนกันนะครับคือถึงแม้ว่าตัวเลขจะก้าวกระโดดแต่ว่าเอาส่วนใหญ่ก็ยังไม่เห็นด้วยอยู่ยังจะเดินหน้าแก้ไขกฎหมายต่อไปหรือเปล่านายกต้องเป็นผู้เซ็นรับรองนะกฎหมายนี้นายกตอบคำถามเรื่องนี้อย่างไรฟังสั้นๆปิดท้ายเบรกนี้ช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ
2: ท่านนายกกรณีไทยพีบีเอสท่านนายกยังจะเดินหน้าต่อไหมเพราะว่าผลถ้าฟังบนเรือเห็นด้วย 80-90% นะคร
3: ับอันนี้ทางผู้เสนอกฎหมาย
2: แต่ว่ายังไงก็ต้องส่ง
3: ที่สภา
2: ท
3: ่
2: านนายกรับรอง
3: เพราะว่าส่งเรื่องมาก่อนเดี๋ยวขออนุญาตไปมีนัด
4: ขอบคุณครับผมมากครับ
5: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้นโดฟอะมิโนบอนรีเพร
6: ์แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยะทั่วไป
7: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
8: ยังขนลุกอยู่เลยครับผมคือมันมากนะทั้งเรื่องแทบไม่ได้พักไม่ต้องดู1 2 3ก็ได
9: ้สมกับการรอคอยครับนั่งแทบไม่ติดเบาะครับ
10: พี่หยดกลับมาแล้วสมิงเจอกับพี่ยักษ์ตัวต่อตัวครับมันมาก
11: สนุกลุ้นๆไปครับว่าจะมีผีอะไรมาบ้าง
12: มันตื่นเต้นทุกฉากเลยแปลกใหม่สำหรับคนดูมากๆ
13: ผมกำลังดูหนังมอนสเตอร์ระดับโลกครับการผสมผสานวอร์เป็นไทย
14: พี่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ
15: พี่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์
16: Hello, warriors. It's war time.
17: Hello, warriors. วอลเลอร์20กว่าคนฟอลโลเวอร์รวมกันเป็น10ล้าน
18: โอ้โหพบกับมาสเตอร์ของคุณค่ะ
19: ผมว่าท่านเดินสายก้นสายเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้แต่ทำคอนเทนต์คนละชั้นเนี่ย
20: เล่นอะไรกัน
21: กรี๊ดออกมาสิคะ
22: คือนนไปสัมภาษณ์งานมาครับ
23: แสดงว่านนไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพี
22: ่นนอยากลองวิธีของนนบ้าง
24: น้องชายกิจก็เหมือนน้องชายพี่กิจจะได้สบายใจ
25: ทำไมพี่รู้สึกไม่ปกติเลย
26: ถ้าพี่ไม่รู้สึกนนจะอยู
25: ่นน
26: พี่ไม่ต้องพูดอะไรครับแค่หยุดก็พ
27: อ Decoding You โคตรรักอาทิตย์20นาฬิกา30นาที
28: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
29: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
30: บาย
31: รอยัลดี
32: รอยัลดีดื่มดีได้ทุกกิจกรรม
33: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่ D-Cash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
0: ผู้ชมครับปัญหาน้ำเน่าน้ำเสียคือบางช่วงก็ดำบางช่วงก็มีฟองสีขาวขึ้นมาแล้วที่หนักก็คือเหม็นมากคลองรังสิตประยุรศักดิ์เมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไปว่าคุณโบ๊ทชยศลงพื้นที่ไปอ่ะขาวฟองเลยอะค่ะวันนี้มีปัญหาแทรกซ้อนขึ้นมาอีกอย่างนึงคือภายใต้น้ำที่เป็นแบบนี้นะคะมีสัตว์ชนิดนึงอยู่ได้ค่ะปลาหมอคางดำดูสิคะดำผุดดำว่ายสบายใจเฉิบคือทีมข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปดูคุณภาพน้ำเนาะก็ปรากฏระหว่างที่เก็บภาพถ่ายทำอยู่เฮ้ยปลาตัวนี้มันไม่เป็นอะไรเลยเหรอมากันเป็นฝูงเลยพอไปดูเอ้าเจ้าหมอคางดำนี่เองลอยคอหายใจอยู่บนผิวน้ำค่ะเนี่ยขณะที่ปลาตัวอื่นๆปลานิลเอยปลาอะไรเลยลอยตายติดกันอยู่ริมคลองเลยอะค่ะจนชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาพูดว่าอะไรรู้ไหมคะไม่มีอะไรทําหมอคางดําได
34: ้แค่ไหนก็ไม่มีอะไรทําหมอคางดําได้นี่อ่ะเต็มเลยนี่ไงเต็มเลยเนี่ย
0: เนี่ยดูสิเยอะแยะเลยนะคะนี่คือคลองรังสิตประยุรศักดิ์ช่วงประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีนะคะทีมข่าวก็ได้คุยกับชาวชุมชนตลาดล่างหมู่1ตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีชื่อคุณมยุรีค่ะเธอบอกว่าปกติน้ำในคลองรังสิตจะสูงทุกปีแต่ปีนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่น้ำทั้งดำคล้ำแล้วเหม็นแล้วก็มีฟองสีขาวหนาแน่นแบบนี
35: ้ปกติแล้วไม่มีฟองไม่มีอะไรกลิ่นก็ไม่มีเน่าเหม็นขนาดนี้ค่ะแต่ปีนี้เหม็นเน่ามากค่ะมันเหมือนมันเป็นน้ำเชื้อโรคอะไรเปล่าไม่รู้มันผิดปกติอะค่ะก็ตอนนี้ก็คือว่าใส่แมสอย่างเดียวค่ะมีเพิ่งจะถอดแมสกันเมื่อกี้นี่เองค่ะใช่เพราะว่ากลางคืนนี่เหม็นเน่ามากเลยเพราะว่ามีเด็กเล็กมีอะไรอย่างเงี้ยไม่มาก็กลัวลูกหลานมันจะแบบเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยน้ำมันมากับอย่างเงี้ยหนูก็กลัวเพราะหนูไม่รู้ว่ามันเป็นฟองอะไรอยากรู้ว่าน้ำเนี่ยมันเกิดจากอะไรที่มันมาอย่างเงี้ยดำแล้วก็เหม็นอย่างเงี้ยมันเป็นน้ำอะไรอ่ะ
0: คุณผู้ชมทีมข่าวเราก็เลยไปสอบถามอาจารย์ธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะว่าไปเจอปลาหมอคางดำอยู่ในน้ำที่เน่าเหม็นเสียขนาดนี้ฟองฟอดหมอคางดำก็ยังอยู่ได้อาจารย์ธรก็บอกอุ้ยไม่รู้มันหลุดมาจากไหนนะเนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันว่าการสำรวจปลาหมอคางดำเคยมาจุดนี้ไหมเคยมีใครมาพิสูจน์หรือยังจริงๆอาจารย์ก็ฝากย้ำหลายรอบถึงทางกรมประมงอะค่ะว่าควรไปสำรวจนะว่าหมอคางดำมันแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นหรือเปล่าโดยเฉพาะหลังจากที่ปัญหาน้ำท่วมมันลดลงแล้วเนี่ยต้องรีบไปสำรวจทีนี้ทำไมหมอคางดำมันยังอยู่ได้คะอาจารย์ถามไปแบบนี้อาจารย์บอกว่า คือน้ำจุดนี้ค่ะจุดคลองรังสิตที่เป็นปัญหาเนี่ยน้ำมันเน่ามากสารอินทรีย์สูงมากเท่ากับว่าค่าออกซิเจนในน้ำต่ำปกติค่าน้ำแบบนี้พวกสัตว์น้ำพวกปลาก็จะตายกันหมด

0: ออาจจะทนน้ำมันขึ้นมาผิวน้ำครับเพราะว่าน้ำมันห่วยมันทนอาจจะทนน้ำเสียได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ตายในน้ำเสียไอ้มันอาจจะมี100ตัวได้ที่โผล่มา4ตัวรอดตายเลยอีก96ตัวนอนตายอยู่ข้างล่างไม่มีใครเห็นก็ได้แล้วก็ไอ้ปลาหมอคางดำเนี่ยตกลงมันเป็นปลาหมอคางดำจริงหรือเปล่ามีใครพิสูจน์หรือยังก็ไม่ได้หมายความว่าน้ำยิ่งเสียปลาหมอคางดำยิ่งชอบนะไม่ใช่ปลาหมอคางดำมันก็ชอบน้ำดีเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าปลาหมอคางดำมันทนในการน้ำเสียได้มากกว่าปลาอื่นบางชนิดก็คือปลาและสัตว์น้ำแต่ละชนิดเนี่ยมีความทนต่อออกซิเจนในน้ำต่ำๆเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องของปลาหมอคางดำเอาน้ำเสียกับปลาหมอคางดำมาจับกันเช่นน้ำเสียเยอะๆแล้วยิ่งทำให้ปลาหมอคางดำแพร่ระบาดไม่ควรจะใช้คำพูดอย่างนั้นส่วนในกรณีที่พบปลาหมอคางดำอยู่นี้เนี่ยมันก็อาจจะมีปลาหมอคางดำอยู่แถบนั้นผมไม่มั่นใจเรื่องการสำรวจนะว่าเราเคยมีรายงานปลาหมอคางดำอยู่แถวนั้นหรือเปล่าหรือมันหลุดมาจากที่ไหนหรือเปล่า
1: ตอนนี้คุณผู้ชมตั้งฉายาปลาหมอคางดำกันใหญ่เลยค่ะพี่ไก่ปลาปีศาจปลาเอเลี่ยนซุปเปอร์คางดำเทพปลา
2: แล้วก็ปลาหมอคางดำนายแน่มาก
1: ทีนี้เรื่องคุณภาพน้ำนะคะวันนี้ทางควบคุมมลพิษก็ลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งค่ะนำโดยคุณวิมลชยาสถิตสุนทรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ค่ะนอกจากจะนำเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษไปแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่จากอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีด้วยนะคะไปเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจเป็นครั้งที่2ค่ะทางคุณวิมลชยาผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยมาตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นพบว่าน้ำในคลองรังสิต3จุดมีค่าความเสื่อมโทรมมากโดยเฉพาะค่า DO หรือปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำต่ำมากค่ะถือว่าเป็นน้ำเสียจากชุมชนที่เสื่อมโทรมวันนี้ก็เลยมาเก็บไปตรวจวิเคราะห์อีกรอบเพื่อจะดูว่าในน้ำนี้มีโลหะหนักที่เป็นอันตรายปนเปื้อนไหมที่กังวลก็อย่างเช่นพวกสารปรอทหรือว่าสารหนูค่ะน่าจะใช้เวลาตรวจอย่างละเอียดอีก6วันค่ะส่วนฟองขาวในคลองที่ชาวบ้านบางคนก็บอกอ๋อเป็นทุกปีแต่บางคนก็บอกกังวลเหมือนกันนะเพิ่งเคยเห็นไม่รู้มันมาจากอะไรทางคุณวิมลชยาก็พูดเหมือนกับเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษทุกคนที่เราเคยไปสัมภาษณ์มาก่อนหน้านี้นะคะว่าก็น้ำที่มันมาจากการปนเปื้อนของเสียของชุมชนเนี่ยมันก็จะมีพวกผงซักฟอกหรือว่าสารจากการชะล้างอยู่แล้วพอถูกสูบน้ำด้วยความแรงมีแรงกระแทกมีการทวนน้ำก็เลยเกิดฟองปริมาณมากแต่ก็ฝากประชาชนว่าอย่าสัมผัสน้ำเสียนะคะถ้าจำเป็นก็ควรใส่ถุงมือหรือรองเท้าบูท
3: โลหะหนักที่น่าเป็นห่วงตัวนี้ก็คือไม่รู้ว่ามีการปนเปื้อนของสารปรอทหรือว่าสารในส่วนของอะซินิกอะไรเข้ามาด้วยหรือเปล่านะคะ
4: ใช้เวลานานครับถ้าเก็บตัวอย่างไปแล้วจะรู้ผลแล้วรอครับ
3: ประมาณ6วันค่ะตอนนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยอย่าสัมผัสน้ำโดยตรงนะคะถ้าเกิดว่าจำเป็นที่จะต้องสัมผัสน้ำเนี่ยก็ควรที่จะมีการใส่ถุงมือหรือว่าใส่รองเท้าบูทนะคะและที่สำคัญก็คือว่าอย่ามีการปล่อยน้ำเสียหรือว่าทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำเพื่อไม่เป็นการเพิ่มความสกปรกลงไปแหล่งน้ำอีกค่ะ
4: ความสกปรกตรงนี้มันประมาณไหนได้ค
3: ่
4: ะ
3: ดูระดับ5ค่ะมี5ระดับค่ะอันนี้อยู่ในระดับ5ระดับสุดท้ายเลยค่ะ
1: จากที่จุดนี้นะคะคลองรังสิตประยูรศักดิ์ไปดูความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังแม่น้ำปราจีนบุรีบ้างนะคะวันนี้ไปรวมตัวกันหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเพราะว่าปลาตายกันยกกระชังหลายเจ้านี่บอกเลยว่าเสียหายแบบ 100% น่ะไม่มีปลารอดสักตัวเดียวอะค่ะวันนี้ก็ชูป้ายข้อความเรียกร้องนะคะว่าให้หยุดปล่อยสารเคมีลงสู่แม่น้ำและให้ตรวจสอบสาเหตุที่ปลาตายยกกระชังมีคุณมนตรีนะคะเกษตรกรท่านหนึ่งอายุ52ปีท่านเล่าว่าน้ำที่ไหลมาเนี่ยมันอาจจะมีสารเคมีปนเปื้อนหรือเปล่ามีคราบน้ำมันด้วยแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเน่า
5: ตอนนี้ 100% ครับพี่ตอนนี้เสียหาย 100% เพราะว่าเนื่องจากน้ำท่วมแล้วก็เป็นน้ำที่มีสารคาดว่าจะมีสารปนเปื้อนที่มากับน้ำฮะซึ่งทำให้ค่าออกในน้ำต่ำแล้วก็คราบน้ำมันคราบน้ำที่มีกลิ่นตรงกลิ่นเหม็นนะฮะทำให้ข้าออกทำให้ปลาเราอยู่ไม่ได้ขนาดปลาธรรมชาติยังอยู่ไม่ได้เลยพี่ตอนนี
6: ้ของพี่กี่กระชังที่เลี้ยง
5: ของผม23กระชังครับ
6: เสียหายหมดเลย
5: เสียหายหมดเลย 100%
6: ภายในวันเดียวเลยใช่ไหมครับ
5: ครับผม
1: บางท่านก็บอกเลยค่ะบอกว่าสำคัญที่ไม่มีการเตือนล่วงหน้าด้วยค่ะพี่ไก่คือถ้าเตือนล่วงหน้าเขาบอกว่าอย่างน้อยเขา

0: เขาก็จะเอาปลาออกขายก็จะลดความเสียหายได้แต่อันนี้ก็คือไม่ได้ขายเลยไม่ทันรู้ตัวเลยตายยกกระชัง 100% เลย
1: ครับเอาคุณผู้ชมครับสรุปแล้ววันนี้สสไอเดียสุชาดาสร้างแทนทรัพย์ไม่มีการแถลงข่าวนะครับ
0: ค
1: ือตอนแรกมีการระบุ กับนักข่าวว่าวันนี้วันพุธน่าจะเป็นสามีเป็นผู้แถลงข่าวเองปรากฏว่าไม่แถลงเมื่อช่วงบ่ายโพสต์ของสสไอเดียเป็นข้อความพร้อมกับภาพประกอบเหล่านี้ครับที่โรงเรียนบ้านสะพุงเหนือเมื่อสัปดาห์ก่อนได้รูปวาดพี่ไอเดียจากลูกสาวคนใหม่น้องเชอร์ลินขอบคุณอาจารย์สำหรับกลอนให้กำลังใจและความอบอุ่นจากพี่น้องและลูกๆนักเรียนตัวน้อยเสมอค่ะคือเป็นการโพสต์กิจกรรมที่สสไอเดียลงพื้นที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่โรงเรียนบ้านสะพุงแต่ปรากฏคอมเมนต์ไม่มีเรื่องโรงเรียนเลยครับก็เนี่ยฮะแถลงข่าวกี่โมงแถลงหรือยังสามีทำงานอะไรเป็นคนดีไหมผัวหายคือโอ้โหแต่ละอันคุณผู้ชมเป็นร้อยๆคอมเมนต์ก็คือจริงๆนักข่าวพยายามจะโทรหาสสไอเดียตั้งแต่เมื่อคืนนะครับก็ไม่ได้รับสายแต่ว่าตามรายงานก็คือตัวสสไอเดียเนี่ยส่งไลน์กลับมาที่นักข่าวบางท่านว่าสรุปวันนี้ยังไม่มีการแถลงข่าวแต่ก็ยังไม่ได้แจ้งกำหนดการต่อไปว่าสรุปจะแถลงเมื่อไหร่อย่างไร
0: ก็
1: คนก็เลยไปถล่มกันในคอมเมนต์ล่าสุด
0: ต
1: ัวนี้แหละฮะ
0: ก่อนหน้านี้คุณไอเดียเธอพูดย้ำหลายครั้งเนาะเดี๋ยวรอค่ะรอค่ะเดี๋ยวจะแถลงทีเดียว
1: จะรวบเดียวจบเลย
0: แถลงว่าอะไรฝากแจ้งหน่อยนะคะปิดท้ายเบรกนี้คุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการเปิดพรีออเดอร์สแตมป์คอลเลกชันพิเศษของหลิงออม The Journey of Our Lives ที่ช่อง3ร่วมกันกับทางไปรษณีย์ไทยค่ะถือว่าเป็น GL คู่แรกเลยนะคะที่มีสแตมป์เป็นของตัวเองแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวผลงานตั้งแต่เรื่องแรกจนถึงเรื่องล่าสุดให้ได้สะสมกันค่ะได้ข่าวมาจากไปรษณีย์ไทยว่ากระแสตอบรับดีมากๆแฟนๆหลิงออมที่อยากจับจองเป็นเจ้าของต้องรีบแล้วนะคะไปพรีออเดอร์กันได้ที่เว็บไซต์ Thailand Postmart ภาพสวยๆแบบนี้นะคะแล้วเราพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
3: เดี๋ยวไปเลย
4: ไซเรนเสียพี
3: ่เบนโต
5: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
6: ภาษาอังกฤษบางคำไม่ได้แปลตรงตัวโดยเฉพาะเวลาสั่งอาหารตามไปเรียนรู้แบบสนุกๆกับ English on Tour ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
7: ชาติก่อนตาอาจจะเคยทำร้ายสองผัวเมียนั้นอย่างสาหัสก็ได้อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได
8: ้ทำไมพ่อทำกับนกแบบนี้ล่ะคะ
9: ที่พ่อเอาแล้วเนี่ย
10: รู้ได้ยังไงว่าพ่อเป็นฝ่ายปล้ำนางนกนางนี่เนี่ยนะแค่มองตาฉันก็รู้ล่ะว่ามันปลอม
2: แรงเงาจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกา
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ความปลอดภัยของประชาชนทุกคนไม่ใช่หน้าที่ของทหารหรอกครับปฏิบัติการนี้จะเป็นความลับทันทีที่ช่วยตัวประกันออกมาได้เราจะกลับออกมาทันที
13: พันภาษาอยู่ที่ไหนฝากพันภาษาด้วยรักเธอเยี่ยมชีวิต
14: มินดาคือคนที่ทำให้สายอยากมีชีวิตอยู่ไม่มีเขาชีวิตผ่ามันก็ไม่มีความหมาย
15: ถึงผมจะรักคุณมากแค่ไหนแต่ผมรักแผ่นดินยิ่งกว่าร
16: หัสสุดท้ายยอมตายเพื่อผู้นำ
2: เก็บแผ่นดินพุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม22ตุลาคม
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: คำถามสุดท้าย12ท่านที่เหลือตกรอบดินที่อยู่ในมือของสามีภรรยาคู่นี้คือ
18: ไปสบายดีเออเป็นห่วงอะไรแล้ว
19: ขอบ
5: คุณมากมาก
7: The Power ศึกทรงพลัง6โมง25อาทิตย์นี้

0: Foremost Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และ GOS ยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
1: ภูเขาไฟลาวา
0: Foremost Omega Smart Super Go
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะเบนดิกซ์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกใหม่ KFC ไก่กรอบโซฮอตไก่ทอดกรอบกรอบดังในซอสเกาหลีฉ่ำๆลองเลยถึง28ตุลาคม2569
3: วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับปรากฏว่าบรรดารัฐมนตรีที่มีชื่อถูกซักฟอกโต้กลับฝ่ายค้านเอาที่แบบเดือดหน่อยเลยคุณสุชาติชมกลิ่นคุณสุชาติเนี่ยบอกถึงขั้นว่าไม่ได้กังวลอะไรเลยไม่ได้กลัวอะไรเลยเรื่องจองกฐินพวกนี้มันพวกเด็กๆพวกเด็กๆพรรษายังไม่ได้เลยยังเป็นเนนกันอยู่เลยคุณสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นต้นการให้สัมภาษณ์คุณสุชาติก็บอกว่าโอ้ยมันก็เป็นเรื่องปกติตั้งแต่ผมเป็นรัฐมนตรีมาเนี่ยไม่เคยที่จะไม่มีชื่อถูกซักฟอกสักครั้งนะเขาคงมองอะว่าผมมีอภินิหารหรือมีอิทธิฤทธิ์เยอะก็เลยจองกฐินผมทุกครั้งดังนั้นถ้ามีชื่อผมบอกได้เลยไม่แปลกหรอกช่วงหนึ่งนักข่าวก็ถามคือพรรคประชาชนไม่ได้ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเพื่อไทยเลยนะอันนี้แผนของเขาเพื่อทำให้พรรคร่วมมีปัญหาหรือเปล่าคุณสุชาติก็ตอบความคิดเด็กๆพวกนี้เขายังเป็นเด็กเด็กมันก็เป็นเด็กอยู่วันยังค่ำนั่นแหละนักข่าวก็ถามว่ามันจะทำให้พรรคร่วมแตกกันได้ไหมถามย้ำตรงนี้คุณสุชาติร้องโอ้ยเลยฮะโอ้ยพรรษาพวกนี้เขาไม่ถึงหรอกก็เป็นแค่เนนน้อยอ่ะมันก็ยังเด็กอยู่ทั้งนั้นแหละ
4: เขาก็คงมองว่าผมมีอภิธิหารเยอะเขาก็เลยจองกฐินผมทุกครั้งตั้งแต่เขาเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับวันนี้เขาเป็นผู้นำฝ่ายค้านถ้าไม่มีชื่อผมไม่เรื่องแปลก
5: ใครจะจองอธิบายให้ท่านดีมา
4: ผมว่าเขาคงไม่มีอะไรที่จะพูดถึงผมแล้วมั้งเพราะเขาพูดทุกวัน
5: แบบนี้ต้องการแย่เพราะพวกมีปัญหาไหมครับผม
4: ความคิดของเด็กๆครับความคิดของเด็กๆก็ความเป็นเด็กก็ยังเด็กอยู่มันยังค่ำ
5: แต่คิดว่าไม่ทำให้แตกกันได
4: ้โอ้ยเขาผมว่าเขายังถ้าเป็นพรรษาก็ยังเป็นเนนน้อยครับยังเด็กอยู่นะครับ
6: มองว่าเป็นเด็กๆในตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะพูดลง
4: โอ้ผมว่าเขาไม่มีอะไรทำอ่ะครับมันก็เป็นสีสันทางการเมืองที่เขาจะต้องถึงเวลาของเขาไม่มีอะไรทำเขาต้องทำผมว่าก็คงต้องเอาหลักฐานหักล้างแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าวาทกรรมต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยตลอดระยะเวลาที่เอาความจริงเป็นความเชื่อที่ผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับนักการเมืองแล้วทำให้สถาบันการเมืองนั้นมันหม่นหมองแล้วทำให้พี่น้องประชาชนเบื่อหน่ายการเมืองเพราะการเป็นนักการเมืองที่จะให้พี่น้องประชาชนพึ่งพาพึ่งพิงได้เนี่ยมันต้องไม่เล่นกันแบบรายวันแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรกันแบบเหมือนกับเด็กอะครับมันไม่ใช่ครับ
3: ช่วงหนึ่งนักข่าวก็ถามยังมั่นใจในเสียงพรรคร่วมไหมอะเขาบอกเพื่อไทยอาจจะหักการอภิปรายครั้งนี้หรือเปล่าอันนี้นักข่าวถามคุณสุชาติบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาคุยกันตั้งแต่ตอนร่วมรัฐบาลแล้วคำถามแบบนี้ตั้งคำถามแบบนี้ไม่ได้เพราะจะทำให้เพื่อนๆในพรรคเพื่อไทยมองเราไม่ดีอย่าถามอย่างนี้อีกนะถามแบบนี้อันตราย
7: ค่ะ
3: นักข่าวก็ถามงั้นถามถึงกล้าทำดีกว่าความสัมพันธ์กับกล้าทำดูจะดีนะจะไปดีลคะแนนเพิ่มจากกล้าทำไหมคุณสุชาติบอกว่าตอนที่เซ็นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ไม่มีพรรคกล้าทำร่วมนะ
7: อ
3: ันนี้ก็ต้องขอบคุณนะ
7: ค่ะ
3: เพราะว่ามันคือความเป็นเพื่อนไงเพื่อนกันนะมันย่อมรู้จักนิสัยใจคอกันดีเรารู้จักกันมาเป็น10ปีเรารู้กันอยู่แล้วว่าใครเป็นยังไงเปรียบเทียบนักข่าวอีกก็เหมือนสื่อเนี่ยสื่อก็อาจจะมีเพื่อนต่างชาติหรือเพื่อนต่างสำนักอย่างเงี้ยก็รู้จักนิสัยใจคอเรารู้กันว่าใครเป็นใคร
8: ท่านตีครับคิดว่าเพื่อไทยจะหักวะกล้าหักวะ
4: โอ้อันนี้ผมว่าทางเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่คุยกันตอนร่วมรัฐบาลผมไม่ได้อยู่ในวงตรงนั้นนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามันตั้งคำถามอย่างนี้ไม่ได้นะท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะทำให้ทางเพื่อนๆของพรรคเพื่อไทยเองเขาจะมองเขาไม่ดีนะฮะอันนี้ตั้งคำถามที่อันตราย
8: ท่านจะมีความสัมพันธ์ผู้พักการทำ

0: ็มีการดิวมาเพื่อขอคะแนนเสียงด้วยเพื่อขุด
1: ผมว่าตรงส่วนนี้ที่เซ็นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ไม่ได้มีพรรคกล้าทำใช่ไหมครับก็ต้องขอขอบคุณในสิ่งที่ความเป็นเพื่อนที่รู้ที่ใส่กัน
0: แต่ก็ไม่ต้องไปขอใช่ไหมครับ
1: ผมว่าถ้าผมอยู่ในฐานะของเขาผมก็ต้องมีความคิดของผมเองเหมือนกันถ้าข้อมูลที่ชัดเจนแล้วมันเป็นเรื่องที่การกล่าวหาโดยเลื่อนลอยเนี่ยแล้วเราจะไปลงโทษเพื่อนเราโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยแล้วเราจะมีเพื่อนในสังคมได้อย่างไร
2: อีกท่านหนึ่งเจรวยครับ
3: ค่ะ
2: คุณสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่มีความกังวลอะไรทั้งนั้นพร้อมจริงๆไม่ต้องติวพี่เพิ่มด้วยนะเพราะว่าพี่พร้อมจริงๆนักข่าวก็ถามว่าข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านโอ้โหถ้าไปดูที่ยติขาดความซื่อสัตย์สุจริตทุจริตคอร์รัปชันคุณสุขสมรวยบอกว่าตนเองเนี่ยรับผิดชอบโครงการในพระราชดำริรับผิดชอบกองทุนหมู่บ้านถ้าจะพูดถึงว่าการทุจริตตามข้อกล่าวหาก็อาจจะเป็นเรื่องกองทุนหมู่บ้านซึ่งตัวดิฉันเองมั่นใจพร้อมชี้แจงทีนี้พอไปดูในยติมันจะมีเรื่องร่วมขบวนการโกงเลือกสว.
3: ค่ะ
2: ทีนี้คุณสุขสมรวยตอบว่าเรื่องนี้ก็มั่นใจอ่ะก็ฝ่ายค้านก็พูดเรื่องนี้มาตลอดเดี๋ยวเรารอฟังว่าเขาจะพูดอีกไหมพร้อมและสามารถชี้แจงได้นักข่าวก็ถามเขาขอ5วันเลยนะอภิปรายอ่ะคุณสุขสมรวยบอกว่าคือถ้ามันทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติมันก็ได้แต่สื่อก็เคยฟังอยู่ใช่ไหมคะฝ่ายค้านเวลาพูด5วันมันเยอะไปไหมคะ
4: ก็เตรียมความพร้อมค่ะก็รอฟังแล้วก็พร้อมจะชี้แจงถ้าฝ่ายค้านมีประเด็นที่สงสัยในการทำงานของดิฉันก็พร้อมที่จะชี้แจงค่ะก็ไม่กังวลค่ะพร้อมค่ะถ้าเป็นเรื่องของการอภิปรายเราก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตัวดิฉันเองเท่านั้นค่ะที่จะชี้แจงค่ะไม่นะคะพร้อมมาค่ะพร้อมจริงๆเท่าที่ได้พูดคุยกันนะคะถ้าเป็นสาระเป็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์กับประเทศชาติถ้าใช้เวลาเยอะๆก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าสื่อมวลชนเองก็จะเห็นบรรยากาศในการที่เวลาฝ่ายค้านเวลาพูดนะคะ5วันมันมากไปไหมคะพี่รวยว่าทุกคนมีสิทธิ์ถ้าล้ำสิทธิ์ของใครทุกคนก็คงต้องป้องกันตัวตามสิทธินั้นค่ะ
2: ทีนี้คุณทรงศักดิ์ทองศรีครับรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งที่ถูกถามคือถ้าจะถามของคุณทรงศักดิ์เนี่ยต้องย้อนกลับไปดูที่ตัวยติก่อนคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านเขาทำเป็นป้ายแบบ18รัฐมนตรีที่เขาต้องการตัวเนาะ มันคล้ายๆป้ายประกาศจับอะไรก็ไม่รู้อะแต่ทีนี้ของคุณทรงศักดิ์เนี่ยในยติจะมีเป็นตัวการสนับสนุนให้เกิดการทุจริตขาดความละอายจิตใจผุพัง
3: จิตใจผุพัง
2: ละโมบโลภมากจนไม่สามารถคุมตนเองจากการทุจริตคอร์รัปชันได
3: ้ค่ะ
2: นักข่าวก็เลยเอาคำว่าไอ้จิตใจผุพังเนี่ยไปถามคุณทรงศักดิ์คุณทรงศักดิ์หัวเราะเลยจิตใจผุพังนี่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะ ผมยังงงอยู่เลยว่ามันคืออะไรนะแต่ผมก็มองว่าวาทกรรมแล้วกัน
5: ข้อกล่าวหาแรงไ
6: ห
5: ม
6: ผมว่าเป็นวาทกรรมผมยังงงอย่างผมเนี่ยผมต้องไปโรงพยาบาลก่อนนะเพราะว่าหัวใจผุพังผมยังไม่เข้าใจก็ทำงานได้ปกติอยู่นะฮะ
5: กลายเป็นว่าข้อกล่าวหาที่จะมาอภิปรายส่วนใหญ่เป็นเรื่องหัวสวเลยนะ
6: ผมก็ไม่ทราบนะฮะว่าที่เขามีข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับมันมีประเด็นอะไรมาต้องรอเขามีคำถามก่อนเพราะว่าในยติที่จริงๆมันก็เป็นเรื่องของเหมือนเป็นเรื่องของข้อความมากกว่าเป็นเหมือนวาทกรรมมากกว่านะครับ
2: ท่านหนึ่งที่ในยติมีคำว่าจิตใจผุพังคุณสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจิตใจผุพังจนหาความดีไม่ได
3: ้
2: สมรู้ร่วมคิดในขบวนการทุจริตอย่างเป็นระบบทำลายระบบราชการจนเสียหายสิ้นเชิงถูกถามเรื่องนี้เหมือนกันคุณสุภมาศบอกว่าเดาไม่ถูกเลยค่ะลองฟังดูฮะ
7: เราไม่ถูกเลยค่ะ
8: ของคณะรัฐมนตรีได้เหมือนของกระทรวงต่างๆเพราะว่าจิตใจผูกพัน
7: ค่ะ
8: มองว่ามันเชื่อมโยงกัน
7: ไม่ได้ ไปวิเคราะห์อย่างนั้นนะคะก็รอฟังแล้วก็รอตอบอะค่ะไม่ได้ติวหรือก็เตรียมข้อมูลในการทำงานมาตั้งแต่เริ่มแรกเป็นรัฐมนตรีอะค่ะว่าทำอะไรไงมาบ้างช่วงไหนทำอะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
8: จากการทำงานที่ทำมามีอะไรให้ต้องกังวลไหมคะ
7: ไม่มีนะคะก็ทำดีที่สุดทุกวันแล้วอะค่ะ
2: นักข่าวพยายามถามว่าเป็นสองคนที่มีคำนี้
3: จิตใจผุพัง
2: คุณทรงศักดิ์กับคุณสุภมาศแสดงว่าเขาพยายามจะเชื่อมสองคนนี้เข้าด้วยกันหรือเปล่
3: า
2: คุณสุภมาศบอกเดาไม่ถูกเลยค่ะไม่ได้วิเคราะห์แบบนั้นเลยค่ะ
3: เดี๋ยวรอฟังนะคะนี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นยันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: next peak
1: วันนี้จะกินอะไรดีถึงเวลาต้องเลือกต้องคิดต้องตัดสินใจปวดหัวทุกทีเลยค่ะคำว่าเลือกภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้มีแค่คำว่า choose เท่านั้นนะคะแต่เวลาที่เราอยากจะเน้นว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องใช้การตัดสินใจร่วมด้วยใช้คำนี้ค่ะ make a choice เลือกตัดสินใจเลือกค่ะ I have to make a choice ฉันต้องตัดสินใจเลือกแล้วล่ะแต่มาร้านนี้เลือกได้แบบจอยๆเลยค่ะดูแค่ว่ามากี่คนก็พอใครจะเปิดตี้ยกแก๊งมาหลายคนก็เหมาแบบจุกๆไปเลยนะคะเลือกได้มากกว่า20เมนูแต่ถ้ายังไม่จุใจนะคะก็มีออปชั่นเสริมค่ะจะเพิ่มชุดผักชุดเนื้อนำเข้าชุดหมูพรีเมียมถูกใจสายเหมาคุ้มแบบอัลตร้าแน่นอนค่ะความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และ MK Restaurant ที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดย
1: ซอสปรุงอาหารแม็กกี้ LifeWorks ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: มันปวดอ่ะโอ๊ยเจ
1: ็บครับ
2: คุณธนานะคะอดทนหน่อยนะคะ
1: อย่าดิ้นครับ
0: มันเป็นลาไปทั้งแขนเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ครับครับ
0: โอ๊ย
2: อานา
0: ดึงออกก่อน
2: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณธนาอย่านะ
1: อย่าเดี๋ยวครับปวดไปเดี๋ยวยาเดินแล้วก็หายครับ
0: โอ๊ยเจ็บ
2: คุณธนาครับอดทนหน่อยนะคะนะจะได้หายนะ
0: ไม่สบายไม่ไหวแล้ว
2: พาใจเย็นๆนะคุณธนานะช่วยคุณหมอแป๊บนึงเดี๋ยวก็หายนะคะ
0: อะไรมันจะหายอ่ะคุณหมอ
1: ดูนะครับ
2: เนี่ยแหละยาไม่ได้ใช่มั้ยคะคุณหมอนะคะ
0: ไม่ไหวแล้วอ่ะ
2: ปวดท้องก็
0: ไม่ไหว
2: บีบมือพี่บีบ

0: คุณทพิษมาพอดีเลยค่ะพี่กะว่าจะลงไปข้างล่างเลย
1: พี่สร้อยคะนี่หนูรัชนกค่ะหนูนกนี่พี่สร้อยแม่ตะกิด
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: อ๋อหนูรัชนกหน้าตาน่ารักเชียวเดี๋ยวพี่ฝากด้วยนะเดี๋ยวพี่ลงไปข้างล่างแป๊บหนึ่ง
1: ได้ค่ะ
4: หมอเพิ่งให้ยาระงับประสาทกับยานอนหลับไปดูแลพักผ่อนมากๆหน่อยนะครับอย่าพูดเรื่องไม่สบายใจในตอนนี
1: ้ค่ะทราบแล้วค่ะ
4: ขอตัวนะครับ

0: คะหนูนกมาเยี่ยมค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะดีใจนะที่หนูมาเยี่ยมขอบใจจ้ะพบไปทำงานทุกวันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแต่ว่าพักกลางวันทีก็นาน2ชั่วโมงพอตอนเย็นก็กลับเร็วนะคะ
1: ไอ้ทำงานแล้วกลับเร็วแต่มาเยี่ยมเมียทีตอนเมียหลับทุกทีนี่มันโทรนัดกันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะช่วงเนี้ยพี่ตาโทรหาผอ.บ่อยมากแล้วก็คุยกันแต่
1: เรื่องอะไร

0: เรื่องบนเตียงนะคะ
1: พอละยังไงก็ฝากหนูดูผัวฉันหน่อยนะ
2: ยังไงหนูนกรับฝากไหม
0: ค่ะนกจะดูแลให้เป็นอย่างดีค่ะ

0: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
1: บีบนิดเดียว
2: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
3: ต้องบีบเต็มแปลง
4: เพื่อฟูลายที่มากกว่าด้วยโบเก
5: Let's go
6: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังชอบ
7: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
8: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
9: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
10: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
9: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากBreezeช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
10: ใหม่Breezeสูตรซักด่วน
11: ความรักบางครั้งคือพื้นที่ปลอดภัย
12: เหนื่อยไหมเป็นหนึ่ง
11: บางครั้งคือการรอคอย
13: เฮ้ยกลับแคมป์กันเถอะ
11: แต่บางครั้งก็ต้องแลกด้วยน้ำตา
14: อนงทนเห็นคุณพาเจ็บเพราะคนอื่นอีกไม่ไหว
11: เพราะความรักมีมากกว่าหนึ่งความรู้สึก
15: รู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าเป็นเมียผมรู้แล้วแล่นไปหาผู้ชายคนอื่นทำไม
11: ใจเต้นแรงไปกับละครฮิตกว่า500เรื่องดูได้แล้ววันนี้ที่สามพลัส
16: เพราะพวกเธอกับเธอ
17: พวกเราเลยต้องอยู่ในสภาพนี
18: ้กูมึงเอาชิ้นส่วนทั้งหมดไปซ่อนทำให้กูต้องเจอเวลาตามหาหลายสิบปีใครเคยย้ายหน้ากากกู
19: แม้อาจปลุกจิตดำมืดให้กลายเป็นวิญญาณร้ายพวกเจ้ายังจะรั้นอีกอย่างนั้นหรือ
20: ชีวิตที่สุขสบายจะต้องเป็น
21: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
24: ลุกค่ะ
23: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหงื่อนี่จากสสส
25: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปอนจ์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
26: ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปอนจ์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
25: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
27: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และก๊อซยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
25: ภูเขาไฟลาวา
27: Formos Omega Smart Super Go
28: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
29: อร่อยที่
30: ทำถึง
31: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อยตูด
32: เธอรู้สักวันว่าเงาที่เห็นไม่ใช่
33: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะน้ำปลาร้าตำนัว

0: ายไปแล้วใช่ไหมหนูตาอย่าเข้ามาแกออกไปนะฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้วอย่าเข้ามานะแกจะมาเอาพ่อไปใช่ไหมอย่าเอาพ่อไปนะแกจะไม่พูดไปกันที่ไหนก็ไปอย่าฉันกลัวแล้วอย่าเข้ามาฉันกลัวแล้วอย่าออกไป
1: คนละ
0: ฉันกลัวแล้วอย่ามาเอาพ่อไปนะ

0: ิดอะไรขึ้นคะ
1: พี่นภาน่ะสิคะนอนดิ้นจนสายน้ำเกลือหลุดเลือดไหลเต็มไปหมดเลยเนี่ย
2: นอนดิ้นบ้าอะไรฮะฉันฝันร้ายต่างหากหนูฝันเห็นผีนางมุดตาค่ะพี่ซอยหนูฝันว่ามันตายแล้วแล้วก็มายืนจ้องหนูอยู่ข้างเตียงจ้องเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อน่ากลัวมากเลยค่ะพี่ซอย
1: แหมกินมากก็ฝันมากนะคะหนูเฝ้าอยู่เนี่ยไม่เห็นมีผีสักตัว
2: กลิ่นบ้าเนี่ยนี่ก็เสียอีกกดเท่าไหร่ก็ไม่มีพยาบาลมาสักคนคอยดูนะหนูจะอินเตอร์คอมมาติดเองทีนี้เวลากดเรียกจะได้มาเร็วๆกันหน่อย
3: เออพี่สร้อยแล้วพบล่ะคะมาบ้างหรือเปล่า
0: ตาพบก็มาค่ะแต่เขามาทีไรอ่ะคุณนภาก็หลับทุกที
2: เอาแล้วทำไมเขาไม่รอให้หนูตื่นก่อนล่ะคะผัวป้าอะไรก็ไม่รู
0: ้อนานะคะเดี๋ยวถ้าครั้งหน้าพบเขามาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะปลุกคุณนภานะไม่ต้องคิดมากนะคะไม่มีอะไรแล้วนะเจ็บแผลไหมเนี่ย
2: ก็ระบมอยู่อ่ะ
1: หุ้ยตายแล้วดูสิคะมีคนส่งแจกันดอกไม้มาใหม่สวยใช่ค่ะจากคุณนายเทพีเทโพอะไรเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ
2: นั่นใครส่งดอกไม้จันทร์มาฮะ
1: อุ้ยใครอุตลิส่งมาเนี่ยอุ้ยส่งผิดห้องหรือเปล่าคะเอาไปทิ้งเถอะค่ะ
2: อย่าเพิ่งค่ะพี่สร้อย
1: เอาไปทิ้ง
2: ขอดูนามบัตรหน่อยค่ะเอานามบัตรมาค่ะพี่สร้อยมันมาจริงๆมันมาจริงๆนาวุฒามันมาจริงๆมันมาจริงๆนาวุฒาคุณจะบอกมันมาจริงๆคุณจะบอกมาบอกใจเย็นๆคุณจะบอกคุณจะบอกใจเย็นๆค่ะคุณจะบอกคุณจะบอกคุณจะบอกคุณจะพีชช่วยเรียกพยาบาลหน่อยสิคะ
1: ค่ะค่ะค่ะ
2: คุณจะพาใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆนะ
1: พยาบาลคะขอเชิญมาที่ห้อง048เลยสิคะ
2: ไม่มีอะไรแล้วนะ
1: ช่วยเจอกดตัวหน่อยค่ะ
2: ค่ะคุณนภา
1: พอจะเย็นๆนะคะ
2: ไม่มีอะไรแล้วนะ
1: ไม่มีอะไรแล้วนะ
2: คุณนภา
1: คุณนภาคะ
2: คุณนภาจะเย็นๆนะ
1: ค
2: ุ
1: ณนภาคะ
2: คุณนภาคะ
4: แม้ดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัว
0: ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาน่ากลัวเหลือเกินนะ
5: ผมจะไม่มีวันเอามุตตาเขาเป็นลูกสะใภ้ของแม่แน่ๆ
6: Once you've been to the moonWhere do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
7: ต้องเมาคิส
8: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
9: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้องโดฟอะมิโนบอนรีเพร์ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้น

0: ส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: ชอบงานแบบนี้จริงจีกับฉันทำไม่ยอมศักดิ์ศรีมันคำคอบหมดทุกเรื่อง
2: มันเป็นงาน
3: นี่เขาไม่ได้บอกคุณว่าผมเป็นเกย
1: ์ออกไปค่ะ
2: ออก

0: ับรักได้ไหมศุกร์ 20:30
1: น.ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: รวบรวมพลังตั้งสติ12ท่านที่เหลือตกรอบดินที่อยู่ในมือของสามีภรรยาคู่นี้คือ
3: บอกพ่อให้หนูด้วยว่าหนูคิดถึง
4: ศึกสมพลัง 6:25 อาทิตย์นี
5: ้งานเสร็จแล้ว
6: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
7: ได้ไหมครับ
6: Formos Omega 369
8: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
9: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
10: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร
9: ์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
9: โอเคเฮอร์เบอร
13: ์ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
14: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: เดี๋ยวไปเลย
16: ไซเลนเสียพี
15: ่เบนโต
17: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
18: ซักเช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเตอร์สินค้าประจำบ้านแฟนตายาหม่องตราถ้วยทองทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจนยาหม่องตราถ้วยทอง
19: คุณชอบใช่ไหมคะให้ฉันร่วมมือกับคุณโกงทุกคนน่ะแม้แต่แม่ฉัน
20: งานประเภทเนี้ยถ้าหมดแต่ซื่อสัตย์เนี่ยมันก็ทำไม่ได้หรอก
19: ค่ะ
20: รู้แล้วก็เฉยไว้นะ
19: ก็อยากอยู่หรอคะบางครั้งคุณก็โกงฉันเหมือนกัน
20: เธอพูดอะไร
19: ฉันไปเจอไอ้แจ็คมาแล้วค่ะมันบอกความจริงให้ฉันฟังหมดแล้วเรื่องข่มขืนหลอกหลอกเรื่องที่คุณหลอกแม่ฉันให้ฉันมาทำงานกับคุณหลอกให้ฉันเสพยาเพื่อจะได้ตกเป็นของคุณ
20: ที่ผมทำไปทั้งหมดเนี่ยคือผมรักคุณนะคุณโกรธแล้ว
19: จะไม่โกรธก็ได้ค่ะถ้าคุณไว้ชีวิตไอ้แจ็คมันคุณอย่าทำอะไรไอ้แจ็คมันเลยนะคะฉันขอร้อง
20: ก็ได้ผมจะพยายาม

0: ุณนี่เป็นคนดีอยู่อย่างนึงรู้ไหมคะ
1: ย
0: ัง
1: ไง
0: ก็คุณไม่เคยอ้างตัวว่าเป็นคนดีเหมือนที่พ่อกับแม่ฉันสร้างภาพอยู่ทุกวันนี
1: ้ทำไมคุณถึงเกลียดพ่อกับแม่คุณนะ
0: สองคนนั้นน่ะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวที่สุดไม่สนใจใครแม้กระทั่งลูกตัวเอง
1: แต่ผมว่าสิ่งที่พวกเขาให้คุณเนี่ยมันก็มากเกินพอแล้วนะ
0: เด็กต้องการความรักความอบอุ่นความเข้าใจไม่ใช่แค่เงินแล้วก็ของแพง
1: ๆแต่สิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันก็เห็นแก่ตัวเหมือนกันนะคุณรู้ไหมมีเด็กบางคนต้องทนเห็นพ่อทารุณแม่ทุกวันเพราะติดยาแม่แค้นทำอะไรไม่ได้ก็เลยไประบายด้วยการทุบตีลูกสุดท้ายแม่นั่นแหละที่พาลูกวัย12ไปขายตัว
0: จริงเหรอ
1: สิ่งที่คุณเจ็บปวดเนี่ย

ียบอะไรไม่ได้กับเด็กคนนั้นเลยผมลืมบอกไปเด็กคนนั้นเนี่ยไม่ใช่เด็กผู้หญิงนะ

0: ต่อแม่เขาไม่เป็นไรหรอก
1: ถ้าแม่เป็นอะไรไปผมไม่มีวันยกโทษให้พ่อเด็ดขาดไม่มีวัน
0: ไอ้ต่อ
2: ต่อใจเย็น
3: ๆโถ่เอ้ยต่ออย่าพูดแบบนั้นเลยลูกแม่เขาไม่เป็นอะไรหรอก

0: แกร่วมมือกับนางมุตตาส่งไอ้ดอกไม้จันเนี่ยมาให้ลูกสาวฉันแกกะจะให้ลูกสาวฉันตายไปตอนนี้เลยใช่ไหม
1: ผมไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนะครับคุณแม
0: ่แกไม่ต้องมาโกหกเลยนะคอยดูนะฉันตั้งข้อหาแกว่าแกฆาตกรรมลูกสาวฉัน

0: คะใจเย็นๆก่อนนะคะไปค่ะไปพักผ่อนก่อน
1: ต่อเป็นอะไรแล้วลูกนะไปไปกับยายไปเล่นกัน

0: ม่แน่ใจนะครับเพราะแม่เห็นบุญตา
1: แม่ตาไม่ฝาดหรอกลูกแล้วเขาก็ทำเป็นจำแม่ไม่ได้ด้วยซ้ำตะกิดแม่รู้นะว่าลูกก็ยังเจ็บปวดอยู่แต่แม่ก็อยากจะให้ลูกตัดใจจากเขาซะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาน่ากลัวเหลือเกินนะลูกเกิดเลิกกับเขาซะเถอะ
0: แม่ครับเมื่อก่อนผมเคยรักเขามากเหลือเกินแต่ตอนนี้ผมดูแล้วว่าผมยิ่งรักเขามากแค่ไหนผมก็ยิ่งเกลียดเขามากแค่นั้น
1: สัญญากับแม่นะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามลูกจะไม่ให้มุตตามาเกี่ยวข้องกับครอบครัวของเราอีก
0: ผมขอสัญญาด้วยชีวิตครับผมจะไม่มีวันเอามุตตามาเป็นลูกสะใภ้ของแม่แน่ๆ

0: ให้คุณพาอาผู้ชายกับอาสะใภ้ของคุณมาคุกเข่าขอโหสิกรรมแทบเท้าของฉันในนามุตป่า
1: Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ
2: จากวินาทีแห่งความมั่นคงในวันนั้นวันนี้เรายังคงไม่หยุดขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน48ปีปตท.
3: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
4: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
6: นี่ลุงขโมยรองเท้าผมไปทำไมครับผมช่วยลุงแต่ลุงกลับตอบแทนผมแบบนี้มันไม่ถูกเลยนะครับให้เงินผมทำไม
7: ฉลาดดีนี่รู้จักสร้างสถานการณ์ที่ดูน่าตื่นเต้น
8: อากาศมันร้อนอาบน้ำหน่อยไหมคะใจจะได้เย็นลงบ้าง
9: ฉันมีเวลาให้แกแค่ปลายเดือนนี้เท่านั้นถ้ายอดขายไม่กระเตื้องขึ้นแกจะต้องแสดงความรับผิดชอบออกมา
10: ประกาศสิทธิ์กรรมเทพจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
13: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
14: ้เ
15: ดี๋ยวไปเลย
16: ไซเรนเสียพี
17: ่เบนโต
18: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
19: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
20: อุ่นนุ่มสบายใส่ไปได้ทุกที่ด้วยฟลีซยูนิโคล
21: เภสัชบอดี้ไวเทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: เธอทำเกินกว่าเหตุแล้วนินมันจะอาฆาตพยาบาทอะไรกันนักหนาพอได้แล้วนะ
1: พอฉันเห็นเลือดของคุณนพนภาเห็นสภาพหน้าสังเวชของเธอฉันก็นึกขึ้นได้ว่านี่ฉันกำลังฆ่าคนอีกแล้วเหรอเนี่ยฉันทำไปได้ยังไง
0: สำนึกแล้วใช่ไหม
1: ไม่จองเวรล้างผ่านใครอีกแล้วล่ะ

0: ลืมของสอนฉันไม่ต้อนรับคุณ
1: ผมไม่สน
0: คุณคุณมีธุระอะไรหรอ
1: ผมมีเรื่องมาตกลงกับคุณ
0: นี่คุณเมาเหรอ
1: เมาแต่ไม่ถึงกับตาย
0: ถ้าอย่างนั้นก็พูดมาสิธุระของคุณ
1: ผมจะบอกคุณว่าผมทนเห็นคุณทำตัวแบบนี้ไม่ได้อีกแล้ว
0: ถ้าอย่างนั้นก็อย่ามองสิบางทีสายตาของคุณอาจจะลวงคุณก็ได้
1: ไม่ผมตาสว่างเพราะที่จะเห็นตัวจริงของคุณนะตัวจริงที่คุณสร้างภาพว่าเป็นคนดีแต่ที่จริงแล้วคุณมันก็แค่ผู้หญิงโสมมทั้งกายทั้งใจรู้ไหมตอนนี้อนภาช็อกเพราะดอกไม้งานศพของคุณถ้าหมอช่วยไม่ทันก็ตายไปแล้ว
0: อะไรนะคะ
1: นี่คุณจะบอกว่าคุณไม่ได้ดอกไม้งานศพนั้นไปงั้น
0: ฉันเอาไปจริงๆค่ะแต่ฉันทิ้ง
1: โกหก

0: ไปเลยเหรอคะแต่ก็ไม่ถึงกับตายนี่น่าเสียดายจังเลยอะ
1: คุณคิดว่าอานภาตายแล้วอภพจะเป็นของคุณคนเดียวอ่ะมันไม่ง่ายแบบนั้นหรอก
0: แต่อะไรที่มันยากๆคุณก็ทำมาได้หมดแล้ว
1: คุณตั้งใจฆ่าอนภาใช่ไหม
0: ฉันรู้แต่ว่าถ้าเขาป่วยไปอีกหนึ่งวันฉันก็จะได้มีเวลาอยู่กับผัวเขาแซงหน้าเขาไปอีกหนึ่งปี
1: ผมขอร้องเด็กพวกนั้นเป็นน้องของผมอย่าให้แกต้องเสียแม่เลย
0: แล้วแม่ฉันล่ะแม่ฉันต้องสูญเสียทั้งลูกและหลานไปในคราวเดียวกันอ่ะ

0: บอกไหมจะให้ผมทำยังไงผมยอมทุกอย่าง
1: คุณจะพูดเรื่องคุกเข่าต่อหน้าฉันอีกเหรอคะก็ได้ฉันต้องการให้คุณพาอาผู้ชายกับอาสะพ้ายของคุณมาคุกเข่าขออโหสิกรรมแทบเท้าของฉันในนามมุตตาฉันถึงจะยอมยุติเรื่องราวทั้งหมด
0: นี่มันมากเกินไปแล้วอานาภาเคยทำให้คุณอับอายแต่คุณก็ตอบโต้ไปแล้วนี่
1: อ้าวคุณเสียไปแค่ตบเดียวน้อยกว่าที่ฉันสูญเสียได้ซ้ำไปอ่ะ
0: นี่คุณรักอภพมากสินะคุณรู้ไหมคนอย่างอภพเขาไม่ยอมแลกกับสิ่งที่ไม่มีค่าอย่างคุณหรอก

ุกอย่างคือราคาใช่ไหมทั้งอภพทั้งไอ้บอสนั่นคงจ่ายให้คุณคุ้มถึงได้พาขึ้นเตียงลงเตียงทั้งวันทั้งคืน

0: วันหนึ่งคุณรับแขกได้กี่คนจะรับเพิ่มอีกสักคนไม่ว่าชอบใช่ไหมเป็นนางบำเรอให้ผู้ชายพร้อมๆกันเลย
1: ทำไมคุณไม่คิดบ้างล่ะว่าผู้ชายพวกนั้นคอยบำดุ่มบำเรอฉัน
2: ปล่อยฉันนะปล่อยสิ
0: ไม่ต้องมาบีบน้ำตาแบบนี้ใช่ไหมที่คุณต้องการ
2: ปล่อยฉันแล้วไอ้จิตปล่อย
1: คุณน่ะไม่ได้เครื่องหนึ่งของอาภพของคุณคุณมันอ่อนหั
0: ดได้ผมจะพิสูจน์ว่าผมไม่แพ้ใครต่อใครที่คุณเคยผ่านมา
2: ต่อยฉันนะวิกฤต
3: คุณทำให้ผมอยากเป็นคนที่ดีขึ้นแต่ตอนนี้คุณทำให้ผมอยากเป็นคนเลวเลวเท่าที่จะเลวได้
2: ถ้าคุณเคยรักฉันคุณกระตากกรุณาหยุด
3: ใครบอกว่าผมเคยรักคุณคุณเข้าใจผิดแล้วผมแค่เคลิบเคลิ้มไปกับมารยาของคุณเท่านั้นเองผมไม่เคยรักคุณ

0: สมใจหรือยังล่ะผู้ชายมันก็เหมือนกันหมดไม่ว่ารักหรือเกลียดก็ต้องมาจบลงบนเตียง
1: คุณ
0: อ้าวคุณเคยบอกว่าคุณกับเขาเหมือนกันฉันไม่เชื่อวันนี้คุณพิสูจน์แล้วว่าอ่าวคุณพูดถูกคุณกับเขาไม่ต่างกันเลยแม้แต่นิดเดียว

0: โทษ
1: ในดวงตาของเธอเห็นฉันเป็น
2: ฉันบอกแล้วไงว่าไม่จำเป็นตามหลักการก็คือเมื่อมันผ่านไปแล้วก็รีบแต่งตัวแล้วก็แยกย้ายกันกลับ

0: ไม่สามารถกลับมาประสานได้ไหม
1: เธอไม่ใช่ตา
2: เหมือนกันจนแยกไม่ออกขอเวลาค่าพิสูจน์ลายเซ็นหน่อยวะ
0: วิกฤตคนเดิมไม่ตายจากฉันไปละ
3: ผมสัญญาว่าจะเลิกกับเขาจริง
4: ๆแม่คะแม่รีบมาที่ผับเดี๋ยวนี้เลยนะคะตำรวจกำลังจะมาแล้ว
5: อะไรนะคุณประพงษ์หนีไปแล้ว
6: หนูรักเขาเหมือนที่แม่รักพ่อไม่ว่าพ่อจะทำลายแม่

0: สนับสนุนโดย
1: Colgate Optic White วิตามินซีนมคาร์เนชั่น UHT
2: อาเห็นวัดอะโง่ไปคว้าผู้หญิงชั้นต่ำแล้วมายกย่องเชิดชูเป็นเมีย
3: ถ้าแกฉลาดจริงนะแกก็อย่าไปขัดง้างกับปู่เขาหน้าที่ของแกก็คืออย่าไปขัดใจปู
4: ่ถึงว่าหน้ามันคล้ายใครแสดงว่าเองเป็นหลานใคร
2: ผมหารองเท้าไม่เจอครับ
5: หมายความว่ายังไงทำไมแน่ใจได้ยังไงว่ารองเท้าอยู่ในกองขยะพวกนี้จริงๆคุณปู่มารอที่ห้องแล้ว
6: ป่านี้หนีไปแล้วมั้งครับ
2: ผมไม่ได้หนีไปไหนหรอกครับ
5: ในเจอรองเท้าแล้วเหรอขอบพระคุณค่ะ
7: เมื่อวานเล่นละครได้ดีนะเอาเป็นว่าฉันต้องการใช้บริการเมื่อไหร่อีกเดี๋ยวฉันจะเรียกแล้วกันไปได้แล้ว
5: ไอ้รองเท้าคู่นั้นเนี่ยมันอยู่ในถังขยะหลังโรงงานจริงหรือเปล่าคะ
2: นี่ถ้ามันอยู่มันก็เจอแล้วดิ
7: ในข่าวไอ้เหมันน่ะมันคุยขยะทั้งคืนเลยสะใจเป็นบ้า

0: ฉยเลย
1: ตาลุงนี่เป็นใครเนี่ย
2: เขาก็มาขโมยของครับ
3: เปล่านะ
2: นี่ครับหลักฐาน
3: เฮ้ยหลักฐานบ้าบออะไรอ่ะของนี่ไม่หลานข้าโว้ยไอ้เหมันนี่นี่นี่หลานข้าเนี่ย
1: ใช่ครับคือลุงเขาเป็นญาติผมครับปล่อยลุงเขาเถอะนะครับลุงเขาไม่รู้กฎจริงๆครับผมขอร้องแล้วครับผมบอกแล้วไงถ้าจะมาหาผมให้โทรบอกก่อน
4: แค่นายรออยู่ที่นี่ฉันจะไปรับหน้าท่านประธานก่อน
3: เฮ้ยมันลาลักนี่งานเนี้ยบเฉียบขาดไร้ที่ติครึ่งไม่ได
5: ้นี่ได้ฉันว่าให้ญาตินายไปรอข้างนอกดีกว่าไหมถ้าเกิดท่านประธานมาเห็นแล้วก็ถ้าละรูปแบบนี้มีหวังต้องคิดว่าเป็นตีนแมวแน่ๆฉันจะซวยไปด้วยนะ
3: ไม่ต้องมาลงมาไล่เลยเว้ยนึกว่าอยากอยู่แล้วไงโรงงานห่วยแบบนี้โชคดีหลานรักโชคเอ้ย
1: ถ้าสองคนไปทำงานต่อได้นะ

0: อึดอัดคับแคบเฟอร์นิเจอร์สกปรกนี่ใครเป็นคนดูแลที่นี
1: ่ผู้จัดการโรงงานชื่ออุดมครับ
2: สวัสดีครับท่านผมอุดมผู้จัดการโรงงานครับตื่นเต้นมากเลยวันนี้ที่ท่านมาเยี่ยมโรงงาน
0: ตื่นเต้นทำไมนี่โรงงานฉันไงน้ำตาลที่ปู่ให้ไปซ่อมวันนี้ถึงกำหนดแล้วนะ
3: คือนายเหมันบอกว่ารองเท้าหายไปค่ะคุณปู่
0: อะไรนะ
2: คืออย่างนี้ครับท่านผมยกห้องทำงานให้คุณเหมันเนี่ยซ่อมรองเท้าไม่ได้เข้าไปยุ่งวุ่นวายอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับปล่อยให้ทำงานเต็มที่แล้วจู่ๆคุณเหมันก็มาบอกว่าของที่ทำไว้ในห้องนั้นนะครับมันหายไปมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าในห้องนั้นน่ะไม่มีใครเข้าไปเลยนะครับ
0: ปู่ให้แกเป็นคนดูแลเรื่องนี้ไม่ใช่หรือแล้วแกปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
3: ตาลขอโทษค่ะคุณปู่ตาลไว้ใจในเหมันมากเกินไป
0: ปู่มองคนผิดไป
4: เดี๋ยวก่อนครับท่าน
5: นายจะแก้ตัวก็ไม่ต้องเลยนะเพราะถึงยังไงนายหนีไม่พ้นความรับผิดชอบถ้านายหารองเท้ามาคืนไม่ได้นายต้องกลับไปอยู่ห้องขังข้อหาลักขโมย
6: นี่ครับเมื่อวานนี้ญาติผมมาหาแล้วก็หยิบของผิดไปผมเพิ่งได้ของคืนเมื่อกี้ท่านลองตรวจเช็คงานดูก่อนนะครับว่าพอใจหรือเปล่า

0: ฝีมือเย็บเนียบมากไม่น่าเชื่อ
1: ถ้ามีอะไรให้แก้ไขก็โทรตามผมได้นะครับหมดหน้าที่ผมแล้วผมลาท่านเลยนะครับ
2: เป็นไงบ้างคะคุณปู
0: ่ทำตามที่ตกลงกันไว
2: ้ค่ะ
0: เดี๋ยว

0: ไงเป็นไงเป็นไงเห็นฝีมือการซ่อมรองเท้าแล้วเป็นไงตาค้างเลยเปล่าวะ
1: นี่ลุงขโมยรองเท้าผมไปทำไมครับผมช่วยลุงแต่ลุงกลับตอบแทนผมแบบนี้มันไม่ถูกเลยนะครับ
0: ใครขโมยไอ้นี่พูดพลอยๆลุงไม่ได้ขโมยนะโว้ย
2: มันมีคนอะเอารองเท้าไปทิ้งในถังขยะนู่น

0: ต่เห็นว่ามันยังซ่อมไม่เสร็จดีข้าก็เลยลุยต่อให้แต่จะว่าไปแล้วนะฝีมือเองก็ใช้ได้นะเว้ยแต่เอ๊ะถ้าจะเทียบกับข้าแล้วก็ยังห่างกันอีกหลายขุมเว้ย
1: นี่แล้วลุงรู้ได้ยังไงครับว่ามันเป็นรองเท้าที่ผมต้องซ่อมลุงถึงได้เอามาคืนผม
0: อ้าวจะไม่รู้ได้ไงก็เข้าไปซ่อนอยู่ในห้องที่เองกำลังซ่อมรองเท้าอยู่เฮ้ยแล้วทำไมมันต้องเอารองเท้ามาทิ้งด้วยวะฮะ
1: เขาชื่อโทสนาถครับเป็นหลานชายของท่านประธานเหมผมกับเขาเคยมีปัญหากัน
0: เป็นหลานประธานชัดเลยแสดงว่าไอ้หลานเนี่ยนะมันได้ยินชั่วๆมาจากบรรดาพวกพ่อของมันไอ้สามเสี่ยตัวแสบนั่นใช่ไหมมันหาเรื่องเว้ยมันจะฮุบบริษัทนี้มาเป็นของมันไล่คุณหนูออกจากบริษัทนี้ไป
1: คุณหนูใครล่ะครับ
0: ก็คนที่เย็บรองเท้าผู้นั้นไงเขาชื่อว่าคุณหนูเหมวัฒน์เป็นลูกชายคนเดียวของบริษัทเหมทองกรุ๊ป
1: ลูกชายคนเดียวแล้วเสียสามคนนั่นเหรอครับ
0: ก็จะไปรู้เรื่องเขาทำไมเนี่ยสอดรู้สอดเห็นทางฟ้าเขาเล่าออกนายทีเว้ยเอ้ยว่าไปเจ้าของบริษัทเขาดีอกดีใจไหมให้ตรงให้ตังมาบ้างหรือเปล่ามาแบ่งเขาหน่อยนะเว้ยเขาสาเย็บจนเจ็บมือนะเนี่ย
1: ไม่มีหรอกครับลุงอะลุงอยากกินอะไรเดี๋ยวผมเลี้ยงลุงเอง
0: ไม่ให้สักบาทโอ้โหไอ้บริษัทขี้เหนียวอยู่ในถอยมันล้มละลายถอยเจ๊งควายควายวอดไฟไหม
1: ้ครับกำลังจะกลับครับตอนนี้อยู่ที่โรงงานมีอะไรอีกครับครับ

0: อะไรครับคุณน้ำตาล
1: พี่สัญญาเงินกู้
0: ครับเนี่ยให้เงินผมทำไม
1: คุณปู่ให้รางวัลนายฉลาดดีนี่รู้จักสร้างสถานการณ์ที่ดูน่าตื่นเต้นรองเท้าคู่นั้นก็เลยดูมีราคาขึ้นเยอะเลย
0: รองเท้าคู่นั้นมันมีราคาเพราะมันเป็นรองเท้าคู่ที่ลูกชายท่านประธานเป็นคนเย็บเองมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยนะครับผมมาที่นี่เพื่อปลดหนี้ของตัวเองเงินหนี้ผมรับไว้ไม่ได้หรอกครับ
1: นายก็ต้องไปคืนปู่เองฉันมีหน้าที่แค่เอาเงินมาให้นาย

0: ียใจจริงๆนะที่ฉันไม่สามารถช่วยนายหารองเท้ามันเจออ่ะไหนมันก็ดวงซวยจริงๆเลยนะได้ข่าวว่าเมื่อเช้าคุณปู่เล่นไปบุกงานนายถึงโรงงานเลยเหรอมันก็แย่หน่อยนะหมาที่หากินตามกองขยะก็คิดจะขยับฐานะตัวเองอ่ะมันยากแต่ยังไงฉันก็ขอเป็นกำลังใจให้นะเพื่อน
1: ผมว่าคุณคงได้ยินข่าวมาผิดนะครับท่านประธานไม่ได้ว่าอะไรผมเลยแต่กับชมฝีมือการซ่อมรองเท้าของผมแถมยังตบรางวัลให้ผมอีกต่างหากขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์เป็นห่วงผมคนสมัยนี้เห็นใจคนอื่นนะมีน้อยมากในสังคมส่วนใหญ่ถ้าเผลอก็ให้ร้ายแทงกันข้างหลังผมว่าคนประเภทนี้น่าสงสารครับ
0: แต่ฉันไม่เคยเจอหรอกคนประเภทนี้ส่วนมากฉันจะเจอแต่พวกคนจนหิวเงินน่าสมเพชกว่า

0: ถามคนโดนไล่ออกถามนั่นไม่ลืมนะว่าเธอทำอะไรกับฉันไว้บ้าง
1: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
2: Bang bang! ครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
3: ชอบงานแบบนี้จริงๆที่กับฉันทำไม่ยอมศักดิ์ศรีมันคำขอบหมดทุกเรื่อง
4: มันเป็นงาน
5: ออกไป
6: Please Love รักได้ไหมสุก 20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: เจลกันแดดทันตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ
9: ์ความปลอดภัยของประชาชนทุกคนไม่ใช่หน้าที่ของทหารหรอกครับปฏิบัติการนี้จะเป็นความลับทันทีที่ช่วยตัวประกันออกมาได้เราจะกลับออกมาทันที
10: พันภาษาอยู่ที่ไหน
11: ฝากพันภาษาด้วยรักเธอเยี่ยมชีวิต
12: มินดาคือคนที่ทำให้สายอยากมีชีวิตอยู่ไม่มีเขาชีวิตผ่ามันก็ไม่มีความหมาย
13: ถึงผมจะรักคุณมากแค่ไหนแต่ผมรักแผ่นดินยิ่งกว่าร
14: หัสสุดท้ายยอมตายเพื่อผู้นำ
6: ไม่มีแผ่นดินเก็บแผ่นดินพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม 22 ตุลาคม
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: คำถามสุดท้าย12ท่านที่เหลือตกรอบดินที่อยู่ในมือของสามีภรรยาคู่นี้คือ
16: หัวรอด
17: ไปสบายดีเลยเป็นห่วงอะไรแล้ว
16: ขอบคุณมากมาก
18: The Power ศึกทรงพลัง 6:25 อาทิตย์นี
6: ้เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
19: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
6: สนับสนุนโดย

0: ชิญ
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเรนเสียพี
1: ่เบนโต
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
6: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: อยตรงนี้แหละฉันจะเข้าไปซื้อของแค่แป๊บเดียว
1: ให้ผมมาช่วยหิ้วของดีกว่านะครับ
0: ไม่ต้องกลัวว่าฉันจะหนีหรอกนะเพราะว่าถึงฉันจะวิ่งหนีไปยังไงนายก็ตามฉันทันอยู่ดี

0: ครับ
1: ครับเรียบร้อยดีครับครับครับรับทราบครับ

0: ขอโทษนะครับคุณลูกค้าพอดีว่าทางร้านเราไม่ให้เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในร้านนะครับ
1: แค่หมาตัวเล็กๆตัวเดียวเนี่ยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยไม่ได้เดือดร้อนใครเขาสักหน่อย
0: แต่ว่ามันเป็นกฎนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับ
1: นี่ฉันเลี้ยงหมามาดีขนาดไหนแกรู้หรือเปล่าจะบอกอะไรให้นะวันหน้าอย่างแกวาสนายังไม่ถึงหมาฉันเลยเว้ย
2: น้ำหน่อยไหมคะใจจะได้เย็นลงบ้าง
3: นี่นายทำไรเนี่ย
4: ลูกค้าผมต้องขอโทษแทนพนักงานด้วยนะครับ
3: ใจเย็นครับใจเย็นครับ
4: ดีดีวะเ
3: ฮ้ย
4: ใจเย็นครับไปลูกค้า
3: โอ้ย
5: สาดใจเย็นว่าตอนที่เธอเดินเอาน้ำเข้ามาสาดหน้ามันอะหน้ามันเวอร์แบบจะต่อยเลยอ่ะหยิบมีดแล้ว
2: นายก็ใช่ย่อยฉันนึกถึงหน้ามันนะยังหัวเราะอยู่เลยอ่ะ
1: จ้าถามจ้าถามคนโดนไล่ออกถาม
2: เมื่อกี้นายเองก็ยังหัวเราะอยู่เหมือนกันน่ะ
1: นั่นไม่ลืมนะว่าเธอทำอะไรกับฉันไว้บ้างแสบมากเลยนะ
2: ก็ถือว่าหายกันก็แล้วกันครั้งนี้ฉันช่วยนายแล้วไง
5: หายกันฉันจะรู้ได้ไงว่าเธอตั้งใจช่วยฉันจริงๆครั้งก่อนก็ทำกับพี่ฉันไว้แสบมากเลยนะเป็นหนี้หัวโตจนฉันต้องออกหางานทำไปเนี่ย
2: ฉันรู้ตัวนะว่าฉันผิดฉันถึงอยากไปขอโทษพี่เหมัน
5: ขอโทษโอแมวอะครอบครัวฉันไม่อยากยุ่งกับครอบครัวเธอ
2: แต่ว่าคือ
5: ไม่ต้องแต่ไม่ต้องแต่เจอแค่นี้แหละบ๊ายบาย
2: นี่นายนี่ค่ะคุณพ่อ
6: ลูกอยู่ไหนนายพรบอกว่าลูกหายตัวไป
2: พอดีว่าหนูออกมาเข้าห้องน้ำค่ะตอนแรกหนูจะบอกนายพรแล้วนะคะแต่เขามัวแต่คุยโทรศัพท์จิจ๊ะอยู่กับแฟนเขาค่ะนี่หนูก็เดินหาเขานะคะโทรไปก็ไม่รับน่าเบื่อจริงๆเลยค่ะ
6: ตอนนี้เขารอลูกอยู่ที่รถ
7: ลูกรีบกลับไปหา

0: เลยนะพ่อจะรอลูกอยู่ที่บริษัทจากที่ลูกอยู่ถึงบริษัทไม่น่าจะเกินชั่วโมง
1: ลูกรู้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าพ่อไม่เห็นหน้าลูก
0: ลูกจะโดนลงโทษอย่างไร
2: ค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะนี่นายนายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
3: อะไร
2: คือฉันจะจ้างนายพาฉันหนี
3: หนีหนีอะไร
2: ฉันให้เงินนายหมดกระเป๋าที่ฉันมีเลยก็ได้ขอแค่นายพาฉันหนีออกไปจากที่นี่หรือว่าไปที่ไหนก็ได้ที่มันไกลๆ
3: ไม่เอาอ่ะเธอสติดีป่ะเนี่ยจู่ๆมาบอกให้ผู้ชายพาหนีที่บ้านสอนมาไง
2: นี่ไม่ช่วยฉันก็ไม่ช่วยทำไมนายต้องมาว่าฉันแบบนี้ด้วย
3: ว่าอย่างน้อยไปถ้าเป็นน้องไปนู่นมันจับตีให้ก้นลายเลยถึงฉันจะจนฉันก็ไม่ทำอะไรสิ้นคิดอย่าคิดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่าง

0: ที่ใครเอารองเท้ามาวางไว้ตรงนี
1: ้ผมเองครับคุณพ่อ
0: นี่แกยังขัดคำสั่งพ่อเย็บรองเท้าอยู่หน้าที่ของแกคือสืบทอดธุรกิจแล้วก็ช่วยพ่อบริหารงานจนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการของเหมทองไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำงานระดับล่างแบบนี้เลยสักนิด
1: คุณพ่ออย่าเพิ่งโกรธผมนะครับมานั่งพักตรงนี้ก่อนครับผมไม่เคยคิดจะขัดคำสั่งคุณพ่อเลยนะครับแต่ผมตั้งใจเย็บรองเท้าคู่นี้ให้คุณพ่อผมเห็นคุณพ่อทำงานหนักต้องเดินตรวจงานในโรงงานทุกวันอยากให้คุณพ่อมีรองเท้าดีๆใส่นะครับผมใช้พื้นแบบนุ่มเป็นพิเศษเลยนะครับเวลาคุณพ่อใส่เดินจะได้รู้สึกสบายเท้าคุณพ่อลองสวมดูสิครับว่าพอดีไหม

0: มองกล้องค่ะฉันอยากจะถ่ายรูปเก็บเอาไว้ค่ะลูกเนี่ยทำรองเท้าให้พ่อใส่ไม่ใช่ภาพที่เราหาดูกันได้ง่ายๆนะคะเนี่ย
1: ไร้สาระ
0: แหมอยากจะบอกว่าชอบรองเท้าคู่นี้มากก็พูดไปเถอะค่ะคุณ

0: จะไม่ให้ฉันดูทำไมนี่มันยังไม่ถึงวันที่ประชุมบอร์ดผู้บริหารไม่ใช่หร
1: อผมเกรงว่ามันจะไม่ทันการครับคุณพ่อผลประกอบการยอดขายรองเท้าสตรีเนี่ยตกกราวรูดจนน่าใจหายเลยนะครับเป็นเพราะว่าสินค้าของเราคุณภาพสู้คู่แข่งไม่ได้แถมแผนการตลาดก็ตามคู่แข่งไม่ทันครับ
2: แต่ทานเตือนอาสามแล้วนี่คะว่าอย่าตัดงบโฆษณาอาสามก็ไม่ฟังตาลเลย

0: อย่ามาพูดมัวเมแบบนี้ให้คุณปู่เข้าใจผิดสิอาตัดงบโฆษณาหลังจากที่ยอดขายมันตกลงมาแล้วนะอาให้ทีมงานออกไปสำรวจตลาดเนี่ยพบว่าแผนการตลาดของเราสู้คู่แข่งไม่ได้จริงๆลูกค้าพากันหนีไปซื้อยี่ห้ออื่นกันหมดในนี้ก็จะมีผลสำรวจตลาดครับคุณพ่อผมแนบให้คุณพ่อดูแล้วว่าผมเนี่ยไม่ได้พูดลอยๆครับ
1: แกมีอะไรจะอธิบายไหม
2: ตามว่าเรายังไม่ได้แพ้นะคะไอ้ผลสำรวจทางการตลาดเนี่ยมันวัดผลแค่เดือนเดียวไม่ได้หรอกค่ะอย่างต่ำมันต้อง3เดือนขึ้นไป
1: แกไปแก้ปัญหามาให้ได้แต่ฉันว่า3เดือนมันนานเกินไปฉันมีเวลาให้แกแค่ปลายเดือนนี้เท่านั้นแกจะต้องทำให้สำเร็จถ้ายอดขายไม่กระเตื้องขึ้นแกจะต้องแสดงความรับผิดชอบออกมา

0: มันนายมีอะไรอีก
1: ผมฝากเงินคืนให้ท่านประธานด้วยนะครับเพราะผมว่าเข้าไปตอนนี้คงจะไม่เหมาะเท่าไหร่ขอบคุณนะครับ

0: วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
3: งานเสร็จแล้ว
4: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
5: ได้ไหมครับ
4: Formos Omega 369
6: เราเป็นแฟนพันธุ์แท้ของจักรวาลที่หยดอยู่แล้วครับพอมาเป็นเรื่องสมิงขาวขวางรู้สึกว่าภาคนี้ทำดีมากอะไรที่มันๆเนี่ยคือยัดมาในภาคนี้หมดเลย
7: ตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็น่ากลัวมาก
8: ลุ้นตลอดไม่มีให้หยุดลุ้นเลยค่ะตั้งแต่ต้นจนจบเลยจริงๆแล้วก็จุดไคลแม็กซ์ตอนจบก็คือแบบว่า Amazing มากทั้งแสงสีเสียง
9: ไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดยังไงทุกช็อตต้องมาดูในโรงภาพยนตร์เองเลยค่ะกระพริบตาไม่ได้เลย
10: ที่หยดสมิงขาวขวางวันนี้ในโรงภาพยนตร์
11: เป็นนนไปสัมภาษณ์งานมาครับ
12: แสดงว่านนไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพี
11: ่นนอยากลองวิธีของนนบ้าง
13: น้องชายผิดก็เหมือนน้องชายพี่ผิดจะได้สบายใจ
14: ทำไมพี่รู้สึกไม่ปกติเลย
15: ถ้าพี่ไม่รู้สึกนนจะอยู
14: ่นน
15: พี่ไม่ต้องพูดอะไรครับแค่หยุดก็พ
16: อ Decoding you โคตรรักอาทิตย์20นาฬิกา30นาที
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
19: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
4: ้ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชีก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซี้กันกว่าที่เคยขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
9: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
7: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
5: สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าตำนัว Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: ขำจ้าขำคนโดนไล่ออกขำ

0: พ่อให้รออยู่ในห้องจอกไปไหน
1: หนูก็จะออกไปตามคุณพ่อไงคะเลขาบอกว่าคุณพ่อติดประชุมแต่หนูนั่งรอตั้งนานแล้วค่ะ
0: อ๋อก็เพิ่งเสร็จนะลูกประชุมมันลากยาวไปหน่อยก็เลยนานต่อไปนี้นะลูกต้องเริ่มฝึกงานที่นี่อย่างจริงจังแล้วนะพ่อจะจัดวางทุกอย่างให้เป็นรูปเป็นร่างให้เร็วที่สุดเพราะว่าเผื่อว่าคนอื่นจะมาเบียดเราตกกรอบ
1: เบียดใครเบียดอะไรหรอคะ
0: ไม่มีอะไรหรอกลูกพ่อก็พูดเปรียบเทียบไปงั้นแค่ลูกทำตามที่พ่อบอกพ่อก็หายเหนื่อยจากการทำงานละทำให้พ่อได้ไหม
1: แต่ว่าก็ยังมีพี่ตาลแล้วก็พี่ทศไม่ใช่หรอคะ
0: อย่าหวังพึ่งคนอื่นเราต้องพึ่งตัวเอง
1: หนูเจ็บค่ะคุณพ่อ

0: นี่นายถือของทำไมรู้จักระมัดระวังหน่อยรู้ไหมว่าแก้วพวกนี้ใบนึงต้องเท่าไหร
1: ่ผมขอโทษครับหากจะเงินเดือนผมได้นะครับ
2: คนเลวแบบนี้เนี่ยน่าแฉออกสื่อจริงๆเลยหน้าตาคุ้นๆขอโทษนะคะคุณผู้จัดการพอจะรู้จักผู้ชายในคลิปนี้ไหมคะ
0: นี่เธออ๋อคุณผู้หญิง
2: ฉันถามว่าคุณรู้จักผู้ชายในคลิปนี้ไหมคะ

0: นี่เธอเป็นคนเทน้ำมันลงพื้นเพื่อแกล้งอลิสเหรอ
1: ผมไม่ได้ตั้งใจครับคือน้ำมันมันหกเองครับ
2: นี่หลักฐานคาตาอยู่แบบนี้ยังจะกล้าโกหกอีกเหรอฉันว่าไปหางานทำใหม่ไหม
0: ขอบคุณคุณผู้หญิงมากเลยนะครับที่ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ให้ไม่อย่างนั้นเนี่ยผมคงลงโทษพนักงานผิดคนไปละนี่นายรีบทำความสะอาดพื้นแล้วรีบไปหาชั้นด่วนเลยนะ
2: นี่ฉันหิวมากเลยอ่ะนายรีบมารับออเดอร์ฉันหน่อยสิเร็วหิวจังเลยอ่ะนี่นายรีบมารับออเดอร์หน่อย
3: มาแล้วฉันไม่เคยไปทำอะไรให้มันเลยทำไมแกล้งฉันทำไมก็ไม่รู
2: ้มันก็คงหมั่นไส้ที่นายเป็นเด็กเส้นแหละ
3: เด็กเส้นฉันเนี่ยนะเด็กเส้น
2: ก็อยู่ดีๆนายก็ได้กลับมาทำงานไม่ใช่หรอพวกนั้นมันก็คงเลยหมั่นไส้นายเอากันอ่ะรีบรับออเดอร์เลยวันนี้ฉันมีเวลากินไม่นาน
3: มีคนตามมาคุมด้วยเหรอวะเนี่ย
2: มีดิตามไปคุมจนฉันเลิกเรียนเสร็จแล้วก็พาฉันไปฝึกงานที่บริษัทต่อไหนรู้ปะเสาร์อาทิตย์นะฉันก็ไม่ได้ออกไปไหนมันถูกขังอยู่ในบ้านมีครูมาสอนพิเศษ
3: แล้วเธอยอมได้ไงอ่ะเป็นฉันหนีไปไหนตอนไหนเล่าม
2: ันไม่ง่ายอย่างที่นายพูดหรอกนะพ่อฉันเข้าเหมือนคนอื่นที่ไหนล่ะ
3: ง่ายดิก็แค่แหกกฎ

0: อยากไปไหนว่ามาเลยเดี๋ยวพี่พาไปถือซะว่าเป็นการตอบแทนที่เธอช่วยฉันไว้เมื่อกี
1: ้ฉันอยากไปทั่วๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวฉันขี่เองนะ
0: ได้เหรอ
1: โหตอนอยู่เมืองนอกฉันซิ่งบ่อยจะตายไปนี่ไป
0: เฮ้ย
1: ฉันขี่ได้
0: ไม่ดีอ่ะเดี๋ยวขับเองอ่ะเดี๋ยวขับเองเอาโมไปใส
1: ่ก็โหยจริงๆฉันก็ขี่ได้แต่ฉันนะเคยขี่แค่คันที่แบบมันเป็นแสนเป็นล้านไม่เคยเจอคันแบบนี้อ่ะเข้าใจไหม
0: เออคันแบบไหนก็พาเธอไปได้ทุกที่เหมือนกันน่ะ
1: เดี๋ยว
0: ขับได้

0: อยากไปที่ไหน
1: พาผมไปนอกโลกเลย
2: ฉันจะได้พบกับวันที่ดีสิ่งเดียวมีแค่หัวใจแม้ไม่มีใครแค่เรามี
0: เอาดูชัยได้สารนะก็มีคันนี้แหละที่ว่างอยู
2: ่ต้องมีสักวัน
0: ถ้าเอาก็ต้องวางมัดจำมา 5,000 แล้วขอสำเนาทะเบียนบ้านสำหรับประชาชนด้วย
3: ผมขับแค่กะกลางคืนเองนะครับผมขอมัดจำแค่ 3,000 ได้ไหมครับ
0: เห็นแก่ที่ฉันเห็นเธอไม่ได้เด็กๆนะฉันชอบคนทำมาหากิน 3,000 ก็ 3,000
3: ขอบคุณครับ
0: แต่เธอต้องหาคนเปอร์เซ็นต์ค้ำประกันด้วยนะ
3: คนค้ำเหรอครับ
4: เดี๋ยวฉันเซ็นให้เองเสีย
3: ดาบ
0: ถ้าเป็นดาบแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยครับ
3: ขอบคุณนะครับ
4: ไม่เป็นไรคนกันเองนี่แล้วทำไมแกไม่กลับไปทำงานกับเฮียเรวัตล่ะขับแท็กซี่รายได้ก็ไม่ใช่ว่าจะดีนักนะ
5: เฮียเขาได้พนักงานคนใหม่ไปแล้วครับนี่ผมกับว่าตอนกลางวันผมจะนั่งซ่อมรองเท้าส่วนกลางคืนผมจะไปขับรถแท็กซี่แทนขี่วินมอเตอร์ไซค์พอตอนกลางคืนคนนั่งวินน้อยมากๆเลยครับดาบแต่ถ้ามีใครจ้างให้ผมทำอะไรอีกผมก็เอาหมดเลยนะครับดาบ
4: เฮ้ยสู้ๆเฮ้ยคนขยันยังไงก็ไม่มีวันอดตายไม่เหมือนไอ้พวกทำงานมาแล้วก็เอาเงินไปลงกับวงไพ่จนหมดตัววันๆเนี่ยฉันวิ่งไล่จับมันจนเหนื่อยมันก็ยังไม่เข็ดเลย
1: เฮมันเฮมัน
0: เจ
1: ๊นี่รักหน่อยนะนี
0: ่
1: ฝากผลไม้ให้พี่ชาหน่อยนะมีแอปเปิลกับแตงโมกินแล้วมันบำรุงไตนะรู้เปล่าแล้วไม่ต้องกลัวนะเจ๊ให้แก้วมาเซิร์ฟในเน็ตแล้วกินได้มีแสลง
5: ขอบคุณครับเจ๊แต่พ่อต้องบ่นผมอีกแน่ๆเลยเพราะว่ารับของเจ๊มาฟรีๆแล้วเนี่ย
1: โอ้ยไม่ต้องไปคิดมากยังไงเจ๊ก็ต้องซื้อของเข้าร้านอยู่แล้ว
4: แล้วนี่เจ๊เป็นอะไรทำไมเดินมาขยิ่งอย่างเงี้ยครับ
1: เฮ้ยไอ้รองเท้าบ้าเนี่ยดิหน้าตาก็สวยนะแต่ไม่เห็นสวยจริงๆเลยอ่ะพื้นก็แข็งไอ้คนขายบอกเจ๊ว่าอะไรรู้มะมันบอกว่าเนี่ยก๊อปเกรด A เกรด A บ้านป้ามันดิใส่แล้วเจ็บกัดแบบเนี้ยอุ๊ยอยากจะโยนทิ้งจริงเลย
5: ผมขอดูหน่อยได้ไหมครับ
1: ดูหน่อยดิเนี่ยเพิ่งใส่เลยอ่ะอ่ะ
6: นี่มันของปลอมนี
7: ่ไปพวกเราเร็วๆหน่อยเว้ย
8: เออดีรีบๆขนไปจะได้ขึ้นรถทีเดียวเลย
7: ครับผม
8: ไป
7: พวกเราเร่งเลยหน่อยเว้ย
8: ผมก็ง่วง
6: ถ้ามีโอกาสช่วยใครที่ไม่เหลือบากกว่าแรงก็ทำไปเถอะเราจะได้ไม่เสียใจภายหลัง
9: เดี๋ยวซีนต่อไป
10: กลิ่นปากหมาหาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนามีลโปรเทค
11: นี่ภูเขาไฟครับทำไงให้เหมือนของจริงนะ
12: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
11: ภูเขาไฟลาวา
12: Formos Omega Smart Super Go
13: เดี๋ยวไปเลย
14: ไซเลนเสียพี่
13: เบนโต
15: เผ็ด

0: จิตดำมืดให้กลายเป็นวิญญาณร้ายพวกเจ้ายังจะรั้นอีกอย่างนั้นหรือ
1: ชีวิตที่สุขสบายจะต้องเป็น
2: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
5: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
6: คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่ง5โลแล้วค่ะ
7: คนผ่อนตรง
6: ไม่พอเลยค่ะ
7: เขารู้กันว่าเราเก่ง
8: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
9: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
10: มาแล้วเหรอเฮมัน
11: แค่ได้ยินเสียงฝีเท้าพ่อก็รู้แล้วเหรอครับว่าเป็นผมเจ๋งมากเลยครับพ
10: ่อทำไมจะไม่รู้ถ้าเป็นแกก็จะเดินมาเงียบๆแต่ถ้าเป็นไอริสเนี่ยก็จะเดินย่ำโครมโครมโครมโครมโวกเวกโวยวายมาแต่ไกล
11: พ่อครับเจ๊ลุงเขาฝากผลไม้มาให้ด้วยนะครับพ่อ
10: เอาอีกแล้วบอกตั้งหลายหนแล้วไม่ต้องถ้างั้นแกเอานาฬิกานี่ไปให้เขาพอดีมีคนมาทิ้งพ่อก็เลยมาซ่อมติดด้านไม่สวยดี
11: อะได้ครับ
10: นี่ส่วนอันนี้เนี่ยเอาไปให้ที่วัดเด็กจะได้ใช้อ่านหนังสือ
11: พ่อชอบนึกถึงแต่คนอื่นทั้งนั้นที่ตัวเองยังป่วยอยู่แท้ๆเลยนะครับ
10: สมัยที่พ่อยังชกมวยพ่อก็เห็นแก่ตัวเหมือนกันจ้องแต่จะเอาชนะเพื่อเงินพ่ออาวุธของแกนั่นแหละที่สอนพ่อไว
12: ้เออไอเด็กคนนี้เนี่ยมันเลี้ยงง่ายดีจริงๆโว้ยเก่งมากเลยลูกอย่างเงี้ยดีแล้วพ่อเองอ่ะจะได้ไม่ต้องเหนื่อย
10: หวัดดีหลานรักหวัดดีหลานเหมันหลานรัก
13: มาจุ๊บมัน
10: เหมันวันนี้ฉี่ใส่ปากลุงอูหรือยัง
12: โอ้โหพี่ฉันไม่ได้แก่เหมือนพี่นะเรียกอาก็พอลูกอาอูอามองอาอู
13: อาอู
12: อาอูกำลังกัน
13: อาอูอาอู
14: พี่อูขอบคุณมากนะที่มาช่วยดูให้อ่ะไม่งั้นแย่เลย
12: เอ้ยไม่เป็นไรหรอกช่วงนี้กำลังตกงานอยู่พอดีหาพ่อไป
14: หาพ่อมาเลย
12: ว่าแต่พี่ชาเนี่ยมีใครกล้ารองเท้ามาซ่อมกับพี่บ้างป่ะ
10: โอ้ยไม่อยากจะโม
12: ้
10: ลูกค้าเพียบเลย
12: จริ งด
10: ิเออเฮ้ยนี่เฮมันหลานรักลุงเย็บรองเท้ามาฝากหนึ่งคู่โอ้โหนี่ลองใส่ดูลองใส่
12: ไม่ต้องเลยพี
10: ่
12: นี่กะเย็บรอให้มันโตเลยหรือไงดูสิมันใหญ่กว่าหน้าผมอีก
10: ไม่ลองแล้วจะรู้หรือไงวะไม่เคยมีลูกเหรอต้องเย็บเผือก
15: ไฟไหม้
14: พี่ไฟไหม้ที่ไหนอ่ะ
15: บ้านครูดาว
14: บ้านครูดาวตรงนี้เหรอ
15: ใช่ครับ
14: เฮ้ยฝากพี่อู๋ดูตาหนูกับพี่ชาหน่อยนะเดี๋ยวผมไปช่วยเขาก่อน
10: เฮ้ยวุ้นเดี๋ยว
14: ไม่ต้องห่วงพี่รอก่อนพี่
15: เฮ้ยช่วยด้วย
14: ช่วยด้วย
15: ทำไม่ได้ทำไม่ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
10: เฮ้ยทำไมวุฒิมันไม่ออกมาสักทีวะไปไหนกลางแล้วข้าไปดูเองดีกว่า
15: เฮ้ยอย่าไปพี่ชานโอ้เป็นอันตรายนะพี
16: ่ไม่ต้องร้องนะไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวอาจจะพาไปหาแ

ทำให้ลูกไอ้วุฒิมันห่วงลูกคนอื่นเหมือนกับลูกตัวมันเองถ้าเป็นพ่อพ่อจะเสียสละชีวิตเพื่อใครแบบนี้พ่อคงทำไม่ได้แน่ถ้ามีโอกาสช่วยใครที่มีเหลือบากกว่าแรงก็ทำไปเถอะเราจะได้ไม่เสียใจภายหลัง

0: ๊อปปี้มาเหมือนของเราเลย
1: เฮ้ยจับมันไว้ไปทั้งคุณ
2: หาไม่เจออยากให้มันได้มีโอกาสเปิดปากบอกใครได
3: ้กว่าจะถึงพรุ่งนี้เช้าหลักฐานทุกอย่างก็โดนทำลายเพียงแล้ว
4: เรื่องนี้ผมช่วยคุณได้ครับผมอัดไว้หมดทุกอย่างแล้วครับ
5: ไอ้คนที่มันกล้าท้าทายความฉลาดของฉันไม่ว่ามันจะเป็นแค่พนักงานหรือว่าลูกนอกไส้ถ้าเผื่อว่ามันทำให้เห็นพองกรุ๊ปสั่นคลอนแล้วฉันไม่เลี้ยง

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: อุ่น นุ่ม สบาย ใส่ไปได้ ทุกที่ ด้วย Fleece Uniqlo
2: แก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน ขนาดใหม่ 450 ml
3: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม 15 ชนิดยาบำรุงร่างกาย เฮโมวิทโก วันละ 1
4: เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
5: เตยก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี่
4: เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว 22 ชนิด A to Zincใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด

0: เป็นทรัมป์แอคทีฟทุกวัน
1: เริ่มเลย
2: BYD C-Lion 5 DMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
3: สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ขอนแก่น
4: พาไปรู้จักชาไทยสุนัขจรเพศผู้แสนรู้ที่ชอบกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านไปเที่ยวตลาดคุณพิกุลวงไทยวัย55ปีเจ้าของห้องเย็นพรสมุทรปลาทูสวยที่ดูแลชาไทยมานานหลายปีเล่าว่าชาไทยมาอยู่บริเวณนี้ประมาณ 3-4 ปีแล้วช่วงแรกชาไทยเดินหาของกินตามพื้นตามถังขยะก่อนจะเข้ามาขออาหารที่ร้านทุกเช้าทุกเย็นคนในร้านจึงช่วยกันดูแลเรื่อยมาพอเริ่มคุ้นเคยชาไทยก็เริ่มกระโดดขึ้นรถส่งปลาทูของลูกน้องออกไปด้วยแทบทุกครั้งทุกเช้าเมื่อได้ยินเสียงรถสตาร์ทเครื่องชาไทยก็รีบวิ่งมานั่งทันทีหากไปส่งของบ้านลูกค้าที่มีสุนัขชาไทยก็จะรออยู่ด้านนอกไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายเมื่อคนงานส่งของเสร็จแล้วค่อยกระโดดขึ้นรถกลับมาที่ร้านวันไหนที่ไม่ได้ขึ้นรถส่งปลาทูชาไทยจะขอขึ้นรถชาวบ้านไปเที่ยวเล่นที่ตลาด
5: กูได้ขี่มอเตอร์มากูสิเฮาจ่าจะเลยเว่อจะสิเลย
4: ช่วงเย็นๆก็จะขอขึ้นรถชาวบ้านจากตลาดมาลงบริเวณร้านสะดวกซื้อที่อยู่ตรงข้ามห้องเย็นพรสมุทรปลาทูสวยคุณพี่คุณบอกว่าสาเหตุหนึ่งที่เจ้าชาไทยชอบอาศัยมอเตอร์ไซค์เพราะระหว่างทางจะมีสุนัขเจ้าถิ่นคู่ปรับคอยไล่กัดทำให้ไม่กล้าเดินผ่านจุดนั้นด้วยตัวเองเมื่อเห็นมอเตอร์ไซค์ชะลอหรือมีที่ว่างก็จะรีบกระโดดขึ้นทันทีบางครั้งแม้รถจะมีคนนั่งอยู่แล้ว2คนเจ้าชาไทยก็ยังพยายามแทรกขึ้นไปตรงกลางช่วงแรกคนที่ไม่รู้จักก็ตกใจรถเกือบล้มแต่พอนานเข้าคนในชุมแพก็เริ่มรู้จักและคุ้นเคยกับเจ้าชาไทยมีสามีภรรยาคู่หนึ่งสามีคนขับบอกให้ภรรยาลงก่อนเพราะต้องไปส่งเจ้าชาไทยเมื่อส่งชาไทยเสร็จค่อยวนกลับมารับภรรยาเหตุการณ์เจ้าชาไทยตีมึนกระโดดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ในโลกโซเชียลก็ได้เขียนกันคำๆว่าไม่อยากไปแต่ก็ต้องไปเพราะคุณถูกเลือกแล้วคุณพิกุลบอกว่าเนื่องจากที่ร้านขายอาหารและปลาทูจึงต้องให้ความสำคัญกับความสะอาดโดยพาเจ้าชาไทยไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าดูแลเรื่องเห็บหมัดและให้อาหารตลอดชาไทยขึ้นพาหนะได้ทุกประเภททั้งรถส่งปลามอเตอร์ไซค์รถซาเล้งแต่ไม่ยอมขึ้นรถคุณพิกุลกับลูกสาวคิดว่าน่าจะกลัวพาไปฉีดยาคุณพิกุลยืนยันว่าชาไทยเป็นมิตรไม่กัดคนแต่เป็นสุนัขที่ชอบเที่ยวหากรถคันไหนชะลอเจ้าชาไทยจะกระโดดขึ้นทันที
6: แต่ว่าไม่กัดไม่อะไรใครนะคะมันเหมือนแบบชอบเที่ยวอ่ะแต่บางคนตกใจไงมันโดดขึ้นเขาเนี่ยเขาตกใจแต่จริงๆมันไม่ได้กัดคนหรอกมันไม่กัด
3: ดูรูปร่างดูขนดูบุคลิกชาไทยเป็นหมาที่ดูดีชีวิตมีความสุขนะครับไปลพบุรี
4: ดอกไม้สีเหลืองผสมสีม่วงหน้าตาคล้ายลิงที่เห็นอยู่นี้ทราบไหมครับว่าคือดอกอะไรคำตอบนี่คือดอกหยาดวานอนพักหนึ่งใน4พืชชนิดใหม่ของโลกที่ได้รับการค้นพบโดยทีมนักวิจัยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามโครงการพันธุ์พฤกษชาติประเทศไทยจากการสำรวจพบว่าดอกหยาดวานอนพักขึ้นอยู่ตามโขดหินปูนบริเวณเทือกเขาพระงามรวมถึงบริเวณวัดทุ่งสิงโตจุดเด่นอยู่ที่สีสันและรูปร่างของดอกซึ่งเมื่อดูแล้วมีลักษณะคล้ายกับใบหน้าของลิงจึงเป็นที่มาของชื่อหยาดวานอนพักเป็นไม้ล้มลุกสูงได้ประมาณ30เซนติเมตรลำต้นอวบน้ำมีสีม่วงแดงเข้มตลอดต้นและปกคลุมด้วยขนสั้นหนาแน่นส่วนกลีบดอกด้านนอกช่วงบนเป็นสีม่วงแดงตัดกับกลีบดอกด้านล่างที่มีสีเหลืองสดทำให้ดอกมีสีสันโดดเด่นเมื่อขึ้นแทรกอยู่ตามโขดหินปูนช่วงที่ดอกหยาดวานอนพักออกดอกให้เห็นมากที่สุดคือฤดูฝนส่วนช่วงปลายฝนต้นหนาวดอกจะเริ่มโรยลงไปบ้างแต่ยังสามารถพบเห็นได้นอกจากชมดอกหยาดวานอนพักแล้วนักท่องเที่ยวยังสามารถแวะนมัสการรูปเหมือนหลวงปู่มั่นภายในวัดทุ่งสิงโตหรือเดินทางไปชมดอกหยาดวานอนพักบริเวณวัดเขาพระงามได้อีก1จุดอยากเห็นหยาดวานอนพักไปก็ได้ครับที่วัดทุ่งสิงโตและวัดเขาพระงามก่อนหมดช่วงออกดอกปลายเดือนตุลาคมนี
3: ้ยังมีเวลาให้ดูอีก1เดือนครับไปสตูล
4: พาไปร้านยำผลไม้บริเวณปากทางเข้าคฤหาสน์กูเดนตำบลพิมานอำเภอเมืองสตูลคุณอลิสาพันโยหรือคุณฝนเจ้าของร้านเล่าว่าก่อนหน้านี้ที่ร้านขายผลไม้ทรงเครื่องกล่องละ40บาทแต่ขายไม่ค่อยดีจึงลองปรับกลยุทธ์การขายแบ่งผลไม้เป็นถุงเล็กๆราคาถุงละ10บาทแบบนี้ลูกค้าสามารถเลือกผลไม้ได้หลายชนิดในราคาที่ซื้อง่ายกว่านอกจากนี้ก็มีโปรโมชั่น ื้อผลไม้4ถุงทางร้านยำให้ฟรีถ้าซื้อ5ถุงนอกจากยำฟรีแล้วแถมผลไม้ให้ฟรีอีก1ถุงผลไม้มีให้เลือกเยอะมากทั้งแอปเปิ้ลสตรอเบอรี่มะยมมะม่วงกระท้อนสับปะรดองุ่นพุทราสละระกำและฝรั่งที่ขายดีที่สุดคือสตรอเบอรี่น้ำยำก็มีให้เลือกหลายแบบที่ลูกค้าชอบที่สุดคือน้ำปลาหวานสูตรของร้านที่ใช้น้ำตาลมะพร้าวแท้และกะปิใส่กุ้งฝอยอยากให้ใส่พริกลาวพริกเกลือบวยถั่วหรือปลากรอบก็ได้ช่วงแรกเตรียมผลไม้ไว้300ถุงปรากฏว่าไม่พอขายจึงค่อยๆเพิ่มปริมาณจนปัจจุบันขายได้มากกว่าวันละ 1,000 ถุงส่วนผลไม้พร้อมทานแบบเดิมก็ยังมีขายกล่องละ20บาท3กล่อง50บาทน้ำยำผลไม้สามารถซื้อแยกกลับบ้านได้ชอบทานยำผลไม้ลองไปชิมกันได้ที่ร้านฝนผลไม้ร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่เที่ยงไปจนถึง 3:00 นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
3: สินค้าประเภทนี้ลูกค้าส่วนใหญ่น่าจะเป็นสุภาพสตรีนะครับ
0: เดี๋ยวซีนต่อไป
1: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
7: อืดท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้ออ
8: ย่าสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิดแค่เปิดด้วยชุดพอใจบัคเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
9: ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2571
10: อร่อยกับครีมนมและครีมโกโก้2ชั้นพร้อม2เวเฟอร์กรอบอร่อยลงตัวในทุกคำคินเนอร์จอยรางวัลเพื่อคนพิเศษ
11: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
3: ไปพิษณุโลก
4: ที่บ้านหัวกกตำบลวังทองอำเภอวังทองมีร้านพิซซ่าชื่อตองหนึ่งพิซซ่าแป้งสดเป็นร้านของคุณโสภาศรีเมืองวัย62ปีอดีตเป็นชาวนาเด็กเลี้ยงจานและเชฟทำพิซซ่าที่เคยทำงานตามร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ตและพัทยามานานกว่า20ปีเป็นพิซซ่าบางกรอบสไตล์สวีเดนฟังไม่ผิดครับสไตล์สวีเดนไม่ใช่สไตล์อิตาเลียนหากชอบพิซซ่าแบบหนานุ่มคุณโสภาก็มีพิซซ่าสไตล์เยอรมันพิซซ่าของคุณโสภามีให้เลือกหลายอย่างทั้งแฮมเบคอนฮาวายเอียนปูอัดผักโขมซีฟู้ดโบโลญญาและไส้กรอกลูกค้าเลือกหน้าได้ตามต้องการคุณโสภาจะทำให้สดๆใช้เวลาไม่เกิน10นาทีต่อ1ถาดคุณโสภาเล่าว่าก่อนหน้านี้ทำนาอยู่ที่บ้านจนเมื่อปี2537หรือเมื่อ32ปีก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำงานที่หาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตเริ่มต้นจากการเป็นเด็กล้างจานในครัวร้านอาหารและอาศัยคอยสังเกตวิธีทำงานของเชฟฝรั่งต่อมามีเชฟชาวออสเตรเลียและเยอรมันมาสอนวิธีทำพิซซ่าให้ช่วงแรกใช้วิธีจดส่วนผสมและขั้นตอนต่างๆและฝึกทำด้วยตัวเองจนชำนาญต่อมามีโอกาสย้ายไปทำงานที่พัทยารวมๆแล้วมีประสบการณ์การทำอาหารมากว่า20ปีเมื่อ9ปีก่อนคุณโสภาตัดสินใจกลับบ้านเพื่อมาดูแลพ่อแม่ดูแลจนทั้งสองท่านหมดบุญไปคุณโสภาจึงตัดสินใจเปิดร้านพิซซ่าเล็กๆหน้าบ้านญาติไม่ต้องเสียค่าเช่าใช้เงินลงทุนเพียงหลักพันบาทซื้อวัตถุดิบและหม้ออบลมร้อนมาทำพิซซ่าคุณโสภาลงมือทำแป้งสดเองทุกขั้นตอนโดยบอกว่าแป้งสดทำเองจะหนึบกว่าแป้งพิซซ่าซื้อซึ่งมักจะมีเนื้อยุ่ยตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่เพื่อเตรียมหมักยีสต์ร่อนแป้งตีแป้งปั้นก้อนและพักแป้งประมาณ1ชั่วโมงให้ขึ้นฟูก่อนยืดและขึ้นรูปเป็นแผ่นพิซซ่าเริ่มเปิดร้านในช่วงบ่ายคุณโสภาทำทุกอย่างคนเดียวแต่ละวันจะขายพิซซ่าถาดใหญ่ได้ประมาณ20กว่าแผ่นและถาดกลางอีก10กว่าแผ่นพิซซ่าที่ดูน่าทานนี้ถาดใหญ่120บาทถาดกลาง59บาทคุณโสภาบอกว่าพออยู่ได้เพราะไม่ต้องเสียค่าเช่าร้านจ่ายแค่ค่าไฟอยากชิมพิซซ่าแป้งสดสไตล์สวีเดนและสไตล์เยอรมันไม่ใช่พิซซ่าสไตล์อิตาเลียนอย่างที่เราคุ้นชิน ติดต่อคุณโสภาได้ตาม

0: เบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
1: เป็นผู้หญิงสู้ชีวิตจริงๆครับนอกโลกส่งท้ายไปเปรู
0: ที่กรุงลิมาเมืองหลวงของประเทศเปรูบรรดาผู้ต้องขังในเรือนจำมูเคเรสเดอชาลิรอสกำลังประดิษฐ์ตุ๊กตาผ้ากำมะหยี่ 1,000 ตัวพวงกุญแจสร้อยคอและของที่ระลึกอื่นๆซึ่งทั้งหมดมีภาพของพระสันตะปาปาเลโอหรือโป๊ปเลโอที่14ที่จะเสด็จเยือนเปรูระหว่างวันที่11ถึง16พฤศจิกายนนี้และเป็นการทัวร์อเมริกาใต้ครั้งแรกของพระองค์เปรูเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายหลังจากที่เสด็จเยือนอาร์เจนตินาและอุรุกวัยโป๊ปเลโอเป็นป๊อปชาวอเมริกันคนแรกในประวัติศาสตร์เกิดที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยชื่อเดิมคือโรเบิร์ตโป๊ปเลโอเคยปฏิบัติศาสนกิจในเปรูตั้งแต่ปี1985อยู่เปรูนานกว่า20ปีและได้รับสัญชาติเปรูในปี2015จูดิธ บากัสผู้ต้องขังหญิงชาวโคลอมเบียที่อยู่ในเรือนจำมาเป็นเวลา6ปีบอกว่าการประดิษฐ์ตุ๊กตาป๊อปเลโอช่วยให้พวกเธอได้คลายเครียดและเป็นหนทางเดียวในการหาเลี้ยงครอบครัวที่อยู่ห่างไกลดอริสนาคันดาการิผู้อำนวยการเรือนจำบอกว่ามีผู้ต้องขัง78คนที่ทำงานประดิษฐ์ตุ๊กตาป๊อปเลโอซึ่งวางขายที่ร้านค้าต่างๆภายนอกเรือนจำคิดเป็นเงินไทยราคาตัวละ300บาทการทำตุ๊กตาป๊อปเลโอเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเรือนจำสร้างสรรค์ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานราชทัณฑ์แห่งชาติเปรูที่มุ่งเน้นการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมช่วยให้ผู้ต้องขังสามารถสร้างรายได้ส่งกลับไปจุนเจือครอบครัวและลูกๆที่อยู่ภายนอกได้
1: คนติดคุกที่เปรูสามารถทำงานหาเงินส่งไปให้ครอบครัวที่อยู่ข้างนอกได้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลูก

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:05 นตามเวลาท้องถิ่นของเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนิวชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นโดยทรงทำการบินด้วยพระองค์เองซึ่งใช้เวลาในการบินจากประเทศไทยประมาณ7ชั่วโมงท่าอากาศยานนิวชิโตเซเป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่ที่สุดในเกาะฮอกไกโดและมีปริมาณผู้โดยสารสูงเป็นอันดับที่5ของประเทศญี่ปุ่นในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิชุเวชชาชีวะเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโอกาสนี้นางกัญญรัตน์เวชชาชีวะภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้

นาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์วัฒนวรังกูลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพันเอกณัฐพลช่วยศรีนวลผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนาวาเอกปัญญาสิริมีสมโสดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือปฏิบัติหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมที่ประทับณเมืองซัปโปโรจังหวัดฮอกไกโดซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคม2569ในครั้งนี้เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุพร้อมพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกสากลนายสมศักดิ์ลีสวัสดิ์ตระกูลคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซึฮิโร่นายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรนายเอโมริชูจิรองประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งแห่งญี่ปุ่นและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมืองซัปโปโรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะฮอกไกโดเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมและการคมนาคมของภูมิภาคมีประชากรประมาณ 1,960,000 คนซึ่งมากเป็นอันดับ5ของประเทศญี่ปุ่นรองจากกรุงโตเกียวเมืองโยโกฮาม่านครโอซาก้าและเมืองนาโกย่าซึ่งเมืองซัปโปโรมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบในรูปแบบตารางหมากรุกส่งผลให้เมืองมีทัศนียภาพเป็นระเบียบระบุพิกัดถนนได้ง่ายสวยงามถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของญี่ปุ่นและเคยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวแห่งแรกของทวีปเอเชียเมื่อปี2515โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบันทึกแถบวิดิทัศน์ในการทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี2569ณอาคารเบญจสิริสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะบูรพาจารย์ดนตรีไทยแล้วพระราชทานแก่นักเรียนนายร้อยนำไปตั้งบูชาเครื่องดนตรีไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นทรงระนาดเอกในเพลงโหมโรงขับไม้บันเดาะและทรงส่อด้วงในเพลงต้นเพลงชิงเพลงขอมใหญ่และเพลงกราวรำประกอบบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมดนตรีไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5เนื่องในวันปิยมหาราชโดยเนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์เป็นการถวายราชสดุดีที่ถ่ายทอดพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงนำพาสยามประเทศผ่านพ้นห้วงเวลาแห่งการล่าอาณานิคมด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการเรียนรู้ความเจริญจากโลกตะวันตกแล้วทรงนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสังคมไทยทั้งนี้เนื้อหาในบทพระราชนิพนธ์ล้วนเป็นสิ่ง

ือนใจให้ปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะเหล่านักเรียนในร้อยจปร.ยึดมั่นในความจงรักภักดีสืบสานพระราชปณิธานและร่วมกันพิทักษ์รักษาเอกราชกับความมั่นคงของชาติให้ยั่งยืนสืบไป

ำหรับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันการศึกษาทางทหารที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานกำเนิดขึ้นเมื่อปี2430ด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความเป็นปึกแผ่นและทรงวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่กิจการทหารของกองทัพไทยปัจจุบันสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตลอดระยะเวลา139ปีที่ผ่านมาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ายังคงมุ่งสืบสานพระราชปณิธานในการเป็นสถาบันที่สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการวิชาทหารการวิจัยและสร้างคุณลักษณะผู้นำทางทหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสำหรับแถบวิดิทัศน์ที่ทรงบันทึกในวันนี้จะแพร่ภาพออกอากาศในวันศุกร์ที่23ตุลาคม2569หลังข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 HD ต่อไปเวลา 14:13 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครทรงประกอบพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีมีท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสิหิงภายในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีด้านหน้าโรงราชรถทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านองค์การบวงสรวงเทพพยดาและดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราชขออัญเชิญราชรถและพระยานมาตรเคลื่อนออกจากโรงราชรถโหรหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูสามาลาแกว่งบันเดาะเจ้าพนักงานประคมแตรปี่พาดบรรเลงเพลงมหาเลิกเมื่ออ่านองค์การบวงสรวงจบแล้วหนหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูสามาลาแกว่งบันเดาะเจ้าพนักงานประคมแตรปี่พาดบรรเลงเพลงตรสันนิบาตจากนั้นทรงพระสุรายทรงเจิมและทรงคล้องพวงมาลัยที่พระมหาพิชัยราชรถและทรงคล้องพวงมาลัยที่เกริ่นบันไดนาคจำนวน2องค์ราชรถปืนใหญ่พระที่นั่งราเชนทรยานพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยพระวสีวิกาการพระยานมาตร3ลำคาญจำนวน2องค์เวชยันตราชรถและราชรถน้อยจำนวน3องค์รวม13องค์โอกาสนี้ทรงโปรยเข้าตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงและทอดพระเนตรการแสดงสมโภชจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเรื่องสังสินชัยตอนพระสังสินชัยอัญเชิญราชรถเนื้อเรื่องกล่าวถึงพระสังสินชัยออกอัญเชิญพระยานมาตรและพระมหาพิชัยราชรถที่พระอินทร์ประทานไว้ซึ่งมีความวิจิตรงดงามอลังการตามพระบรมราชอิสริยยศแวดล้อมด้วยแตรสังเครื่องดนตรีประโคมสมพระเกียรติยศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ประจำราชรถอัญเชิญราชรถประกอบด้วยราชรถน้อยหมายเลข9784พระมหาพิชัยราชรถและราชรถปืนใหญ่โหรหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังเจ้าพนักงานภูสามาลาแกว่งบันเดาะเจ้าพนักงานประคมแตรปี่พาดบรรเลงเพลงมหาเลิกและทอดพระเนตรการแสดงระบำดาวดึงเป็นการนำระบำของเหล่าเทพบุตรเทพอัปสรที่ปรากฏอยู่ในการแสดงละครดึกดำบรรพ์เรื่องสังทองตอนที่2ตีคลีเนื้อหาเป็นการพรรณนาถึงเทพบุตรเทพอัปสรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงความงามของอินทรปราสาทและรายละเอียดความงดงามของราชรถที่เทียมด้วยม้าสินทบของพระอินทร์เปรียบด้วย

0: ความงามของพระยานมาตรและพระมหาพิชัยราชรถที่ใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทั้งนี้เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งกรมศิลปากรกรมสรรพาวุธทหารบกและกรมอู่ทหารเรือร่วมกันดำเนินการบูรณะซ่อมแซมและอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของราชรถระบบกลไกการเคลื่อนที่และการชักลากให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อให้สมพระเกียรติสูงสุดราชรถเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แสดงให้เห็นถึงฐานานุสักที่แตกต่างกันในราชสำนักมีหลักฐานการใช้งานราชรถมาตั้งแต่ครั้งโบราณโดยปรากฏหลักฐานชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นราชประเพณีสืบต่อมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถเป็นพิธีกรรมตามโบราณราชประเพณีของไทยจัดขึ้นก่อนการเคลื่อนย้ายหรืออัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถราชรถนำและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญ
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีตรัสรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่11ตุลาคม2569เวลา 16:26 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง Exhibition Center 2 Bekko ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าปูซานนครปูซานทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายภูนพงษ์นยนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุธสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กระทรวงวัฒนธรรมรวมถึงกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้หลังจากชะลอการจัดงานตั้งแต่ปี2563เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19นอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมกันจัดตั้งคูหาประเทศไทยระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคม2569โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจแบ่งตามประเภทธุรกิจออกเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ผู้ผลิตรายการและละครโทรทัศน์รวมทั้งบริการเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และวิดิทัศน์นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรจากทั่วโลกโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และคอนเทนต์ของไทยมีศักยภาพสูงในการสร้างรายได้จากการขายลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายการร่วมผลิตและบริการด้านการผลิตในการนี้มีพระปฏิสันถารกับผู้ประกอบการไทยและนักแสดงที่เฝ้ารับเสด็จการจัดงาน ACFM 2026ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเป็นประเทศแรกและเป็นเจ้าภาพร่วมในงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการของงานได้รับการจัดสรรพื้นที่ตั้งคูหาประเทศไทยอยู่บริเวณตรงกลางของทางเข้างานทำให้ผู้เข้าชมงานสามารถเห็นคูหาประเทศไทยได้อย่างชัดเจนตลอดจนผู้ประกอบการไทย5บริษัทและภาพยนตร์ไทย5เรื่องได้รับคัดเลือกเพื่อนำเสนอและขายลิขสิทธิ์รวมทั้งเปิด

0: โอกาสสู่การเป็นทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการสร้างใหม่หรือรีเมค IP เช่นการนำภาพยนตร์ที่เคยออกฉายกลับมาสร้างใหม่โดยปรับปรุงองค์ประกอบเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยหรือประเทศนั้นๆการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการผลิตคอนเทนต์ที่สำคัญของเอเชียด้วยแรงขับเคลื่อนต่างๆเช่นมาตรการการคืนเงินสูงสุดร้อยละ30และความกระตือรือร้นในการรองรับกองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศทำให้ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการไทยรวมถึงเข้าถึงผลงานที่มีศักยภาพสูงพร้อมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะขยายขอบเขตจากเอเชียสู่เวทีระดับโลกสำหรับการจัดงาน ACFM 2025ในปี2568ที่ผ่านมามีผู้เข้าชมงานกว่า 30,000 คนจาก55ประเทศทั่วโลกและมีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา289บริษัทจาก31ประเทศสำหรับประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจำนวน12บริษัทเกิดการจับคู่เจรจาการค้าจำนวน244คู่มีมูลค่ารวมกว่า544ล้านบาทมีประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันสหรัฐอเมริกาและเวียดนามสำหรับงาน ACFM 2026ในปีนี้มีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา319บริษัทจาก32ประเทศโดยประเทศไทยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานคาดว่าจะเกิดมูลค่าการเจรจาการค้าภายใน5ปีไม่น้อยกว่า500ล้านบาทครอบคลุมทั้งการซื้อขายการร่วมผลิตการให้บริการด้านการผลิตและการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญางาน ACFM ถือเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียจัดควบคู่กับงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้และสำคัญเป็นลำดับต้นของภูมิภาคเอเชียโดยมีภาพยนตร์ไทยได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในงานเทศกาลได้แก่เรื่องก้าววัดสู่สวรรค์เรื่องยักษ์ไหม้เรื่องคุณยายวรนาถและเรื่องบัวซึ่งได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดในสายวิชั่นเอเชียโดยประเทศไทยเป็นหนึ่งใน9ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกภายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานยังมีกิจกรรมต่างๆให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวได้เข้าร่วมด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานเสวนา Global Perspective in Bangkok วันนี้เวลา 14:28 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรม The Ritz Carlton กรุงเทพเขตปทุมวันในงานเสวนา Global Perspective in Bangkok ซึ่งสำนักข่าว CNN International จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียช่วงเวลาเดียวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569 2026 IMF World Bank Group Annual Meetings เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งหารือเกี่ยวกับประเด็นสำคัญของโลกตั้งแต่โครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการสื่อสารและชีวิตประจำวันไปจนถึงการสำรวจบทบาทของผู้กำหนดทิศทางเทรนด์ผู้บริโภคและความสามารถในการปรับตัวของมนุษย์ท่ามกลางโครงสร้างทางสังคมโลกที่เทคโนโลยีเติบโตอย่างก้าวกระโดดและระบบอัตโนมัติมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสนี้ทรงร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อต่างๆที่ดำเนินรายการโดยนายวิลริปรีผู้สื่อข่าวต่างประเทศอาวุโสสำนักข่าว CNN ประกอบด้วยหัวข้อที่12เรื่อง Fabric of Nation ว่าด้วยการอนุรักษ์สืบสานหัตถศิลป์ไทยและผ้าไทยมรดกทางวัฒนธรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนและนายกุลวิทย์เลาสุขศรีบรรณาธิการบริหารเวิร์คประเทศไทย กล่าวถึงพระกรณียกิจของ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยทรงส่งเสริมวิจิตรศิลป์และการพัฒนาผ้าทอไทยโบราณสู่สากลตั้งแต่การส่งเสริมช่างฝีมือท้องถิ่นและแฟชั่นแห่งความยั่งยืนไปจนถึงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชาติไปสู่ระดับนานาชาติตลอดจนทรงขับเคลื่อนและผลักดันชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเสี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนจากนั้นทรงฟังการบรรยายในหัวข้อที่14เรื่อง Cities That Win the Futureว่าด้วยการพัฒนาเมืองปัจจัยการขับเคลื่อนการลงทุนและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตโดยนางชดาทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวรรธนายเบอร์นาร์ดชานประธานกรรมการเอเชียฟินแลนเชียลโฮลดิ้งส์และนางสาวเฮเลซอโฮผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารเกลโดยกล่าวถึงบางเมืองที่กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้ที่มีความสามารถเงินลงทุนและโอกาสซึ่งความสำเร็จนอกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วยังมีมิติทางวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตรวมถึงการท่องเที่ยวนวัตกรรมและการเชื่อมต่อกับสากลด้วย
1: หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเทศบาลตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการามวัดหัวควรวัดนิคมควรเปลวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยจังหวัดปัตตานีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นครอบครัวสวัสดิกุลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดอนบุพพารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดพุทธสัยญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดพรสวรรค์กรุงเทพมหานครและวัดราชพฤกษ์วัดรัตไซมูลวัดราชธานีวัดบึงจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นมูลนิธิหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามวัดน้อยนางหงกรุงเทพมหานครวัดท่าเรือจังหวัดราชบุรีวัดตโนดรายวัดบางน้อยจังหวัดสมุทรสงครามและวัดชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นายภูมิไมจงรัตนวาทินครอบครัวจงรัตนวาทินครอบครัวเลิศสุธารสและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปมูลนิธิสมาคมหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกาญจนบารมีนางสาวบุษราคำเอี่ยมสะอาดและคณะการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยยาติการามกรุงเทพมหานคร

0: วัดโสธรวรารามวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดนาหนองจังหวัดราชบุรีวัดจันทร์จังหวัดอ่างทองที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นกระทรวงแรงงานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามวัดมหาธาตุวัดคลองยางวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางวัดธรรมเสมาจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นมูลนิธิ Miracle of Life ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทวโรปกรณ์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือและครอบครัวชัยเฉียนครอบครัวกุลวงศ์นายวสวัตเนตรประหาดและคณะโรงเรียนดนตรียามาฮ่าเซ็นทรัลพระราม3และบริษัทอรุณกรุ๊ปพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรโดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ห่างไกลอาทิสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิคณะสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดและคณะชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระกรณียกิจน้อยใหญ่ซึ่งล้วนมุ่งช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่พระจริยวัตรที่งดงามจะอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยตราบนิรันดร์
0: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนาสรอมัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
3: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
4: สวั ดีค่ะคุณผู้ชม Link on the World Between Us Concert เสาร์อาทิตย์นี้มันระเบิดแน่ Energy ของพี่หลิงน้องออมนี่ล้นมาจากห้องซ้อมเลยค่ะ
5: เตรียมตัวไปถึงไหนกันแล้วคะเพราะทางนี้สองสาวหลิงออมเข้าห้องซ้อมเต้นแบบจริงจังก่อนพาแฟนๆไปเจอกันในงานหลิงออม The World Between Us Concert งานนี้ไม่ได้มาเล่นๆเพราะทั้งคู่จัดเต็มทั้งจำท่าบ็อกกิ้งซ้อมจังหวะกันแบบละเอียดยิบเรียกว่าทุกสเต็ปต้องเป๊ะในห้องซ้อมยังน่ารักขนาดนี้บนเวทีจริงจะขนาดไหนมาเปิดโลกของหลิงออมไปด้วยกันที่ Impact Arena เมืองทองธานีเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะ
6: ไม่ว่าจะท่าเพลงมันไปไกลแล้วมันเกินกว่าที่เราจะสามารถจินตนาการได้มันไปไกลแล้ว
7: ก็พอได้ค่ะได้อยู่ก็เหงื่อเป็นฟิลคลาสคาร์ดิโอใส่สุดมากๆตาลอยหมดแล้วเนี่ย
6: เอาจริงๆนะหลิงขอสปอยโชว์นี้ 80% เป็นเพลงที่หลิงไม่รู้จักเจนซี
7: ในฐานะที่ออมเห็นเจหลิงคือออมเห็นแบบว่าหลิงทำได้แบบเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยดีใจแล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างจะออกมาดี
6: เป็นไปทางเอนเตอร์เทนอาจจะไม่ได้เป๊ะมากเพราะว่าเราเอนเตอร์เทนถามว่าเรียนรู้ไวขึ้นไหมเรียนรู้ไวขึ้นแต่ว่าเต็มที่แน่นอนค่ะ
7: เต้นเกินร้อยสาวน้อยคนเก่งอย่าลืมนะคะคอนเสิร์ตของพวกเรานะคะหลิงออม The World Between Us ค่ะ
4: ช่วงหน้าไปเช็คความปังของพี่ยักษ์และจ่าประพันธ์กันค่ะ Is that good?

0: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
2: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
3: ไม่ว่าจะโรดโชว์ไปที่ไหนพี่ยักษ์จ่าประพันธ์พระเอกณเดชน์และพี่แฉองอาจก็ไม่พลาดสักทริปเอาใจแฟนหนังที่หยดสมิงเขาขวางไปเลยค่ะ
4: เรียกว่ากระแสยังแรงต่อเนื่องสำหรับที่หยดสมิงเขาขวางที่ล่าสุดกวาดรายได้ไปกว่า150ล้านแล้วงานนี้ณเดชน์พี่แฉและใบเบิ้ลขอพกความปลื้มใจลุยต่อเดินสายโรดโชว์ไปมอบความสุขให้แฟนๆแบบใกล้ชิดที่เมเจอร์เซ็นทรัลระยองและศรีราชาคอมเพล็กซ์บรรยากาศสนุกอบอุ่นทั้งพูดคุยทักทายถ่ายรูปและส่งเสียงเชียร์กันแบบสุดพลังเรียกว่าความรักจากแฟนๆส่งตรงถึงพี่ยักษ์จ่าประพันธ์และเทวินแบบเต็มๆใครที่ยังไม่ได้สัมผัสความมันของภาคนี้รีบเช็ครอบล็อกคิวแล้วไปสนุกกันในที่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
5: อยากจะให้มีรถโชว์อีกเรื่อยๆเนาะนะฮะเพราะเราเชื่อว่าแฟนๆของที่ยนต์เนี่ยก็อยากที่จะมาเจอกับพวกเรานักแสดงทุกคนแหละ
6: ตอนนี้ผ่าน150ล้านแล้วมุ่งสู่200ล้านแล้วนะครับมีความสุขมากครับที่เห็นคนดูมีรอยยิ้มแล้วก็มีความสนุกขอบพระคุณมากนะครับ
7: เดือนนี้เป็นเดือนตุลาครับผมเดือนฮาโลวีนถ้าฮาโลวีนนี้แบบนึกไม่ออกว่าจะอยากจะทำอะไรชวนเพื่อนๆนะผมไปดูที่ยนต์สมิงเขาขวาง
4: วันรักก็สวรรค์เดินทางมาถึงช่วงเข้มข้นสุดๆเหลืออีกเพียง3ตอนสุดท้ายศึกชิงหน้ากากระหว่างฝั่งผู้ล่าอย่างเหล่าปีศาจและผู้ปกป้องอย่างเทพมนุษย์กำลังเดือดขึ้นทุกทีเมื่อฉลามหนุ่มลิวมาเจอปู่ด้วงอีกครั้งและได้รู้ว่าปู่ยังติดอยู่ในดินแดนนิรมิตพอตามหาคนรักด้านแพรวาสาวภายหลังถูกพายุจับตัวก็ถูกครอบงำอยู่ในร่างโบตันศึกครั้งนี้ใครจะได้หน้ากากไปครองและความรักจะลงเอยยังไงห้ามพลาด3ตอนสุดท้ายของอุบัติรักก็สวรรค์ค่ะ
8: แม้อาจปลุกจิตกำมืดให้กลายเป็นวิญญาณพวกเจ้าจะร้านอีกอย่างนั้นหรือ
9: ทางเดียวที่จะพาเขาไปยังพบหน้าได้คือการปลดปล่อย
10: ไปช่วยยี่หว่ากันเถอะก่อนที่ยี่หว่าถูกยึดร่างอ่ะ
11: ออกตามหน้าทัวโบตันใช้ขัดขวางฆ่าให้หมด
3: ไปสนุกกันต่อกับ3ตอนสุดท้ายของอุบัติรักเก่าสวัสดีเลยนะคะขอบคุณเสื้อผ้าจาก The Sistery สวัสดีค่ะ

0: พูดว่าโอ้ดินแดนเนรมิตหรือว่าพวกเราจะตายไปแล้ว
1: เราเจอชิ้นส่วนหน้ากากที่เหลือแล้ว
2: ทำไมหน้ากากทั้งสองส่วนมันประกอบกันแล้วมันไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยอ่ะ
3: หรือว่ามีชิ้นส่วนอื่นอีก
4: ส่งหน้ากากมา
3: ถ้ามึงอยากได
0: ้เข้ามา
2: ไอ้ท่านจับเข้ามาทำไม
5: พรเดียวที่ฉันต้องการคือมีอำนาจเหนือเทพพระสมุทร
3: ผมอยากรู้ว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกับปู่กับย่าบ้าง
0: เอ้าปู่ไอ้พี่ชั่วมึงฆ่าปู่ก่อน
6: แต่ท่านเป็นผู้เดียวที่ดูแลสังมงคลนี้แล้วใครกันที่เป็นผู้เป่า
3: ผมมาปู่เจอแล้วใช่ไหม

ลังจากที่ปู่พยายามตามหาย่าของหลานและหาทางเข้ามาในดินแดนเนรมิตนี้มาตลอดในที่สุด19ปีก่อนคืนวันทวิทุติยเพ็ญปู่ก็เข้ามา

0: ทันทีที่เหยียบเข้ามาในดินแดนเนรมิตปู่ยังคงตามหาย่าจนกระทั่งติดอยู่ที่นี่และกลับออกไปไม่ได้ตั้งแต่นั้น
1: ถ้างั้นไอ้เสียงที่ผมได้ยินที่ลำธารมันก็คือเสียงเป่าสังของปู่แล้วครับ
2: ใช่แล้วปู่สัมผัสได้

0: วิญญาณร้ายพวกนั้นมันจะทำร้ายหลาน
1: ผมก็รู้สึกมีบางอย่างแปลกๆเหมือนกันแต่ทำไมปู่ถึงรู้ว่าเป็นผมนะครับ
0: ไม่มีปู่คนไหนจำหลานตัวเองไม่ได้หรอกไม่ว่าหลานจะโตขึ้นมากแค่ไหนก็ตามแล้วอีกอย่างสร้อยหินที่หลานใส่อยู่มันก็เคยเป็นของปู่ว่าแต่หลานเข้ามาในนี้ได้ยังไงเก่งเนี่ย
1: ผมมากับเพื่อนผมนะครับมีริวยี่หวาลุงโปะแล้วก็ลุงลุงเป็นคนสำคัญในการจุดประกายให้ผมตามหาตำนานเลดาวผมเลยมาเจอสมุดปุ่มเรือแล้วก็รูปที่ปู่วาดไว้เป็นเบาะแส
0: บนเกาะสวรรค์ไอ้โปะก็มาด้วยเลยเนี่ย
1: ครับก็พวกผมเจอย่าแล้วนะครับแล้วก็รู้แล้วว่าย่าเป็นคนของชนเผ่าทะเลดาวเดี๋ยวผมพาปู่ไปเจอย่านะครับ
0: ครั้งนั้นปู่ถูกไอ้ป๋อใหญ่ฆ่าตายแต่ย่าขอร้องต่อเทพให้ปู่มีชีวิตอีกครั้งและรับโทษที่ผิดกฎของชนเผ่าร่างของปู่แก่ไปตามวัยและอยู่ด้วยอายุไขครึ่งหนึ่งของย่า
2: หากขาดการควบคุมวิญญาณของเขาอาจจะกลายเป็นเช่นเดียวกับวิญญาณร้าย
3: หมายความว่าปู่ด้วงด้วง
4: เอาชีวิตข้าไปแล้วเอาความทรงจำใส่แก้วกับคืนไปถ้าเราหาหน้ากากทัพทีมดำเจอเราจะต้องได้อยู่กับใส่แก้วอีกครั้ง
5: จิตของเขาเต็มไปด้วยกิเลสครอบงำจนดำมืด

สายแก้วสักวันหนึ่งเราจะต้องได้พบกัน

0: เสียงมหาสังจะช่วยชะล้างดวงจิตไปสู่ทางสว่างและนำทางวิญญาณที่ดำมืดจองจำยังใต้ท้องทะเล
1: เพราะจิตสุดท้ายก่อนพี่ปู่จะตายโอ้คิดถึงหลาน
2: ผมแล้วครับ
1: แม้ความรักความผูกพันที่ปู่มีต่อย่าจะไม่เคยลืมเลือนแต่ความรักและความห่วงใยต่อลูกหลานก็ทำให้ปู่มีจิตใจที่เข้มแข็งมีพลังชีวิตที่จะอยู่ต่อ

0: ครับผมต้องทำยังไงอะปู่ที่ผมมาทำให้ปู่ได้เจอย่าอีกครั้งหนึ่งผมอยากให้ย่ารู้ว่าปู่อยู่ที่นี
1: ่ถ้าหากว่าปู่ควบคุมจิตของตัวเองไม่ได้เสียงของมหาสังก็จะส่งวิญญาณร้ายไปยังใต้ทะเลทันที

0: แซ่บอย่างนี้อร่อยมากขอบคุณนะคะแซ่บ
1: แฮฟคิดถึงเกาะเลดาวเนาะตอนพวกเราอยู่ที่ร้านแม่มาลีอ่ะฉันจำได้นะว่าเชฟอ่ะทำกับข้าวแล้วก็อยู่กับพวกเราแบบมีความสุขมากเลยอ่ะเชฟจำได้เปล่าเชฟแล้วทำไมเชฟถึงเป็นแบบนี้อ่ะหรือว่าเชฟอยากได้หน้ากากเหรอ
2: ไม่ใช่แต่เพราะต้องการติดตามนายท่าน
0: โอ้โห
1: ก็คือชีวิตนี้พีเพื่อนายอะไรอย่างเงี้ยเหรอเชฟหรอเชฟคูลมากอ่ะ
2: โอ้โหเพราะพวกเทพกับเธอพวกเราเลยต้องกินสภาพนี้
1: เชฟเดี๋ยวก่อนไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะฉันมันเป็นเพราะยิโมตัดมันหักอะเชฟ

0: ยากครับ
1: ผมเจอปู่แล้วแต่ว่าปู่
2: แต่ว่าไม่ได้เจอปู่ในแบบที่ยังมีลมหายใจ
0: โครงกระดูกของปู่อยู่ที่หอสัง

0: วิญญาณปู่ก็เลยติดอยู่ที่นั่นครับ
1: แต่เดี๋ยวผมจะขอร้องให้ท่านมหาทีช่วยให้ปู่ว่าเจอย่าอีกครั้งหนึ่ง
0: ผมจะขอให้ท่านช่วย
2: แม้อาจปลุกจิตดำมืดให้กลายเป็นวิญญาณร้ายพวกเจ้ายังจะรั้นอีกอย่างนั้นหรือ
3: แต่ความรักมีพลังที่ยิ่งใหญ่นะครับท่านถ้าเขาตกอยู่ในอันตรายถึงรู้ว่าเสียงแค่ไหนก็พร้อมลุยไม่ว่าสถานการณ์ไหนรักก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง
4: ท่านคะพวกเขาถูกลงโทษให้พรากจากกันมาแทบทั้งชีวิตแล้วได้โปรดเห็นแก่ความรักที่บริสุทธิ์ช่วยพวกเขาด้วยเถอะค่ะ

ไม่มีสิ่งใดฝืนกฎธรรมชาติได้การพบกันครั้งนี้อาจเพื่อลาจากสายแก้วจะขอทำหน้าที่ของชนเผ่าทะเลดาวเป็นครั้งสุดท้าย

0: หน้ากากต้องเป็นของกูคนเดียว
1: พี่หลอกพี่หลอก
2: อยู่ด้วย
1: พี่หลอก
3: พี่ฉันไอ้มุกเดี๋ยวไปยังไงฉันไอ้มุกตั้งสติก่อนสตาร์ทเดี๋ยวรอดตายแล้วที่นี่บ้านตะโปะบอลเกาะเลยดาวจ้ะฉันได้ยินเสียงร้องโหยหวนก็เลยย้อนกลับที่ถ้ำสวรรค์เห็นเซียเนี่ยนอนชักแงกๆมีไอดำๆออกจากปากทะลักออกจมูกโชคดีฉันเจอพานผูเนี่ยช่วยหามกลับมาได้ฉันก็เลยพาเสียคุณลูกปัดลงเรือตะโปะล่องกลับเกาะเลดาว
1: ขอบคุณนะเธอช่วยชีวิตฉันฉันสัญญาฉันจะกลับตัวเป็นคนดีเลยทำทุกอย่างดีเพื่อทดแทนสิ่งที่เคยทำเลวไว้ทั้งหมดเลยฉันสัญญานะ
3: งั้นไหนๆก็ไหนๆฉันขอสารภาพกับเสียเลยละกันว่าของที่ฉันเอาไปขายให้เสีย 80% เป็นของปลอม
1: ไม่ได้ไปไอ้หนุ่มนะเราคิดแป๊บนะชุดรับแขก
0: จานชามเครื่องชามสังฆโลกเรียงในห้องนอน
3: ป่านนี้ตะโป๊กับพวกพี่ฉลามยี่หว่าจะเป็นยังไงกันบ้างทางเชื่อมในถ้ำสวรรค์ก็ปิดแล้วเราจะกลับออกมายังไงอ่ะ
4: โอ้ยว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวดูเหมือนจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ
5: ิ์พี่อยู่ไหนโอ้มาแล้วจ้า
4: ลูกพี่ว่ายสร้างโอ้ย
5: ลูกพี่ดวงลูกพี่

0: ลูกพี่เรากลับเกาะเรากันเถอะไปออกทะเลด้วยกันเหมือนเดิมไม่ว่าลูกพี่จะไปไหนสุดลาฟ้าเขียวขอให้โป๊ะไปด้วยคนนะลูกพี่ทำไมไม่รอโป๊ะเลย
1: โอ้ข้าขอบใจนะที่เองยังซื่อสัตย์กับข้าเสมอมาแต่การผจญภัยของเรามันเป็นอดีตไปแล้วเองตามเข้ามาสุดทางได้แค่นี้แล้วเพราะว่าชีวิตของข้าจบลงที่นี
2: ่แม้อายุขัยจะสิ้นสุดลงแต่ความรักยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
1: สายแก้วสายแก้ว
0: โบลูกพี่หลวงเป็นไรไป
3: ว่าหาหน้าตาพับพิมพ์ดำผมเราจะได้ภาพก็อยู่ด้วยกันอีกครั้ง
4: จิตของเขาถูกความหลงครอบงำเต็มไปด้วยกิเลสจนดำมืด
3: รีบหนีออกไปจากที่นี่ฉลามมหาสัง
4: เสียงมหาสังจะช่วยชัดล้างดวงจิตและนำทางวิญญาณที่ดำมืดจองจำยังใต้ท้องทะเล

0: สนับสนุนโดย
1: Dove UV Repair and Grow
2: ใช้เพื่อไม่เหมือนใคร
3: ๆแต่ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ได้ตลอดไป
4: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
5: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
4: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
5: ่เบรกกิ้งโซดา
6: พี่กิตครับนนมีเซอร์ไพรส์
7: เซอร์ไพรส์อะไรเหรอ
8: แสดงว่านนไม่เห็นด้วยแบบแนวทางของพี
6: ่ผมจะให้น้องนนทำแคมเปญนี
9: ้หวังว่าการที่ทำแบบนี้พี่กิตจะเห็นผมในมุมอื่นบ้าง
10: เอ้ยไปไหน
7: ไปห้องนนไง
10: ไม่เอา
11: Decoding You โคตรรักอาทิตย์20นาฬิกา30นาที
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ์
14: ที่สุดของความมันสยองที่สาดความเดือดไปแล้วทั่วไทยขอขอบคุณแฟนหนังที่ทำให้ที่หยดสมิงเขาขวางทำรายได้ทะลุ100ล้านบาททั่วประเทศทุกเสียงการันตีความเดือดของการกลับมาของพี่ยักษ์ที่จัดเต็มกว่าเดิม
15: ตื่นเต้นทุกฉาก
16: เสือน่ากลัวมาก
17: ไม่มีหน้าเบื่อแน่นอน
15: สนุกมากทุกคน
18: ใครที่ชอบพี่ณเดชน์ห้ามพลาดเลยนะครับ
14: รีบชวนกันไปมันความสนุกที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยที่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์

0: Less waste, more grace. Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV มาม่าโอเครถเขาเยอะชิลลี่คาโบนาร่า Black and Crab ไปเลือกเองเหอะหนักทุกบทจบด้วย Magic Green Active Booster
1: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบ

0: น้ำใหม่แค่ใช้เดี๋ยวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเนื้อลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่เดี๋ยวนี
1: ้สารแรงให้โอ้โหว่าความรักที่มีอยู่ใกล้กันเพียงแค่นี
2: ้สนับสนุนโดย
3: กานิเย่คลินิคอลเซรั่ม
4: กระลับมหาสัง

ฉันเข้าใจแล้วสิ่งที่กักขังเราคือการยึดติดซอยคู่นี้คือความรักของเราที่ผูกมัดกันเอาไว้แต่ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ได้ตลอดไปทางเดียวที่จะพาเขาไปยังพบหน้าได้คือการปลดปล่อย

0: เธอคือความรักและชีวิตอีกครึ่งหนึ่งของฉันฉลามลูกหลานชนเผ่าทะเลดาวจะช่วยนำสมบัติล้ำค่ากลับคืนมาถ้าหากว่าหลานตั้งจิตให้แน่วแน่หลานจะพบสิ่งที่ตามหาจงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเอง
1: ปู่หมายความว่าไงครับ
2: เมื่อถึงเวลานั้นเราจะได้พบกัน

0: ครูจะทำตามคำสั่งเสียของปู่เอาหน้ากากมาคืนเทพสมุทร
1: มึงว่าไงกูเอาด้วยแต่เรือพวกมันอยู่ที่ไหนแล้วเราจะหาได้ยังไง
2: มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถไปถึงเรือของป๋อใหญ่ได้พวกเราไม่ใช่ชนเผ่าทะเลดาวที่มีทะเลที่ไหนก็ไปถึงได้ทุกที
3: ตอนนี้ลุงจะเป็นยังไงบ้างจะถูกพวกมันส่งไปก้นทะเลหรือยังก็ไม่รู
1: ้แล้วกระดูกปูด้วงมึงจะทำไงวะ
0: ชาวทะเลต้องกลับคืนสู่ทะเล
4: ลูกพี่ดวงลูกพี่ดวง
3: เชฟเชฟคิดถึงบ้านบ้างไหมอ่ะหรือว่าอยากกลับไปเป็นคนบ้างหรือเปล่า
5: ไม
3: ่เชฟฉันขอโทษนะคือฉันว่าเชฟไม่ค่อยเข้าพวกอ่ะฉันหมายความว่าเชฟเนี่ยไม่หลับใครเนี่ยเชฟเชฟคิดดูนะถ้าเชฟเห็นเจ้านายทำสิ่งไม่ดีแล้วลูกน้องที่ดีอ่ะจะปล่อยให้เจ้านายถลำลึกลงไปจริงๆหรอ
6: เชฟปรับตัวกับใจอ่ะมันยังทันหนูอ่ะ
5: อย่าคิดหนีไปไหนอย่าคิดหนีไปไหนจนกว่าพวกฉันจะกลับมาน
3: ายท่าน
6: นายท่าน
3: นายท่านจะไปไหนหร
7: อขึ้นฝั่งเสียงเป่าสังลอยมาม
2: ีคนคิดจะจัดการกับพวกพี
3: ่ใครกันในท่านทำไมมันช่างกล้าม
7: ีสิ่งหนึ่งที่สยบได้นั่นก็คือมีดพัสมุทร
1: เธอเคยเห็นบ้างไหมล่ะ
7: เราต้องหาให้เจอก่อนจะตกไปอยู่ในมือลูกหลานพวกมันไป
3: เจ้าในท่านเข้าหมายถึงใครอ่ะ
5: ลูกหลานชนเผ่าทะเลดาว

0: ีวิตที่สุขสบายจะต้องเป็นของฉัน
1: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
2: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
3: อร่อย
2: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
4: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
2: ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
5: ชอบงานแบบนี้จริงจีกับฉันทำไม่ยอมศักดิ์ศรีมันคำคอบหนวดทุกเรื่อง
6: มันเป็นงาน
7: นี่เขาไม่ได้บอกคุณหรอว่าผมเป็นเกย
5: ์ออกไปค่ะ
8: ออกไป
9: Please love รักได้ไหมศุกร์20:30 น
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: รวบรวมพลังตั้งสติ12ท่านที่เหลือตกรอบดินที่อยู่ในมือของสามีภรรยาคู่นี้คือ
12: บอกพ่อให้หนูด้วยว่าหนูคิดถึง
13: ศึกทรงพลัง18:25อาทิตย์นี้
14: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
15: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
16: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
15: ผิวดูใสฉ่ำ
16: ต้องโดน
15: ใหม่ซิตรา
17: ความรักเอ่ยเจ้าอยู่ที่ใดอยู่ไกลฉันหรือเปล่า
18: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
17: ์ความรักเอ่ยเจ้าอยู่ที่ใดบอกใจ
19: ผมจะไม่ลืมคำของปู่และเพื่อความสุขของหน้าน้ำทะเลดาวผมจะนำสมบัติล้ำค่ากลับขึ้นมาให้ได้ขอดวงวิญญาณของปู่ด้วงจงไปสู่สุคติด้วยเถอะ

0: สมบัติต้องหลักต้องคืนสู่เราสู่เจ้าสมบัติต้องหลักคืนสู่เจ้า
1: ถ้าตามหาชิ้นส่วนที่เหลือครบชีวิตที่สุขสบายจะต้องเป็นของฉัน
2: ว่าอะไรนะยี่หว่า
3: ก็ฉันอยากมีชีวิตที่ดีเหมือนคนอื่นบ้างไม่ผิดตรงไหน
2: มันไม่ผิดหรอกแต่นั่นคือสมบัติของเทพสมุทรแค่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีก็มีความสุขแล้วป่ะ
4: ยี่หว่าเป็นไรวะ
2: ไม่รู้เหมือนผีเข้าผีออก

0: ายที่หลงไหนในความเมื่อยอมชายแพ้แต่ความยิ่งหลง
1: What? What?

0: ัวใจงั้นขอจัดการเองก็แล้วกัน
1: ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ
2: เหมือนมดกัด
1: สร้างแต่กรรมจะไปผุดไปเกิดได้ไงไว้ผีเวร
3: ไอ้

0: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: รู้ว่ามึงอยากตายมันปู่มึงใครเคยย้ายหน้ากากู
2: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
3: หิวด่วนต้องเมาคิส
4: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
5: พี่วีได้บอกความจริงกับใครไปหรือเปล่าเรื่องที่เราสองคนสลับตัวกันไง
6: ถ้าเขาไม่ยอมรับเราก็อยู่กันอย่างนี้ก็ได้นี่กอน
5: กอนมาไกลแล้วพี่วีกอนไม่อยากกลับ
7: อย่าให้ใครมาว่าอะไรเราได้นะกอนถ้าเราอ่อนแอเราจะไม่เหลืออะไรเลยกอนจะต้องเอาชนะทุกคนให้ได้ด้วยความสามารถแบบแม
8: ่ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
9: ตะวันลวงจันทร์อังคาร20:30 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสมบี12และดีไรโบส

0: ไม่ต้องตกใจไปไอ้พวกมันจัดการกันเองอีกไม่นานทุกอย่างก็จะเป็นของกูตอนนี้พลังของกูก็เริ่มกลับคืนมาแล้ว
1: ปู่มึงเอาชิ้นส่วนทั้งหมดไปซ่อนทำให้กูต้องเสียเวลาตามหาหลายสิบปีมึงต้องเอามีดพาสมุนไพรให้กู
2: ปู่ทำสิ่งที่ถูกต้องวิญญาณร้ายอย่างมึงไม่ควรแตะต้องสมบัติของเทพพระสมุทรและปู่เคยพูดไว้มึงน่าจะจำได้เพราะกูจะปกป้องไว้เหมือนกัน
1: กูเคยฆ่าปู่มึงมาแล้วหรือว่ามึงอยากตายเหมือนปู่มึง
3: ฮะ

0: ใครเคยย้ายหน้ากากู
1: ไอ้ลาม
2: ไอ้ลาม
1: เฮ้ยโอ้ย
2: ไอ้ลาม
3: ลาม
2: ไอ้ทิ้งเลย
4: กดอะไรขึ้นน่ะ
2: ลูกอะไรล่ะลูก
4: นี่ฉันไม่เห็นทุกคนตามไปเลยย้อนกลับมาดูพี่ฉลาม
5: มันบอกว่ามีใครเคลื่อนย้ายหน้ากากไปหรือว่าลุงเหรอ
2: ฮะ
1: ไป
2: โอ้ยหลามใจเย็น
4: เฮ้ยพี่เปียวกระเป๋า
2: เร็วนางยี่

0: ญญาเลยนะว่าฉันจะหัดว่ายน้ำให้เป็นให้ฉันเกาะหลักทรายข้ามทะเลมาแบบเนี้ยฉันกลัว
1: ฉันมาส่งได้เท่านี้หมดเวลาของฉันแล้ว
0: ชาย
1: เหมือนเขาว่าไง
0: ชายจะไปไหนอะ
2: โอ้ย
3: ฮะพี่สะพ้าย
2: ลุงไอ้ลุง
4: เอาไอ้หลาม

0: คุณนี่เป็นอะไรใช่ไหม
1: เกมาฉันไม่ต้องขอบคุณมากเลยแล้ว
2: ลุง
1: พี่ว่าเป็นไงบ้าง
2: เราลุงรอดจากพวกผีมาได้ยังไงเนี่ย
1: เอาคือฉันโชคดีอ่ะบังเอิญพกปิ่นของโบตานเด็กเอ็นปอใหญ่เอาไว้ใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยพอฉันปัดปิ่นนะตุลิตนางก็เข้ามาสิงปุ๊บเลยแต่ว่าฉันสู้ได้แล้วฉันก็เลยตีเนียนตามน้ำไปก่อนอ่ะจนทรายเข้ามาช่วยไว้นี่แหละ
2: ยอด
1: เอ็งไง
2: เฮ้ยเดี๋ยวแล้วนี่ปอใหญ่ทำอะไรทุกคนหรือเปล่าอ่ะ
3: พี่รอดมาได้นี่เพราะฝีมือล้นล้วน
4: โหลุงจะโม้ก็ให้มันน้อยๆหน่อยเถอะมีคนเคลื่อนย้ายหน้ากากที่พวกมันขโมยไปอ่ะ
2: อย่าบอกนะว่าเป็นฝีมือของลุงกับย่าทรายแก้วอ่ะ

จงอยู่เคียงข้างกันเสมอไม่ว่ายามทุกข์หรือยามสุขจุดสิ้นสุดของการลงโทษคือ

0: หญิงคณิกานั้นเชื่อใจไม่ได้ใครที่มาหักหลังกูกูจะไม่มีวันให้อภัยเด็ดขาด
1: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
2: Based on your notes there are some great
1: talk ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
3: ตุลาปรุงจับกับละครใหม่ที่ช่อง3ดราม่าจับเดือดจัดแซ่บจัดเขินจัดละครใหม
4: ่เชื่อใจหนูได้เลยค่ะ
5: มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะ
6: แต่มันใหญ่สำหรับกรไง
3: ปรุงจัด
7: คุณมิ้น
8: จำไว้ว่าเธอเป็นของฉันเป็นของฉันแค่คนเดียว
7: เข้าใจไหม
3: ทุกวัน
9: ทุกคนยกมือขึ้น
10: รักษาขาใจต้องไม่ตาย
3: ตลอดเดือนตุลาคม
11: ขอแบบจัดหนักเลยนะหลับให้ไหวอะไรกัน
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: คำถามสุดท้าย12ท่านที่เหลือตกรอบดินที่อยู่ในมือของสามีภรรยาคู่นี้คือ
14: ไปสบายดีเออเป็นห่วงอะไรแล้ว
15: ชาติเตสังโฆปัสสโม
16: ขอบคุณมากมาก
17: The Power ศึกทรงพลัง 6:25 อาทิตย์นี
18: ้ข่าวสามมิติคืนนี้ติดตามการแถลงของสตง.และการชี้แจงของไทย PBS ปมการใช้เงินและจัดจ้างคนนอกแบบเฉพาะเจาะจงบางกอกกรุ๊ปินจะรับมืออาชญากรรมทางการเงินได้จริงหรือไม่รัฐมนตรีแรงงานประกาศท่าทีหลังเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
1: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดน็อกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย

0: จุดสิ้นสุดของการลงโทษคือกลับคืนสู่ท้องทะเล
1: สายยาสายแก้วทำไมพูดเหมือนจะจากลาไปไหนเลยอ่ะ
0: แล้ววันหนึ่งเราจะได้พบกัน

0: ภูมิใจนะครับที่ผมได้เกิดมาเป็นลูกหลานของชนเผ่าทะเลดาว
1: พี่สาวไป

เชื่อวันหนึ่งผมจะได้เจอปู่กับย่าอีกผมเชื่อแบบนั้น

0: ใครกล้าชิงอากาศกูไป
1: นายท่านสาหร่ายไม่ได้อยู่บนเรือ
2: หาจนทั่วแล้วก็หาไม่เจอนางโมตันก็หายตัวไปด้วย
1: โมตันเธอหลอกลวงฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่ามึงต้องชดใช้นางโมตัน
3: สาวนายพักดีกับนายท่านมาตลอดคงไม่คิดหักหลัง
2: แต่หญิงคณิกานั้นเชื่อใจไม่ได
1: ้หรือว่า
2: พวกมันจะร่วมมือกันชิงหน้ากากไปใครที่มันหักหลังกูจะไม่มีวันให้อภัยเด็ดขาด

0: ตอนนี้คุณถูกพวกปอใหญ่จับตัวไปอ่ะ
1: ผมเป็นห่วงคุณมากรู้ไหม
2: ในสายตาเขาอ่ะเห็นฉันเป็นโบตั๋งถ้าเขาไม่คลั่งรักขนาดนั้นฉันก็คงไม่รอดแน
1: ่แต่คุณ acting เนี่ยเป็นโบตั๋งได้ยังไงอ่ะหรือว่าคุณถูกวิญญาณโบตั๋งสิงร่างจริงๆเนี่ย
2: ก็ไม่เชิงนะเหมือนถูกสิงครึ่งๆกลางๆอ่ะ
1: ยังไง
2: ก็พอฉันปักปิ่งโบตั๋งใช่ไหมฉันจะรู้สึกเหมือนถูกจริตนางคณิกาของโบตั๋งครอบเอาไว้แต่ว่าจิตใต้สำนึกแล้วก็ตัวตนเนี่ยยังเป็นของฉันนะแต่พอดึงปิ่นออกมันก็ปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ

0: ยังไงอ่ะ
1: แต่จะว่าไปนะฉันก็สงสารป๋อใหญ่เขาเหมือนกันนะ
2: แต่มันฆ่าปู่นะทำไมคุณถึงเห็นใจผีพวกนั้นนะ
1: เพราะเขาเป็นวิญญาณที่ยังยึดติดไงแล้วเขาก็ถูกจองจำมาเป็นร้อยปีอ่ะจิตใจเขามันมีแต่ความแค้นละโมบไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าเขาจะกลับตัวด้วยนะ
2: ทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากกรรมที่ก่อไว้สะสมบุญและความดีชดใช้กรรมหนักที่เคยก่อไว้ให้เบาลง

คงเหมือนสร้อยหินคู่ของปู่ด้วงกับย่าสายแก้วอะที่เก็บความทรงจำของเจ้าของเอาไว้เพราะว่าของทุกชิ้นแล้วก็ทุกๆสถานที่มันมีเรื่องเล่าของมันเพราะแบบนี้ฉันก็เลยหลงไหลในความมหัศจรรย์ของตำนานแล้วก็เรื่องเหนือธรรมชาติ

0: ันชนเผ่าทะเลดำเฮ้ยฉันไม่อยากคิดเลยว่าฉันจะเจอตัวเป็นๆแบบนี้
1: เด
0: ี
1: ๋ยว
0: แสดงว่าทุกอย่างในตำนานเป็นเรื่องจริง
2: Samsung Galaxy Z Fold 8ไซส์ใหม่ก่อนใครจำหน่ายแล้ววันนี
3: ้แม้แต่ความฝันจะคิดเป็นอะไรก็ได
4: ้ลุงเจอปัญหาสังเลย
3: แม้กระทั่งนาคกาก
4: ลับมาหาพวกเราแล้วยี่หวา
0: พาฉันออกไปดีช่วยด้วย
5: ออกตามล่าตัวโมสันใครผัดขวางให้หมด
0: กะจะให้ฉันลงมือเองโทษของพวกแกจะไม่เพิ่มขึ้นงั้นหรอ
6: เลื่อน
0: มีพระสมุด
4: ฉันมอบพรที่ทำให้เกิดขึ้นจริงแค่ข้อเดียวเท่านั้น
7: ฉันแล้วก็โมตักไม่มีวันจะรักวิญญาณที่เห็นแก่ตัวอย่างท่าน
8: แม่เท่าแห่งเกาะเลดาวได้พลังจากเทพพระสมุทรทำให้แม่แก่ตามอายุไข
9: ลูกหลานแห่งเทพพระสมุทรจะนำทางเจ้าไปทุกหนแห่งในน่านน้ำนี
0: ้ขอบคุณ
2: นม UHT พร้อมดื่ม S 26 Go Tree
10: โอ้ยขอเสร็จคุณ
11: ยศเต้ไม่ไม่ข่าวกู
12: ไม่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขอบคุณครับ
13: นี่คือเวทมนต์ปูรด
14: ทางเชื่อมในเกาะถ้ำซาวบฝันทางเชื่อมที่ถ้ำ
15: ฝันนี้ครับฝันนี้เลยนะ
16: พอเขาเป็นวิญญาณเทียนถูก
0: วิญญาณอะไรนะเฮ้ยมองทำไมจี
17: มอง
0: แล้วหูแล้วหู

0: ความปลอดภัยของประชาชนทุกคนไม่ใช่หน้าที่ของทหารหรอกครับปฏิบัติการนี้จะเป็นความลับทันทีที่ช่วยตัวประกันออกมาได้เราจะกลับออกมาทันที
1: พันภาษาอยู่ที่ไหนฝากพันภาษาด้วยรักเธอเยี่ยมชีวิต
2: มินดาคือคนที่ทำให้สายอยากมีชีวิตอยู่ไม่มีเขาชีวิตผ่ามันก็ไม่มีความหมาย
3: ถึงผมจะรักคุณมากแค่ไหนแต่ผมรักแผ่นดินยิ่งกว่าร
4: หัสสุดท้ายยอมตายเพื่อผู้นำ
5: เก็บแผ่นดินพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม22 ตุลาคม
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

ไทย PBS ชี้แจงข้อเท็จจริงโต้สตง.หลังแถลงผลตรวจสอบการใช้เงินและจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงยืนยันความจำเป็นที่ต้องมีสื่อสาธารณะพร้อมรับการตรวจสอบติดใจข้อมูลรั่วก่อนได้ข้อยุติไทยร่วมกับ IMF และธนาคารโลกเปิดตัวบางกอกบลูพริ้นท์รับมืออาชญากรรมทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเชื่อจะช่วยแก้ปัญหาได้มากรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานยืนยันไม่มีการล้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมขณะที่หัวหน้าพรรคประชาชนไม่กังวลถูกวิพากษ์วิจารณ์หนุนหลังหรือแทรกแซงการเลือกตั้ง

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติ14ตุลาคมนะครับวันนี้เราเริ่มด้วยเรื่องของบอร์ดประกันสังคมเพราะว่าเกี่ยวข้องกับคนทำงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมทั่วประเทศจำนวนมากนะครับหัวหน้าพรรคประชาชนก็ไม่กังวลกับการตั้งข้อสังเกตและการวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าพรรคประชาชนนั้นเป็นหนุนหลังหรือว่าไปแทรกแซงการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหรือไม่โดยระบุว่าเป็นการรณรงค์ผู้ประกันตนและนายจ้างให้ออกไปใช้สิทธิ์ส่วนรัฐมนตรีแรงงานก็ถูกถามเรื่องนี้นะครับยืนยันว่าไม่มีการล้มการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่หรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าพรรคประชาชนเข้าไปแทรกแซงหนุนหลังกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าที่ชนะการเลือกตั้งบอร์ดฝั่งนายจ้าง7ที่นั่งและฝั่งลูกจ้าง7ที่นั่งรวม14ที่นั่งซึ่งเป็นจำนวนมากพอที่จะชนะหากมีการโหวตของบอร์ดประกันสังคมโดยนายณัฐพงษ์ระบุว่าเขาและตัวแทนของพรรคประชาชนเป็นตัวแทนเรียกร้องให้ผู้ประกันตนและนายจ้างออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและการปฏิบัติงานทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมทุกประการส่วนกรณีที่ส.ส.ของพรรคประชาชนโพสต์ข้อความว่าไม่มีกฎหมายห้ามพรรคการเมืองหนุนผู้สมัครก็ทำให้ถูกมองว่าพรรคยอมรับแล้วว่าหนุนหลังผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้งนายณัฐพงษ์บอกว่าถ้าดูตามระเบียบจะมีข้อห้ามว่าผู้สมัครจะต้องเว้นวรรคทางการเมืองประมาณ3ปีไม่ได้มีข้อห้ามมากกว่านั้น
1: ถ้าดูตามระเบียบแค่มีข้อห้ามว่าผู้สมัครต้องเว้นวรรคทางการเมืองมาประมาณ3ปีนะครับมันไม่ได้มีข้อห้ามมากกว่านั้น
2: ตอนนี้มันมีการเลยเกิดไปถึงขั้นพรบ.พรรคการเมืองค่ะว่าจะต้องไม่ไปแทรกแซงกิจการการเลือกตั้งของหน่วยงานอื่นตรงนี้มันมีคนหยิบยกขึ้นมา
1: ก็ผมก็ยืนยันว่าในฐานะพรรคการเมืองเราปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่าง
2: ไม่ได้มีข้อกังวลตรงนี้
1: ขอบคุณนะครับ
0: ด้านรัฐมนตรีแรงงานดุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็ให้สัมภาษณ์รายการเจาะลึกทั่วไทยนะครับถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะเรื่องการเลือกตั้งของคณะกรรมการประกันสังคมจะเป็นโมฆะหรือไม่จากการที่พรรคการเมืองหนุนหลังรัฐมนตรีแรงงานก็ยืนยันนะครับว่ายังไม่มีกระบวนการเดินเรื่องข้อร้องเรียนใดๆซึ่งทุกอย่างในกระบวนการตามกฎหมายไม่สามารถดำเนินการนอกเหนือจากนั้นได้และไม่มีสัญญาณใดๆในประเด็นนี้นายจุลพันธ์บอกด้วยครับว่าขณะนี้สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมคะแนนตามระเบียบจากที่มีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 500-600% และถ้ามีข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็เชื่อว่าไม่มีน้ำหนักพอที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งได้พักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้าติดตามการประชุม IMF World Bank วันนี้มีการเปิดตัวบางกอกบลูพริ้นท์ว่าด้วยการรับมือจัดการกับภัยออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับเงินวันนี้มีประเทศไทยมีส่วนร่วมที่สำคัญครับ
3: แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่า It's real Life Worth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: น้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพู

0: สูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
1: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Max Nitronคนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
2: ่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
3: ่แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย
4: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกรอบฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
5: ้พวกเราอย่าดมตาด้วยทอง
6: วิ่งเวียนศีรษะ
5: อย่าดมตาด้วยทอง
7: บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตราถ้วยถอนวิกเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ
8: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด์
9: ประเทศไทยร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกเปิดตัวกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมืออาชญากรรมทางการเงินดิจิทัลตั้งแต่การป้องกันการตรวจจับการอายัดเงินไปจนถึงการติดตามทรัพย์สินและเยียวยาผู้เสียหายครับโดยยอมรับว่าปัจจุบันนั้นขบวนการมิจฉาชีพทำงานข้ามพรมแดนแต่ว่าการรับมือของแต่ละประเทศยังมีข้อจำกัดครับกรอบความร่วมมือนี้มีชื่อว่าThe Bangkok Blueprint for Fraud and Resilient Financial Services เปิดตัวในวันนี้ครับระหว่างการประชุมประจำปีของ IMF และธนาคารโลกที่กรุงเทพมหานครเป็นความร่วมมือระหว่าง2องค์กรการเงินระหว่างประเทศกับธนาคารแห่งประเทศไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าปัญหาสำคัญของการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินในปัจจุบันก็คือขบวนการมิจฉาชีพสามารถเคลื่อนย้ายเงินและดำเนินการข้ามประเทศได้อย่างรวดเร็วขณะที่มาตรการป้องกันและปราบปรามส่วนใหญ่ยังจำกัดอยู่ภายในเขตอำนาจของแต่ละประเทศรัฐมนตรีคลังระบุว่าการฉ้อโกงทางดิจิทัลนั้นได้กลายเป็นปัญหาระดับโลกที่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ3ของ GDP โลกกรอบความร่วมมือที่เปิดตัวในครั้งนี้จึงมุ่งสร้างแนวทางให้ประเทศต่างๆสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบทั้งการป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อการตรวจจับธุรกรรมต้องสงสัยการระงับการเคลื่อนย้ายเงินและติดตามทรัพย์สินที่ถูกโอนออกไปนายเอกนิติยังได้นำเสนอ3แนวคิดหลักเพื่อแก้ปัญหาช่อโกงดิจิทัลคือแนวคิดที่1ครับมองปัญหาทั้งระบบของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลผู้ให้บริการโทรศัพท์และธนาคารที่ต้องร่วมมือกันบล็อกตั้งแต่ต้นทางและช่วยกันตามเงินคืนเมื่อเกิดความเสียหายแนวคิดที่2เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศโดยประเทศไทยผลักดันให้องค์กรนานาชาติขยายความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ที่ข้ามพรมแดนและแนวคิดที่3ก็คือมาตรการที่นำไปใช้จริงโดยเน้นมาตรการที่ทำได้จริงตามบริบทกฎหมายแต่ละประเทศแต่ยังทำงานร่วมกันได้ครับด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกว่าความเสียหายจากการหลอกลวงทางการเงินในประเทศไทยเมื่อปี2567มูลค่าสูงกว่า 43,000 ล้านบาทลดลงเหลือกว่า 9,000 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปี2569แต่ว่าการติดตามเงินที่ถูกหลอกไปนั้นยังเป็นความท้าทายสำคัญเพราะว่าเงินไม่ได้หยุดอยู่แค่บัญชีม้าแต่ถูกเปลี่ยนเป็นเงินสดเป็นทองคำเป็นเงินตราต่างประเทศหรือสินทรัพย์ดิจิทัลทำให้การติดตามแนะนำเงินผู้เสียหายนั้นซับซ้อนมากขึ้นกรอบ Bangkok Blueprintจึงไม่ใช่เพียงมาตรการป้องกันการถูกหลอกโอนเงินแต่ครอบคลุมถึงการติดตามเส้นทางการเงินการประสานงานระหว่างประเทศการเยียวยาผู้เสียหายความท้าทายหลังจากนี้ก็คือเปลี่ยนกรอบความร่วมมือระดับนานาชาติให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเฉพาะการติดตามเงินที่ถูกโอนข้ามประเทศและนำทรัพย์สินกลับมาคืนให้ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อหลังจากการประกาศเปิดตัว Bangkok Blueprint แล้วก็มีเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแนวทางการนำบางกอก Blueprintไปปรับใช้ในทันทีโดยนางดารณีแซ่จูครับรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ว่ามิจฉาชีพเปลี่ยนมาเจาะช่องโหว่ของมนุษย์ก็คือหลอกให้โอนเองแทนช่องโหว่ทางเทคนิคที่ปัจจุบันถูกปิดช่องโหว่แอปดูดเงินไม่เหลือเคสเหล่านี้แล้วและธนาคารแห่งประเทศไทยก็กวาดล้างบัญชีม้าผ่านระบบ

0: CFR โดยอายัดแบบเบ็ดเสร็จตามชื่อเจ้าของบัญชีแทนการอายัดเฉพาะเลขบัญชีจากนี้จะถูกผลักดันกรอบความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อดึงค่ายมือถือและโซเชียลมีเดียมาร่วมป้องกันที่ต้นทางขณะที่ชายทอมสันประธานคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินหรือ FATF ได้ยกระดับปัญหาช่อโกงเป็น1ใน3วาระสำคัญระดับโลกเพราะว่าอาชญากรรมนี้เชื่อมโยงกับการฟอกเงินที่เกิดขึ้นแทบจะทันทีหลังเหยื่อโอนเงินด้านนางโนฮาน่าเอ็นดุตผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารกลางมาเลเซียก็เปิดเผยว่า95%ของคดีในมาเลเซียเป็นรูปแบบที่เหยื่อกดโอนเงินด้วยตัวเองเช่นเดียวกับไทยมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความเร็วของระบบชำระเงินทันทีครับทางด้านผู้อำนวยการบริหารหน่วยการเงินในฮ่องกงและรองกรรมการผู้จัดการหน่วยการเงินสิงคโปร์ก็เน้นย้ำร่วมกันถึงความท้าทายจากเทคโนโลยี AI ที่มิจฉาชีพนำมาใช้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วทำให้มีต้นทุนต่ำลงแต่สร้างเนื้อหาหลอกลวงได้แนบเนียนมากยิ่งขึ้นคำถามสำคัญก็คือบางกอกบลูพริ้นท์เมื่อนำไปใช้แล้วจะช่วยเหยื่อที่ถูกหลอกได้จริงหรือไม่และจะทำให้ปัญหาพวกสแกมพวกการช่อโกงออนไลน์นั้นลดลงไประดับไหนผมถามเรื่องนี้กับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณวิทัยรัตนากรในที่ประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันนี้ครับ
1: เท่าที่เปิดตัวไปที่รู้จักมาก็ระยะหนึ่งแล้วบางกอกบลูพริ้นท์ก่อนมาถึงวันนี้เนี่ยปฏิกิริยาการตอบรับจากประเทศอื่นๆจากสังคมวงการอื่นๆเขาเห็นยังไงบ้างครับ
2: ครับจริงๆตอนแรกผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมถึงเลือกเรื่องfraud scam ในระบบการเงินนะครับทำไม World Bank IMF เป็นคนเลือกนะครับ ปรากฏว่าพอไปสู่เวทีนานาชาติแล้วเนี่ยได้รับความสนใจมากจริงๆเพราะทุกประเทศมีปัญหาจริงๆนะครับแล้วก็เอเชียอย่างที่บอกเป็นเซ็นเตอร์เรามี experience แล้วเรามีการทำงานพวกนี้ล่วงหน้าเราต้องทำต่อจริงแต่ว่าประเทศอื่นเขาบางประเทศเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มโดดเพราะฉะนั้นมันจะย้ายจากเราไปอยู่ในภูมิภาคอื่นครับมันก็จะช่วยเขาทำให้เขาพัฒนาได้เร็วก็เป็นส่วนดีครับเป็นเรื่องดีครับ
1: ท่านผู้ว่าคิดว่าถ้าเผื่อมันเอาไปใช้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะลดปัญหาพวกฟรอดพวกสแกมนี่สักได้สักเท่าไหร
2: ่ครับผมคิดว่ามันคนที่ฝากเป็นตัวเลขไม่แน่ใจนะครับแต่หมายความว่าทั่วประเทศ
1: ดีขึ้นสักเท่าไหร
2: ่ทั่วประเทศเนี่ยมันจะดีขึ้นมากมันจะดีขึ้นมากเพราะว่าพอมันมาอยู่ในเอเชียซะเยอะมันก็จะหมุนไปภูมิภาคอื่นละ
1: ครับ
2: ครับมันก็จะภูมิภาคหนึ่งที่มีความอ่อนแอหรือมีการพัฒนาเรื่องระบบการตรวจจับพวกนี้น้อยลงส่วนเอเชียเองทั้ง4ประเทศเองในเอเชียก็ต้องพัฒนาขึ้นไปให้การตรวจจับเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงไปด้วยนะครับความเสียหายของเราเนี่ยเราเคยมีความเสียหายปีหนึ่งเนี่ยประมาณ$43 billion ปีหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เหลือครึ่งปีแรกปีนี้เหลือแค่$9 billionนะครับก็มันก็43ทั้งปีกับ9บิลเลียนทั้งปีมันก็ครึ่งปีมันก็มีการพัฒนาการแต่ว่ามันมีงานที่ต้องทำต่อไปได้นะครับอันนี้ก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่แบงก์ชาติทำนะ
1: ครับ
2: เราให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายทางการเงินเพื่อดูแลเงินเฟ้อในข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเราพยายามแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง4เรื่อง
1: ครับ
2: กับเรื่องหนี้ครัวเรือนการเข้าถึงสินเชื่อ SME การใช้บริการเงินที่ใช้มีต้นทุนค่าธรรมเนียมกับดอกเบี้ยที่เป็นธรรมเรื่องที่4ก็คือเรื่องเงินเทาที่เราทำมาตลอดไอ้เงินเทาเนี่ยมันก็จะต่อเชื่อมโยงกับตัวแบงก์ของบลูพริ้นท์ก็เป็นโชว์เคสว่าเราทำอันเนี้ยสอดคล้องตามแบงก์ของบลูพริ้นท์แล้วก็เป็นส่วนนึงยกตัวอย่างเช่นเราทำทั้งอีโคซิสเต็ม
1: ครับ
2: เดี๋ยวนี้จะไปเปิดบัญชีจะขนคน100คน50คน30คนใส่รถบัสไปเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยไม่ได้ละเพราะฉะนั้นเราจับตั้งแต่อีโคซิสเต็มของการเปิดบัญชีก็ดีหรือพนันออนไลน์เนี่ยสมัยก่อนนอกจากโอนเงินผ่านบัญชีแล้วอีกส่วนนึงก็คือเขาใช้ e-payment ให้บริการรับชำระเงิน
1: ครับครับ
2: ไปรับชำระเงินเลยไปเปิดขึ้นเลยว่าให้บริการรับชำระเงินเพื่อไปเล่นพนันออนไลน์อันนี้การเปิด
1: มีคนทำระบบขึ้นมาเลยเขียนแอปเขียนอะไรขึ้นมาเองได้เลย
2: นี่ใช้ใบอนุญาตแบงก์ชาติ
1: ครับ
2: ใช้ใบอนุญาตของผู้ประกอบการแบงก์ชาติซึ่งผู้ประกอบการเนี้ยไปให้บริการกับพนันออนไลน
1: ์ครับ
2: การเปิดบัญชีทั้งบุคคลกับบัญชีของเมอร์ชานที่เป็นพนันออนไลน์เนี่ยก็จะถูกปิด
1: อ
2: ันนี้นโยบายของเมอร์ชานเนี่ยเพิ่งออกไปสัก2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาของบุคคลที่ออกไปแล้วว
1: ิธีแบบนี้จะปรากฏอยู่ในบางกอบูพินด้วยไหมเป็นแนวทางให้คนอื่นด้วย
2: เป็นหนึ่งในไกด์ไลน์ที่เป็นอย่างนั้นครับแล้วก็หลังจากเปิดเสร็จพอเงินถ้าเกิดเงินเข้าบัญชีได้เราก็ไปจัดการเรื่องเขาเรียกว่าธุรกรรมต้องสงสัย suspicious transaction
1: ครับ
2: แล้วก็ define pattern ว่า pattern ประเภทไหนถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันมีความต้องสงสัยว่าจะเป็นเรื่องของเงินเทาเรื่องพนันออนไลน์เรื่อง corruption เช่นเงินเข้ามาเป็นเลขตัวกลมมากๆตอนกลางคืนเข้าบัญชี
1: ครับ

0: ทีได้เพียงทีละ 1,000 2,000 5,000 11,300 เป็นเลขตัวกลมแล้วถอนออกไปเลยมันก็น่าจะเป็นพนันออนไลน์แล้วครับเพราะมันไม่มีธุรกิจไหนขายเฉพาะคืนแล้วเป็นเลขตัวกลมอย่างเดียว
1: คร
0: ับอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นที่ทำให้เห็นรวมถึงการถอนเงินสดเกิน5ล้านแล้วก็ตั้งแต่1เมษายนก็ห้ามละเพราะฉะนั้นมันก็ทำได้ก็ยากขึ้นแล้วก็มันเห็นชัดว่าการถอนเงินธุรกรรมสูงๆที่ผิดปกติมันไม่มีใครใช้เงินเกิน5ล้านถึงเงินสดนะครับเข้ากระเป๋าไปมันก็ยากขึ้นสิ้นเดือนนี้ก็ภายในเดือนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการฝากเงินเกิน5ล้านก็ต้องบอกว่าเอาเงินมาจากไหน
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นอีโคเซ็นทั้งเปิดบัญชีเงินเข้าบัญชีออกยากถูกโหไว้ง่ายแล้วก็อันที่3ก็คือการเปลี่ยนเป็นพวกสินทรัพย์ประเภทอื่นฟอก
1: ครับ
0: เป็นทองเป็นเงินดอลลาร์เป็น USDT ก็ถูกตามปิดพวกนี้เป็นสิ่งที่แบงก์ชาติทําเรื่อยมานะคร
1: ับ
0: แล้วก็อันนี้ก็ไปเป็นส่วนหนึ่งของเสริมกับแนวทางหลักการของแบงก์ออฟบลูพริ้นท์แล้วก็เป็นส่วนที่อยู่ในโชว์เคสว่าประเทศต่างๆทำอะไรด้วย
1: ครับถามจากมุมของผู้ที่เสียหายนะที่ผ่านมามันมีปัญหามากว่าเงินถูกดูดออกจากบัญชีหรือถูกหลอกเข้าไปเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วสถาบันการเงินก็เหมือนมีปฏิกิริยาตอบสนองค่อนข้างล่าช้าทั้งที่เห็นคราวนี้ในแนวปฏิบัติแบบใหม่คำแนะนำแบบใหม่เนี่ยผู้ที่เป็นผู้เสียหายประชาชนจะได้รับการคุ้มครองหรือปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลงในสถาบันการเงินพวกนี้ดีขึ้นระดับไหนด้วย
0: ครับจริงๆถ้าดูในหนึ่งในข้อของหลักการในข้อใน12หลักการที่เขาส่งมาที่เขาเขียนมานะครับก็มีเรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับว่าเขาเรียกต้องตอบสนองให้เร็วเงินฟรอดพวกนี้เนี่ยพนันออนไลน์หรือที่โกงออกไปจากแอปเราเนี่ยหรือเราโอนออกไปเองโดยที่ถูกหลอกเนี่ยมันออกไปแล้วมันออกปุ๊บมันออกจากบัญชีเราแล้วมันหลุดออกไปเร็วนะเพราะฉะนั้นการตรวจจับหรือการรีสปอนส์ต้องเร็วมากอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักการที่เขาแนะนำซึ่งต้องบอกตรงว่าประเทศไทยก็ต้องพัฒนานี้ต่อนะครับมันทำมานี้ขึ้นเยอะนะครับแต่ต้องพัฒนาต
1: ่อ
0: แล้วก็หลายประเทศก็ต้องพัฒนาให้เท่ากับเราแล้วก็รับเท่ากับ4ประเทศในเอเชียด้วยแต่อันนี้ต้องยอมรับว่าเป็น area ที่ต้องทำเพิ่มขึ้น
1: เราพักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้ามาดูรายละเอียดวันนี้ทั้งฝั่งสตง.ก็เปิดแถลงการตรวจสอบประเด็นต่างๆในไทย PBS ขณะเดียวกันไทย PBS ก็เปิดเวทีชี้แจงเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวกลับมา

0: กอตรังนกแท้รอยัลโกลด์ไซลิทอล
1: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
2: ่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
3: ่แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย
4: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้

0: ยูโรยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด
1: ์ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: เฮโมวิทโกลด์มีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกลด์วันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.เปิดแถลงข่าวผลการตรวจสอบการใช้เงินของไทย PBS นะครับโดยพบว่าการว่าจ้างเอกชนรายหนึ่งใช้วิธีเฉพาะเจาะจงและการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรไม่เป็นไปตามกฎหมายซึ่งก็ได้ทำรายงานสรุปเสนอไทย PBS ไปแล้วให้พิจารณาสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องและให้พิจารณาคืนเงินค่าเสียหายประมาณ85ล้านบาทส่วนกรณีเอกสารหลุดไปถึงมือสื่อสตง.ก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วยืนยันว่าการตรวจสอบไทย PBS เป็นไปตามขั้นตอนปกติไม่ใช่การโกรธแค้นจากการรายงานข่าวตึกสตง.ถล่มหรือมีใบสั่งทางการเมืองในช่วงที่มีความพยายามแก้ไขกฎหมายสื่อสาธารณะนะครับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.นำโดยนายสุทธิพงษ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะโฆษกสตง.แถลงข่าวผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS

0: มี3ประเด็นสำคัญเรื่องแรกเป็นรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของไทย PBS นางสาวศินีนาถโพธิชัยเปิดเผยว่าเนื่องจากไทย PBS ได้รับงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทในการดำเนินการแต่ละปีโดยกว่า 50% เป็นการใช้งบประมาณในการจัดหาและผลิตสื่อสตง.จึงมีหน้าที่ตรวจสอบให้สมเจตนารมณ์การเป็นสื่อสาธารณะเช่นการจัดหารายการไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดได้ตามมุ่งหวังโดยเฉพาะสำนักข่าวและสำนักสร้างสรรค์เนื้อหาจึงเสนอแนะให้ยกระดับองค์กรให้ครบถ้วนเพื่อให้ครอบคลุมทั้งโทรทัศน์และออนไลน์และพัฒนากรอบการรับชมในยุคดิจิทัลให้คุ้มค่าเงินของแผ่นดินสำหรับประเด็นที่2เป็นกรณีที่พนักงานไทย PBS ร้องเรียนมาที่สตง.ในต้นปี2569เรื่องการจ้างผลิตรายการข่าวเจาะย่อโลกที่ว่าจ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งระหว่างปี2560ถึง2568ที่อาจจะขัดกับกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐโดยไม่เปิดให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและกรณีการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรผู้ดำเนินรายการแขกรับเชิญและผู้ร่วมรายการในปีงบประมาณ2566ถึง2568พบว่าเป็นการจ่ายเงินโดยไม่มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขไม่เป็นไปตามระเบียบของไทย PBS ว่าด้วยการเงินการบัญชีและไม่เป็นไปตามวินัยการเงินการคลังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจึงเสนอให้ทางไทย PBS ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
1: จึงถือได้ว่าการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิธีกรผู้ดำเนินรายการแขกรับเชิญและผู้ร่วมรายการที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณพ.ศ. 2568เป็นการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและอัตราการจ่ายที่กำหนดไว้ตามระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยโดยทั้งหมดนี้นะคะผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินก็ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา95วรรค3และมาตรา85วรรค3แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. 2561เสนอให้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: แต่กรณีที่ผลการตรวจสอบการว่าจ้างและค่าตอบแทนที่มีเอกสารหลุดรายงานไปที่ผ่านสื่อก่อนที่สตง.จะส่งรายงานไปที่ไทย PBS สตง.ระบุว่าส่งไปเมื่อวันที่9ตุลาคมทำให้มีการตั้งคำถามว่าเป็นการจงใจของสตง.หรือไม่นายสุทธิพงษ์บุญนิธิโฆษกสตง.ชี้แจงว่ารายงานของสตง.ที่ส่งไปถึงหน่วยงานที่ถูกตรวจสอบต้องเป็นเอกสารลับส่วนเอกสารที่หลุดไปถึงสื่อทราบว่ายังไม่ตีตราลับไม่ทราบว่าหลุดไปได้อย่างไรทางไทย PBS ก็ได้ท้วงติงกลับมาทางสตง.จึงตั้งกรรมการตรวจสอบถ้าพบว่ามีความผิดก็ต้องถูกลงโทษโดยรายงานของสตง.ไม่สามารถเปิดเผยชื่อบุคคลได
2: ้หนังสือที่ออกไปเนี่ยเราไม่ถือว่ามันยังไม่ผูกพันกับผลของสตง.นะครับเพราะหนังสือที่จะต้องออกไปถึงหน่วยรับตรวจมันต้องเป็นหนังสือที่ผู้ว่าเห็นชอบแล้วก็ผู้ว่าลงนามแล้วก็ตีชั้นลับชัดเจนนะครับดังนั้นหนังสือที่เวียนในก่อนวันที่9ใช่ไหมตรงนั้นจะไม่สืบความหลุดไปได้ยังไงหรือออกยังไงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเอกสารฉบับนั้นไม่เป็นแบบที่สมบูรณ์หนังสือที่ออกไปต้องปั๊มรับเรื่องนี้ก็มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วครับว่าใครเอกสารออกหรือเอกสารไปยังไงอันนี้เราจะต้องทำครับ
0: สำหรับขั้นตอนหลังจากผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินส่งรายงานไปที่ไทย PBSทางไทย PBS ก็ต้องตั้งกรรมการสอบสวนรับผิดทางละเมิดและสอบสวนทางวินัยบุคคลที่เกี่ยวข้องและพิจารณาเรื่องการใช้เงินคืนซึ่งค่าเสียหายก็ประมาณ85ล้านบาทไม่ใช่230ล้านบาทตามที่มีการเสนอข่าวเมื่อได้ข้อสรุปแล้วมีมูลน่าเชื่อถือเป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบก็ต้องส่งข้อมูลนี้ให้ปปช.ตรวจสอบตามหน้าที่ต่อไป
2: นั้นหน้าที่สตง.ที่แจ้งในระดับที่2เนี่ยจะทำได้2อย่างตามกฎหมายก็คือ1ให้มีการชดใช้ความเสียหายหรือดำเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องครับส่วนทางนี้ถ้าทางนี้ตรวจสอบมาแล้วมีมูลน่าเชื่อว่ามีหลักฐานน่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเราจะส่งข้อมูลนี้ไปให้ปปช.ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจส่วนทางนี้ก็จะออกเรื่องความเสียหายและเรื่องดำเนินทางวินัยอันนี้คือภารกิจสตง.เราจะมีแค่นี้ครับ
0: โฆษกสตง.ยังยืนยันว่าการออกมาเปิดเผยผลการตรวจสอบไทย PBSในช่วงที่กำลังมีการเสนอแก้ไขกฎหมายสื่อสาธารณะไม่มีใบสั่งทางการเมืองหรือมาจากความโกรธแค้นกรณีไทย PBS เสนอข่าวตรวจสอบเพจตึกสตง.ถล่มที่มีเอกสารหลุดมาด้วยว่าสตง.ทำหนังสือไปถึงประธานกรรมการไทย PBS ให้กำกับดูแลการเสนอข่าวไม่ใช่การแทรกแซงสื่อ
2: ยืนยันนี่ไม่ใช่เป็นการแถลงตอบโต้ระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานเป็นแถลงผลการตรวจสอบ

0: จริงๆฝ่ายไทย PBS เองก็ดูที่ผลการตรวจสอบหากท่านเห็นว่าผลการตรวจสอบของสตง.เราเองเนี่ยไม่ถูกต้องท่านก็ตั้งกรรมการสอบสวนในส่วนนั้นหรือตัวแย้งกลับมาได้บางคนบอกข่าวเรื่องนี้เพราะสตง.โกรธแค้นไทย PBS ใช่มั้ยบางคนบอกเรื่องนี้ออกข่าวเพราะว่าเป็นเครื่องมือของรัฐบาลใช่มั้ยเราจึงต้องมาแถลงก่อนครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการทำงานปกติถ้าเราจะทำเป็นเครื่องมือใครผมก็ต้องมองว่าวันที่ผมต้องไปตรวจหน่วยงานใดก็ตามที่ไปตำหนิรัฐบาลสิครับซึ่งไม่มี
1: ส่วนการตรวจสอบการใช้รถส่วนกลางของผู้บริหารที่ได้ค่าตอบแทนการใช้รถอยู่แล้วนายสมทัศน์นิติตรีรัตน์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่1เปิดเผยผลการตรวจสอบว่าถ้าผู้บริหารใช้รถประจำตำแหน่งแล้วก็ไม่สามารถใช้รถส่วนกลางซึ่งคณะทำงานตรวจสอบได้สรุปความเห็นแล้วคาดว่าจะเสนอผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินลงนามแจ้งไปยังไทย PBS ภายในสัปดาห์หน้านะครับด้านไทย PBS ก็แถลงข่าวต่อกรณีการแถลงผลการตรวจสอบของสตง.นะครับโดยมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติจึงขอความเป็นธรรมโดยยืนยันในความโปร่งใสไม่ทุจริตและแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายที่มาของงบประมาณจากรัฐโดยตั้งข้อสังเกตถึงยอดโหวตสนับสนุนให้แก้ไขกฎหมายยอดเห็นด้วยพุ่งสูงอย่างผิดปกตินะครับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสถานีองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS แถลงข่าวชี้แจงกรณีการตรวจสอบการใช้งบประมาณไทย PBS ของสตง.โดยนายพิเศษจียศักดิ์รองผู้อำนวยการไทย PBS ไม่เห็นด้วยที่มีการเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบออกไปผ่านสื่อก่อนที่ไทย PBS จะได้รับหนังสือซึ่งสตง.เป็นองค์กรที่ต้องมีความอิสระปราศจากการถูกแทรกแซงจึงได้ทำหนังสือไปที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้ตรวจสอบกรณีนี้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในการชี้แจงข้อเท็จจริงจึงไม่อยากให้เกิดการเลือกปฏิบัติครับ
2: ตรวจนะครับผมก็จะมองว่าเราตรวจขึ้นหรือเราตรวจลงตรวจขึ้นหมายความว่าเราตรวจเพื่อให้เกิดการพัฒนาตรวจลงภาษาผมนะตรวจเพื่อจับผิดนะครับเราต้องการแบบไหนในสังคมนี้ผมต้องการตรวจขึ้นนะครับผมต้องการตรวจและให้เราบอกตรงนี้มีความเสี่ยงตรงนี้มีความเสี่ยงช่วยปิดความเสี่ยงช่วยปิดความเสี่ยงมันจะได้ไปได้แต่ถ้ามีใครทำผิดจริงๆกระบวนการมันจะมี1ก็คือเรื่องอะไรครับเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามหลักเกณฑ์มีข้อ1สตง.ไม่ได้บอกหรือเป็นไปตามการพิจารณาอนุมัตินะครับของเจ้าหน่วยราชการนั้นซึ่งกฎหมายวินัยการเงินการคลังจริงๆก็มีนะครับมีบอกว่าถ้าหน่วยงานนั้นนะครับยังไม่ได้มีกฎเกณฑ์หรือมีระเบียบหรืออะไรหรือหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแต่ยังไงก็ตามอยู่ในขอบอำนาจนะครับของผู้บริหารก็ต้องเอามารับฟังด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการรับฟังของสตง.เนี่ยครับควรจะต้องรับฟังรอบด้านนะครับดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและกฎหมายของสตง.เองก็ยังบอกด้วยซ้ำว่าให้รับฟังนะครับสิ่งที่เป็นไปตามจารีตประเพณีในแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมนั้นๆสื่อของเราเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าอุปโภคบริโภคแต่สื่อของเรามีลักษณะปฏิบัติที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการรับฟังควรจะต้องรับฟังรอบด้านก่อนที่จะสรุปความเห็นและส่งหนังสือมาให้เรานะครับอย่างถูกต้องโดยปิดลับนะครับปิดลับนะครับในกรณีที่พาดพิงถึงบุคคลอื่น
1: นายพิเศษยืนยันว่า 89-90% ไทย PBS ดำเนินการอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กรแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะส่วนที่เป็นปัญหาก็จะดำเนินการปรับปรุงตามที่สตง.ให้คำแนะนำส่วนประเด็นค่าตอบแทนคนนอกที่มาร่วมรายการผลตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่ปี2566ถึง2568ซึ่งจะมีทั้งค่ารถที่ไม่ได้มีจำนวนมากเพียง 1,000 ถึง 2,000 บาทต่อครั้งเป็นอำนาจการอนุมัติของผู้อำนวยการที่มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักพิจารณากันได้ยืนยันว่าปฏิบัติตามกฎหมายวินัยการเงินการคลัง
2: ผมก็บอกว่าในเรื่องของตัวกฎหมายวินัยการเงินการคลังเองก็พูดไว้ชัดเจนนะครับว่าการตรวจนะครับของทางสตง.เองก็ต้องพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยซึ่งวินัยการเงินการคลังก็บอกว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับเป็นไปตามระเบียบที่มีอยู่และนะครับในเรื่องของอยู่ภายใต้การพิจารณาอนุมัตินะครับของทางหน่วยที่รับผิดชอบนั้นด้วยเพราะนั้นเรื่องนี้ถ้าเอามาคอนซิเดอร์ด้วยเอามาร่วมพิจารณาด้วยเราก็จะเห็นว่าเราก็ทำอยู่ตรงนั้นแล้วผมก็จะเรียนว่านะครับถึงไม่มีกฎเกณฑ์3ข้อนะครับไม่มีกฎเกณฑ์มีทุจริตไหมทุจริตเกิดขึ้นไหมนะครับต้องไปพิจารณาตรงนั้นว่ามีทุจริตเอาเงินเข้ากระเป๋าหรือเปล่าถ้ามีก็ดำเนินการได้นะครับเราก็จะดำเนินการทางวินัยที่ตรวจเจอแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับสสท.ไหมแต่ประเด็นมันก็คือว่าเพียงแต่ว่ากฎเกณฑ์มันยังไม่ชัดเจนนะครับก็คือกลายเป็นอำนาจของผอ.ถามว่าทำได้ไหมคือเขาไปดูกฎระเบียบของทางสสท.นะครับปี67ระเบียบว่าด้วยการ

0: งินบัญชีและก็งบประมาณนะครับปี67นะครับซึ่งพอปี67เนี่ยนะครับในเรื่องนี้ไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนก็ต้องย้อนกลับไปดูบทเฉพาะการบทเฉพาะการเขียนไว้นะครับบอกว่าให้ไปใช้ระเบียบเดิมที่ใช้อยู่ระเบียบเดิมที่ใช้ดูก็คือปี61พอปี61ย้อนกลับไปก็บอกว่าเป็นอำนาจอนุมัติของผอ.ถูกไหมครับมันก็เข้าระเบียบการเงินการคลังซึ่งเขาก็เปิดช่องให้ทำอยู่แล้วเพราะนั้นต้องดูประกอบกันนะครับต้องดูประกอบกันทั้งหมดนะครับเมื่อไม่เกิดความเสียหายไม่มีผู้ทุจริตนะครับมันก็เราสามารถจะต้องชี้แจงกลับไปนะครับให้ท่านรับฟังอีกทีหนึ่ง
1: รองผู้อำนวยการไทย PBS ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงการตั้งโต๊ะแถลงข่าวของสตง.เกี่ยวพันกับการเสนอแก้ไขกฎหมายไทย PBS หรือไม่เพราะพบว่าจำนวนผู้เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายมียอดพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและยืนยันว่าตลอด18ปีที่ผ่านมาไทย PBS มุ่งมั่นในการทำหน้าที่สื่อสาธารณะอย่างเต็มที่ครับ
0: 18ปีนะครับแลนด์สเคปเปลี่ยนไปเทคโนโลยีเปลี่ยนไปนะครับทัศนคติมุมมองของคนทั้งปัจจัยภายในภายนอกเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีประเด็นมีปัญหาไหมมีนะครับมีรู้แล้วก็ต้องแก้นี่คือหน้าที่ของผู้บริหารจะต้องแก้ต้องไขก๊อกไขลานฟิกตรงนู้นซ่อมตรงนี้นะครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าจะไปรื้อทั้งหมดเลยนะครับจะไปรื้อทั้งหมดเลยมันก็หายหมดมันก็ไม่มีแล้วนะครับสื่อสาธารณะมันก็จะไม่มีถ้าสมมติจะเอาแบบนั้น
1: นายอดิศักดิ์ริมกลุ่มพัฒนกิจรองผู้อำนวยการไทย PBS ยืนยันว่านับตั้งแต่เริ่มสถานีโทรทัศน์เมื่อปี2551ภารกิจของไทย PBS เพิ่มขึ้นกว่า10เท่าแต่จำนวนเงินงบประมาณเท่าเดิมยังมีหลายโครงการที่สื่อพาณิชย์ไม่สามารถทำได้การจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงก็มีการปรับเปลี่ยนให้ผู้ผลิตรายการเสนอได้หลากหลายขึ้นและค่าตัวผู้ดำเนินรายการก็มีความจำเป็นตามสัดส่วนเหมือนการเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดคนดูครับ
2: จะมาเฉพาะเจาะจงเนี่ยมันมีกระบวนการที่เรียกว่าคอนเทนต์คอมมิชชั่นนิ่งก็คือให้ผู้ผลิตรายการนำเสนอรายการคือเราจะมีประกาศมาคุยกันว่ารูปแบบที่เสนอมามันอาจยังไม่เข้ากับตัวสถานีตัวผังรายการปรับได้ไหมหรือมีพิธีกรเพิ่มเติมต้นทุนแพงถูกตอนทำสัญญาถึงเรียกว่าเป็นสัญญาเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจงเพราะมันเหลือรายเดียวอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ประกาศออกไปเพราะประกาศออกไปเนี่ยหลายท่านอาจจะไปเปิดเว็บไซต์แล้วก็เห็นประกาศว่าเป็นวิธีเฉพาะเจาะจงเลยเข้าใจผิด
1: รองผู้อำนวยการไทย PBS ยังตั้งข้อสังเกตถึงกรณีที่สตง.ส่งหนังสือขอให้กำกับดูแลการเสนอข่าวตึกสตง.ถล่มเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นซึ่งไทย PBS ได้ส่งหนังสือยืนยันไปที่สตง.แล้วส่วนสื่อที่รายงานข่าวผลการตรวจสอบก็คงไม่มีการฟ้องร้องแต่ขอความเป็นธรรมในการชี้แจงข้อเท็จจริงด้วย
2: ไม่ว่ากันในแง่ของการทำหน้าที่สื่อแต่ในแง่ขององค์กรที่ได้รับความเสียหายหรือบุคคลที่อยู่ในองค์กรที่ได้รับความเสียหายเนี่ยเราขอความเป็นธรรมนะขอความเป็นธรรมจากสื่อเหล่านั้นว่าถ้าเอาไปเผยแพร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพอสื่อต้นทางเผยแพร่จะมีสื่ออื่น

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll

0: HGH นะคะหรือว่านะคะสารที่ช่วยกระตุ้นแล้วก็ซ่อมแซมส่วนสึกหรอนะคะแล้วก็กระตุ้นการเจริญเติบโตของทุกส่วนในร่างกายของเรานะคะซึ่งนะคะ HGH นะคะเป็นการจำลองนะคะสารเคมีหรือว่า growth hormone นะคะนะมาในห้องแลบนะคะมีการคิดค้นนะคะนานยาวนานนับเป็นปีๆนะคะกว่าจะได้นะคะตัว HGH ขึ้นมาซึ่งเขาค้นพบแล้วก็วิจัยแล้วว่ามีความใกล้เคียงที่สุดนะคะกับนะคะสารนะคะหรือต่อมใต้สมองของเรานะคะที่ดำในต่อมใต้สมองเราซึ่งจะบอกว่ามันนะคะจริงๆแล้วคนเนี่ยก็สร้างแหละนะมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอถึงอายุ25เนี่ยการสร้างเนี่ยมันก็ลดลงได้อย่างเห็นได้ชัดนะคะจึงเกิดนะคะการเสื่อมของร่างกายในอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นภายนอกเช่นผิวหนังผมนะคะหรือภายในเช่นกล้ามเนื้อนะคะระบบการย่อยอาหารนะคะหรือว่าระบบเลือดนะคะตัวนี้นะคะใช้ง่ายใช้ดีนะคะถกแขนขึ้นมาค่ะนะคะปึ้งนะคะจริงๆแล้วเขาบอกว่าใช้ในช่วงที่แบบว่าผิวหนังอ่อนเนาะแต่หนูใช้ท้องแขนเป็นหลักนะคะใช้นะคะ1ปั๊มนะคะแล้วก็ถูๆนะคะเขาตีๆนะหัวตีๆจะได้เข้าเส้นเลือดนะคะนะวันละนะคะ1หนตอนเช้าเท่านั้นเองนะคะกับ1ปั๊มนะคะเขาบอกให้ใช้ติดต่อกันได้ทั้งหมดนะคะ6วันเว้น1วันนะคะให้ร่างกายเราได้พักบ้างเนาะนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเป็นนักกีฬานะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าใช้2ปั๊มนะคะปึ้งๆนะคะแล้วก็ถูๆทาๆถูๆนะคะแบบนี้นะคะไปบำรุงร่างกายของเราให้มันแข็งแรงมากขึ้นถือเป็นเพิ่มยาโดเข้าไปเพิ่มนะคะคนที่ออกกำลังกายใช้ได้วันละ2คนนะคะใช้6วันนะคะหยุด1วันเช่นกัน
1: Human Growth Hormone เป็นฮอร์โมนหลักที่สำคัญที่สุดของร่างกายผลิตจากต่อมไรท่อใต้สมองทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตและการทำงานของอวัยวะทุกส่วนของร่างกายในการสร้างเซลล์ใหม่และควบคุมการทำงานของเอนไซม์ในร่างกายจะผลิตมากที่สุดในช่วงอายุ20ปีและจะผลิตน้อยลงหลังจากนั้นเป็นต้นไปซึ่งมีผลต่อการแก่ชราและเสื่อมสภาพของร่างกายสมเดิมเจลคือ HGH ที่สามารถซึมซับเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านผิวหนังส่วนบางเข้าสู่เส้นโลหิตฝอยและส่งต่อเข้าไปสู่เซลล์ของร่างกายจะทำให้ต่อมไรท่อใต้สมองกลับมาทำงานเพื่อรักษาระดับโกรทฮอร์โมนให้สูงขึ้นร่างกายจึงกลับมาแข็งแรงและอ่อนเยาว์กว่าเดิมได้รับการรับรอง FDA จากสหรัฐอเมริกา

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: สวัสดีครับก็มีหลายคนนะครับที่ไปตรวจแล้วพบว่าตัวเองมีไขมันสูงนะครับแต่ว่าไม่อยากที่จะกินยาหรือบางคน

ก็กินยาไปแล้วมีคำถามว่าเอ๊ะเราจะหยุดยาได้หรือเปล่าเราต้องกินไปนานเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่าถ้าท่านไม่กินยาในกรณีที่เป็นโรคไขมันสูงนั้นมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับท่านก็จะต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ซะก่อนที่ท่านจะตัดสินใจอย่างใดนะครับก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับเรื่องของไขมันนั้นสิ่งที่เรากังวลก็คือว่าไขมันเหล่านั้นเนี่ยมันไปเกาะตามหลอดเลือดต่างๆของเรานะครับแล้วพอมันเกาะตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้รูของหลอดเลือดเราเนี่ยปีบแคบลงนะครับไขมันเวลามันเกาะตรงหลอดเลือดมันก็จะมีโอกาสเกิดการอักเสบได้นะครับเวลาเกิดการอักเสบก็จะมีแคลเซียมมาเกาะตรงบริเวณนั้นยิ่งทำให้ตัวรูของหลอดเลือดเราเนี่ยมันปีบแคบลงไปเยอะนะครับแล้วที่เรากังวลก็คือว่าพอพวกนี้เนี่ยมันปีบแคบไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้อวัยวะต่างๆของเราขาดเลือดนะครับอวัยวะตรงส่วนไหนบ้างที่ทำให้เกิดปัญหาได้นะครับเช่นถ้าเกิดว่าหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันตีบไปเพราะว่าไขมันมันสูงนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วก็เสียชีวิตฉับพลันได้นะครับหลอดเลือดตรงบริเวณสมองถ้ามันตีบไปนะครับวันดีคืนดีเราก็อาจจะโชคร้ายนะครับกลายไปเป็นอัมพฤกษ์ได้นะฮะแล้วที่สำคัญคือไอ้ตัวการตีบของหลอดเลือดเนี่ยนะครับมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ตีบไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้ส่วนที่ตีบเนี่ยไขมันตัวนี้ที่มันเป็นก้อนอยู่นะครับแล้วมันมีแคลเซียมมีอะไรมาเกาะพวกนี้มันอยู่มันอาจจะหลุดแล้วก็ไปอุดส่วนปลายเกิดอาการฉับพลันได้ทันทีนะครับงั้นบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมคนๆนั้นเนี่ยอยู่ๆกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดขึ้นมาเฉยเลยทั้งๆที่ก่อนหน้านั้นไม่เคยเป็นอะไรมาก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจริงๆมันมีเรื่องของไขมันที่มันเกาะอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วนะครับแล้วเขาก็ไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะครับวันที่เขาโชคร้ายเนี่ยไม่รู้ว่าอีท่าไหนไอ้ไขมันตัวนี้มันก้อนเนี่ยมันหลุดออกไปทั้งก้อนแล้วไปอุดหลอดเลือดแบบอุดสนิทเลยนะครับก็ขาดเลือดฉับพลันเขาก็จะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูงนะครับบริเวณอื่นที่มีปัญหาได้ก็คือหลอดเลือดตรงคอตรงนี้นะครับเราจะมีหลอดเลือดแดงใหญ่ที่วิ่งจากหัวใจเราเนี่ยขึ้นไปเลี้ยงสมองนะครับแล้วสองอันนี้มันจะใหญ่มากนะครับเรียกว่า carotid arteries นะครับตัวนี้เนี่ยถ้ามันมีไขมันไปเกาะมากๆมันก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ไอ้ที่เกาะเนี่ยมันสามารถหลุดไปในสมองได้ถ้ามันหลุดไปปุ๊บอัมพาตนะครับหลุดไปที่จอประสาทตาเป็นไงครับตาบอดบางคนอาจจะมีการมาด้วยเฮ้ยตามันบอดชั่วคราวเดี๋ยวมันหายแล้วก็บอดใหม่แล้วก็หายนั่นคืออาการเตือนแล้วครับว่าท่านมีโอกาสที่จะเกิดสิ่งเหล่านี้หลุดไปอุดจอประสาทตาได้แล้วก็ถ้ามันอุดแล้วขาดเลือดสักพักหนึ่งตาบอดถาวรนะครับมันไม่หายนะครับตาบอดถาวรนะอาการที่ตาข้างนั้นมันติดๆดับๆเนี่ยนะครับเรามีภาษาทางการแพทย์นะครับเรียกว่า amaurosis fugax นะครับ amaurosis fugax อันนี้อาจจะชื่อประหลาดนิดนึงนะครับแต่ว่าในทางการแพทย์เราจะรู้กันนะครับหรือบางคนเคยได้ยินว่าถ้าเกิดว่าไอ้เนี่ยมันพวกลิ่มเลือดพวกไอ้ตัวไขมันพวกนี้มันไปเกาะตรงสมองแล้วมันหลุดไปที่สมองเรื่อยๆแต่บางคนอาจจะเป็นแค่อัมพฤกษ์ชั่วคราวความจำเสื่อมชั่วคราวนะครับหรือบางทีเราพูดไม่ออกชั่วคราวนะครับพวกนั้นเราจะเรียกว่าTIA transient ischemic attack นะครับหรือ TGA transient global amnesia ก็คือความจำมันหายไปช่วงหนึ่งนะครับนั่นคืออาการเตือนแล้วครับว่าไขมันของท่านเนี่ยที่มันมีอยู่ในร่างกายของท่านถ้ามันสูงพอนะครับมันก็ทำให้เกิดอาการเหล่านั้นนะครับนี่คือเรื่องหลอดเลือดของสมองแล้วก็หลอดเลือดคอหลอดเลือดใหญ่หลอดเลือดแดงใหญ่ที่เราเรียกว่าเอลต้าเนี่ยก็มีปัญหาได้นะครับหัวใจของเราเนี่ยมันจะต้องปั๊มเลือดผ่านหลอดเลือดแดงใหญ่ตัวเนี้ยที่เรียกว่าแอลต้ามันจะวิ่งขึ้นมาตรงหน้าอกเนี่ยแล้วก็ลงไปที่ช่องท้องเราตรงนี้แหละครับถ้ามันมีไอ้ตัวไขมันไปพอกนานๆนะครับมันก็ทำให้ผนังหลอดเลือดตรงนั้นมันอ่อนแอได้แล้วบางคนจะเกิดเป็นกระป๋อหลอดเลือดขึ้นมาที่เราเรียกว่าแอนิวริซึมนะครับกระป๋อหลอดเลือดเนี่ยปกติหลอดเลือดมันก็ประมาณเท่านี้ถ้ามันใหญ่ขึ้นเป็นกระป๋ออย่างเงี้ยถ้าโชคร้ายมันแตกแปะตายเลยนะครับตัวอย่างที่สำคัญในประวัติศาสตร์คนไหนบ้างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยคือเขาเป็นหลอดเลือดโป่งพองนะครับแล้วมันแตกเราเรียกว่า abdominal aortic aneurysm rupture นะครับมันแตกเลยอันนี้คือเสียชีวิตเลยส่วนใหญ่แล้วช่วยไม่ทันนะครับนั่นคือการที่ท่านมีปัญหาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะแล้วก็หลอดเลือดส่วนปลายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นที่ขานะครับหลอดเลือดที่ขาเนี่ยเป็นหลอดเลือดแดงแล้วถ้ามันมีไขมันไปเกาะอยู่ตรงนั้นบ่อยๆนะเลือดเลี้ยงขาไม่เพียงพอบางคนจะมาด้วยอาการปวดขาเดินไปสักพักต้องหยุดแล้วมันปวดขานะฮะไม่ใช่ปวด

ปวดธรรมดาด้วยปวดแบบปวดมากแต่พอหยุดแป๊บหนึ่งแล้วมันหายเลยนะครับไม่ใช่แบบกรณีปวดเมื่อยที่โอ้ต้องนวดนวดนวดแล้วมันถึงจะดีขึ้นแบบนั้นนะครับในกรณีนี้คือหยุดเดินเนี่ยสักพักแป๊บเดียวหายนะครับนั่นก็ต้องระวังแล้วว่ามีการที่เกิดการตีบของหลอดเลือดส่วนที่ไปเลี้ยงขาหรือเปล่าแล้วคนบางคนโชคร้ายคือไอ้ไขมันตัวนี้มันหลุดไปอุดเกิดอะไรขึ้นครับขาข้างนั้นขาดเลือดทันทีขาดเลือดก็จะปวดเจ็บมากทันทีนะครับขาข้างนั้นซีดแล้วก็คลำชีพจรที่ขาไม่ได้นั้นเป็นภาวะเร่งด่วนทางการแพทย์เพราะว่าถ้าไม่ฉะนั้นเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลไม่ทันแล้วก็อาจจะได้ตัดขาข้างนั้นทิ้งไปเลยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เรากังวลนะแล้วไม่เพียงแต่เท่านี้นะครับการที่มันมีไอ้ไขมันเนี่ยพอกอยู่ตามหลอดเลือดต่างๆแล้วถ้าเกิดท่านมีเหตุผลที่จะต้องไปทําการสวนหัวใจเช่นว่าท่านไปเจอว่าเอ้ยหลอดเลือดหัวใจของท่านไม่ดีแล้วนะหมอเขาทำการสวนการสวนเนี่ยไอ้ตัวสายขึ้นพวกเนี้ยสายที่เราเป็นสายลวดต้องสวนเข้าไปในเส้นเลือดใหญ่เนี่ยนะครับมันอาจจะไปขูดขูดขูดเอาไอ้ตัวไขมันตรงนี้หลุดไปสักที่หนึ่งได้แล้วที่เรากลัวมันหลุดไปไหนหลุดไปที่ไตเสียนะครับบางคนก็เกิดอาการไตอักเสบขึ้นมาได้บางคนมันไปอุดตามปลายเท้านะครับเท้าก็เป็นม่วงๆเป็นจ้ำๆขึ้นมาได้นะครับนั้นเราก็เจอได้เหมือนกันนะฮะดังนั้นนี่คือปัญหาของคนที่ปล่อยให้ไขมันมันสูงนานๆแล้วไม่ได้รักษานะครับคือตรงเนี้ยสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าไขมันเนี่ยนะฮะที่มันเยอะจนเกินไปก็จะเกิดภาวะนี้ขึ้นมาได้แล้วที่สำคัญคือท่านไม่มีอาการในตอนแรกเมื่อท่านมีอาการนั่นแปลว่ามันสายไปแล้วครับมันมาแก้แล้วบางคนโชคดีอาจจะแก้ได้แต่ถ้าโชคร้ายมันอาจจะแก้ไม่ได้นะครับนี่คือความสำคัญของการรักษาไขมันแต่เพียงแค่นั้นพอหรือเปล่าไม่พอครับต้องบอกอย่างนี้ครับนั่นก็คือผลของการที่ความดันของไขมันของท่านสูงอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าท่านสามารถทำวิธีอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ไขมันของท่านลงมาต่ำกว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้อันนั้นก็คือท่านปลอดภัยนะครับโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านั้นก็จะน้อยลงไปเยอะนะครับท่านทำยังไงก็ได้ครับถ้าท่านบอกว่าท่านจะไม่อยากรับประทานยาท่านจะไปทำด้วยวิธีอื่นถ้าท่านสามารถทำได้ดีเลยครับนะไม่มีปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยผมจะประเมินอย่างนี้ก่อนครับดูในแง่ของความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพวกนั้นทั้งหมดก่อนถ้าความเสี่ยงท่านสูงปี๊ดเลยเยอะๆเลยส่วนใหญ่ผมจะแนะนำว่าท่านเนี่ยน่าจะต้องทานยาไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองในการกินการออกกำลังกายให้มันดีนะครับแล้วถ้าปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้ดีแล้วโอ้โหไขมันลดทั่วภาพเลยอย่างดีโอเคเรามาค่อยๆลดยาแล้วหยุดกันดูซิว่าท่านจะโอเคหรือเปล่านะครับเวลาในการหยุดยาพวกนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่บอกว่าหยุดทันทีเลยไม่ได้นะครับในกรณีความเสี่ยงสูงเนี่ยผมจะให้ยาไปก่อนนะฮะแล้วท่านไปออกกำลังกายมาแล้วก็3เดือนเนี่ยเรามาตรวจกันอีกรอบหนึ่งโอเคถ้ามันเข้าเป้าคุมได้ดีใช่ไหมเราลองลดยาลงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เอาใหม่ตรวจ3เดือนมันลดลงไปยังคุมได้ดีอยู่ทั้งที่เราลดยาแล้วลดยาอีกรอบหนึ่งได้ไหมลองลดดูนะครับลองลดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถหยุดได้พอหยุดได้เสร็จปุ๊บก็ตรวจติดตามทุกๆ3เดือนในช่วงแรกๆให้แน่ใจว่าไขมันมันจะไม่กลับมาสูงใหม่นะครับแบบนี้จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าท่านลดยาลงมาระดับนึงแล้วไปตรวจซ้ำเฮ้ยไขมันมันเด้งสูงขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยก็แปลว่าท่านลดไม่ได้แล้วครับท่านอาจจะต้องกลับไปกินเท่าเดิมนะฮะเพราะมิฉะนั้นท่านก็จะเสี่ยงต่อโรคที่เมื่อกี้ผมเล่าไปทั้งหมดนั่นแหละครับมันเป็นอะไรที่อันตรายนะฮะนั่นก็คือคนที่เขาไม่อยากจะกินยานานๆแต่ถ้าท่านไม่อยากจะกินยาเลยตั้งแต่แรกท่านก็จะต้องระวังให้ดีนะครับว่าถ้ามันสูงคือมันไม่ถามเราก่อนหรอกครับว่ามันจะเกิดปัญหาตอนไหนแล้วหมอก็ไม่สามารถทำนายได้ว่าท่านจะเกิดปัญหาเมื่อไหร่แล้วถ้าเกิดแล้วจะแก้ไขได้หรือไม่เราไม่สามารถบอกได้นะครับมันเป็นดวงของท่านเองเลยนะครับว่าจะเกิดเมื่อไหร่นะฮะงั้นตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับทีนี้โรคไหนบ้างที่ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดทั้งพวกนี้ทั้งหมดถ้าท่านมีโรคอื่นเช่นโรคเบาหวานโรคความดันที่มันสูงนะครับพวกเนี้ยมันทำให้เสี่ยงก่อโรคหลอดเลือดพวกนี้มากขึ้นโรคอ้วนทำให้เสี่ยงมากขึ้นโรคที่ก่อให้เกิดการอักเสบต่างๆในร่างกายเช่นโรคข้อเสพรูมาตอยโรค SLE ลูปัสนะครับโรค connective tissue disorder ก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันแล้วมีการอักเสบอยู่เรื่อยๆนะครับโรค mixed connective tissue disorder โรคโจเกรนพวกเนี้ยโรคภูมิต่อต้านตัวเองเกือบทั้งหมดเลยนะครับมันจะเป็นโรคที่มีการอักเสบในร่างกายโรค HIV ก็มีความอักเสบในร่างกายแล้วคนที่มีโรคการอักเสบพวกเนี้ยอยู่ในร่างกายโอกาสจะเกิดโรคหลอดเลือดมันสูงขึ้นดังนั้นถ้าท่านมีความมีโรคหลายๆโรคร่วมกันร่วมกับมีไขมันที่มันสูงแล้วท่านมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มมากกว่าคนทั่วไปนะครับแล้วก็คนที่สูบบุหรี่อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนี่ใครๆก็รู้นะครับมันจะเสี่ยงมากขึ้นนะนี่ก็คือเป็นประวัติ
แต่ว่ามันก็จะมีวิธีในการตรวจเลือด

แล้วก็ตรวจบางอย่างที่พอบอกได้ว่าท่านเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะครับก็คือการตรวจดูค่าการอักเสบในร่างกายที่เรียกว่า high sensitivity CRP นะครับถ้ามันเกิน2อันนี้ก็แปลว่าเฮ้ยมันเยอะแล้วแปลว่ามีการอักเสบเยอะท่านอาจจะต้องลดไขมันให้มันดีกว่านั้นนะครับลดให้มันดีกว่านั้นนอกเหนือจากนี้ก็มีการตรวจไลโปโปรตีน A นะครับถ้ามันสูงมากๆเช่นสูงเกิน50อันนี้ก็มีปัญหานะครับก็ต้องรีบรักษาเหมือนกันนะฮะคนที่ไปตรวจแคลเซียมสกอร์นะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าไปตรวจ

่วมกับสิ่งอื่นๆที่เราตรวจมาด้วยรวมทั้งประวัติของท่านและมีการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดนะครับซึ่งผมเคยได้พูดไปในคลิปเรื่องของเรื่องพวกไขมันพวกนี้แล้วว่าท่านจะไปประเมินได้ด้วยตัวเองนะมันมีแบบประเมินอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับเรียกว่า ASCVD นะครับคือถ้ามันต่ำกว่า 5% เนี่ยท่านไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่ถ้ามันอยู่ระหว่าง 5-20% เนี่ยท่านจะต้องดูเรื่องความเสี่ยงเมื่อกี้เช่นว่าไปดูแคลเซียมสกอร์ของหัวใจนะครับไปดูผลเลือดต่างๆดูประวัติของท่านว่ามีโรคอะไรไหมถ้ามีเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องรีบรักษานะครับแต่ถ้ามันสูงเกิน 20% ขึ้นไปเนี่ยอันนั้นแปลว่าท่านมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคเมื่อกี้เยอะแยะมากท่านควรจะต้องรีบรักษาทำยังไงก็ได้ให้ไขมันมันลงมาให้เร็วที่สุดนะครับงั้นนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องทราบไว้ต่อมามีคำถามว่าแล้วไขมันเท่าไหร่ล่ะที่จะต้องรักษานะครับไขมันตัวที่เรากำลังพูดถึงนี้เราเรียกว่า low density lipoprotein นะครับซึ่งผมเคยเล่ารายละเอียดไปแล้วว่าสูงเท่าไหร่ถึงต้องรักษาแต่ว่าก็จะมาเล่าย้อนให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับข้อแรกถ้ามันมีค่า LDL สูงเกิน190ขึ้นไปอันนี้ต้องทำยังไงก็ได้ให้มันลงมาให้เร็วที่สุดไม่ว่าท่านจะมีโรคใดๆความเสี่ยงอะไรก็จะต้องเอามันลงมาให้ได้ท่านจะลองออกกำลังกายเองก็ได้นะครับอันนั้นไม่ถือนะครับแต่ถ้าท่านมีความเสี่ยงมากขึ้นเยอะๆนะครับเช่นมีโรคเบาหวานความดันมีไขมันสูงอีกนะครับมีการสูบบุหรี่นะฮะมีโรคหัวใจในคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เป็นตั้งแต่อายุ40-50นะนะครับมันเสี่ยงมากอย่างนั้นแปลว่าท่านต้องพิจารณาใช้ยาตั้งแต่แรกแล้วครับแล้วค่อยมาดูว่าท่านจะหยุดยาได้ทีหลังหรือเปล่านะครับนี่คือเกิน190นะแต่ถ้ามันต่ำกว่านั้นล่ะนะครับคือถ้ามันต่ำกว่านั้นนะครับเราก็แยกเป็นตามความเสี่ยงของ ASCVD ก็คือเป็นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดนะครับถ้าท่านอยู่ในช่วงตั้งแต่5-20เนี่ยตรงนั้นเนี่ยให้เราลองไปดูความเสี่ยงอื่นๆที่ท่านมีอยู่นะครับเช่นโรคประจำตัวมีหรือเปล่านะครับมีค่า high sensitivity CRP แค่ไหนมีค่า lipoprotein A เท่าไหร่นะครับมีแคลเซียมสกอร์เท่าไหร่นะครับยิ่งมันมีปัญหาพวกนี้เยอะๆเนี่ยท่านยิ่งต้องรีบลดลงมาให้เยอะถ้าความเสี่ยงของพวกนี้ของท่านเนี่ยมันมีเยอะนะครับเช่นตั้งแต่2ข้อขึ้นไปเนี่ยเป้าหมายของค่า LDL ของท่านควรจะต่ำกว่า130นะครับต่ำกว่า130ท่านทำยังไงก็ได้ให้มันลงมาต่ำกว่า130นะแต่ถ้าท่านมีความเสี่ยง0ข้อหรือมีแค่ข้อเดียวเลยนะครับท่านก็อาจจะอรุมอร่วยให้ค่า LDL เนี่ยต่ำกว่า160ได้นะครับดังนั้นเรามีเป้าหมายแล้วนะครับถ้าท่านไม่มีโรคประจำตัวอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมันต้องเอาให้ต่ำกว่า190ถ้าท่านมีโรคประจำตัวแล้วก็ไปคำนวณความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับอยู่ที่ระหว่าง 5-20% นะครับก็แบ่งเป็น2อย่างนะครับประการแรกก็คือถ้าท่านมีโรคประจำตัวอะไรเยอะๆนะครับมีค่าการอักเสบในร่างกายเยอะมีแคลเซียมสกอร์สูงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงผมลืมพูดไปนะครับคนที่มีค่าไขมัน HDL ต่ำนะครับนี่ก็ถือเป็นความเสี่ยงด้วยนะครับถ้าท่านมีความเสี่ยงพวกนี้เพิ่มเข้ามาอย่างน้อย2ข้อเป้าหมายของท่านคือเอา LDL ให้ต่ำกว่า130นะครับแต่ถ้าไม่มีความเสี่ยงหรือมีแค่ข้อเดียวต่ำกว่า160นะครับทีนี้คนที่เคยเป็นโรคพวกเมื่อกี้ที่ผมว่ามาแล้วล่ะเช่นเคยมีหลอดเลือดหัวใจโดนอุดตันไปแล้วล่ะเป้าหมายเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเดิมแล้วครับเช่นถ้ามีโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดส่วนปลายหลอดเลือดตรงคอมันมีปัญหาไปแล้วแล้วท่านเคยมีอาการไปแล้วพวกนี้ต้องใช้ยาแน่ๆนะครับต้องใช้ยาแน่ๆเพราะว่าการที่ท่านคุมด้วยตัวเองส่วนใหญ่มันจะทำไม่ได้นะครับคนพวกนี้นะฮะเป้าหมายในการลด LDL เนี่ยมันจะต่ำมากเลยส่วนใหญ่ผมจะให้ต่ำกว่า70เลยนะครับในช่วงแรกที่ท่านมีอาการเยอะๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าโอ้เดือนที่แล้วเพิ่งจะเกิดหลอดเลือดหัวใจมันตีบแล้วหมอต้องไปทำสเตนเนี่ยพวกนี้ต้องเอาให้ต่ำที่สุดเลยส่วนใหญ่ก็จะต่ำกว่า50เลยซ้ำไปนะครับ70นี่ก็เยอะแล้วนะครับต้องไม่เกินนั้นนะฮะแล้วคนที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่เราจะให้มันไม่เกิน70นะครับนี่จะต่างจากคนทั่วไปนะฮะนอกเหนือจากนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เคยเป็นโรคพวกนี้มาแล้วแล้วมันเลยปีหนึ่งไปละหลังจากที่เช่นว่าเคยเป็นหลอดเลือดตีบในหัวใจนะครับทำสเตนต์ไปเรียบร้อยผ่านไปแล้วปีหนึ่งโอเคเราอาจจะอรุมอร่วยให้ค่า LDL เนี่ยมันสูงขึ้นมานิดนึงสัก 70-100 ก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ปีแรกเนี่ยไม่ได้นะครับมันจะเสี่ยงมากนะเดี๋ยวโอกาสสเตนต์มันตันอีกรอบนึงก็ยังมีสูงได้นะครับต้องระวังนะครับดังนั้นตรงนี้เราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยถ้าเรามีไขมันที่สูงเนี่ยเป้าหมายในการลดไขมันของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับถ้ายิ่งมีความเสี่ยงสูงมากเท่าไหร่ค่า LDL ของเราก็ต้องยิ่งต่ำเท่านั้นนะครับและถ้าเราปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกนะครับทีนี้คนที่เขากินยาไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมา

0: เออทำไงนะครับบางคนกินแล้วมันปวดขานะครับยาที่กินเนี่ยส่วนใหญ่ชื่อสเตตินทั้งนั้นเป็นยากลุ่มสเตตินยาลดไขมันนะครับถ้าเรากินแล้วเฮ้ยมันปวดขาปวดน่องแล้วมันปวดมากเลยเนี่ยมันไม่ไหวเลยนะครับหรือบางคนตะคริวกินตลอดเวลาไปตรวจกับหมอครับอาจจะต้องเปลี่ยนชนิดยาสเตตินหรือบางครั้งอาจจะต้องลดยาสเตตินลงแต่ถ้ามันยังเอาไขมันลงไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องมีการเพิ่มยาอีกตัวหนึ่งชื่อว่าเอเซติแมปนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้สเตตินเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้โดสขนาดสูงมันเป็นการป้องกันไม่ให้ไขมันถูกดูดซึมเข้าไปในลำไส้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับการเปลี่ยนชนิดสเตตินก็ช่วยแก้ไขภาวะต่างๆที่ท่านมีผลข้างเคียงได้นะครับผลข้างเคียงด้านการปวดกล้ามเนื้อหรือบางคนมีค่าเอนไซม์ตับที่มันสูงขึ้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนชนิดหรือลดขนาดของสเตตินที่ท่านกินอยู่นะครับนี่เป็นวิธีในการแก้ไขนะไขมันอีกตัวนึงซึ่งผมยังไม่ได้พูดก็คือไขมันชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับตัวนี้เนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วนะครับเราไปลดอาหารจำเพาะแป้งน้ำตาลมันก็จะลดลงมาได้โดยอัตโนมัตินะครับไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแต่ว่าบางคนเนี่ยมันลดไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้ยาตัวอื่นเสริมไปด้วยนะครับเช่นยากลุ่มฟีโนไฟเบรตอะไรพวกนี้เป็นต้นทั่วไปเราไม่จำเป็นจะต้องไปกินยาอะไรลดพวกไตรกลีเซอไรด์เราใช้พวกกลุ่มสเตตินก็สามารถลดไตรกลีเซอไรด์ได้นะครับแต่มันจะมีภาวะพิเศษอย่างหนึ่งคือไตรกลีเซอไรด์สูงมากๆเช่นสูงเกิน500สูงเกิน 1,000 พวกนี้เนี่ยเจาะเลือดมาเลือดมันสีขาวเลยเป็นไขมันเต็มหมดมันจะทำให้เกิดตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันได้นะครับแล้วตับอ่อนอักเสบเนี่ยใครเคยเป็นเนี่ยโหทรมานสุดๆเลยนะปวดท้องแบบไม่หายอ่ะเป็นตลอดวันก็คือต้องอยู่โรงพยาบาลต้องห้ามกินข้าวห้ามกินน้ำห้ามกินอะไรสักอย่างลงไปแล้วก็ต้องรออย่างนั้นเป็นวันๆกว่ามันจะหายนะครับฉีดยาเข้าไปแล้วก็ไม่หายปวดนะฮะมันหนักขนาดนั้นเลยนะครับตับอ่อนอักเสบนั้นคนที่สูงขนาดนั้นยังไงก็ต้องกินยาแล้วครับลดอาหารมันลดไม่ได้แล้วครับมันแก้ไขไม่ได้ดังนั้นไตรกลีเซอไรด์ขนาด500เป็นพันอะไรเงี้ยต้องใช้ยาลดไขมันนะครับนั้นเป็นสิ่งที่แนะนำเลยนะฮะและถ้านอกเหนือจากนี้นะครับเท่าที่พูดมาท่านควรจะรู้ว่าการที่ไขมันของท่านสูงอยู่เป็นเวลานานมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับท่านที่ไม่ต้องการกินยาผมแนะนำว่าท่านทำยังไงก็ได้นะครับให้สามารถคุมในไขมันของท่านให้ได้ถ้าคุมได้ไม่มีปัญหานะครับท่านไม่ต้องกินยาก็ได้แต่ถ้าท่านคุมไม่ได้แล้วล่ะก็ท่านควรจะต้องรู้ว่าท่านจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเมื่อไหร่ที่ผมแนะนำว่าควรจะต้องไปตรวจซ้ำเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ้ยเราขอไปคุณก่อนแล้วค่อยกลับมาตรวจใหม่แต่ท่านต้องบอกว่ากลับมาตรวจใหม่เมื่อไหร่นะครับส่วนใหญ่ผมจะให้ตรวจใหม่ภายใน3เดือนท่านไปลองอะไรมันก็ได้สัก3เดือนแล้วมาตรวจใหม่แต่ถ้าท่านมีความเสี่ยงสูงมากๆเช่นว่าเฮ้ยเป็นโรคหัวใจอยู่เป็นโรคเบาหวานเป็นอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดแต่ท่านไม่ต้องการกินท่านความเสี่ยงสูงแบบสุดๆเลยนะครับผมไม่สามารถห้ามท่านไม่ให้กินได้แต่ผมบอกได้ถ้าว่าความเสี่ยงคืออะไรและผมก็จะนัดมาภายใน1เดือนแล้วดูว่าไอ้สิ่งที่ท่านไปทำมาเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่านะครับถ้าเดือนนึงแล้วมันลดลงมาดีเลยคุมได้ดีโอเคท่านคุมต่อไปนะครับแต่ถ้ามันคุมไม่ดีล่ะท่านก็ต้องพิจารณาดูว่าท่านจะทานยาหรือท่านจะเสี่ยงเอาว่าเอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาได้หรือเปล่าเพราะว่าไขมันสูงไม่มีอาการครับถ้ามันมีแปลว่ามันแย่ไปแล้วครับนะโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: เรามาเริ่มแต่ต้นมะรุมก่อนใช้ได้ทั้งต้นค่ะมะรุมนี่เป็นพืชสมุนไพรเอาตั้งแต่รากก่อนนะฮะรากใช้ทำยาลำต้นเปลือกลำต้นใช้ทำยาใบมะรุมรับประทานดอกมะรุมรับประทานฝักมะรุมแกงส้มอย่างอร่อยทีนี้พอมีดอกมีฝักก็จะมีพอฝักแก่เนี่ยจะมีเมล็ดเขาก็เอาเมล็ดข้างในฝักมะรุมนั่นแหละเอามาสกัดเป็นน้ำมันมะรุมน้ำมันมะรุมช่วยบำรุงรักษาผิวน้ำมันมะรุมใช้แทนเดย์ครีมไนท์ครีมได้น้ำมันมะรุมช่วยทำให้คนที่เป็นสิวอักเสบลดการอักเสบลงได้น้ำมันมะรุมทาแล้วช่วยเด็กวัยรุ่นที่มีสิวอุดตันให้หายได้ท่านใดที่ไม่เคยใช้น้ำมันมะรุมลองใช้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าใครที่หนังศีรษะแห้งมากๆใช้น้ำมันมะรุมหมักผมน้ำมันมะรุมหมักผมเนี่ยจะช่วยให้หนังศีรษะของท่านหายแห้งหายคันแล้วก็ใครที่ท่านใดที่มีผิวแห้งกร้านแล้วก็เราเวลาหน้าหนาวเนี่ยนะคะคนอยู่ประเทศเนี้ยเวลาหน้าหนาวเนี่ยจะต้องทาครีมบางคนทาครีมแล้วไม่อยู่ค่ะแห้งเร็วใช้น้ำมันมะรุมทาผิวค่ะทั้งเช้าและก่อนนอนจะช่วยทำให้ผิวของท่านชุ่มชื่นนุ่มนวลขึ้นแล้วน้ำมันมะรุมเวลาเราทาหน้าเนี่ยนะคะทั้งเช้าแล้วก่อนนอนเนี่ยตัวน้ำมันมะรุมเวลาซึมเข้าไปในหน้าเราแล้วเนี่ยไปช่วยกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวเราเนี่ยฟูขึ้นท่านใดสนใจน้ำมันมะรุมโทรสั่งได้ที่ Net Shopping ค่ะ
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping

โรคไขข้อมะเร็งเบาหวานโรคอ้วนคอเลสเตอรอลสูงอาการเจ็บปวดต่างๆซึมเศร้าโรคสิวโรคสะเก็ดเงินเพราะว่ามันมีข้อพิสูจน์ในงานวิจัยระดับนานาชาติแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงมากถ้าท่านผู้ชมเป็น10โรคนี้อยู่นะก็อย่าลืมพิจารณาขมิ้นชันมากินนะครับสวัสดีครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายและวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่อง10โรคที่ขมิ้นชันสามารถใช้รักษาได้ดีที่สุดถ้าถามโค้ชแบงค์ว่าสมุนไพรอะไรเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดในการรักษาโรคทั่วไปนะโค้ชแบงก์ก็ต้องบอกว่าขมิ้นชันก็เพราะว่าขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยเป็นหมื่นงานเลยนะครับเยอะที่สุดในโลกเลยคอนเฟิร์มว่ามันดีมากและยังปลอดภัยมากเมื่อใช้อย่างถูกต้องแต่มีคำเตือนในการใช้ด้วยอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วอย่าลืมปลูกสวนดอกไม้รอบตัวคุณแจกรอยยิ้มเพราะว่ารอยยิ้มเท่านั้นที่เป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดโรคขมิ้นชันใช้ได้ดีมากโรคที่1โรคไขข้อ osteoarthritis โรคไขข้ออักเสบไอ้เราก็คิดว่าโรคไขข้ออักเสบมันจะเป็นการที่ไขข้อเราสึกใช้มันมากกระแทกมันมากอย่างเดียวแต่ในปี2013มหาลัยและโรงพยาบาลที่ฝรั่งเศสเขาเขียนรายงานออกมาว่า osteoarthritis is an active joint disease with a prominent inflammatory componentปัจจุบันเขาก็ยอมรับกันแล้วนะครับว่าโรคไขข้ออักเสบเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบระดับเซลล์และสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบอย่างขมิ้นชันก็สามารถช่วยโรคนี้ได้ในการทดลองจริงๆเลยมีการทดลองในประเทศอิตาลีกับผู้ป่วย50คนพบว่ากลุ่มที่ได้รับขมิ้นชันสามารถบรรเทาอาการป่วยได้คะแนนที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสามารถเดินได้ไกลกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับถึง2เท่าเลยสามารถลดยาไขข้อที่ทานอยู่แล้วก็ลดการบวมข้อลดค่ารักษาพยาบาลลดการพบแพทย์ลดการบ่นของคนไข้ได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมจะทานขมิ้นชันเพื่อลดอาการอักเสบของไขข้อก็แนะนำให้ทานร่วมกับขิงด้วยจะดีมากขมิ้นชันครึ่งช้อนชาขิงครึ่งช้อนชาวันละ2ครั้งเช้าเย็นถ้าเกิดสามารถเพิ่มโอเมก้า3เข้าไปด้วยก็จะยิ่งดีครับได้ความรู้จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่กำลังเป็น10โรคนี้อยู่ด้วยนะครับสรุปนิดนึงว่ากลไกที่มันช่วยลดไขข้ออักเสบได้ก็มาจากการที่มันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะฮะลดการอักเสบระดับเซลล์ได้โรคที่พิสูจน์แล้วในงานวิจัยว่าขมิ้นชันใช้ได้ดีอีกโรคนึงก็คือโรคเบาหวาน2โรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยโค้ชแบงค์เคยเอางานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มาให้ดูกันแล้วว่าขมิ้นชันสามารถช่วยลดเบาหวานในผู้ป่วย240คนแต่ไม่ได้อธิบายมากมายลงลึกว่ากลไกมันทำงานยังไงก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เพิ่มความรู้นะครับตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Nutrition ในปี2012อธิบายในงานทดลอง Double Blind Placebo Control Trial ของเขาว่าขมิ้นชันเพียงแค่1ช้อนชาต่อวันสามารถลดเบาหวานผ่านกระบวนการลดไขมันในเลือดของอาสาสมัครนั่นเองถามว่าโค้ชแบงค์แล้วการลดไขมันมันจะไปเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเบาหวานมันเกี่ยวกับน้ำตาลกับอินซูลินไม่ใช่เหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะครับขออธิบายนิดนึงไอ้เจ้ากรดไขมันที่อยู่ในเลือดนี่แหละเป็นตัวการที่แท้จริงของโรคเบาหวานอีกตัวนึงเลยนะมันเข้าไปอุดรูกุญแจของเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อมันทำให้อินซูลินที่ร่างกายเราผลิตธรรมชาติเนี่ยทำงานไม่ได้มันไปอุดรูกุญแจทำให้เกิดสภาวะดื้ออินซูลินอินซูลินรีสิสแตนซ์ใครอยากจะได้คำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ดูเพิ่มเติมในคลิปที่โค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับคนที่เป็นเบาหวานควรที่จะต้องไปดูเลยนะครับงานวิจัยในอิตาลีนั้นก็บอกว่าขมิ้นชันช่วยลดกรดไขมันต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะ10หน่วยถึง20หน่วยเลยในอาสาสมัครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยลดไขมันก็ช่วยลดเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานอยู่ลดน้ำมันพืชนะโค้ชแบงค์บอกมาตลอดโรคที่3ที่ขมิ้นชันช่วยได้ดีอีกโรคนึงก็คือโรคอ้วน obesity โรคอ้วนเดี๋ยวสรุปนิดนึงมันช่วยลดเบาหวานได้ยังไงมันช่วยลดเบาหวานโดยการลดไขมันในเส้นเลือด
ในปี2013โรงเรียนแพทย์ในนิวยอร์กรายงานเอาไว้ว่าขมิ้นชันสามารถยับยั้งการขยายตัวของเซลล์ไขมันไม่ให้มันใหญ่ขึ้นได้ทำให้ท่านผู้ชมไม่อ้วนขึ้นในข้อที่2การที่มันลด

สภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยนะครับกลูโคสก็สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไปทำงานในเซลล์ได้ดีขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงโดยปริยายเมื่อน้ำตาลในเลือดลดลงก็จะทำให้ท่านผู้ชมสามารถควบคุมไขมันและความอ้วนน้ำหนักของคุณได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันถามโค้ชแบงค์ว่ากินขมิ้นชันอย่างเดียวแล้วก็จะได้หน้าท้องแบนราบเปลี่ยนจากไซส์ XL มาเป็นไซส์ S เลยมันก็ต้องใช้การบำบัดแบบองค์รวมนะครับขมิ้นชันอย่างเดียวคงไม่ได้ใช้วินัยในการรับประทานอาหารเข้านอนให้ตรงเวลาบริหารความเครียดออกกำลังกายอย่างพอเหมาะพอควรขมิ้นชันอาจจะช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นเห็นผลได้เร็วขึ้นประมาณ 15-20% นะครับแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างนะที่เหลือก็ต้องอยู่ที่วินัยของคุณด้วยถามว่าแล้วจะกินเท่าไหร่กินยังไงโค้ชแบงค์ทำคลิป3วิธีใช้ขมิ้นชันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเอาไว้แล้วคลิกด้านขวาบนนี้แล้วก็ใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับโรคที่ควรใช้ขมิ้นชันโรคที่4คือโรคคอเลสเตอรอลสูง4โรคคอเลสเตอรอลช่วยโรคคอเลสเตอรอลสูงในปี2018สดๆร้อนๆนี่เลยนะครับมีการทดลองในประเทศอินเดียพบว่าหลังจากที่ให้อาสาสมัครรับประทานขมิ้นชันผง1กรัม30วันติดกันไขมันในเลือดของอาสาสมัคร LDL ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมจะใช้ขมิ้นชันในการลดคอเลสเตอรอลโค้ชแบงค์แนะนำให้ใช้วันละ1กรัมพร้อมกับมะขามป้อมวันละ 6-8 ลูก2อย่างนี้จะช่วยให้ท่านผู้ชมลดคอเลสเตอรอลได้ดีมากเพราะว่างานวิจัยเรื่องขมิ้นชันกับมะขามป้อมเนี่ยจะทำงานร่วมกันในการลดคอเลสเตอรอลนะครับขมิ้นชันไม่ได้ช่วยได้ทุกโรคนะครับแต่สามารถช่วยได้หลายโรคเลยที่มันทำได้อย่างนั้นก็เพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบระดับเซลล์ได้ดีมากๆโรคที่น่าจะลองใช้ขมิ้นชันโรคที่5ก็คือโรคอัลไซเมอร์เขียนก่อน5อัลไซเมอร์มันลดคอเลสเตอรอลได้ยังไงลดไตรกลีเซอไรด์ลด LDL แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลโอเคเขียนสั้นๆนะที่ประเทศญี่ปุ่นมีการให้ขมิ้นชันกับคนเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะครับรับประทานเพราะว่าคนไข้คนหนึ่งสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เลยเกือบ 100% ในปี2012รายงานเคสสตัดดี้เนี่ยเขาให้คนไข้อัลไซเมอร์3คนรับประทานเพียงแค่12สัปดาห์สามารถลดอาการของอัลไซเมอร์ได้อย่างดีเลยแล้วคนที่เทคแคร์ก็ไม่ต้องหนักใจมากทำงานน้อยลงด้วยเขารายงานว่าคนไข้กลับมาเอนจอยชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งกลับมายิ้มกลับมาหัวเราะกลับมาร้องเพลงกลับมาถักไหมพรมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่กินไป1ปีเท่านั้นความจำหน้าตาของญาติพี่น้องเขาก็กลับมาสามารถทักทายญาติพี่น้องเขาได้เขากลับมาเป็นตัวของเขาเองอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่ใช้ขมิ้นชันถามว่าเขาให้เท่าไหร่จะให้กินแบบเขาบ้างเขาให้ในงานวิจัยนั้น1ช้อนชาเท่านั้นนะครับของธรรมชาติถ้าเรารู้จักใช้มันก็ดีได้นะถ้าท่านผู้ชมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งใน10อย่างนี้ก็อย่าลืมลองเอาขมิ้นชันมาใช้ในชีวิตดูนะเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณและคนที่ใกล้ตัวคุณได้เลยโรคที่ขมิ้นชันสามารถช่วยได้โรคที่6ก็คือโรคตับเป็นพิษ6โรคตับเป็นพิษโอเคมันรักษาอัลไซเมอร์ได้ยังไงกลไกมันยังไม่ได้บอกมากนะครับแต่ว่าเขาแค่รายงานผลลัพธ์ที่ได้กลไกของมันเนี่ยเดี๋ยวไว้โค้ชแบงค์ต้องทำคลิปอีกให้ท่านผู้ชมดูนะที่ขมิ้นชันสามารถช่วยโรคตับได้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวมันเองนะมันต้านอนุมูลอิสระไม่พอมันยังไปกระตุ้นเอนไซม์ในร่างกายของเราล้างพิษอีกด้วยเอนไซม์นั้นก็คือCatalase หลังจากที่กินขมิ้นชันไปเอนไซม์ Catalase ตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นถึง 75% อันนี้เจอเองกับตัวโค้ชแบงค์เลยนะครับได้ให้คนที่มีค่าตับสูงรับประทานอาหารเสริมขมิ้นชันไป3เดือนนะค่าตับที่สูงมากเป็น100เนี่ยลดลงมาเหลือ30กว่าเลยถ้าใครอยากจะรู้ว่าควรที่จะกินขมิ้นชันในรูปแบบไหนแบบสกัดดีแบบผงดีแบบเม็ดดีหรือว่าแบบชงแบบไหนดีตามอาการของคุณก็เขียนเข้ามาถามใน Facebook Fanpage ตามนี้ได้เลยนะครับอีกโรคหนึ่งที่ขมิ้นชันอาจจะช่วยให้สามารถยูเทิร์น
กลับมาได้ก็คือโรคที่7

โรคซึมเศร้าโรคนี้ก็เป็นโรคซีเรียสอีกโรคหนึ่งนะครับขอบอกเลยโรคซึมเศร้าซึมอ่านกันออกไหมเนี่ยโอเคขอบอกก่อนเลยนะครับว่าขมิ้นชันไม่ได้ไปตอบปัญหาทุกๆปัญหาในชีวิตของคุณทั้งหมดแต่มันช่วยได้เยอะเพราะว่าหลายๆวารสารระดับนานาชาติเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคของการอักเสบระดับเซลล์ออกซิเดทีฟสเตรสที่มาจากเซลลูลาร์อินฟลามเมชันเซลล์ของเราเกิดความเครียดในปี2017มหาวิทยาลัยในเมืองเพิร์ธออสเตรเลียทำการทดลองแบบ Randomized Double Blind Placebo Control Trial ในอาสาสมัคร56คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วพบว่าในกลุ่มที่ให้ขมิ้นชันมีอารมณ์ดีขึ้นอย่างวัดได้เลยมีนัยสำคัญทางสถิติหลังจากรับประทานขมิ้นชันไปเพียง4สัปดาห์เขาตรวจวัดผลไปถึง8สัปดาห์นะครับก็ยังคงดีอยู่นักวิจัยที่ออสเตรเลียนี้เขาก็เลยสรุปว่าการรักษาผู้ป่วยในแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยผู้ป่วยไม่ตอบสนองถึง 33% 1ใน3เลยนะครับแล้วยาก็มีผลข้างเคียงแต่ขมิ้นชันเนี่ยเป็นการรักษาที่มีผลข้างเคียงน้อยราคาไม่แพงจึงเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบมีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคซึมเศร้าความเสียหายของโรคซึมเศร้าขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วนะครับในปี2020เพราะฉะนั้นโรคซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆต่อไปแล้วสามารถเริ่มบำบัดได้แบบวิธีธรรมชาติโดยการทานขมิ้นชันครับอยากจะรู้ว่าอาหารอย่างอื่นมีอะไรต้านโรคซึมเศร้าได้อีกโค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับ6อาหารท็อปๆเลยที่ช่วยต้านโรคซึมเศร้าคลิกด้านขวาบนนี้ได้แล้วก็จะใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับขมิ้นชันช่วยโรคอีกโรคหนึ่งได้ดีมากโรคที่8ก็คือโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการอักเสบโรคที่8โรคผิวหนังที่เกิดจากการอักนั่นก็คือโรคสิวแล้วก็โรคสะเก็ดเงินคนที่เป็นสิวไม่ยอมหายสักทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโค้ชแบงค์แนะนำอาหาร10อาหารที่คุณมีสิทธิ์แพ้แล้วนะแล้วนมวัวก็เป็นหนึ่งในนั้นอยากจะแนะนำให้ลองงดนมวัวดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณากินขมิ้นชันดูลดการอักเสบอีกแล้วโรคสะเก็ดเงินก็เหมือนกันเกิดมาจากออโตอิมูนใช่ไหมครับระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องวิจัยในปี2011โรงพยาบาลปิยเวชในเมืองไทยก็จับมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์ที่โปแลนด์รายงานไว้ว่า Oxidative stress may cause an autoimmune response by changing the chemical structure of otherwise ubiquitous molecule to generate a new highly immunogenic epitopes หมายความว่าสภาวะอนุมูลอิสระเกินสามารถกระตุ้นให้เกิดออโตอิมูนได้กระบวนการดัดแปลงโครงสร้างของโมเลกุลภูมิคุ้มกันดั้งเดิมให้กลายเป็นโมเลกุลแอนติเจนแปลกปลอมออกไปกินขมิ้นชันก็สามารถช่วยให้ผิวดีขึ้นได้ผ่านกระบวนการยับยั้งสภาวะอนุมูลอิสระเกินออกซิเดทีฟสเตรสตรงนี้ครับรายงานจากประเทศอิตาลีในปี2018ก็คอนเฟิร์มว่าขมิ้นชันเป็นออปชันทางเลือกที่ดีและปลอดภัยในการรักษาโรคสะเก็ดเงินน่ากลุ้มใจนะครับถ้าเกิดเป็นโรคผิวหนังเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างบานแรกของร่างกายเวลาใครเห็นเราใช่ไหมครับเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าขมิ้นชันช่วยท้องอืดท้องเฟ้อแล้วอีกโรคหนึ่งที่ใกล้เคียงกับโรคท้องอืดท้องเฟ้อมีงานวิจัยพบว่าขมิ้นชันสามารถช่วยได้ข้อที่9ก็คือโรคกระเพาะ9ที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าgastric ulcer หรือ stomach ulcer เราใช้ขมิ้นชันรักษาท้องอืดท้องเฟ้อมาตั้งนานใช่ไหมครับแต่ก็มีการต่อยอดบอกว่าขมิ้นชันสามารถช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารของคุณได้ด้วยในปี2010โรงเรียนแพทย์ที่อินเดียอธิบายว่าโรคกระเพาะที่คนเป็นเนี่ยนะ 50% เกิดจากแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อว่า Helicobacter pylori การใช้ยาปฏิชีวนะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็มีผลข้างเคียงเยอะนักวิจัยเขาพบว่าสมุนไพรหลายชนิดสามารถช่วยกดชีวิตของ H. pylori นี้ได้แล้วขมิ้นชันก็ทำได้เช่นนั้นทำได้ดีมากด้วยคนที่เป็นโรคกระเพาะอย่าลืมกินขมิ้นชันไว้นะครับหรือว่าเอาขมิ้นชันมาทำอาหารบ่อยๆจะได้ไปฆ่าแบคทีเรีย H. pylori ตัวนี้แต่ขอบอกว่าโรคกระเพาะไม่ใช่โรคกดไหลย้อนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นกดไหลย้อนดูคลิปนี้นะคลิปเดียวหายโค้ชแบงค์คอนเฟิร์มพยายามลดไขมันแล้วลดการทานไข่นะครับคนที่เป็นกดไหลย้อน

้อนประโยชน์ของขมิ้นชันข้อสุดท้ายแล้วข้อที่10โรคมะเร็งอันเนี้ยคนไทยเป็นกันเยอะที่สุด10โรคมะเร็งโอเคทวนนะครับโรคตับเป็นพิษเนี่ยเพราะว่ามันกระตุ้นแคตาลิสเป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งล้างพิษตับโรคซึมเศร้ากลไกของมันก็คือลดการอักเสบโรคผิวหนังอันนี้ก็เหมือนกันลดการอักเสบนะครับโรคกระเพาะไปฆ่า H. pylori ไปจัดการในตัวนี้โรคมะเร็งอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครเป็นมะเร็งอยู่แล้วไม่ได้ทานขมิ้นชันนะกำลังล้อเล่นกับมันนะครับมี systematic review ในปี2016เอางานวิจัยหลายๆงานมาสรุปรวมกันโดยมหาลัย Wayne State Michigan สรุปงานวิจัยหลายร้อยงานรวบรวมกันในไดอะแกรมนี้เลยว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการทำงานของเซลล์มะเร็งในหลายๆขั้นตอนวงจรชีวิตของมันตั้งแต่การแบ่งตัวการกลายพันธุ์การสร้างเส้นเลือดใหม่การขยายตัวการอยู่รอดแล้วก็การดื้อยาสรุปว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการเกิดแก่เจ็บตายหมดเลยแต่ท่านผู้ชมก็ต้องทานให้พอด้วยนะครับไม่ใช่ทานวันละเม็ดเดียวแล้วก็บอกว่าฉันทานแล้วไม่ได้มีขุนพลมือดีแล้วแต่ถ้าเกิดจำนวนศัตรูมากกว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะแนะนำให้ทานพร้อมกับพริกไทยเป็น1ใน8ขุนพลต้านมะเร็งสูตรเร่งรัดของโค้ชแบงค์งานวิจัยขมิ้นชันกับการยับยั้งเซลล์มะเร็งมีเยอะมากดังนั้นกินเข้าไปเลยครับเช้ากลางวันเย็นไม่เสียหายราคาไม่แพงแล้วยังทำให้ผิวท่านผู้ชมดีได้อีกนะครับคำเตือนมาถึงคำเตือน2ข้อ2โรคที่ท่านผู้ชมจะต้องดูดีๆก่อนที่รับประทานขมิ้นชันโรคแรกก็คือนิ่วในต่อมน้ำดีเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นนิ่วในต่อมน้ำดีแล้วขมิ้นชันอาจจะทำให้นิ่วเนี่ยเจ็บมากขึ้นที่มันทำให้เจ็บมากขึ้นเพราะว่ามันจะพยายามขับนิ่วออกมาคือมันจะช่วยปั๊มให้เกิดการขับนิ่วมากขึ้นมันเลยอาจจะเจ็บนะครับเขียนไว้อย่างนั้นในคนที่ไม่เป็นไรสามารถป้องกันการเกิดนิ่วได้เพราะมันก็ขับออกมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่คนที่นิ่วก้อนใหญ่แล้วก็ควรที่จะรักษานิ่วก่อนแล้วค่อยรับประทานขมิ้นชันนะครับโรคที่2คือนิ่วในไตขมิ้นชันมีออกซาเลตมันก็เหมือนกับหลายๆอย่างนะครับที่มีออกซาเลตก็เลยอยากจะแนะนำว่าไม่ใช่คำแนะนำของโค้ชแบงค์นะครับเป็นคำแนะนำของ American Dietetics Association เขาเขียนว่าคนที่มีความเสี่ยงนิ่วในไตไม่ควรทานเยอะแต่ก็ยังทานได้ไม่ควรที่จะรับออกซาเลตเกิน 40-50 มิลลิกรัมต่อวันนั่นก็คือขมิ้นชันไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันเองโรคที่1นิ่วในถุงน้ำดีถ้าเกิดเป็นอยู่รักษาก่อนแล้วค่อยกินโรคที่2นิ่วในไตถ้าเกิดความเสี่ยงสูงควรที่จำกัดไม่ให้เกิน1ช้อนชาต่อวันยังทานได้อยู่นะมีประสบการณ์อะไรในโรคต่างๆ10ข้อมากับขมิ้นชันท่านผู้ชมอยากจะเม้นอยากจะเมาอะไรยิงมาข้างล่างได้เลยนะครับอยากจะรู้ข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมส่งถึงท่านผู้ชมเนี่ยก็ไปติดตามแฟนเพจ Facebookของโค้ชแบงค์ได้ตามนี้เลยแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะช่วยช่องนี้ได้มากๆเลยกับความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายสุดท้ายนี้ขอให้ความสงบสุขความแจ่มใสสุขภาพดีจงเป็นของคุณวันนี้โค้ชแบงค์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปสุขภาพคลิปหน้าสวัสดีครับ

ขมิ้นชันหรือที่คนไทยนิยมเรียกสั้นๆว่าขมิ้นขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของคนไทยมายาวนานสรรพคุณของขมิ้นชันมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในการรักษาโรคการประกอบอาหารสรรพคุณเสริมความงามหรือใช้เป็นส่วนผสมของเนื้อครีมในการบำรุงผิวหน้านับว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณและคุณประโยชน์มากมายขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องใดอีกบ้างติดตามได้ในเคล็ดไม่ลืม

ำเพ็ญเพียรบุญกุศลอยู่เมืองฝ่าบารมีหน้าข้าเจ้าสองหงผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แดนอีสานใดนักราชแดนอีสานใดผู้ปกป้องสองฝั่งมูลความหักสองเจ้านั้นยังมั่นแก้นอยู่คือหินแม่นสิพบซ่านใดกับบ่ลืมน้อเจ้าแม่น้ำสองสียังคอยเฝ้ามีหน้าข้าผู้ยิ่งใหญ่ต่างผู้สนผลบุญไว้ต่างคุณงามความดีไว้คนใดศรัทธา

0: ธนมูลนาคา
1: ญาเกตปทุมเทวี
2: HGH นะคะหรือว่านะคะสารที่ช่วยกระตุ้นแล้วก็ซ่อมแซมส่วนสึกหรอนะคะแล้วก็กระตุ้นการเจริญเติบโตของทุกส่วนในร่างกายของเรานะคะซึ่งนะคะ HGH นะคะเป็นการจำลองนะคะสารเคมีหรือว่า

0: ชฮอร์โมนนะคะนะมาในห้องแลบนะคะมีการคิดค้นนะคะนานยาวนานนับเป็นปีๆนะคะกว่าจะได้นะคะตัว HCG ขึ้นมาซึ่งเขาค้นพบแล้วก็วิจัยแล้วว่ามีความใกล้เคียงที่สุดนะคะกับนะคะสารนะคะหรือต่อมใต้สมองของเรานะคะที่ดำในต่อมใต้สมองเราซึ่งจะบอกว่ามันนะคะจริงๆแล้วคนเนี่ยก็สร้างแหละนะมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอถึงอายุ25เนี่ยการสร้างเนี่ยมันก็ลดลงได้อย่างเห็นได้ชัดนะคะจึงเกิดนะคะการเสื่อมของร่างกายในอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นภายนอกเช่นผิวหนังผมนะคะหรือภายในเช่นกล้ามเนื้อนะคะระบบการย่อยอาหารนะคะหรือว่าระบบเลือดนะคะตัวนี้นะคะใช้ง่ายใช้ดีนะคะถกแขนขึ้นมาค่ะนะคะปึ้งนะคะจริงๆแล้วเขาบอกว่าใช้ในช่วงที่แบบว่าผิวหนังอ่อนเนาะแต่หนูใช้ท้องแขนเป็นหลักนะคะใช้นะคะ1ปั๊มนะคะแล้วก็ถูๆนะคะเขาตีๆนะหัวตีๆจะให้เข้าเส้นเลือดนะคะนะวันละนะคะ1หนตอนเช้าเท่านั้นเองนะคะกับ1ปั๊มนะคะเขาบอกให้ใช้ติดต่อกันได้ทั้งหมดนะคะ6วันเว้น1วันนะคะให้ร่างกายเราได้พักบ้างเนาะนะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเป็นนักกีฬานะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าใช้2ปั๊มนะคะปึ้งๆนะคะแล้วก็ถูๆทาๆถูๆนะคะแบบนี้นะคะไปบำรุงร่างกายของเราให้มันแข็งแรงมากขึ้นเดี๋ยวเป็นเพิ่มยาโดเข้าไปเพิ่มนะคะคนที่ออกกำลังกายใช้ได้วันละ2คนนะคะใช้6วันนะคะหยุด1วันเช่นกัน
1: Human Growth Hormone เป็นฮอร์โมนหลักที่สำคัญที่สุดของร่างกายผลิตจากต่อมไรท่อใต้สมองทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตและการทำงานของอวัยวะทุกส่วนของร่างกายในการสร้างเซลล์ใหม่และควบคุมการทำงานของเอนไซม์ในร่างกายจะผลิตมากที่สุดในช่วงอายุ20ปีและจะผลิตน้อยลงหลังจากนั้นเป็นต้นไปซึ่งมีผลต่อการแก่ชราและเสื่อมสภาพของร่างกายสมเดิมเจลคือ HGH ที่สามารถซึมซับเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านผิวหนังส่วนบางเข้าสู่เส้นโลหิตฝอยและส่งต่อเข้าไปสู่เซลล์ของร่างกายจะทำให้ต่อมไรท่อใต้สมองกลับมาทำงานเพื่อรักษาระดับโกรทฮอร์โมนให้สูงขึ้นร่างกายจึงกลับมาแข็งแรงและอ่อนเยาว์กว่าเดิมได้รับการรับรอง FDA จากสหรัฐอเมริกา

กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้นคอลลาเจนนั้นก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิวข้อไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาต่อหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโฆษณาในเรื่องของการกินคอลลาเจนแล้วทำให้กระดูกและข้อแข็งแรงขึ้นหรือแม้แต่ในบางครั้งก็จะมีการโฆษณาว่าสามารถที่จะรักษาหรือช่วยบรรเทาอาการในคนที่มีอาการข้อเสื่อมได้เท็จจริงเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมคลิปถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเข้าไปชมกันเลยค่ะคอลลาเจนนอกเหนือจากที่จะทำให้ผิวหน้าเราเต่งตึงผิวกายเราเต่งตึงแล้วนะคะในบางครั้งเราก็จะได้ยินว่าคอลลาเจนสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างข้อของเรานะคะช่วยลดอาการในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมเช่นเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางครั้งก็บอกว่าช่วยในการที่จะทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้เนื่องจากว่าที่บริเวณกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อของเรานะคะจะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบจึงทำให้เชื่อว่าถ้าเรากินคอลลาเจนเข้าไปจะช่วยทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อนั้นแข็งแรงขึ้นหรือช่วยลดอาการบาดเจ็บของกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะในปัจจุบันก็เลยทำให้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราเรียกกันว่าอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนออกมานอกเหนือจากที่จะเอาไว้บำรุงผิวหน้าของเราแล้วนะคะก็ยังมีการอ้างอิงว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะช่วยเสริมสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อช่วยลดอาการปวดข้อจากข้อเสื่อมได้นะคะถ้าพูดถึงหลักการในการที่จะทานอาหารหรือทานพวกอาหารเสริมเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้ซ่อมแซมส่วนที่มีปัญหาของร่างกายนะคะกระบวนการก็คือเริ่มจากการทานใช่ไหมคะทานเข้าทางปากแล้วก็ลงไปสู่กระเพาะสู่ลำไส้เพื่อทำการย่อยพอย่อยออกมาแล้วก็จะได้เป็นสารอาหารนะคะแล้วก็ดูดซึมไปบริเวณที่มีปัญหาของร่างกายเช่นเดียวกันค่ะคอลลาเจนนะคะเมื่อทานลงไปแล้วก็จะถูกย่อยออกมาเป็นกรดอะมิโนนั่นเองค่ะแล้วก็จะไปตามร่างกายตามกระแสเลือดของเรานะคะทีนี้เมื่อเราทานคอลลาเจ

0: เข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆที่เราเลือกกันมานะคะจุดที่มีปัญหาของเราก็คือบริเวณกระดูกอ่อนที่ผิวข้อซึ่งจริงๆแล้วกระดูกอ่อนที่ผิวข้อนั้นนะคะไม่มีเลือดเข้าไปเลี้ยงนะคะดังนั้นเวลาที่เราทานคอลลาเจนเข้าไปถึงแม้ว่าถ้ายังเชื่อว่ากรดอะมิโนที่ได้รับการย่อยสลายจากคอลลาเจนไปแล้วจะสามารถเสริมสร้างบริเวณที่มีอาการมีปัญหาได้นะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวที่จะนำพาสารอาหารเหล่านี้เข้าไปก็คือเลือดมันไม่สามารถที่จะเข้าไปเลี้ยงที่บริเวณกระดูกอ่อนผิวข้อได้นะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นไปได้ค่อนข้างยากว่าการทานคอลลาเจนแล้วจะสามารถไปเสริมสร้างกระดูกอ่อนที่ผิวข้อให้กลับมาเป็นดังเดิมได้ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะจากการที่ศึกษากันมาแล้วก็พบว่ากระดูกผิวข้อของเรานั้นมีการเจริญเติบโตแล้วก็มีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่เรายังเป็นตัวอ่อนนะคะเมื่อเราเติบโตขึ้นมาการที่จะมีการสร้างกระดูกผิวข้อขึ้นมาใหม่นั้นเป็นไปได้ยากแล้วค่ะโดยจากการศึกษานั้นพบว่าหลังจากที่เราเกิดออกมาแล้วจะไม่มีการสร้างกระดูกอ่อนที่บริเวณผิวข้ออีกแล้วค่ะดังนั้นเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับกระดูกผิวข้อเราแล้วก็จะไม่มีการสร้างขึ้นใหม่มาทดแทนแล้วนะคะถึงแม้ในปัจจุบันจะเริ่มมีงานวิจัยต่างๆที่ออกมาเพื่อสนับสนุนรองรับว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในคนไข้ที่มีอาการข้อเสื่อมได้แต่เมื่อไปดูลึกถึงเนื้อหาในการทำงานวิจัยแล้วนะคะก็หลายๆงานที่ออกมาพบว่าเป็นการเอาอาสาสมัครสุขภาพดีมาใช้ในการทดลองนะคะไม่ได้นำเอาคนไข้ที่เป็นโรคจริงๆมาใช้ในงานวิจัยค่ะโดยสรุปแล้วก็คือณข้อมูลปัจจุบันที่มีตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถที่จะใช้ในการรักษาอาการข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมหรือแม้แต่บางทีที่อ้างอิงไปถึงว่าสามารถทำให้อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นดีขึ้นได้ณปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะสนับสนุนได้ว่าคอลลาเจนนั้นสามารถรักษาอาการเหล่านี้ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าในอนาคตมีการศึกษาวิจัยที่เพิ่มเติมมากกว่านี้ก็อาจจะมีข้อสรุปที่เพียงพอนะคะและในปัจจุบันคอลลาเจนนั้นก็ยังคงเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะยังไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นการที่จะเลือกซื้อหามารับประทานอาจจะต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะและสำหรับใครที่ต้องการที่จะทานคอลลาเจนเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของกระดูกและข้อนะคะแนะนำว่าเป็นคอลลาเจนไทป์2นะคะจะเป็นคนละชนิดกับคอลลาเจนที่ช่วยบำรุงผิวหน้าค่ะสำหรับใครที่มีอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเท้าเสื่อมข้อนิ้วข้อสะโพกหรือข้ออื่นๆของร่างกายที่เกิดความเสื่อมขึ้นแล้วหลักการที่จะช่วยชะลอหรือป้องกันไม่ให้ข้อเสื่อมมากขึ้นก็คือการพักการใช้งานรวมไปถึงหลีกเลี่ยงการใช้งานที่จะทำให้เกิดข้อบาดเจ็บมากขึ้นนะคะและที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายกล้ามเนื้อรอบๆข้อเพื่อที่จะช่วยพยุงข้อนั้นให้แข็งแรงและสามารถที่จะอยู่กับเราไปได้อีกนานๆค่ะก่อนที่จะจบคลิปไปในวัน
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าได้รับความนิยมสูงสุดในฐานะสารสกัดที่บำรุงสุขภาพมีผลดีต่อผิวพรรณกระดูกเส้นผมและเล็บอีกทั้งคอลลาเจนยังมีหน้าที่เชื่อมเซลล์ประสานโครงสร้างภายในร่างกายสร้างความยืดหยุ่นต่อกระดูกทำให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากภาย

0: ในสู่ภายนอกขับผิวพรรณให้กระจ่างใสเส้นผมดกดำข้อต่อไม่มีเสียงรำคาญใจมีเล็บที่สะอาดแข็งแรงคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนได้ที่ Net Shopping
1: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041

0: ่อนดูคุยแซ่บโชว์
1: อย่าลืม Subscribe
2: และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
1: ปิ๊งปิ๊งเลย
0: ว้ายรำคาญ
1: ทำไม
3: ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคนที่สวยมากๆเลยอะแล้วก็หันมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังนะคะสุขภาพร่างกายตอนนี้ต้องบอกว่าต้องดูแลเรื่องอาหารการกินก็ต้องดูแลด้วยนะคะมีอีกสิ่งนึงที่เราเชื่อว่าหลายๆคนมองข้ามไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ใส่ใจมันไม่ได้เลยเหมือนกันเพราะว่ายังไงแล้วเราตื่นมาเจอก่อนสิ่งแรกเลยกาแฟนั่นเองแต่ว่าจะเลือกยังไงให้เข้ากับเราแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะคะตอนนี้นะคะต้องขอต้อนรับคุณดิวธิดารัตน์โพพินค่ะเจ้าของแบรนด์กาแฟแจ่มใสค่ะสวัสด
4: ี
3: ค
4: ่
3: ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: จะมาคุยกับเราละนะคะ
4: ใช่แล้วค่ะ
3: ค่ะ
4: ยินดีมากๆเลยค่ะที่ได้มาที่นี่ จะได้มาพูดเรื่องราวแซ่บๆเกี่ยวกับหุ่นแซ่บๆค่ะ
3: จริงๆกาแฟกินแล้วมันหุ่นแซ่บได้เหรอคะ
4: หุ่นแซ่บได้เลยค่ะพี่เบนซ์ค่ะบอกเลยว่ากาแฟตัวนี้ค่ะกาแฟถังเช่าแจ่มใสนะคะตัวนี้นะดีมากๆเลยเพราะอะไรรู้ไหมพี่เบนซ์ตอนแรกนะหนูจะบอกนี้เล่าก่อนเลยว่าเมื่อก่อนดูแลตัวเองดีมากออกกำลังกายทานอาหารคลีนแล้วก็จำกัดเวลาในการทาน
3: โอ้โห
4: บางคนทานไอเอฟด้วยแต่ว่าหุ่นยังไม่ถูกใจสักที
3: เอาทำทุกอย่างก็ยังไม่ถูกใจ
1: ยังไม่
3: ถ
1: ูก
4: ใจเป๊ะหมดแต่สิ่งสำคัญที่เราลืมโฟกัสนั่นก็คือกาแฟค่ะเป็นไหมคะคุณผู้ชมทางบ้านเป็นไหมลืมโฟกัสเรื่องกาแฟค่ะกาแฟมีทั้งน้ำตาลทั้งครีมเทีย
3: ม
4: นะคะบอกเลยว่าเป็นตัวที่ทำลายหุ่นมากๆ
3: จริง
4: แล้วพอได้มาดูแลตัวเองแล้วเราโฟกัสเรื่องกาแฟเท่านั้นค่ะพี่เบ้นขา
3: เป็นไงคะเสีย
4: ดีขึ้น
3: เลยตอนนี้นี
4: ่ดีขึ้นเลย
3: แล้
4: วก็เป็นเหตุผลที่ตัดสินใจทำกาแฟแจ่มใสขึ้นมา
3: ทำเองเลย
4: ค่ะจัดการเลย
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ไม่มีน้ำตาลต้องไม่มีครีมเทียม
3: ค่ะอ๋อไม่มีน้ำตาลไม่มีครีมเทียมอร่อยไหมอ่ะเนี่ย
1: ใช่
4: ต้องอร่อยสิคะพี่เบนซ์ค่ะ
3: ไม่คือความรู้สึกของคนกินกาแฟนะเป็นคนกินอะไรแบบหวานมันน
1: ะ
3: ต้องน้ำตาลแน่นครีมแน่นอันนี้ไม่มี
4: หนูจะบอกนะพี่เบนซ์น
3: ะ
4: ตัวนี้นะคะกาแฟถังเช่าแจ่มใสเนี่ยนะคะสารสกัด21ชนิด
1: 21ชนิด
4: ทำมานะคะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมัน
3: คอ
4: เลสเตอรอลต่ำ
3: น
4: ี่
3: ไง
4: นะคะเนี่ยสารสกัดทั้งหมด21ชนิดไม่ว่าจะเป็นตัวโสมถังเช่าทองโกจิเบอร์รี่สารสกัดน้ำมันมะพร้าวนะคะที่ใช้แทนครีมเทียมนะ
3: ดีจัง
4: ดีมากๆเลยแล้วมีวิตามิน B ด้วยวิตามิน A ค่ะ
3: โอ้เยอะเลยอ่ะ
4: สารสกัดพรีเมียมแน่นหมดเลยนะคะแล้วสารสกัดทั้งหมด21ตัวเนี่ยคัดสรรมาแล้วให้ทุกคนทานตอนเช้าก่อนอาหารเช้าอย่างที่พี่เบนซ์บอกว่าเช้ามาปุ๊บ
3: เช้ามาปุ๊บเจอกาแฟก่อนเลย
1: เช้าอีกซองก็เถอะ
4: 1ซองค่ะไม่รีบ1ซองแต่ถ้ารีบใช้หุ่นแนะนำ2ซองค่ะ
3: แนะนำตอนเช้าเน
4: าะ
3: ตอนบ่ายด้วยได้ไหมอ
4: ่
3: ะ
4: ได้ค่ะบางคนแบบทานตอนบ่ายด้วยทานระหว่างวันด้วยบอกเลยนะคะว่าทาน2ซองก็ไม่เป็นปัญหา
3: ไม่ตาค้างแน่นอน
4: ตาไม่ค้างใจไม่สั่น ไม่เบลอระหว่างวันไม่มีเวียนวูบแล้วมากกว่านั้นคือตัวสารสกัดหนูทำไมถึงต้องใส่ถึง21ชนิด
3: นั่นสิ
4: เพราะว่าจะช่วยบำรุงด้วย
3: เห็นมีถังเช่าด้วยนะ
4: ใช่ค่ะจะช่วยชะลอวัยเลยอันดับแรกคุณผู้หญิงชอบนะคะแม่ๆทางบ้านชอบมากแล้วก็จะช่วยบำรุงข้อเข่าบำรุงกระดูกบำรุงสายตาบำรุงสมองนะคะแล้วหลายๆคนก็กังวลน
3: ะ
4: ว่ากลัวว่าจะทานไม่ได้เพราะว่ากลุ่มที่จะบำรุงข้อเข่าเนี่ยคือกลุ่มผู้สูงอายุ
3: ใช่อ
4: ันนี้ต้องบอกนะคะกลัวว่าจะทานเราไม่ปลอดภัย
3: อ๋อทานแล้วไม่ปลอดภัยทำไมนี่เราเลือกมาแล้วเราคัดสรรมาให้เรียบร้อย
4: หนูจะบอกว่าตัวนี้ทานแล้วปลอดภัยเบาหวานความดันไขมันคือทานได้เลย
3: ทานได้หมด
4: ใช่ค่ะ
1: ทานได้หมดได้ไหม
4: ทานร้อนได้ใส่น้ำแข็งก็รสค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ได้หมด
4: ใครที่ชอบร้อนตอนเช้าชงร้อนใช่ไหมคะทานร้อนชุ่มคอค่ะระหว่างวันอยากจะใส่น้ำแข็งก็ชงเย็นชื่นใจเลยค่ะ
3: ได้เลยนะคะคือถ้าเกิดว่าใครชอบกาแฟดื่มกาแฟในตอนเช้าบอกเลยว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นลูกค้าเขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราได้ซื
4: ้อโอ้ยขอบคุณค่ะ
3: เราได้ซื้อไปแล้วที่บ้านนะคะนี่หนึ่งห่อใหญ่นี่ข้างในนี่ของแน่นเลยนะกี่ซองในนี้กี่ซอง
4: ในนี้มี15ซอง
3: เนี่ยแน่นๆเลย
4: แน่นๆเลย
3: ซองใหญ่อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเราขี้โม้นิดนึงได้ไหมอ่ะเราซื้อกาแฟเขาเราก็ซื้อชามะนาวเขาด้วย
4: อุ๊ยขอบคุณค่ะ
3: แต่วันนี้มีชามะนาว

0: ไม่มีค่ะไม่มีมาขายแต่ว่ามีชาม ีชามาแถมค่ะ
1: ชาอะไรคะ
2: ชาอะไรคะ
0: ชาไทยค่ะ
1: เอ้ยมีชาไทยแล้ว
0: มีชาไทยแล้ว
2: แม่พูดสักคำเลยฉันต้องซื้อแล้วล่ะเธอ
1: ชาไทยเออชาไทยนี่แสดงว่าไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันเหมือนกันนะคะแม่พ่อเป็นเบาหวานความดันไขมันก็คือทานได้
1: ทานได้หมดกัน
0: นะคะ
1: คือถ้าบอกว่ามีโสมม
0: ี
1: ถังเช่าแล้วก็มีสารสกัดมากมายบางคนกลัวว่าก
2: ลิ่นโสมมันจะยังไง
0: ไม่มีกลิ่นสมุนไพรเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะมีกลิ่นสมุนไพรไม่มีทานง่ายหอมกลิ่นกาแฟแท้อาราบิก้าเป็นกาแฟแท้อาราบิก้า
1: อาราบิก้าด้วย
0: ใช่ค่ะตั้งใจเลือกแล้วก็คัดสรรมาเป็นอย่างดีเลย
1: คือเมื่อกี้บอกว่าเราซื้อมาเองเราบอกเลยว่าราคาไม่แพงแต่เชื่อว่าโปรนี้ต้องเด็ด
3: น้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอริซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอริซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอรูลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอริซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอริซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอริซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริจินอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาโอริซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆเปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็น

น้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: เช่าหรือตั้งถังแห่เช่าแปลตรงตัวว่าหน้าร้อนนอนหน้าหนาวหญ้าสมุนไพรชนิดนี้เมื่อหน้าร้อนก็เป็นนอนผีเสื้อปกติแต่พอเข้าหน้าหนาวก็มีต้นหญ้างอกออกจากหัวนอนกลายเป็นหญ้ามีสรรพคุณดีเลิศมากมายถังเช่าแบ่งได้เป็น2 ส่วนส่วนตัวดูเหมือนนอนผิวสีเหลืองถึงเหลืองอมน้ำตาลส่วนหัวช่องที่ต่อกับหางจะมีเนื้อเห็ดขึ้นคลุมเพียงปล้องเดียวส่วนหางเป็นเนื้อเห็ดที่งอกออกมาจากส่วนหัวมีสีน้ำตาลแดงถึงน้ำตาลเข้มหางถังเช่าเป็นทรงกระบอกยาวปลายเรียวติดแน่นกับตัวนอนถังเช่ามีรสมันเค็มเล็กน้อยจะมีกลิ่นคาวนิดหน่อยแต่ไม่มากถังเช่าขึ้นชื่อว่ามีสรรพคุณต่างๆอีกมากมายทั้งในเรื่องการบำรุงไตและเสริมสร้างสารต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้ร่างกายสมดุลอีกด้วย
1: ขอต้อนรับนะครับคุณยุทธเดชเวชพงษานะครับกรรมการบริหารเวชพงษ์โอสถอีกครั้งนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการของเราได้พูดคุยกันเรื่องสมุนไพรจีนอีกแล้วนะครับวันนี้เพราะในฐานะที่ขออนุญาตเรียกพี่ยุทธละกันนะครับก็เป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวถังเช่าครับ
2: ครับ
1: คุณสมบัตินะครับของถังเช่าจริงๆหลักๆคืออะไรครับ
2: ตามตำราจีนเนี่ยเขาว่าถังเช่าเป็นยาบำรุงหยางของไตและหยินของปอด
1: หยางของไตและหยินของปอดมันหยางของไตยังไงครับ
2: ไตเนี่ยมันเป็นอวัยวะของจีนนะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนมันมากกว่าไตที่เรารู้จักกันในแผนปัจจุบัน
1: ครับ
2: แผนปัจจุบันก็คือไตเป็นที่กำจัดของเสียสร้างปัสสาวะใช่ไหมครับแต่ของจีนเนี่ยไตจะขยายมากกว่านั้นรวมไปถึงระบบสืบพันธุ์ด้วย
1: คืออย่างนี้ผมเคยหาแพทย์ทางเลือก

0: เลือกเนี่ยนะครับหาแพทย์แผนจีนเขาเคยคุยไว้ของคนจีนเนี่ยเขาถือว่าไตเป็นอวัยวะที่สําคัญมากถ้าไตดีอวัยวะส่วนอื่นในร่างกายจะดีตามทันที
1: ใช่ครับ
0: เขาเชื่ออย่างนั้น
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็คือที่พี่กำลังบอก
1: ทฤษฎีจีนเลยครับ
0: ทฤษฎีจีน
1: โดยเฉพาะสําหรับผู้ชาย
0: ฮะ
1: โดยเฉพาะสําหรับผู้ชายเนี่ยไตเป็นอวัยวะที่มีความสําคัญมากเป็นตัวที่เสริมไม่ใช่เป็นจุดตั้งต้นของพลังทั้งหลายของอวัยวะอื่นๆของผู้ชายเกือบทั้งหมด
0: หยางนี่คือเย็นใช่ไหมหยางนี่เย็นร้อนหยางคือร้อน
1: หยางร้อน
0: หยางร้อน
1: แรง
0: ร้อนแรง
1: กลางวัน
0: อ๋อ
1: ส่วนปอดเป็นยินของปอดบำรุงยินของปอดยินนี่เป็นส่วนชุ่มชื่นกลางคืนอ่อนนุ่มสังเกตว่าปอดชุ่มชื่นมันเกี่ยวกับสารน้ำการหายใจนะครับก็จะเป็นการบำรุงยางของไตและยินของปอดตัวเดียวเนี่ยครับ
0: ครับตกลงมันเป็นหนอนหรือมันเป็นเห็บครับ
1: มันเป็นพืชเป็นเห็บชนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: ที่ไปเติบโตอยู่ในร่างกายของหนอน
0: เอาง่ายๆคือเติบโต
1: ในป
0: ั
1: จจ
0: ุ
1: บ
0: ัน
1: เน
0: ี่
1: ยเป็นเห็ดแล้วในปัจจุบัน
0: ที่เราทานที่เราทานกันอ่ะมันเป็นกลายเป็นเห็ดแล้ว
1: แต่ว่ามันเริ่มต้นจากหนอน
0: พบมากที่สุดที่ไหนครับ
1: ที่ราบสูงทิเบตทิเบตชิงไฮเสฉวน
0: เท่ากับว่าก็จะมีทิเบตภูฏานเนปาลจีนนี่คือที่ราบสูง
1: ใช่ครับ
0: ที่เมื่อกี้พิยุทธ์กล่าว
1: จะต้องพบกันที่ระดับความสูง 3,500 เมตรขึ้นไปต่ำกว่านั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะม
0: ี
1: น้อย 3,500 เมตรจนถึง 5,000 กว่าผมเคยไปเก็บผมไปที่ที่ 4,500 เมตร
0: ล้มไหม
1: ยืนเฉยๆก็เหนื่อยแล้วครับ
0: เหนื่อยครับหายใจก็ลำบากต้มน้ำนะครับ100องศาเซลเซียสแบบเราต้มไม่เดือดนะครับ
1: ครับชงน้ำร้อน
0: ไม่ได้
1: ไ
0: ม่
1: ชงกาแฟ
0: เรื่องใหญ่
1: ร้อน
0: ไม่มีทางร้อน
1: ไม่ร้อน
0: นะครับนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูนะ
2: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: ครับเรามาคุยกันต่อนะครับเรื่องถังเช่าครับสมุนไพรที่เรียกได้ว่าตอนนี้ฮือฮากันมากเลยโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากเมื่อพูดถึงถังเช่า
1: ครับงี้ผมต้องเล่าวงจรชีวิตมัน
0: ครับ
1: นะครับมันเริ่มต้นจากนอนผีเสื้อชนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับมันก็เป็นตอนมันเป็นหนอนเนี่ยมันอยู่ในดินมันไปติดเชื้อ
0: เห็ด
1: เชื้อ
0: ราเนี่ยมาเห็ดก็คือราชนิดหนึ่ง
1: ก็คือราสปอร์มันจะไปติดที่ผิวมันบ้างตัวหนอนมันไปกินสปอร์เข้าไปพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยก่อนหน้านั้นเจ้าเห็ดเนี่ยมันก็จะไปควบคุมระบบประสาทระบบสั่งการของหนอนบังคับให้หนอนเนี่ยมันขึ้นไปอยู่บนใกล้ๆผิวดินไม่ลึกนักไม่ตื้นจนเกินไปกำลังพอดีอยู่แบบเนี้ยแล้วพอเข้าหน้าหนาวมันก็จะอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆพอพ้นหน้าหนาวเข้าหน้าฤดูใบไม้ผลิก่อนเข้าหน้าร้อนก็งอกส่วนนี้ขึ้นมา
0: เป็นการเจริญพันธุ์ของเจ้า
1: วงจร
0: เห็ดตัวนี
1: ้พองอกขึ้นมาถ้าเผื่อไม่ไปเก็บอะไรมัน
0: ครับ
1: มันก็จะปล่อยสปอร์ตัวนี้จะเป็นก้านสปอร์ตรงปลาย
0: ครับ
1: นี้จะเป็นอับสปอร์มันก็จะปล่อยสปอร์
0: ทิ้งเอาไว้อีก
1: กระจายทั่วไปปีหน้าก็จะเกิดวงจรนี้ขึ้นใหม่
0: แล้วต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยหลักๆเมื่อกี้คุยมันมีหลายที่อยู่ในที่ราบสูง
1: ในที่ราบสูงที่เบต
0: ที่เบตนะครับก็จะอยู่ที่เบตเนปาลภูฏานชิงไฮเสฉวน
1: เนปาลนี่จะเป็นอีกกลุ่มนึงละ
0: เป็นอีกกลุ่มเลย
1: เพราะว่าตรงที่เบตกับชิงไฮเสฉวน3อันนี้จะต่อกันที่ดีที่สุดก็จะต้องมาจากที่เบต
0: ที่เบตนะครับ
1: ที่เบตนี่จะดีที่สุดเหตุเพราะว่าที่เบตเนี่ยสูง
0: สูงที่สุด
1: แล้วก็ตัวพันธุ์ของมันเนี่ยก็มีความเป็นพิเศษนะครับหนอนชนิดของหนอนแต่ละที่เนี่ย
0: หนอนไม่เหมือนกัน
1: จะต่างกันเล็กน้อยทางเช่าเนี่ยทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด13ปล้องนะครับ
0: 13ปล้องนะครับ
1: แต่ว่านับยากละ
0: ต้องนับให้เป็นต้องคนดูเป็นนะครับครับผม
1: แล้วก็จะมีขาที่เห็นชัด

0: อยู่4ขา
1: ฮะ
0: ตรงนี้นั้นขาเนี่ยจะมีอยู่4ขา4คู่โทษ
1: 4คู่ครับ
0: 4คู่บวกกับ2คู่ตรงนี้ด้านหน้าจะมีอีก3คู่เล็กๆนะครับตรงนี้เป็นขาจริงจะเป็นขาที่มันมีลักษณะเกาะเกี่ยวได้
1: เกาะเกี่ยวจับกินอาหารได้
0: กินอาหารปีนป่ายจะใช้ขานี้
1: อันนี้ผม
0: อันนี้เป็นของ

0: เซชวนเวลานั้นนะครับคุณไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5คุณอาจจะโดนแบบนี้มานะครับ
1: อันนี้เป็นแบบ
0: ยางครับ
1: ปลอมกันแบบน่าเกลียด
0: เอายางทำเลยนะครับ
1: ครับ
0: น่าเกลียดมาก
1: แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเพราะว่ามันก็จับกันได้ง่าย
0: จับกันง่ายขึ้นเพราะยางมันสังเกตสีเสือมัน
1: ก็จะมีการปลอมอย่างอื่นเช่นเอาแป้งมาอัดเป็นก้อน
0: นั่นแน
1: ่มาอัดเป็นตัวมานั่งเขียนสีเรียนแบบกันเลย
0: ลงทุนกันอย่างนั้นเลย
1: พอต้มเสร็จปั๊บก็กลายเป็นแป้ง
0: ผมว่าตอนนี้กำลังมีคนเข้าใจผิดเรื่องถังเช่ากับไอ้เจ้าถังเช่าตัวนี
1: ้ถังเช่าเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกรวมๆของพืชสมุนไพรหลายชนิดนะครับมันก็มีถังเช่าโน่นถังเช่านี่ ถ้าเราเรียกถังเช่าโดยทั่วไปก็คือจะต้องเกิดจากหนอนชนิดนี
0: ้
1: และเห็ดชนิดนี
0: ้
1: ไปเติบโตแบบนั้นแบบที่
0: เราเล่ากันมา
1: ครับถ้าเปิดเรียกทางชื่อวิทยาศาสตร์นะก็คือ Cordyceps sinensis Cordyceps sinensis นะครับส่วนถังเช่าอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นถังเช่าเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนละ
0: พัน
1: โดยสิ้นเชิงเลยมันคือ Cordyceps militaris คนละตัวกันละ
0: คนละตัวละ
1: ซึ่งตัวนี้เนี่ยในจีนเขาจะใช้เป็นอาหารบำรุงได้นะครับ
0: มันก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกัน
1: มี
0: แต่คงไม่เท่ากันกับทางเช่าที่เป็นหนอน
1: กันมากนะ
0: แต่เป็นเห็ดเหมือนกัน
1: ก็เป็นเห็ดเหมือนกันแต่ไม่ได้เกิดในหนอนถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไม่ได้เกิดใน
0: คนไทยเรียกอะไรครับตัวนี
1: ้ถังเช่าสีทอง
0: ถังเช่าสีทองเอาล่ะครับเวลาของเราตรงนี้เราทำความรู้จักนะครับรายละเอียดต้องศึกษากันอีกเยอะครับบอกวันเดียวคงไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนดีที่สุดตัวไหนเป็นยังไงแต่เอาคร่าวๆให้รู้กันไว้อย่างนี้นะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อถึงวิธีการรับประทานนะครับสาธิตการทานกันดีกว่าครับครับเรามาดูนะครับวิธีการรับประทานถังเช่ากันดีกว่า
1: ครับ
0: เอาอย่างง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆเขาทานกันแบบไหนบ้างครับ
1: อย่างแรกก็คล้ายๆกับโส
0: ม
1: เอามาตุ๋นไก่
0: อ๋อก็ใส่ทุกอย่างเหมือนกับการตุ๋นไก่ทุกประการ
1: เหมือนกับคราวที่แล้วที่เราตุ๋นไก
0: ่แต่ใส่ถังเช่าลงไป
1: ใส่ถังเช่าครับ
0: ใส่เยอะไหมคราวนี
1: ้ถังเช่าเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ตัวมันไม่ร้อนเพราะฉะนั้นเราจะใส่เยอะหน่อยก็ได
0: ้แล้วรสชาติจะทำให้การตุ๋นนี่เปลี่ยนไหมครับ
1: มันจะต่างกับมันจะมีกลิ่นถังเช่าถังเช่าเนี่ยมันจะกลิ่นบางคนก็บอกออกคาวคาว
0: มีครับมีกลิ่นนะ
1: เหมือนกับเห็ดนะครับพวกกลุ่มเห็ดมันก็จะมีกลิ่นคาวคาวเห็ดนิดนึงก็จะทำใหรสชาติเปลี่ยนไปนิดหนึ่ง
0: ไม่รู้สึกอะครับผมว่านะในจำนวนนี้ไม่รู้สึก
1: ลองหยิบตัวถังเช่าเคี้ยวเลยครับตุ๋นเสร็จเนี่ยถังเช่ากินด้วยนะ
0: นี่แหละครับ
1: ครับเอาเลยเนี่ยเคี้ยวเลยเป็นไงครับอร่อยนะกรุบกรุบ
0: ลักษณะท่านผู้ชมดูหน้าผมเหมือนผมเคี้ยวหญ้าอ่อนอยู่ไงไม่รู้ ไม่มีรสแล้วครับ
1: ครับเพราะมันไปอยู่ในน้ำแหละครับ แต่มันก็ยังมีสารอาหารเหลือบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตุ๋นถังเช่าก็อย่าทิ้งกินให้หมด
0: โอ้ครับ
1: หรืออีกวิธีหนึ่งซึ่งง่ายขึ้นไปอีกก็คือหยิบมาหนึ่งตัว
0: ครับผม
1: ใส
0: ่น้ำร้อนลงไปเลย
1: อย่างนี้แหละครับ
0: แช่กินจนกว่าจะไม่มีรส
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเราได้มาปุ๊บเนี่ยเราก่อนเรารับประทานเราอยากจะรู้ว่าของเราเนี่ยแท้ไม่แท้มีวิธีดูเพิ่มเติมไหม
1: นอกจากเมื่อกี้นี
0: ้เราคุยกันไป
1: แล้วว่
0: า
1: เรื่องขาเรื่องตัวอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มันมีอันหนึ่งซึ่งมันจะมีถังเช่าบางชนิดซึ่งเขาปลอมโดยที่เอาแป้งมาทำ
0: เอาแป้งมาทำแล้วก็ทาสีที
1: ่หรือว่าเป็นถังเช่าบางพัน
0: อ๋อบางพันที่ไม่ใช่
1: แ
0: บบนี้
1: ที่มันไม่ใช่ถังเช่าแบบยานะคร
0: ับ
1: มันจะมีของจริงเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะแบบนี้พอหักมาเนื้อข้างในจะเป็นสีขาว
0: อ๋อตันอย่างนี้เลย
1: เนื้อข้างในจะเต็มไปด้วยนี่คือเนื้อเห็ดเป็นสีขาวผิวมันจะเป็นสีเหลืองคุณนิโน่สังเกตระหว่างเนื้อกับผิวเนี่ยมันจะชัดเจนแยกชั้นกันชัดๆผิวจะบางๆนะครับแล้วตรงกลางจะเห็นเป็นรอยเล็กๆเป็นรูปตัว V
0: ครับผม
1: นะครับซึ่งรูปตัว V เนี่ยมันคือส่วนที่หลงเหลือของระบบทางเดินอาหารของหนอนอยู่
0: ที่พี่คุยไว้ตั้งแต่ต้นเหมือนกัน
1: ถ้าเผื่อบางเป็นถังเช่าบางชนิดไม่มี
0: ไม่มี
1: ถ้าเผื่อถังเช่าปลอมที่ทำมาจากอื่นไม่มีแน่นอน
0: ถ้าหากออกมากลวงปั๊บ
1: ไม่ใช่
0: อาจจะเป็นรถด่วนยัดไส้มานะครับไม่ใช่
1: แล้วก
0: ็ครับ
1: มีอีกอันนึงมันมีถังเช่าปลอมอีกชนิดหนึ่งซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ถังเช่าปลอ
0: ม
1: คือเขาเอาถังเช่าไปต้มน้ำแล้วรอบหนึ่งเสร็จแล้วมาทำแห้งแล้วมาขายเรา
0: เอาน้ำไปกินซะแล้ว
1: น้ำไปกินแล้วรอบหนึ่ง
0: ทำไมช่างฉลาดแบบนี้แต่เป็นการฉลาดที่แย่มากหลอกลวง
1: เราก็จะ

0: ดูได
1: ้ครับผม
0: เราจะดูได้ก็คือถ้าเกิดเป็นของดีเนี่ยสังเกตว่ามันจะไม่มีมันจะเป็นสีขาวแล้วก็เหลืองเนี่ยชัดเจนถ้าเกิดไปต้มแล้วสีเหลืองจากผิวมันจะซึมเข้าไปแพร่เข้าไปอยู่ในสีขาวจะเห็นเป็นชั้นสีเหลืองจางๆระหว่างผิวกับเนื้อของมัน
1: โอเคอ
0: ันนั้นคือถังเช่าที่โดนต้มไปแล้วรอบหนึ่งถ้าเกิดไปซื้อมาก็โดนต้ม
1: เอาละครับช่วงหน้านี่เป็นแค่เกร็ดความรู้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาไขข้อข้องใจกันดีกว่าว่าถังเช่าทำอะไรได้บ้างถังเช่านะจริงๆแล้วสรรพคุณสุดยอดเป็นยังไงไม่ดีตรงไหนหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวรู้กันช่วงหน้าครับไขข้อข้องใจกันครับ
2: มักมีผู้ที่คิดว่าถังเช่านั้นเปรียบเสมือนไวอากร้าหรือยากระตุ้นอื่นๆที่รับประทานแล้วเห็นผลเร็วทันใจความจริงแล้วถังเช่าไม่ได้มุ่งเน้นบำรุงถังเพศโดยตรงสรรพคุณทางยาของถังเช่าเน้นการบำรุงร่างกายเป็นหลักเมื่อร่างกายแข็งแรงดีก็ส่งผลถึงสมรรถภาพถังเพศด้วยเช่นกันซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการบำรุงทางอ้อมหากมียาจีนที่บอกว่าใส่ถังเช่ากินแล้วจะทำให้ปึ๋งปังรวดเร็วทันใจให้ตั้งข้อสังเกตว่าตำรับยานั้นมีการผสมตัวยาอื่นเข้าไป
3: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
4: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
5: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
6: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
1: ่
6: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
7: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกลียวทองเลยล่ะพี่รู้มั้ยเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมมีโรคหนึ่งที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหาย
5: ใช่โรคอะไร
7: ต่อมเหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ค่อยๆห่างไปห่างไปห่างไป

0: วเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได
1: ้สาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
2: คุณภาพมาแล้ว
3: ครับ
2: อยากถามว่าสาหร่ายเกลียวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
3: ในเบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
2: ่
3: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเนตเพนโททินเนตคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
1: ได้อย่างมาก
3: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
2: ์
3: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
1: ของร่างกาย
3: ของร่างกายค่ะ
2: มันจุในอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
3: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนานเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
2: ้
3: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นๆเข้าไปคุณก็ขาด
1: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
4: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
5: ผมคิดว่าสาหร่ายเกลียวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
6: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะนึงก็รู้สึกว่าอาการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
7: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
8: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงๆลืมๆต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกลียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นแล้วพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
9: เคยรู้คุณแม่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม
10: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามิน เกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
11: ไพเราะเอี่ยงเพลงคนกล่อมโลกมาร้องฝากแฟนรายการให้ได้ฟังกันครับ

ที่เรื่องของการกินค่ะคุณผู้ชมงาดำชอบกันไหมตอนนี้ล่าสุดมันมีผลวิจัยออกมานะคะจากทางด้านของแพทย์เชียงใหม่เนี่ยนะคะบอกว่างาดำเนี่ยมันจะมีสารเจ้าเนี่ยนะคะมีชื่อว่าเซซามินค่ะมันจะไปช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ไปช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นคือคนที่เป็นมะเร็งอ่ะส่วนใหญ่เลยนะคะมันก็จะถูกเซลล์ที่แบบเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาแทนที่เซลล์ดีแต่ล่าสุดเนี่ยงาดำไปช่วยได้แล้วนะคะเป็นการศึกษาวิจัยมาค่ะคุณผู้ชมค่ะจากนักวิจัยของภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะไปเจอไอ้เจ้าสารเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในงาดำนะคะก็คือเซซามินค่ะมันช่วยยับยั้งฟื้นฟูเซลล์จากการถูกทำลายและสามารถรักษาโรคมะเร็งได้โรคทางสมองก็ได้ข้อเสื่อมกระดูกพรุนได้อีกนี่ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและก็ทั่วโลกเลยนะคะที่มีการค้นพบสารชนิดนี้เข้าก็มีการวิจัยกันเริ่มมาตั้งแต่ปี53แล้วนะคะผ่านมาจนถึงตอนนี้6ปีแล้วล่ะสรุปออกมาแบบนี้ว่ามันช่วยได้จริงไอ้เจ้าสารนี้นะคะเปิดเผยมาค่ะจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะท่านบอกว่าการวิจัยในครั้งนี้เน้นไปเลยเกี่ยวกับการค้นหาสรรพคุณในพืชธัญพืชผักพื้นบ้านว่าไปสามารถรักษาแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายของ

0: นที่แบบเป็นทั้งคนปกติแล้วก็เป็นผู้ป่วยหรือบางคนเป็นคนที่พักฟื้นจากการเจ็บป่วยมาด้วยนะคะคือทุกวันนี้ก็มีคนที่แบบแสวงหาพืชจากธรรมชาติหลายชนิดเลยนะคะมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากต่างประเทศบางยี่ห้อเนี่ยแอบอ้างสรรพคุณต่างๆมากมายนะคะตรงนี้ท่านบอกอย่างนี้บอกว่าเป็นผลเสียต่อผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของอาจารย์ปรัชญากันค่ะเชิญค่ะ
1: การวิจัยโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเราค้นพบว่าสารสกัดจากงาที่ชื่อว่าเซซามินเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได้องค์ความรู้อันนี้จริงๆแล้วเป็นองค์ความรู้ที่มีคนรายงานมาบ้างแล้วนะครับแต่ยังไม่มีคนเจอกลไกสำคัญของมันแล้วก็ยังไม่มีคนเจอว่าถ้าสมมุติว่ามีสิ่งที่ทำให้เกิดโรคต่างๆเกิดขึ้นในเซลล์สมองเนี่ยเซซามินจะไปช่วยทำยังไงได้บ้างนะฮะการศึกษาวิจัยครั้งนี้ก็เป็นการศึกษาวิจัยโดยการใช้สารจากโปรตีนที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์รวมทั้งใช้สารพิษจากแบคทีเรียนะครับที่เราเรียกว่า LVA จากการศึกษาวิจัยตอนนี้เราได้ผลงานวิจัยออกมาที่น่าตื่นเต้นมากนะครับคือเราค้นพบว่าเซซามินซึ่งเป็นสารสกัดจากงาเนี่ยสามารถที่จะช่วยดูแลปกป้องเซลล์ประสาทได
0: ้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะเนี่ยท่านดร.ปรัชญาท่านบอกอีกนะคะบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยแล้วก็นำผลงานวิจัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันมาต่อยอดกันได้ค่ะตอนนี้มีการจดสิทธิบัตรไปแล้วทั้งหมด3ประเทศด้วยกันนะคะก็มีไทยมาเลเซียแล้วก็อเมริกาค่ะและจากนั้นก็จะมีการตีพิมพ์วารสารในอเมริกาที่จะถึงนี้ด้วยนะคะสารสกัดจากงาดำเนี่ยต้องอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะไม่ใช่ตัวยานะท่านดร.บอกอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่ตัวยาที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปรักษาให้หายได้ทันทีเหมือนยารักษาโรคค่ะแต่ว่าไอสารตัวนี้มันไปเป็นอาหารเสริมไงที่มันจะเข้าไปฟื้นฟูร่างกายของเราให้กลับมาเหมือนเดิมให้เป็นปกติโดยเร็วที่สุดค่ะงาดำเนี่ยถามว่าหายากไหมไม่ยากเลยนะหาง่ายแล้วก็เป็นผลผลิตของไทยและตอนนี้ท่านดร.ก็เชื่ออย่างนี้บอกว่าการวิจัยครั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้นออกมาแล้วมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับงาดำของไทยในอนาคตกันอีกด้วยค่ะแต่ทีนี้ก็ฝากเตือนไปเลยเห็นดำๆอย่างนี้ไม่ใช่เห็นงาดำที่ไหนผวาเข้าใส่หยิบเข้ามาเคี้ยวเข้าปากเลย
2: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ไม่ได
2: ้
0: ผู้วิจัยฝากเตือนมาด้วยนะคะท่านดร.บอกว่างาดำที่มันดิบๆอย่างเงี้ยเอามาทานโดยตรงเลยเนี่ยไม่ดีนะมันจะแบบท้องอืดได้กินเป็นเม็ดเนี่ยเม็ดที่เขาเอามาอย่างเงี้ยเลยไม่ได้คุณต้องไปทำให้มันสุกก่อนแล้วก็ที่สำคัญแล้วอย่างที่บอกไปมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ได
3: ้
0: ทานแต่พอเหมาะพอควรนะคะคุณผู้ชมอาจจะไป
4: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง
5: พอพูดถึงไขมันคุณผู้ชมหลายคนอาจจะร้องงี้เลยใช่ไหมล่ะคะเพราะความรู้สึกแรกคือเจ้านี่แหละที่เป็นตัวทำให้มีรูปร่างที่ผิดไปจากเดิมแต่อย่างไรก็ตามเจ้าไขมันก็ยังมีสิ่งที่เราน่าจะรู้เกี่ยวกับมันอยู่เพราะมันยังแบ่งแยกออกได้เป็นหลายแบบทั้งแบบที่ดีและไม่ดีลองมาฟังหมอแอมกันนะคะและสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับไขมันแต่ละประเภทอย่างไรนะคะ
6: เนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องยากับวิตามินนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังต่อนะเป็นความรู้ว่าอาทิตย์แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบ

อย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไหมเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้ผีกินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับในวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลาง

0: วันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆ นะคะ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตัน Cholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: พี่ต้องหัดตักเตือนลูกพี่บ้างนะตามใจไม่ไหวนะ
2: อะไรอีกอะ
1: พี่วันมันไม่ทำอะไรเลยเอาแต่นอนนั้นเล่นเกมอะไรของมันอะ
2: โอ้ยปล่อยมันเถอะ
3: เดี๋ยวมันจะเสียนิสัยนะลุง
2: มันลำบากมาเยอะแล้วพ่อแม่มันก็มี
4: นี่ถามจริงพ่อแล้วไม่เห็นตามใจโป่งแบบมันบ้างเลยอ่ะ
2: ก็มึงชอบเถียงไง
1: พี่มันอยู่เนี่ยเราก็มีกฎของเราอยู่มันต้องช่วยทำมาหากิน
4: นี่พ่อต้องสั่งสอนบ้างนะมันดื้อมากไอ้เนี่ย
2: เหมือนกันแล้วพวกมึงอ่ะสั่งสอนกูทุกวัน
3: ลุงหวังดีเนี่ย
2: หรือบอกมันเองกันน่ะ
4: จับมันตีมั่งต้องตีมันนั่ง
2: คนไม่ใช่วัวจะควายไปตีมัน
4: โอ้ก็ตีแล้วก็ถอนไง
2: ก็โตแล้ว
5: เปาะปาดลูกปอดขูดชามไล่เม็ด
6: พ่อครับพ่อครับ
3: โอ้ยลำคาญว่ะ
6: พังมาแล้ว
1: มึงเบิ้ลทำไมมันน่าลำคาญ
7: อ้าวรถใหม่พี่สินไม่เข้าใจอะไรวัยรุ่นเลยโถ
1: ่เดี๋ยวรถใครเข้ามาในครั้ง
6: อ้าวพี่ใครขับอะครับรถผมดิพี่โถ
3: ่ลุงซื้อรถใหม่ให้ลูกเลยเหรอ
2: เอา
4: เอาแล้วใครซื้อให้มันอ่ะ
7: พี่วิทย์ครับผมพี่วิทย์เขาดาวให้ผม
1: โอ้โหนี่คือไปหลอกเงินเขามาปะเนี่ยฮะ
7: ไม่ได้หลอกพี่
1: มึงอย่าทำนิสัยเหมือนพ่อไง
7: ไม่ครับไม่ครับเขาเต็มใจ
2: เอ้ยครั้งวันนี้ว่างอ่ะช่วยจัดตำหนักหน่อย
7: โอ้วันนี้นะสาวไว้ทั้งวันเลยไม่ว่างเลยพ่อ
2: มึงไม่ต้องทำงานแลกเงินมาถือว่าจะมีเงินติดตัวไปใช้
7: งั้นผมขอเบิกสัก500ก่อนได้ไหมครับผมจะได้ทำให้นะพ่อนะขอบคุณครับ
3: ปุ๊บเฮ้ย
4: โอ้
3: บิดเลยเหรอ
1: พี่แบงค์เงินมันก่อนทำไมนะ
2: กูก็ไม่รู้ว่ะ
4: พี่พ่อต้องทำอะไรสักอย่างนะพ่อนะ
3: อย่างน้อยต้องให้มันรับผิดชอบอะไรบ้างอ
1: ่
3: ะ
1: อีกอย่างนะพี่รู้ได้ไงว่ามันเป็นลูกพี่จริงๆอ่ะ
4: โอ้ยพี่สินยังไงก็ลูกพ่อเขาแหละนิสัยเหมือนกันเป๊ะซะขนาดนี
2: ้มันตุ๊กตรงไหนวะ
4: เจ้าชู้กะลิ่มกะเลียเกาะแกะติดหญิงมีใครไม่เหมือนมั้งอ่ะ
1: เงียบซะอย่างนั้นแหละไม่เถียงอ่ะ
2: ไอ้ศีลมึงมึงบ้ากูเว้นการไม่ตกถึงลูกมึงนะ
1: เถียงไม่ได้ก็ไม่ชนะก็ออกลูกแช่งคนอื่น
3: สาวกินอะไรดีวันนี้
8: กะเพรา3จานจะฟอง
3: ได้จ้านั่งก่อน
8: ค่ะ
1: วิทย์กูเห็นเลยเนี่ยมึงหาอะไร
9: น้องข้างล่ะ
4: อ๋อไม่เห็นเหมือนกัน
9: ป่านี้ควรจะพาสาวไปแว้นอะไรงี้ป่ะม ึงนี่เพอร์เจอร์แหละมันอะมอไซคันนั้นมันให้คุณนั่งซ้อนท้ายได้คนเดียวจ้ะ จ้ากะเพราอะไม่ทำละกูสั่งเมื่อกี้นะ
2: มึงใช้ร้อยมึงเลย
6: พ่อครับ
2: อ้าวโอ้โหไม่อะ
6: หิวข้าวครับขอตังค์กินข้าวหน่อยครับ
2: ให้ไปแล้วไง
6: โอ้พ่อให้มาแค่นี้มันหมดแล้ว
2: โอ้โหเสียงได้ก็ต้องทัดต่อทำงานแล้วงั้นน่ะ
6: โอ้พ่อแม
9: ่น้องข้างเอางี้เดี๋ยวพี่เลี้ยงเอง
6: อุ้ยจริงหรือครับ
10: ขอบคุณนะคะพี่วี
9: แล้วทำไมน้องข้างเดินมาล่ะคะแล้วมอไซค์ไปไหนคะ
10: คือผมจำนำไปแล้วครับ
9: อะไรจำได้ไงเพิ่งซื้อมานะ
10: โอ้พี่วีคือผมต้องการใช้เงินน่ะ
1: อ
10: ้
1: าวอันนี้มึงจำไปได้เท่าไหร่เนี่ย
10: 20,000ครับ
2: อ้าวแล้วเงินอะอยู่ไหน
10: กินข้าวหมดแล้ว
9: ไอ้คังมึงกินทองมั้ง20,000น่ะ
10: กินหมดแล้วจริงพี่ก็กินเยอะ
9: มึงไปหาเงินเอารถออกมาเลยนะไอ้คัง
10: โอ้พี่มุกอย่าโมโหผมนะครับ
9: นี่อาจารย์โคกคะต้องรับผิดชอบนะคะในฐานะพ่อนี่ลูกอาจารย์นะ
2: กูไม่เกี่ยวด้วยวะ
10: พี่วินครับยังไงช่วยเอารถออกจากโรงจำนำให้ผมหน่อยนะครับนะครับพี่นะเดี๋ยวผมจะได้กลับมารับพี่ไงรับส่งพี่เหมือนเดิมเลย
11: แล้วต่อไปอ่ะพี่วิทย์จะทำอะไรอ่ะคังจะไม่ห้ามแล้วโอเคนะครับ
12: อย่านะพี่วิทย
9: ์งั้นเดี๋ยวพี่ไปจ่ายให
10: ้โอ้พี่โรงจำนำอยู่ต้นซอยนู่นพี่เดินไม่ไหวหรอกเอางี้เอาเงินมาให้ผมเดี๋ยวผมไปจ่ายเอง
9: งั้นเอาเลขบัญชีโรงจำนำมา
10: โอ้ผมไม่ได้ขอมาดิพี่งั้นโอนให้ผมแล้วกันเดี๋ยวผมไปจ่ายเอง
9: อ่ะหมดไปแล้ว20,000
10: เข้าแล้วครับเอ้ยมันมีค่าดอกด้วยอีก300อะครับพี่วิทย์
9: อีก300
4: โอนค่าแดกไปให้มันด้วยอีก150
10: โกงขอบคุณนะครับพี่วิทย์ยังไงเดี๋ยวผมจะเอามอเตอร์ไซค์มารับนะไปแล้วนะครับ
4: หลงเขาหัวปักหัวปั๊มเลย
9: นี่มึงยังเชื่อมันอีกเหรอมันคงไม่โกหกกูซ้ำสองหรอกมั้ง
1: เดี๋ยวมีซ้ำสามซ้ำสี่ซ้ำห้าแน่มึงเตรียมมาซ้ำสิบกูให้ไปอีกอะ
9: มันก็บอกแล้วว่ามันสารภาพมาแล้วว่าเอารถไปจำนำมันก็เชื่อได
10: ้โอ้ยเบาจะกินยังไ
9: ห
10: มล่ะ
9: ทำอะไรดีวะมันบอกมันจะไม่ห้ามเลย
13: ขับดีๆนะครับพี
10: ่จ้าสวัสดีครับทุกคนต่อให้มันนะหรือไปแล้วนะ
9: ไ
12: คะ
13: โอ้โห
14: ตบแล้วเนี่ยพี่วิทย์
12: คนรับจำนำใกล้อยู่อ่ะถ่ายอย่างเร็วไง
15: เผลอไม่ได้ไปจำนำหรอกเนี่ยจอดอยู่ท้ายซอยนี่แหละ
13: มึงเอา 23,000 กูคืนมันเลยนะ
16: รู้ยังคะว่าโดนหลอก
13: อาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์เป็นพ่ออาจารย์ต้องจัดการให้หนูนะคะ
15: เกี่ยวแล้วกูวะนี่ผมว่าถ้าเกิดเขาไปทำอะไรเสียหายนะเราสวยเนี่ย
12: แล้วถ้ากูทำไงอ่ะ
13: เอ้าสั่งสอนสิครับ
12: กูสอนไปแล้วไม่เคยฟังไหมล่ะ
17: นี่พ่อต้องเอาจริงกับมันบ้างไม่เคยเอาจริงกับมันไง
13: เผลอเนี่ยบ้านนะเอาไปจำนำแล้วว่าไม่รู้นะ
12: เออกูจัดการให้
13: ยังไงอ่ะ
12: โป่งมีตังค์ให้พี่ไหมเออมีมึงนี่แหละ
17: มาค้นมาค้นถ้าเจอแล้วเอาไปหมดเลยพ่อมึงจับบ้านไงพ่อเปย์มันเข้าไปดิเนี่ยลูกเนี่ยไม่เห็นเปย์มึงเลยนิสัยเหมือนกันมาก
13: มีลูกก็ไม่ดีสักคนบาปกรรมนะ
12: เอามือถือจังนั้นไหมมือถือมึงเลย
17: ถือต้องใช้ไงเอามือถือกูจะทำบ้าวะเนี่ยคิดอะไรอยู่เนี่ยเออทิ้งกันไม่ได้หรอกมือถืออ่ะต้องอยู่กับตัว
12: เอ้
14: าอะไร
12: เลิกเล่นเลิกเล่น
14: พ่อเอามาเดี๋ยวเพื่อนด่า
12: ทำงานให้เสร็จก่อนเขาเล่นต่อ
14: โอ้พ่ออ่ะ
12: ลุกเลยเร็วลุก
14: โอ้พ่ออ่ะ

0: ก็ได้แล้วผมต้องทำอะไรบ้างเนี่ย
1: ตื่นเช้ามานะเก็บกวาดพื้นสะอาดเลยแล้วเนี่ยบอกให้คนนั่งเนี่ยต้องเสมออย่างนี
0: ้นี่พ่อมีอะไรที่ยากกว่านี้ไหมเนี่ยใครก็ทำได้แบบเนี้ย
1: บาทครับน้ำมนต์ต้องเต็มตลอด
0: โอเคครับแล้วไงต่อพ่ออ
1: ย่างนึงแต่งตัวเรียบร้อยคอยรับลูกศิษย์
0: โอเคถ้าไม่มีอะไรละเดี๋ยวผมไปแล้วพ่อ
1: เดี๋ยว
0: โอ้โหพ่ออะไรอย่างเงี้ยทำไมพ่อ
1: ทำความสะอาดพระทุกองค์เลยนะรู้ป่าว
0: ทำไมต้องทำด้วยพ่ออ
1: ันนี้ไว้ให้ลูกศิษย
0: ์แสดงว่าทั้งกล่องนี้ก็คือแบบของดีทั้งนั้นเลยใช่ไหมพ่อ
1: ดีดิไปอันนี้ไปจัดการเลยนะ
0: ครับ
1: เรียบร้อยเลยผมบอกว่างานคดีมันคงทำได้นะ
2: มันต้องสร้างความเดือดร้อนพวกเราแน่
3: แล้วพี่จะทำไง
2: จับมันโกนหนวดโกนหัว
4: โกนทิ้มเบาไป
3: จับมันมัดแล้วก็ปล่อยมดกันไปเลย
4: แล้วถ้ามันกลัวมดเล่าพี่ฟ้อง
2: ทางนั้นก็มัดมันติดกับรถแล้วก็ขับรถลากไป
4: แล้วถ้าเกิดมันวิ่งได
3: ้ตัดลิ้นดิพี
4: ่ลิ้นมันแข็งอ่ะ
2: มันเป็นยอดมนุษย์ปะวะ
4: ไม่รู้นะคือพ่อมีวิชาไงเกิดจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมไง
3: หรือวิธีนี้นะถึงไม่ตายก็ทรมาน
4: เอาไง
3: เราฝังมันไว้ใต้ดินเลยให้มันขาดอากาศหายใจอ
4: ันนี้ดีพอ
5: เดี๋ยวนะนี่พวกคุณกำลังวางแผนฆ่าคนกันอยู่เหรอครับ
2: นี่คุณอยากโดนเหรอฮะ
5: เฮ้ยทำไรอ่ะผมจะโทรแจ้งตำรวจไง
4: แจ้งทำไมพวกเราเนี่ยแหละตำรวจ
2: คุณรู้ตัวไหมคุณกำลังขัดขวางการทำงานของเจ้าพนักงาน
4: นี่นอกเครื่องแบบครับ
2: ทำไมดีครับคุณกับงาน
4: โอ้อย่างนี้ต้องเรียกคุยแล้วมั้งนะให้ความร่วมมือหน่อยครับน้อง
5: ผมแค่สงสัยเฉยๆแหละครับพวกพี่ไม่เหมือนตำรวจไง
4: เอ้าแหมพี่ต้องโชว์บัตรไหมเนี่ยนะถามจริง
2: มาดิ
4: เออก็ดูตัดผมก็ไม่รู้เหรอถามจริง
2: ขอโทษจริงครับพี
4: ่อันนี้สายสืบ
2: อ๋อครับ
4: สปุกนิก
2: ปปส.ครับพี่
4: ใช้ฉายาเขาคือสปุกนิก
2: ครับ
4: ก็แล้วนะตอนนี้อยู่อย่าเพิ่งกระตุกกระตากพร้อมนะถ้าพร้อมเดี๋ยวค่อยทยอยนะอ่ะโอเคแค่นี้แหละสินออกรถเลยพี
5: ่เอารุ่นอะไรอ่ะ
2: ตำรวจปลอมเลย
5: เฮ้ย
4: เออ
5: ผมสงสัยเฉยๆคิดในใจ
3: รู้จักสารวัตรแจ้ไหม
5: ใครครับสารวัตรแจ้ไปไอ้พี่มา
4: เสิร์ชดูน้อง
5: สารวัตรแจ้
4: เดินดูแล้วกันนะ
5: ครับ
4: แต่อยากจะโชว์บัตรวันนี้ไม่ได้เอามา
3: พี่ก็ระวังตัวด้วยนะ
5: อ๋อได้ครับพี่ได้ครับ
4: พี่สองคนไม่คิดจะขี่เลยหรอแล้วคุณก็ปวดแขน
2: เอาขี่ดิก็ขี่มาขี่กลับดิ
4: ไม่ใช่ปัญหาค้นตัวหน่อยไหมเหมือนมองเหมือนแบบเหมือนไม่เชื่อ
5: ไม่เป็นไรครับพี
4: ่ไปขอดูบัตรหน่อยที่น้อง
2: แลบลิ้นที่เล่นยาปะเนี่ย
5: ตอนนี้ไม่ขาวเลยรักสะอาดครับแปรงลิ้นด้วยทุกครั้งเลย
2: พูดเก่งเนี่ย
5: เดินทางปลอดภัยครับพี่
3: ตามในคลิปเลย
5: ครับ
2: สูพอร์ตปะเนี่ย
5: ไม่ใช่ครับ
2: โอ้ป้องก็เลย
5: ไป
4: เออไปยอกันไปอุ่น
5: น
4: ้องตัวนี้
5: น
4: ้
5: องครับ ได้ครับพี
4: ่โอเคทำหน้าที่ไป
5: ตำรวจหรือผู้ร้ายวะเนี่ยพิรุธเต็มไปหมดเลยพ
1: ี่อะไร
5: ของที่ร้านหายไปเลยลุง
1: ขายหมดเปล่า
5: ขายหมดบ้าอะไรยังไม่ได้เปิดร้านน่ะแต่ของมันหายไง
1: อะไรวะ
4: ทุกคน
1: โอ้ยโอ้ยอะไร
4: อยู่เฉยเลยพระบ้านโป่งหายเนี่ย
1: เฮ้ยพระกูก็หายวะ
5: ชัดเลย
1: กูจะขโมยของกูทำไมวะเพื่ออะไรวะ
5: ใกล้คังไงลุง
4: นี่ลูกมันเร็วได้พ่อยิงไงเนี่ย
1: มึงก็พูดกับไอ้โป่ง
4: มันขโมยพระเนี่ย
5: เออ
1: มันจะขโมยจริงหรือเปล่ากูไม่ว่าหรอกแต่มองลูกเร็วเหมือนพ่อเนี่ย
4: ก็จะไม่ออกรับแทนมันทำไมแล้ว
1: กูไม่ออกรับมึงกำลังด่ากูไง
4: ผมพูดชื่อหรือยังพ่อ
1: ก็พ่อมันคือใครอ่ะ
4: อ้าวนี่ยอมแล้วเป็นลูกมันลูกแล้วไง
1: ไม่ยอมหรอกแต่ตอนนี้ไง

0: ตัวรับแทนมัน
1: ไม่ยอมก็พี่ก็ยังไม่ใช่ก็ไปออกตัวทำไมอ่ะ
0: เชือดไก่ให้ลิงดูไหม
2: เป็นฆ่าศิล
0: ป์ผมจะไปฆ่าพี่ศิลป์เรื่องอะไร
2: ต้องเห็นขัดคอตลอดเลย
0: ผมจะไปขัดคอกับพี่ศิลป์ทำไม
2: ก็ไม่ใช่เสือก็คือกูจะเชือดไก่คือฆ่ากูให้ไอเด็กเขาดูนักเลงไอตัด
3: เฮ้ยของในร้านหายไปไหนบนวันเนี้ย
4: โอ้กูคงรู้มั้งกูอยู่กับมึงตลอดเนี่ย
3: พี่สวยพี่สวยติดกล้องไว้ไม่ใช่หรอ
4: เออ
3: มาเปิดดูก่อนดูดิ

0: ทำแจ้งตำรวจเลยไหมพี่
1: อือ
0: นี่มึงไงจะช่วยมันอีกเหรอ
2: ก็กูรักของกูอ่ะ
0: พี่วิทย์แต่เขาเป็นหัวขโมยนะพี
1: ่ให้กูลองคุยกับน้องก่อนไหม
0: คุยไปก็ไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมเอางี้มึงรักมันมากใช่ไหมจ่ายค่าเสียหายมา
1: อะไรกูไม่ได้เป็นคนขโมยค่ะ
0: ถ้าไม่จ่ายกูจับนะคะ
1: อีสวยอย่าทะลึ
0: ่งกูจับตำรวจค่ะอย่าตลกไปมากหมดแล้วเนี่ยอาจารย์คะลูกอาจารย์อ่ะมาขโมยของที่ร้านหมดเลยค่ะ
3: ที่นี่ก็โดนครับ
4: โอ้แจ้งตำรวจจับแล้วอย่าง
3: น
4: ี
3: ้เอ้ยไม่ได้นะ
4: เออ
5: นี่ลุงยังปกป้องอีกเหรอ
3: กูไม่ได้ปกป้องหรอกแต่แจ้งตำรวจแล้วกูจะซวยไปด้วย
2: อาจารย์จะซวยได้ไง
3: ก็พระที่มันลักเอาไปขายน่ะของอาจารย์มันเป็นพระปลอม
6: โอ้มิจฉาชีพทั้งพ่อทั้งลูกเลย
0: แล้วอาจารย์จะเก็บพระปลอมไว้ทำไมอ่ะ
3: ก็เอาไว้เทียบไงได้รู้ว่าพระจริงพระปลอมเป็นยังไง
7: โอ้แล้วอาจารย์จะปล่อยให้เป็นแบบนี้เหรอคะ
3: ให้อภัยมันได้ไหมล่ะ
2: ไม่ได้
7: ไม่ได
3: ้เราจะให้กูทำยังไงวะ
4: อ
3: ้
4: าวพ่อก็จ่ายค่าของอะที่มันขโมยไปอะเดี๋ยวใช้หนี้พวกเราก
3: ูไม่มีตังค
0: ์อ่ะถ้าไม่มีอย่างงี้หนูแจ้งความอ่ะ
4: ถึงหูพุ่มกับโตแน่พุ่มกับงานแน่จับ
8: สวัสดีครับทุกคน
3: หลับเครื่องแล้วมึงอ่ะไอ้คังเวน
8: เอ้าพ่อคังทำอะไรผิดเนี่ย
9: มึงขโมยของพวกกูทำไม
8: เอ้าก็ผมหิวข้าวไม่มีเงินกินข้าวแล้วเนี่ย
4: ไอ้คังมึงกินมื้อเท่าไหร่วะ
3: เดี๋ยวใจเย็นให้โปร่งเออมันไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินก็ไม่กินที่ร้านเนี่ยฮะไปขโมยของคนอื่นทำไมอ่ะ
8: ของคนอื่นอะไรพ่อนี่คนกันเองทั้งนั้นเนี่ย
0: ของที่ขโมยไปอยู่ไหนคะ
8: ขายหมดแล้วครับ
7: ขายหมดก็เงินคืนมาสิคะ
8: ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมโอนคืนให้เลย
0: เร็วๆเลยนะ
8: เอ๊ะอะไรเอ๊ะอะไรจีละกงจีละกรอะไรไม่มีเลยไม่ต้องลีลามยังไงผมหาโทรศัพท์ไม่เจอครับพี่วิทย์ครับผมขอยืมโทรศัพท์โทรหาเครื่องผมได้ไหมครับผมว่าน่าจะลืมไปที่ไหนแน่เลยอ่ะ
2: ฮะ
8: ขอบคุณครับ
2: คุณเหนื่อยกับมึงจริงเลยวะ
0: โง่เนาะให้ยืมโทรศัพท์มันอ่ะ
2: กูจะรู้ไหมล่ะมันบอกยืมโทร
4: ไม่น่าเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่น่าเกิดมาเป็นคนไม่น่าจุติลงมาพื้นโลกของเราเกิดมาหนักแผ่นดินจริงๆเกิดมาหนักซอยถึงว่าทำพักหลังนี่กูเดินเอียงแต่มึงมาอยู่เนี่ยไอ้หนูท่อไอ้กากข้าวโพด
3: ไอ้โป่ง
4: ไอ้หมาเน่าลอยน้ำมัน
3: มึงกินตัวเพื่อเหร
4: อก็ดูที่พ่อดูมันทำนี่ฮะ
3: กูเห็นอยู่ไง
4: ไอ้เด็กเวน
3: ด่าเต็มๆสิ
4: เวรอะไร
3: เวรลูนี
4: ่นี่ไปเข้าข้างมันอีกเหรอเนี่ย
3: ออกสากลหน่อย
4: ฮะนี่จับมันมาขึงพืชไหมเอาไหมจับมันมาขึงพืชไหม
3: บ้านเมืองมีคือวิแ
4: ปออกรับแทน
9: เตะหนวดสักที
4: ลูก
9: เตะเข้าตรงหนวดอ่ะไม่พี่
3: อ่
9: ะเข้าข้างมันเกินแบบขอบเขตอ่ะ
3: มันเข้าข้างกูจะบรรยายให้กูทำยังไงอ่ะ
4: แล้วทำไมไม่สั่งสอนแล้วก็
3: พกพูดแล้วไงกูสั่งแล้วมึงเคยทำตามคำสั่งไหมล่ะ
4: ก็ล่ามันไว้ในบ้านก็ได้นี่ไม่ต้องให้มันออกไปใช้ตึงเงินใช้ทอง
3: คนไม่ไปสั่งจะไปล่ามันเนี่ย
4: เดี๋ยวถ้าเป็นพวกกูแล้วเออโป่งเนี่ยให้ลูกพ่อให้ลูกพ่อไหมกูยังขี่จักรยานอยู่เลยโซ่ก็ขาดด้วย
3: ไปเด็กคนนี้เดี๋ยวจะพาไปคาราโอเกะ
4: จริงเหรอ
3: เลี้ยงอยู่นะ
9: กูชวนเขาไม่เลี้ยง
4: คนชวนไม่เลี้ยงอยากย้ายพ่อทองร้องจอกจอกเลยฝั่งนู้นกินยำๆแล้ว

0: ขึ้นขยับกูยิง
1: ลุกขึ้นถ้ามึงขยับกูยิงก็ถ้ากูลุกขึ้นถ้ากูขยับมึงก็ต้องยิงกูดิ
0: งั้นถ้าไม่ขยับกูยิง
1: โอ้แล้วขยับแล้วล่ะงั้นโอเคมึงเป็นใครต้องการอะไร
0: ไปดูคุณมากเดินไป

0: ันเขาจะตายเรื่องอะไรวะฮะ
1: มันเป็นแก๊งทวงหนี้ครับ
2: เฮ้ยนี่พ่อติดหนี้เขาเหรอ
1: หนี้ผมเองครับพ่อ
0: เดี๋ยวมันหมายความว่าไงเนี่ย
1: คือพวกแก๊งทวงหนี้ครับที่ผมขโมยของไปผมเอาไปจ่ายดอกพวกมันนี่แหละต้องรีบไปช่วยพ่อครับ
0: ไหนผมบอกมึงนี่มีเงินกินข้าวไง
1: ถ้าผมบอกความจริงใครจะให้ผมยืมแล้ว
2: เอ๊ะหรือว่ามึงจะมาโกหกพวกเราให้ใจอ่อนอีกนะมึงแต่งเรื่อง
1: ผมไม่ได้โกหกต้องรีบไปช่วยพ่อนะครับไม่งั้นพ่อตายแน่ๆ
2: ไปช่วยไหน
1: ผมไม่รู้อ่ะ
0: ไอ้ฟอร์มตัวหาพี่คงดิ
2: เร็ว
0: ๆเออไปมึงพี่มึงนั่งนี่
1: กูโป่งต้องรีบไป
0: แป๊บนึง
3: นั่งนี
0: ่ขอให้กูแน่ใจก่อน
3: แต่ครั้งเดียว
1: ผมไม่ได้โกหกจริงพี่ศิลป์ฟอร์ม
2: รับไหม
0: ไม่รับว่ะพี่มึงเปิดในGPT ดิ GPS เปล่าจะคุย AI เหรอ
3: สิมหน้าสิมแล้วขวาน
0: เฮ้ยนี่เจอแล้ว
2: อ้าวที่ไหนอ่ะ
0: ในป่าว่ะ
2: ในป่า
1: เฮ้ย
0: แล้วนั่นมาจับพี่โคไปที่ป่าทำไมวะ
1: จะไปถางหญ้ามั้งเอาไปฆ่าเลยพี
0: ่เอาไงอ่ะ
1: เอาไป
2: เฮ้ยพวกเรานี่แหละต้องไปช่วย
0: ไปดิ
1: รถ
2: เดี๋ยว
0: สี่ว่ะโ
1: หเร็ว
0: นอนได้มั้งพี่อันนั้นไปก่อน
2: หมวกกันน็อกมีใบเดียวด้วย
0: ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ก็ได
1: ้โอ้ยเดี๋ยวพ่อผมตาย
2: ไม่ได้เจอด่านเนี่ยอันตรายแล้ว
1: ซ้อนสี่ไปเลย
2: ซ้อนสามซ้อนสี่ได้ไงเ
0: ราอะไรแล้วพุ่งกลับงาอะไรมึงอ่ะที่มึงรู้จักอ่ะ
2: โอ้โหนี่เราไปคนละเส้นกัน
1: โอ้ตายปั๊บมึง
2: ใครมีใบขี่เนี่ยมีใบขี่ว่
1: าไม่มีฮะป้อมมีไหม
0: ขาดแล้ว
2: เฮ้ยเพื่อนเคยขี่รถไต่ถัง
1: โอ้ตายพ่อผมตายแน
2: ่จุ๊บเชียงใหม่
0: มึงฟังกูนะตายแล้วไอ้นั่นน่ะ
1: โอ้โหรีบไปเลยไม่ได้กลัวผมแล้ว
2: โอ้ถ้าไอ้จุ๊บมันขี่คนเดียวนะซ้อน3ซ้อน4มันก็ได้
0: เร็วๆเดี๋ยว
2: ใจเย็นใจเย็นขึ้นเลย
1: ไป
2: พี่พร้อมขอหมวกกันน็อกก่อน
1: โอ้โหมาเร็ว
0: เฮ้ยเดี๋ยวตำรวจจับ
2: เฮ้ย
0: โอ้ไอ้โป่งเร็ว
2: ๆโอ้โหไอ้เว้นตรงอยู่นี่
4: โอนเงินกูขึ้นมา
5: เดี๋ยวเงินอะไรใครจะดื้อมึง
4: รู้มึงติดหนี้กูไว้ไง
5: แล้วมึงจับกูมาทำไมอ่ะ
4: เอ้าก็มันเป็นลูกมึงไงแถมมันยังเอาพระปลอมมาหลอกขายกูอีก
5: ขังเอ้ยลูกเวร
4: สรุปเอาไงจะจ่ายหรือไม่จ่าย
5: กูไม่มีตังค์ใครยืมกูมันก็คนนั้นจ่ายเนี่ยไม่เกี่ยวกับกูอ่ะ
4: งั้นเอางี้มึงจะจ่ายแทนมันหรือมึงจะตายแทนมัน
5: ก็กูไม่มีตังค
4: ์เห็นหลุมข้างหน้ามึงไหม
5: นายไม่เห็น
4: ใช่ไงเดี๋ยวมึงต้องขุด
5: ขุดทำไมอ่ะ
4: ฟังศพมึงไง
5: อ้าวหรือบอกนายกข้ามพวกปืน
4: ในป่าแบบนี้ใครจะมาจับขุด
5: กูไม่ขุด
4: ทางไม่ขุดกูยิง
5: ปืนเนี่ยยิงกูไม่เข้าหรอกขุด
1: เฮ้ยปล่อยพ่อกูด้วย
4: เฮ้ยลุง
5: ไอ้คังมึงมาทำไมลูก
1: มาช่วยพ่อไงครับ
4: ถ้าอยากให้กูปล่อยอ่ะเอาขึ้นมาก่อน
1: โหแล้วผมจะไปเอาจากไหนพี่ผมยังไม่มีหรอกตอนเนี้ย
4: ถ้ามึงไม่มีพ่อมึงตาย
1: เฮ้ย
2: ครั้ง
1: อย่าทำพ่อกูด้วย
5: ครั้งออกไปลูก
1: ไม่พ่อผมเป็นคนก่อนเรื่องเดี๋ยวผมจะจบเองพ
5: ่อเฮ้ย
4: อย่านะเว้ยยังไงตายทั้งคู่เลย
5: เฮ้ย
1: ถ้ามึงจะเอาชีวิตพ่อกูอ่ะเอาชีวิตกูไปเลย
5: เฮ
1: ้
5: ยทำไปเลย
1: เฮ้ย
5: เฮ้ยโดนป่ะเฮ้ยใครโดน
1: ผมไม่โดนลุง
2: เฮ้ยโป่งก็ไม่โดนไอ้สิน
0: เหมือนกัน
5: พ่อกูเฮ้ยไอ้ครั้งเฮ้ย
2: ไอ้ฆาตกร
4: นัดเนี้ยแค่ขู่นัดหน้าของจริง
5: เฮ้ยไอ้ครั้งมึงจะเป็นอะไรนะ
1: ผมขอโทษนะพ่ออย่าโกรธผมนะพ
5: ่
1: อ
5: เออเป็นไรหรอก
2: คนร้ายมันหนีไปแล้วเนี่ยพ่อ
0: ไอ้โป่งมึงดูไอ้คางมันก่อนดิ
1: โป่งนี่ก่อน
0: เอาไงพี
5: ่ไอ
0: ้ว่าพาไปโรงพยาบาลไหมลุง
5: คือหลังพ่อ
1: พ่อจะไหวเหรอ
0: โอ้ผู้หญิงตัวใหญ่กว่ามือเขายังอุ้มมาแล้วเลยคนต้องนำจะตาย
1: ไป
2: เดี๋ยวก่อนแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปวะ
0: ไม่รู้นะไปแล้ว
2: นะ
0: แล้วก็เรากลับ
2: ไป

0: ขอบคุณนะครับพ่ออ ้
1: าวโจ๊กมาแล้วครับมาโจ๊ก
2: โอ้ยร้อน
0: พี่ตีขอบคุณนะครับพี่โบ
2: ระวังพ่อ
3: ขึ้นจะดื่มซกแซกไปวะ
1: เดินธรรมดาโรคจำไหม
2: โรคจำแล้วกลัวจำ
1: มาแล้วโจ๊กมาแล้ว
0: อุ้ยขอบคุณนะพี่โป่ง
1: ไม่เป็นไร
2: โอ้โหทำอะไรพี่ค้าง
0: ทำไมครับไม่ได้กินครับ
2: ไม่ต้องเดี๋ยวโป่งป้อนเอง
1: ร้อนมาร้อน
0: โป่งใจดีแปลกๆวะ
2: เขาก็เขาช่วยพ่อให้รอดตายไงพี่ศิล
1: ป์ใจเย็นนะ
2: ไอ้กูรู้นะกูทำอะไร
1: ทำไม
2: กูรู้เนี่ย
1: ก็มันร้อน
2: กูป้อนเองเหมือนอย่างนี้เหมือนอย่างนี้เลย
1: เอา
2: โอ้ยเยี่ยมกินได้ไหมลูกพ่อไปโรงพยาบาลเลยไปเช็คกระดูกกระดูกแตกไว้กูเดียวน้ำหนักตัวเป็นตันๆไปเดินไม่ดูมึงเหรอ
1: ใช่คำว่าน้ำหนักตัวเป็นตันพ่อก็พูดไป
0: พ่อครับ
2: อะไรลูก
0: คือผมอยากจะขอโทษนะครับที่ทำให้พี่ๆและทุกคนต้องเดือดร้อนรู้ตัวก็ดีแล้วผมจะทำงานหาเงินมาซื้อของที่ขโมยไปนะครับพ่อ
2: เออดีลูกต่อไปเขาอย่าทำตัวแบบเดิมนะ
0: ครับพ่อ
2: เป็นคนใหม่ซะ
1: กินโจ๊กก่อนนะมา
2: พี่ค้างเป็นอะไรกับโจ๊กเหรอ
1: ทำไม
2: เดี๋ยวกูป้อนเอง
1: กูพ่อ
2: กลัวมันจะร้อน
1: กับมันร้อนก็เป่าทางนู้นนี
2: ่เออก็ต้องรู้ลูกกูลูกกูดิ
1: กินตับปะเนี่ย
0: กินครับ
1: อ๋อชอบกินตับเหรอ
0: ตับ
1: ชอบ
4: มาแล้วครับกะเพราสาวๆเสิร์ฟให้ผมเป็นสวยๆทั้ง3คนครับผม
5: ของ
6: จอง
5: ขอบคุณนะคะนี่แหละ
4: พี่วิทย์ครับ
5: อะไรอันนี้เลย
4: คือนี่เป็นเงินที่ครั้งอยากจะเอามาคืนนะครับพี่ครั้งเอาไปดาวรถ
7: บางครั้งเก็บไว้ใช้เถอะ
4: ไม่ได้หรอกครับพี่ผมก็รู้สึกผิดในสิ่งที่ผมทำไปนะครับเก็บของผมไว้นะครับ
7: อ่ะพี่ไม่เพิ่มเผื่อไว้กินข้าว
4: ไม่ได้หรอกครับพี่วิทย์คือผมอยากจะรับผิดชอบในสิ่งที่ผมทำไปครับ
7: พี่ให้เพิ่มเผื่อไว้กินข้าว
4: โอ้ใจดีจังแต่ไม่เป็นไรนะครับผมขอไม่รับไปดีกว่า
8: พี่วิทย์ยังไม่เสร็จอีกหรอเนี่ยฮะ
7: ก็แค่ลองใจดู
4: ต่อไปผมจะไม่ทำให้ทุกคนเดือดร้อนอีกแล้วนะครับ
1: เออดีแล้วคิดดีก็ได้ดี
4: วันนี้อยากกินหมูกระทะกันไหมครับร้อนๆเลยเดี๋ยวผมเลี้ยงเอง
1: เฮ้ยเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงเขาเน
4: ี่
1: ย
4: โอ้ผมก็ไปทำงานเสิร์ฟที่ปั๊มมาสิครับทุกเย็นเลย
9: นี่คุณพ่อเขาดูภูมิใจมากเลยเนี่ย
2: เฮ้ยคนเป็นพ่อเว้ยเฮ้ยก็อยากเห็นลูกเราเป็นคนดีแหละนะแค่นี้พอแล้ว
1: เออขยันทำมากินก็ดี
10: แม่ขังลูกแม
2: ่แม่มึง
10: เป็นใครคะเนี่ย
2: เอ้าผมคงไงพ่อลูกของเราไง
10: ลูกคุณอะไรเขามีพ่ออยู่แล้ว
9: เฮ้ยเนี่ยทำไงสรุปนี่มึงเป็นลูกใครแน่น่ะ
1: ก็ไหนตอนแรกไอ้ขังบอกว่าแม่ตายไปแล้วไง
10: ตายอะไรฉันยังอยู่ดีกลับอเมริกากับแม่เดี๋ยวนี
11: ้ไม่กลับพ่อช่วยผมด้วย
2: เดี๋ยว
11: อาจารย์คงนี่แหละพ่อผม
5: ก็แม่เขาบอกว่าไม่ใช่
11: แล้วจะไม่ใช่ได้ยังไงอะครับก็หน้าเหมือนกันขนาดนี้พ่ออย่าทิ้งผมนะครับ
2: เออใจเย็นลูกเดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรอย่างนั้นผมยอมเป็นพ่อเขาก็ได้ไปแม่มึงขึ้นบ้าน
9: เฮ้ยนี่ก็ติดมั่วเนี่ย
2: เขามาเหนื่อยไง
10: ขึ้นบ้านอะไรฉันเจอพ่ออาคังแล้ว
1: อาคัง
10: ใช่ค่ะพ่อเขาเป็นคนจีน
9: ฮะแล้วหน้ามึงได้ไข่ว่าจีนตรงไหนเนี่ย
10: ไปลูก
11: ไม่พ่อช่วยผมด้วย
2: เออลูกเอ้ยกลับไปเถอะลูกคือเรื่องจริงคือเราไม่ใช่พ่อลูกกับลูกนะเอาไปแค่ความรู้สึกดีทิ้งไว้กันแล้วกัน
4: งั้นก่อนที่ผมจะไปอ่ะผมขอกอดพ่อได้ไหมครับ
2: แม่ไม่มากอดเถอะมา
5: เอ๊เขาบอกว่ามีตั๋วแล้วค่ะอาจารย
2: ์เขาเดินดิ่งมาแล้วกี่เดือนเหรอเออไปลูกไป
1: แม่มึงติดแล้วขาวเหรอ
10: เดี๋ยวตกเครื่องบิน
1: โอ้นึกว่าบินมาเอง
5: เ
2: ฮ้ยลืมว่ะ
1: ลืมอะไรอ่ะ
10: ลืมอะไรคะ
2: ขอไลน์แม่เขา
9: เอ้ยเอาจริงเนี่ยกูยังงงเลยไอ้คังหน้ามันได้ใครวะ

กินยากินน้ำลูกใจหายเร็ว

0: งสัยเหมือนพ่อมันมั้ง
1: แล้วหน้ามันไม่จีนเลยนะ
2: เหมือนกูแล้วกูเชื้อยุโรปแล้วหน้ากูยังไม่ฝรั่ง
3: ขนุนป่ะเชื้อพี่อ่ะ
2: ขนุนกุ้งอัมเท็กเจอร์ละเอียดมากนะ
3: นะแต่หยอกเล่นแต่หน้า
2: พุทราเป็นอะไรก็ยังมาอัมพันผ่านี่คือขนุนคือเป็นผิวหน้าอะไรด้วย
4: มันไม่ขึ้นได้พอดีหรือเปล่าพี่ศิล
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้มึงปิดเฟซเลยนะเดี๋ยว FC กูนี่ถล่มมึงแน่ทำได้โป๊ะ

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: At Pechanga Resort Casino, your status travels with you. Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในคอนเทนต์วันนี้
1: คุณเข้านอนด้วยความตั้งใจว่าจะนอนให้ครบ8ชั่วโมงแต่พอถึงเวลาประมาณตีสองร่างกายกลับไม่ให้ความร่วมมือความรู้สึกปวดปัสสาวะค่อยๆเกาะตัวขึ้นจนคุณต้องลุกจากเตียงเดินไปห้องน้ําและทําให้การนอนหลับลึกของคุณสะดุดลงคุณอาจคิดว่าสาเหตุมาจากการดื่มน้ําก่อนนอนหรืออาจเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นแต่ถ้าผมบอกว่าสาเหตุจริงๆไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ําที่คุณดื่มแต่อยู่ที่ท่านนอนของคุณล่ะครับมันน่าหงุดหงิดใช่ไหมครับคุณพยายามดูแลตัวเองให้ดีดื่มน้ําเพียงพอกินอาหารสุขภาพแต่การนอนหลับของคุณก็ยังไม่เต็มอิ่มเหมือนกับว่าคุณกำลังต่อสู้กับร่างกายของตัวเองความจริงแล้วกระเพาะปัสสาวะไม่ใช่ตัวการหลักมันเป็นเพียงผู้ส่งสัญญาณเท่านั้นตัวการจริงๆคือแรงโน้มถ่วงและการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายที่เปลี่ยนไปตามอายุเมื่อระบบเหล่านี้ทำงานไม่สมดุลไตของคุณต้องทำงานหนักขึ้นในเวลากลางคืนทำให้คุณต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำในวิดีโอนี้ผมในฐานะแพทย์ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพในชีวิตจริงจะพาคุณมารู้จัก5ความผิดพลาดสำคัญที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงของการตื่นกลางดึกเราจะเริ่มนับจากข้อที่5ไปจนถึงข้อที่1ซึ่งข้อสุดท้ายเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดและมักถูกมองข้ามมันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณกินหรือดื่มเลยแต่ถ้าคุณทำได้ถูกต้องมันจะช่วยลดจำนวนครั้งที่คุณตื่นกลางดึกได้ถึงครึ่งหนึ่งและคุณอาจเริ่มเห็นผลได้ตั้งแต่คืนนี้อยู่กับผมจนจบครับเพราะข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญมากหากคุณต้องการกลับมานอนหลับลึกอย่างต่อเนื่องและให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างแท้จริงปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่คุณดื่มน้ำมากหรือน้อยก่อนนอนแต่เกิดจากการที่ร่างกายของคุณไม่สามารถควบคุมกระบวนการตามธรรมชาติได้เหมือนเดิมโดยเฉพาะการเคลื่อนตัวของของเหลวในร่างกายและการรักษาอุณหภูมิของร่างกายขณะนอนหลับเมื่อทั้งสองระบบนี้ทำงานได้ไม่ดีการนอนของคุณจะถูกรบกวนทำให้ตื่นขึ้นกลางดึกหลายครั้งโดยไม่รู้สาเหตุดังนั้นแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมกระเพาะปัสสาวะเพียงอย่างเดียวคุณควรสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนหลับของทั้งร่างกายเพื่อให้ไตระบบไหลเวียนเลือดและระบบประสาททำงานอย่างสมดุลตลอดทั้งคืนแพทย์มอริสันเรียกสิ่งนี้ว่าแนวทางแบบองค์รวมหมายถึงการดูแลร่างกายทั้งระบบไม่ใช่แค่แก้ที่อาการเดียวและตอนนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรา 5. ความผิดพลาดใหญ่ที่สุดที่ทำให้คุณต้องตื่นกลางดึกซึ่งทุกข้อสามารถแก้ไขได้ง่ายและอาจเปลี่ยนคุณภาพการนอนของคุณได้ตั้งแต่คืนนี้ข้อผิดพลาดอันดับที่5ดื่มน้ำใกล้เวลานอนมากเกินไปเนี่ยหลายคนคิดว่าแค่ไม่ดื่มน้ำมากก่อนนอนก็พอแต่ความจริงแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำแต่อยู่ที่เวลาที่คุณดื่มกฎท้องข้อสำคัญคือควรหยุดดื่มน้ำทุกชนิดก่อนเข้านอนอย่างน้อย3ชั่วโมงเมื่อคุณดื่มน้ำเข้าไปของเหลวจะไม่ลงไปยังกระเพาะปัสสาวะทันทีแต่มันจะถูกดูดซึมผ่านกระเพาะอาหารและลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดทำให้ปริมาณเลือดเพิ่มขึ้นและไตต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อกรองน้ำส่วนเกินออกกระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมงหมายความว่าหากคุณดื่มน้ำตอน 4 ทุ่มและเข้านอนตอน 5 ทุ่มระบบกรองของไตจะเริ่มทำงานเต็มที่ตอนประมาณ 1:00 หรือ 2:00 ซึ่งเป็นเวลาที่คุณต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำพอดีร่างกายของเรามีฮอร์โมนชนิดหนึ่งชื่อว่า ATH Anti-diuretic Hormone ทำหน้าที่ยับยั้งการสร้างปัสสาวะในตอนกลางคืนเพื่อให้เรานอนหลับลึกขึ้นแต่ถ้าคุณดื่มน้ำช้าเกินไปฮอร์โมนนี้จะถูกยับยั้งทำให้ร่างกายยังคงอยู่ในโหมดกลางวันและไตยังคงกรองน้ำอย่างต่อเนื่องงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางเดินปัสสาวะคลินิกพบว่าผู้ที่หยุดดื่มน้ำก่อนนอน3ชั่วโมงสามารถลดจำนวนครั้งในการตื่นกลางดึกได้เฉลี่ย 40% เมื่อเทียบกับผู้ที่หยุดเพียง1ชั่วโมงแนวทางง่ายๆที่ควรทำคือดื่มน้ำส่วนใหญ่ของวันในช่วงเช้าและบ่ายต้นๆนะครับมองว่าร่างกายของคุณเหมือนอ่างเก็บน้ำเติมน้ำตอนกลางวันเมื่อยังตื่นตัวและปล่อยให้มันค่อยๆลดระดับตอนกลางคืนหากต้องกินยาให้จิบน้ำเพียงเล็กน้อยเท่าที่จำเป็นข้อผิดพลาดอันดับที่ 4. ทานอาหารเย็นช้าเกินไปและกับดักอาหารที่มีริสติกับปัสสาวะแม้ว่าคุณจะควบคุมการดื่มน้ำก่อนนอนอย่างดีแต่ถ้าคุณรับประทานอาหารเย็นช้าเกินไปหรือเลือกอาหารไม่ถูกต้องก็ยังทำให้คุณต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกได้ข้อผิดพลาดนี้มี2 ส่วนคือเวลาในการกินและชนิดของอาหารที่กินประการแรกหากคุณรับประทานอาหารมื้อใหญ่ภายใน3ชั่วโมงก่อนนอนร่างกายจะต้องใช้พลังงานจำนวนมากไปกับการย่อยอาหารแทนที่จะเข้าสู่โหมดพักผ่อนและซ่อมแซมร่างกายกระบวนการย่อยนี้ทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น และเกิดสิ่งที่เรียกว่าน้ำเมตาบอลิกซึ่งเป็นน้ำที่ร่างกายสร้างขึ้นในระหว่างการสลายคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนน้ำเหล่านี้จะเข้าสู่กระแสเลือดเพิ่มปริมาณของเหลวที่ไตต้องกรองออกจึงทำให้คุณปวดปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนประการที่2 อาหารหลายชนิดมีฤทธิ์ขับปัสสาวะโดยธรรมชาติซึ่งหลายคนไม่รู้เช่นคลื่นฉ่ายแตงกวาหน่อไม้ฝรั่งพริกหวานและผักชีฝรั่งนอกจากนี้แอลกอฮอล์และคาเฟอีนก็เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ฮอร์โมน ADH ลดลงส่งผลให้ร่างกายขับปัสสาวะมากขึ้นอาหารที่มีรสเผ็ดหรือรสจัดก็อาจทำให้กระเพาะปัสสาวะไวต่อการกระตุ้นมากขึ้นเช่นกันแนวทางแก้ไขมีดังนี้ควรรับประทานอาหารเย็นให้เสร็จก่อนนอนอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายมีเวลาย่อยอย่างเต็มที่หลีกเลี่ยงอาหารที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะในมื้อเย็นหากคุณชอบกินสลัดควรกินในมื้อกลางวันแทนส่วนมื้อเย็นควรเลือกผักที่ปรุงสุกเช่นแครอทบรอกโคลีหรือมันเทศซึ่งย่อยง่ายและไม่กระตุ้นการทำงานของไตนี้ข้อผิดพลาดอันดับที่3เข้าห้องน้ำก่อนนอนไม่สุดนี่คือข้อผิดพลาดที่หลายคนมองข้ามแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามหลายคนมีนิสัยเข้าห้องน้ำก่อนนอนแต่ทำแบบรีบเร่งกำลังคิดถึงงานพรุ่งนี้บางคนก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยและเมื่อรู้สึกว่าพอแล้วก็รีบลุกออกจากห้องน้ำความจริงแล้วส่วนใหญ่จะปัสสาวะออกเพียง80-90%ของทั้งหมดเท่านั้น

ส่วนที่เหลืออีก 10-20% แม้ดูเหมือนน้อยแต่ก็ทำให้กระเพาะปัสสาวะเต็มเร็วขึ้นและเป็นสาเหตุที่คุณต้องตื่นกลางดึกเร็วกว่าเดิมหากกระเพาะปัสสาวะเต็มที่400มิลลิลิตรแต่ยังเหลืออยู่50มิลลิลิตรนั่นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มากพอสำหรับการกระตุ้นครั้งต่อไปเพื่อแก้ปัญหานี้แพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะและผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแนะนำให้ใช้เทคนิคที่เรียกว่า double voiding หรือการปัสสาวะ2ครั้งติดต่อกันซึ่งเป็นวิธีง่ายปลอดภัยและได้ผลดีมากขั้นตอนการทำมีดังนี้ 1. นั่งลงบนโถส้วมแม้จะเป็นผู้ชายก็ตามเพราะท่านนั่งช่วยให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานผ่อนคลายเต็มที่ 2. ปัสสาวะตามปกติไม่ต้องเบ่งหรือเกร็งกล้ามเนื้อ 3. หลังจากปัสสาวะเสร็จแล้วอย่าเพิ่งลุกขึ้นทันทีให้นั่งต่ออีกประมาณ 30-60 วินาทีหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้ง 4. โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยวางแขนบนเข่าแล้วลองปัสสาวะอีกครั้งคุณอาจจะแปลกใจเมื่อพบว่ายังมีน้ำปัสสาวะเหลืออีกเล็กน้อยการทำเช่นนี้ช่วยให้กระเพาะปัสสาวะว่างอย่างสมบูรณ์ลดแรงกดดันในตอนกลางคืนและทำให้คุณนอนหลับได้ต่อเนื่องมากขึ้นลองทำให้ขั้นตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรก่อนนอนใช้เวลาเพียง2นาทีแต่ช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนได้อย่างเห็นผลข้อผิดพลาดอันดับที่ 2. อุณหภูมิในห้องนอนไม่เหมาะสมร่างกายของมนุษย์ทำงานเหมือนเครื่องวัดอุณหภูมิและอุณหภูมิของห้องนอนมีผลโดยตรงต่อคุณภาพการนอนหลับรวมถึงการทำงานของไตในเวลากลางคืนเมื่อห้องนอนร้อนหรือเย็นเกินไปร่างกายจะตอบสนองโดยอัตโนมัติทำให้หลับไม่สนิทและตื่นบ่อยขึ้นถ้าห้องร้อนเกินไปหรือคุณสวมชุดนอนที่ไม่ระบายอากาศเช่นผ้าโพลีเอสเตอร์ร่างกายจะเก็บความร้อนส่งผลให้ไม่สามารถเข้าสู่ช่วงหลับลึกได้ในช่วงหลับลึกนี้เองที่ร่างกายจะผลิตฮอร์โมน ADH ซึ่งช่วยลดการสร้างปัสสาวะในเวลากลางคืนเมื่อคุณไม่เข้าสู่ช่วงนี้ฮอร์โมนดังกล่าวจะลดลงทำให้คุณต้องลุกขึ้นเข้าห้องน้ำกลางดึกในทางกลับกันหากห้องนอนเย็นเกินไปร่างกายจะเกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะปัสสาวะเพิ่มจากความเย็น Cold Diuresis ซึ่งเป็นกลไกปกติของร่างกายในการรักษาความอบอุ่นหลอดเลือดที่แขนขาจะหดตัวเพื่อส่งเลือดกลับเข้าสู่ร่างกายส่วนกลางทำให้ความดันในระบบหมุนเวียนเลือดเพิ่มขึ้นไตจึงเข้าใจผิดว่าร่างกายมีของเหลวมากเกินไปและเริ่มขับปัสสาวะเพิ่มขึ้นเพื่อปรับสมดุลของความดันโลหิตงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนอนหลับคือ 18-20 องศาเซลเซียสในระดับนี้ร่างกายจะสามารถเข้าสู่การหลับลึกได้ง่ายฮอร์โมนทำงานได้สมดุลและไม่กระตุ้นกระเพาะปัสสาวะแนวทางแก้ไขที่ควรทำคือรักษาอุณหภูมิในห้องนอนให้อยู่ระหว่าง 18-20 องศาเซลเซียสสวมชุดนอนที่ระบายอากาศได้ดีเช่นผ้าฝ้ายผ้าลินินหรือผ้าไผ่ถ้ารู้สึกหนาวให้ใช้ผ้าห่มที่เบาและสามารถถอดออกได้ง่ายแทนการสวมเสื้อผ้าที่หนาเกินไปเพียงแค่ปรับอุณหภูมิห้องนอนให้เหมาะสมคุณจะสังเกตได้ว่าการนอนหลับของคุณดีขึ้นตื่นน้อยลงและรู้สึกสดชื่นมากขึ้นในตอนเช้าข้อผิดพลาดอันดับที่ 1. ท่านอ่อนและแรงโน้มถ่วงของร่างกายนี่คือข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้สูงอายุต้องตื่นกลางดึกหลายครั้งในระหว่างวันเมื่อคุณยืนหรือนั่งเป็นเวลานานแรงโน้มถ่วงจะดึงของเหลวในร่างกายลงไปสู่บริเวณขาและข้อเท้าทำให้เกิดการสะสมน้ำในเนื้อเยื่อที่เรียกว่าภาวะบวมน้ำส่วนปลายซึ่งเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือผู้ที่นั่งนานเมื่อคุณนอนลงแรงโน้มถ่วงจะหายไปของเหลวที่ค้างอยู่ในขาจะเริ่มไหลกลับเข้าสู่กระแสเลือดทำให้ปริมาณเลือดหมุนเวียนเพิ่มขึ้นและไตจะรับรู้การเปลี่ยนแปลงนี้ว่าร่างกายมีของเหลวมากเกินไปจึงเริ่มกรองและขับน้ำออกมาเป็นปัสสาวะผลก็คือคุณต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อเข้าห้องน้ำแม้ว่าตอนกลางวันคุณจะไม่ได้ดื่มน้ำมากก็ตามแนวทางแก้ไขนั้นง่ายมากก่อนนอนประมาณ 1-2 ชั่วโมงให้นอนราบแล้วยกขาให้อยู่สูงกว่าระดับหัวใจโดยใช้หมอนผ้าห่มหรือพิงขากับผนังวิธีนี้จะช่วยให้ของเหลวส่วนเกินในขากลับเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดตั้งแต่ตอนเย็นเพื่อให้ไตสามารถกรองออกได้ก่อนที่คุณจะเข้านอนตอนเข้านอนควรนอนหงายโดยมีหมอนเล็กๆรองใต้หัวเข่าหรือนอนตะแคงซ้ายพร้อมหมอนหนุนระหว่างขาท่านี้ช่วยลดแรงกดทับที่กระเพาะปัสสาวะส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดและยังช่วยลดอาการกรดไหลย้อนอีกด้วยงานวิจัยที่

ตีพิมพ์ในวารสารผู้สูงอายุแห่งอเมริกาปี2015พบว่าผู้สูงอายุที่ยกขาสูงก่อนนอนเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงสามารถลดจำนวนครั้งที่ต้องตื่นกลางดึกเพื่อเข้าห้องน้ำได้อย่างชัดเจนเพียงแค่ปรับท่านอนและยกขาเล็กน้อยคุณก็สามารถหลับได้ลึกขึ้นไม่ต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกและตื่นเช้ามาพร้อมความสดชื่นและพลังใหม่บทสรุปกฎเปลี่ยนทีละอย่างหลังจากที่เราได้เรียนรู้ทั้ง5ข้อผิดพลาดที่ทำให้คุณต้องตื่นกลางดึกหลายคนอาจรู้สึกสับสนว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีหรือคิดว่าต้องเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกันแต่ความจริงแล้วคุณไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดในครั้งเดียวเคล็ดลับสำคัญคือกฎของการเปลี่ยนทีละอย่างให้คุณเลือกเพียงข้อเดียวที่ทำให้คุณรู้สึกว่านี่แหละคือปัญหาของฉันแล้วเริ่มแก้ที่จุดนั้นก่อนหากคุณชอบดื่มน้ำก่อนนอนให้เริ่มจากกดหยุดดื่มน้ำ3ชั่วโมงก่อนนอนหากคุณมีอาการขาบวมในตอนเย็นให้ลองยกขาก่อนนอนหรือถ้าคุณมักหนาวในตอนกลางคืนให้ปรับอุณหภูมิห้องให้อบอุ่นพอดีการเปลี่ยนเพียงอย่างเดียวแต่ทำอย่างต่อเนื่องจะสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่าการพยายามทำทุกอย่างพร้อมกันการนอนหลับที่ดีไม่ใช่เรื่องของยาหรือเคล็ดลับวิเศษใดๆแต่เกิดจากการเข้าใจและดูแลร่างกายของตัวเองอย่างถูกวิธีเมื่อร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ระบบต่างๆเช่นไตหัวใจและประสาทจะกลับมาทำงานสมดุลคุณจะนอนหลับลึกและตื่นเช้ามาด้วยความสดชื่นเริ่มคืนนี้เลยครับเลือกสิ่งเล็กๆที่เหมาะกับคุณที่สุดแล้วทำมันให้ต่อเนื่อง3คืนคุณจะรู้ว่าการนอนหลับที่สงบและยาวนานนั้นไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเลย

คนใหม่เป็นทางพ่อได้เที่ยวมั่งได้มาอยู่รวมนำเจ้าผู้เดียวอย่าได้เลี้ยวปั่นแบ่งทางใดอย่าได้เลี้ยวปั่นแบ่งทางใดอย่าเป็นคนไหลใจให้หักเกี่ยวเพียงขา

0: ากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: คุณรู้ไหมคะว่าของกินเล่นเคี้ยวเพลินอย่างเมล็ดต่างๆที่เราคิดว่ากินแล้วดีต่อสุขภาพหรือกินตอนดูทีวีบางชนิดทำให้ความดันพุ่งหรือแม้กระทั่งสำลักได้ในผู้สูงอายุหลายคนกินเมล็ดทานตะวันเค็มตอนดูทีวีทุกวันโดยไม่รู้ว่ากำลังกินระเบิดโซเดียมที่ทำให้ความดันสูงขึ้นเรื่อยๆหรือกินแตงโมไม่คายเม็ดคิดว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเสี่ยงสำลักได้ง่ายมากโดยเฉพาะคนสูงวัยแต่ในขณะเดียวกันก็มีเมล็ดบางชนิดที่ดีต่อสุขภาพจริงๆเมล็ดงาให้แคลเซียมสูงกว่านมถึง8เท่าเมล็ดฟักทองช่วยลดอาการปัสสาวะบ่อยในผู้ชายและเมล็ดเจียที่กำลังมาแรงมันมีโอเมก้า3สูงช่วยดูแลหัวใจได้ดีวันนี้นุ่นและลุงหมอมาโกโตะทานากะจะมาเปิดเผย4เมล็ดที่ควรกินและ4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงพร้อมวิธีกินที่ถูกต้องและเคล็ดลับที่หลายคนยังไม่รู้ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะลุงหมอคะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยว่าเมล็ด4ชนิดแรกที่ผู้สูงอายุควรกินเป็นประจำมีอะไรบ้างและทำไมถึงดีขนาดนี้ค่ะ

0: ได้เลยครับคุณนุ่นผมจะเล่าให้ฟังทีละอย่างนะครับเริ่มจากเมล็ดแรกที่ผมอยากให้ทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงรู้จักนั่นคือเมล็ดงาผมจะถามคำถามหนึ่งนะครับหลายคนที่ฟังอยู่คงกังวลเรื่องกระดูกพรุนใช่ไหมครับก็เลยดื่มนมทุกวันหวังว่าจะได้แคลเซียมแต่ถ้าผมบอกว่ามีเมล็ดชนิดหนึ่งที่ให้แคลเซียมสูงกว่านมถึง8เท่าเลยน่าทึ่งไหมครับเมล็ดที่ว่านั่นคือเมล็ดงานี่แหละครับแค่1ช้อนโต๊ะก็ได้แคลเซียมเยอะมากดีต่อกระดูกช่วยป้องกันกระดูกพรุนและที่สำคัญที่สุดคือหาง่ายมากขายตามตลาดทุกแห่งราคาก็ไม่แพงแค่20-40บาทเท่านั้นวิธีกินง่ายมากครับคั่วแล้วโรยบนข้าวหรือจะทำน้ำงาก็ได้แค่วันละ 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอแล้ว
1: ว้าวแคลเซียมสูงกว่านม8เท่าเลยเหรอคะนี่ข้อมูลที่น่าตื่นเต้นมากเลยนุ่นคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่โดยเฉพาะคนที่กลัวกระดูกพรุนต้องจดจำเมล็ดงาไว้เลยแล้วเมล็ดชนิดที่2ล่ะคะ
0: เมล็ดชนิดที่สองนี่ผมอยากให้ผู้ชายที่ฟังอยู่จดจำไว้เลยนั่นคือเมล็ดฟักทองผมจะถามผู้ชายที่ฟังอยู่นะครับว่ามีใครบ้างที่ตื่นกลางดึกปัสสาวะบ่อยหรือรู้สึกว่าปัสสาวะไม่ค่อยสะดวกนี่เป็นปัญหาที่ผู้ชายวัย60ขึ้นไปเจอกันบ่อยมากเพราะต่อมลูกหมากเริ่มโตเมล็ดฟักทองมีสารสำคัญคือซิงค์กับแมกนีเซียมที่ช่วยดูแลต่อมลูกหมากลดอาการปัสสาวะบ่อยและที่น่าสนใจคือแมกนีเซียมยังช่วยให้นอนหลับดีขึ้นอีกด้วยวิธีกินง่ายมากครับคั่วแบบไม่เค็มไม่ใส่เกลือแล้วกินเป็นขนมขบเคี้ยววันละ1กำมือก็พอแต่อย่ากินมากเกินไปนะครับเพราะมันมีใยอาหารสูงกินเยอะไปอาจจะท้องเสีย
1: เมล็ดฟักทองนี่ผู้ชายต้องจำไว้เลยนะคะแล้วเมล็ดชนิดที่3ที่กำลังมาแรงคงหนีไม่พ้นเมล็ดเจียใช่ไหมคะลุงหมอนุ่นเคยเห็นโฆษณาเต็มไปหมดเลย
0: ถูกต้องเลยครับคุณนุ่นเมล็ดเจียนี่แหละครับตอนนี้หาง่ายขึ้นมากแล้วขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือซื้อออนไลน์ก็ได้ราคาประมาณ150-250บาทฟังดูแพงหน่อยแต่จริงๆคุ้มมากครับเพราะเมล็ดเจียมีโอเมก้า3สูงเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่ชอบกินปลาหรือคนที่มีเบาหวานเพราะมันช่วยคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีแต่มีข้อสำคัญมากที่ผมต้องเตือนนะครับเมล็ดเจียห้ามกินแห้งๆนะครับต้องแช่น้ำก่อน 10-15 นาทีทำไมล่ะเพราะเมล็ดเจียมันเหมือนฟองน้ำถ้าคุณกินแห้งๆมันจะไปดูดน้ำในลำไส้ของคุณทำให้ท้องผูกหรืออาจจะอุดตันได้แต่ถ้าแช่น้ำก่อนมันจะพองตัวแล้วปลอดภัยกินได้สบายครับวิธีกินง่ายมากแช่น้ำแล้วใส่โยเกิร์ตหรือนมถั่วเหลืองวันละ 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอและเมล็ดชนิดสุดท้ายผมเลือกมาเป็นพิเศษสำหรับคนที่ชอบของไทยๆไม่อยากปรับตัวมากนั่นคือเมล็ดบัวครับหาได้ตามตลาดหรือร้านขายของจีนราคาประมาณ 80-100 บาทเมล็ดบัวมีโปรตีนมีใยอาหารและที่สำคัญคือปลอดภัยคนไทยกินมานานแล้วต้องยอมรับนะครับว่าเมล็ดบัวไม่ได้เป็นซุปเปอร์ฟู้ดเหมือนเจียแต่มันดีตรงที่คนไทยคุ้นเคยทำขนมได้ต้มกินได้ไม่มีข้อห้ามอะไรมากเหมาะสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นง่ายๆวิธีกินก็ต้มให้นิ่มแล้วทำเป็นขนมหรือใส่น้ำหวานแต่อย่าใส่น้ำตาลเยอะนะครับ
1: ถ้าให้นุ่นสรุป4เมล็ดนี้ให้คนฟังเข้าใจง่ายๆก็คือเมล็ดงาเป็นธนาคารแคลเซียมดีต่อกระดูกเมล็ดฟักทองเป็นฮีโร่ของผู้ชายช่วยเรื่องต่อมลูกหมากเมล็ดเจียเป็นซูเปอร์สตาร์มีโอเมก้า3แต่ต้องจำไว้ว่าต้องแช่น้ำก่อนเสมอและเมล็ดบัวเป็นตัวเลือกไทยๆที่ปลอดภัยเหมาะกับคนที่อยากเริ่มต้นง่ายๆแต่นุ่นสงสัยว่ามีเมล็ดอะไรบ้างที่เราควรหลีกเลี่ยงเพราะหลายคนอาจจะกินโดยไม่รู้ว่ามันอันตรายได้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะก่อนที่ลุงหมอจะเปิดเผย4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงนุ่นอยากให้ทุกคนกดไลค์ให้กำลังใจนุ่นและลุงหมอหน่อยนะคะและถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักได้รับความรู้ดีๆไปด้วยกันเดี๋ยวลุงหมอจะมาเปิดเผย4เมล็ดที่หลายคนกินทุกวันแต่อาจเป็นอันตรายโดยไม่รู้ตัวมาดูกันต่อเลยค่ะ
0: หลังจากที่เรารู้เมล็ดที่ควรกินกันไปแล้วต่อมาเรามาฟังเมล็ด4ชนิดที่หลายคนกินทุกวันแต่อาจเป็นอันตรายโดยไม่รู้ตัวผมจะเล่าให้ฟังทีละเมล็ดนะครับเมล็ดแรกที่ผมต้องเตือนเลยมันคือเมล็ดทานตะวันอบเกลือผมเรียกมันว่าระเบิดโซเดียมเพราะทำไมล่ะเพราะมันมีโซเดียมสูงมากครับลองนึกภาพดูนะครับคุณนั่งดูทีวีแล้วขบเคี้ยว

0: เมล็ดทานตะวันเค็มๆไป 3-4 กำมือคุณกำลังกินโซเดียมเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ควรได้รับทั้งวันเลยปัญหาของโซเดียมสูงคืออะไรมันทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นเสี่ยงต่อโรคหัวใจหลอดเลือดสมองและไตวายซึ่งผู้สูงอายุเสี่ยงสูงอยู่แล้วถ้ากินเมล็ดทานตะวันเค็มบ่อยๆก็ยิ่งเสี่ยงมากขึ้นไปอีกถ้าคุณชอบกินจริงๆให้เลือกแบบไม่เค็มไม่เติมเกลือดีที่สุดครับ
1: เมล็ดทานตะวันนี่คือเมล็ดที่หลายคนกินมากที่สุดเลยค่ะกินดูทีวีดูหนังกินไปโดยไม่รู้ตัวว่ากินเท่าไหร่ต้องระวังเรื่องโซเดียมสูงกันด้วยนะคะแล้วเมล็ดชนิดที่สองล่ะคะลุงหมอ
2: เมล็ดชนิดที่สองก็เป็นอีกหนึ่งเมล็ดที่คนไทยกินบ่อยมากนั่นคือถั่วลิสงเค็มถั่วลิสงนี่มีอันตราย3อย่างเลยครับอย่างแรกคือแพ้ง่ายมากหลายคนเริ่มแพ้ถั่วลิสงเมื่ออายุมากขึ้นอาการอาจจะเป็นผื่นคันบวมหรือรุนแรงถึงหายใจลำบากอย่างที่สองคือเรื่องของเชื้อราถ้าเก็บถั่วลิสงผิดวิธีชื้นร้อนมันจะเกิดเชื้อราที่ผลิตสารชื่อว่าอัลฟาท็อกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งตับวิธีดูก็ไม่ยากถ้าเห็นถั่วลิสงสีเหลืองคล้ำหรือมีจุดดำทิ้งเลยครับอย่ากินเลยมาถึงเมล็ดชนิดที่3นี่หลายคนอาจจะแปลกใจครับนั่นคือเมล็ดแตงโมหลายคนคิดว่ากินแตงโมไม่คายเมล็ดก็ไม่เป็นไรมันจะออกมาเองอยู่แล้วใช่มันจะออกมาเองผ่านการขับถ่ายเพราะร่างกายย่อยไม่ได้แต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือการสำลักครับผู้สูงอายุมีกล้ามเนื้อกลืนที่ไม่ค่อยแข็งแรงเมล็ดแตงโมมันลื่นเล็กถ้าไม่ระวังมันอาจจะเข้าหลอดลมได้ทำให้สำลักได้ง่ายมากและถ้ากินเมล็ดเยอะมากๆโดยไม่คายเมล็ดเลยเมล็ดอาจจะสะสมในลำไส้ทำให้ท้องอืดท้องผูกได้วิธีแก้ก็ง่ายที่สุดเลยครับคายเมล็ดออกอย่ากลืนไม่ต้องทำอะไรมากแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้ว
1: อ๋อเมล็ดแตงโมด้วยหรอคะที่เราก็กินมาตลอดเพราะขี้เกียจคายเลยกลืนไปเฉยๆนุ่นเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงทำแบบนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าผู้สูงอายุต้องระวังเรื่องการสำลักต้องเปลี่ยนนิสัยกันแล้วนะคะแล้วเมล็ดชนิดสุดท้ายล่ะคะ
0: เมล็ดชนิดสุดท้ายคือมะม่วงหิมพานต์ดิบหรือที่ยังมีเปลือกติดครับในเปลือกมะม่วงหิมพานต์มีสารที่เรียกว่ายูโรชิออลซึ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้รุนแรงมากถ้าสัมผัสหรือกินจะทำให้เกิดผื่นคันบวมบางคนแพ้รุนแรงมากเลยนะครับปัญหาที่พบคือบางคนซื้อมะม่วงหิมพานต์ราคาถูกแล้วก็อาจจะเป็นแบบที่คั่วไม่สุกหรือยังมีเปลือกติดอยู่วิธีดูก็ง่ายครับถ้าเห็นมะม่วงหิมพานต์สีซีดหรือมีเปลือกสีน้ำตาลเข้มติดอยู่อย่าซื้อมะม่วงหิมพานต์ที่ปลอดภัยต้องคั่วสุกลอกเปลือกเรียบร้อยแล้วซึ่งส่วนใหญ่ที่ขายในห้างสรรพสินค้าจะปลอดภัยและข้อระวังอีกอย่างหนึ่งครับมะม่วงหิมพานต์มีแคลอรี่สูงมากไม่ควรกินเกิน1กำมือต่อวันไม่งั้นจะอ้วนได
1: ้ถ้าให้นุ่นสรุป4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงก็คือเมล็ดทานตะวันเค็มระเบิดโซเดียมทำให้ความดันสูงถั่วลิสงเค็มแพ้ง่ายบวกกับเสี่ยงเชื้อราที่ก่อมะเร็งตับเมล็ดแตงโมเสี่ยงสำลักโดยเฉพาะผู้สูงอายุและมะม่วงหิมพานต์ดิบที่อาจทำให้เกิดผื่นแพ้รุนแรงตอนนี้เราทราบแล้วว่า4เมล็ดที่ควรกินและ4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงแล้วคำถามต่อไปคือเราจะกินเมล็ดที่ดียังไงให้ได้ประโยชน์เต็มที่และปลอดภัยเดี๋ยวลุงหมอจะมาบอกวิธีกินที่ถูกต้องให้ฟังค่ะลุงหมอคะตอนนี้เราทราบแล้วว่า4เมล็ดที่ควรกินและ4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงแล้วคำถามต่อไปคือเราจะกินเมล็ดที่ดียังไงให้ได้ประโยชน์เต็มที่และปลอดภัย
0: คำถามดีมากครับคุณนุ่นผมจะบอก4ขั้นตอนง่ายๆที่ทำได้ทันทีในชีวิตประจำวันไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนขั้นตอนแรกการเตรียมเมล็ดให้ถูกวิธีนี่สำคัญมากครับเพราะถ้าเตรียมผิดวิธีคุณอาจจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่หรือยากกว่านั้นอาจจะอันตรายได้เมล็ดงาต้องคั่วก่อนโรยทำไมล่ะเพราะเมล็ดงาดิบมันมีสารบางอย่างที่ขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมแต่พอคั่วแล้วสารนั้นจะหายไปทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นเมล็ดฟักทองต้องคั่วแบบไม่เค็มอย่าเลือกแบบเค็มเพราะจะกลายเป็นเหมือนเมล็ดทานตะวันเค็มที่เราพูดถึงในตอนที่แล้วเมล็ดเจียนี่สำคัญที่สุดต้องแช่น้ำ 10-15 นาทีก่อนกินเสมออย่ากินแห้งๆเด็ดขาดให้มันพองตัวในน้ำก่อนแล้วค่อยใส่โยเกิร์ตหรือนมถั่วเหลืองเมล็ดบัวต้องต้มให้นิ่มก่อนกินสดไม่ได้ต้มแล้วทำเป็นขนมหรือ

0: โรยในของหวาน
1: ขั้นตอนการเตรียมนี่สำคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะเมล็ดเจียที่ต้องแช่น้ำเสมอนุ่นเคยเห็นหลายคนซื้อเมล็ดเจียมาแล้วก็โรยลงไปในโยเกิร์ตเลยโดยไม่แช่น้ำนี่อันตรายมากเลยอาจทำให้ท้องอืดหรือแย่กว่านั้นอาจอุดตันได้ถ้าเตรียมผิดวิธีไม่ได้แค่ไม่ได้ประโยชน์แต่อาจเป็นอันตรายด้วยแล้วขั้นตอนที่สองล่ะคะ
0: ขั้นตอนที่สองปริมาณที่เหมาะสมหลายคนคิดว่ายิ่งกินเยอะยิ่งดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นครับเมล็ดงาวันละ 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอแล้วถ้ากินเยอะไปแคลอรี่สูงมากอาจจะทำให้อ้วนได้เมล็ดฟักทองวันละ1กำมือก็พออย่ากินเกินไปเพราะมันมีใยอาหารสูงมากถ้ากินเยอะอาจจะท้องเสียท้องอืดได้เมล็ดเจียแช่น้ำแล้ววันละ 1-2 ช้อนโต๊ะก็เพียงพออย่ากินว่ากินเยอะจะได้โอเมก้า3เยอะเพราะร่างกายก็รับได้แค่นั้นเมล็ดบัวกินตามชอบได้เพราะมันมีแคลอรี่ต่ำกว่าแต่ก็อย่าใส่น้ำตาลเยอะนะครับจำไว้นะครับว่าไม่ใช่ยิ่งเยอะยิ่งดีบางอย่างกินมากเกินไปกลับเป็นโทษ
1: นี่สำคัญมากเลยค่ะเพราะหลายคนเข้าใจผิดว่าเมล็ดเล็กๆเป็นซูเปอร์ฟู้ดกินเท่าไหร่ก็ได้แต่ความจริงคือเมล็ดทุกชนิดมีแคลอรี่สูงมากถ้ากินเกินไปแทนที่จะผอมกลับอ้วนได้และถ้ากินใยอาหารมากเกินไปร่างกายรับไม่ไหวท้องจะอืดท้องเสียหรืออาจจะท้องผูกได้ดังนั้นพอดีดีที่สุดจริงๆค่ะแล้วขั้นตอนที่3คะ
0: มาถึงขั้นตอนที่3ครับเวลาที่เหมาะสมการเลือกเวลากินก็สำคัญนะครับกินพร้อมอาหารจะดีกว่ากินตอนท้องว่างเพราะร่างกายจะดูดซึมได้ดีกว่าและไม่ระคายกระเพาะอาหารเมล็ดเจียดีที่สุดคือตอนเช้าใส่โยเกิร์ตหรือนมถั่วเหลืองทานเป็นอาหารเช้าจะทำให้อิ่มนานไม่หิวง่ายเมล็ดฟักทองไม่เค็มเหมาะเป็นขนมขบเคี้ยวช่วงบ่ายแทนที่ขนมหวานหรือขนมที่กรุบกรอบที่ไม่ดีต่อสุขภาพเมล็ดงากินได้ทุกมื้อโรยบนข้าวโรยบนสลัดง่ายที่สุดครับและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4ข้อควรระวังสำหรับผู้สูงอายุนี่สำคัญมากครับข้อแรกต้องดื่มน้ำมากๆวันละ 8-10 แก้วโดยเฉพาะถ้ากินเมล็ดเจียหรือเมล็ดฟักทองเพราะมันมีใยอาหารสูงถ้าดื่มน้ำไม่เพียงพออาจจะท้องผูกได้และหากอยากลองเริ่มกินให้เริ่มทีละน้อยอย่าเพิ่งกินเยอะในวันแรกให้ระบบย่อยอาหารปรับตัวก่อนอาจจะเริ่มจากครึ่งช้อนโต๊ะต่อวันแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นข้อควรระวังนะครับถ้าคุณกินยาประจำโดยเฉพาะยาเกี่ยวกับหัวใจหรือยาละลายลิ่มเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะบางเมล็ดอาจจะมีปฏิกิริยากับยาได้แล้วถ้ากินแล้วท้องผูกหรือท้องเสียให้ลดปริมาณลงหรือหยุดกินชั่วคราวแล้วค่อยเริ่มใหม่ในปริมาณที่น้อยลงครับและข้อสุดท้ายถ้าคุณมีอาการแพ้เช่นผื่นคันหายใจลำบากหยุดกินทันทีและไปพบแพทย
1: ์ข้อมูลครบถ้วนมากค่ะลุงหมอตอนนี้เรารู้วิธีกินเมล็ดที่ถูกต้องแล้วแต่นุ่นคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันสูงหรือกระดูกพรุนแล้วถ้ามีโรคประจำตัวเราควรเลือกกินเมล็ดอะไรบ้างคะลุงหมอ
0: คำถามดีมากเลยครับคุณนุ่นเพราะจริงๆแล้วคนที่มีโรคประจำตัวต้องเลือกกินให้ถูกบางเมล็ดช่วยได้ดีแต่บางเมล็ดอาจจะทำให้อาการแย่ลงได้ผมจะพูดถึงโรคหลักๆที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนะครับโรคแรกเบาหวานหลายคนที่มีภาวะเบาหวานกังวลว่ากินแล้วน้ำตาลจะขึ้นไหมความจริงคือมีเมล็ดบางชนิดที่ช่วยคุมน้ำตาลได้ดีมากครับเมล็ดเจียนี่เหมาะมากสำหรับคนเบาหวานนะครับเพราะมันมีใยอาหารสูงช่วยให้น้ำตาลในเลือดไม่พุ่งขึ้นรวดเร็วหลังกินอาหารมีการศึกษาพบว่าคนเบาหวานที่กินเมล็ดเจียสม่ำเสมอค่าน้ำตาลในเลือดควบคุมได้ดีขึ้นเมล็ดฟักทองก็ดีเช่นกันเพราะมีแมกนีเซียมที่ช่วยให้ร่างกายใช้อินซูลินได้ดีขึ้นแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่ากินเมล็ดที่เคลือบน้ำตาลหรือน้ำผึ้งและถ้าจะกินเมล็ดเจียใส่โยเกิร์ตให้เลือกโยเกิร์ตแบบไม่มีน้ำตาลนะครับ โรคที่2ความดันโลหิตสูงนี่เป็นอีกหนึ่งโรคที่พบบ่อยมากในผู้สูงอายุและการเลือกกินเมล็ดมีความสำคัญมากครับเมล็ดฟักทองเหมาะมากสำหรับคนความดันสูงเพราะมีแมกนีเซียมที่ช่วยคลายหลอดเลือดทำให้ความดันลดลงหรือกินเมล็ดเจียก็ดีเช่นกันเพราะมีโอเมก้า3ที่ดีต่อหัวใจและหลอดเลือดแต่ที่สำคัญมาก

0: แต่ที่ผมต้องเตือนคือถ้าคุณมีความดันสูงห้ามกินเมล็ดทานตะวันเค็มหรือถั่วลิสงเค็มนะครับเพราะโซเดียมจะทำให้ความดันพุ่งขึ้นทันทีถ้าคุณชอบกินเมล็ดเหล่านี้จริงๆต้องเลือกแบบไม่เค็มเท่านั้นผมเคยเจอผู้ป่วยหลายคนที่ควบคุมความดันได้ดีแต่พอกินเมล็ดทานตะวันเค็มบ่อยๆความดันก็กลับมาสูงอีกนี่คือสิ่งที่ต้องระวังมากครับ
1: นี่สำคัญมากเลยค่ะคนที่มีความดันสูงต้องเลือกเมล็ดไม่เค็มเท่านั้นแล้วโรคที่3ล่ะคะ
0: โรคที่3กระดูกพรุนหรือกระดูกไม่แข็งแรงโดยเฉพาะผู้หญิงวัยทองนี่เป็นปัญหาใหญ่มากเมล็ดงานี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนที่กังวลเรื่องกระดูกอย่างที่เราพูดไปแล้วว่าเมล็ดงามีแคลเซียมสูงกว่านมถึง8เท่าแต่มีเคล็ดลับที่จะทำให้คุณดูดซึมแคลเซียมจากเมล็ดงาได้ดีขึ้นนั่นคือกินคู่กับวิตามินซีเช่นกินเมล็ดงาพร้อมกับส้มมะนาวหรือผักที่มีวิตามินซีวิตามินซีจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นมากเมล็ดเจียก็มีแคลเซียมดีเช่นกันและมีใยอาหารที่ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดี
1: แต่ที่สำคัญที่สุดคือถ้าคุณมีโรคประจำตัวโดยเฉพาะถ้ากินยาอยู่ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอนะคะเพราะบางเมล็ดอาจจะมีปฏิกิริยากับยาได
2: ้ถูกต้องมากเลยครับคุณนุ่นผมอยากเน้นย้ำอีกครั้งว่าการกินเมล็ดเป็นการเสริมสุขภาพไม่ใช่การรักษาโรคถ้าคุณมีโรคประจำตัวต้องกินยาตามแพทย์สั่งเป็นหลักแล้วค่อยเสริมด้วยการกินเมล็ดที่เหมาะสมและที่สำคัญคือถ้ารู้สึกว่ามีอาการผิดปกติหลังกินเมล็ดเช่นท้องอืดคลื่นไส้ผื่นให้หยุดกินทันทีและไปพบแพทย์การดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดคือการรู้จักร่างกายตัวเองเลือกกินอย่างชาญฉลาดและปรึกษาแพทย์เมื่อมีข้อสงสัยครับ
1: ขอบคุณลุงหมอมากค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจริงๆตั้งแต่เมล็ด4ชนิดที่ควรกิน4ชนิดที่ต้องหลีกเลี่ยงวิธีกินที่ถูกต้องและที่สำคัญคือคนที่มีโรคประจำตัวควรเลือกกินยังไงนุ่นเชื่อว่าทุกคนที่ฟังถึงตรงนี้พร้อมที่จะเริ่มดูแลสุขภาพด้วยการกินเมล็ดที่เหมาะกับตัวเองแล้ววันนี้นุ่นและคุณผู้ฟังเองก็ได้เรียนรู้เรื่องที่ว่าไม่ใช่เมล็ดทุกชนิดจะดีต่อสุขภาพเสมอไปบางชนิดที่เราคิดว่าไม่เป็นไรกลับอันตรายได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีประโยชน์ที่ดีจริงๆที่ช่วยดูแลสุขภาพเราได้เราได้เรียนรู้วิธีกินที่ถูกต้องเตรียมยังไงกินเท่าไรและคนที่มีโรคประจำตัวควรเลือกกินยังไงทุกอย่างที่ลุงหมอบอกวันนี้ทำได้จริงไม่ยุ่งยากไม่แพง
0: ผมดีใจมากครับที่ได้มาแชร์เรื่องราวของเมล็ดสิ่งเล็กๆที่มีอยู่รอบตัวเราแต่มีคุณค่ามหาศาลผมอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าการดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องใช้อะไรแพงๆหรือซับซ้อนแค่เรารู้วิธีเลือกกินอย่างชาญฉลาดรู้จักร่างกายตัวเองและกินอย่างสม่ำเสมอสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นได้อย่าลืมนะครับว่าเมล็ดงาดีต่อกระดูกเมล็ดฟักทองดีต่อผู้ชายเมล็ดเจียดีต่อหัวใจแต่ต้องแช่น้ำก่อนและที่สำคัญคือหลีกเลี่ยงเมล็ดทานตะวันเค็มกับถั่วลิสงเค็มโดยเฉพาะคนที่มีความดันสูงเริ่มดูแลตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับสุขภาพดีเริ่มต้นที่การเลือกกินอย่างถูกต้อง
1: สำหรับทุกคนที่ฟังถึงตรงนี้วันนี้เองลองเริ่มกินเมล็ดงาเมล็ดฟักทองหรือเมล็ดเจียตามที่เหมาะกับตัวเองและอย่าลืมหลีกเลี่ยงเมล็ดที่อันตรายถ้าเนื้อหานี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามสูงวัยใกล้หมอเพื่อไม่พลาดความรู้ดูแลสุขภาพอีกมากมายดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็น

สารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมาก

0: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: สวัสดีครับขณะนี้นะครับก็มีข่าวหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจมากแล้วก็มีหลายคนสอบถามกันเข้ามานั่นก็คือข่าวที่บอกว่าการที่เราผมงอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าเราแก่นะครับแต่มันหมายความว่าในร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งอยู่และในตัวเนื้อข่าวเองก็มีการอ้างอิงงานวิจัยที่ได้ลงวารสารระดับโลกอย่าง Nature และวันนี้ครับผมก็ตามไปอ่านงานวิจัยตัวนี้มาเลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาเจออะไรกันแน่ผมงอกผมขาวมันเกี่ยวอะไรกับมะเร็งหรือเปล่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าพาดหัวที่เห็นในประเทศไทยกับพาดหัวของงานวิจัยเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับมะเร็งที่ตัวงานวิจัยนี้พูดถึงคือมะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเมลานโนมานะครับไม่ใช่มะเร็งอะไรก็ได้แต่พอคุณดูเรื่องของการพาดหัวในประเทศไทยเนี่ยบอกว่าการที่เราผมงอกมันอาจจะแปลว่าร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งถ้าเราอ่านแค่นี้ทุกคนจะคิดเลยว่าเฮ้ยมันมีมะเร็งที่ตับที่ปอดที่ไตที่ไหนอยู่ในร่างกายสักที่หนึ่งหรือเปล่าซึ่งต้องบอกเขาว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลยมะเร็งที่เขากำลังพูดถึงก็คือมะเร็งผิวหนังเมลานโนมาไม่ใช่มะเร็งอะไรก็ได้นะตรงนี้มันจะทำให้เราเข้าใจผิดบางคนก็เข้าใจผิดอีกประการนึงก็คือว่าเอ๊ะปกติเนี่ยเราเคยได้ยินแต่ว่าถ้าเรานอนพักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายดีรับประทานอาหารดีไม่เครียดผมเรามันจะไม่ค่อยงอกอย่างนั้นมันแปลว่าแบบนั้นก็ไม่ดีสิถ้าเกิดว่าผมเราเนี่ยมันดำมันก็แปลว่าเราอาจจะสู้มะเร็งไม่ได้และอย่างนี้มันมีมะเร็งเกิดขึ้นมาในร่างกายเราหรือเปล่าหรือเราควรจะปล่อยให้ผมมันงอกอันนี้มีคนเข้าใจผิดแบบนี้เหมือนกันเข้าใจผิดอันที่3ที่ผมเจอมาจากการอ่านคอมเมนต์หลายๆที่เนี่ยก็บอกว่าอ้าวแล้วไอ้คนที่ผมงอกตั้งแต่อายุน้อยอ่ะหรือคนที่ไม่สบายแล้วผมมันงอกเลยเนี่ยแปลว่าในร่างกายมีมะเร็งอยู่หรือเปล่าต้องบอกว่า3กลุ่มนี้เข้าใจผิดพลาดหมดเลยนะครับและผมก็จะเอาชื่องานวิจัยมาให้คุณดูเลยว่าจริงๆคนที่เขียนงานวิจัยเนี่ยเขาตั้งชื่องานวิจัยว่าอะไรกันแน่นะครับเขาเขียนลงในวารสาร Nature นะครับของ Cell Biology ลงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับชื่อของมันคือ Antagonistic Stem Cell Fates Under Stress Govern Decisions Between Hair Graying and Melanoma เห็นไหมครับเขาพูดถึงเมลานโนมาชัดเจนเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของมะเร็งอะไรก็ได้นะมันชัดเจนว่าเขากำลังศึกษาเรื่องของผมงอกคือ graying นะครับกับมะเร็งเม็ดสีที่มันเป็นมะเร็งตรงผิวหนังเรียกว่าเมลานโนมาแค่นี้เลยไม่ได้พูดถึงมะเร็งอะไรอย่างอื่นเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่างานวิจัยตัวเนี้ยทำที่มหาวิทยาลัยโตเกียวโดยมีผู้วิจัยหลักๆอยู่2คนคนแรกเป็นคนเขียนชื่อแรกก็คือคุณยาสุอากิโมริแล้วก็ Professor Emi Nishimura นะครับซึ่งเขาทั้ง2คนเนี่ยร่วมกับทีมวิจัยมีความสนใจว่าเรารู้มานานแล้วแหละว่าเวลาที่เซลล์ของเรามันแก่ตัวไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลายไปเป็นมะเร็งได้แล้วมันก็พอๆกับการที่มันแก่ตัวได้เหมือนกันเขาก็ไม่เข้าใจว่า2อย่างเนี้ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับแต่เขารู้ว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันสักอย่างดังนั้นเขาก็เลยศึกษาในหนูนะครับก็เอาหนูมาแล้วก็ศึกษาเซลล์เม็ดสีนะครับปกติเวลาที่ขนของหนูเนี่ยมันกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มมันจะต้องอาศัยเม็ดเมลานินที่เซลล์หนึ่งมันผลิตขึ้นมาเซลล์นี้มีชื่อว่าเมลาโนไซต์นะครับก็เป็นเซลล์ชนิดเดียวกันกับเซลล์ที่สามารถผลิตเม็ด

ีให้กับผมของเราได้หรือผิวหนังของเราได้นะครับแต่ในกรณีของขนหรือเส้นผมเนี่ยมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือทุกครั้งที่มันงอกออกมาแล้วก็ร่วงไปเนี่ยไอ้เซลล์เม็ดสีตัวเนี้ยมันก็จะตายไปด้วยดังนั้นจึงจะเป็นจะต้องมีเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดสีแบ่งตัวออกมากลายไปเป็นเซลล์ที่สร้างเม็ดสีอีกต่อหนึ่งนะครับเซลล์ต้นกำเนิดนี้มันจะอยู่ตรงบริเวณรากผมถ้าในหนูก็รากขนนะครับและเซลล์ตัวนี้มีชื่อว่าเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งคือเมลาโนบลาสต์นะเมลาโนบลาสต์คือเซลล์ตัวอ่อนของมันคำว่าสเต็มเซลล์เนี่ยหมายความว่าเซลล์ตัวนี้สามารถแบ่งตัวได้เรื่อยๆไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับจะแตกต่างจากเซลล์อื่นๆที่มันไม่ใช่สเต็มเซลล์เพราะเซลล์อื่นเนี่ยมันแบ่งตัวจนสุดแล้วมันจะไม่แบ่งอีกแล้วนะครับหรือถ้ามันแบ่งมันก็แบ่งเป็นชนิดเดียวกันเรื่อยๆแต่สเต็มเซลล์ตัวเนี้ยจะสามารถสร้างตัวอ่อนออกมาได้เรื่อยๆนะครับนั้นตรงนี้เขาก็เลยอยากจะศึกษาไอ้เซลล์ตัวนี้นี่แหละเพราะมันอยู่ตรงโคนของขนหนูแล้วมันจะศึกษาได้ง่ายดีโดยเขารู้ว่าปกติแล้วคนเราหรือว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ทำให้เกิดปัญหากับ DNA ของเซลล์เซลล์หนึ่งนะครับในกรณีที่เขาศึกษาก็คือ double strand DNA breakage นะครับคือ DNA ที่มันเป็นสายคู่เนี่ยเกิดมีอะไรสักอย่างมาทำให้มันฉีกขาดออกจากกันแล้วมันเสียเนี่ยนะครับเซลล์ของหนูเนี่ยมันก็ฉลาดเอ๊ะถ้าเกิดเราเป็น stem cell เราแบ่งตัวไปเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ย DNA ของเรามันเสียคืนเราแบ่งต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะได้เซลล์ที่ผิดปกติอาจจะกลายไปเป็นมะเร็งก็เป็นได้นะครับดังนั้นเมื่อเซลล์ของหนูเกิดตัว DNA breakage ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปให้ยีนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในเซลล์นะครับนั่นก็คือยีน P53 กับ P21 นะครับ2ตัวเนี้ยจะทำงานคู่กันแล้วก็บอกว่าเซลล์สเต็มเซลล์ของคุณเนี่ยมันเสียแล้วนะครับดังนั้นเราจะทำให้กลายไปเป็นเซลล์แก่และหมดอำนาจในการแบ่งตัวอีกต่อไปสุดท้ายตรงนั้นก็จะเกิดเป็นบริเวณที่ไม่มีเมลาโนไซต์ไม่มีเมลาโนไซต์ก็จะไม่ผลิตเม็ดเมลานินไม่ผลิตเม็ดเมลานินขนตรงนั้นก็จะงอกนะครับนี่คือกระบวนการทั้งหมดมันเริ่มจากการที่มี DNA เสียหายนะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะฮะกระบวนการทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับมันชื่อว่า senescence coupled differentiation นะครับคือเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เซลล์มันรู้ตัวว่ามันเกิดความเสียหายกับ DNA มันจะโปรแกรมทำให้ตัวเองแก่ทันทีแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเซลล์ตัวเนี้ยมี DNA ที่มันเสียไปแล้วแต่ได้รับสารหรือของบางอย่างที่ทำให้กระบวนการในการแก่ของมันเสียไปในวิจัยตัวนี้นะครับเขาใช้แสง UVB นะครับแล้วก็สารตัวหนึ่งชื่อว่า712Dimethylbenzanthracene นะครับ2ตัวนี้เนี่ยมันจะไปทำให้กระบวนการของ P53 กับ P21 เนี่ยเสียไปดังนั้นพอไม่มีกระบวนการนี้เซลล์เราเนี่ยที่มันเป็นเซลล์เม็ดสีซึ่งมันมีความผิดปกติของ DNA นะครับมันก็จะไม่สูญเสียสภาพในการแบ่งตัวมันจะไม่กลายไปเป็นเซลล์แก่มันจะยังคงแบ่งตัวไปได้เรื่อยๆนะครับและพอมันเป็นแบบนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาคือมะเร็งเม็ดสีที่เรียกว่าเมลาโนมานะครับดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้เขาจึงเจอว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาเจอมีแค่นี้เลยแล้วเจ้าตัวที่ทำงานวิจัยชิ้นนี้เขาก็บอกเลยนะครับว่างานวิจัยของเขาไม่ได้พิสูจน์ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงของไอเซลล์ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เป็นมะเร็งเมลาโนมาเสมอไปเพราะมันอาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับแล้วมันอาจจะไม่มีปัญหากับเรื่องของมะเร็งชนิดอื่นเป็นแบบนี้ก็ได้มันพูดถึงแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของมะเร็งเม็ดสีเท่านั้นเลยนะครับแล้วไม่ใช่มะเร็งผิวหนังอย่างอื่นด้วยนะมะเร็งเมลาโนมาอย่างเดียวแต่ตรงนี้นะครับมันเป็นการค้นพบที่น่าสนใจมากเพียงแต่ว่ามันก็จะสามารถเอาไปประยุกต์ได้แค่กรณีเดียวก็คือว่าถ้าเกิดว่ามี DNA เสียไปแล้วมีสิ่งบางอย่างมาทำให้กระบวนการของ P53 กับ P21 มันเสียมันก็จะกลายไปเป็นเซลล์แก่ไม่ได้มันอาจจะกลายไปเป็นมะเร็งเม็ดสีเมลาโนมาก็ได้แค่นี้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เขาเจอเท่านี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับทีนี้ถ้าเรามาคิดต่อไปว่างานวิจัยชิ้น

นี้เนี่ยมันมีข้อสรุปอะไรบางอย่างที่คนคิดไปเองแล้วมันอาจจะไม่ถูกหรือเปล่ามีเยอะเลยครับเราลองคิดอย่างนี้ปกติเนี่ยที่เราดูเรื่องของขนงอกหรือผมงอกนะมันเกิดจากเซลล์ตัวเนี้ยเมลานโนไซต์สเต็มเซลล์ซึ่งมันจะอยู่บริเวณรากขนหรือรากผมนะครับแต่ผิวหนังของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มันมีสีนะครับบางคนตัวดำก็จะสีมันมีเยอะหน่อยถูกไหมครับก็คือเกิดจากเม็ดเมลานินแต่เม็ดเมลานินที่ผิวหนังของเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวเมลานโนไซต์สเต็มเซลล์ที่อยู่ตรงรากขนรากผมแต่มันมาจากชั้นล่างของตัวผิวหนังดังนั้นมันจึงไม่เกี่ยวข้องกันและถ้าเราบอกว่ากระบวนการกลไกแบบนี้ที่เขาเจอมันเป็นจริงก็คือเมื่อโดนแสง UVB หรือสารก่อมะเร็งมันทำให้ตัวเซลล์ตัวเนี้ยแบ่งตัวจนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งได้ถ้าแบบนั้นนะทุกที่ที่มีขนหรือมีผมมันควรจะต้องกลายไปเป็นมะเร็งตัวนี้ถูกไหมครับแต่เปล่าครับคือเขาทดสอบเนี่ยต้องบอกว่าในมนุษย์จริงๆเราเจอเมลาโนมาได้หลายที่มากครับตรงหน้าอกตรงหลังตรงแขนตรงหัวได้หมดเลยทุกที่นะครับแล้วมันก็มีโอกาสเท่าๆกันด้วยที่สำคัญนะพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจอยู่ว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ตรงไปตรงมาอย่างที่เขาบอกเราก็ได้แล้วที่สำคัญคือบางบริเวณเนี่ยตัวเมลาโนมาไม่ได้เกิดจากตัวเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์แต่มันเกิดจากตัวผิวหนังไม่ใช่ตรงขนถ้ามันเกิดจากตรงขนแน่นอนครับผมเราเนี่ยน่าจะเป็นบริเวณแรกเลยที่เกิดถูกไหมครับเพราะมันเยอะสุดเลยถ้าตรงที่ตัวเนี่ยโอเคคุณมีขนได้บ้างแต่ขนมันก็จะไม่มีความหนาแน่นเท่ากับบริเวณหัวถูกไหมแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยเมลาโนมาเราเจอน้อยไม่ได้เจอเยอะเลยแล้วก็เจอในหลายบริเวณที่เท่าๆกันแล้วบริเวณอื่นที่เกิดขึ้นมาก็ไม่ได้เกิดมาจากตัวเส้นขนหรือเส้นผมแต่เกิดมาจากตัวผิวหนังที่มันอยู่ด้านล่างแค่นั้นเลยนะครับทีนี้เราจะได้ถูกคิดอะไรบ้างที่มันไม่ตรงไปตรงมานะฮะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของเมลาโนมาตรงนี้แล้วเนี่ยบางคนอาจจะสอบถามว่าแล้วทำไมผมเรามันถึงขาวมันเพราะอะไรแน่นะฮะกลไกหนึ่งที่ทำให้ผมมันขาวเนี่ยก็คืออย่างที่ทีมงานวิจัยนี้เขาค้นพบก็คือสมมุติว่า DNA มันเสียด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วระบบป้องกันตัวของร่างกายยังใช้ได้มันก็จะทำให้สเต็มเซลล์ตัวเนี้ยแก่แล้วก็ไม่สามารถแบ่งตัวได้อีกต่อไปตรงนี้ก็จะเกิดผมขาวขึ้นแต่นี่คือแค่หนึ่งกระบวนการเท่านั้นกระบวนการอื่นๆยังมีอีกเช่นบางคนเนี่ยเป็นทางพันธุกรรมที่ผมขาวเร็วนะครับบางคนมีเทโลเมียร์ที่สั้นผมก็ขาวเร็วแล้วไม่ได้ผ่านกระบวนการพวกนี้สักอย่างด้วยนะครับการที่คุณผมขาวไม่ได้เท่ากับคุณเป็นมะเร็งอยู่ครับไม่ได้เท่ากับมีมะเร็งซ่อนอยู่ในร่างกายหรือมะเร็งเม็ดสีมันกำลังสร้างไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยด้วยซ้ำไปนะฮะตรงนี้ขอให้เข้าใจดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวเอาไปตีความกันผิดพลาดไปหมดนะครับทีนี้ถ้าเราลองดูแล้วเนี่ยนะฮะก็เรื่องของผมขาวนอกเหนือจากเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของที่เขาเจอในงานวิจัยตัวนี้แล้วมันยังมีเรื่องอื่นอีกเช่นความเครียดหลายคนอาจจะบอกว่าเครียดมากหรือเจ็บป่วยบางอย่างแล้วทำไมมันผมขาวเลยนะครับมันมีงานวิจัยอันนึงเพิ่งตีพิมพ์ออกมาเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนี้เองนะครับเขาเจอว่าการที่เรามีความเครียดเยอะๆมันจะกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติแบบซิมพาเทติกแล้วทำให้เกิดการสร้างสื่อประสาทสารสื่อประสาทตัวนึงชื่อว่านออะดรีนาลีนนะครับนออะดรีนาลีนนี้ถ้ามันไปอยู่ตรงบริเวณที่มันมีเซลล์ต้นกำเนิดของตัวเมลานโนไซต์ก็คือไอเนี้ยเมลานโนไซต์สเต็มเซลล์มันจะทำให้ไอเซลล์ตัวเนี้ยต้องออกมาเยอะๆเพื่อไปที่รากผมแล้วทำการสร้างเป็นเซลล์เม็ดสีสุดท้ายเนี่ยการที่มันโดนผลักออกไปเยอะเซลล์พวกนี้มันจะหายไปหมดเลยนะครับคือมันเหมือนโดนไล่ออกจากบ้านนะครับจนในบ้านไม่เหลือใครเลยที่จะแบ่งตัวแบ่งไม่ทันเพราะโดยปกติมันออกไปทีอาจจะในบ้านเนี่ยมีอยู่10ตัวใช่ไหมครับเราออกไปตัวนึงเราก็แบ่งตัวมาทดแทนก็มี10ตัวเหมือนเดิมแต่ในกรณีที่มีนออะดรีนาลีนอยู่ตรงนั้นเนี่ย10ตัวนี้อาจจะโดนไล่ออกจากบ้านรวดเดียวหมดแล้วมันก็แบ่งตัวแล้วสุดท้ายมันก็ตายไปเพราะเวลามันแบ่งตัวปุ๊บมันจะต้องกลายไปเป็นเมลาโนไซต์แล้วเมลาโนไซต์เนี่ยไม่สามารถย้อนคืนกลับมาเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่ยังคงแบ่งตัวได้มันแบ่งแล้วแบ่งเลยแล้วก็จบชีวิตแล้วก็จบไปเลยผมก็เลยขาวเพราะแบบนี้นี่คือกรณีของความเครียดที่เกิดทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายนะครับอีกกรณีนึงก็คือกรณีของโรคทางพันธุกรรมที่มันอาจจะทำให้เกิดโรคออโตอิมมูนต่างๆนะครับเช่นโรคด่างขาวนะครับมีการสร้างสารกลุ่ม

หนึ่งชื่อว่าอินเตอร์เฟรอนแกมมาตัวพวกนี้ก็จะทำให้มีปัญหากับเส้นผมเหมือนกันบางคนมีปัญหาที่ไมโตคอนเดรียหรือมีสารอนุมูลอิสระที่มันสูงจนเกินไปไมโตคอนเดรียทำงานไม่เพียงพอไม่ได้เซลล์มันก็จะตายผมก็จะขาวนะครับมีหลากหลายวิธีที่ทำให้เกิดผมขาวได้ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหลายคนพยายามจะหาวิธีอะไรก็ได้ที่ทำให้ผมมันกลับมาดำเหมือนเดิมมีอาหารเสริมมียาอะไรสักอย่างไหมต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยของที่ทำให้ผมกลับมาดำอ่ะมันยังไม่มีนะครับไอ้ที่มีเนี่ยแล้วทำได้แน่ๆมันก็มักจะทำให้เกิดปัญหาด้วยเช่นกันนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่ของที่ปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเป็นยาที่เราใช้ในการทำภูมิคุ้มกันบำบัดรักษาโรคมะเร็งมันอาจจะทำให้ตัวผมหรือขนมันดำขึ้นได้แต่มันก็ไม่ได้ทุกคนที่เป็นเช่นนั้นนะครับตรงนี้ก็เลยไม่มีคนที่ว่าอยากจะเอาของพวกนี้มาใช้เพราะว่ามันก็มีความอันตรายมากพอสมควรนะฮะแล้วบางคนจะไปขอทดลองยาตัวนู้นตัวนี้ปัจจุบันยังไม่มีตัวไหนที่พิสูจน์แบบ 100% ว่ามันสามารถทำให้ผมกลับมาดำได้แล้วตัวมันเองก็ไม่ใช่ของที่ปลอดภัยขนาดนั้นนะครับภูมิคุ้มกันบำบัดมีบางตัวทำได้นะครับยาบางกลุ่มอาจจะทำได้แต่ก็ไม่เสมอไปนะครับนั้นปัจจุบันนี้การที่เราผมขาวเนี่ยนะครับมันไม่ได้แสดงถึงอะไรเป็นพิเศษแต่ถ้าผมขาวเร็วกว่าที่ควรจะเป็นเช่นอายุ40ขาวทั้งหัวอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคุณอาจจะต้องไปตรวจดูซิว่าคุณมีปัญหาเรื่องของเทโลเมียร์ที่มันสั้นหรือเปล่านะครับเทโลเมียร์อธิบายให้ฟังนิดนึงก็คือถ้าคุณเคยใส่รองเท้าผ้าใบแล้วผูกเชือกเนี่ยตรงปลายของเชือกมันจะเหมือนมีพลาสติกหุ้มอยู่อันนึงใช่ไหมครับไอ้พลาสติกนั่นเนี่ยมันมีไว้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเชือกรองเท้ามันรุ่ยออกมาแล้วมันก็เสียถูกไหมครับเทโลเมียร์ก็เปรียบเสมือนไอ้พลาสติกอันนั้นแหละครับ DNA ของเรามันยาวๆเป็นสายตรงปลายเนี่ยจะต้องมีตัวหุ้มก็คือตัวเทโลเมียร์ถ้ามันสั้นจนกระทั่งมันเสียมันก็คล้ายๆกับการที่ไอ้ตัวพลาสติกหุ้มปลอกตรงบริเวณเชือกรองเท้ามันเสียสุดท้ายตัวเชือกรองเท้าก็จะรุ่ยนะครับในที่นี้ถ้า DNA มันปราศจากตัวเทโลเมียร์แล้วมันก็จะรุ่ยพอมันรุ่ยเสร็จปุ๊บเซลล์นั้นก็จะเสียแล้วก็จะแก่ตายนะครับดังนั้นคนที่มีโรคบางโรคที่ทำให้ตัวเทโลเมียร์มันสั้นกว่าปกติก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้หลายคนก็จะไปหาเรื่องของอาหารเสริมเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีตัวไหนได้ผลครับแล้วบางคนเอางานวิจัยมาให้ผมดูด้วยผมก็เคยเข้าไปอ่านงานวิจัยพวกนี้แล้วทดสอบได้ไม่ค่อยดีมีการทดลองกับตัวอย่างเพียงไม่กี่ตัวนะครับไม่กี่ตัวอย่างเท่านั้นเองแล้วก็ออกมาบอกว่ามันสามารถได้ผลคือคุณต้องอ่านงานวิจัยให้เป็นอย่ายกมาเฉยๆแล้วตีโพยตีพายไปว่าเฮ้ยนี่ไงมีงานวิจัยสนับสนุนเราต้องใช้อาหารเสริมตัวนี้เพราะเขามีงานวิจัยคุณลองเข้าไปอ่านก่อนครับมันมีไม่กี่ตัวอย่างดังนั้นเนี่ยจะเอางานวิจัยที่ทำแบบไม่สมบูรณ์แล้วมาอ้างว่าอาหารเสริมชนิดนี้ทำให้เทโลเมียร์ยาวขึ้นก็คงไม่ได้ครับนะเราต้องระมัดระวังตรงนี้นะครับไม่ฉะนั้นเราอาจจะตีความอะไรผิดพลาดไปเยอะเลยก็ได้นะฮะแปลว่าถ้าเราผมขาวยอมครับตอนนี้มีแค่วิธีเดียวไม่มีวิธีอื่นที่มันได้ผลแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวการที่เราผมขาวเนี่ยเราจะป้องกันได้ยังไงอย่างที่ทุกคนรู้ครับลดความเครียดให้มันน้อยที่สุดออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนเพียงพอรับประทานอาหารที่สมดุล นะครับความเจ็บป่วยก็อยู่ให้ห่างไกลจากมันก็จะมีโอกาสที่เราจะผมขาวช้านะครับการที่เป็นผมขาวขึ้นมาแล้วผมงอกขึ้นมาแล้วถ้าเราดูจากงานวิจัยตัวนี้นะครับมันไม่ได้บอกเลยว่าร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งแล้วในการวิจัยครั้งนี้เนี่ยถ้าเอาไปแปลเป็นภาษาไทยนะมันไม่มีความเกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับมะเร็งครับการที่เซลล์มันกลายไปเป็นเซลล์แก่แล้วเกิดผมงอกมันไม่ได้แปลว่าคุณกำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในงานวิจัยชิ้นนี้หนูหลายตัวไม่ได้เป็นมะเร็งครับมันงอกแต่ไม่ได้เป็นมะเร็งดังนั้นมันจึงไม่มีความที่เขาต่อสู้อะไรกันเลยมันงอกก็งอกถ้าจะบอกว่าต่อสู้ก็คือผมหรือขนงอกปุ๊บจะต้องมีมะเร็งอยู่ตรงนั้นแล้วไอ้ความงอกเนี่ยจะต้องไปทำอะไรกับมะเร็งทำให้มะเร็งมันสู้ตัวหนูไม่ได้นะครับแต่มันไม่มีเช่นนั้นดังนั้นแปลว่าเขาไม่ได้กำลังสู้อยู่กับอะไรครับโดยสรุปทั้งงานเนี่ยคือจะบอกว่างานตัวนี้เขียนได้ดีมากตีพิมพ์ในวารสารระดับโลกอย่าง Nature แต่ว่าสิ่งที่เขาค้นพบก็คือความเกี่ยวโยงกันของเซลล์ที่อายุเยอะและมะเร็งเมลาโนมาในขนหรือผมเท่านั้นไม่เกี่ยวอะไรกับมะเร็งชนิดอื่นไม่มีการต่อสู้กันระหว่างผมขาวกับมะเร็งนะครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยดังนั้นถ้าเอามา

0: ดูในคนงานวิจัยชิ้นนี้ก็จะไม่บอกอะไรได้เลยยกเว้นกรณีที่ผมพูดไปไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังเป็นมะเร็งอยู่ถ้าคุณผมขาวนะครับไม่ได้บอกว่าคุณแย่แล้วมีมะเร็งซ่อนอยู่ในร่างกายแล้วตอนนี้มันกำลังสู้ไม่ได้บอกว่าการพักผ่อนนอนหลับออกกำลังกายต่างๆเพื่อชะลอผมดำมันจะทำให้คุณเป็นมะเร็งหรือสู้กับมะเร็งไม่ได้นะครับวันนี้ผมก็หวังว่าหลายคนจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับงานวิจัยตัวนี้ผมจะทิ้งลิงก์ให้ทุกคนสามารถไปอ่านได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าปัญหาคือมันต้องเสียเงินเข้าไปอ่านอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับบางคนที่ไม่ได้อยู่สถาบันที่เขาให้ดูฟรีนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อ่านงานวิจัยพวกนี้แล้วงงไม่เข้าใจก็ฟังที่ผมเล่าไปดีกว่านะครับแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองอ่านได้แล้วก็สามารถที่จะเสียตังค์เข้าไปดูหรือว่ามีสถาบันที่เป็นคนสนับสนุนผมแนะนำนะครับเข้าไปดูเพราะงานวิจัยชิ้นนี้เขียนได้ดีเลยทีเดียวนะครับโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟัง
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือ Doctor Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับว้าวววันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง10อาหารโคตรอันตรายนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปจริงๆแล้วผมบอกเลยว่า30ปีขึ้นไปก็อันตรายเช่นกันแต่40ปีเนี่ยมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อชีวิตไงดังนั้นถ้า40ปีนี้ท่านเลือกทานอาหารได้ถูกต้องชีวิตท่านก็ดีครับแต่ถ้าท่านทานอาหารผิดโดยเฉพาะ10อาหารอันตรายนี้เป็นประจำชีวิตท่านก็พุ่งลงเหวครับแค่นี้เองครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้ท่านกระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้แล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับเพราะว่าถ้าท่านอยากที่จะสุขภาพดีอายุยืนยาวผมมั่นใจว่าการสละเวลาเพียงแค่15นาทีถึง20นาทีในการที่จะเรียนรู้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไปตลอดชีวิตนั้นมันคุ้มค่าแน่นอนครับหลังอายุ40ปีเนี่ยร่างกายของท่านเนี่ยจะเริ่มทนสิ่งเดิมๆได้น้อยลงคือแต่ก่อนเราอาจจะทนได้บอกเฮ้ยตอนแต่ก่อนเราทานได้ไม่เห็นเป็นไรนี่หว่าแต่วันนี้ไม่ใช่ครับเมื่อท่านอายุ40ปีเนี่ยมันเป็นช่วงขาลงครับของร่างกายมันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับอาหารที่ท่านเคยกินแล้วไม่เป็นอะไรวันนี้อาจจะกำลังเป็นสาเหตุของท่านที่ทำให้ร่างกายของท่านร่วงโรยอย่างรวดเร็วครับโดยไม่รู้ตัวและถ้าไม่เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการกินโรคเงียบๆนะครับจะค่อยๆเข้ามาเยือนอย่างแนบเนียนที่สุดไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันหลอดเลือดหลอดเลือดสมองนะครับท่านอาจจะพิการท่านอาจจะเสียชีวิตท่านอาจจะทำให้คนที่ท่านรักยากลำบากไปตลอดชีวิตถ้าท่านไม่รู้จักดูแลตัวท่านเองครับวันนี้ผมได้รวมนะครับ10 eating chips ก็คืออาหารที่ท่านควรลดละเลิกไม่ได้ห้ามทานนะครับแต่ให้ปรับให้ลดให้เปลี่ยนนะครับและให้รู้ว่าเฮ้ยทานแบบไหนอันตรายทานแบบไหนไม่อันตรายนะครับและต้องบอกว่าทุกอัน10ข้อนี้มีหลักฐานวิจัยรองรับนะครับจากมหาวิทยาลัยระดับโลกนะครับว่านะครับถ้าท่านทำตามที่ผมแนะนำแล้วอายุท่านจะยืนยาวชีวิตท่านจะดีขึ้นค่าน้ำตาลในเลือดท่านจะดีเบาหวานความดันไขมันของท่านจะเริ่มเข้าสู่เกณฑ์ปกติทำตาม1เดือนจะเริ่มเห็นผลทำตาม3เดือนเห็นหน้าเห็นหลังทำตาม6เดือนท่านจะเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะครับและเหมาะกับคน40บวกแบบโคตรๆที่อยากมีชีวิตอย่างยืนยาวและสามารถพึ่งพาตัวเองได้จนแก่เท่านั่นเองครับข้อแรกครับให้ระวังผมใช้คำ

ว่าให้ระวังน้ำมันพืชที่มาจากเมล็ดนะครับไม่ได้ห้ามทานแต่ให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นได้น้ำมันพืชที่มาจากเมล็ดหรือเรียกว่า seed oils นะครับมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Harvard นะครับชี้ว่าน้ำมันพืชหลายชนิดนะครับเช่นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับน้ำมันคานโนล่ามีกรดไขมันโอเมก้า6สูงถ้าท่านเคยได้ยินโอเมก้า3อันนั้นเนี่ยเป็นไขมันดีนะครับที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นถูกต้องไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสัดส่วนของโอเมก้า3กับโอเมก้า6เนี่ยมันผันแปรกันคือโอเมก้า3ดันต่ำแต่โอเมก้า6ดันสูงมันจะทำให้เกิดภาวะอักเสบเรื้อรังในร่างกายและกลุ่มน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันคาโนล่าที่ผมบอกเนี่ยมันมีโอเมก้า6ที่สูงนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายได้รับนะครับน้ำมันพืชกลุ่มนี้ที่มีโอเมก้า6สูงๆนะครับเป็นประจำเป็นเวลานานร่างกายจะเกิดการอักเสบทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นการอักเสบเรื้อรังโดยเฉพาะหลอดเลือดต่างๆและหลอดเลือดไปที่ไหนบ้างหัวใจสมองพวกนี้ครับสมองท่านจะแย่ลงหัวใจท่านจะเสื่อมลงหัวใจขาดเลือดสมองขาดเลือดเป็นอัมพาตตลอดชีวิตและลุกลามไปถึงมะเร็งบางชนิดนั่นเองทางเลือกที่ผมแนะนำนะครับนั่นก็คือน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพจริงๆโดยเฉพาะกลุ่มน้ำมันสกัดเจนต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะกอกแต่ต้องเป็นน้ำมันมะกอก extra virgin นะครับท่านพิมพ์คำว่า extra virgin ให้ผมนิดนึงครับน้ำมันมะกอกจะต้องเป็น extra virgin ถ้ามันเป็น light virgin อย่างนี้ไม่ใช่พวกนั้นก็เป็นน้ำมันที่ผ่านกระบวนการหรือเรียกว่า ultra processed food เช่นกันโอเคไหม ultra processed food ไม่แนะนำนะครับน้ำมันผ่านกระบวนการคือน้ำมัน ultra processed food นะครับเพราะนั้นผมอยากให้ทุกท่านพิมพ์มาว่าไม่เอาอาหารแปรรูปไม่เอาอาหารแปรรูปนะครับต่อมาครับน้ำมันอะโวคาโดนะครับน้ำมันอะโวคาโดเนี่ยสามารถทนความร้อนได้สูงกว่าน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินดังนั้นน้ำมันอะโวคาโดสามารถผัดที่ไฟแรงขึ้นมาหน่อยได้ไม่ว่าจะเป็นผัดผักนะครับหรือการรวนเนื้อสัตว์ต่างๆที่มีอุณหภูมิ180 190อย่างเงี้ยยังพอไหวแต่ถ้าน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินแนะนำให้ใส่ในสลัดผักจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราเอามาผัดเอามาทอดโดยมีความร้อนมากกว่า180องศาก็คือจุดเกิดควันของมันแบบนี้น้ำมันที่ดีจะกลายเป็นน้ำมันที่เลวทันทีครับต่อมาครับเนยครับเนยมี2แบบเนยแท้กับเนยเทียมเนยเทียมคือสิ่งที่ท่านต้องหลีกเลี่ยงครับมันคือเนยที่เกิดจากอัลตราโปรเซสกระบวนการอุตสาหกรรมแบบขีดสุดและสุดทางมันสามารถเก็บได้นานเป็นปีอยู่เป็นเชลฟ์ไลฟ์นานมหาศาลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานอาหารที่มีอายุยืนยาวหมายถึงว่ามันไม่บูดไม่เน่าอายุท่านจะสั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานอาหารที่อายุสั้นอายุท่านจะยืนยาวท่านพิมพ์มาครับทานอาหารอายุยืนท่านอายุสั้นทานอาหารอายุสั้นท่านอายุยืนหมายความว่าอะไรครับอาหารอายุสั้นก็คืออาหารสดอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการพวกนี้เนี่ยจะเก็บนานไม่ได้ยกเว้นกลุ่มสกัดเย็นหรือฟรีสไดร์อันนั้นเป็นข้อยกเว้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อาหารผ่านกระบวนการต่างๆนะครับน้ำมันพืชแบบนี้นะครับเนยเทียมแบบนี้โอ้โหเสร็จเลยท่านเนยให้กินเนยแท้และท่านเลือกได้แบบสุดๆเลยขอให้เนยแท้นั้นมาจากวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าเขาเรียกว่า grass fed meat นะฮะตรงนี้เขาเรียกว่า grass fed butter นะครับเป็นเนยที่เลี้ยงมาจากวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้านะครับแต่ไม่ซีเรียสหรอกฮะก็อย่างน้อยขอให้เป็นเนยแท้ก็แล้วกันนะมาต่อกันข้อที่2ครับก่อนไปพิมพ์มาครับ222นะครับพิมพ์มาครับ222โอเคนะครับก็ข้อที่2ครับอันนี้ตรงไปตรงมาครับงดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำ IF นะครับงดน้ำตาลกับทานแป้งต่ำก็คือการลดแป้งขาวเส้นขาวขนมปังขาวพวกนี้ถือว่าเป็นแป้งที่ผ่านกระบวนการสูงหรือเป็นแป้งที่มีการทำโปรเซสค่อนข้างมากนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานแป้งขัดสีเยอะๆหรือน้ำตาลเยอะๆการศึกษาจาก American Journal of Clinical Nutrition นะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับพบว่าอาหารที่ผ่านการขัดขาวนะครับก็คือเอาของดีออกเหลือแต่ของไม่ดีกับความอร่อย
คือมันจะอร่อยมันจะนุ่มมันจะหวานมันจะง่ายมันจะ

เคี้ยวมันจะเพลินมันจะหยุดไม่ได้นั่นแหละฮะมันคือกระบวนการที่ทําให้ท่านทานไม่หยุดและอร่อยแต่มันได้ดึงเอาของดีออกไปดึงเอาเปลือกออกไปดึงเอาวิตามินออกไปดึงเอากากใยออกไปนะครับทำให้น้ําตาลในเลือดของท่านนั้นพุ่งเร็วหรือที่เรียกว่าชูการ์สไปกิ้งเมื่อเกิดชูการ์สไปกิ้งสิ่งที่ตามมาคืออินซูลินสไปกิ้งเมื่ออินซูลินสไปกิ้งนานๆนะครับมีโรลเลอร์โคสเตอร์ก็คืออินซูลินกับน้ําตาลเนี่ยสวิงขึ้นสวิงลงสวิงขึ้นสวิงลงบ่อยๆร่างกายจะเกิดภาวะดื้ออินซูลินนะครับดื้ออินซูลินนานๆ5ปีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเบาหวานดังนั้นถ้าท่านทานแป้งขัดขาวไปเยอะๆไปเยอะๆไปเยอะๆน้ำตาลไปเยอะๆไปเยอะๆไปเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านจะเป็นเบาหวานในอนาคตภายใน5ปีนะครับผมไม่ได้ห้ามนะครับท่านจะทานก็ทานนะเพราะชีวิตใครชีวิตมันอยู่แล้วจริงป่ะเออสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยผมไม่เคยบังคับให้ใครทำนะครับแล้วท่านก็ไม่จำเป็นต้องทำตามผมด้วยแล้วท่านก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อผมด้วยท่านสามารถดูที่ผมเล่าให้ฟังได้ท่านสามารถใช้ความคิดของท่านตัดสินใจด้วยตัวเองว่าท่านจะเชื่อผมหรือท่านจะเชื่อคนอื่นก็ไม่ผิดครับมันเป็นสิทธิ์ของท่านท่านจะทำตามผมหรือไม่ทำตามผมก็เป็นสิทธิ์ของท่านอีกเช่นกันครับโอเคไหมนะฮะโอเคครับต่อมาครับทางเลือกที่ดีกว่าอันนี้คือเทคนิคของผมเทคนิคของผมนะครับท่านจะทำตามหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมจะแนะนำว่าถ้าท่านยังอยากทานแป้งและน้ำตาลอยู่นะครับให้แนะนำให้เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องนะครับหรือว่าบะหมี่ที่แบบเขาเรียกว่าค่อนข้างธรรมชาติมากๆเป็นบะหมี่ผักนะครับแล้วก็เป็นโลคาร์บนูดเดิลคือบะหมี่ที่มีแป้งต่ำหรือเส้นอัลมอนด์อย่างนี้พอได้แต่ดีที่สุดก็คือทานให้น้อยที่สุดและถ้าท่านเป็นเบาหวานท่านมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงค่าฮีโมโกลบิน A1C น้ำตาลสะสมสูงผมแนะนำให้งดครับให้งดไปเลยครับท่านไม่ต้องกลัวว่าท่านจะขาดแป้งขาดน้ำตาลร่างกายเราเนี่ยสามารถสร้างน้ำตาลได้จากตับครับเรียกกระบวนการนี้ว่ากลูโคเนโอเจนิซิสดังนั้นท่านไม่ทานน้ำตาลและแป้งเลยแม้แต่คำเดียวตลอดเดือนท่านก็ไม่เป็นอะไรครับถ้าท่านทานอาหารโปรตีนและไขมันดีได้ถูกต้องตับของท่านจะสร้างน้ำตาลให้ท่านเองโอเคครับมาต่อในข้อที่3ครับพิมพ์มาครับ333หวานแทนหวานด้วยสารให้ความหวานธรรมชาติบางคนเนี่ยนะฮะหลงมัวเมาไปกับเรื่องของสารทดแทนความหวานไปตามหาสารทดแทนความหวานที่ดีที่อร่อยที่ฟินสุดท้ายแล้วสารทดแทนความหวานมันก็คือน้ำตาลเทียมโอเคครับอย่างน้อยๆแคลอรี่มันน้อยกว่าน้ำตาลแต่ไม่ใช่ว่ามันดีนะครับมันแค่เลวน้อยกว่าเท่านั้นเองโอเคไหมฟังผมชัดๆนะครับน้ำตาลหรือสารทดแทนความหวานเนี่ยมันดีกว่าน้ำตาลปกติก็จริงแต่มันไม่ได้ดีมันแค่เลวน้อยกว่าเท่านั้นเองโดยเฉพาะน้ำตาลสารทดแทนพวกกลุ่มแอสปาร์ตามซูคาโรสพวกนี้นะครับจะทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเสียสมดุลหรือโปรไบโอติกท่านทานนานๆเนี่ยลำไส้ท่านจะรั่วท่านจะเกิดภาวะภูมิแพ้ระบบขับถ่ายมีปัญหาลำไส้แปรปรวนสิวขึ้นสิวเหอร่างกายไม่ดีนะครับร่างกายของท่านจะงงนะครับจะมีเมตาบอลิกคอนฟิวชั่นคือร่างกายแยกแยะความหิวไม่ออกและท่านจะหิวง่ายหิวบ่อยเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานสารทดแทนความหวานบ่อยๆท่านจะหิวบ่อยและกินเยอะหลังจากที่ท่านทานน้ำหวานต่างๆที่ใส่สารทดแทนความหวานงานวิจัยต่างๆนะครับสนับสนุนว่าการให้สารทดแทนความหวานแทนที่น้ำตาลไม่ได้ช่วยลดโรคอะไรแถมท่านยังทานเยอะกว่าเดิมโดยไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำจากที่จะดีกลายเป็นแย่โอเคไหมครับสิ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมอย่าคิดว่าโจรเป็นคนดีครับเหมือนกับอย่าคิดว่าสารทดแทนความหวานนั้นเป็นสิ่งที่ดีผมไม่ได้ห้ามท่านทานครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าท่านเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นสารทดแทนความหวานมันก็เลวน้อยลงแน่นอนแต่ถ้าเกิดท่านเลิกได้ลดได้อันนั้นคือสุดยอดโอเคไหมคือพยายามลดลงให้ทดแทนได้แต่ไม่มากจนเกินไปนะครับนะทางเลือกธรรมชาติโอเคมีสารทดแทนความหวานที่พอใช้ได้ไหมก็มีครับในกลุ่มพวกหญ้าหวานสตีเวียนะครับหรือว่ามองฟรุตนะครับหล่อหางกล้วยหรืออิริทริโอลนะครับพวกนี้จะกระตุ้นอินซูลินน้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อยากให้ทานน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าพอคนศึกษาเรื่องนี้เยอะๆแล้วเนี่ยก็ไปทานสตีเวียไปทานหล่อหางกล้วยไปทานอิริทริโอลในปริมาณที่เยอะมากๆสุดท้ายคือร่างกายก็แย่เหมือนกันสมองก็แย่เหมือนกันดังนั้นไม่เอาโอเคนะมาต่อกันข้อที่4ครับพิมพ์444มาลัวๆครับเป็นความเข้าใจผิดมานานนะครับแล้วก็ทำให้คนหลงผิดงงงวยมานาน

คือการเลือกทานโยเกิร์ตครับหรือนมต่างๆที่เขียนว่า 0% fat แล้วทุกคนจะโดนหล่อหลอมว่าถ้าเกิดเราเลือกกินนมให้สุขภาพดีต้อง 0% fat โอเคเลือกโยเกิร์ตให้สุขภาพดีต้อง 0% fat ที่เราเข้าใจถูกต้องไหมแต่จริงแล้วมันผิดครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น 0% fat แปลว่าเขาได้ดึงส่วนที่ดีที่สุดนั่นก็คือไขมันดีที่ต้องการเพิ่ม HDL ในร่างกายของท่านนั่นแหละออกไปจากโยเกิร์ตออกไปจากนมแต่สิ่งที่เขามักเติมเข้ามาเพราะเวลาเนี่ยความอร่อยของอาหารมันเกิดจาก2 อย่างครับไม่ไขมันก็น้ำตาลเขาดึงไขมันออกเขาเติมอะไรครับเขาเติมน้ำตาลเข้ามาเขาก็กลัวว่าท่านจะมาดูว่าน้ำตาลมันเยอะขึ้นเขาก็ใส่สารทดแทนความหวานที่ผมบอกเข้ามาเมื่อกี้สุดท้ายคือร่างกายท่านพังเขาขายดีครับก็แค่นี้นะครับนะถ้าเรามีความรู้เราก็จะไม่มัวเมาอะไรกับเรื่องพวกนี้จริงไหมเพราะนั้นหลายคนเชื่อว่าไขมันต่ำคือสุขภาพดีร่างกายมนุษย์ต้องการไขมันครับเราอย่าไปหลงผิดนะครับโอเคคนที่น้ำหนักเยอะมากๆมีไขมันทั่วตัวเราอาจจะลดปริมาณไขมันลงเพราะว่าถ้าเกิดเขาทำได้ถูกต้องเขาสามารถใช้ไขมันของร่างกายตัวเองได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้าท่านแบบเฮ้ยชีวิตปกติถ้าท่านไม่มีไขมันเข้าไปในร่างกายเลยเนี่ยฮอร์โมนท่านจะสร้างยังไงครับสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนส่วนหนึ่งก็คือคอเลสเตอรอลที่ท่านกลัวกันนั่นแหละครับผมไม่ได้แนะนำให้ท่านมีคอเลสเตอรอล500แล้วท่านดีใจไปชนะคนอื่นนะฮะผมว่ามันก็ไร้สาระแต่สิ่งที่ผมแนะนำก็คือว่าอย่ากลัวคอเลสเตอรอลจนเกินไปถ้าท่านสูง200 220 250คอเลสเตอรอลแต่สิ่งที่สูงคือ HDL 90มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวเลขไม่ได้บอกว่าท่านจะแย่หรือไม่แย่สุขภาพกายกับความรู้สึกในตอนเช้ากับร่างกายที่แข็งแรงต่างหากนั่นคือบอกว่าท่านดีหรือไม่ดีโอเคหรือยังนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากแนะนำว่าถ้าท่านจะเลือกโยเกิร์ตให้เลือกเป็นกรีกโยเกิร์ตก่อนนะครับอันที่2ครับให้เลือกเป็นฟูลแฟตอันที่3ครับให้เลือกเป็นแบบธรรมชาติไม่เติมน้ำตาลไม่เติมสารปรุงแต่งเมื่อไหร่ก็ตามโยเกิร์ตของท่านมีรสชาติเมื่อไหร่ก็ตามโยเกิร์ตของท่านหวานอร่อยเมื่อไหร่ก็ตามของท่านโยเกิร์ตของท่านมีรสผลไม้ต่างๆให้นึกไว้เสมอครับนั่นคือขนมครับไม่ใช่โยเกิร์ตและไม่ใช่อาหารสุขภาพครับเป็นอาหารสุขภาพที่ใส่ขนมหวานลงมาครับแล้วท่านมักให้ลูกหลานของท่านกินเข้าไปเยอะๆถ้าลองพลิกหลังฉลากโยเกิร์ตรสผลไม้ต่างๆดูระวังนะครับน้ำตาลมากกว่า 5-6 ช้อนชานะครับหรือถ้าไม่มีน้ำตาลก็มีสารทดแทนความหวานที่ทำลายจุลินทรีย์ในลำไส้ของท่านถ้าจึงท้องผูกไม่หายซะทีอย่างเงี้ยมันก็เป็นซะอย่างนี้นะเอาล่ะต่อมาครับผักเยอะไม่ใช่ว่าดีเสมอไปโดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบทานผักนะครับแต่ผักที่เยอะเกินไปก็จะเกิดออกซาเลตในร่างกายสูงแล้วก็ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาผมไม่ได้ห้ามทานผักนะครับโดยเฉพาะสปีนัชหรือผักโขมที่มีออกซาเลตสูงท่านสามารถทานได้เลยครับผมก็ทานครับเพียงแต่ว่าท่านไม่ควรที่จะทานแบบปริมาณเยอะๆบางคนทานผักโขมทุกวันแล้วเยอะแบบเยอะจริงๆไอ้อย่างนี้เป็นแต่ถ้าท่านทานแบบวันละนิดวันละหน่อยหรือว่าวันเว้นวันไอ้อย่างนี้ไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้แค่ระมัดระวังไว้ในกลุ่มนี้นะครับผักบางชนิดไม่ว่าจะป่วยเล้งผักโขมใบชะพลูผักกูดพวกนี้มีออกซาเลตสูงนะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเป็นเกาต์ท่านปวดข้อนะครับหรือว่าเสี่ยงเกิดการเป็นนิ่วอันนี้ท่านก็ต้องระมัดระวังพวกนิ่วออกซาเลตงานวิจัยจาก Harvard Health นะครับแนะนำให้หมุนเวียนผักอย่างหลากหลายเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าแนะนำให้ทานผักวันนึง5ชนิดขึ้นไปวันนึง7ชนิดยิ่ง10ชนิดยิ่ง15ชนิดนี่ยิ่งดีคือยิ่งโรเตชันยิ่งมีหลากหลายเท่าไหร่โอกาสการสะสมนะครับของสารไม่ดีมันก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นหมุนเวียนเป็นประจำนะครับเพราะนั้นเนี่ยครับดูกราฟตัวไหนไม่เยอะสุดไม่ว่าผักโขมก็จะเยอะไล่ลงมาแต่ไม่ได้ห้ามทานผักโขมผมก็กินไม่ได้ผิดอะไรอย่างผมเนี่ยนะฮะผมชอบทานผักแต่เราทานผักไม่ได้ทุกวันถูกต้องไหมเราจะทานผักทุกวันเวลาวันไหนทำงานยุ่งอยากจะกินสลัดผักสักจานเนี่ยมันไม่ได้มันไม่มีเวลานะครับบางคนบอกเนี่ยผมถามคนไข้ทานผักทุกวันไหมทานทุกวันทานยังไงเวลาสั่งกับข้าวมามีผักแซมข้างๆเล็กนิดนึงไม่ใช่นะฮะการทานผักให้พอต่อวันคือ3ถ้วยใหญ่เท่านี้ครับ3ถ้วยใหญ่เท่านี้ครับหรือถ้าเปรียบเทียบกับปริมาณเฉยๆนะผัดผักบุ้งไฟแดงจานเล็กๆอ่ะเวลาเราไปร้านข้าวต้มอ่ะ9จานนั่นแหละคือที่เรียกว่าผักพอท่านทานพอไหมล่ะท่านทานพอก็โอเคถ้าท่านทานไม่พอก็หาผักเสริมเข้าไปอย่างผมก็ไม่พอผมก็กินเนี่ยผักผงของผมเนี่ยนะฮะดูแลสมดุลร่างกายดูแลพวกกินผักเนี่ยยิ่งกินก่อนอาหารเนี่ยน้ำตาลไม่สวิงอาการดื้ออินซูลินเนี่ยแฮปปี้เลยนะครับผมดื่มก่อนอาหารทุกมื้อแล้วก็จิบดื่มได้ทั้งวันด้วยไม่มีน้ำตาลไม่มีสารทดแทนความหวานพวกผัก

0: ผงเนี่ยไม่ใช่อาหารเสริมนะครับบอกงี้ก่อนผักผงไม่ใช่อาหารเสริมนะผักผง
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: ผักผงเป็นอาหารจริงนะครับลงทะเบียนอาหารจริงนะครับทานได้ไม่หลุด IF ผมทานเป็นประจำนะครับตื่นมาตอนเช้าทานเลยสดชื่นผสมน้ำเย็นได้ผสมน้ำอุ่นได้นะครับเติมน้ำแข็งได้ผสมชาเขียวได้ผสมนมได้ผสมโปรตีนได้หมดเลยโรยข้าวได้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีไม่มีฟันยิ่งแฮปปี้คือท่านบอกให้ผู้สูงอายุอ่ะกินผักเยอะๆกินผักเยอะๆกินไงอ่ะเคี้ยวไม่ได้อ่ะท่านบอกให้คนป่วยกินผักเยอะๆลำไส้มันไม่ย่อยอ่ะคือร่างกายมันไม่ได้อ่ะท่านบอกให้ลูกท่านกินผักเยอะๆแทบจะง้างปากออกมากินไม่ได้อ่ะผงผักนะฮะผมสร้างมาเพื่อกินเองเพื่อให้ครอบครัวกินเพื่อให้ลูกกินฮะรสชาติเหมือนน้ำใบเตยนะครับไม่มีสารทดแทนความหวานเพียวออริจินออริจินอลของผัก15ชนิดมาจากเพชรบูรณ์เกษตรอินทรีย์ไม่มีสารตกค้างไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีไข่พยาธิไม่มีเชื้อพยาธิคือใครอยากกินผักสดแบบสะอาดๆชัวร์ก็ลองดูนะครับมาต่อข้อ6ครับเสริมธาตุเหล็กดีจริงเหรอบางคนเนี่ยชอบเสริมธาตุเหล็กเพราะว่าธาตุเหล็กบำรุงเลือดเนาะเวลาเราอ่อนเพลียเราก็บอกเสริมธาตุเหล็กดีกว่าเสริมธาตุเหล็กดีกว่าต้องระวังนะครับการทานธาตุเหล็กเกินเนี่ยมันก็มีปัญหานะคนที่อายุ40บวกขึ้นไปซึ่งไม่ได้มีภาวะโลหิตจางและอยู่ดีไปเสริมธาตุเหล็กมากเกินไปเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยเซลล์เสื่อมเร็วกว่าปกติโดยไม่จำเป็นนะก็คือหาเรื่องไงและถามมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไหม Journal of Nutrition ชี้ว่าธาตุเหล็กที่มากเกินไปกระตุ้นภาวะร่างกายแย่แล้วก็เสื่อมโทรมลงคำแนะนำที่เหมาะสมนะครับถ้าท่านจะทานธาตุเหล็กเสริมท่านไปตรวจก่อนท่านเลือดจางเปล่าถ้าท่านเลือดจางทานธาตุเหล็กเสริมได้หรือเลือกเหล็กจากธรรมชาติเช่นสาหร่ายนะครับตับหอยนะครับเนื้อสัตว์ได้หมดเลยนะครับผงผักก็ได้ผักใบเขียวเข้มต่างๆเนี่ยนะฮะเหมาะมากนะครับในตัวเวจีบาลานเนี่ยมีสาหร่ายคอเลล่ากับสาหร่ายสไปรูลินานะครับพวกนี้ก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยนะครับก็ถือว่าครบๆเลยจริงๆนะครับสำหรับบำรุงเลือดนะครับร่างกายสมดุลน้ำตาลอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อมาครับข้อที่7ครับโปรตีนครับจริงๆแล้วเนี่ยการทานโปรตีนเนี่ยผมไม่ได้ติดอะไรนะครับผมเป็นคนที่ทานโปรตีนเยอะด้วยไม่ว่าจะเป็นไข่วันหนึ่ง3ฟองนะครับเนื้อสัตว์วันหนึ่ง 2-3 ฝ่ามือถึง4ฝ่ามือก็ผมก็ทานได้นะครับแต่ต้องสลับกันทานนะครับโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงแล้วก็ผ่านความร้อนสูงๆพวกนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับโดยที่คนที่ไตยังไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับก็ต้องลดตัวนี้ลงหรือเปลี่ยนจากเนื้อแดงนะครับให้เป็นเนื้อขาวเปลี่ยนจากเนื้อขาวนะครับให้เป็นโปรตีนพืชสลับกันไปนะครับโปรตีนแม้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆขาดไม่ได้เลยแต่ถ้ามากจนเกินไปเกินเหตุเกินการโดยเฉพาะเนื้อแดงถ้ากินเนื้อแดงทุกวันทุกมื้อแล้วผ่านความร้อนสูงนะครับแล้วเติมน้ำตาลเข้าไปโอ้โหร่างกายจะเร่งนะครับ IGF-1 นะครับซึ่งทำให้การเสื่อมของร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นเร็วขึ้นนะครับงานวิจัยจาก University of Southern California เนี่ยยืนยันว่าการที่เราทานโปรตีนเนี่ยหลากหลายไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับสลับโปรตีนสัตว์บ้างโปรตีนพืชบ้างโฮลฟู้ดแพลนเบสบ้างสามารถช่วยทำให้อายุไขเรายืนยาวขึ้นให้ร่างกายเราดีขึ้นผิวพรรณเราดีขึ้นนะครับเซลล์ต่างๆเราดีขึ้นนะครับแล้วก็เหมาะที่สุดคือถ้าให้ผมแนะนำครับให้กินโปรตีนหลากหลายถ้าวันหนึ่งท่านทาน2มื้ออย่างน้อยๆโปรตีนควรได้ 30-45 กรัมต่อมื้อนะครับแล้วก็ทำ IF16/8 ด้วยนะครับถ้าท่านทาน3มื้อโปรตีนสัก 25-30 กรัมต่อมื้อนั่นก็คือโอเควันหนึ่งผมแนะนำว่าคนไทยก็โปรตีนประมาณ60-80กรัมต่อมื้อนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ปลานะครับทานให้หลากหลายโปรตีนสัตว์ผสมโปรตีนพืชสลับไปสลับมาสลับไปสลับมานะครับแล้วก็ผ่านความร้อนที่ไม่สูงจนเกินไปนะครับก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยรับสารอาหารต่างๆได้ดีแล้วก็ไม่มีสารที่มาทำลายเซลล์ต่างๆของเรามากจนเกินไปนั่นเองนะจ๊ะนะครับการบริโภคโปรตีนที่เหมาะสมก็สำคัญจริงๆนะครับเพราะนั้นอันดับแรกครับ

นวนโปรตีนผมคำนวณให้แล้ว60ถึง80กรัมต่อวันท่านเขียนมาครับ60ถึง80กรัมต่อวันคือโปรตีนที่ท่านควรได้รับเลือกโปรตีนให้หลากหลายกระจายโปรตีนในแต่ละมื้อนะครับแล้วก็ทำ IF intermittent fasting นี่ก็คือ4ขั้นตอนที่จะเปลี่ยนชีวิตท่านได้แน่นอนนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อ8ครับพิมพ์มาครับ888ก่อนที่เราจะไปต่อกันนะครับระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่เรียกว่า ultra processed food หรือกลุ่มพวก UPF นั่นเองครับอาหารแปรรูป

นั่นแหละครับอัลตร้าโปรเซสฟู้ดเขาสร้างมาเพื่อให้ท่านต้องกินหมดเท่านั้นเพื่อให้ท่านหยุดไม่ได้เพื่อให้ท่านกินต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ท่านหิวตลอดเวลางานวิจัยเนี่ยมาจาก British Medical Journal ปี2023นี่เองนะครับย้ำว่าคนที่กิน UPF มากๆเนี่ยมีแนวโน้มการเกิดภาวะสมองเสื่อมมากกว่าถึง25เท่าซึ่งเอาจริงๆผมว่าเขาเกรงใจแล้วนะฮะจริงๆผมว่าน่าจะเสื่อมสัก 50% นะ 25% เป็น 50% นะฮะเพราะนั้นแนะนำนะครับให้สวิตช์จาก Ultra Processed Food นะครับเปลี่ยนเป็น Whole Natural Foods นะครับก็จะดีกว่าก็คือเปลี่ยนจากอาหารแปรรูปเป็นอาหารสดนะครับอาหารสะอาดอาหารที่มีอายุสั้นจะทำให้เราอายุยืนนั่นเองนะครับอาหารแปรรูปสูงมีอะไรบ้างของทอดซอสขวดขนมขบเคี้ยวอาหารเครื่องสำเร็จรูปวิธีที่ง่ายที่สุดอาหารเรียลฟู้ดครับท่านเดินไปตลาดนั่นแหละเรียลฟู้ดอะไรก็ตามที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเรากินเป็นประจำนั่นแหละเรียกว่าเรียลฟู้ดอะไรก็ตามที่เด็กๆสมัยนี้ชอบทานเป็นขนมขบเคี้ยวส่วนใหญ่เป็นอัลตร้าโปรเซสฟู้ดมันเป็นเรื่องจริงครับ นะฮะแล้วก็กินที่มันไม่แปรรูปกินผักกินผลไม้ก็กินผักกินผลไม้อย่าไปกินแบบพวกน้ำหวานนะครับผลไม้ที่แบบคั้นสดออกมาพวกนี้น้ำตาลเยอะต้องระมัดระวังอยากให้ท่องไว้นิดนึงครับแค่นี้เลยง่ายๆสมมติว่าท่านแบบโหฟังแล้วโอ้โหยากหวานคือไม่ดีพิมพ์มาครับหวานคือไม่ดีไม่ใช่ห้ามทานนะครับแต่ว่าให้น้อยลงหน่อยหวานคือไม่ดีโอเคเนาะมาต่อกันข้อที่9ครับอันนี้สำคัญมากเติมผักในมื้อที่ไม่มีผักงงไหมฮะเติมผักในมื้อที่ไม่มีผักโดยปกติเนี่ยถ้าให้ดีสมมติเรากินข้าว3มื้อเราก็ควรกินผัก3มื้อถูกต้องไหมแล้วท่านกินได้ไหมฮะท่านคิดว่าท่านกินได้ไหมกินผัก3มื้อยากมากจริงป่ะแล้วบางวันเนี่ยบางที3วันแล้วผักแทบไม่ตกถึงท้องเลยท่านเชื่อไหมเวลาท่านไปเมืองนอกอ่ะท่านหาผักสดกินได้ไหมล่ะยากมากนะยกเว้นว่าบุฟเฟ่ดีๆตอนเช้าก็ยังพอหาสลัดผักได้แต่บางคนก็อิ่มกินไม่ไหวพอจะกินตอนเย็นก็ไม่ค่อยมีผักแล้วเนี่ยมันยากตรงนี้เพราะนั้นต้องเติมผักเข้าไปในมืออ่ะอย่างผมเนี่ยผมพกเวจี้บาลานไปตลอดอันนี้ไม่แล้วแต่เลยท่านจะซื้อหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ผมแนะนำเฉยๆว่าถ้าเกิดท่านไม่สามารถนะครับทานผักได้เป็นประจำเราก็มีตัวช่วยแค่นั้นเองซึ่งมันเป็นอาหารจริงเป็นอาหารธรรมชาติไม่ใช่อาหารเสริมฮะผมก็ทำมาทานผมเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยทำ IF นะครับดื่มน้ำเปล่าดื่มกาแฟดำดื่มชาทุกอย่างดีหมดเลยแต่ลืมเติมผักเข้าไปในมื้ออาหารเพราะนั้นท่านอย่าลืมเติมผักเข้าไปในมื้ออาหารอันดับแรกแหละผมแนะนำให้เป็นผักสดนะครับหรือว่าผักผัดหรือผักอะไรที่สะอาดนะครับปราศจากเชื้อโรคถ้าท่านมั่นใจว่าผักของท่านซื้อมาแล้วออร์แกนิกสะอาดปราศจากเชื้อโรคเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่มีสารเร่งโตไอ้แบบนี้ทานเลยแต่ท่านไม่มั่นใจก็ต้องลองดูครับอย่างพวกเวจี้บาลานเนี่ยเราคัดมาแล้วนะครับเพราะผมทานเองนะครับผมไปเลือกที่เพชรบูรณ์มาก็ผมเนี่ยเข้าไปในแปลงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ไปดูพวกใบมอนเอ้ยนะครับไปดูเคลเอ้ยไปดูใบเตยเอ้ยนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเกษตรกรไปช่วยเหลือเขานั่นแหละครับเขาก็เปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเราก็ไปดึงผลิตภัณฑ์เนี้ยนะครับมาเพื่อนะครับทำให้คนในเมืองกรุงเนี่ยที่ห่างจากธรรมชาติเนี่ยกลับมามีสุขภาพดีได้ง่ายนั่นเองจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับเมืองกรุงหรอกใครก็ตามที่กินผักยากอ่ะผมก็มั่นใจว่าเวจี้บาลานเนี่ยช่วยท่านได้แน่นอนนะครับก็ตามชื่อฮะมันไม่ใช่ยาวิเศษครับมันคืออาหารที่เป็นผงผักเป็นผักธรรมชาติจริงๆเพียงแต่ว่ามันทำให้มันง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมก็ทานทุกเช้านะครับถ้าท่านเห็นผมไลฟ์สดตอนเช้าผมก็วิ่งดื่มผงผักตลอดนะฮะผมทำมาทานเองนะครับทำให้คุณพ่อคุณแม่ทานทำให้ลูกทานทำให้คนที่ผมรักทานทุกคนนั่นเองนะครับก็สนใจก็นะครับแอดไลน์ไปตามนี้ได้เลยนะครับท่านสามารถครอปหน้าจอนี้ไปแล้วก็บอกว่าได้ส่วนลด 5% นะครับครอปหน้าจอนี้ไปนะครับและแอดไปที่ไลน์นี้ก็จะได้ส่วนลด 5% นั่นเองนะครับมาต่อข้อที่10ครับกินช้าเคี้ยวนานล้างพิษลำไส้วิธีกินเนี่ยแหละครับก็สำคัญครับไม่ใช่แค่อาหารที่เรากินนะแต่วิธีกินต่างๆเนี่ยสำคัญมากจาก University of Tokyo นะครับพบว่าการเคี้ยวช้าๆช่วยลดฮอร์โมนความเครียดกระตุ้นการย่อยและลดการอักเสบในลำไส้นะครับมีเทคนิคง่ายๆนะครับ3ข้อวางช้อนระหว่างคำคือถ้าเรากินตลอดเราก็จะกินเยอะสมองเรายังไม่ทันรับรู้ว่าเฮ้ยเราเริ่มกินมันใช้เวลา20นาทีนะฮะจากคำแรกเข้าไปดังนั้นเนี่ยสิ่งเทคนิคที่สำคัญนะผมแนะนำให้ดื่มผมเนี่ยจะดื่มน้ำผักก่อนแก้วหนึ่งก่อนมื้ออาหารสัก10นาทีเนี่ยไอ้ตรงน้ำผักนี่แหละมันจะไปกระตุ้นสมองว่าเราจะเริ่มทานอาหารแล้วเพราะนั้นเราทานไปแป๊บเดียวเนี่ยร่างกายเราจะสัมผัสได้ว่าอาหารเนี่ยเราพอแล้วแต่มนุษย์ปกติท่านรู้ไหมถ้าท่านไม่ดื่มน้ำหรือน้ำผักเข้าไปก่อนตอนแรกเนี่ยกว่าที่ท่านจะรู้สึกตัวว่าอาหารเข้ากระเพาะเนี่ยประมาณ15นาทีดังนั้นเวลาคนท่านจะเกิดความรู้สึกที่ว่ากินตอนแรกไม่อิ่มสักทีเลย

0: กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆพออิ่มปุ๊บเท่านั้นแหละจุกเลยก็คือจริงๆมันเลยจุดความอิ่มมา15นาทีแล้วแต่ท่านไม่รู้ตัวดังนั้นนะครับเทคนิคไม่ว่าจะเป็นดื่มน้ำนะครับเขาเรียก pre-loading เทคนิคนะครับกินผักก่อนดื่มน้ำผักนะครับวางช้อนระหว่างคำเนี่ยนะทำให้ท่านไม่พลาดในการกินเยอะจนเกินไปเคี้ยวให้นานใช้เวลาในการกินให้นานแต่ไม่นานจนเกินไปมื้ออาหารมื้อนึงเนี่ยผมอยากให้ท่านใช้เวลาในการกินประมาณสัก 15-30 นาทีถ้าใครกิน5นาทีนี่ถือว่าเร็วไปมากยัดทนานหมดเลยแล้วถ้าใครกิน1ชั่วโมงผมก็ว่ามันนานเกินไปประมาณสัก 15-30 นาทีกำลังสวยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าเกิดมีเพื่อนกินด้วยนะฮะเราก็นั่งกินนั่งคุยกันไปได้ไม่เป็นไรนะครับแบบสบายๆนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยสมองเราจะรับรู้ว่าเราอิ่มเร็วแล้วลำไส้ของท่านจะแฮปปี้มากๆเพราะท่านเคี้ยวอย่างละเอียดลำไส้ท่านก็ไม่ต้องทำงานหนักนะครับเพราะนั้นถ้าท่านทำอย่างเงี้ยท่านจะไม่ง่วงหลังกินถ้าเกิดลำไส้ท่านทำงานหนักมันจะดึงเลือดมาที่ลำไส้แล้วท่านจะง่วงหลังกินตลอดแล้วฮะและถ้าเกิดยิ่งท่านกินหวานมันจะสวิงน้ำตาลท่านจะง่วงนะครับเพราะนั้นเทคนิคง่ายๆครับวางช้อนระหว่างคำเคี้ยวเกิน15ครั้งต่อคำสมองจะอิ่มเร็วแล้วก็ลำไส้ของท่านจะขอบคุณท่านสุดๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ก็คือ10ข้อนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับ
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: ำไมต้องส่งเรากลับก็บอกแล้วไงว่าเราชอบชีวิตแบบนี้ตั้งใจจะอยู่ที่นี
1: ่ที่ตรงนี้อ่ะมันเป็นแค่ที่พักไม่ใช่ที่อยู่

0: ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: วันนี้ผมแปลบทความดีๆจากเว็บไซต์มาให้นะครับเรื่อง5สัญญาณที่บ่งบอกว่าเราขาดโปรตีนคือโปรตีนเนี่ยเป็นสารอาหารหมู่ที่สำคัญมากเขาเรียกว่าแมคโครนิวทรีนร่างกายเราต้องการปริมาณเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบของทุกเซลล์ในร่างกายเราเลยนะครับแล้วก็กระบวนการทำงานต่างๆในร่างกายเราเนี่ยเรียกว่ามีโปรตีนเข้าไปเกี่ยวข้องแทบทั้งนั้นเลยปัญหาคือคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้กินโปรตีนไม่เพียงพอครับถ้าไม่เพียงพอถึงขั้นแสดงอาการหนักๆเลยเนี่ยอันนั้นมันอาจจะอยู่ในกลุ่มคนที่เป็นโรคอนอเร็กเซียหรือโรคคลั่งผอมไม่กล้ากินกินแล้วล้วงคออ้วกหรือบางคนเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยก็อาจจะได้โปรตีนไม่เพียงพอด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ขาดเล็กๆน้อยๆแล้วมีอาการเล็กๆน้อยๆโดยที่เราไม่ทันสังเกตเห็นเนี่ยก็มักจะเกิดจากรูปแบบการกินหรือประเภทไดเอทที่เราเลือกกินนะครับอย่างบางคนที่เลือกกินเจเลือกกินมังสวิรัติแล้วเลือกไม่เป็นเนี่ยไปกินโปรตีนจากพืชเนี่ยก็อาจจะได้โปรตีนไม่เพียงพอเพราะโปรตีนจากพืชในปริมาณที่เท่ากันนะครับก็มักจะมีโปรตีนน้อยกว่าจากสัตว์อยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นนมวัวแก้วหนึ่งเขาบอกว่าได้โปรตีนประมาณ9กรัมแต่ถ้าเป็นนมจากอัลมอนด์นะครับแก้วหนึ่งได้โปรตีนแค่กรัมเดียวเองเนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้ขาดโปรตีนได้ทีนี้ถึงคำถามสำคัญที่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราได้โปรตีนไม่พอนะครับในบทความนี้เขาสรุปมาให้ครับ5สัญญาณลองไปเช็คตัวเองดูนะครับข้อที่1ก็คือผมและเล็บของเราเนี่ยจะเปราะบางมากกว่าปกติคือโปรตีนมันเป็นส่วนประกอบสำคัญทุกส่วนอยู่แล้วผมและเล็บเราเช่นกันดูง่ายจะเริ่มจากเล็บจะฉีกขาดง่ายกว่าปกตินะครับแล้วก็ผมเนี่ยช่วงต้นที่เรากินโปรตีนไม่พอผมอาจจะเริ่มไม่นุ่มสลวยเหมือนแต่ก่อนมันจะเริ่มหยาบๆแล้วถ้ายังไม่ดูแลปล่อยไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มแตกหักง่ายแล้วก็อาจจะเริ่มเป็นผมแตกปลายนะครับซึ่งหลายๆคนก็จะไปบำรุงภายนอกใช้ครีมนวดนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมาจากภายในเรายิ่งปล่อยไปนานเข้าเรื่อยๆถึงขั้นอาการหนักแล้วเนี่ยก็อาจจะผมร่วงแบบชัดเจนนะครับผมร่วงแบบเยอะกว่าปกติมากๆเราลองสังเกตเรื่องเล็บเรื่องผมเหล่านี้ดูนะครับว่ามันมีอาการเหล่านี้มั้ยทีนี้ผมแถมเพิ่มให้จากบทความนะครับหนวดเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากเลยในช่วงไหนที่ผมกินโปรตีนเพียงพอหรือกินโปรตีนเสริมจากอาหารเสริมเข้าไปเนี่ยผมโกนหนวดทุกวันเลยนะครับแต่มันจะมีบางช่วงที่เรากินโปรตีนน้อยไม่ได้กินโปรตีนจากอาหารเสริมเนี่ย

2-3 วันถึงโกนหนวดมันฟังดูเป็นเรื่องตลกเรื่องเล็กน้อยแต่อย่าลืมนะครับโปรตีนคือส่วนสำคัญในการซ่อมแซมเซลล์หนวดเรามันไม่ได้จำเป็นอะถ้าโปรตีนไม่เหลือพอนะร่างกายเอาไปซ่อมหัวใจไปซ่อมปอดไปซ่อมตับซ่อมไตละไปซ่อมส่วนที่สำคัญอะพอเรากินโปรตีนเพียงพอมันซ่อมทุกส่วนเสร็จแล้วมันเลยทำให้ผมเรายาวเร็วหนวดเรายาวเร็วขึ้นด้วยมันลองสังเกตดูได้ครับถ้าเกิดใครที่แบบผมยาวช้าหนวดยาวช้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีภายในโปรตีนเราอาจจะไม่เพียงพอในการไปซ่อมอวัยวะสำคัญก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือผิวนะครับอันนี้ชัดเจนมากโดยส่วนตัวผมเนี่ยช่วงที่เรากินโปรตีนดีดูแลสุขภาพดีเนี่ยนะครับผิวจะลื่นเรียบเนียนเลยแล้วก็เวลาหน้าหนาวเนี่ยผิวจะไม่แห้งด้วยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยหน้าหนาวทีไรผิวจะแห้งเป็นขุยเลยทุกวันนี้ไม่เป็นแล้วนะครับบางทีผิวรู้สึกสักสากเนี่ยนอกจากกินน้ำไม่พอบำรุงผิวไม่พอแล้วส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะขาดโปรตีนไปด้วยก็ได้ลองเช็คตรงนี้ดูข้อที่2เหมือนจะดีนะครับเขาบอกว่าเราจะน้ำหนักลดลงแต่เป็นลดลงจากกล้ามเนื้อที่หายไปหลายๆครั้งเนี่ยเราชอบดีใจเวลาลดน้ำหนักเนี่ยเห็นตัวเลขบนตาช่างลดลงแล้วก็แบบเฮ้ยน้ำหนักลงน้ำหนักลงดีใจแต่มันไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปครับเพราะบางทีน้ำหนักที่ลงไปนั้นถ้าลดผิดวิธีกลายเป็นกล้ามเนื้อที่หายไปครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับโปรตีนมันจำเป็นแล้วพอเรากินโปรตีนขาดไปเนี่ยร่างกายก็จะไปสลายโปรตีนที่มีอยู่แล้วอะออกมาใช้ซึ่งส่วนใหญ่โปรตีนก็จะอยู่ในกล้ามเนื้อเท่ากับว่าเขาจะไปสลายกล้ามเนื้อออกมาใช้ครับมันทำให้กล้ามเนื้อเราหายน้ำหนักลงก็เพราะกล้ามเนื้อหายไปซึ่งระยะยาวถ้าเป็นแบบนี้ยังไงไม่ดีแน่นอนการเผาผลาญคุณก็จะต่ำลงมีโอกาสโยโย่ได้มากขึ้นสุขภาพโดยรวมก็จะแย่ลงแล้วเผลอเนื้อตามจุดต่างๆก็จะแบบไม่แน่นอ่ะเป็นเหลวๆเป็นเละๆด้วยแบบนี้มันจะทำให้องค์ประกอบร่างกายเราเปลี่ยนครับแต่ก่อนกล้ามเนื้อเยอะกลายเป็นกล้ามเนื้อน้อยลงแล้วเปอร์เซ็นต์แฟตก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้วิธีการเช็คง่ายที่สุดทุกวันนี้นะครับคือการใช้เครื่อง body composition ขึ้นไปวัดเลยว่าน้ำหนักที่เราลดลงไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์แฟตเราลดด้วยไหมหรือน้ำหนักลดลงแล้วเปอร์เซ็นต์แฟตดันไม่ลดหรือเปอร์เซ็นต์แฟตเพิ่มขึ้นด้วยแบบนี้เราจะได้รู้ทันท่วงทีไงผมถึงแนะนำว่าเวลาจะลดน้ำหนักพยายามใช้เครื่อง body composition นะครับในการ tracking เราจะได้ดูทันถ้าเกิดน้ำหนักลงแล้วกล้ามเนื้อหายนะจะได้มาดูแลกินโปรตีนเพิ่มขึ้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ช่วยได้ใครที่ยังไม่มีเครื่อง body composition นะครับแนะนำนะ 27-29 มีนานี้นะปี64นะครับที่ Lazada เขาจะมีฉลองครบรอบ 8-9 ปีของ Lazada เนี่ยนะครับก็จะลดราคาเพียบเลยช่วงนี้เราสามารถเข้าไปเก็บคูปองได้แล้วเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะรุ่นที่ผมใช้เนี่ยของ Omron นะครับก็วัดได้ค่อนข้างแม่นแล้วก็เชื่อมต่อกับ Bluetooth ได้ด้วยกดเข้าไปดูเลยลดราคาโอ้หลายพันนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้รุ่นถูกกว่านั้นไม่จำเป็นต้องเชื่อม Bluetooth เก็บข้อมูลในมือถือเนี่ยก็มีนะครับเข้าไปเลือกดูเอาได้ลงทุนทีเดียวจบนะครับวัดได้ทั้งบ้านใช้ได้ตลอดคุ้มค่ามากข้อ3ครับเราจะรู้สึกอ่อนแอ you feel weak นะครับรู้สึกอ่อนแอรู้สึกไม่แข็งแรงเหมือนเดิมซึ่งเราอาจจะไม่ได้รู้สึกในทันทีทันใดอาจจะไม่รู้สึกแบบอ่อนแอขนาดนั้นนะแต่หมายถึงเอาเป็นว่ารู้สึกอ่อนล้ารู้สึกเหนื่อยเพลียง่ายแล้วกันแล้วมันจะค่อยๆสะสมทีละนิดทีละหน่อยจนเราไม่ได้เอะใจแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาอะไรคิดว่าเป็นเรื่องปกติอะแต่ถ้าเกิดเราได้สังเกตตัวเองเราจะรู้เลยครับว่าเฮ้ยแต่ก่อนเราเดินขนาดนี้เราไม่รู้สึกอะไรทำไมช่วงนี้เรารู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นกว่าเดิมหรือทำไมกลางวันเราก็ง่วงเหงาหาวนอนง่ายกว่าเดิมบ่อยกว่าเดิมเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยหนังท้องตึงหนังตายหย่อนหรือเปล่าแต่จริงๆเราอาจจะเป็นอาการหนึ่งของคนขาดโปรตีนอยู่ก็ได้โปรตีนเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญของฮีโมโกลบิลนะครับซึ่งฮีโมโกลบิลเนี่ยมันอยู่ในเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่ในการเอาออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเลยแล้วปรากฏว่าถ้าเรากินโปรตีนไม่พอฮีโมโกลบินมันก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ออกซิเจนที่เกาะไปกับเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันก็เอาไปได้น้อยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่พอมันก็เลยเหนื่อยง่ายแล้วพอออกซิเจนไม่พอเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะต้องทำให้หัวใจสูบฉีดบ่อยขึ้นครับเพื่อเอาออกซิเจนไปเลี้ยงให้มันเพียงพอพอหัวใจสูบฉีดบ่อยขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นเราก็หายใจบ่อยขึ้นมันทำให้เราเหนื่อยง่ายขึ้นด้วยคือมันส่งผลต่อกันเป็นลูกโซ่เลยนะครับเพราะจุดหนึ่งบางทีที่เราทำให้เราหายใจเร็วหัวใจเต้นแรงเนี่ยนอกจากไม่เคยออกกำลังกายออกกำลังกายน้อยแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเราขาดโปรตีนด้วยนอกจากเรารู้สึกอ่อนล้าง่ายเนี่ยบางทีนะครับเราสังเกตกับเพื่อนๆได้นะครับที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันเวลาไปรวมรุ่นกันเนี่ยเราจะเจอว่าเฮ้ยเพื่อนอายุเท่ากันนะแต่บางคนเนี่ยจะดูหน้าไปเกินอายุหรือบางคนหน้ายังเด็กกว่าอายุจริงอยู่ส่วนใหญ่เลยนะครับไปถามดูได้อยู่ที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตและเรื่องอาหารการกินด้วยซึ่งโปรตีนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่สำคัญเลยทำให้เราดูเด็กกว่าอายุจริงอยู่ได้นะครับข้อ4นะครับ you always catching a cold คือเป็นไข้บ่อยไม่สบายบ่อยอาจจะไม่ใช่เป็นไข้เอาเป็นคำว่าไม่สบายเวลาเจอเชื้อโรคต่างๆแล้วกันโปรตีนคือส่วนประกอบสำคัญของแอนติบอดีนะครับซึ่งมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายเราพูดง่ายๆคือเวลาเรามีเชื้อโรคเข้าไปไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียหรืออย่างโควิด -19 เนี่ยก็ได้พอมันเข้ามาเนี่ยร่างกายจะมีระบบไปจัดการเชื้อโรคเหล่านี้อยู่แล้ว
แต่ไอ้ระบบที่ไปจัดการเนี่ยมันใช้โปรตีนในการสร้างถ้าเราได้โปรตีนไม่พอภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันเราก็จะต่ำกว่าปกติเราก็จะป่วยง่ายป่วยบ่อยถ้าเราไม่สังเกตนะครับเราจะรู้สึกว่าป่วยก็เป็นเรื่องปกติเพราะเราชินน่ะโดยที่เราลืมคิดไปว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาไม่ป่วยกันบ้างวะแต่แน่นอนระบบภูมิต้านทานเรามันก็มีหลายปัจจัยเนาะทั้งเรื่องพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็สารอาหารคงไม่ใช่แค่โปรตีนอาจจะมีวิตามินเกลือแร่วิตามินซีอะไรด้วยเราก็ต้องดูหลายส่วนควบกันแต่ขอบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดเราภูมิต้านทานไม่ดีหรือป่วยง่ายเนี่ยครับส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนสำคัญเลยก็คือตัวโปรตีนนี่แหละลองกลับไปเช็คดูว่าเรากินเพียงพอไหมนะครับและการสุดท้ายข้อที่5นะครับคือกระดูกเราอาจจะมีปัญหาบางทีเราคิดว่ากระดูกเนี่ยเฮ้ยกินแคลเซียมดีก็เป็นการบำรุงกระดูกให้แข็งแรงแล้วโปรตีนไม่เกี่ยวจากรีเสิร์ชล่าสุดปี2018 2-3 ปีที่ผ่านมาเองนะครับเป็นรีเสิร์ชขององค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องกระดูกพรุนโดยตรงเลยเขาบอกว่าการกินอาหารที่ไฮโปรตีนครับมีโปรตีนสูงช่วยลดโอกาสเสี่ยงโรคกระดูกพรุนได้นะครับทีนี้ปัญหาคือไอ้โรคกระดูกพรุนหรือกระดูกไม่แข็งแรงเนี่ยมันเป็นภัยเงียบครับมันไม่ส่งผลมาให้เรารู้สึกได้ง่ายๆนะนึกออกไหมกระดูกพรุนเราก็ไม่ได้เจ็บปวดนะเราก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติคือเราไม่รู้เลยว่าภายในมันเป็นยังไงเขาก็เลยบอกว่ามันมีวิธีสังเกตอย่างนี้ครับก็คือให้นึกถึงตอนที่สมมติเราไปออกกำลังกายเยอะกว่าที่เคยเป็นเช่นปกติเราวิ่งชั่วโมงหนึ่งได้5กิโลใช่ไหมครับแล้วเราลองไปวิ่งชั่วโมงหนึ่งได้6หรือ7กิโลเนี่ยสิ่งที่กลับมาคือเราจะรู้สึกตึงๆขาเจ็บๆขาเจ็บกระดูกกระเดี่ยวซึ่งอันนั้นมันเป็นเรื่องปกติของการออกกำลังกายเยอะออกกำลังกายที่มันหนักกว่าเดิมใช่ไหมครับซึ่งอาการเหล่านั้นเนี่ยเรานอนพักคืนหนึ่งวันสองวันก็หายละแต่ถ้าเกิดคนมีปัญหาเรื่องกระดูกไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับอาการเจ็บอาการปวดแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้แม้คุณไม่ได้ไปออกกำลังกายนะครับคือเดินไปเดินมาใช้ชีวิตประจำวันแค่เดินเยอะกว่าปกตินิดหน่อยก็รู้สึกเจ็บกระดูกเจ็บฝ่าเท้าแล้วอาการนี้ก็จะอยู่ค่อนข้างนานนี่ให้ดูจากในรูปนะครับเขาบอกว่าเป็นการสแกนเท้าของคนคนหนึ่งที่มีปัญหานี้อยู่แล้วเขาไปเดินคือเดินเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์ตามปกตินะครับภาพฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็เป็นกระดูกเท้าตามปกติเลยส่วนภาพฝั่งขวาเนี่ยจะเห็นว่ากระดูกเขามีการเคลื่อนออกจากกันหน่อยนึงนี่คือเดินเที่ยวตามปกตินะเรื่องพวกนี้ถ้าเราสังเกตตัวเองเราจะรู้ครับว่าบางทีเราไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ใช้แรงเยอะแต่เราเจ็บกระดูกปวดเนื้อปวดตัวอยู่เรื่อยๆแล้วมันไม่หายสักทีเนี่ยระยะยาวมันส่งผลต่อกระดูกเราได้และนั่นก็เป็น5สัญญาณนะครับของคนที่ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอส่วนถามว่าเราต้องการโปรตีนเยอะขนาดไหนในแต่ละวันเราจะเช็คได้ยังไงแล้วมีวิธีการหรือมีโปรตีนไหนแนะนำอาหารไหนโปรตีนเยอะๆบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยแยกเป็นอีกคลิปนึงแล้วกันจะได้ไม่ยาวเกินไปเนาะถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับหรือมีอาการเหล่านี้อยู่นะครับส่งให้เพื่อนๆเช็คอาการเขาเองดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายครับ

บักลาเอ้ยความหักของคนเฮานี่มันต้องใส่ความทุ่มเทความเสียสละหลายเติบอยู่ดิซ้ำตัวนี่มันหูหนอกไงมามันสิหูเอง

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: 7ขั้นตอนนะครับลดน้ำหนัก7วันลดไขมันได้ทั้งตัวนะครับทำยังไงดูคลิปนี้ให้จบนะครับสวัสดีครับผมหมอ1 Healthy Hero นะครับลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอ1 Healthy Hero นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหมอ1ก็จะมาบอกเคล็ดลับดีๆนะครับที่จะช่วยให้คุณเนี่ยลดน้ำหนักลดความอ้วนเร่งด่วนได้นะครับโดยที่คุณเริ่มต้นทำ7วัน7อย่างนี้เท่านั้นนะครับ

หลายๆคนเนี่ยพอคิดถึงการเริ่มต้นลดน้ำหนักก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มทำอะไรก่อนหลังเนาะหมอหนึ่งเรียงมาให้แล้วว่าในแต่ละวันจะปรับอะไรบ้างนะครับปรับไปทีละหนึ่งอย่างเนาะแล้วมันจะง่ายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดอาหารในการลดน้ำหนักการจัดเวลาการทานหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายนะครับนะว่าทำยังไงคุณถึงจะผอมได้นะครับแล้วบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณปรับตามนะมันลดไขมันได้ทั้งตัวเลยซึ่งหมอหนึ่งกล้ายืนยันนะครับเพราะว่านักเรียนในกลุ่มลดน้ำหนัก VIP ของหมอหนึ่งเนี่ยเอาไปปรับใช้เนี่ยได้ผลลัพธ์กันหมดเลยนะครับอย่างคนแรกเนี่ยทำตามไปแค่5วันนะครับลดน้ำหนักกิโลแรกได้แล้วคือหลายคนเนี่ยอาจจะเคยท้อมาก่อนเนาะเพราะว่าเคยลดมาหลายวิธีแล้วกว่าจะลดได้1กิโลนี่ยากมากเลยแต่พอทำตามเทคนิคหมอหนึ่งปั๊บกิโลแรกลดง่ายจังเลยเนาะแล้วก็มีกำลังใจจะทำต่อนะครับอีกคนนึงนะครับเอาเทคนิคของหมอหนึ่งไปปรับนะครับลดไปแค่10วันลดไปแล้ว3กิโลเลยคุณก็สามารถทำแบบนี้ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นตั้งใจฟัง7ขั้นตอนนี้ให้ดีๆนะครับขั้นตอนที่1หรือวันที่1นะครับนะคุณจะสามารถลดน้ำหนักเร่งด่วนใน7วันได้เนี่ยวันแรกสิ่งที่คุณต้องทำนั้นง่ายมากง่ายที่สุดเลยก็คือการที่คุณจะต้องงดเครื่องดื่มหรือขนมอะไรต่างๆที่มันมีน้ำตาลเพราะอะไรนะครับใครที่เคยฟังคลิปของหมอหนึ่งมานะครับนะหรือติดตามเพจหรือช่องการลดน้ำหนักของหมอหนึ่งมาจะรู้เลยว่าผมจะย้ำเรื่องนี้เสมอว่าร่างกายของคุณจะลดน้ำหนักได้คุณต้องเข้าใจระบบพลังงานก่อนร่างกายของคุณจะใช้พลังงานจากแค่ไม่น้ำตาลกับแป้งก็ใช้ไขมันถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายของคุณมีน้ำตาลกับแป้งร่างกายของคุณจะใช้น้ำตาลกับแป้งก่อนแล้วน้ำตาลกับแป้งส่วนที่คุณใช้ไม่หมดนะครับจะเอาไปถูกสะสมเป็นไขมันดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณอยากจะลดน้ำหนักได้ดีคุณอยากจะใช้ไขมันที่มันสะสมอยู่ได้เยอะๆคุณจำเป็นจะต้องมีน้ำตาลกับแป้งในร่างกายเนี่ยน้อยลงหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่1ง่ายที่สุดเลยนะครับหมอหนึ่งเลยบอกว่าให้คุณเนี่ยวันแรกงดอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลก่อนง่ายๆที่สุดนะครับนะเช่นเครื่องดื่มต่างๆที่มีน้ำตาลน้ำอัดลมเปลี่ยนเป็นน้ำเปล่าชาที่เคยเป็นชานมเปลี่ยนเป็นชาที่ไม่มีน้ำตาลได้ไหมชาเขียวไม่มีน้ำตาลจะร้อนจะเย็นได้หมดเลยนะครับแล้วก็พวกกาแฟที่เคยเป็นกาแฟใส่นมใส่น้ำตาลเปลี่ยนเป็นกาแฟดำได้ไหมคุณเชื่อไหมว่าแค่วันแรกคุณเปลี่ยนแค่3สิ่งนี้นะภายใน3วันคุณจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเพราะร่างกายของคุณพอน้ำตาลมันลดลงมันก็ไม่มีอะไรไปสะสมเป็นไขมันพอน้ำตาลกับแป้งใช้ไม่พอมันก็ไปเอาไขมันมาใช้เป็นพลังงานด้วยพอเห็นภาพเนาะง่ายมากแต่ก่อนเรามักจะเข้าใจว่าอยากลดน้ำหนักต้องงดของมันของทอดใช่ไหมวันแรกไปงดน้ำตาลก่อนนะครับอย่างน้อยงดน้ำตาลจากเครื่องดื่มหรือพวกขนมได้แต่ส่วนพวกอาหารนะครับบางคนบอกว่าไปกินตามร้านเขาใส่มาแล้วท่องไว้นะครับดีที่สุดในจุดที่ทำได้อันไหนที่เราควบคุมไม่ได้ช่างมันไม่เป็นไรถ้าเขาใส่น้ำตาลในอาหารมาคุณก็เลี่ยงตัวที่เป็นน้ำของมันนะอาหารส่วนใหญ่น้ำตาลจะละลายอยู่ในน้ำเช่นอาหารที่เป็นอาหารผัดถ้าเขาผัดมาแฉะไอ้ตรงน้ำตรงนั้นแหละที่จะมีน้ำตาลละลายอยู่นะครับกินส้มตำได้ไหมส้มตำนะเวลาคุณตำเนี่ยไอ้ตรงน้ำน้ำมันอ่ะตรงนั้นอ่ะคือส่วนที่มีเครื่องปรุงกับน้ำตาลอยู่ก็แค่เลี่ยงส่วนนั้นดีที่สุดในจุดที่ทำได้เนาะนะครับเพราะนั้นข้อที่1งดน้ำตาลโดยเฉพาะพวกขนมกับเครื่องดื่มนะครับนะอันนี้คือวันที่1 นะครับถัดไปคือวันที่2หลังจากที่คุณงดน้ำตาลในวันแรกไปแล้วเนี่ยหมอหนึ่งบอกเลยว่าคุณอาจจะเจอภาวะที่เรียกว่าภาวะหยาดน้ำตาลจะเจอทุกคนนะครับแต่จะอยู่ในช่วงปรับตัวประมาณ 1-3 วันนะครับนะ 1-3 วันไม่นานเกินไปนะครับคือร่างกายของคุณที่เคยติดน้ำตาลมาเยอะๆลิ้นคุณเคยติดรสหวานมาเยอะๆเนี่ยพอขาดรสหวานไปวันแรกๆคุณจะรู้สึกว่ามันห่วยจังเลยนะครับมันหิวจังเลยแต่ถ้าคุณทำตามเทคนิควันที่2อาการนี้มันจะหายไปนะครับข้อที่2ก็คือคุณจำเป็นที่จะต้องกินอาหารที่เป็นโปรตีนให้เพียงพอนะครับหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองหิวเพราะว่าเรากินน้อยไปก็เลยพยายามกินเยอะๆแต่จริงๆไม่ใช่ร่างกายของคุณแสดงความหิวออกมาเพราะว่าร่างกายของคุณยังไม่ได้สารอาหารที่อยากได้โดยเฉพาะโปรตีนนั่นเองโปรตีนได้แก่อะไรบ้างนะครับเนื้อสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นหมูกุ้งไก่ปลาหมึกหอยได้หมดเลยนะครับเนื้อสัตว์นมไข่ทัวต่างๆเต้าหู้หรือแม้กระทั่งพวกเวโปรตีนพวกนี้ก็ถือเป็นหมวดโปรตีนทั้งหมดนะครับนะอาหารพวกนี้คุณควรจะต้องทานให้เพียงพอนะครับคำว่าทานเพียงพอหมายความว่าอะไรคนที่เป็นคนปกติที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวใดๆนะครับนะควรจะต้องกินโปรตีนให้ได้ 0.8 ถึง 1เท่าของน้ำหนักตัว1กิโลอย่างหมอหนึ่งหนัก70นะครับหมอหนึ่งก็ควรจะต้องกินโปรตีนให้ได้70กรัมต่อวันเพื่อที่จะมีชีวิตที่สุขภาพดีแต่ถ้าสมมติบางคนที่อยากจะลดน้ำหนักและอยากจะมีหุ่นที่มีกล้ามเนื้อด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจำเป็นที่จะต้องกินโปรตีนให้เยอะขึ้นนะครับอาจจะต้องกิน 1.2 เท่าถึง 1.6 เท่าของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวส่วนในคนที่มีโรคประจำตัวก่อนที่จะปรับการทานโปรตีนแนะนำว่าควรปรึกษาหมอก่อนเนาะนะครับเพราะโรคประจำตัวแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเดิมมีโรคไตอยู่ก็จะกินโปรตีนได้ไม่เท่ากับคนทั่วไปนะครับนะอันนี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนซึ่งพอคุณกินโปรตีนได้เพียงพอแล้วนะครับกินโปรตีนจนอิ่มพูดง่ายๆนะแต่ก่อนเราจะกินข้าวเยอะกินกลับน้อยใช่ไหมพอคุณเพิ่มกลับแล้วลดข้าวลงเนี่ยมันจะอิ่มได้โดยธรรมชาตินะครับเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมันอยู่ท้องได้ค่อนข้างนานเนาะก็จะทำให้คุณเนี่ยลดอาการหิวไปได้แล้วทำให้สุขภาพคุณดีมีกล้ามเนื้อที่จะทำให้ระบบเผาผลาญของคุณดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือข้อที่2 ส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มลดน้ำหนัก VIP ของหมอหนึ่งนะครับลองกลับไปทบทวนบทที่3นะบทที่3นั้นดีมากๆเลยนะครับนะที่เรียนกันอยู่ในกลุ่มนะเพราะว่าผมสรุปไว้ให้แล้วใครจำไม่ได้เข้าไปดูซ้ำอีกรอบนึงนะครับว่าโปรตี

ณฑ์ของน้ำหนักตัวแต่ละคนเนี่ยต้องกินยังไงนะครับนะปริมาณประมาณเท่าไหร่เนาะนับยังไงนะครับเข้าไปดูได้นะครับอ่ะถัดมานะครับข้อที่3นะครับอันที่1งดน้ำตาลไปแล้ววันที่2เราเพิ่มโปรตีนเพื่อไม่ให้หิวแล้ววันที่3สิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องลดปริมาณแป้งจากข้อ1ที่หมอ1พูดไปว่าการที่คุณอ้วนขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณเนี่ยมีน้ำตาลกับแป้งในปริมาณที่มากเกินไปและร่างกายใช้ไม่หมดถูกไหมร่างกายก็เลยเปลี่ยนน้ำตาลกับแป้งนั้นไปสะสมเป็นไขมันคุณเลยจำเป็นจะต้องลดปริมาณน้ำตาลไปแล้วคุณต้องลดปริมาณแป้งด้วยนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าแป้งได้แก่อะไรบ้างนะครับแป้งได้แก่พวกข้าวเส้นต่างๆขนมปังพวกผักหัวบางชนิดเช่นข้าวโพดเผือกมันฟักทองนะครับนะพวกนี้เป็นพวกแป้งเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกับแป้งอย่างอื่นยังไงนะครับแล้วก็พวกนมก็มีแป้งอยู่ในนั้นนะแล้วก็ผลไม้วันหนึ่งไม่ได้บอกว่าแป้งทำให้คุณอ้วนขึ้นคุณเลยต้องตัดแป้งไม่กินแป้งไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่แป้งที่มากเกินไปกว่าที่ร่างกายของคุณต้องการต่างหากนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้มีกิจวัตรประจำวันอะไรเยอะแยะเลยแต่กินแป้งปริมาณมากก็ไม่รู้จะเอาไปใช้ที่ไหนถูกไหมใช้ไม่หมดก็เอาไปสะสมเป็นไขมันเพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องลดปริมาณแป้งที่คุณทานลงก่อนนะครับอย่างน้อยก็ลดลงครึ่งนึงก็ยังดีเช่นเคยกินข้าว2ทัพพีเหลือ1ทัพพีเคยกินขนมปัง2แผ่นเหลือ1แผ่นเคยกินผลไม้ทีนึง3ลูกเหลือลูกนึงเห็นภาพมั้ยนะครับและอีกเทคนิคนึงที่ใช้ได้นะครับก็คือไม่กินแป้งซ้ำซ้อนเช่นมื้อไหนเรากินฟักทองแล้วอ่ะเราก็เอาขนมปังออกได้ไหมเห็นไหมบางคนกินสลัดแล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปหมดเลยนะครับกินฟักทองเราเอาขนมปังออกได้ไหมหรือมื้อไหนที่เรากินข้าวแล้วมื้อนั้นเราไม่กินผลไม้นะแค่นี้ก็จะลดปริมาณของแป้งลงได้เยอะพอสมควรเลยจะทำให้ร่างกายของคุณสลับไปใช้ไขมันได้ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าห้ามกินเลยนะครับยังกินได้แต่ลดปริมาณมันลงหน่อยแล้วพอคุณผอมลงแล้วร่างกายคุณระบบเผาผลาญดีขึ้นคุณจะกลับไปกินแป้งเยอะขึ้นอันนี้ไม่มีปัญหาเลยแต่ในช่วงลดน้ำหนักให้ลดแป้งลงก่อนนะครับอันนี้คือข้อที่3วันที่3นะถัดมาวันที่4ครับวันที่4ตอนนี้3วันผ่านไปร่างกายคุณจะเริ่มรู้สึกแล้วแหละเพราะว่าคุณลดน้ำตาลตั้งแต่วันแรกแล้วถูกไหมร่างกายคุณเริ่มใช้พลังงานจากไขมันได้ดีคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าท้องคุณเป็นยุบลงเราจะมีกำลังใจทำต่อวันที่4แหละต้องทำอะไรมีกำลังใจแล้วหมอวันที่4นะครับคุณต้องเลือกชนิดแป้งอย่างที่หมอหนึ่งบอกนะว่าแป้งไม่ได้ทำให้คุณอ้วนแต่แป้งที่มากเกินไปทำให้คุณอ้วนดังนั้นคุณต้องเลือกชนิดของมันให้ถูกด้วยแป้งหรือที่ภาษาคนทั่วไปเขาจะเรียกกันอีกอันนึงก็คือคำว่าคาร์บหรือคาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์บเนี่ยได้แก่อาหารจำพวกข้าวเส้นขนมปังผักหัวทั้งหลายผลไม้ถูกไหมแต่มันจะแยกเป็น2ชนิดนะครับชนิดที่1คือคาร์บเชิงเดี่ยวชนิดที่2คือคาร์บเชิงซ้อนคาร์บเชิงเดี่ยวกับคาร์บเชิงซ้อนต่างกันยังไงคาร์บเชิงเดี่ยวคำว่าเชิงเดี่ยวคือผ่านการขัดสีมาแล้วคุณเคยเห็นพวกข้าวใช่ไหมมันมีเปลือกมาพอไปเข้าขัดสีปั๊บออกมากลายเป็นข้าวขาวหรือขนมปังที่เอามาขูดออกจนหมดจนเหลือแต่เป็นขนมปังสีแผ่นสีขาวๆนะครับพวกนั้นอ่ะคือคาร์บเชิงเดี่ยวส่วนอีกอันนึงคือคาร์บเชิงซ้อนคือธรรมชาติมายังไงก็เอามากินแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นข้าวกล้องพวกที่เป็นขนมปังโฮวีตพวกที่เป็นผักหัวทั้งหลายผลไม้พวกนี้นะครับนะฟักทองเอ่ยเผือกมันหวานเอ่ยพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นพวกอาหารที่มีใยอาหารอยู่ด้วยจะเป็นคาร์บเชิงซ้อนเพราะนั้นถามว่าคาร์บเชิงเดียวกับคาร์บเชิงซ้อนต่างกันยังไงการที่คุณทานอาหารที่มีเส้นใยอาหารอยู่ด้วยหรือเป็นอาหารที่ค่อนข้างธรรมชาติเนี่ยจะทำให้ร่างกายของคุณดูดซึมน้ำตาลได้ช้าลงพูดง่ายๆก็คือเฮ้ยดูดซึมน้ำตาลช้าลงก็ดีสิถูกไหมนะครับนะร่างกายเนี่ยไม่ได้น้ำตาลเข้าไปทีเดียวเยอะๆเนาะเพราะฉะนั้นอาหารที่มีใยอาหารจะดีกว่าเพราะนั้นถ้าคุณเลือกได้มีระหว่างข้าวขาวกับข้าวกล้องเราก็เลยมักจะได้ยินว่าให้เลือกข้าวกล้องดีกว่าถูกไหมถ้าสมมุติว่ามีข้าวขาวกับฟักทองผมก็จะเลือกฟักทองเพราะฟักทองมีใยอาหารเห็นไหมแต่บางคนบอกว่าหมอคะที่ทำงานพี่ไม่มีพวกแบบนี้เลยอ่ะมันมีแต่ข้าวขาวอ่ะทำยังไงดีประยุกต์เอาได้นะครับหมอหนึ่งบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดมันคือเส้นใยอาหารถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณก็กินข้าวขาวคุณอาจจะต้องเพิ่มผักที่เป็นผักใบที่มีใยอาหารนิดนึงก็จะทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยพอแป้งมันย่อยเป็นน้ำตาลแล้วก็จะดูดซึมช้าลงเห็นภาพไหมนะครับแค่นี้เองเนาะเลือกชนิดของอาหารด้วยลดปริมาณแล้วต้องเลือกชนิดของมันด้วยส่วนผลไม้ก็เลือกผลไม้ที่มีรสหวานน้อยแค่นั้นเองนะครับนะ4วันเนี่ยคุณจะชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเยอะเลยแค่ปรับทีละข้อแต่ถ้าคุณปรับวันเดียว4ข้อมันยากเนาะแต่ถ้าค่อยๆปรับทีละวันละข้อนะมันจะเริ่มง่ายขึ้นนะครับนี่ข้อที่4ถัดมานะครับข้อที่5เมื่อกี้เราพูดถึงโปรตีนพูดถึงแป้งไปแล้วนะครับไม่พูดถึงไขมันก็ไม่ได้เนาะนะครับของมันของทอดกินได้ไหมคะหมอถ้าคุณอยากจะลดน้ำหนักแล้วอยากกินของมันของทอดได้ทำได้ครับหลายคนก็บอกว่าเคยได้ยินค่ะหมอมันมีการลดน้ำหนักที่เรียกว่าคีโตจีนิกไดเอทแต่คุณอาจจะไม่ต้องขนาดกินคีโตจีนิกไดเอทนะครับเพราะคีโตจีนิกไดเอทเนี่ยเราอาจจะทำยากนิดนึงเพราะเขาไม่กินแป้งเลยแล้วกินของมันเยอะนะถูกไหมแต่เราอาจจะอยากแค่ใช้ชีวิตเป็นปกติได้กินของมันของทอดบ้างมันมีเทคนิคไหมมีนะครับวันที่5เนี่ยให้คุณลองปรับดูไม่ถึงกับขนาดไม่กินของมันของทอดเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากกินของมันของทอด
คุณจะต้องรู้ว่าพลังงานของคุณไม่เลือกใช้น้ำตาลกับแป้งก็ใช้ของมันของทอดถูกไหมถ้าคุณจะกินของมันของทอดเยอะแล้วคุณกินแป้งกับน้ำตาลเยอะด้วยร่างกายก็เอาแป้งกับน้ำตาลไปใช้ก่อนของมันของทอดที่คุณกินเข้าไป

มันก็เหลือสิมันก็เอาไปสะสมถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นวันไหนกินของมันของทอดให้ลดปริมาณแป้งกับน้ำตาลลงอีกคุณจะได้ใช้พลังงานจากไขมันที่คุณกินเข้าไปได้ดีและไขมันที่คุณกินจะต้องเป็นโปรตีนทอดไม่ใช่แป้งทอดคำว่าโปรตีนทอดกับแป้งทอดต่างกันยังไงหมอหนึ่งยกตัวอย่างนะครับไก่ทอดคือเอาไก่ลงไปทอดเลยกับไก่ที่เอาไปชุบแป้งแล้วทอดแบบนี้ต่างกันนะเห็นภาพเนาะนะครับเฟรนช์ฟรายเฟรนช์ฟรายเป็นอะไรเอ่ยเฟรนช์ฟรายเป็นมันเนาะเพราะฉะนั้นมันคือแป้งทอดนะเราบอกแล้วว่าเราจะไม่เอาโปรตีนไปชุบแป้งทอดหรือเราจะไม่กินแป้งทอดถ้าจะกินของทอดจะต้องเป็นโปรตีนทอดเห็นภาพนะครับนะเพราะนั้นคุณจะกินชาบูกิน3ชั้นกินปิ้งย่างกินได้ไหมกินได้นักเรียนในกลุ่ม VIP ของหมอ1นะครับนะกินหมดแต่มื้อไหนที่กินมื้อนั้นลดแป้งลงเยอะๆมื้อไหนกินชาบูมื้อนั้นจะไม่แตะอะไรที่เป็นแป้งส่วนมื้อไหนที่เรากินแป้งเลือกแป้งชนิดดีหน่อยลดปริมาณลงแล้วกินอาหารตามปกติเห็นไหมไม่จำเป็นต้องใช้ยาไม่จำเป็นต้องใช้อาหารเสริมไม่ต้องลดน้ำหนักพิสดารเลยกินได้ทุกอย่างเพราะจะมีการลดน้ำหนักบางแบบก็จะกินผักผลไม้เยอะบางแบบกินแต่ของมันของทอดแต่เราอยากใช้ชีวิตปกติอ่ะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องเข้าใจร่างกายแล้วก็เข้าใจว่าข้อดีข้อเสียของการกินอาหารแต่ละอย่างเป็นยังไงเทคนิคมันมีอะไรบ้างเห็นภาพนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนได้5วันแล้วนะเข้าใจทั้งโปรตีนทั้งคาร์บทั้งไขมันแล้วนะครับข้อที่6เนี่ยสำคัญมากๆมันคือการจัดเวลาการทานหรือที่หลายๆคนเรียกว่าการทำ IF เนี่ยมันย่อมาจาก intermittent fasting นะครับ intermittent แปลว่าเป็นช่วงๆ fasting แปลว่าอดอาหารเพราะฉะนั้น intermittent fasting พอเอามารวมกันเลยแปลว่าอดอาหารเป็นช่วงๆใน1วันหรือใน24ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าย้อนไปนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิถีชีวิตการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเนาะบางคนตื่นมา 8:00 นก็เริ่มกินละแล้วก็กินจุกจิกไปเรื่อยๆทั้งวันจะนอนเที่ยงคืนปั๊บขอกินอีกนิดนึงก่อนนอนนะครับเข้าปากงับร่างกายของคุณเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอะไรเข้าไปในร่างกายมันจะใช้พลังงานจากสิ่งที่คุณกินก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คนที่กินตั้งแต่ 8:00 นยันเที่ยงคืนเกิดอะไรขึ้นก็จะใช้พลังงานตั้งแต่ 8:00 นยันเที่ยงคืนจากอาหารที่กินเข้าไปส่วนร่างกายจะเอาไขมันสะสมมาใช้ตอนไหนก็เอามาใช้ไอ้ตอนที่คุณนอนก็คือเที่ยงคืนถึง 8:00 นโอ้8ชั่วโมงได้ตั้งเยอะนะหมอแต่งานวิจัยบอกว่า8ชั่วโมงไม่เพียงพอต่อการที่จะทำให้คุณผอมลงจากการใช้ไขมันระหว่างนอนหลับนะครับงานวิจัยเมื่อปลายปี2019บอกไว้ว่าถ้าคุณอยากจะใช้ไขมันเพื่อจะทำให้คุณเนี่ยผอมลงได้ดีเนี่ยจะต้องมีช่วงเวลาของการหยุดกินใน1วันเนี่ยอย่างน้อย12ชั่วโมงขึ้นไปหมายความว่าอะไรครับวันหนึ่งยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณเริ่มกินคำแรกของวันตอน 8:00 นเช้า 2:00 นคุณต้องหยุดกินละหรือคุณอาจจะหยุดกินก่อน 2:00 นได้ยิ่งดีนี่คือพื้นฐานของการจัดเวลาการทานที่ดีเพื่อให้ร่างกายใช้ไขมันได้เยอะขึ้นถ้าคุณเริ่มกิน 10:00 นเช้าคุณควรจะต้องหยุดกินก่อน 4:00 นหยุดกิน 6:00 นได้ยิ่งดีเห็นภาพไหมนะครับนะและในช่วงที่คุณหยุดกินเนี่ยคุณก็กินน้ำเปล่าได้คุณก็กินชากินกาแฟที่เป็นกาแฟดำพวกนี้ได้แต่อาหารที่มีแคลอรี่คุณจะไม่กินละเพื่อให้ร่างกายไปเอาไขมันมาใช้เห็นภาพเนาะนี่คือพื้นฐานของการทำ IF ใครที่อยากรู้เรื่องการทำ IF มีคำถามเกี่ยวกับการทำ IF เพิ่มเติมนะครับนะจะพิมพ์ไว้ก็ได้หรือว่าเข้าไปดูนะในหมอหนึ่งในเพจ Facebook กับใน YouTube หมอหนึ่งมีคลิปที่ทำเกี่ยวกับ IF เต็มๆ1อันเลยตอบคำถามครบกับทุกอย่างเลยนะครับไปดูได้เนาะนี่คือ6วันแล้วนะ5วันแรกเราปรับอาหารวันที่6เราปรับเวลาการทานวันที่7พูดมาทั้งหมดแล้วยังไม่ได้ออกกำลังกายเลยถูกไหมวันที่7คุณไปเริ่มออกกำลังกายออกแบบไหนออกแบบไหนก็ได้อย่าไปใส่ใจว่าคุณออกแบบนี้ต้องออกแบบนั้นคุณเคยออกกำลังกาย1ชั่วโมงแล้วคุณไม่ผอมไหมเคยเพราะอะไรเพราะตอนนั้นร่างกายของคุณเนี่ยออกกำลังกายไปแต่ใช้แต่น้ำตาลกับแป้งเพราะคุณเนี่ยไม่สามารถสลับระบบพลังงานไปใช้ไขมันได้ไงแต่ถ้าคุณตาม6วันที่ผ่านมา6ข้อที่ผ่านมาวันที่7เนี่ยร่างกายของคุณเนี่ยมีไขมันมารอให้ใช้แล้วเพราะมันไม่ค่อยมีน้ำตาลกับแป้งมันก็เอาไขมันมารอให้คุณใช้คุณออกกำลังกายไปเลยนะอะไรก็ได้นะจะเต้นตาม YouTube จะวิ่งจะเดินสลับวิ่งได้หมดเชื่อผมนะครับและไม่ต้องคิดว่าโหเคยได้ยินว่า45นาทีถึงจะผอมนักเรียนผมแต่ละคนเริ่มต้นแค่10ถึง15นาทีต่อวันคุณคิดว่า10นาทีต่อวันที่พอจะเริ่มต้นนี่กัดฟันอ้าววันนี้เราจะสู้10นาทีคุณทำได้ไหมทำได้นักเรียนของผมที่อายุมากที่สุด80ปีนะครับน้ำหนักเยอะที่สุดที่ผมเคยสอนแล้วช่วยเขาลดน้ำหนักมาคือ160กิโลกรัมถามว่าผอมได้ไหมผอมได้แต่ผมคงไม่ให้เขาไปออกกำลังกายตั้งแต่วันแรกไปนะครับไปเดิน1ชั่วโมงคนอายุ80อีกคนน้ำหนัก160ให้ไปเดิน1ชั่วโมงเข่าพังพอดีถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นหลักสำคัญอยู่ที่การปรับอาหาร6ข้อข้างบนและข้อที่7ออกกำลังกายอะไรก็ได้ท่องไว้นะครับว่าดีที่สุดในจุดที่ทำได้วันนี้ไหว10นาทีก็10นาทีออกอะไรก็ได้ในแบบที่ชอบแล้วเดี๋ยวพอน้ำหนักคุณลดลงคุณเบาตัวขึ้นเข่าคุณไม่รับน้ำหนักมากขึ้นคุณจะออกกำลังกายได้นานขึ้นเองความอึดจะมากขึ้นเองกล้ามเนื้อคุณจะแข็งแรงขึ้นเองแล้วคุณจะออกกำลังกายได้นานขึ้นเองพอเห็นภาพเนาะนี่คือ7ข้อที่อยากให้ทุกคนเอาไปทำนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับนะตารางลดน้ำหนัก7วันนะไม่ยากเลยนะครับนะวันที่1ลดน้ำตาลวันที่2กินโปรตีนเพิ่มขึ้นกินโปรตีนให้อิ่มวันที่3ลดแป้งวันที่4ฝึกเลือกชนิดของแป้งให้ดีวันที่5ฝึกเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการทานของมันของทอดวันที่6ปรับเวลาการทานหรือการทำIFแล้ววันที่7ไปเริ่มออกกำลังกาย7วันฝึก7อย่าง

ไป2สัปดาห์นะครับอีก7วันมาอัปเดตกันเนาะคุณจะมีร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีขึ้นมากๆนะครับส่วนมีคำถามบางคนนะที่พอดีหมอหนึ่งไปเห็นนะครับว่ามีคนพิมพ์ถามว่าลดน้ำหนัก7วันเนี่ยจะลดได้กี่กิโล10กิโลเป็นไปได้ไหมเลยอยากจะเอามาพูดเพิ่มนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของแต่ละคนจะลดน้ำหนักได้เร็วหรือช้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักตั้งต้นถ้าน้ำหนักตั้งต้นของคุณเยอะคุณก็มีโอกาสลดได้เร็วถ้าน้ำหนักตั้งต้นของคุณไขมันเหลือไม่เยอะมันก็อาจจะลดช้าหน่อยก็อยากให้โฟกัสทั้งน้ำหนักและสัดส่วนอย่าไปดูแต่น้ำหนักอย่างเดียวนะครับเพราะน้ำหนักที่คุณขึ้นไปยืนบนตาช่างมันประกอบไปด้วยน้ำไขมันกระดูกกล้ามเนื้อถูกไหมน้ำหนักของคุณที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นมันก็ไม่ได้บอกนะเช่นน้ำหนักคุณลด1กิโลมันอาจจะเป็นน้ำที่ลดลงก็ได้น้ำหนักคุณเพิ่มขึ้น1กิโลคุณอาจจะไม่ได้อ้วนขึ้นแต่ว่าร่างกายคุณบวมน้ำก็ได้หรือมีอุจจาระคงค้างอยู่ยังไม่ได้ถ่ายก็ได้เห็นภาพไหมนะครับเพราะฉะนั้นให้สนใจทำน้ำหนักและสัดส่วนนะครับแล้วก็อย่าไปโฟกัสให้น้ำหนักเราลดเร็วเกินไปบางคนบอก7วันขอลด10กิโลอันเนี้ยค่อนข้างอันตรายมากๆนะครับน้ำหนักที่หมอหนึ่งเคยลดให้นักเรียนเนี่ยที่มากที่สุดก็คือ1เดือน10กิโลเนี่ยพอเป็นไปได้ในคนที่น้ำหนักเกิน100กิโลแต่1สัปดาห์ลดได้10กิโลนี่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยนอกจากคุณป่วยเพราะฉะนั้นตอนที่คุณอ้วนมันก็ใช้เวลาตอนผอมก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับเนาะเพราะนั้นอย่าดูถูกตัวเองว่าในระยะ3เดือนมันจะลดได้เท่าไหร่นะครับนะเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้แต่ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าคุณมีความรู้ที่คุณดูจากหมอหนึ่งไปมันจะประหยัดเวลามากขึ้นนะครับ

ี้มีงานด่วนอ่ะไม่ต้องมาใหม่นะ

คุณคุ้นเคยกับสิ่งนี้ไหมมันเป็นเวลาตีสามแล้วคุณก็เดินกึ่งหลับกึ่งตื่นไปเข้าห้องน้ำเพื่อปัสสาวะอีกแล้วและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกระหว่างที่คุณพักผ่อนยามค่ำคืนการหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องนี้ไม่เพียงแต่ทำลายการนอนหลับของคุณเท่านั้นแต่ยังขโมยความสดใสพลังงานและความมีชีวิตชีวาของคุณไปในวันรุ่งขึ้นด้วยความหงุดหงิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าคืนแล้วคืนเล่าในขณะที่คู่นอนของคุณนอนหลับสบายและคุณก็สงสัยว่านี่เป็นแค่การแก่ตัวลงเท่านั้นหรือหลายคนเชื่อเช่นนั้นและยอมจำนนต่อการพักผ่อนที่ถูกรบกวนวันที่เหนื่อยล้าเรื้อรังและแม้แต่ความกลัวที่จะสะดุดล้มหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางไปเข้าห้องน้ำแต่ผมอยากจะบอกคุณให้ชัดเจนว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นคุณไม่จำเป็นต้องยอมรับชีวิตที่มีการนอนหลับไม่ต่อเนื่องและความเหนื่อยล้าตลอดเวลาผมคือดร.ปรเมศผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสมองและการสูงวัยอย่างมีคุณภาพผมได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า60ปีให้มีจิตใจที่กระฉับกระเฉงความจำที่แข็งแกร่งและสุขภาพจิตที่ดีมานานกว่า20ปีวันนี้ผมจะไม่ให้คำแนะนำทั่วไปแก่คุณแต่เป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายใช้งานได้จริงและได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์มันคือวิธีและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อไหร่ที่ควรดื่มน้ำเพื่อให้กระเพาะปัสสาวะของคุณปล่อยให้คุณนอนหลับได้อย่างเต็มอิ่มมันง่ายและมีเหตุผลมากจนคุณจะสงสัยว่าทำไมไม่มีใครอธิบายเรื่องนี้ให้คุณฟังมาก่อนก่อนอื่นลองดูว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญมากคุณรู้ไหมว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีมากกว่า 70% ตื่นขึ้นมาทุกคืนเพื่อไปเข้าห้องน้ำบางคน2 3หรือมากกว่านั้นปัญหานี้มีชื่อเรียกมันคือโนนาทูเรียหรือภาวะปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนและถึงแม้หลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องปกติเมื่ออายุมากขึ้นแต่ความจริงก็คือมันไม่ปกติมันคือสัญญาณเตือนจากร่างกายของคุณและผลที่ตามมาจากการละเลยมันนั้นเกินกว่าความไม่สะดวกสบายเพียงเล็กน้อยในเวลากลางคืนในความมืดและกึ่งหลับกึ่งตื่นการไปเข้าห้องน้ำแต่ละครั้งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มกระดูกสะโพกหักและการบาดเจ็บที่ศีรษะแต่สมองของคุณก็ได้รับผลกระทบด้วยหากไม่มีการนอนหลับที่ลึกคุณจะไม่สามารถกำจัดสารพิษหรือรวบรวม

ความทรงจำได้และนั่นจะส่งผลให้เกิดอาการสมองล้าขี้ลืมและขาดสมาธิในระยะยาวเนี่ยมันสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองและภาวะสมองเสื่อมได้กล่าวคือร่างกายทั้งหมดของคุณจะแปรปรวนทุกครั้งที่คุณตื่นนอกจากนี้ภาวะนกตุเรียนเนี่ยยังกระตุ้นฮอร์โมนความเครียดเพิ่มความดันโลหิตและทำให้หัวใจของคุณต้อง

ด้วยเหตุนี้เองอีกสักครู่ผมจะแสดงให้คุณเห็นกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดในการดื่มน้ำอย่างถูกต้องอย่างชาญฉลาดและกลับไปนอนหลับยาวได้อีกครั้งทีนี้ทำไมปัญหานี้ถึงเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นไม่ใช่ว่าการลุกไปเข้าห้องน้ำเป็นเรื่องปกติเพียงเพราะคุณมีอายุมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเวลาผ่านไปมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในร่างกายที่ทำให้สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นแต่ข่าวดีคือสิ่งนี้สามารถจัดการได้หากคุณทำตามคำแนะนำที่ผมจะให้โปรดสังเกตเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายจะผลิตฮอร์โมนแอนตี้ไดยูเรติกน้อยลงในตอนกลางคืนฮอร์โมนนี้เป็นตัวบอกให้ไตของคุณลดอัตราการผลิตปัสสาวะในขณะที่คุณนอนหลับและหากมีฮอร์โมนนี้น้อยลงโรงงานผลิตปัสสาวะของคุณนั่นก็คือไตก็ยังคงทำงานเหมือนตอนกลางวันปัจจัยอื่นคือกระเพาะปัสสาวะอาจสูญเสียความสามารถในการเก็บปัสสาวะเมื่ออายุมากขึ้นซึ่งหมายความว่าอวัยวะนี้อาจสูญเสียความยืดหยุ่นไปเล็กน้อยและจะไม่ยืดตัวได้มากเท่าเมื่อก่อนซึ่งทำให้ส่งสัญญาณว่าเต็มเร็วกว่ามากแม้ว่าความจริงแล้วจะยังไม่เต็มทั้งหมดก็ตามนี่คือเหตุผลที่หลายคนเนี่ยรู้สึกอยากลุกไปเข้าห้องน้ำอย่างเร่งด่วนทั้งที่เพิ่งปัสสาวะไปหรือมีปัสสาวะสะสมอยู่น้อยมากตอนนี้มีปัจจัยที่3ที่น้อยคนนักจะรู้และสำคัญมากที่คุณจะต้องรู้นั่นคือการกระจายตัวของเหลวใหม่ทำความเข้าใจเรื่องนี้หากข้อเท้าและเท้าของคุณบวมระหว่างวันของเหลวส่วนเกินนั้นไม่ได้หายไปไหนเมื่อคุณนอนลงแรงโน้มถ่วงจะหยุดการกักเก็บของเหลวในขาของคุณมันจะกลับเข้าสู่กระแสเลือดถูกกรองที่ไตและลงเอ่ยที่กระเพาะปัสสาวะของคุณผลลัพธ์คือคุณตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อปัสสาวะหลายครั้งกล่าวอีกในหนึ่งโนนาทูเรียไม่ใช่ปัญหาของอายุในตัวมันเองแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาที่เราต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมตอนนี้เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของคุณเรามาดูกันว่าคนส่วนใหญ่ทำผิดพลาดตรงไหนหลายคนด้วยความตั้งใจที่ดีที่สุดทำผิดพลาดในการดื่มน้ำซึ่งในความเป็นจริงแล้วทำให้สถานการณ์แย่ลงอย่างแรกคือดื่มน้ำน้อยเกินไประหว่างวันสำหรับบางคนนี่อาจฟังดูมีเหตุผลฉันดื่มน้ำน้อยลงของเหลวเข้าสู่ร่างกายน้อยลงดังนั้นฉันจะปัสสาวะน้อยลงในตอนกลางคืนแต่ร่างกายของคุณไม่ได้ทำงานแบบนั้นเมื่อคุณไม่ดื่มน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงปัสสาวะจะมีความเข้มข้นมากขึ้นและปัสสาวะที่เข้มข้นนี้ที่เต็มไปด้วยสารที่ควรจะถูกกำจัดออกไปจะระคายเคืองกระเพาะปัสสาวะของคุณทำให้กระเพาะปัสสาวะไวเกินหรือทำงานมากเกินไปมันเหมือนกับการบีบน้ำมะนาวใส่บาดแผลแม้ว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณจะยังไม่เต็มแต่มันก็จะเริ่มส่งสัญญาณให้คุณไปเข้าห้องน้ำอย่างเร่งด่วนและที่แย่กว่านั้นคือหลังจากที่แทบไม่ได้ดื่มน้ำมาทั้งวันพอถึงตอนเย็นคุณก็เริ่มดื่มน้ำหลายแก้วรวดเดียวและร่างกายของคุณทำอย่างไรมันพยายามประมวลผลของเหลวทั้งหมดนั้นแต่เป็นในตอนกลางคืนผลลัพธ์คือการไปเข้าห้องน้ำมากขึ้นในขณะที่คุณควรจะกำลังพักผ่อนทีเนี้ยข้อผิดพลาดที่2คือการคิดว่าปัญหาคือฉันมีกระเพาะปัสสาวะขนาดเล็กและมันเป็นแบบนี้มาตลอดแต่ความจริงก็คือส่วนใหญ่แล้วปัญหาของการตื่นขึ้นมาปัสสาวะหลายครั้งในเวลากลางคืนไม่ใช่ขนาดของกระเพาะปัสสาวะแต่เป็นอัตราการผลิตปัสสาวะของไตดังที่เราได้เห็นไปแล้วเมื่อมีฮอร์โมนแอนตี้ไดยูเรติกน้อยลงที่จะชะลอการผลิตปัสสาวะในตอนกลางคืนบวกกับของเหลวส่วนเกินที่ไหลกลับมาจากขาที่บวมเมื่อคุณนอนลงไตของคุณสามารถกรองแล้วกรองของเหลวได้อย่างไม่หยุดยั้งและแม้ว่าคุณจะมีกระเพาะปัสสาวะที่ใหญ่ที่สุดในโลกหากไตของคุณไม่หยุดทำงานคุณก็ยังคงต้องลุกขึ้นอยู่ดีดังนั้นการโทษกระเพาะปัสสาวะขนาดเล็กจึงไม่ช่วยแก้ปัญหาใดๆเคล็ดลับที่แท้จริงในการปรับปรุงเรื่องนี้คือการโจมตีที่รากเหง้าของปัญหานั่นคือวิธีและเวลาในการดื่มน้ำและฝั่งนี้ข้อผิดพลาดที่3ที่ผู้คนทำคือการเชื่อว่าการจิบไวน์หรือเบียร์เล็กน้อยจะช่วยให้คุณผ่อนคลายและทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นมันดูเหมือนเป็นนิสัยที่ไม่เป็นอันตรายแต่สิ่งนี้เป็นหนึ่งในความเชื่อที่ผิดที่อันตรายที่สุดเป็นความจริงที่ว่าแอลกอฮอล์สามารถทำให้คุณง่วงนอนในตอนแรกแต่จริงๆแล้วมันทำลายการพักผ่อนของคุณทำไมเพราะมันเป็นยาขับปัสสาวะที่มีศักยภาพสูงและนอกจากนี้มันยังยับยั้งฮอร์โมนแอนตี้ไดยูเรติกด้วยซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควรจะชะลอการผลิตปัสสาวะในตอนกลางคืนกล่าวอีกในนึงเมื่อดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนคุณทำผิดพลาดซ้ำซ้อนคุณเติมของเหลวพิเศษเข้าไปในร่างกายและในขณะเดียวกันคุณก็ปิดการทำงานของเบรกธรรมชาติของร่างกายผลลัพธ์ที่คาดเดาได้คือการผลิตปัสสาวะมากขึ้นและการตื่นกลางดึกมากขึ้น

และราวกับว่ายังไม่พอแอลกอฮอล์ยังทำให้การนอนหลับไม่ต่อเนื่องนั่นคือเหตุผลที่แม้ว่าหลายคนจะหลับไปอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายก็จะตื่นขึ้นกลางดึกในช่วงที่กระเพาะปัสสาวะเริ่มส่งสัญญาณเตือนดังนั้นการหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนเข้านอนจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งในการปรับปรุงภาวะโนคทูเรียดีมากตอนนี้คุณรู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้ปัญหาแย่ลงคุณได้ก้าวไปสู่การแก้ปัญหาครั้งใหญ่แล้วเรามาดูกันว่าอะไรที่ได้ผลวิธีการที่เรียกว่า ASI กลยุทธ์การดื่มน้ำที่ชาญฉลาดที่สุดที่ได้ช่วยผู้คนนับพันมันประกอบด้วยอะไรบ้างแทนที่จะดื่มน้ำน้อยลงมันคือการจัดระเบียบวิธีการและเวลาที่คุณดื่มน้ำให้ดีขึ้นนั่นเป็นเหตุผลที่ผมสรุปเป็น3ขั้นตอนที่ง่ายต่อการจดจำมากคือ A คือเร่งการดื่มน้ำของคุณ SAS คือลดการเปลี่ยนผ่าน IE คือหยุดการรับของเหลวให้ทันเวลาหลักการ3ข้อนี้พร้อมกับกุญแจสำคัญเพิ่มเติม2ข้อที่ผมจะให้ในตอนท้ายประกอบกันเป็นระบบ5ขั้นตอนเพื่อให้คุณดื่มน้ำได้ดีในระหว่างวันและในขณะเดียวกันก็ทำให้กระเพาะปัสสาวะของคุณปล่อยให้คุณนอนหลับยาวได้เรามาดูกันทีละขั้นตอนขั้นตอนที่1คือ A ของเร่งการดื่มน้ำของคุณนอและแนวคิดที่นี่ง่ายมากคือเติมน้ำให้ร่างกายของคุณในตอนเช้าและดื่มของเหลวต่อไปในช่วงครึ่งแรกของวันในทางปฏิบัติสิ่งที่เหมาะสมที่สุดคือการบริโภคน้ำทั้งหมด 75% ก่อน 4 โมงเย็นทันทีที่คุณตื่นนอนให้ฉวยโอกาสดื่มน้ำไปเลย2แก้วสิ่งนี้จะทำให้ระบบทั้งหมดของคุณเริ่มต้นทำงานหลังจากนั้นในช่วงเช้าให้วางขวดน้ำไว้ใกล้ตัวเสมอและจิบน้ำบ่อยๆโดยไม่ต้องรอให้กระหายเพราะเมื่อความกระหายมาถึงมันก็สายเกินไปแล้วนั่นเป็นสัญญาณว่าคุณขาดน้ำแล้วจากนั้นพร้อมอาหารกลางวันหรือแม้แต่1ชั่วโมงก่อนให้เพิ่มน้ำอีกแก้วด้วยวิธีนี้ไตของคุณจะมีเวลาที่จำเป็นในการประมวลผลของเหลวทั้งหมดนั้นในขณะที่คุณยังคงตื่นตัวและเคลื่อนไหวสิ่งนี้ทำให้เมื่อถึงตอนบ่ายพื้นฐานก็พร้อมแล้วร่างกายของคุณได้รับน้ำอย่างดีและพร้อมที่จะชะลอความเร็วและเริ่มต้นขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2คือ S ของลดการเปลี่ยนผ่านทีนี้ไม่ใช่การตักน้ำไปเลยทันทีแต่เป็นการเข้าสู่การลดระดับลงอย่างนุ่มนวลหลัง4โมงเย็นคุณต้องเริ่มค่อยๆลดปริมาณน้ำที่คุณดื่มหากคุณกระหายกับน้ำครึ่งแก้วก็เพียงพอแล้วและมื้อเย็นก็สร้างความแตกต่างเช่นกันสิ่งที่ดีที่สุดคือการรับประทานอาหารเย็น2หรือ3ชั่วโมงก่อนเข้านอนและดื่มน้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพอให้กลืนอาหารได้การลดปริมาณของเหลวที่คุณดื่มอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้เป็นสัญญาณบอกร่างกายของคุณว่าควรเริ่มชะลอความเร็วลงและการผลิตปัสสาวะก็จะเริ่มสงบลงเมื่อถึงกลางคืนเมื่อทำเช่นนี้แล้วก็ถึงเวลาของขั้นตอนที่3คือ I ของหยุดการรับน้ำให้ทันเวลานี่อาจเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดมันคือการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนนอนที่คุณจะไม่ดื่มของเหลวใดๆเลยตัวอย่างเช่นถ้าคุณเข้านอนตอน 4 ทุ่มน้ำหยดสุดท้ายควรจะเป็นตอน 2 ทุ่มระยะขอบเวลานี้ทำให้ไตของคุณมีเวลาที่เหมาะสมในการกรองครั้งสุดท้ายและส่งปัสสาวะที่เหลือไปยังกระเพาะปัสสาวะก่อนที่คุณจะวางศีรษะลงบนหมอนนอนทีนี้หากคุณดื่มในช่วงเวลานี้มีแนวโน้มว่าตอนตีหนึ่งหรือตีสองคุณจะต้องเดินไปเข้าห้องน้ำอีกครั้งและจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณกระหายน้ำในตอนกลางคืนคุณสามารถจิบน้ำเพียงเล็กน้อยหรือแค่ล้างปากก็ได้แต่อย่าดื่มน้ำทั้งแก้วกฎนี้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากและจะทำให้คุณไม่รู้สึกกระหายน้ำในตอนกลางคืนหากคุณดื่มน้ำได้ดีในระหว่างวันดีมากจนถึงตอนนี้คุณได้เห็นวิธีการ ASI แบบเต็มรูปแบบแล้วแต่ยังมีอีก2ขั้นตอนเสริมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้มันมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นขั้นตอนที่4คือสมอของอิเล็กโทรไลต์เคล็ดลับที่นี่ง่ายมากมันไม่ใช่แค่การดื่มน้ำแต่เป็นการทำให้น้ำนั้นไปถึงและให้ความชุ่มชื้นแก่เซลล์ของคุณจริงๆและจะช่วยร่างกายของคุณได้อย่างไรคำตอบคือการเติมอิเล็กโทรไลต์ลงในน้ำวิธีง่ายๆคือเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดื่มน้ำแก้วใหญ่ผสมมะนาวาการเติมนี้จะเพิ่มโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในรูปแบบธรรมชาติและทำให้การดื่มน้ำในตอนเช้าของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นผลลัพธ์คือความกระหายน้ำที่สะสมไว้จะน้อยลงเมื่อถึงตอนบ่ายและด้วยเหตุนี้ความจำเป็นในการดื่มน้ำก็จะน้อยลงในเวลาที่คุณควรจะเริ่มชะลอความเร็วแล้ว
ขั้นตอนที่5คืออาหารเย็นที่ชาญฉลาดเพราะสิ่งที่คุณกินในตอนกลางคืนก็อาจเป็นผู้ทำลายล้างที่เงียบเชียบได้อาหารรสเผ็ดจัดหรือมีฤทธิ์เป็นกรดอาจทำให้กระเพาะปัสสาวะของคุณระคายเคืองนอกจากนี้น้ำตาลส่วนเกินและแป้งธรรมดาจะกระตุ้นการผลิตปัสสาวะแม้แต่อาหารที่มีน้ำมากเช่นซุปแตงโมหรือแตงกวาก็ควรจะรับประทานให้เร็วกว่านี้ในระหว่างวันและแน่นอนกาแฟช้าน้ำอัดลมและช็อกโกแลตจะต้องถูกตัดออกจากสมการหากคุณต้องการพักผ่อนในตอนกลางคืนตัวเลือกที่ดีที่สุดคืออาหารเย็นมื้อเบาที่มีโปรตีนดีๆและผักปรุงสุกซึ่งจะรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และไม่ทำให้ระบบของคุณทำงานหนักเกินไปนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่จะสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อคุณภาพการนอนหลับของคุณตอนนี้ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเคล็ดลับพิเศษนี้แม้ว่าวิธีการ ASI แบบเต็มรูปแบบเพียงอย่างเดียวก็สร้างความแตกต่างอย่างมากแล้วแต่มีเทคนิคเพิ่มเติม3อย่างที่สามารถเพิ่มผลลัพธ์ได้อย่างมากลองคิดว่าเป็นการปรับแต่งเล็กน้อยที่ทำให้ทุกอย่างทำงานได้ดีขึ้นเทคนิคหมายเลข1คือการถ่ายปัสสาวะ2ครั้งคุณเคยไหมที่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนอนแต่พอนอนลงก็รู้สึกอยากไปอีกสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะกระเพาะปัสสาวะของคุณยังไม่ว่างเปล่าทั้งหมดวิธีแก้ปัญหานั้นง่ายก่อนเข้านอนให้ไปเข้าห้องน้ำและนั่งบนโถส้วมใช่แม้ว่าคุณจะเป็นผู้ชายก็ตามเมื่อนั่งลงกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานจะผ่อนคลายและการถ่ายปัสสาวะก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเมื่อปัสสาวะเสร็จแล้วให้ผ่อนคลายสัก 2-3 วินาทีเอนไปข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนกำลังเกรงหน้าท้องและลองปัสสาวะอีกครั้งหลายครั้งคุณจะสังเกตเห็นว่ามีปัสสาวะออกมาอีกเล็กน้อยและเล็กน้อยนั้นสามารถเป็นความแตกต่างระหว่างการนอนหลับอย่างสงบและเต็มอิ่มกับการตื่นตลอดทั้งคืนผมขอแนะนำให้คุณทำให้การถ่ายปัสสาวะ2ครั้งเป็นพิธีกรรมก่อนนอนของคุณมันง่ายและมีประสิทธิภาพมากเทคนิคหมายเลข2คือการใช้แรงโน้มถ่วงให้เป็นประโยชน์คุณจำของเหลวส่วนเกินนั้นได้ไหมที่ทำให้ขาของคุณบวมระหว่างวันและเมื่อคุณนอนลงมันจะกลับเข้าสู่กระแสเลือดและทำให้คุณปัสสาวะมากขึ้นเราสามารถจัดการล่วงหน้าได้เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นในขณะที่คุณกำลังพยายามพักผ่อนมันประกอบด้วยอะไรบ้าง1หรือ2ชั่วโมงก่อนนอนในขณะที่คุณกำลังอ่านหนังสือหรือดูทีวีให้ยกขาของคุณพาดกับผนังหรือให้อยู่เหนือระดับหัวใจของคุณอาจจะเป็นบนเตียงบนหมอนหรือบนเบาะรองนั่งก็ได้ด้วยวิธีนี้คุณจะใช้แรงโน้มถ่วงให้เป็นประโยชน์ของเหลวจะไหลกลับเข้าสู่กระแสเลือดของคุณก่อนที่คุณจะเข้านอนไปของคุณจะกรองมันและคุณจะกำจัดมันออกไปในการถ่ายปัสสาวะ2ครั้งไม่ใช่ตอนตี 3 มและเคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับผู้ที่มีเส้นเลือดขอดหรือขาบวมมากคือการใช้ถุงหน่องรัดกล้ามเนื้อในระหว่างวันสิ่งนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้ของเหลวนั้นสะสมที่ขาตั้งแต่แรกด้วยเทคนิคหมายเลข3คือการควบคุมปริมาณโซเดียมที่คุณบริโภคเกลือที่มากเกินไปคือศัตรูที่มองไม่เห็นเมื่อคุณกินหรือรับโซเดียมมากร่างกายของคุณจะกักเก็บน้ำเพื่อเจือจางเกลือนั้นสิ่งนี้ทำให้คุณกระหายน้ำมากขึ้นและสุดท้ายคุณก็จะดื่มของเหลวมากขึ้นนอกจากนี้ไตของคุณต้องทำงานหนักเป็นพิเศษเพื่อกำจัดเกลือในปริมาณนั้นซึ่งหมายถึงปัสสาวะที่มากขึ้นเกลือที่ซ่อนอยู่นี้อยู่ที่ไหนในอาหารแปรรูปไส้กรอกอาหารที่ปรุงนอกบ้านและแม้แต่ในน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลการทำอาหารที่บ้านโดยใส่เกลือให้น้อยลงหรือใช้เครื่องปรุงรสอื่นๆที่มีประโยชน์จะช่วยให้คุณกลับมาควบคุมได้และไม่เพียงแต่กระเพาะปัสสาวะของคุณจะขอบคุณเท่านั้นหัวใจและความดันโลหิตของคุณก็จะขอบคุณด้วย

0: างชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
2: มีช่วงเวลาในชีวิตที่คนเราเริ่มสังเกตเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแทบจะมองไม่เห็นแต่มันบอกอะไรได้มากมายการเดินขึ้นบันไดหนึ่งชั้นรู้สึกว่าต้องใช้แรงมากกว่าเดิมเล็กน้อยการลุกขึ้นจากโซฟาเนี่ยต้องอาศัยการยันตัวด้วยมือและการแบกถุงจากซูเปอร์มาร์เก็ตรู้สึกเหมือนกำลังยกกล่องเครื่องมือในช่วงเวลาเหล่านี้หลายคนจะถอนหายใจยักไหลและพูดด้วยความจำนนว่าก็อายุมากแล้วคุณหมอแต่ขอให้ผมบอกคุณอย่างชัดเจนว่านั่นเป็นเพียงความจริงเพียงครึ่งเดียวไม่ใช่ตัวอายุเองที่ขโมยความแข็งแรงของ

ไปแต่เป็นสิ่งที่เราหยุดทําและสิ่งที่เราหยุดกินในเวลาที่เราต้องการมันมากที่สุดต่างหากมีศัตรูที่เงียบงันซึ่งค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในชีวิตของผู้สูงอายุนับล้านคนทั่วโลกมันคือขโมยความแข็งแรงขโมยความเป็นอิสระและขโมยความมั่นใจศัตรูนั้นมีชื่อว่าโรคซาร์โคเพเนียแม้ว่าชื่อจะฟังดูห่างไกลหรือเป็นศัพท์เทคนิคแต่ผลกระทบของมันเราสัมผัสได้ทุกวันซาร์โคเพเนียมาจากภาษากรีกซาร์กส์ที่แปลว่าเนื้อกล้ามเนื้อและเพเนียที่แปลว่าการสูญเสียมันคือการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงอย่างต่อเนื่องและแพร่กระจายที่มาพร้อมกับความชราแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือมันไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันไม่ใช่คำพิพากษาทางชีวภาพที่คุณจะต้องยอมรับโดยไม่ต่อสู้มันเป็นกระบวนการที่สามารถชะลอควบคุมและแม้กระทั่งย้อนกลับได้ใช่แม้ว่าคุณจะมีอายุมากกว่า60หรือ70ปีคุณยังคงสามารถสร้างความแข็งแรงกลับคืนมาได้ผมได้เห็นมานับร้อยครั้งในผู้ป่วยของผมทั้งชายและหญิงที่เคยเชื่อว่าช่วงเวลาแห่งความมีชีวิตชีวาของพวกเขาได้ผ่านไปแล้วและด้วยนิสัยที่ถูกต้องพวกเขาไม่เพียงแค่ฟื้นฟูกล้ามเนื้อแต่ยังได้พลังงานการทรงตัวและสิ่งที่ล้ำค่ากว่าสิ่งใดคือความเป็นอิสระของพวกเขากลับคืนมาผมอยากให้คุณลองจินตนาการถึงบางสิ่งกับผมลองจินตนาการถึงการเดินขึ้นบันไดบ้านของคุณโดยไม่ต้องหยุดพักการลุกจากเตียงโดยไม่ต้องออกแรงมากการเล่นกับหลานๆโดยไม่ต้องกลัวการเสียการทรงตัวหรือการเดินในสวนสาธารณะด้วยก้าวที่มั่นคงโดยไม่มีอาการปวดขาอยู่ตลอดเวลาภาพนี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันมันเป็นไปได้และกุญแจสำคัญอาจอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดมันไม่ได้อยู่ในยาเม็ดวิเศษหรือการรักษาที่มีราคาแพงแต่อยู่ในบางสิ่งที่คุณอาจมีอยู่ในครัวของคุณแล้วนั่นคือผลไม้ผลไม้ชนิดหนึ่งที่เกือบทุกคนมองข้ามที่เราทิ้งไว้ที่ก้นลิ้นชักตู้เย็นโดยไม่รู้ว่าข้างในนั้นมีเกราะป้องกันตามธรรมชาติต่อโรคซาร์โคเพเนียอยู่มันไม่ใช่ผลไม้แปลกใหม่หรือหายากจากมุมไกลๆของโลกมันเข้าถึงได้ราคาไม่แพงและมีพลังแต่ก่อนที่ผมจะเปิดเผยชื่อของมันผมอยากให้คุณเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆภายในร่างกายของคุณเมื่อคุณสูญเสียกล้ามเนื้อเพราะการรู้จักศัตรูคือก้าวแรกสู่การเอาชนะทำความเข้าใจศัตรูการสูญเสียกล้ามเนื้อคืออะไรเมื่ออายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยร่างกายจะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้อประมาณ 3-5% ต่อทศวรรษชหลังจากอายุ60ปีการสูญเสียนี้จะเร่งตัวขึ้นหากไม่ทำอะไรเลยมันอาจสูงถึง8% ทุก10ปีและนี่ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ความแข็งแรงทางกายภาพของคุณเท่านั้นกล้ามเนื้อคืออวัยวะแห่งการเคลื่อนไหวแต่ก็เป็นคลังเก็บสุขภาพการเผาผลาญด้วยเมื่อกล้ามเนื้อหายไปการเผาผลาญจะช้าลงไขมันในร่างกายเพิ่มขึ้นภาวะดื้อต่ออินซูลินจะแย่ลงและกระดูกจะอ่อนแอลงนั่นคือคุณไม่เพียงแค่สูญเสียกล้ามเนื้อแต่คุณสูญเสียการทรงตัวพลังงานความมีชีวิตชีวาและคุณภาพชีวิตด้วยเหตุนี้ผมจึงพูดเสมอว่าซาร์โคเพเนียไม่ใช่ปัญหาด้านความงามหรือปัญหาของอายุแต่มันเป็นปัญหาสุขภาพแบบองค์โรมอและสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็คือในกรณีส่วนใหญ่เนี่ยมันเริ่มต้นอย่างเงียบๆวันหนึ่งคุณสังเกตว่าคุณไม่สามารถเปิดขวดนั้นได้ง่ายเหมือนเดิมแล้วอีกวันหนึ่งคุณสะดุดเพราะไม่สามารถยกเท้าได้สูงพอและโดยไม่รู้ตัวร่างกายก็เริ่มเคลื่อนไหวด้วยความคล่องตัวน้อยลงความมั่นใจน้อยลงและความแข็งแรงน้อยลงแต่ก็มีความหวังวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าด้วยการผสมผสานที่เหมาะสมระหว่างโภชนาการและการเคลื่อนไหวมวลกล้ามเนื้อสามารถฟื้นฟูได้แม้ในวัยสูงอายุและนี่คือจุดที่ตัวเอกของเรื่องนี้เข้ามามีบทบาทอะโวคาโดเกราะธรรมชาติของกล้ามเนื้อใช่อะโวคาโดลูกเดียวกับที่คุณหลายคนใช้แค่เป็นส่วนประกอบของขนมปังปิ้งภายในเปลือกที่ครุขระนั้นซ่อนการผสมผสานของสารอาหารที่เกือบจะสมบูรณ์แบบซึ่งทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันกล้ามเนื้อของคุณอะโวคาโดทุกคำอัดแน่นไปด้วยโพแทสเซียมแมกนีเซียมวิตามินอีไขมันดีและสารประกอบออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อและลดการอักเสบลองคิดว่ามันเป็นยาธรรมชาติที่

อมตัวมาเป็นอาหารเริ่มต้นที่โพแทสเซียมแร่ธาตุแห่งการเคลื่อนไหวทุกครั้งที่กล้ามเนื้อหดตัวไม่ว่าจะเป็นการยกแขนการก้าวเดินหรือแม้แต่การยิ้มโพแทสเซียมคือผู้ส่งสัญญาณไฟฟ้าที่ทำให้สิ่งนั้นเป็นไปได้เมื่อขาดโพแทสเซียมกล้ามเนื้อจะอ่อนแรงเกิดตะคริวและความเหนื่อยล้าและนี่คือข้อมูลที่น่าประหลาดใจอะโวคาโดมีโพแทสเซียมมากกว่ากล้วยดังนั้นการเพิ่มอะโวคาโดครึ่งลูกต่อวันสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในความสามารถในการเคลื่อนไหวของคุณโดยไม่มีอาการตึงหรือรู้สึกไม่สบายแต่โพแทสเซียมไม่ได้ทำงานเพียงลำพังคู่หูที่แยกจากกันไม่ได้ของมันคือแมกนีเซียมแร่ธาตุแห่งการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหากโพแทสเซียมมีหน้าที่ในการกระตุ้นการเคลื่อนไหวแมกนีเซียมก็มีหน้าที่ในการทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายหลังจากนั้นหากไม่มีแมกนีเซียมกล้ามเนื้อจะตึงอยู่ตลอดเวลาร่างกายจะรู้สึกแข็งทื่อและตะคริวจะเกิดขึ้นบ่อยนอกจากนี้แมกนีเซียมยังมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งเป็นกระบวนการที่ร่างกายใช้ในการซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อใหม่เมื่อโพแทสเซียมและแมกนีเซียมอยู่ในสมดุลกล้ามเนื้อของคุณจะทำงานเหมือนเครื่องจักรที่มีการหล่อลื่นอย่างดีนอกจากนี้อะโวคาโดยังให้วิตามินอีสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญซึ่งทำหน้าที่เหมือนระบบทำความสะอาดเซลล์ทุกวันกล้ามเนื้อของคุณต้องเผชิญกับความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งเป็นเหมือนการกัดกร่อนภายในที่เกิดจากอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเหล่านี้ทำลายเซลล์ทำให้เนื้อเยื่อแก่เร็วและขัดขวางการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อวิตามินอีจะต่อต้านความเสียหายนั้นทำให้กล้ามเนื้อซ่อมแซมตัวเองได้เร็วขึ้นและทำงานได้ดีขึ้นแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้อะโวคาโดเป็นอัญมณีทางโภชนาการที่แท้จริงนั่นคือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวของมันไขมันเหล่านี้ไม่ได้เป็นอันตรายเลยแต่เป็นเชื้อเพลิงในอุดมคติสำหรับร่างกายของคุณพวกมันช่วยลดการอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสื่อมของกล้ามเนื้อตามวัยและปรับปรุงการผลิต EGF-1 ฮอร์โมนการเจริญเติบโตคล้ายอินซูลินชนิดที่1ตามธรรมชาติซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อลองคิดว่า IGF-1 เป็นเหมือนหัวหน้าคนงานที่ควบคุมงานก่อสร้างในร่างกายของคุณยิ่งมันทำงานมากเท่าไหร่กล้ามเนื้อก็จะถูกสร้างมากขึ้นเท่านั้นนั่นคือเหตุผลที่อะโวคาโดมีพลังมากมันไม่เพียงแค่บำรุงกล้ามเนื้อแต่ยังสั่งให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อด้วยหากคุณรวมสิ่งนี้เข้ากับแหล่งโปรตีนเช่นไข่คุณจะได้รับอาหารมื้อที่สมบูรณ์ที่บำรุงซ่อมแซมและเสริมสร้างอาหารเช้าในอุดมคติก็คือขนมปังโฮโลวีตปิ้ง1แผ่นกับอะโวคาโดบดครึ่งลูกไข่ดาวน้ำวางอยู่ด้านบนน้ำมะนาวเล็กน้อยและพริกไทยดำนิดหน่อยมันไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังเป็นระเบิดพลังงานที่ทำให้กล้ามเนื้อของคุณทำงานได้ตลอดทั้งวันและจำไว้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการอดอาหารอย่างรุนแรงแต่เป็นการสร้างนิสัยที่ชาญฉลาดการกินดีไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือมีราคาแพงแค่เข้าใจว่าอาหารชนิดใดที่ทำงานเพื่อร่างกายของคุณแอปเปิ้ลเกราะธรรมชาติป้องกันความเสื่อมเมื่อผมพูดคุยกับผู้ป่วยเกี่ยวกับการฟื้นฟูความแข็งแรงที่สูญเสียไปหลายคนประหลาดใจที่รู้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของโปรตีนหรือการออกกำลังกายเท่านั้นมันยังเป็นเรื่องของการเลือกที่ชาญฉลาดเล็กๆน้อยๆของอาหารที่ดูเหมือนไม่มีนัยยะสำคัญแต่ซ่อนห้องปฏิบัติการสุขภาพตามธรรมชาติที่แท้จริงไว้หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องธรรมดามากจนอาจจะอยู่ในตะกร้าผลไม้ของคุณตอนนี้เลยมันกลมชุ่มฉ่ำหวานและผิวที่เงางามของมันสะท้อนให้เห็นถึงพลังที่มากกว่าที่คุณจินตนาการผมกำลังพูดถึงแอปเปิลแดงหนึ่งในผลไม้ที่ถูกประเมินต่ำเกินไปที่สุดในโลกสมัยใหม่แต่เป็นหนึ่งในผลไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดในการปกป้องกล้ามเนื้อของคุณแต่ก่อนที่คุณจะคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องของการกินผลไม้มากขึ้นขอให้ผมอธิบายว่าทำไมผลไม้ชนิดนี้โดยเฉพาะจึงมีบทบาทพิเศษแอปเปิลไม่ได้เป็นเพียงแหล่งของใยอาหารหรือวิตามินเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือในการบำบัดรักษาที่แท้จริงและความลับของมันอยู่ที่ผิวภายในเปลือกสีแดงที่แข็งแรงนั้นเนี่ยซ่อนสารประกอบที่เรียกว่ากรดยูโซลิกไว้ชื่อที่ฟังดูเป็นซับเทคนิคแต่มีพลังทางชีวภาพที่ไม่ธรรมดาลองจินตนาการว่ากรดนี้เป็นเหมือนผู้ส่งสารอัจฉริยะที่เดินทางตรงไปยังใยกล้ามเนื้อของคุณและให้คำสั่งที่ชัดเจน2ข้อคำสั่งแรกคือหยุดการทำลายสารประกอบนี้ยับยั้งการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นพร้อมกับความชราความเครียดและการ

ไม่เคลื่อนไหวและคําสั่งที่2นั้นมีพลังยิ่งกว่าเริ่มการสร้างกล่าวอีกในหนึ่งนะมันกระตุ้นการเจริญเติบโตของใยกล้ามเนื้อใหม่เสริมสร้างเนื้อเยื่อที่มีอยู่และปรับปรุงความหนาแน่นของมันมันเหมือนกับว่าร่างกายของคุณเนี่ยได้รับการเตือนทางชีวภาพว่ามันยังสามารถกลับมาแข็งแรงได้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เช่นที่ตีพิมพ์ในวารสาร Cell Metabolism ได้แสดงให้เห็นว่ากรดยูโซลิกกระตุ้นเส้นทางการเผาผลาญเดียวกันกับการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านนั่นหมายความว่าแม้ว่าคุณจะไม่สามารถยกน้ำหนักหรือวิ่งมาราธอนได้สารประกอบนี้ก็ช่วยให้ร่างกายของคุณรักษามวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงในการใช้งานได้และไม่เพียงแค่นั้นกรดยูโซลิกยังกระตุ้นการผลิต IF1 ฮอร์โมนการเจริญเติบโตเดียวกันกับที่เราเห็นในอะโวคาโดสร้างการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบระหว่างอาหารทั้ง2ชนิดโดยวิธีนี้สิ่งหนึ่งจะเสริมสร้างการทำงานของอีกสิ่งหนึ่งแต่ความมหัศจรรย์ของแอปเปิลยังไม่หมดแค่นั้นนอกเหนือจากกรดยูโซลิกแล้วผลไม้ชนิดนี้ยังมีใยอาหารที่ละลายน้ำได้ที่เรียกว่าเพคตินซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลกลูโคสและในการลดการอักเสบเพคตินจะชะลอการดูดซึมน้ำตาลในเลือดป้องกันไม่ให้น้ำตาลพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุของความเหนื่อยล้าการเพิ่มขึ้นของไขมันในร่างกายและภาวะดื้อต่ออินซูลินศัตรูโดยตรง3อย่างของมวลกล้ามเนื้อและมีอีกสิ่งหนึ่งแอปเปิลโดยเฉพาะแอปเปิลแดงอัดแน่นไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นเควอซิทินและโพลีฟีนอลที่ปกป้องเซลล์กล้ามเนื้อจากความเสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันกล่าวอีกในหนึ่งมันไม่เพียงแต่ป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อเสื่อมสภาพแต่ยังปกป้องมันจากความเครียดในชีวิตประจำวันจากความชราและจากผลกระทบของชีวิตสมัยใหม่ลองคิดว่าแอปเปิลเป็นเหมือนเกราะธรรมชาติที่ช่วยยับยั้งความเสื่อมมอดังนั้นคำแนะนำของผมจึงง่ายๆอย่าปอกเปลือกแอปเปิลล้างให้สะอาดใช่แต่ให้กินพร้อมเปลือกของมันนั่นคือที่มาของพลังส่วนใหญ่ของมันหากคุณต้องการวิธีปฏิบัติที่ง่ายและอร่อยผมขอแบ่งปันสูตรอาหารที่ผมมักจะแนะนำให้ผู้ป่วยของผมนำแอปเปิลแดงที่ล้างสะอาดพร้อมเปลือกมาขูดด้วยที่ขูดหยาบเพิ่มอบเชยเล็กน้อยและน้ำมะนาว 2-3 หยดการผสมผสานที่เรียบง่ายนี้ไม่เพียงแต่อร่อยเท่านั้นแต่ยังช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดและให้สารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณเพิ่มเติมคุณสามารถเก็บไว้ในภาชนะสุญญากาศและนำติดตัวไปกินในช่วงกลางวันหรือเป็นของว่างยามบ่ายก็ได้มันเป็นอาหารว่างที่ใช้งานได้จริงที่บำรุงกล้ามเนื้อปรับสมดุลกลูโคสและลดการอักเสบทั้งหมดนี้ทำได้ในขั้นตอนเดียวและที่สำคัญที่สุดไม่ต้องใช้ความพยายามไม่แพงและเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ทีนี้ขอให้ผมถามคำถามสำคัญกับคุณคุณรู้หรือไม่ว่าอะไรคือหนึ่งในศัตรูที่เงียบงันหลักๆของกล้ามเนื้อหลังอายุ60ปีมันไม่ใช่การขาดโปรตีนอย่างที่หลายคนเชื่อแต่มันคือการอักเสบเรื้อรังระดับต่ำการอักเสบที่คงที่และละเอียดอ่อนนี้ที่ไม่ทำให้เกิดไข้หรืออาการปวดที่ชัดเจนแต่ค่อยๆทำลายเนื้อเยื่อรวมถึงกล้ามเนื้อด้วยและนี่คือจุดที่แอปเปิลซองประกายยิ่งขึ้นสารต้านอนุมูลอิสระของมันช่วยลดการอักเสบที่เงียบงันนี้ปกป้องไม่เพียงแค่กล้ามเนื้อของคุณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงหัวใจและสมองของคุณด้วยโดยสรุปอะโวคาโดสร้างและกระตุ้นแอปเปิลปกป้องและรักษาพวกมันเป็นคู่หูที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้และร่วมกันพวกมันสร้างรากฐานของร่างกายที่แข็งแรงและทนทานยิ่งขึ้นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่การซ่อมแซมและการสื่อสารของกล้ามเนื้อและระบบประสาทแต่กลยุทธ์ของเราไม่ได้จบลงแค่นี้ธรรมชาติด้วยภูมิปัญญาอันไม่มีที่สิ้นสุดไม่ได้ใส่เครื่องมือทั้งหมดไว้ในอาหารเพียงชนิดเดียวมีพันธมิตรอื่นๆที่เติมเต็มวงจรแห่งความแข็งแรงและกลุ่มผลไม้ถัดไปนี้เป็นอัญมณีที่แท้จริงในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อของคุณจากภายในผมกำลังพูดถึงผลไม้ตระกูลเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่อัญมณีสีสันสดใสขนาดเล็กเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงความสุขทางสายตาเท่านั้นแต่เป็นแคปซูลแห่งความเยาว์วัยของเซลล์ที่แท้จริงเม็ดสีตามธรรมชาติของพวกมันที่เรียกว่าแอนโทไซยานินทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันเซลล์กล้ามเนื้อสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้จะต่อต้านอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อใยกล้ามเนื้อชะลอความชราของเซลล์แต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือแอนโทไซยานินปรับปรุงการสื่อสารระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อและนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะเมื่ออายุมากขึ้นการเชื่อมต่อของกล้ามเนื้อและระบบประสาทนี้จะอ่อนแอลงนี่คือเหตุผลที่ผู้สูงอายุหลายคนสูญเสียการประสานงานการทรงตัวและการตอบสนองเมื่อการสื่อสารนี้ดีขึ้น
ร่างกายจะตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นตอบสนองต่อการล้มได้เร็วขึ้นและรักษาความมั่นคงได้ไม่เกินจริงที่จะกล่าวว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุแต่ยิ่งไปกว่านั้นพวกมันยังมีผลกระทบที่น่าสังเกตอีกอย่างพวกมันช่วยลดการอักเสบและปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตซึ่งช่วยให้สารอาหารไปถึงกล้ามเนื้อได้ง่ายขึ้นโดยวิธีนี้การทำงานของอะโวคาโดและแอปเปิลจึงถูกปรับให้เหมาะสม3สิ่งนี้รวมกันเป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบอะโวคาโดสร้างแอปเปิลปกป้องและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ซ่อมแซมและคุณจะรวมสิ่งเหล่านี้ไว้ในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไรอย่างอร่อยและง่ายดายคุณสามารถเตรียมชามโยเกิร์ตธรรมชาติหรือโยเกิร์ตกรีกที่ไม่มีน้ำตาลเพิ่มบลูเบอร์รี่หรือแบล็คเบอร์รี่1กำมือและเมล็ดเจียหรือเมล็ดแฟลกซ์1ช้อนโต๊ะคุณจะได้อาหารเช้าหรือของว่างที่บำรุงกล้ามเนื้อควบคุมการย่อยอาหารและรักษาระดับพลังงานของคุณให้คงที่หากคุณชอบอะไรที่สดชื่นกว่าให้แช่แข็งบลูเบอร์รี่หรือสตรอเบอร์รี่และกินมันเหมือนขนมธรรมชาติเล็กๆความเย็นตัดกับความหวานของผลไม้เนี่ยจะกระตุ้นความรู้สึกและทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นทันทีกล้วยเชื้อเพลิงชีวภาพคุณภาพสูงมีประโยคนึงที่ผมพูดซ้ำๆในการให้คำปรึกษาและการบรรยายของผมกล้ามเนื้อไม่ได้ถูกเลี้ยงด้วยโปรตีนเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยพลังงานที่ชาญฉลาดและเมื่อผมพูดถึงพลังงานที่ชาญฉลาดผมไม่ได้หมายถึงน้ำตาลหรือแคลอรี่ที่ว่างเปล่าที่ทำให้ร่างกายอักเสบและอ่อนแอเท่านั้นแต่หมายถึงแหล่งธรรมชาติที่ร่างกายสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่บำรุงทุกเซลล์โดยไม่ทำให้มันทำงานหนักเกินไปหนึ่งในแหล่งพลังงานที่ทรงพลังเรียบง่ายและเข้าถึงได้มากที่สุดอยู่ใกล้ตัวเรามากจนบางครั้งเราประเมินมันต่ำเกินไปผมกำลังพูดถึงกล้วยผลไม้ที่ถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมโดยหลายคนว่าหวานเกินไปหรือมีแคลอรี่สูงเกินไปทั้งที่จริงๆแล้วมันคือของขวัญที่สมบูรณ์แบบสำหรับกล้ามเนื้อและระบบประสาททอกล้วยเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพคุณภาพสูงอย่างแท้จริงที่ถูกออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของมนุษย์ทุกครั้งที่คุณงอแขนเดินขึ้นบันไดหรือแค่รักษาการทรงตัวขณะเดินร่างกายของคุณต้องอาศัยปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีและกล้ามเนื้อหลายอย่างที่ต้องการพลังงานอย่างต่อเนื่องและนั่นคือจุดที่กล้วยเข้ามามีบทบาทการมีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างแรกของมันคือโพแทสเซียมแร่ธาตุที่เรากล่าวถึงแล้วว่าเป็นตัวเอกของการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อหากไม่มีโพแทสเซียมสัญญาณไฟฟ้าระหว่างสมองและกล้ามเนื้อจะช้าลงและไม่มีประสิทธิภาพลองจินตนาการว่าร่างกายของคุณเป็นเมืองและกล้ามเนื้อของคุณคือโรงงานที่ทำให้ทุกอย่างทำงานโพแทสเซียมคือไฟฟ้าที่ทำให้พวกมันทำงานเมื่อขาดกระแสไฟฟ้าจะไม่ถึงดีและโรงงานก็จะเริ่มล้มเหลวนั่นคือตอนที่เกิดตะคริวอ่อนเพลียและความรู้สึกว่าร่างกายไม่ตอบสนองเหมือนเดิมและกล้วยเป็นหนึ่งในแหล่งโพแทสเซียมจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสมดุลที่สุดที่มีอยู่แต่ความมหัศจรรย์ของมันไม่ได้จบลงแค่นั้นมันยังให้แมกนีเซียมในปริมาณมากแร่ธาตุแห่งความสงบของกล้ามเนื้อโพแทสเซียมและแมกนีเซียมทำงานร่วมกันเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบสิ่งหนึ่งช่วยให้เกิดการหดตัวและอีกสิ่งหนึ่งรับประกันการผ่อนคลายความสมดุลนี้ป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อตึงแข็งหรืออ่อนล้าและช่วยให้ใยกล้ามเนื้อซ่อมแซมตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากการออกแรงเมื่อผู้สูงอายุมีอาการตะคริวในเวลากลางคืนขาอยู่ไม่สุกหรือตึงเมื่อตื่นนอนหลายครั้งพวกเขาไม่ต้องการหญ้าที่มีราคาแพงแต่ต้องการแมกนีเซียมและโพแทสเซียมในอาหารมากขึ้นและทั้งสองอย่างนี้มีอยู่ในกล้วยอย่างอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้กล้วยยังมีวิตามิน B6 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเผาผลาญโปรตีนวิตามินนี้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่เปลี่ยนกรดอะมิโนจากอาหารให้เป็นเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อใหม่หากไม่มี B6 เพียงพอโปรตีนที่คุณบริโภคไม่ว่าจะดีแค่ไหนก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังมี B6 ยังช่วยในการผลิตสารสื่อประสาทเช่นโดปามีนและเซโรโทนินซึ่งควบคุมอารมณ์สมาธิและการนอนหลับด้วยเหตุนี้กล้วยธรรมดามาลูกเดียวต่อวันไม่เพียงแต่บำรุงกล้ามเนื้อของคุณเท่านั้นแต่ยังช่วยปรับปรุงพลังงานและความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ของคุณด้วยและนั่นเป็นสิ่งสำคัญเพราะร่างกายที่แข็งแรงก็ต้องการจิตใจที่สงบและมีแรงจูงใจด้วยตอนนี้ผมอยากจะลบล้างความเชื่อผิดๆ
ที่ทำให้เกิดความสับสนมากมาย

หลายคนบอกผมว่าคุณหมอผมหลีกเลี่ยงกล้วยเพราะมันมีน้ำตาลมากเกินไปแต่ก็ไม่จริงทั้งหมดกล้วยมีน้ำตาลธรรมชาติที่มาพร้อมกับใยอาหารน้ำแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระนั่นหมายความว่าการดูดซึมของมันเป็นไปอย่างช้าๆและมีการควบคุมโดยไม่ทำให้เกิดน้ำตาลกลูโคสพุ่งสูงขึ้นเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปมากนอกจากนี้เมื่อรวมกับแหล่งโปรตีนหรือไขมันดีเช่นโยเกิร์ตธรรมชาติเล็กน้อยอัลมอนด์หรือเนยถั่วลิสง1ช้อนโต๊ะผลกระทบต่อกลูโคสจะยิ่งคงที่มากขึ้นมันเป็นความสมดุลที่สมบูรณ์แบบในการรักษาพลังงานให้คงที่โดยไม่ทำให้ระบบอ่อนล้าและผมจะบอกบางสิ่งที่น่าประหลาดใจสำหรับผู้ป่วยหลายคนของผมกล้วยที่สุกกับกล้วยที่ค่อนข้างเขียวมีผลกระทบที่แตกต่างกันกล้วยที่สุกกว่ามีจุดสีน้ำตาลจะหวานกว่าและพลังงานจะถูกปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วเหมาะอย่างยิ่งก่อนหรือหลังการเดินหรือการออกกำลังกายเบาๆในทางกลับกันกล้วยที่เขียวหรือสุกปานกลางมีแป้งต้านทานมากกว่าซึ่งเป็นใยอาหารชนิดหนึ่งที่เลี้ยงแบคทีเรียที่ดีในลำไส้สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงการย่อยอาหารการดูดซึมแร่ธาตุและสุขภาพการเผาผลาญโดยรวมกล่าวอีกในหนึ่งกล้วยแต่ละชนิดมีช่วงเวลาและหน้าที่ของมันและทั้งสองอย่างเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าในการต่อสู้กับโรคซาร์โคพีเนียนอกเหนือจากการบำรุงกล้ามเนื้อแล้วกล้วยยังสนับสนุนระบบประสาทโดยตรงอีกด้วยการรวมกันของโพแทสเซียมแมกนีเซียมและวิตามิน B6 ทำหน้าที่เหมือนยาระงับประสาทตามธรรมชาติช่วยลดความเครียดทำให้เส้นประสาทสงบลงและปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับและนี่คือรายละเอียดที่น่าทึ่งการนอนหลับที่ดีเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ทรงพลังที่สุดในการรักษามวลกล้ามเนื้อในระหว่างการนอนหลับลึกร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตและซ่อมแซมเนื้อเยื่อเมื่อคนเรานอนหลับไม่ดีหรือตื่นบ่อยในตอนกลางคืนร่างกายจะเข้าสู่สภาวะความเครียดที่ขัดขวางการซ่อมแซมนั้นด้วยเหตุนี้การกินกล้วย1ชั่วโมงก่อนนอนจึงอาจเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายในการปรับปรุงการพักผ่อนและดังนั้นการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อมันเป็นนิสัยเล็กๆน้อยๆที่เปลี่ยนชีวิตผมขอแบ่งปันตัวอย่างที่ผมมักจะแนะนำในการให้คำปรึกษาของผมสมูทตี้นอนหลับฟื้นฟูนำกล้วยสุก1ลูกนมพืช1ถ้วยโกโก้บริสุทธิ์แบบไม่มีน้ำตาล1ช้อนโต๊ะและถ้าต้องการอบเชยเล็กน้อยปั่นทั้งหมดเข้าด้วยกันและดื่ม1ชั่วโมงก่อนเข้านอนมันอร่อยทำให้สงบและบำรุงร่างกายของคุณขณะที่คุณหลับมันเหมือนกับการส่งข้อความไปยังร่างกายของคุณว่าผ่อนคลายซ่อมแซมและฟื้นฟูแต่นอกเหนือจากรสชาติหรือกิจวัตรผมอยากให้คุณเข้าใจสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งกล้ามเนื้อไม่ได้ดูแลด้วยโปรตีนจากสัตว์หรืออาหารเสริมราคาแพงเพียงอย่างเดียวมันถูกดูแลด้วยความสม่ำเสมอสารอาหารรองและความสมดุลและกล้วยก็ตอบสนองหน้าที่ทั้งหมดเหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบผมยังอยากให้คุณจำไว้ว่าไม่มีอาหารมหัศจรรย์ด้วยตัวมันเองอะโวคาโดแอปเปิลและกล้วยเป็นชิ้นส่วนของปริศนาที่ใหญ่กว่าเมื่อรวมกันพวกมันสร้างซิมโฟนีของสารอาหารที่ฟื้นฟูความแข็งแรงและความมีชีวิตชีวาอะโวคาโดขับเคลื่อนการผลิตฮอร์โมนการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อแอปเปิลปกป้องใยกล้ามเนื้อที่มีอยู่และกระตุ้นการสร้างใหม่และกล้วยให้พลังงานที่สะอาดและยั่งยืนเพื่อให้ระบบทั้งหมดทำงานได้และนี่คือสิ่งที่มักจะไม่มีใครพูดถึงพลังงานจากกล้วยยังส่งผลต่อสภาวะทางอารมณ์ด้วยผู้สูงอายุหลายคนมีอาการเฉื่อยชาหรือท้อแท้และสิ่งนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขาดพลังงานของกล้ามเนื้อและสมองเมื่อกล้ามเนื้อของคุณตอบสนองอีกครั้งเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณสามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่ต้องออกแรงบางสิ่งบางอย่างภายในตัวคุณก็จะตื่นขึ้นมาด้วยการฟื้นฟูความแข็งแรงไม่ได้เป็นเพียงทางกายภาพเท่านั้นแต่เป็นทางอารมณ์และจิตใจด้วยเพราะการเคลื่อนไหวคือชีวิตและกล้ามเนื้อคือมอเตอร์ของคุณและมอเตอร์นั้นต้องการเชื้อเพลิงบริสุทธิ์ที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูปด้วยเหตุนี้เมื่อมีคนถามผมว่าวิธีที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับโรคซาร์โคพีเนียคืออะไรผมมักจะตอบว่าบำรุงร่างกายของคุณราวกับว่ามันเป็นพันธมิตรไม่ใช่ศัตรูปฏิบัติต่อมันด้วยความเคารพและความสม่ำเสมอแล้วมันจะตอบสนองกล้วยธรรมดามนาลูกเดียวแอปเปิลพร้อมเปลือกหรืออะโวคาโดครึ่งลูกต่อวันอาจเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณได้แผนปฏิบัติการรายวันกิจวัตรที่ชาญฉลาดเมื่อผู้ป่วยของผมถามผมว่าคุณหมอผมควรเริ่มต้นที่ไหนผมมัก

จะตอบเหมือนเดิมมันไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียวแต่เป็นการสร้างกิจวัตรที่ชาญฉลาดโครงสร้างรายวันที่ทำงานเพื่อคุณโดยที่คุณไม่ต้องคิดมากเกินไปเคล็ดลับอยู่ที่ความสม่ำเสมอขั้นตอนเล็กๆน้อยๆที่ทำได้ดีมีค่ามากกว่าความพยายามครั้งใหญ่ที่ไม่สามารถรักษาไว้ได้ดังนั้นขอให้ผมแสดงให้คุณเห็นว่าจะนำทุกสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไรโดยวิธีที่เรียบง่ายอร่อยและยั่งยืนตอนเช้าการกระตุ้นและการสร้างใหม่เราจะเริ่มต้นในตอนเช้าเพราะร่างกายเมื่อตื่นขึ้นจะอยู่ในโหมดการสร้างใหม่ในตอนกลางคืนขณะที่คุณนอนหลับร่างกายของคุณได้ซ่อมแซมเนื้อเยื่อปรับสมดุลฮอร์โมนและบริโภคพลังงานสำรองเมื่อคุณลุกขึ้นคุณต้องการเชื้อเพลิงที่สะอาดไม่ใช่เพื่อเติมเต็มกระเพาะอาหารแต่เพื่อจุดชนวนกล้ามเนื้อและสมองด้วยเหตุนี้มื้อแรกของคุณจึงควรมีโพแทสเซียมแมกนีเซียมและไขมันดีสูงหนึ่งตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบคืออาหารเช้าแบบนี้ขนมปังโฮลวีตปิ้ง1แผ่นกับอะโวคาโดครึ่งลูกไข่ต้ม1ฟองวางอยู่ด้านบนและน้ำมะนาว 2-3 หยดกินคู่กับผลไม้1ชิ้นอาจเป็นแอปเปิ้ลพร้อมเปลือกหรือบบรูเบอร์รีสอร์ท1กำมือและน้ำอุ่น1แก้วพร้อมน้ำมะนาวเล็กน้อยอาหารเช้าแบบนี้ไม่เพียงแต่กระตุ้นการเผาผลาญของคุณเท่านั้นแต่ยังเตรียมกล้ามเนื้อของคุณให้พร้อมเคลื่อนไหวด้วยอะโวคาโดให้พลังงานที่ยั่งยืนแอปเปิ้ลปกป้องใยกล้ามเนื้อและสารต้านอนุมูลอิสระจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ช่วยลดการอักเสบมันเป็นอาหารเช้าเพื่อการบำบัดที่ปลอมตัวมาเป็นความสุขหากคุณไม่หิวในตอนเช้าคุณสามารถเริ่มต้นด้วยอะไรที่เบาๆกว่าสมูทตี้ตอนเช้าปั่นกล้วยครึ่งลูกเมล็ดเจีย1ช้อนโต๊ะโยเกิร์ตธรรมชาติเล็กน้อยและนมพืช1ถ้วยสมูทตี้นี้ไม่เพียงแต่บำรุงเท่านั้นแต่ยังให้ความชุ่มชื้นจากภายในด้วยจำไว้ว่าภาวะขาดน้ำแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้กล้ามเนื้อและจิตใจของคุณอ่อนแอได้ดังนั้นก่อนรับประทานอาหารควรดื่มน้ำ1แก้วหรือชาอุ่นๆเสมอในช่วงกลางวันเมื่อร่างกายเริ่มต้องการพลังงานให้หลีกเลี่ยงคุกกี้หรือขนมปังหวานให้เลือกของว่างที่ใช้งานได้จริงแทนแอปเปิ้ลขูดกับอบเชยหรือถั่ววอลนัท1กำมือการกระทำเล็กๆน้อยๆนี้ช่วยรักษาระดับน้ำตาลกลูโคสของคุณให้คงที่และทำให้จิตใจของคุณแจ่มใสบางครั้งผู้ป่วยบอกผมว่าคุณหมอในวัยของผมมันคุ้มค่าจริงๆหรือที่จะดูแลอาหารมากขนาดนี้และคำตอบของผมก็ชัดเจนเสมอใช่ยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาเพราะเมื่ออายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยทุกเซลล์มีความสำคัญทุกมื้ออาหารอาจเป็นยาหรืออาจเป็นความเสื่อมและคุณมีอำนาจที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรมื้อกลางวันและช่วงบ่ายการสร้างและการสนับสนุนพลังงานเรามาถึงมื้อกลางวันซึ่งเป็นมื้ออาหารหลักนี่คือจุดที่มวลกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ของคุณถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้จานอาหารควรมี3เสาหลักโปรตีนพลังงานที่สะอาดและผักที่อุดมด้วยแร่ธาตุตัวอย่างเนื้อปลาหรือเนื้อไก่เสิร์ฟพร้อมข้าวกล้องหรือควินัว1ส่วนน้ำมันมะกอกเล็กน้อยและสลัดที่มีผักใบเขียวอะโวคาโดและเมล็ดงาหากคุณต้องการอาหารมังสวิรัติคุณสามารถแทนที่โปรตีนจากสัตว์ด้วยถั่วเลนทิลถั่วชิกพีหรือเต้าหู้และอย่าลืมเติมมะนาวหรือน้ำส้มสายชูธรรมชาติเพราะความเป็นกรดของมันช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมและธาตุเหล็กสิ่งสำคัญคือมื้อกลางวันไม่ควรทำให้คุณรู้สึกหนักหรือมีอาการง่วงนอนหากคุณรู้สึกเหนื่อยหลังรับประทานอาหารเป็นไปได้ว่าอาหารนั้นมีคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวสูงเกินไปหรือมีใยอาหารน้อยเกินไปฟังเสียงร่างกายของคุณมันกำลังพูดกับคุณอยู่ในช่วงบ่ายร่างกายต้องการการกระตุ้นใหม่กล้วยเป็นตัวเอกในที่นี้กินกล้วยขนาดกลาง1ลูกพร้อมกับอัลมอนด์1กำมือหรือเนยถั่วลิสง1ช้อนชาการรวมกันนี้จะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และให้พลังงานแก่คุณสำหรับส่วนที่เหลือของวันหากคุณมีนิสัยชอบเดินในช่วงบ่ายหรือออกกำลังกายบางประเภทของว่างนี้เหมาะอย่างยิ่งก่อนที่คุณจะเคลื่อนไหวและเมื่อพูดถึงการเคลื่อนไหวโปรดจำสิ่งนี้การออกกำลังกายเป็นคู่หูที่แยกจากกันไม่ได้ของโภชนาการไม่มีอาหารใดที่จะส่งพลังได้หากกล้ามเนื้อไม่ถูกใช้งานแต่คุณไม่จำเป็นต้องไปยิมหมอแค่เคลื่อนไหวเดิน 20-30 นาทีขึ้นบันไดออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวของคุณเองฝึกโยคะหรือแค่เต้นรำสิ่งสำคัญคือการรักษาสัญญาณการเคลื่อนไหวให้ทำงานอยู่เพราะทุกครั้งที่คุณเคลื่อนไหวเนี่ยคุณกำลังบอกร่างกายของคุณว่า
ฉันยังคงต้องการกล้ามเนื้อของฉันร่างกายรับฟังและตอบสนองตอนกลางคืนการซ่อมแซมและการพักผ่อนเมื่อถึงเวลากลางคืนเป้าหมายจะเปลี่ยนไปไม่ใช่การกระตุ้นอีกต่อไปแต่เป็นการซ่อมแซมและสำหรับสิ่งนั้นร่างกายต้องการการผ่อนคลายสารอาหารในการฟื้นฟูและการพักผ่อนอย่างลึกซึ้งอาหารเย็นของคุณควรเบาแต่มีคุณค่าทางโภชนาการคุณสามารถเตรียมซุปผักกับเนื้อไก่หรือถั่วบางชนิดหรือสลัดอุ่นๆกับอะราโวคาโดผักโขมคารอทขูดและชีสสดเล็กน้อยหลีกเลี่ยงน้ำตาลอาหารทอดและอาหารที่ผ่านการแปรรูปมากเพราะสิ่งเหล่านี้ขัดขวางการหลั่งฮอร์โมนการนอนหลับและการสร้างกล้ามเนื้อใหม่ในเวลากลางคืน1ชั่วโมงก่อนนอนคุณสามารถดื่มสมูทตี้ที่ผมได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้กล้วยนมพืชโกโก้และอบเชยพิธีกรรมยามค่ำคืนนี้ช่วยให้ระบบประสาททรงลงปรับปรุงการนอนหลับและเตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมสำหรับการซ่อมแซมกล้ามเนื้อมันเป็นการกระทำที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยนแปลงได้อย่างลึกซึ้งสารอาหารรองที่มองไม่เห็นและทัศนคติเมื่อสิ้นสุดวันเมื่อคุณมองไปที่จานของคุณอย่ามองว่ามันเป็นแค่อาหารในตอนนี้คุณรู้แล้วว่าโภชนาการไม่ใช่แค่สิ่งที่เรากินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวิธีการทำเมื่อไหร่และด้วยความตั้งใจอะไรแต่ผมต้องการเจาะลึกอีกหน่อยเพราะมีองค์ประกอบที่เรามักจะมองข้ามไปและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในการชะลอโรคซาโคพีเนียผมกำลังพูดถึงสารอาหารรองที่มองไม่เห็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในหัวข้อข่าวเสมอไปแต่หากไม่มีสิ่งเหล่านี้กล้ามเนื้อก็ไม่สามารถซ่อมแซมเติบโตหรือรักษาตัวเองได้มาเริ่มที่วิตามินดีวัตถุก่อที่แท้จริงของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกก่อวิตามินนี้ซึ่งทำงานเหมือนฮอร์โมนควบคุมการดูดซึมแคลเซียมฟอสฟอรัสและแมกนีเซียม3แร่ธาตุสำคัญสำหรับการหดตัวและการสร้างกล้ามเนื้อใหม่เมื่อร่างกายขาดวิตามินดีร่างกายจะสูญเสียความแข็งแรงการประสานงานจะอ่อนแอแรงและการล้มจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นการศึกษาที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเมโยคลินิกได้แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่มีระดับวิตามินดีต่ำมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงในการทำงานเพิ่มขึ้นถึง2เท่าด้วยเหตุนี้ผมจึงแนะนำผู้ป่วยของผมเสมอว่าให้ออกไปรับแสงแดดอย่างน้อย15หรือ20นาทีต่อวันโดยเฉพาะในช่วงเช้าตรู่แสงแดดจะกระตุ้นการผลิตวิตามินนี้ตามธรรมชาติในผิวหนังและการกระทำที่เรียบง่ายนั้นสามารถเปลี่ยนความมีชีวิตชีวาของคุณได้อย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังมีอาหารที่มีวิตามินดีปลาแซลมอนปลาซาร์ดีนไข่และน้ำมันตับปลาเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมตอนนี้มาพูดถึงแมกนีเซียมแร่ธาตุที่เรากล่าวถึงซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่สมควรได้รับบทบาทที่โดดเด่นอย่างยิ่งแมกนีเซียมมีส่วนร่วมในปฏิกิริยาทางชีวเคมีมากกว่า300ปฏิกิริยาในร่างกายรวมถึงการสังเคราะห์โปรตีนของกล้ามเนื้อและการผลิตพลังงานในเซลล์หากไม่มีแมกนีเซียมเพียงพอร่างกายก็ไม่สามารถใช้แคลเซียมหรือโพแทสเซียมได้อย่างถูกต้องสิ่งนี้ทำให้เกิดความตึงของกล้ามเนื้อตะคริวและความเหนื่อยล้ามันเหมือนกับว่ามอเตอร์มีน้ำมันเบนซินแต่ไม่มีน้ำมันเครื่องมันจะติดขัดแหล่งแมกนีเซียมที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดคือผักโขมอะลามอนอะโวคาโดและแน่นอนกล้วยด้วยเหตุนี้เนี่ยแผนที่เราได้เรียนรู้ซึ่งอิงจากผลไม้เหล่านี้เนี่ยจึงไม่เพียงแต่บำรุงกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่ยังปรับสมดุลแร่ธาตุที่ทำให้มันทำงานได้ด้วยสุดท้ายนี้สังกะสีเป็นอีกสิ่งที่ถูกลืมไปมากมีความสำคัญต่อการซ่อมแซมเซลล์และการผลิตเทสโทสเตอโรนและฮอร์โมนการเจริญเติบโตซึ่งจำเป็นต่อการรักษามวลกล้ามเนื้อทั้งคู่เมื่ออายุมากขึ้นระดับสังกะสีจะลดลงซึ่งนำไปสู่การสูญเสียความแข็งแรงและการอ่อนแอของระบบภูมิคุ้มกันสังกะสีทำหน้าที่เหมือนช่างซ่อมในเวลากลางคืนขณะที่คุณหลับมันช่วยให้เนื้อเยื่อที่เสียหายสร้างตัวเองใหม่และใยกล้ามเนื้อสร้างตัวเองขึ้นใหม่คุณสามารถได้รับมันจากอาหารเช่นเมล็ดฟักทองถั่วเปลือกแข็งไข่และอาหารทะเลวิตามินดีแมกนีเซียมและสังกะสีเมื่อรวมกันจะสร้าง3สหายของการสนับสนุนการเผาผลาญที่เปลี่ยนอาหารของคุณให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้หากไม่มีสิ่งเหล่านี้สารอาหารจากผลไม้ก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์โดยเหตุนี้คำแนะนำสุดท้ายของผมคือการรวมองค์ประกอบเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของวันของคุณมันไม่เกี่ยวกับอาหารเสริมราคาแพงแต่เกี่ยวกับความสมดุลกินอาหารเช้ากลางแดดเดินเล่นกลางแจ้งรวมผักใบเขียวและเพิ่มถั่วหรือเมล็ดพืชในอาหารของคุณทุกการกระทำ
เล็กๆน้อยๆจะ

รุงความแข็งแรงของคุณจากภายในแต่มีบางสิ่งที่สำคัญกว่าวิตามินหรือแร่ธาตุใดๆนั่นคือทัศนคติของคุณสิ่งที่สร้างความแตกต่างมากที่สุดระหว่างคนที่แก่ตัวไปพร้อมกับความแข็งแรงกับคนที่อ่อนแอแรงไม่ใช่พันธุกรรมหรือเงินแต่คือทัศนคติผู้ที่ยังคงรักษาความปรารถนา

0: ระดับลงเช่นกันแต่ถ้าคุณยังคงอยากรู้อยากเห็นรู้สึกขอบคุณและกระตือรือร้นร่างกายของคุณก็จะตอบสนองต่อไปผมได้เห็นมานับร้อยครั้งผู้ป่วยที่มาหาผมโดยลากเท้าไปมาด้วยสายตาที่เหนื่อยล้าและพูดว่าคุณหมอผมแก่แล้วไม่มีอะไรจะทำแล้ว3เดือนต่อมาผมเห็นพวกเขาเดินตัวตรงไหลไปด้านหลังใบหน้าที่สดใสขึ้นและสิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นที่สุดคือแสงแห่งความหวังในดวงตาของพวกเขาไม่ใช่เพราะปาฏิหาริย์แต่เพราะการตัดสินใจเพราะพวกเขาตัดสินใจที่จะเชื่อว่าพวกเขาสามารถดีขึ้นได้เพราะพวกเขาลุกขึ้นทุกวันและกินอย่างมีสติเคลื่อนไหวหายใจและรู้สึกขอบคุณและนั่นคือข้อความสุดท้ายของผมสำหรับคุณอย่ายอมแพ้ต่อความแข็งแรงของคุณอย่าพอใจกับความคิดที่ว่าอายุหมายถึงความอ่อนแอคุณไม่ได้ถูกกำหนดให้สูญเสียความเป็นอิสระของคุณคุณสามารถฟื้นฟูความมั่นคงของขาความปลอดภัยในการเดินความมั่นใจในการลุกขึ้นได้เองและทุกอย่างเริ่มต้นด้วยสิ่งที่คุณใส่ลงในจานของคุณและสิ่งที่คุณคิดเมื่อตื่นนอนลองนึกถึงร่างกายของคุณเป็นเหมือนบ้านที่คุณอาศัยมาตลอดชีวิตมันอาจมีรอยร้าวหรือผนังที่สึกหรอแต่ถ้าคุณดูแลรากฐานของมันบ้านหลังนั้นก็จะยังคงอยู่ต่อไปอีกหลายปีผลไม้ที่เราพูดถึงอะโวคาโดแอปเปิลผลไม้ตระกูลเบอร์รี่และกล้วยเป็นอิฐตามธรรมชาติที่ทำให้โครงสร้างนั้นแข็งแกร่งพวกมันไม่ใช่อาหารเท่านั้นแต่เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูอะโวคาโดด้วยไขมันดีของมันแสดงถึงความมั่นคงแอปเปิลด้วยกรดยูโซลิกของมันเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ด้วยแอนโทไซยานินของมันนะรวบรวมการซ่อมแซมและกล้วยด้วยพลังงานบริสุทธิ์ของมันสะท้อนถึงความมีชีวิตชีวา4เสาหลักที่สนับสนุนความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจแต่ขั้นตอนสุดท้ายขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้นเพราะไม่มีผลไม้ใดที่สามารถแทนที่พลังของการตัดสินใจได้ดังนั้นผมขอเสนอคำมั่นสัญญาที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้จงเลือกอย่างมีสติใส่สีสันลงในจานของคุณกินอย่างสงบเคลื่อนไหวอย่างมีจุดมุ่งหมายและทุกคืนก่อนนอนให้พูดกับตัวเองซ้ำๆว่าวันนี้ฉันได้เสริมสร้างร่างกายของฉันและพรุ่งนี้ฉันจะทำต่อไปนี่คือยาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกความสม่ำเสมอไม่มีเม็ดยาใดที่สามารถแทนที่มันได้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยืนยันเรื่องนี้แต่ภูมิปัญญาของร่างกายรู้เรื่องนี้มาโดยตลอดร่างกายของคุณไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ยอมแพ้มันถูกสร้างมาเพื่อปรับตัวเพื่อสร้างใหม่เพื่อมีชีวิตอยู่ไม่มีอายุใดที่สิ่งนี้จะไม่เป็นความจริงกล้ามเนื้อสามารถเกิดใหม่ได้ความแข็งแรงสามารถกลับมาได้ความมีชีวิตชีวาสามารถกระตุ้นได้อีกครั้งและคุณมีเครื่องมือแสงแดดน้ำการเคลื่อนไหวการพักผ่อนและผลไม้ที่ธรรมชาติมอบให้คุณอนาคตของร่างกายของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำในวันนี้ดังนั้นจงเริ่มต้นไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่สัปดาห์หน้าวันนี้เพราะทุกวันที่คุณเลือกเคลื่อนไหวทุกคำที่คุณเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพทุกความคิดเชิงบวกที่คุณเลือกที่จะรักษาไว้จะนำคุณออกห่างจากความเปราะบางและนำคุณเข้าใกล้ความเป็นอิสระอิสรภาพและชีวิตและหากข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณโปรดแบ่งปันมันอย่าเก็บความรู้นี้ไว้กับคุณเพียงผู้เดียวมันอาจเป็นประกายไฟที่ปลุกความแข็งแรงของคนอื่นเพื่อนคู่รักพี่น้องลูกเพราะเมื่อเราช่วยให้ผู้อื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็แข็งแรงขึ้นด้วยเช่นกันจำไว้ว่าโรคซาโคพีเนียเนี่ยไม่ใช่จุดหมายปลายทางมันคือคำเตือนแต่คุณตอนนี้คุณมีแผนที่ที่จะย้อนกลับมันแล้วและแผนที่นั้นเริ่มต้นด้วยการตัดสินใจที่เรียบง่ายบำรุงร่างกายของคุณด้วยสติปัญญาเคลื่อนไหวด้วยความสม่ำเสมอและมีชีวิตอยู่ด้วยความตั้งใจ
1: เป็นอย่างคือเหตุจังสิ
2: ไอ้ก็บอกแล้วว่าเขาขอกันบ่ได้เรื่องของเขามันจบไปแล้ว
1: แล้วที่ผ่านมาล่ะอายว่าหักน้องบ่
2: ปล่อย
1: อาย
2: ไม่อยู่กับไอ้

เป็นหยังบอโอ้เป็นแผลด้วยนี่เดี๋ยวไอ้เฮ็ดแผลให้

าบ่สบายใจหรือมีหยังให้อายซอยก็เอิ้นหาอายได้เด้ออายใหญ่มาเฮ็ดงานใหม่อยู่ศูนย์เกษตรใกล้ๆนี่ล่ะอายไปก่อนเด้อ

0: เป็นยังล่ะลูกคือมาส่งคนแพ้ท้องแค่ลูกเฝ้าสิแม่ฟังดู
1: ติดท้อง
0: ติดท้องกับผู้ใดล่ะลูก
1: ไอ้ซาดจ้ะ
0: บักซาดนั่นบ่
2: ลูกบ่ผิดดอกลูกแม่สิเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมด

าหูบ่ไปนั่งแก้วมันท้องได้ลูกแม่ดีใจน้ำเด้อมือนี้แม่ว่าสิมาเว้าเรื่องแต่งงานกับโตไปนั่งแก้วเรื่องแต่งงานนี่หมด

0: าบ้ามันไปใส่เนี่ย
1: แม่ผีสัตว์เขาบ่มาแล้วจ้าแล้วขึ้นไปกันเถอะมาจ้ะค่อยๆด้วยจ้ะแก้วขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนและขอขอบคุณแม่ของแก้วที่คอยเป็นกำลังใจให้กับแก้วมาโดยตลอดมื้อนี้แก้วมีความสุขที่สุดถึงสิบ่มีเจ้าบ่าวแก้วก็บ่ฮู้ว่าสิเกิดเหตุการณ์จังสีเกิดขึ้นแต่แก้วก็สิเฮ็ดใจให้ดีที่สุดเพื่อลูกในท้องของแก้วขอบคุณหลายๆจ้ะ

การรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์หรือคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมทำได้อย่างไรบ้างมีวิธีการอย่างไรวันนี้หมอต้องจะพาท่านผู้ชมมาลงรายละเอียดกันครับว่าทำมันยังไงได้บ้างสวัสดีครับอยู่กับผมหมอต้องนายแพทย์วรวัฒน์เอียวศิลพาณิชย์คริสโตวีเสริมพลังบวกในตัวคุณครับในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร์ครับตัวโรคอัลไซเมอร์เนี่ยครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าตัวโรคเนี่ยมันรักษาไม่หายขาดนะครับแล้วก็เรียกว่าการ

ที่จะทำให้ดีขึ้นเนี่ยนะอาจจะดีขึ้นได้นิดหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าการให้การรักษาต่างๆเนี่ยมันจะไม่ทำให้ตัวโรคมันแย่ลงไปเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ทั้งตัวผู้ป่วยผู้ดูแลเนี่ยดูแลด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจกันนะครับดูแลกันได้อย่างมีความสุขนะครับในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ครับเราจะไม่โฟกัสเฉพาะแค่ผู้ป่วยอย่างเดียวนะครับเราก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับคนดูแลด้วยเนื่องจากว่าในบ้านที่มีคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับเรียกว่าพฤติกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจกันก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับนอกจากคนป่วยจะรู้สึกไม่ดีแล้วนะครับหรือบางทีก็ไปมีเรื่องมีราวกับคนดูแลหรือญาติพี่น้องลูกหลานนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวกันเกิดขึ้นนะครับบางบ้านเรียกว่าบ้านแตกกันไปเลยนะครับดังนั้นจุดประสงค์ในการที่เรารักษาในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเราจะไม่ใช่รักษาเฉพาะแค่คนไข้เราก็จะดูแลเรื่องพยายามดูแลคนดูแลด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้ประคับประคองนะครับให้อยู่ด้วยให้อยู่ร่วมกันกันอย่างมีความสุขมากที่สุดนะครับให้คนไข้สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดครับลดภาระกับญาติกับคนดูแลหรือลูกหลานนะครับแล้วก็ที่สำคัญลดการปะทะลดการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวครับทีนี้เรามาดูอันดับแรกครับก็คือเป็นการรักษาแบบไม่ใช้ยาก่อนนะครับการรักษาแบบไม่ใช้ยาเนี่ยนะครับก็จะเน้นเรื่องของการที่ให้คนไข้เนี่ยพยายามทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับกิจวัตรประจำวันที่ว่านี้ก็คือเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองพื้นฐานเช่นตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันดูแลความสะอาดของตัวเองนะครับขับถ่ายให้เป็นที่เป็นทางนะครับแล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้พวกการเข้าห้องน้ำไม่ให้เลอะเทอะนะครับการใส่เสื้อผ้าการแต่งตัวการแปรงฟันนะครับการยืนการเดินนะครับแล้วก็รวมถึงการรับประทานอาหารด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งพื้นฐานที่คนไข้ควรจะต้องทำเองได้ทั้งหมดนะครับอันต่อไปครับนอกจากดูแลเรื่องพวกกิจวัตรประจำวันใส่เสื้อผ้าเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็คือจะเป็นเรื่องของการทำงานอดิเรกครับหรือกิจกรรมที่คนไข้ชอบหรือการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวการออกไปเที่ยวเนี่ยอันนี้ครับก็คือเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเปิดสมองนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับทำให้คนไข้ไม่เบื่อข้อต่อไปครับก็คือเป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้ป่วยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เช่นความสูงของเก้าอี้ความสูงของโต๊ะความสูงของพวกเคาน์เตอร์ในห้องครัวก็คือจะต้องมีความเหมาะสมสำหรับตัวคนไข้นะครับสภาพแวดล้อมในบ้านคือเงียบสงบนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงอึกทึกคึกโครมพวกนี้นะครับก็อาจจะทำให้อาการของคนไข้เนี่ยแย่ลงเนื่องจากว่ามันมีสิ่งเร้ามากจนเกินไปแล้วทำให้คนไข้เนี่ยมีความเครียดมีความตื่นกลัวนะครับหรือมีความอาจจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมาได้นะครับสภาพในบ้านเนี่ยนะครับจะต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอนะครับแล้วก็โดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะต้องมีแสงสว่างบ้างเพื่อที่จะทำให้คนไข้เนี่ยเพื่อที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากการพัดตกหกล้มนะครับนอกจากเรื่องของแสงสว่างแล้วนะครับอาจจะต้องมีเรื่องของพวกราวจับนะครับโดยตำแหน่งต่างๆเช่นตัวบริเวณทางเข้าห้องน้ำนะครับหรือตรงบริเวณชักโครกนะครับจะต้องมีราวจับเพื่อที่จะป้องกันการพัดตกหกล้มนะครับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เราเจอบ่อยในกลุ่มของคนไข้อัลไซเมอร์นะครับอันดับแรกครับก็คือเห็นผีครับอันดับที่2ครับก็คือโทษคนนั้นคนนี้ว่าขโมยข้าวของของตัวเองบอกว่าจะให้เงินแล้วไม่ให้หรือว่าเอาของตัวเองไปซ่อนนะครับทั้งๆที่ไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงนะครับอีกอันนึงที่เจอบ่อยครับคือบอกว่าเมียมีชู้ตัวเองไปมีชู้หรือคนนั้นไปมีชู้กับคนนั้นคนนี้ไปมีชู้กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเจอบ่อยมากนะครับถ้าเกิดว่านอกจากนี้แล้วนะครับอาจจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวแล้วก็อาจจะมีการทำร้ายคนอื่นคนในครอบครัวเรียกว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดบ้านแตกได้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าคนในบ้านมีความเข้าใจนะครับแล้วก็มีการดูแลลดแรงปะทะนะครับที่ไม่จำเป็นนะครับลดแรงการปะทะที่ไม่จำเป็นลดการโต้เถียงที่ไม่จำเป็นนะครับเพราะเถียงไปเขาก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเขาก็ลืมนะแล้วมันก็จะทำให้เกิดถ้าเกิดว่ามีการลงไม้ลงมือทำร้ายกันเนี่ยมันจะเกิดการกระทบกระทั่งกันไปเปล่าๆนะครับการรักษาในแง่มุมอื่นนะครับก็คือเรื่องของการทำกายภาพการทำกิจกรรมบำบัดนะครับในการทำกายภาพบำบัดครับก็คือเป็นการยืดกล้ามเนื้อด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีการออกกำลังกายเบาๆนะครับถ้าเกิดว่ามีการเจ็บมีอาการปวดตึงอะไรที่ใดนะครับก็คือจะใช้พวกเครื่องมือทางกายภาพเช่นพวกอัลตราซาวด์เลเซอร์นะครับแผ่นร้อนการดึงหลังดึงคอเพื่อที่จะลดอาการปวดที่เกิดขึ้นนะครับในให้กับคน

ไข้นะครับแล้วก็การออกกำลังกายเบาๆเนี่ยก็คือจะเป็นการที่จะกระตุ้นสมองไปในตัวด้วยนะครับส่วนเรื่องของการทำกิจกรรมบำบัดนะครับก็คือจะช่วยเรื่องของการปรับพฤติกรรมนะครับให้กับคนไข้แล้วก็กระตุ้นเรื่องของการรับรู้การเรียนรู้กับคนไข้ได้ครับก็คือจะเป็นโปรแกรมต่างๆที่อาจจะต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ก็คือนักกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็นักกิจกรรมบำบัดนะครับมาช่วยเหลือคนไข้แล้วก็ครอบครัวครับในแง่ของพวกเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่มีส่วนในการที่จะช่วยเรื่องของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับตอนนี้ก็คือมีหลายอุปกรณ์นะครับอันดับแรกครับก็คือตัวเรื่องของไฮเปอร์บาริกออกซิเจนเทอราปีครับก็คือเป็นการให้คนไข้เนี่ยเข้าไปนอนในตัวในแชมเบอร์ในแคปซูลออกซิเจนนะครับปรับแรงดันแล้วก็การที่เข้าไปอยู่ในตัวแคปซูลออกซิเจนเนี่ยก็ทำให้มีออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้นโดยเฉพาะสมองแล้วก็ตัวเส้นประสาทเนี่ยครับก็คืออาจจะมีส่วนช่วยในเรื่องของอัลไซเมอร์ได้นะครับเครื่องมือต่อไปครับก็คือเครื่องมือที่มีชื่อว่า EECP ครับเครื่อง EECP เนี่ยลักษณะก็จะเป็นลักษณะเป็นปลอกนะครับเป็นคล้ายๆกับที่ไอ้ปลอกแขนที่เราใช้วัดความดันนะครับผมแต่ว่าอันนี้เขาจะทำมาในรูปแบบพิเศษก็คือคลุมแขนทั้งแขนแล้วก็คลุมขาทั้งขานะครับทั้งสองข้างเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องมือเขาจะปล่อยลมออกมาแล้วก็ทำให้มีการบีบที่แขนที่ขาทั้งสี่ข้างเลยเนี่ยนะครับตามจังหวะที่หัวใจคลายตัวนะครับก็จะมีส่วนช่วยที่ทำให้ตัวเลือดไปเลี้ยงสมองแล้วก็เลือดไปเลี้ยงที่บริเวณหัวใจได้ดีขึ้นนะครับก็มีส่วนช่วยเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีส่วนช่วยในเรื่องของคนที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับเครื่องมือต่อไปครับก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า TMS นะครับเครื่อง TMS ก็คือเป็นเครื่องกระตุ้นด้วยแม่เหล็กไฟฟ้านะครับกระตุ้นที่บริเวณสมองแล้วก็กระตุ้นที่บริเวณตรงกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขานะครับอันนี้ก็มีการศึกษามาเยอะนะครับว่าสามารถช่วยในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันคนไข้ที่มีภาวะซึมเศร้าคนไข้ที่เป็นสโตรกได้เป็นอย่างดีครับเครื่องมืออีกอันนึงก็คือที่ชื่อว่า On the Med ครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมันก็มีส่วนช่วยในการที่จะปรับสมดุลต่างๆในร่างกายสมดุลฮอร์โมนสมดุลทางระบบประสาทนะครับแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะที่สมดุลมากขึ้นแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับหรือคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมได้เป็นอย่างดีครับในหัวข้อต่อไปครับก็คือเป็นเรื่องของการใช้ยาครับอันนี้เรื่องของยาเนี่ยนะครับในการใช้ยาก็คือเป็นให้เป็นหน้าที่ของคุณหมอเข้าไปนะครับแต่ในเรื่องของยาที่ในการใช้รักษาอัลไซเมอร์เนี่ยต้องบอกว่าตัวอัลไซเมอร์เป็นตัวโรคที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่หายเพียงแต่ว่าพยุงเอาไว้ชะลอเอาไว้ไม่ให้เป็นหนักมากขึ้นนะครับอีกอันนึงในกลุ่มของยาที่คุณหมอจะให้ก็คือเป็นกลุ่มของพวกยาที่จะคลายกังวลนะครับยาต้านซึมเศร้าเนื่องจากว่าในคนไข้ที่ในบางคนมีภาวะซึมเศร้านะครับคุณหมอก็จะให้ยากลุ่มพวกนี้นะครับหรือในบางกรณีที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรงนะครับก็จะมีเป็นตัวยาที่ปรับสารสื่อประสาทนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ลดความก้าวร้าวความรุนแรงของคนไข้ได้ครับโดยสรุปก่อนจากกันนะครับก็คือว่าในการดูแลคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจะต้องดูแลในลักษณะที่เป็นองค์รวมครับทั้งกายใจสังคมการแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมต่างๆของคนไข้ครับเพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยแล้วก็ญาติเนี่ยอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็ประคับประคองกันไปนะครับเอาละครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมส่งให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนผมมาต้องนายแพทย์วรวัฒน์เอียวศิลป์พาณิชย์แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตครับ

0: างชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานNet Shopping ขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
3: คุณผู้ฟังหลายคนที่กังวลเรื่องอาหารที่มีน้ำตาลสูงหรือเริ่มมีภาวะเบาหวานคงคิดว่าการคุมเบาหวานต้องลดข้าวอดของอร่อยหรือเปลี่ยนทั้งชีวิตแต่ความจริงคือบางครั้งแค่เปลี่ยนลำดับการกินเริ่มจากกินผักในคำแรก

0: อาจจะสามารถลดน้ำตาลหลังอาหารลงได้มากถึง 37% คุณจะเชื่อไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคง่ายๆที่มีงานวิจัยยืนยันว่าได้ผลจริงแล้วทำไมผักคำแรกถึงเปลี่ยนชีวิตคนที่มีภาวะเบาหวานได้และที่สำคัญวิธีปฏิบัติง่ายๆแบบไทยๆที่ทำได้ทันทีวันนี้รายการสูงวัยใกล้หมอและลุงหมอมาโกโตะทนากะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุมากกว่า60ปีจะมาเปิดเผยความลับง่ายๆที่เปลี่ยนวิธีมองการคุมเบาหวานไปฟังกันเลยค่ะ
1: หากคุณชื่นชอบเนื้อหาของช่องเราอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เราเสมอมาค่ะ
0: ลุงหมอคะเรื่องที่ผักคำแรกช่วยลดน้ำตาลได้ 37% ใน1ชั่วโมงฟังแล้วน่าตื่นเต้นมากแต่มันเป็นไปได้จริงๆหรอคะทำไมแค่เปลี่ยนลำดับการกินถึงมีผลขนาดนี
2: ้คุณนุ่นเรื่องนี้น่าตื่นเต้นมากเลยครับเพราะมันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการคุมเบาหวานไปเลยการศึกษาหลายชิ้นจากญี่ปุ่นและอเมริกาพบว่าการกินผักก่อนแป้งหรือข้าวสามารถลดระดับน้ำตาลหลังอาหารได้อย่างชัดเจนบางการศึกษาพบว่าลดลงได้ 29% ที่30นาทีหลังกินและลดลงได้ถึง 37% ที่60นาทีหลังกินเมื่อเทียบกับการกินข้าวก่อนผักสิ่งที่น่าประทับใจคือคนที่ใช้วิธีนี้อย่างสม่ำเสมอสามารถคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นต่อเนื่องถึง2ปีครึ่งแค่เปลี่ยนลำดับการกินที่น่าสนใจคือแม้แต่คนที่กินเร็วถ้าเริ่มจากผักก่อนยังคงได้ประโยชน์ดีกว่าการกินข้าวก่อนผักเสียอีกนี่แสดงให้เห็นว่าลำดับการกินสำคัญกว่าที่เราคิดมากครับ
0: โอ้โหคำอธิบายที่ลุงหมอบอกนี่ชัดเจนมากเลยค่ะแต่นุ่นสงสัยว่าทำไมผักถึงมีพลังพิเศษขนาดนี้มันทำงานในร่างกายเรายังไงดันแน่คะ
2: เรื่องนี้เข้าใจง่ายมากครับลองคิดภาพแบบนี้ผักมีไฟเบอร์หรือใยอาหารซึ่งทำหน้าที่เหมือนกำแพงป้องกันธรรมชาติเมื่อเรากินผักก่อนใยอาหารจะไปเคลือบผนังกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กเวลาที่เรากินข้าวหรือของหวานตามมาน้ำตาลจะไม่สามารถทะลักเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วเหมือนเดิมการดูดซึมจะช้าลงสม่ำเสมอขึ้นไม่พุ่งกระฉูดแบบเดิมนอกจากนี้ผักยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมน้ำตาลเช่นกลูกาคอนไลท์เพปไทด์1ซึ่งจะช่วยให้ตับอ่อนทำงานได้ดีขึ้นและยังทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นกินข้าวได้น้อยลงโดยธรรมชาติครับ
0: ว้าวไฟเบอร์เหมือนกำแพงป้องกันนี่เข้าใจง่ายมากเลยค่ะแล้วผักทุกชนิดได้ผลเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีผักบางชนิดที่ช่วยได้ดีเป็นพิเศษ
2: คำถามดีมากครับการวิจัยพบว่าผักที่มีไฟเบอร์สูงจะได้ผลดีที่สุดโดยเฉพาะผักใบเขียวเช่นกะหล่ำปลีผักกาดขาวผักบุ้งและผักที่เป็นลักษณะกรุบกรอบเช่นแตงกวาเซลลอรี่มะเขือเทศส่วนผักที่มีน้ำตาลสูงเช่นแครอทบีทรูทถึงจะเป็นผักแต่ควรกินเป็นอันดับหลังที่น่าสนใจคือในการศึกษาจากญี่ปุ่นพวกเขาใช้สลัดผักใบเขียวธรรมดาประมาณ100ถึง150กรัมก็ได้ผลดีแล้วไม่ต้องเยอะมาก
0: แล้วถ้าคนที่ไม่ชอบกินผักดิบล่ะคะกินผักลวกหรือผักที่ปรุงแล้วได้ผลเหมือนกันไหม
2: ได้เหมือนกันครับผักลวกผักต้มหรือแม้แต่แกงจืดผักยังคงมีไฟเบอร์อยู่เพียงแต่อาจจะน้อยลงเล็กน้อยจากการปรุงแต่ยังได้ประโยชน์อยู่สิ่งสำคัญคือต้องกินก่อนข้าวไม่ใช่กินพร้อมกันหรือกินหลังข้าวการศึกษาพบว่าแม้แต่ส้มตำที่เราทานกันเป็นประจำก็ยังช่วยได้เพราะมีผักดิบเป็นหลัก
0: อ๋ออาหารไทยที่ลุงหมอแนะนำนี่เป็นของที่เราหาทานได้ง่ายและคุ้นเคยมากเลยค่ะฟังแล้วทำให้รู้สึกว่าการดูแลสุขภาพไม่ต้องเป็นเรื่องยากเย็นแค่ใช้สิ่งที่มีอยู่รอบตัวให้เป็นประโยชน์แต่นุ่นสงสัยว่าเทคนิคนี้จะเหมาะกับทุกคนเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ควรให้ความสำคัญกับวิธีนี้เป็นพิเศษคะ
2: คนที่ควรลองมีหลายกลุ่มครับคนที่เริ่มมีน้ำตาลสูงคนที่เป็นเบาหวานระยะเริ่มต้นที่ยังไม่ต้องฉีดอินซูลินคนที่มีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานหรือแม้แต่คนที่แค่อยากป้องกันก็ควรนำไปปรับใช้ครับแต่ผมอยากถามคนฟังว่ามีใครบ้างที่เคยสังเกตว่าหลังกินข้าวหรือของหวานรู้สึกง่วงนอนหรือหิวเร็วผิดปกติ
0: คำถามนี้นุ่นเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงมีประสบการณ์แบบนี้เพราะนุ่นเองก็เคยรู้สึกแบบนี้หลังกินข้าวเย็นเยอะๆมักจะง่วงนอนผิดปกติไม่รู้ว่าเป็นเพราะอายุที่เพิ่มขึ้นหรือว่าน้ำตาลที่พุ่งขึ้นลงเร็วเกินไปถ้าใช้เทคนิคผักก่อนข้าวนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ไหมคะ
2: ช่วยได้ครับอาการง่วงหลังกินข้าวหรือที่เรียกว่า postprandial

0: Nulance หรือความง่วงหลังอาหารเกิดจากน้ำตาลที่พุ่งขึ้นเร็วแล้วตกลงเร็วเมื่อเราใช้วิธีกินผักก่อนข้าวน้ำตาลจะขึ้นช้าลงคงที่นานขึ้นไม่มีการตกลงกระฉูดร่างกายจึงไม่ง่วงและที่สำคัญคือจะไม่หิวเร็วด้วยเพราะระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ดีกว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีมากสำหรับคนที่อยากเริ่มดูแลตัวเอง
1: ฟังแล้วก็รู้สึกว่าวิธีนี้ไม่ได้ยากเลยนะคะแค่เปลี่ยนลำดับแต่ได้ประโยชน์เยอะมากแต่นุ่นสงสัยว่ามันทำงานในระดับเซลล์หรือระดับโมเลกุลยังไงกันแน่คะนุ่นหมอ
2: เรื่องการทำงานในระดับเซลล์นี้น่าสนใจมากครับคุณนุ่นลองนึกภาพว่าลำไส้เป็นเหมือนท่อน้ำเมื่อเรากินข้าวเปล่าๆน้ำตาลจะไหลเข้าสู่กระแสเลือดเหมือนน้ำที่ไหลแรงผ่านท่อเปล่าแต่เมื่อเรากินผักก่อนไฟเบอร์จะไปสร้างเหมือนตาข่ายในท่อทำให้น้ำตาลไหลช้าลงสม่ำเสมอขึ้นการวิจัยพบว่าไฟเบอร์และไขมันดีจากผักจะช่วยชะลอการย่อยคาร์โบไฮเดรตนอกจากนี้เมื่อผักไปถึงลำไส้มันจะกระตุ้นให้เซลล์ในลำไส้หลั่งฮอร์โมน GLP-1 ซึ่งทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการโรงงานน้ำตาลในร่างกายมันจะไปบอกตับอ่อนให้ทำงานได้ดีขึ้นและยังไปบอกกระเพาะให้ย่อยอาหารช้าลงทำให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นไม่หิวเร็วเหมือนเดิมที่สำคัญคือการศึกษาพบว่าการกินโปรตีนและผักก่อนคาร์โบไฮเดรตจะลดระดับกลูโคสและอินซูลินในเลือดลงอย่างมีนัยสำคัญแปลว่าตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปไม่เหนื่อยล้าสามารถทำงานได้ยาวนานขึ้น
1: ว้าวการเปรียบเทียบท่อน้ำกับตาข่ายนี่เข้าใจง่ายมากเลยค่ะนี่หมายความว่าไฟเบอร์ทำหน้าที่เหมือนระบบควบคุมการจราจรของน้ำตาลไม่ให้รถติดหรือแซงกันทำให้การไหลเวียนสม่ำเสมอและ GLP-1 ที่ลุงหมอพูดถึงก็เหมือนผู้จัดการที่คอยสั่งงานให้ตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปแล้วถ้าเราอยากใช้วิธีนี้ในชีวิตประจำวันแบบคนไทยควรเริ่มยังไงดีคะลุงหมอ
3: เริ่มง่ายมากครับไม่ต้องไปหาผักแปลกใช้ของที่มีในครัวไทยปกติได้แล้วมื้อเช้าเริ่มด้วยแตงกวาหั่นชิ้นหรือมะเขือเทศกับผักสลัดเล็กน้อยแล้วค่อยกินข้าวต้มหรือโจ๊กตามมื้อเที่ยงถ้าชอบส้มตำให้เลือกแบบไม่ใส่น้ำตาลปี๊บเยอะหรือใส่มะขามเปียกแทนกินผักสดแล้วต้องกินก่อนข้าวเหนียวมื้อเย็นกินแกงจืดผักกาดขาวหรือผักบุ้งก่อนแล้วค่อยกินข้าวกับข้าวสิ่งสำคัญคือผักต้องกินก่อนข้าวประมาณ 10-15 นาทีหรืออย่างน้อย5นาทีให้ไฟเบอร์ไปเตรียมพื้นที่ก่อนและปริมาณผักไม่ต้องเยอะมากประมาณ 100-150 กรัมหรือราวๆ1กำมือก็เพียงพอแล้วไม่ต้องเครียดกับปริมาณครับ
1: วิธีที่ลุงหมอแนะนำฟังดูทำได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะใช้วัตถุดิบที่หาง่ายในครัวแต่นุ่นคิดว่าหลายคนคงมีปัญหาเหมือนกันคือเราไม่ได้ทำอาหารทานเองตลอดบางทีต้องออกไปทานข้างนอกที่เราไม่สามารถควบคุมเมนูหรือวิธีการปรุงได้แล้วในสถานการณ์แบบนี้เราจะปรับใช้เทคนิคผักก่อนข้าวได้อย่างไรดีคะลุงหมอ
4: ปรับได้ง่ายมากครับต่อไปร้านอาหารสั่งผักลวกหรือยำผักเป็นจานแรกก่อนที่อาหารหลักจะมากินผักให้หมดก่อนแล้วค่อยกินข้าวตามถ้าไปงานเลี้ยงบุฟเฟ่ไปตักสลัดหรือผักดิบที่โต๊ะผักก่อนกินให้อิ่มแล้วค่อยไปตักข้าวและเมนูอื่นถ้าไปกินในร้านที่ไม่มีผักเสิร์ฟให้ดื่มน้ำเปล่า1แก้วเพื่อให้กระเพาะมีของรองรับก่อนไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
1: เทคนิคเวลาออกไปข้างนอกที่ลุงหมอแนะนำนี่น่าสนใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะการสั่งเมนูผักก่อนหรือไปตักสลัดก่อนที่บุฟเฟ่ทำให้รู้สึกว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แม้อยู่นอกบ้านแล้วถ้าเราทำอาหารทานเองที่บ้านหรือไปร้านที่มีเมนูให้เลือกได้เยอะลุงหมอมีเมนูผักไทยๆที่แนะนำเป็นพิเศษไหมคะ
2: มีเยอะเลยครับแกงเลียงใส่ผักรวมกินได้ทั้งผักและได้ไฟเบอร์เยอะต้มจับฉ่ายที่มีทั้งเห็ดผักโขมกะหล่ำปลีหรือยำผักที่ไม่ใส่น้ำตาลเยอะหรือแม้แต่ผักบุ้งลวกก็ดีครับที่สำคัญคือต้องเน้นผักเป็นหลักไม่ใช่เครื่องปรุงรสและควรกินในปริมาณที่พอดีไม่ต้องกินจนอิ่มมากแค่ให้ท้องมีของรองรับก่อนกินข้าว
1: แล้วถ้าใครไม่ชอบกินผักมากๆหรือเด็กๆที่เลี่ยงผักจะมีวิธีอื่นไหมคะลุงหมอ
2: สำหรับคนที่ไม่ชอบผักลองเริ่มจากผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงเช่นแอปเปิลไม่ปอกเปลือกฝรั่งมะละกอกินก่อนอาหารหลักหรือถ้าชอบดื่มลองน้ำผักผลไม้ปั่นที่ไม่กรองเพื่อให้ได้ไฟเบอร์แต่ต้องระวังอย่าใส่น้ำตาลหรือน้ำผึ้งเยอะสำหรับเด็กลองให้กินข้าวโพดต้มก่อนข้าวหรือมันต้มก่อนข้าวเพราะแป้งในข

0: ข้าวโพดและมันจะดูดซึมช้ากว่าข้าวขาวช่วยได้บ้างแต่ไม่ดีเท่าผักครับ
1: เมนูผักไทยๆที่ลุงหมอแนะนำนี่หลากหลายมากเลยค่ะฟังแล้วอร่อยและได้ประโยชน์ด้วยแต่นุ่นคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราเริ่มทำจริงจังกินผักก่อนข้าวสม่ำเสมอจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองคะลูกหมอ
0: ผลจะเริ่มเห็นได้เร็วมากครับใน 3-7 วันแรกจะสังเกตได้ว่าหลังกินข้าวไม่ง่วงนอนเหมือนเดิมไม่หิวเร็วผิดปกติใน 2-3 เดือนหากไปตรวจเลือดจะเห็นว่าค่าน้ำตาลสะสมดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทำสม่ำเสมอไม่ใช่ทำวันเว้นวันและยังคงกินอาหารครบ5หมู่เพียงแต่เปลี่ยนลำดับการกินนี่คือความงามของวิธีนี้ไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องลดข้าวแค่ให้ผักเริ่มก่อนแล้วร่างกายจะทำงานได้ดีขึ้นเอง
1: ลุงหมอคะเทคนิคผักก่อนข้าวที่เราคุยกันมาฟังดูทำได้ไม่ยากเลยแต่นุ่นสงสัยว่ามีเคล็ดลับพิเศษหรือข้อผิดพลาดที่คนมักทำที่ลุงหมออยากเตือนไหมคะ
0: มีเยอะเลยครับคุณนุ่นข้อผิดพลาดแรกที่พบบ่อยมากคือคิดว่าต้องกินผักเยอะมากจนอิ่มความจริงแล้วแค่100-150กรัมหรือราวๆ1กำมือก็พอแล้วกินมากเกินไปกลับจะทำให้อิ่มเกินไปไม่อยากกินข้าวและกับข้าวข้อผิดพลาดที่2คือกินผักพร้อมกับข้าวแทนที่จะกินก่อนต้องแยกเวลาให้ชัดเจนอย่างน้อย 5-10 นาทีข้อผิดพลาดที่3คือเลือกผักที่มีน้ำตาลสูงเช่นแครอทบีทรูทมาใช้แทนผักใบเขียวผักพวกนี้ดีแต่ควรกินเป็นอันดับรองไม่ใช่ตัวหลักข้อผิดพลาดที่4คือคิดว่าทำได้แค่บางมื้อก็พอความจริงแล้วต้องทำสม่ำเสมออย่างน้อยมื้อละครึ่งเพื่อให้ร่างกายปรับระบบการทำงานและข้อผิดพลาดสุดท้ายคือคาดหวังผลเร็วเกินไปถึงแม้จะเริ่มเห็นผลใน 3-7 วันแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 เดือนการศึกษาพบว่าคนที่ปรับวิถีชีวิตอย่างสม่ำเสมอสามารถคุมเบาหวานได้ดีขึ้นแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เสมอนะครับ
1: คุมน้ำตาลได้ดีขึ้นนี่ให้กำลังใจมากเลยค่ะแล้วถ้าเราอยากเพิ่มประสิทธิภาพของเทคนิคนี้มีวิธีอื่นที่ช่วยเสริมไหมคะ
2: วิธีเสริมอื่นๆที่ผมแนะนำวิธีแรกเดินย่อยหลังอาหาร 10-15 นาทีจะช่วยให้น้ำตาลดูดซึมได้ดีขึ้นไม่พุ่งขึ้นรุนแรงวิธีที่2ดื่มน้ำเปล่าก่อนกินข้าว 20-30 นาทีจะช่วยให้กระเพาะเตรียมพร้อมและทำให้อิ่มเร็วขึ้นวิธีที่3ถ้าเป็นไปได้ลองกินข้าวกล้องข้าวแดงหรือข้าวหอมมะลิผสมข้าวกล้องแทนข้าวขาวล้วนจะช่วยให้น้ำตาลขึ้นช้าลงอีกวิธีที่4เคี้ยวอาหารช้าๆอย่างน้อยคำละ 20-30 ครั้งจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีและสมองจะได้รับสัญญาณอิ่มเร็วขึ้นวิธีสุดท้ายหลีกเลี่ยงขนมหวานหรือผลไม้หวานๆทันทีหลังอาหารถ้าอยากกินให้รอ 2-3 ชั่วโมงหลังกินข้าวเพื่อไม่ให้น้ำตาลพุ่งขึ้นซ้อนกันและสำคัญมากเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มอย่าเครียดกับความสมบูรณ์แบบเริ่มจากมื้อละครั้งทำได้เท่าไหร่ก็ดีแล้วไม่ต้องทำให้ครบทุกมื้อตั้งแต่วันแรกค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ลองแล้วแต่ไม่เห็นผลลองตรวจสอบดูว่ากินผักพอไหมแยกเวลาชัดเจนไหมทำสม่ำเสมอไหมและอาจจะต้องดูปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นการดื่มชาหรือกาแฟพร้อมอาหารการนอนไม่พอหรือความเครียดที่สำคัญคืออย่าท้อแท้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายต้องใช้เวลาบางคนเห็นผลเร็วบางคนช้าแต่ถ้าทำถูกต้องและสม่ำเสมอผลจะตามมาแน่นอนการดูแลตัวเองด้วยการเลือกทานอาหารเป็นเรื่องดีครับแต่ผมอยากเตือนว่าสิ่งที่ดีสำหรับคนหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกคนหนึ่งและต้องไม่ขัดแย้งกับคำแนะนำของแพทย์ที่ดูแลอยู่ข้อมูลที่ควรระวังคือการอ้างว่าแก้ปัญหาได้ 100% ด้วยวิธีเดียวหรือการแนะนำให้เปลี่ยนการรักษาโดยไม่ปรึกษาแพทย์แบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณให้มากนะครับ
1: นี่เป็นมุมมองที่สมดุลมากเลยค่ะทำให้เราเข้าใจว่าการดูแลตัวเองกับการรักษาตามแพทย์ควรเดินคู่กันไม่ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและที่สำคัญคือการใช้วิจารณญาณในการเลือกข้อมูลนะคะทุกท่านลุงหมอคะจากทุกสิ่งที่เราได้คุยกันมานุ่นเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเทคนิคผักก่อนข้าวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการควบคุมน้ำตาลแต่มันเหมือนการเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับอาหารจากที่เคยกลัวเคยเครียดกลายเป็นมีความมั่นใจว่าเราสามารถจัดการได้การที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่ต้องเครียดกับอาหารนี่สำคัญมากเลยนะคะแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเบาหวานแต่อยากป้องกันวิธีนี้ช่วยได้ไหมคะ
3: ช่วยได้มากเลยครับการป้องกันเบาหวาน

0: ารดีกว่าการรักษาเสมอคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานหรือเริ่มมีน้ำหนักเกินถ้าใช้วิธีนี้ตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมากเพราะมันช่วยฝึกให้ร่างกายจัดการกับน้ำตาลได้ดีขึ้นตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปอีกทั้งยังช่วยควบคุมน้ำหนักได้อย่างธรรมชาติที่สำคัญคือมันสร้างนิสัยการกินที่ดีทำให้เราใส่ใจเรื่องผักมากขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ
1: การที่ลุงหมอบอกว่าวิธีนี้ช่วยได้ทั้งคนที่มีเบาหวานแล้วและคนที่อยากป้องกันทำให้นุ่นรู้สึกว่ามันเป็นนิสัยที่ดีที่ทุกคนควรมีแต่นุ่นรู้ว่าการสร้างนิสัยใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อต้องเปลี่ยนสิ่งที่ทำมาตลอดชีวิตลุงหมอมีอะไรที่จะช่วยให้เทคนิคนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราได้ง่ายๆไหมคะ
0: เริ่มจากมื้อที่ทำได้ง่ายที่สุดบางคนเริ่มจากมื้อเช้าเพราะมีเวลาบางคนเริ่มจากมื้อเย็นเพราะกินที่บ้านไม่ต้องเริ่มทุกมื้อพร้อมกันคำแนะนำที่สองเตรียมผักไว้พร้อมกินเช่นหั่นแตงกวาใส่ตู้เย็นหรือซื้อสลัดพร้อมกินเพื่อไม่ให้ขี้เกียจและอย่าเครียดถ้าบางวันทำไม่ได้กลับมาทำในวันถัดไปนิสัยดีๆเกิดจากการทำซ้ำๆไม่ใช้ความสมบูรณ์แบบคำแนะนำสุดท้ายหาคนที่สนับสนุนอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่พร้อมจะลองทำด้วยกันการมีคนร่วมทางจะทำให้มีกำลังใจทำได้นานขึ้นผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการมีภาวะเบาหวานไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะสิ้นหวังหรือต้องอดทุกอย่างที่อร่อยมันเป็นเพียงการปรับตัวการเรียนรู้วิธีใหม่ในการใช้ชีวิตเทคนิคผักก่อนข้าวที่เราคุยกันวันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการดูแลตัวเองไม่จำเป็นต้องซับซ้อนบางครั้งแค่เปลี่ยนลำดับง่ายๆก็สามารถสร้างความแตกต่างได้มากคุณยังคงสามารถกินข้าวกับเพื่อนไปงานเลี้ยงทานอาหารที่ชอบได้แค่เพิ่มขั้นตอนเล็กๆที่ทำให้ร่างกายจัดการกับน้ำตาลได้ดีขึ้นที่สำคัญที่สุดคืออย่าให้ความกลัวมาขโมยความสุขในการกินอาหารเริ่มจากผักคำแรกเริ่มต้นเส้นทางสู่ความเป็นอิสระจากความกังวลเรื่องน้ำตาล
1: ประโยคที่ว่าอย่าให้ความกลัวมาขโมยความสุขในการกินอาหารนี้สะเทือนใจมากเลยค่ะเพราะหลายคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลมักจะเครียดกับการกินจนไม่มีความสุขแต่วันนี้เราได้เรียนรู้ว่ามีวิธีง่ายๆที่ช่วยให้เรากลับมามีความสุขกับอาหารได้อีกครั้งขอบคุณลุงหมอมากค่ะสำหรับข้อมูลและกำลังใจที่มีค่ามากวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าการคุมเบาหวานไม่ใช่เรื่องยากแค่เริ่มจากผักคำแรกปรับลำดับการกินไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องกลัวข้าวแต่ทำให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือการมีความสุขกับอาหารอีกครั้งนี่คือเส้นทางสู่อิสรภาพจากความกังวลเรื่องน้ำตาลเริ่มต้นได้ตั้งแต่มื้อต่อไปสรุปให้คนฟังนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้3สิ่งสำคัญ 1. กินผักก่อนข้าวช่วยลดน้ำตาลได้มากถึง 37% 2. ไม่ต้องอดอาหารหรือลดข้าวแค่เปลี่ยนลำดับการกิน 3. ใช้เมนูผักที่หาง่ายเช่นแกงจืดส้มตำผักลวกทำได้ทันทีลองเริ่มจากมื้อต่อไปเลยนะคะเริ่มด้วยผักคำแรกแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วมาแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์ว่ารู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากเปลี่ยนลำดับการกินถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามสูงวัยใกล้หมอดูแลตัวเองให้ดีนะคะ
2: นัดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ NetTV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก NetTV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ตรวจสอบว่าม
2: ีการแจ้งทรัพย์สินและการลงทุนของนายไทหยางซางไว้อย่างครบถ้วนหรือไม
1: ่หมายถึงตั้งแต่ยื่นสมัยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเอว่ามีการยื่นเอาไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ทั้งในส่วนของทรัพย์สินก็หมายถึงคอนโดและทั้งในส่วนของการลงทุนชัฟเฟิลที่ว่านี้จึงเรียกร้องให้ปปช.
2: ตรวจสอบสถานะคู่สมรสนี้ในช่วงก่อนจดทะเบียนค่ะว่าการเปิดเผยทรัพย์สินการลงทุนในบ่อน shuffle.com แล้วก็ข้อที่จริงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้มีเพียงเรื่องหุ้นในบ่อนการพนัน

0: แต่ว่ายังเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเส้นทางการเงินและความสัมพันธ์ระหว่างผลประโยชน์ทางธุรกิจกับอำนาจทางการเมือง
1: ซึ่งจะต้องมีคำตอบที่ชัดเจนจากหลักฐานที่ปรากฏแปลความว่าสิริโชคเนี่ยเขียนยาวเลยพยายามจะอธิบายขยายความว่าก็ตอนนั้นเนี่ยได้ยื่นไหมเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการถือครองคอนโดเพราะถือครองมาก่อนตั้งแต่จะจดทะเบียนก็แปลว่าตอนที่ยื่นทรัพย์สินเมื่อครั้งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีดีเนี่ยเมื่อไม่จดทะเบียนอาจจะไม่ได้ยื่นของสามีเพราะไม่ได้จดทะเบียนแต่กฎหมายกำหนดว่าไม่แปลว่าต้องจดทะเบียนเท่านั้นน
0: ะ
1: ถ้าอยู่กินกันฉันคู่สมรสก็ต้องยื่นก็ตั้งคำถามว่าตอนนั้นยื่นไหมเพราะถือครองไอคอนโดนี้เนี่ยคนละครึ่งข้อต่อมาก็คือการถือหุ้นชัฟเฟิลที่ว่านี้เมื่อครั้งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีดีได้ยื่นไหม
0: ค่ะ
1: เกี่ยวกับเว็บพนันแล้วมันจะโยงถึงผลประโยชน์ซับซ้อนที่คุณสิริโชคระบุว่าก็เลขานุการรัฐมนตรีดีเนี่ยมีหน้าที่อำนาจเกี่ยวกับการปิดกั้นเว็บผิดกฎหมายก็หมายถึงเว็บพนันและขณะนั้นก็ไม่ได้มีการปิดกั้นเพิ่งมาปิดกั้นเมื่อวันที่8ตุลาที่ผ่านมานี่เองอันนี้เป็นคำถามที่ดิฉันโชคเรียกร้องให้มีการตรวจสอบล่าสุดเรื่องก็เลยยังร้อนต่อไปส่วนสามีคุณสุชาดาจะแถลงเมื่อไรอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามกันดูครับท่านผู้ชมแล้วก็กลับมาประเด็นของเพื่อไทยสักหน่อยศึกซักฟอกเมื่อวานนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแหล่งข่าวว่ายังไงนะคนยศชนันท่านรองนายกแล้วตีอวอนนี่ขนาดลุกขึ้นพูดเองเลยว่าไม่ใช่ลุกพูดเองเลย
0: บอกในฐานะพรรคร่วมเพื่อไทยพร้อมสนับสนุนค่ะถ้ามีประเด็นอะไรก็พร้อมจะชี้แจง
1: อันนี้เนี่ยคุณอุทินเป็นคนเปิดเกมก่อนว่าเนี่ยบางทีผมก็มอบหมายนะ
0: ค่ะ
1: พออภิปรายนายกเนี่ยพาดพิงตรงไหนยังไงเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางทีผมก็มอบหมายอย่างมอบหมายคุณยศชนันท์ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกษตรมอบคุณสุริยะ
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็มอบรัฐมนตรีซึ่งอาจจะเป็นเพื่อไทยนะก็หมายถึงการให้เข้ามาร่วมในการชี้แจงศึกซักฟอกคราวนี้คุณยศชนันท์บอกในครม.เลยว่าพร้อม
0: พร้อมค่ะพร้อมสนับสนุนถ้ามีประเด็นอะไรเกี่ยวข้องพร้อมช่วยชี้แจง
1: คุณประเสริฐท่านนายกดิจี้ถามเลยนะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเนี่ย
0: ว่าคุณประเสริฐพร้อมหรือไม่ซึ่งคุณประเสริฐก็ตอบว่าพร้อม
1: เมื่อวานนี้หลังประชุมคณะรัฐมนตรีนักข่าวถามคุณประเสริฐว่าตกลงเพื่อไทยให้คำมั่นกับนายกไหมในการโหวตพรรคภูมิใจไทยคุณประเสริฐตอบว่าเราเข้าใจดีเรื่องมารยาททางการเมืองเป็นพรรครัฐบาลก็ต้องอยู่ด้วยกันนักข่าวถามจุดยืนเพื่อไทยว่ายังเป็นแบบเดิมไหมคดีหัวสวถ้ามันมีขึ้นมารองอารัมตีศึกษาประเสริฐจารวงทองบอกว่า
0: คดีหัวสวอยู่ในอีกกระบวนการอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกกต.พิจารณาอยู่แล้ว
1: ก่อนจะใช้คำว่าเรื่องนี้มันหลุดจากขั้นตอนหนึ่งไปแล้วนักข่าวก็เลยย้ำว่าแบบนี้ภูมิใจไทยสบายใจได้ใช่ไหม
0: คุณประเสริฐยิ้มไม่ได้ตอบคำถามนะคะ
2: พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเราเข้าใจดีถึงมารยาททางด้านการเมืองแล้วก็สิ่งที่พรรคเพื่อไทยอยากเห็นก็คือการเห็นประเทศเนี้ยเดินหน้าต่อไปนะครับอันนี้เป็นวาระที่สำคัญนะครับ
3: แสดงว่าอย่างนี้ก็เหมือนที่นายกพูดใช่ไหมครับว่าไว้ใจพรรคเพื่อไทยได
2: ้ก็เราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องอยู่ด้วยกันเรื่องหัวสวนี่ตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการอีกกระบวนการนึงแล้วกกต.นี่ได้พิจารณาในระดับนึงแล้วนะครับในเรื่องนี้นะครับผมเชื่อมันหลุดจากขั้นตอนนั้นไปแล้ว
1: ก็แปลว่าเป็นเรื่องกกต.พิจารณาไปแล้วมันหลุดไปแล้วให้ภูมิใจไทยสบายใจประมาณนั้นกำลังเห็นว่ายิ้มใช่ไหม
0: ไม่ตอบยิ้มค่ะ
1: ขณะที่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเมื่อวานนี้ก็แสดงความมั่นใจว่าสมการจะไม่เปลี่ยนหรอกหมายถึงสมการทางการเมืองคุณสุริยะระบุนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยพรรคภูมิใจไทยให้เกียรติพรรคเพื่อไทยพอสมควรในงานต่างๆความสัมพันธ์มีความราบรื่นโดยตลอดนักข่าวก็ถามนะครับทุกผู้ชมหลังจบอภิปรายจะส่งผลให้มีการเปลี่ยนสมการไหม
0: คุณสุริยะตอบว่าคิดว่าไม่น่ามีเหมือนที่ท่านนายกพูดนั่นแหละ
4: คือผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่จะสบายใจหรือไม่สบายใจนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางเราคิดว่าทางฝ่ายค้านก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบนะครับในการทำงานรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเอง